0: วัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเช้าสุดสัปดาห์จากทาง NBT นะคะเช้านี้เป็นเช้าของวันเสาร์ที่29สิงหาคม2569รับชมข่าวกับดิฉันสุภัสรามหาคามินค่ะ
0: ดิฉันกานันท์ภาธรสืบนุกูลนะคะพร้อมด้วยล่ามภาษามือวันนี้คุณชนนท์ภูมิเหมพีรันค่ะผู้ชมติดตามข่าวสารเราผ่านทางช่อง2 NBT และทางแพลตฟอร์มออนไลน์นะคะ NBT ภาษาอังกฤษขีดด้วย NBT ภาษาไทยวันนี้มีหลายเหตุการณ์ให้ติดตามนะคะโดยเฉพาะเรื่องการเยียวยาเรื่องน้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดน่านนะคะสถานการณ์คลี่คลายแต่ว่าก็ต้องอยู่ในช่วงของการฟื้นฟูและเยียวยารวมไปถึงเรื่องล่าสุดเมื่อคืนนี้ที่หลายคนคงติดตามกันอยู
1: ่ใช่ค่ะเป็นเหตุการณ์ไฟไหม้นะคะเป็นย่านการค้าใจกลางกรุงเทพมหานครนะคะมาดูความคืบหน้าเหตุเพลิงไหม้คลองถมเซ็นเตอร์ค่ะซึ่งตอนนี้เจ้าหน้าที่นะคะใช้เวลาดับเพลิงเกือบ3ชั่วโมงจึงสามารถควบคุมเพลิงไหม้เอาไว้ได้นะคะแต่ว่ายังต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ดับเพลิงและอาสากู้ภัยได้รับบาดเจ็บไป3รายด้านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ค่ะเป็นการติดตามสถานการณ์โดยกำชับเรื่องความปลอดภัยและการดูแลเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบค่ะจากกรณีเมื่อช่วงคืนที่ผ่านมาค่ะ 20:42 เกิดเหตุการณ์เพลิงไหม้ภายในคลองถมเซ็นเตอร์ถนนบรจักรแขวงป้องปราบเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพเบื้องต้นมีรายงานว่าต้นเพลิงเกิดขึ้นบริเวณชั้น1ซึ่งเป็นพื้นที่ร้านค้าและเนื่องจากภายในเป็นลักษณะของอาคารนะคะมีเชื้อเพลิงเป็นวัสดุพลาสติกร้านแก๊สและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์จำนวนมากค่ะเจ้าหน้าที่ดับเพลิงและกู้ภัยเร่งเข้าระงับเหตุพร้อมฉีดน้ำสกัดเพลิงอย่างต่อเนื่องเพื่อควบคุมสถานการณ์และป้องกันไม่ให้ไฟลุกลามไปยังอาคารข้างเคียงด้านนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยนายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ไฟไหม้ตั้งแต่ช่วงเกิดเหตุค่ะรับรายงานจากเจ้าหน้าที่กู้ภัยที่เข้าไปปฏิบัติงานภายในพื้นที่เจ้าหน้าที่ดับเพลิงรายงานว่าอาคารเริ่มทรุดตัวจากเหตุการณ์เพลิงไหม้เนื่องจากชั้นบนเป็นเหล็กทำให้เจ้าหน้าที่ต้องใช้ความระมัดระวังเป็นอย่างสูงรัฐมนตรีเจเศรษฐ์ได้ให้สัมภาษณ์ผ่านรายการข่าวดึก NBT News ค่ะระหว่างที่ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์โดยบอกว่าจากการประเมินพื้นที่พบว่าสามารถควบคุมบริเวณที่เป็นจุดความร้อนได้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการเข้าไปควบคุมเพลิงในบริเวณที่เข้าถึงได้ยากค่ะทั้งนี้ขอเวลาให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานก่อนส่วนจุดที่เกิดเพลิงไหม้อยู่บริเวณชั้น4ของอาคารหรือไม่นั้นยังไม่ได้รับรายงานเรื่องนี้และยังไม่ได้เข้าไปสำรวจต้องใช้เวลาในการพิสูจน์หลักฐานให้ชัดเจนโดยกำชับเจ้าหน้าที่ว่าให้ปฏิบัติงานด้วยความระมัดระวังหากดูแล้วอันตรายไม่ต้องเสี่ยงค่ะและให้สับเปลี่ยนกำลังเจ้าหน้าที่ทุกชั่วโมงเพื่อความปลอดภัยส่วนพี่น้องประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียงที่มีความวิตกกังวลต่อเหตุเพลิงไหม้ที่เกิดขึ้นจะมีเจ้าหน้าที่เข้าไปดูแลเยียวยาจิตใจค่ะ
2: ผมขออนุญาตให้เป็นทางพิสูจน์หลักฐานนะครับเป็นในการที่จะชี้ชัดนะครับเดี๋ยวให้เวลาเจ้าหน้าที่ตำรวจในการชี้ชัดอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าสาเหตุเพลิงไหม้เนี่ยเกิดจากอะไรนะครับแต่อาจจะมีการซุดเพิ่มหรือเปล่าเดี๋ยวต้องดูอีกทีนึงแต่ตอนนี้เบื้องต้นเนี่ยเป็นตัวอาคารเมื่อโดนความร้อนสูงเนี่ยนะครับก็เกิดการยุบตัวลงมาในส่วนของตรงกลางนะครับตรงนี้เนี่ยนะครับสถานการณ์ต่อไปเนี่ยนะครับก็คือกลุ่มควันนะครับเนื่องจากยังมีกลุ่มควันในพื้นที่เนี่ยนะครับพื้นที่เกิดเหตุเนี่ยลอยเป็นวงกว้างนะครับแล้วเชื้อไฟเนี่ยมาจากทั้งแบตเตอรี่ทั้งโซลาร์เซลล
3: ์ครับ
2: เพราะฉะนั้นก็ต้องประสานสัมพันธ์พี่น้องประชาชนนะครับใครที่บ้านเรือนเนี่ยอาจจะได้รับผลกระทบในทิศทางของลมที่พัดพาควันไปเนี่ยก็ขออนุญาตให้หลบเลี่ยงนะครับในการสูบดมกลุ่มควันพวกนี้นะครับบ้านไหนก็ปิดหน้าต่างบ้านนะครับในส่วนของอาคารคอนโดนะเท่าที่สอบถามนะครับส่วนใหญ่ก็มีความเป็นกังวลนะครับแล้วก็มีความเป็นห่วงเป็นใยในความเรื่องของอาคารที่บ้านเรือนใกล้เคียงนะครับแล้วอาจจะเป็นเหตุที่สะเทือนจิตใจพี่น้องประชาชนในละแวกนั้นเป็นอย่างมากนะครับตรงนี้เดี๋ยวทางเจ้าหน้าที่สุขภาพจะต้องเข้าไปในเรื่องของการเยียวยาจิตใจครับผม
1: ต่อมาในเวลา 23:13 ค่ะศูนย์วิทยุพระราม199แจ้งว่าสามารถควบคุมเพลิงได้แล้วเบื้องต้นมีผู้ที่ได้รับบาดเจ็บ3รายเป็นเจ้าหน้าที่ดับเพลิง2รายและอาสากู้ภัย1รายค่ะขณะนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจสน.พระพลาชัย1อยู่ระหว่างการสำรวจความเสียหายพร้อมสอบปากคำผู้เห็นเหตุการณ์และประสานเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานเข้าตรวจสอบหาสาเหตุเพลิงไหม้ครั้งนี้ค่ะ
0: ด้านสำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพร่ายก็ตั้งศูนย์รับลงทะเบียนผู้ได้รับผลกระทบเหตุเพลิงไหม้คลองถมเซ็นเตอร์นะคะเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นขณะที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ติดตามเหตุเพลิงไหม้ระบุเจ้าหน้าที่ไม่สามารถเข้าภายในอาคารได้โครงสร้างเหล็กของอาคารได้รับความเสียหายจากความร้อนสูงค่ะทำให้มีความเสี่ยงที่จะทรุดตัวและพังถล่มนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครก็เปิดเผยถึงความคืบหน้าเหตุเพลิงไหม้คลองถมเซ็นเตอร์เขตป้อมปราบศัตรูพ่ายว่าอาคารดังกล่าวมีโครงสร้างเหล็กซึ่งมีความเสี่ยงต่อการยุบตัวหรือสูญเสียกำลังเมื่อได้รับความร้อนสูงโดยขณะนี้หลังคาและโครงสร้างบางส่วนเริ่มทรุดตัวลงเบื้องต้นไม่มีรายงานผู้ติดค้างภายในอาคารทางนี้เจ้าหน้าที่ได้ระดมรถดับเพลิงจากหลายสถานีเข้าพื้นที่เพื่อควบคุมเพลิงไม่ให้ลุกลามไปยังอาคารและพื้นที่ข้างเคียงจนกระทั่งสามารถควบคุมเพลิงเอาไว้ได้สันนิษฐานเบื้องต้นว่าต้นเพลิงน่าจะเริ่มจากบริเวณชั้น1ซึ่งเป็นพื้นที่ร้านค้าและมีสินค้าเก็บอยู่เป็นจำนวนมากทำให้มีเชื้อเพลิงจำนวนมากและส่งผลให้เพลิงลุกลามอย่างรวดเร็วทางนี้เจ้าหน้าที่ต้องปฏิบัติงานด้วยความระมัดระวังโดยให้ความปลอดภัยเป็นหลักจึงยังไม่สามารถเข้าภายในอาคารได้เนื่องจากต้องประเมินความเสี่ยงด้านโครงสร้างก่อนขณะนี้จึงเน้นฉีดน้ำสกัดเพลิงจากภายนอกเพื่อควบคุมไม่ให้เพลิงลุกลามไปยังตึกแถวข้างเคียงอย่างไรก็ตามการฉีดน้ำทำได้ค่อนข้างยากเนื่องจากมีผนังกั้นอยู่ทำให้น้ำเข้าถึงด้านในอาคารได้ยากนอกจากนี้ค่ะได้รับรายงานว่าภายในอาคารมีการติดตั้งระบบสปริงเกอร์แต่คาดว่าอาจไม่สามารถควบคุมเพลิงได้ทั้งหมดอย่างไรก็ตามนะคะเมื่อครั้งที่ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสมัยแรกท่านผู้ว่าเองก็เคยลงพื้นที่ตรวจสอบประปาหัวแดงบริเวณดังกล่าวเพื่อให้มั่นใจว่ามีน้ำเพียงพอสำหรับการใช้งานเนื่องจากพื้นที่มีความเสี่ยงด้านอัคคีภัยโดยปัจจุบันยังมีประปาหัวแดงอยู่หลายจุดสามารถนำมาใช้สนับสนุนการดับเพลิงได้ทางด้านนายสมานมิตรแยงไทยสงผู้อำนวยการเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสอบเหตุเพลิงไหม้พร้อมตั้งศูนย์รับลงทะเบียนผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุเพลิงไหม้เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนเป็นการเบื้องต้นสำหรับประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากกลิ่นควันหากมีอาการระคายเคืองตาควรล้างด้วยน้ำสะอาดและสวมหน้ากากอนามัยขณะที่ผู้สูงอายุและผู้ป่วยโรคทางเดินหายใจควรเพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษค่ะ
1: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ตรวจเข้มคลินิกเสริมความงามกลางเมืองอุดรธานีค่ะโดยย้ำว่าสถานบริการความงามต้องทำสัญญาให้กับลูกค้าทุกคนในกรณีที่ผู้บริโภคไม่พอใจสามารถขอเงินคืนเต็มจำนวนได้ภายใน7วันพร้อมบูรณาการหน่วยงานในพื้นที่เพิ่มช่องทางให้ผู้บริโภคร้องเรียนได้ค่ะนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบลงพื้นที่ตรวจคลินิกเสริมความงามภายในศูนย์การค้าเซ็นทรัลอุดรธานีจังหวัดอุดรธานีค่ะโดยมีนายประเดิมชัยบุญช่วยเหลือที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีดร.พรพิทักษ์แม้นสิริรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์นายรณรงค์ภูลพิพัฒน์เลขาธิการสคบผู้แทนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานีกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคและเทศบาลนครอุดรธานีร่วมลงพื้นที่ด้วยเป็นการไปเข้าพบและทำความเข้าใจในระเบียบการจัดตั้งสถานเสริมความงามการติดตั้งใบอนุญาตให้ดำเนินการสถานพยาบาลซึ่งเป็นประกาศใหม่ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมกับผู้ประกอบการสถานเสริมความงามค่ะรัฐมนตรีสุภมาศกล่าวว่าจากการตรวจสอบคลินิก21แห่งในจังหวัดอุดรธานีพบว่าปฏิบัติตัวไม่ถูกต้องตามกฎหมายถึง12รายค่ะส่วนใหญ่ไม่มีการจัดทำสัญญามาตรฐานให้ผู้ใช้บริการได้รับทราบซึ่งประกอบด้วยรายละเอียดสำคัญชื่อผู้รับบริการรายละเอียดแพทย์ค่าใช้จ่ายเงื่อนไขการชำระเงินและเงื่อนไขการยกเลิกสัญญาค่ะทั้งนี้ได้เน้นย้ำให้ทุกคลินิกปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ต้องระบุรายละเอียดแพทย์ค่าใช้จ่ายและเงื่อนไขยกเลิกสัญญาที่ชัดเจนโดยขอให้ผู้บริโภคมั่นใจว่ารัฐบาลมีนโยบายในการเข้มงวดสถานเสริมความงามให้ถูกต้องและให้บริการอย่างเป็นธรรมค่ะหากผู้บริโภคได้รับความเสียหายหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการใช้บริการสามารถขอคำปรึกษาและร้องเรียนได้ที่สายด่วนสคบ1166หรือสามารถร้องเรียนกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศซึ่งจะมีการบูรณาการแก้ไขปัญหาแบบ one stop service ค่ะ
3: สำคัญที่สุดคือสัญญาต้องมีนะคะมากกว่านั้นพวกหลักฐานแชทไลน์ใบเสร็จรับเงินหลักฐานการโอนเงินทางออนไลน์พวกนี้ท่านต้องแคปเก็บไว้ให้หมดเพราะสิ่งเหล่านี้เนี่ยจะเป็นหลักฐานเวลาที่ท่านมีกรณีที่ต้องฟ้องร้องกันไลน์แชทไลน์คุยกันว่ายังไงหลักฐานการโอนบางคนไม่ได้เก็บหรอกแล้วก็ลบทิ้งหลักฐานการโอนเงินโอนแล้วก็ไม่ได้เก็บก็ลบทิ้งเพราะเดี๋ยวนี้ส่วนใหญ่ก็คือโอนไม่ค่อยแบบถือเงินสดอะไรเข้ามาหรือว่ารูดการ์ดอะไร ก็โอนกันนะครับเพราะนั้นมันก็เป็นโลกยุคใหม่คือโลกออนไลน์เพราะนั้นหลักฐานของโลกยุคใหม่หลักฐานออนไลน์นะท่านต้องมีเก็บไว้นะคะก็จะเป็นรายละเอียดประมาณนี้นะคะว่าให้ท่านได้สบายใจว่ารัฐบาลเนี่ยได้เข้ามาช่วยดูแลเรื่องของคลินิกเพื่อให้ผู้ที่มาใช้บริการทุกๆคนเนี่ยสามารถใช้บริการได้ด้วยความสบายใจด้วยความปลอดภัยไม่ถูกหลอกไม่ถูกโกงไม่ถูกเอาเปรียบนะคะแล้วก็ให้ความมั่นใจว่าถ้ามันมีปัญหาอะไรขึ้นมาเนี่ยท่านสามารถเดินมาได้ทุกที่ในประเทศไทยท่านไปสาธารณสุขจังหวัดก็ได้เหมือนกันได้ทุกที่แล้วเดี๋ยวก็ทุกอย่างเนี่ยก็จะกลับมาบูรณาการเป็น one stop service แล้วก็ทำงานร่วมกัน
0: มาดูความคืบหน้าเหตุคนร้ายก่อเหตุเผายางเผาทำลายกล้องวงจรปิดในพื้นที่อำเภอยะรังจังหวัดปัตตานีนะคะก่อนลอบวางเพลิงที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสาคอบนอำเภอมายอค่ะก็ส่งผลให้อาคารสำนักงานได้รับความเสียหายหนึ่งหลังเบื้องต้นไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตเมื่อเวลา 19:15 ของวันนี้นะคะเกิดเหตุกลุ่มคนร้ายไม่ทราบจำนวนรอบก่อเหตุสร้างสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดปัตตานีหลายอำเภอโดยจุดสำคัญคือการลอบวางเพลิงอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสาคอบนอำเภอมายอจังหวัดปัตตานีหลังรับแจ้งเหตุเจ้าหน้าที่ได้ประสานรถดับเพลิงพร้อมส่วนที่กำลังร่วม3ฝ่ายคือทหารตำรวจและปกครองรุดเข้าพื้นที่เพื่อควบคุมเพลิงอย่างเร่งด่วนเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ได้ทำการปิดกั้นจุดเกิดเหตุและกันพื้นที่โดยรอบเพื่อความปลอดภัยป้องกันกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงใช้ยุทธวิธีลวงเพื่อลอบทำร้ายเจ้าหน้าที่ขณะเข้าตรวจสอบทางนี้จะมีการประสานหน่วยเก็บกู้และตรวจสอบวัตถุระเบิดและเจ้าหน้าที่ชุดพิสูจน์หลักฐานเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุอย่างละเอียดอีกครั้งเพื่อรวบรวมวัตถุพยานนอกจากนี้ค่ะในเวลาไล่เลี่ยกันเจ้าหน้าที่ยังได้รับรายงานการก่อเหตุสร้างความปั่นป่วนด้วยการเผายางรถยนต์บนเส้นทางจราจรอีกอย่างน้อย2จุดได้แก่จุดที่1บริเวณถนนริมคลองชลประทานหมู่4บ้านจิลาแปและจุดที่2บริเวณบ้านบางงูบากูบางงูกาบูตำบลเมาะมาวีอำเภอยะรังจังหวัดปัตตานีเบื้องต้นหน่วยความมั่นคงประเมินว่าเหตุการณ์ทั้งหมดเป็นการกระทำของกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงที่มุ่งสร้างสถานการณ์ความปั่นป่วนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วยการกระจายกำลังก่อเหตุหลายจุดพร้อมกันด้านพลตำรวจตรีกองอัศวินขำผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดยะลาได้สั่งการด่วนให้ทุกสถานีตำรวจและหน่วยกำลังในพื้นที่รับผิดชอบยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยและเฝ้าระวังการก่อเหตุในพื้นที่โดยเฉพาะในจุดเสี่ยงและพื้นที่ยุทธศาสตร์สำคัญได้แก่อำเภอเมืองยะลาอำเภอรามันอำเภอทานโตและอำเภอบันนังสตาพร้อมเน้นย้ำให้ตั้งจุดตรวจจุดสกัดและตรวจสอบยานพาหนะต้องสงสัยอย่างเข้มงวดเพื่อความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่ส่วนมาตรการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่ชายแดนใต้ภายหลังเกิดเหตุความไม่สงบอย่างต่อเนื่องพลโทนรทิพย์โผยนอกแม่ทัพภาคที่4กำชับให้ทุกหน่วยร่วมมือป้องกันกระบวนการสร้างความแตกแยกและความเข้าใจผิดในพื้นที่เตรียมความพร้อมในการเข้าควบคุมพื้นที่เมื่อเกิดเหตุอย่างเร่งด่วนพร้อมแก้ไขข้อบกพร่องจากเหตุการณ์ที่ผ่านมาเน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ดูแลประชาชนอย่างใกล้ชิดบังคับใช้กฎหมายอย่างถูกต้องและทันท่วงทีด้านพลตรีชาคริตอุจรัตนะรองแม่ทัพภาคที่4เปิดเผยว่า จ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งทหารตำรวจฝ่ายปกครองและภาคพลเรือนได้ประชุมประสานความร่วมมือเตรียมความพร้อมและยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยให้แก่ประชาชนโดยให้ความสำคัญกับการป้องกันเชิงรุกการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารอย่างทันท่วงทีและการเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างต่อเนื่องพร้อมเน้นย้ำให้ทุกหน่วยประเมินความเสี่ยงและเตรียมความพร้อมรับมือเพื่อสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยให้กับประชาชน
1: ส่วนการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่นะคะซึ่งเป็นการจัดครั้งแรกที่จังหวัดสงขลาตำรวจภูธรภาค9ค่ะได้เตรียมความพร้อมด้านความปลอดภัยพร้อมร่วมมือกับเจ้าหน้าที่และผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง7จังหวัดในพื้นที่ภาคใต้ค่ะพลตำรวจโทปิยวัฒน์เฉลิมศรีผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค9กล่าวถึงกรณีการเตรียมความพร้อมสร้างความปลอดภัยการประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่อย่างเป็นทางการที่จังหวัดสงขลาภายหลังเกิดเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ว่าจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นได้ประชุมร่วมกันทุกฝ่ายทุกวันเพื่อติดตามสถานการณ์ค่ะทั้งด้านการดูแลความปลอดภัยในพื้นที่การจราจรและเรื่องที่เกี่ยวกับครม.ทั้งหมดซึ่งจะมีการประเมินร่วมกับเจ้าหน้าที่ทหารตำรวจและผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง7จังหวัดในพื้นที่ภาคใต้ด้วยขณะเดียวกันค่ะยืนยันว่าพร้อมทำเต็มที่และการที่นายกรัฐมนตรีเดินทางไปต้องให้ความสำคัญเนื่องจากเป็นผู้บริหารประเทศค่ะ
4: ประชุมกันทุกฝ่ายทุกวันติดตามสถานการณ์ทั้งเชิงการดูแลความปลอดภัยพื้นที่เรื่องการจราจรเรื่องต่างๆที่เกี่ยวข้องกับคณะรัฐมนตรีทั้งหมดเราประเมินอยู่ทั้งเรื่องหนึ่งเรื่องของความมั่นคงที่มันเกิดขึ้นอันที่สองก็คือเรื่องของความไม่เรียบร้อยนะครับการติดตามสถานการณ์แต่อะไรต่างๆครับผมได้ประชุมกับทั้งทหารตำรวจทั้งท่านผู้ว่าเราติดตามสถานการณ์ทุกวัน
3: แต่ว่ายืนยันว่าไม่ก
4: ัง
3: วลอะไร
4: ก็ทำเต็มที่ครับไม่ใช่ไม่กังวลทำเต็มที่เพราะว่ามันมีสถานการณ์ก็เข้าใจว่าทุกคนก็คงเข้าใจนะมันมีสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นแล้วก็ที่ท่านนายกรัฐมนตรีไปก็เราให้ความต้องการเพราะท่านเป็นผู้บริหารประเทศนะครับอันนี้ได้มีการประชุมทั้งทหารตำรวจเมื่อวานกับประชุมกับแม่ทัพประชุมกับทั้งท่านผู้ว่าสงขลาประชุมกับผู้ว่า7จังหวัดคุยกันทุกวันอันนี้ทำเต็มที่
1: ขณะที่กรมประชาสัมพันธ์เตรียมความพร้อมด้านการประชาสัมพันธ์การประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ค่ะโดยนางมุจรินทร์ทองนวลผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่6เปิดเผยว่าการประชุมครม.สัญจรครั้งนี้กรมประชาสัมพันธ์ไม่ได้เตรียมเฉพาะสื่อโทรทัศน์และวิทยุเท่านั้นแต่ยังใช้สื่อออนไลน์ควบคู่กับเครือข่ายประชาสัมพันธ์ในพื้นที่อาทิเครือข่ายเยาวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือสอปตและบัณฑิตอาสาที่อยู่ในชุมชนซึ่งจะเน้นความสำคัญกับการใช้ภาษาที่ประชาชนเข้าใจง่ายโดยกำชับให้ผู้ปฏิบัติงานถ่ายทอดเรื่องราวให้ประชาชนเข้าใจได้โดยไม่ต้องตีความเพิ่มเติมค่ะนอกจากนี้ยังมีการเตรียมความพร้อมติดตามผลมติคณะรัฐมนตรีโดยเฉพาะโครงการต่างๆที่แต่ละจังหวัดจะนำไปดำเนินการเพื่อให้ประชาชนสามารถติดตามความคืบหน้าและเห็นผลของการประชุมอย่างเป็นรูปธรรมค่ะ
0: เราพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามประเด็นที่น่าสนใจในข่าวเช้า NVT สุดสัปดาห์ค่ะ

บังคมแท่พระบาทบรมราชชนนีพันปีหลวงพระราชกรณียกิจทั้งปวงลุล่วงแล้วประจักษ์ใจไทยทุกคนพระเสด็จสู่สวรรค์คันไลแล้วดวงใจไทยมีแคล้วย่อมส่งผลร่ำให้ท่วนทั่วทุกคนอสุชนหนองล้นแผ่นดินไทยสถิตในดวงใจตราบนิรันดร์น้อมศิรกรานกราบแท้พระยุคลบาทด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

กลับมาติดตามข่าวเช้ากันต่อนะคะไปดูที่จังหวัดน่านค่ะตอนนี้ก็เร่งจ่ายเงินช่วยเหลือเยียวยาเพื่อที่จะช่วยเหลือสถานการณ์น้ำท่วมให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบ6 อำเภอในจังหวัดน่าน

0: นะคะภายในวันที่1กันยายนนี้ค่ะโดยมาตรการและหลักเกณฑ์เงินช่วยเหลือเยียวยานะคะวงเงินช่วยเหลือการดำรงชีพเร่งด่วนสูงสุดไม่เกิน 6,700 บาทต่อครัวเรือนระดับบุคคลค่าเครื่องนุ่มห่มไม่เกิน 1,300 บาทต่อคนและค่าเครื่องนอนไม่เกิน 1,200 บาทต่อคนรวมไม่เกิน 2,500 บาทต่อคนระดับครัวเรือนค่ะค่าเครื่องครัวและอุปกรณ์ประกอบอาหารสูงสุดไม่เกิน 4,200 บาทต่อครัวเรือนส่วนการเยียวยาด้านอื่นๆค่าเครื่องมือประกอบอาชีพไม่เกิน 13,500 บาทต่อครัวเรือนและค่าซ่อมแซมที่อยู่อาศัยไม่เกิน 48,600 บาทซึ่งอยู่ระหว่างการสำรวจโดยสิทธิ์การรับเงิน2วงเงินปภ.น่านยืนยันว่าผู้ประสบภัยสามารถรับเงินช่วยเหลือได้ทั้ง2ส่วนซึ่งก็ได้แก่วงเงินช่วยเหลือการดำรงชีพเร่งด่วนสูงสุด 6,700 บาทวงเงินช่วยเหลือตามมติครม.ครัวเรือนละ 9,000 บาทสำหรับผู้ที่ถูกน้ำท่วมขังหรือบ้านเรือนท่วมขังเกิน7วันรวมถึงกรณีมีผู้เสียชีวิตจะได้รับเงินช่วยเหลือไม่เกิน2ล้านบาทโดยสามารถยื่นขอรับความช่วยเหลือผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐหรือจะติดต่ออบต.ในพื้นที่เพื่อคีย์ข้อมูลเข้าระบบซึ่งตอนนี้อยู่ระหว่างรอหนังสือสั่งการจากส่วนกลางนะคะส่วนแผนการจ่ายเงินทดรองราชการในแต่ละพื้นที่ผู้ที่ยังไม่ได้ไปแจ้งความประสงค์ขอให้รีบยื่นเรื่องกับอปท.ในพื้นที่เพื่อ นำเสนอส่งเรื่องไปยังอำเภอขอยืมเงินทดรองราชการมาจ่ายโดยเร็วอำเภอปัวตำบลศิลาแรงจ่ายแล้ว120ครัวเรือนนะคะส่วนพื้นที่ตำบลแรงตำบลเจดีชัยตำบลวรนครอยู่ระหว่างดำเนินการคาดว่าเริ่มจ่ายวันที่31สิงหาคมที่อำเภอเวียงสาก็เริ่มทยอยจ่ายเร็วที่สุดช่วงบ่ายวันนี้นะคะส่วนตำบลเมืองจังคาดว่าจ่ายภายในวันที่31สิงหาคมถึง1กันยายนอำเภอภูเพียงว่าคาดว่าจ่ายได้นะอบต.นาปังวันที่30สิงหาคมและจะทยอยจ่ายในจุดอื่นต่อไปอำเภอท่าวังผากำหนดจ่ายภายในวันที่31สิงหาคมในพื้นที่ตำบลยมตำบลจอมพระตำบลแสนทองตำบลตานชุมและตำบลป่าคาอำเภอเมืองน่านและอำเภอสันติสุขคาดว่าจ่ายได้ทั้งหมดภายในวันที่31สิงหาคมถึง1กันยายนส่วนงานสำรวจสิ่งก่อสร้างและการจัดการสิ่งของบริจาคนะคะซึ่งตอนนี้การสำรวจความเสียหายซึ่งก็คือโยธาธิการและผังเมืองก็ร่วมกับสำนักงานโยธาจังหวัดข้างเคียงก็ส่งทีมวิศวกรและเจ้าหน้าที่กว่า70คนลงพื้นที่อำเภอปัวซึ่งก็ได้แก่ตำบลศิลาเพชรตำบลปัวตำบลศิลาแรงตำบลวรนครโดยเข้าสำรวจบ้านเรือนแล้ว 1,299 หลังคาเรือนค่ะ
1: สำหรับปรากฏการณ์เอลนีโญนะคะจะส่งผลกระทบต่อเกษตรกรไทยตั้งแต่ปีนี้ไปจนถึงปีหน้าเลยนะคะซึ่งรัฐบาลเองก็เตรียมงบประมาณไว้ 2,000 ล้านบาทค่ะดูแลเกษตรกรปี2570รับมือทั้งความเสี่ยงจากเอลนีโญและราคาสินค้าเกษตรกรพร้อมทบทวนราคาเป้าหมายให้สอดคล้องกับต้นทุนและสถานการณ์ตลาดค่ะนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายและมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรหรือคกช.ขออภัยค่ะคชก.เพื่อเตรียมมาตรการดูแลเกษตรกรในปี2570โดยเฉพาะการรับมือความผันผวนของสภาพอากาศและสถานการณ์ราคาสินค้าการเกษตรค่ะโดยที่ประชุมเห็นชอบกรอบการดำเนินงานกองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570วงเงินรวม 2,000 ล้านบาทสำหรับ6มาตรการครอบคลุมทั้งการผลิตการตลาดตั้งแต่การรักษาและการยกระดับราคาสินค้าการพัฒนาโครงสร้างการผลิตไปจนถึงการปรับปรุงคุณภาพสินค้าค่ะนางสุภจีระบุว่าช่วงปลายปีนี้ต่อเนื่องถึงปี2570ต้องติดตามความผันผวนของสภาพอากาศโดยเฉพาะความเสี่ยงจากปรากฏการณ์เอลนีโญที่จะกระทบต่อผลผลิตจึงต้องเตรียมมาตรการล่วงหน้าค่ะนอกจากนี้ที่ประชุมยังมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทบทวนราคาเป้าหมายสินค้าการเกษตรให้เหมาะสมกับสถานการณ์โดยพิจารณาทั้งต้นทุนการผลิตปริมาณผลผลิตภาวะตลาดและระดับราคาเพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบกำหนดมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรในระยะต่อไปค่ะ
0: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะคะเป็นประธานเปิดพิพิธภัณฑ์ซากดึกดำบรรธรณีวิทยาและธรรมชาติวิทยาจังหวัดสุราษฎร์ธานีชูจุดเด่นศูนย์กลางการเรียนรู้ทะเลดึกดำบรรของประเทศไทยและศูนย์เรียนรู้ธรณีพิบัติภัยที่สมบูรณ์แบบแห่งเดียวในภาคใต้ค่ะนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นประธานในพิธีเปิดพิพิธภัณฑ์ซากดึกดำบรรธรณีวิทยาและธรรมชาติวิทยาจังหวัดสุราษฎร์ธานีณอาคารพิพิธภัณฑ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี รัฐมนตรีกล่าวว่าพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ไม่ได้เป็นเพียงสถานที่จัดแสดงซากดึกดำบรรพ์แต่จะเป็นพื้นที่เรียนรู้เรื่องราวของโลกวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตความหลากหลายของทรัพยากรธรณีรวมถึงความสัมพันธ์ระหว่างธรรมชาติกับการดำรงชีวิตของมนุษย์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์ทรัพย์โดยภายในพิพิธภัณฑ์นำเสนอเรื่องราวตั้งแต่กำเนิดโลกหินแร่ลำดับชั้นหินวิวัฒนาการของโลกและสิ่งมีชีวิตตลอดจนเรื่องราวเกี่ยวกับจักรวาลธรณีพิบัติภัยและการเปลี่ยนแปลงของโลกตั้งแต่กำเนิดโลกเมื่อประมาณ 4,600 ล้านปีก่อนนอกจากนี้ยังมีนิทรรศการและพื้นที่จำลองที่ช่วยให้การเรียนรู้มีความน่าสนใจยิ่งขึ้นทั้งการจำลองถ้ำต่างๆในพื้นที่เรือประมงพื้นบ้านภาคใต้สวนไดโนเสาร์จำลองและการจำลองเหตุการณ์แผ่นดินไหวซึ่งจะช่วยให้ผู้เข้าชมเข้าใจถึงสาเหตุผลกระทบรวมถึงแนวทางการปฏิบัติตนอย่างถูกต้องเมื่อเกิดแผ่นดินไหวและสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้
2: ต่อไปนี้นะครับพิพิธภัณฑ์แห่งนี้จะเป็นศูนย์เรียนรู้ของคนไทยทั้งประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งชาวจังหวัดสุราษฎร์ธานีที่จะได้รับสิ่งที่จะเปลี่ยนแปลงในพื้นที่ตรงนี้ก็คือเรื่องของการท่องเที่ยวนะครับแล้วก็เรื่องขององค์ความรู้ที่พี่น้องชาวจังหวัดสุราษฎร์ธานีรวมทั้งน้องๆหนูๆเยาวชนโรงเรียนต่างๆจะได้รับเรียนรู้สิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในประเทศไทยและในโลกนี้เช่นในเรื่องการพัฒนาแร่หรือหินหรือที่สำคัญสุดตอนนี้นะครับโดยเฉพาะกระทรวงผมเนี่ยกรมทรัพยากรทองธรณีเองเนี่ยผมเองพยายามแก้ปัญหาเรื่องของภัยพิบัติ
0: อีกหนึ่งไฮไลท์สำคัญของพิพิธภัณฑ์คือการจัดแสดงซากดึกดำบรรพ์สัตว์ทะเลโบราณจากเกาะตะรุเตาจังหวัดสตูลซึ่งเป็นไทรโลไบท์ที่เก่าแก่ที่สุดที่พบในประเทศไทยอีกหนึ่งหลักฐานทางธรณีวิทยาที่โดดเด่นคือฟอสซิลฉลามฟันเลื่อยอายุประมาณ280ล้านปีจากอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทองจังหวัดสุราษฎร์ธานีซึ่งถือเป็นหลักฐานที่พบเพียงแห่งเดียวในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้สะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญของพื้นที่ภาคใต้ในฐานะแหล่งมรดกทางธรณีวิทยาที่มีคุณค่าในระดับภูมิภาคว
1: ันหยุดแบบนี้นะคะเชิญชวนคุณผู้ชมไปเที่ยวค่ะนอกจากงานนี้ได้เที่ยวแล้วได้ช็อปได้ชิมด้วยนะคะสำหรับสายสุขภาพค่ะเชิญเที่ยวงานเกษตรเจ้าคุณทหารแฟร์ครั้งที่2งานนี้รวบรวมทั้งการเกษตรสินค้าอาหารนวัตกรรมและองค์ความรู้ไว้ในที่เดียวค่ะสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังร่วมกับสมาคมการค้าส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ SME ขอเชิญเที่ยวงานแสดงพืชผลทางการเกษตรครั้งยิ่งใหญ่เกษตรเจ้าคุณทหารแฟร์เนื่องในโอกาสครบรอบ66ปีระหว่างวันที่28สิงหาคมถึง6กันยายน2569ตั้งแต่เวลา11นาฬิกาถึง22นาฬิกาค่ะภายในงานเปิดพื้นที่ให้เกษตรกรและผู้ประกอบการไทยนำสินค้าคุณภาพมาจำหน่ายแบบจัดเต็มค่ะทั้งพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับพันไม้แปลกสัตว์เลี้ยงและเครื่องมือทางการเกษตรรวมถึงสินค้าโอท็อปผลิตภัณฑ์ดูแลผิวและผมจากโปรไบโอติกสินค้าชุมชนรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าเสื้อผ้าแฟชั่นกระเป๋าเดินทางพร้อมอิ่มอร่อยจากอาหารทั่วทุกภูมิภาคค่ะนอกจากนี้ยังได้เพลิดเพลินกับกิจกรรมสายมูจากบ้านพยากรณ์และนอกจากนี้ยังมีไฮไลท์เอาใจสายสุขภาพรับบริการฟรีโดยไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะเป็นการตรวจเช็คสุขภาพตรวจค่าอนุมูลอิสระผลเลือดและระดับไขมันค่ะด้วยเครื่องมือแพทย์ที่ทันสมัยแม่นยำคิดค้นโดยนักวิทยาศาสตร์รางวัลโนเบลและยังได้รับผลการรับรองงานวิจัยจากสิริราชพยาบาลแล้วว่าให้ผลแม่นยำเทียบเท่าการตรวจเจาะเลือดค่ะ
3: เครื่องนี้ก็เป็นเครื่องตรวจค่าสารต้านอนุมูลอิสระนะครับก็เป็นเครื่องตรวจยังไงก็คือเขาเรียกว่าตรวจค่าสารแคริทินอยด์บนฝ่ามือนะครับค่าสารแคริทินอยด์เป็นค่าสารต้านอนุมูลอิสระกลุ่มหนึ่งนะครับเป็นกลุ่มของค่าสารต้านอนุมูลอิสระซึ่งตัวนี้ข้อดีคือไม่ต้องเจาะเลือดแล้วก็มีฐานข้อมูลที่เขาเรียกว่าฐานข้อมูลในการตรวจเนี่ยมา20กว่าล้านฐานข้อมูลแล้วนะเพราะว่าเป็นใช้ฐานข้อมูลเก่าจากเครื่องไบโอโฟนิกโฟโตนิกสแกนเนอร์นะครับซึ่งคนที่คิดค้นเนี่ยได้รับรางวัลโนเบลก็คือดร.ซีวีรามานครับก็ใช้ลำแสงตัวตรงนี้ตรวจคนที่คิดค้นเรื่องเกี่ยวกับรังแสงตัวนี้ครับเป็นแสงตัวนี้สเปกตรัมเรย์นะครับก็ได้รางวัลโนเบลไปแล้วก็เครื่องรุ่นที่อันนี้เป็นเรื่องรุ่นที่4ครับรุ่นที่3เนี่ยก็คือทางศิริราชพยาบาล

0: แชมพูหยุดร่วมหยุดคันกระตุ้นการงอกตัวนี้เขาจะคลีนคราบไขมันและสิ่งอุดโปรไบโอติกทั้งหมด
1: ค่ะใช้นานแค่ไหนถึงจะเห็นผล
0: ตัวแชมพูน่ะสัมผัสได้ตั้งแต่ครั้งแรกแล้วก็เซรั่มในเรื่องของหยุดผมร่วงคันรังแคก็อยู่ประมาณสัก2สัปดาห์2สัปดาห์3สัปดาห์และสัปดาห์ที่4ก็จะเริ่มเห็นไรผมอ่อนการที่ผมจะขึ้นเร็วหรือช้าอยู่ที่ช่วงอายุถ้าเด็กหลักเลขหนึ่งเนี่ยก็จะเห็นผลเร็ว20 30เนี่ยก็จะประมาณสัปดาห์แต่ถ้า40ขึ้นก็จะช้านิดนึงแต่สำคัญของเขาคือตัวเนี้ยจะเป็นตัวคลีนคราบไขมันและสิ่งอุดตันทำให้ผมทำให้หนังศีรษะลดการอักเสบและเสริมเซลล์ผมหนังศีรษะแล้วก็ทำให้ไม่ร่วงไปข้างหน้า
2: ภาคเอกชนผนึกกำลังเดินหน้าความร่วมมือ5ปีภายใต้โครงการ Thailand AI National Mission เร่งพัฒนาทักษะคลาวด์และ AI ให้คนไทย3ล้านคนพร้อมผลักดันประเทศไทยสู่ศูนย์กลาง AI ระดับภูมิภาคในงาน Thailand AI National Mission 4หน่วยงานภาคเอกชนนะคะได้ประกาศความร่วมมือระยะ5ปีเดินหน้าผลักดันไทยสู่ศูนย์กลาง AI ระดับภูมิภาคโดยนายสุภชัยเจรวนนท์ประธานกรรมการบริษัททรูคอร์ปอเรชั่นนะคะก็กล่าวว่า AI กำลังเปลี่ยนแปลงโลกอย่างรวดเร็วไทยจึงต้องเร่งสร้างระบบนิเวศ AI เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันความร่วมมือครั้งนี้ตั้งเป้าพัฒนาทักษะคลาวด์และ AI ให้คนไทย3ล้านคนพร้อมเปิดตัว AI for All เวทีแข่งขันพัฒนา Generative AI เพื่อแก้โจทย์สำคัญของประเทศทั้งด้านสาธารณสุขเกษตรกรรมและการศึกษาด้านนายซิกเว่เบรเก้ประธานคณะกรรมการบริหารด้านเทคโนโลยีและดิจิทัล Arise Ventures Group ระบุว่าความร่วมมือจะนำ AI ไปใช้จริงในหลายภาคส่วนทั้งโทรคมนาคมการเงินค้าปลีกและธุรกิจเป้าหมายสำคัญก็เพื่อผลักดันไทยสู่ศูนย์กลาง AI ระดับภูมิภาคค่ะ
3: ช่วงนี้ติดตามข่าวภาคภาษาอังกฤษใน NBT World Brief ค่ะ
4: สวัสดีครับ Welcome to the morning edition of NBT World Brief on NBT and NBT World. You're with me, Nat Nakavisut. A major fire at a shopping center in Bangkok has been brought under control after nearly 3 hours of firefighting.A fire at Klong Thom Center on Warajak Road in Bangkok was brought under control after nearly 3 hours of firefighting last night. The fire broke out at around 8:42 p.m. on the first floor, where numerous shops stored plastic materials, gas equipment, and electronic goods. Firefighters and rescue teams worked to contain the flames and prevent them from spreading to nearby buildings.Deputy Interior Minister Jaseet Thaiset and Disaster Prevention and Mitigation Department Director General Thirapat Kachamat were at the scene to monitor the operation and oversee safety measures. Officials said parts of the building began to weaken as the fire spread, requiring firefighters to work with extra caution. Crews were rotated regularly to reduce risks.At around 11:13 p.m., authorities confirmed the fire had been brought under control. 3 emergency responders were injured, 2 firefighters and 1 rescue volunteer. Police are now assessing the damage and interviewing witnesses. Forensic officers will also examine the scene to determine the cause of the fire.AI is becoming essential, but not everyone can afford the latest tools. The new THAI passport aims to make advanced AI more accessible to people across Thailand. Digital Economy and Society Minister Thaitanok Thitthaw has launched the THAI passport, offering Thai citizens free access to professional AI tools and courses from leading global providers. More than 1.3 million people have already registered since advanced registration opened on August 19th. Data from Microsoft's AI Economy Institute shows that the share of working-age people in Thailand using generative AI rose from 9.1% to 12.4% in the first quarter of the figure remains below the global average. The government aims to increase the rate more accessible, reducing the cost of using advanced technology and helping people develop practical digital skills for the job market. The program brings together professional AI tools and learning resources that may normally be

0: too expensive for students, workers, and others on limited incomes. The Thai THAI passport will officially launch through AI Pass platform on August 31st. Thai citizens age 15 and over can register using a Google, Microsoft, or Apple account with identity verification through the Thangrat or ThaiD apps.As the high season approaches, new tourism incentives are being paired with tougher measures for foreigners who cause trouble. Tourism and Sports Minister Surasak Panjaran Warakun said foreign arrivals fell by more than 4% in the first 8 months of 2026, mainly due to geopolitical and economic pressures.The ministry aims to attract 33 million foreign visitors this year through tourism events and airline promotions. The government also plans to propose the Thai Thiệu Thai Plus scheme to the cabinet in early September. Backed by 4 billion baht in government borrowing, the program is expected to start on October the 1st, offering accommodation subsidies and spending coupons. It is projected to generate around 16 billion baht in economic activities.At the same time, new deportation regulations that took effect on August 28th allow authorities to deport foreigners who break the law or are considered a threat to the public or the country. The ministry says it is preparing to propose cases involving unwanted foreign visitors who create problems or disturbances.
1: บุคคลต่างด้าวก็หมายถึงบุคคลที่ไม่ใช่คนไทยเขาไม่ว่าจะมาอยู่ในประเทศไทยในเรื่องของการท่องเที่ยวการทำงานหรือพักพิงก็ตามถ้ามีการกระทำผิดกฎหมายหรือแม้แต่ไม่ผิดกฎหมายแต่ดูแล้วจะเป็นภัยต่อคนไทยและประเทศไทยก็จะสามารถใช้กฎหมายในประเทศได้เลยนะครับเพราะงั้นก็เป็นอีกมาตรการหนึ่งซึ่งกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาก็เสนอกำลังเสนอนะครับหลายเคสมากที่จะต้องใช้กระบวนการในประเทศเพื่อท่องเที่ยวที่เราไม่ต้องการแล้วก็มาสร้างปัญหาความวุ่นวายให้กับประเทศครับ
0: And that wraps up our morning edition of NBT World Brief. For more stories, simply scan the QR code on your screen to access our full coverage across all media platforms. Have a good weekend. สวัสดีครับ

พิรุณพรำฟ้าร่ำให้อาลัยยิ่งสรรพสิ่งรอบข้างดูหมางหม่นสดับข่าวร้าวรานสุดทานทนพระมิ่งขวัญดวงกมลชนประชาท้าเสด็จจากฟากฟ้านภาสวงเป็นดั่งดวงตะวันจันลงล่านิวัตสู่สวรรค์คันไลลาเป็นนางฟ้าเจิดจรัสรัฐวิมานด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

ข่าวเช้าสุดสัปดาห์จาก NBT ช่วงนี้ติดตามข่าวต่างประเทศค่ะโดยเริ่มกันที่ความคืบหน้าการกู้ภัยเหตุน้ำท่วมฉับพลันในเนปาลและเขตทิเบตของจีนโดยพบผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นเกินกว่า550คนแล้วค่ะสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลันในเทือกเขาฮิมาลัยของเนปาลซึ่งกระทบถึงเขตทิเบตของจีนที่อยู่ติดกันหรือที่เรียกว่าสึนามิฮิมาลัยล่าสุดทางการเนปาลได้เตือนให้หน่วยงานกู้ภัยและประชาชนเฝ้าระวังอย่างสูงต่อการเกิดมวลน้ำไหลบ่าลงมาถล่มซ้ำค่ะเนื่องจากหวั่นว่าสภาพอากาศที่มีฝนตกต่อเนื่องอาจทำให้เกิดน้ำเอ่อล้นตามจุดต่างๆรวมทั้งจุดที่ดินและหินไปอุดทางกั้นน้ำ

0: ำจนเกิดเป็นเขื่อนธรรมชาติด้วยโดยขอให้ทุกคนอพยพขึ้นสู่ที่สูงหากรู้สึกว่าไม่ปลอดภัยค่ะส่วนการกู้ภัยดำเนินไปในลักษณะหยุดเป็นช่วงๆตามสถานการณ์ซึ่งทำให้พบร่างผู้เสียชีวิตเป็นจำนวนเพิ่มขึ้นที่552คนในจำนวนนี้547คนอยู่ในเนปาลค่ะส่วนในฝั่งของทิเบตยังคงอยู่ที่5คนนอกจากนี้ยังมีผู้สูญหายอีกกว่า 1,400 คนโดยมีชาวต่างชาติและชาวอเมริกันรวมอยู่ด้วยส่วนการระบุสาเหตุการเกิดน้ำท่วมฉับพลันครั้งนี้ในตอนแรกเชื่อกันว่าเป็นเพราะแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นช่วงเช้าของวันพุธซึ่งเป็นวันเกิดเหตุแต่ผู้เชี่ยวชาญระบุว่าความจริงนั้นเกิดจากส่วนปลายของทานน้ำแข็งบนเทือกเขาหิมาลัยยุบตัวลงจึงได้กวาดทั้งหิมะดินและหินลงมาจากความสูงประมาณ 1,200 เมตรแรงสั่นสะเทือนจึงรุนแรงราวกับว่ามีการเกิดแผ่นดินไหวค่ะโดยในช่วงเวลานั้นน้ำแข็งหิมะและดินหินที่ถล่มลงมาไปขวางแม่น้ำเลนเตโลกาจนกลายเป็นเขื่อนธรรมชาติกักเก็บน้ำเอาไว้เมื่อมวลน้ำสะสมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจึงกลายเป็นแรงดันที่เกินขีดจำกัดเมื่อถลายลงเกิดเป็นมวลน้ำค่ะและโคลนมหาศาลสูงประมาณ 40-50 เมตรไหลบ่าลงมาด้วยความเร็วไม่น้อยกว่า70กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งความรุนแรงได้กวาดทุกอย่างสูญหายภายในพริบตาค่ะ
1: ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แห่งสหรัฐยืนยันไม่มีแผนจะเจรจากับอิหร่านอีกเนื่องจากเวลานี้เขาได้หันมามุ่งเน้นการใช้บทลงโทษทางเศรษฐกิจต่ออิหร่านเพียงอย่างเดียวแล้วพร้อมประกาศกล้าวว่าประเทศไทยก็ตามประเทศใดก็ตามที่ทำธุรกิจกับอิหร่านจะเผชิญกับบทลงโทษด้วยเช่นเดียวกันก่อนหน้านี้โฆษกทำเนียบขาวได้แถลงว่าขณะนี้สหรัฐได้ดำเนินปฏิบัติการโดดเดี่ยวทางเศรษฐกิจเพื่อทำลายเศรษฐกิจของอิหร่านและแผนนี้จะดำเนินการไปจนกว่าทรัมป์จะเห็นว่าอิหร่านยอมหันมาเจรจาอย่างจริงจังและได้บอกด้วยว่าทรัมป์ยังคงเปิดกว้างสำหรับทุกทางเลือกความเคลื่อนไหวของทรัมป์มีขึ้นหลังจากที่กระทรวงการคลังของสหรัฐได้เตือนให้ประเทศต่างๆตัดความสัมพันธ์ทางการเงินกับอิหร่านมิฉะนั้นอาจเผชิญกับมาตรการคว่ำบาตรซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของสิ่งที่ถูกเรียกว่าวันดีเดย์ทางเศรษฐกิจด้านผู้สื่อข่าวได้ถามทรัมป์ว่าจะลงโทษรัสเซียหรือไม่หากยังคงทำธุรกิจกับอิหร่านซึ่งทรัมป์ก็ได้ตอบว่าขึ้นอยู่กับสถานการณ์แต่เวลานี้เขามองว่ารัสเซียปฏิบัติตัวค่อนข้างดีในเรื่องช่องแคบฮอร์มูซนอกจากนี้ทรัมป์ยังตอบคำถามเกี่ยวกับจีนที่ยังมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับอิหร่านด้วยว่าเขามีแผนบางอย่างแต่ก็จะไม่เปิดเผยแก่ผู้สื่อข่าวทั้งหมดซึ่งก็เป็นถ้อยคำหลังจากที่มีข่าวว่าทรัมป์มีแผนจะคว่ำบาตรธนาคารจีนที่ทำธุรกิจกับอิหร่าน
0: ช่วงนี้ติดตามข่าวกีฬานะคะจากคุณโคชพลโคชพลายุคค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีทั้งสองท่านนะครับวันนี้มีผลการจับสลากยูฟ่ายูโรป้าลีกนะครับมีคู่ที่น่าสนใจหลายคู่เดี๋ยวติดตามพร้อมกันครับ
0: เชิญค่ะ
2: สวัสดีครับในเวลาของข่าวกีฬาแล้วนะครับเราไปเริ่มต้นกันที่ผลจับสลากประกบคู่ยูฟ่ายูโรป้าลีกนะครับ2026-2027ในรอบลีกเฟสยูเวนตุสจะเจอกับเรอัลโซเซดาดนะครับส่วนเลนซ์จะเจอกับเอซีมิลานสหพันธ์ฟุตบอลยุโรปครับมีการจับสลากประกบคู่แข่งขันให้กับสโมสรต่างๆในรอบลีกของฟุตบอลยูฟ่ายูโรป้าลีกและก็ยูฟ่าคอนเฟอเรนซ์ลีก 2026-2027 นะครับพร้อมกันทั้ง2รายการเลยที่ราชรัฐโมนาโกโดยการแข่งขันรอบลีกเฟสสำหรับยูโรป้าลีกมีทีมเข้าร่วม36ทีมแข่งขันทีมละ8นัดครับกับคู่ที่แตกต่างกันไปเป็นเกมเย่า4นัดแล้วก็เกมเยือนอีก4นัดทีมอันดับดีที่สุด8อันดับแรกจะเข้ารอบ16ทีมสุดท้ายส่วนอันดับ9ถึง24ต้องไปเล่นเพลย์ออฟนะครับแบบเย่าเยือนเพื่อแย่งควอต้ารอบ16ทีมสุดท้ายต่อไปขณะที่อันดับที่25ก็จะตกชั้นครับสำหรับผลการจับสลากคู่ที่น่าสนใจครับมียูเวนตุสจากโถที่1มีเกมในบ้านจะต้องเจอกับเรอัลโซเซดาดแลนซ์โอเมเนียนะครับแล้วก็ไนเมเกนขณะที่เกมเยือนจะเจอกับอาแซคอักมาเฟเลนวาลอซีนะครับเซลตาบิโก้แล้วก็ฮาเบลเบียเชว่าขณะที่เอซีมิลานของลูเบนอโมริมครับอดีตกุนซือแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะเปิดบ้านเจอกับเลเวอร์คูเซนโอลิมปิกลียงโอลิมเปียกอสและก็โอลิมปิกมาร์เซยส่วนเกมเยือนจะเจอกับเบนฟิก้าบอนมัตซันเดอร์แลนด์แล้วก็เดนาโมซาเกร็บครับ ขณะที่คริสตันพาเลซแชมป์คอนเฟอเรนซ์ลีกซึ่งลงเล่นยูโรป้าลีกเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์จะเจอคู่แข่งอย่างลียงโอลิมเปียกอสแลนด์วิกตอเรียเพลเซนนะครับดินามอซาเกร็บเซลเยเลฟสกี้โซเฟียและก็ฮอฟเฟนไฮม์ครับไปดูทางฝั่งของบอลหมัดครับลงเล่นฟุตบอลทั่วยุโรปเป็นครั้งแรกเปิดบ้านเจอกับเบนฟิก้าสปาร์ตาปรากคริสตันพาเลซแล้วก็อารารัตอาร์เมเนียนะครับขณะที่เกมเยือนต้องไปเจอกับลียงอันเดอร์เลสแล้วก็ตอเปนเซ่นะครับขณะที่ซันเดอร์แลนด์ลงเล่นฟุตบอลยุโรปเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ปี1974ก็จะเจอทีมดังอย่างเอซีมิลานเรอัลโซไซดาดรวมทั้งเซลติกยูเนียนเซงชิลัวนะครับสตอร์มกาสโอมาเนียเบซิกตัสแล้วก็ฮาโปเอลเบียเชวาครับไปดูฟุตบอลสเปนกันบ้างครับลาซิงซันตันเดย์นะครับเปิดบ้านเฉือนชนะเอลเช่3ประตูต่อ2เก็บ3คะแนนเต็มในศึกลาลิก้าสเปนครับฟุตบอลลาลิก้าสเปนเกม Friday Night นะครับที่สนามเอสตาดิโอเอลซาดิเนโลนะครับเจ้าบ้านลาซิงซันตันเดย์มาในเสื้อขาวเจอกับเอลเช่เริ่มเกมครึ่งแรกนาทีที่15ครับมาติอัสดิตูโลผู้รักษาประตูของเอลเช่ออกมาเล่นนอกกรอบครับแต่ว่าพลาดครับจังหวะนี้ถูกยัสเซอร์ซาบิรีดาวเตะของโมร็อกโกนะครับแย่งบอลแล้วก็ยิงเข้าไปครับขึ้นนำ1ประตูต่อ0นาทีที่21ซานตาเดย์ครับได้ประตูหนีเป็น2ต่อ0จากการหลุดเข้าไปยิงของยัสเซอร์ซาบิรีคนเดิมครับเป็นประตูที่2ของเขาในเกมนี้ยิงเฉียบคมจริงๆนะครับถัดมานาทีที่36ก็ขยับหนีห่างเป็น3ต่อ0ครับอินยิโก้บิเซนเต้ครับเปิดบอลจากฝั่งซ้ายมาให้ยัสเซอร์ซาบิรีครับวอลเล่เข้าไปกลายเป็นแฮตทริกของเขาในเกมนี้ครับก่อนจะจบครึ่งแรกด้วยสกอร์นี้ครับก็ถือว่าผลงานในนัดนี้เฉียบคมมากๆนะครับวอลเล่แบบไม่ต้องจับครึ่งหลังครับเอลเช่เปิดเกมบุกหนักและก็ไล่มาเป็น1ต่อ3จากการยิงไกลของบูบาซองการ์เร่ครับและถัดมาแค่นาทีเดียวเอลเช่ก็ไล่มาเป็น2ต่อ3จากการหม่งของเฟนิโยครับแต่สุดท้ายไล่ไม่ทันนะครับจบเกมลาซิงซานตาเดย์เฉือนชนะเอลเช่ไป3ประตูต่อ2เก็บ3แต้มแรกของฤดูกาลนี้ได้สำเร็จส่วนผลอีกคู่เมื่อคืนนี้ของลาลิก้าสเปนครับอาราเบสเปิดบ้านเฉือนชนะทางด้านของบียาเรียลไป1ประตูต่อ0ครับมาดูนัดเปิดสนามของบุนเดสลิก้ากันบ้าง นะครับบาเยิร์นมิวนิกแชมป์เก่าออกสตาร์ทฤดูกาลได้อย่างยอดเยี่ยมครับไล่ถล่มสตุตการ์ดขาดลอยถึง5ประตูต่อ1บุนเดสลิก้าเยอรมนีนัดเปิดฤดูกาลครับแชมป์เก่าบาเยิร์นมิวนิกรับการมาเยือนของสตุตการ์ดนะครับครึ่งแรกนาทีที่21บาเยิร์นนำเร็วครับ1ต่อ0จากการหม่งของไดโยอุปาเมกาโน่นะครับเป็นสกอร์เดียวก่อนจบครึ่งแรกด้วยสกอร์นี้ไปและครึ่งหลังนาทีที่52สตุตการ์ดตีเสมอเป็น1ต่อ1จากการแปรซ้ำของโยชาวันโยมานครับแต่ก็เป็นประตูที่ไปสะกิดต่อมบาเยิร์นเลยนะครับคราวนี้หนีห่างครับนาทีที่55หนีเป็น2ต่อ1โจชูคิมมิดแทงบอลให้กับไมเคิลอุรุเซ่ยิงเข้าไปครับและอีก2นาทีถัดมาก็หนีเป็น3ต่อ1จากความโชคร้ายของโยชาวันโยมานนะครับสกัดผิดเหลี่ยมเข้าประตูตัวเองไปซึ่งในช่วงท้ายเกมเจ้าบ้านก็มาได้อีก2ประตูรวดครับจากอเล็กซานดราพาฟโลวิชครับนาทีที่82และก็ช่วงทดเจ็บนาทีที่90บวก2ครับลุยดิอาสยิงประตูปิดท้ายให้บาเยิร์นมิวนิกเปิดบ้านถล่มสตุตการ์ดไปขาดลอยถึง5ประตูต่อ1ประเดิม3แต้มบุนเดสลิก้าฤดูกาลใหม่อย่างสวยงามครับไปดูผลฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษเมื่อคืนนี้แข่งขัน1คู่นะครับคริสตันพาเลซเปิดบ้านแพ้ให้กับแมนเชสเตอร์ซิตี้ไป1ประตูต่อ4ส่วนเกาโชชนะอิตาลี1คู่เอซิมิลานเปิดบ้านชนะเวเนเซียไป2ประตูต่อ0แล้วก็ลีกเอิงฝรั่งเศสครับลิลครับเปิดบ้านเสมอกับเปเช2ประตูต่อ2นะครับส่วนฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษคืนนี้คู่ที่น่าสนใจมีลิเวอร์พูลนะครับยังใช้ผู้เล่นชุดเดิมจากเกมเสมอนิวคาสเซิลจะเจอกับนอตติงแฮมฟอร์เรสต์ครับฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษนัดที่2ของฤดูกาลนี้ครับลิเวอร์พูลจะเปิดแอนฟิลด์รับการมาเยือนของนอตติงแฮมฟอร์เรสต์ซึ่งแข่งขันเป็นคู่แรกนะครับช่วงเวลา 18:30 นก็เจอกันครั้งหลังสุดในเกมลีกฤดูกาลที่ผ่านมานัดแรกลิเวอร์พูลเปิดบ้าน แพ้ไป0-3เกมที่2ไปเล่นที่ซิตี้กราวด์ลิเวอร์พูลบุกเฉือนชนะได้นะครับ1-0ซึ่งหงแดงลิเวอร์พูลของอันโทนี่อิลาวาล่าครับกุนซือคนใหม่ก็พาทีมประเดิมเกมด้วยการบุกเสมอนิวคาสเซิลไป2-2เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาครับเกมนี้ยังคงใช้ทางด้านของเชลมี่ชักเกกับเวอร์จิลฟันไดเป็นคู่เซนเตอร์นะครับโดยเชลมี่ฟิมปงแล้วก็มิลเลอร์สเคเคสจะเดินเกมทางซ้ายและขวาขณะที่โรนันอาราโฮครับน่าจะยังนั่งสำรองต่อไปแดนหน้าก็มีอเล็กซานเดอร์อิซาครับยืนเป็นหน้าเป้าความหวังของทีมและก็ใช้ลีโอเอ็นกูโมฮานะครับฟอเรนเวียสแล้วก็โคดี้กักโปครับเป็น3ประสานในแนวรุกครับข้ามไปดูทางฝั่งของนอตติงแฮมฟอร์เรสต์ของโอลิเวอร์กัสเนอร์กุนซือคนใหม่ชาวออสเตรียก็เริ่มต้นเกมลีกด้วยการแพ้ลีดมา0-1ซึ่งเป็นการแพ้ลีดอีกครั้งคาบ้าน0-2ในเกมลีกครับตกรอบ2เมื่อกลางสัปดาห์ด้วยนะครับส่วนในเกมนี้ไม่มีไลอันเยสครับกองกลางกัปตันทีมและก็ฟูลแบ็กอย่างนิโคโลซาโวน่าครับที่มีการบาดเจ็บขณะที่เนโกวิลเลียมต้องรอเช็คฟิตนะครับจากการบาดเจ็บจากเกมลีกหากลงไม่ได้จะเป็นทางด้านของลูคันเนสแล้วก็โอลาไอน่านะครับจะได้ลงเล่นวิงแบ็กแทนโดยมีกองหลัง3คนตรงกลางก็คือจายคุนย่านะครับนิโคล่ามิเลนโควิชแล้วก็มูริโลมอร์แกนกิฟไวส์ครับมิดฟิลด์ตัวรุกคนสำคัญก็ยังไม่แน่ว่าจะลงเล่นได้หรือไม่นะครับเนื่องจากเปิดเจออาการบาดเจ็บที่หัวเข่ารุมเร้าอยู่ในตอนนี้ครับโปรแกรมฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษในวันนี้ลิเวอร์พูลเปิดบ้านเจอนอตติงแฮมฟอร์เรสต์นะครับ21:00 น. 2คู่มีโคเวนทรีกับเอเวอร์ตันและก็คู่ดึกครับ23:30 น. ทางด้านฮอตสเปอร์จะเจอกับนิวคาสเซิลครับดูวอลเลย์บอลกันบ้างนะครับทีมลูกยางสาวไทยฝึกซ้อมเข้ม1.5 ชั่วโมงเตรียมทีมลงเล่นรอบรองชนะเลิศจะเจอกับคู่ปรับอย่างญี่ปุ่นครับความเคลื่อนไหวของทีมนักตบลูกยางสาวไทยครับชุดลุยศึกชิงแชมป์เอเชีย2026ที่เมืองเทียนจินสาธารณรัฐประชาชนจีนครับหลังจากเอาชนะเกาหลีใต้มา3-0เซตในรอบก่อนรองชนะเลิศเมื่อวานนี้โค้ชออสเกียรติพงษ์รัชตะเกรียงไกรเฮดโค้ชทีมสาวไทยครับก็พาทีมลงฝึกซ้อมอยู่ประมาณ1.5 ชั่วโมงนะครับเน้นเรื่องของการบล็อกแล้วก็เกมรับรวมถึงการซ้อมแผนรุกกลับนะครับเพื่อเตรียมเจอกับญี่ปุ่นในรอบรองชนะเลิศแข่งขันในวันนี้ส่วนอาการล่าสุดของแนนทัดดาวนึกแจ้งครับบอลเร็วเบอร์1ทีมชาติไทยก็ดีขึ้นตามลำดับครับพร้อมเน้นให้ทุกคนระวังเรื่องสุขภาพเนื่องจากอากาศที่เย็นลงหลังฝึกซ้อมโค้ชออสเฮดโค้ชสาวไทยก็เปิดเผยนะครับว่าตอนนี้นักกีฬามีความพร้อมทุกด้านครับเกมเจอกับญี่ปุ่นถือเป็นคู่แข่งที่มีศักยภาพสูงต้องเล่นให้แน่นอนและเสิร์ฟให้แม่นยำเดี๋ยวไปฟังเสียงของโค้ชออสกันครับ
3: เรื่องของสภาพร่างกายสภาพจิตใจก็ส่วนใหญ่พร้อมร่างกายของทัดดาวก็ดีขึ้นเรื่อยๆนะครับตอนนี้ก็ต้องให้รีคอเวอรี่ตามแผนแต่ว่าสิ่งที่สำคัญในการฝึกซ้อมวันนี้ก็นำเอาสิ่งที่คุยกันในที่ประชุมเนี่ยเพราะมันเป็นเกมแพลนนะครับเราเอามาใช้เพราะว่าในการฝึกซ้อมเนี่ยมันต้องมีเรื่องของความเข้าใจในการเล่นบอลนะเวลาทามมิ่งนะแล้วก็แอคชั่นรีแอคชั่นของการเล่นในทุกๆเรื่องนะครับวันนี้ก็โฟกัสไปว่าเราจะเล่นยังไงเราจะเสิร์ฟยังไงเราจะบล็อกยังไงเราจะดีเฟนซ์ยังไงเราจะเล่นแผนเกมการทั้งรับทั้งลุกเราจะเล่นยังไงแล้วก็ความเข้าใจด้วยนะครับอันนี้ก็อยู่ในเกมที่ดีซึ่งทุกคนก็ตั้งอกตั้งใจในการฝึกซ้อมผมต้องขอบคุณนักกีฬาทุกคนอีกครั้งนะครับ
2: สำหรับวอลเลย์บอลสาวไทยนะครับทีมอันดับ17ของโลกจะลงเล่นรอบรองชนะเลิศเจอกับทีมชาติญี่ปุ่นอันดับ6ของโลกครับช่วงเวลาประมาณ 16:20 น. นะครับโดยทีมชนะก็จะเข้าไปชิงชนะเลิศกับผู้ชนะระหว่างจีนกับอิหร่านเพื่อลุ้นแชมป์เอเชียและก็โควต้าโอลิมปิก2028ต่อไปครับมาดูความเคลื่อนไหวของฟุตบอลไทยกันบ้างนะครับฟุตบอลทีมชาติไทยก็หวังได้ขุมกำลังที่ดีที่สุดเพื่อความสำเร็จในรายการต่อไปครับฟุตบอลชายทีมชาติไทยเดินทางกลับถึงประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อยหลังเสร็จภารกิจการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียน2026นะครับซึ่งไทยนี่แพ้ให้กับเวียดนามไปด้วยสกอร์รวม2 นัด2-4ได้รองแชมป์ในรายการนี้ ดยทางด้านของแอนโทนีฮัสสันหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยก็กล่าวว่าภาพรวมส่วนตัวภูมิใจในตัวนักกีฬาทุกคนครับทุกคนอยู่ด้วยกันมานานทำงานอย่างหนักและทำหน้าที่ได้อย่างยอดเยี่ยม

0: ผลการขันก็เสียดายครับกับผลที่ออกมาคิดว่าผลลัพธ์น่าจะดีกว่านี้แต่ภาพรวมก็ภูมิใจในตัวของนักกีฬาทุกคนนะครับหลังจากนี้จะเป็นช่วง FIFA Day 3รายการที่สำคัญครับเราจะต้องประสบความสำเร็จให้ได้อยากเอาชนะให้ได้ทั้งหมดแคมป์ต่อไปจะเป็นช่วง FIFA Day ก็อยากให้นักเตะที่ดีที่สุดแข็งแกร่งที่สุดเพื่อคว้าชัยชนะและประสบความสำเร็จหลังจากนี้สตาฟโค้ชจะมีการประชุมร่วมกับสมาคมเพื่อสรุปแผนงานทั้งหมดและวางแผนเตรียมตัวสำหรับทัวร์นาเมนต์ต่อไปอย่าง FIFA อาเซียนคัพ2026ที่ประเทศอินโดนีเซียระหว่างวันที่24กันยายนถึง5ตุลาคมครับวิวภูริพลบุญสอนครับหวังทำสถิติ100เมตร 9.8 วินาทีแต่ไม่กดดันตัวเองในศึกเอเชียนเกมครั้งที่20ครับดร.ก้องศักดิ์ยอดมณีครับผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยเป็นประธานแถลงความพร้อม Meet the Place กีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ห้องประชุม222สนามราชมังคลากีฬาสถานครับโดยมี6สมาคมกีฬาร่วมแถลงประกอบด้วยกรีฑาแบดมินตันเทนนิสซอฟต์บอลเบสบอลและก็ซอฟต์เทนนิสนะครับโดยทางด้านของผู้ว่ากกท.ก็เน้นย้ำเรื่องการเบิกจ่ายเบี้ยเลี้ยงให้กับนักกีฬาซึ่งจะไม่มีปัญหาอย่างแน่นอนคาดว่าจะเสร็จสิ้นภายในเดือนกันยายนนี้ด้านของสมาคมกรีฑาก็ตั้งความหวังทัพนักกีฬาไทยครั้งนี้หวังไว้1เหรียญทองจากบิวภูริพลบุญสอนครับเหรียญเงิน100เมตรคราวที่แล้วครั้งนี้เจ้าตัวลงชิงชัย100เมตร200เมตรแล้วก็4คูณ100เมตรก็หวังว่า100เมตรจะทำสถิติ9.8 วินาทีให้ได้อย่างที่ตั้งใจไว้ก่อนหน้านี้นะครับแต่ก็จะไม่กดดันตนเองขณะที่แบดมินตันอีกหนึ่งความหวังของไทยก็ยืนยันคว้า2เหรียญรางวัลติดมือกลับมาแน่นอนครับจากเมรัชนกอินทนนท์และก็วิวกรุ๊ดวิทิสารรวมไปถึงบาสเดชพลพัววรานุเคราะห์ก็ยังคงต้องเฝ้าดูอาการนะครับซึ่งไม่น่าจะมีความน่าเป็นห่วงพร้อมแข่งขันแน่นอนเทนนิสที่ใช้ชุดเดิมจากซีเกมก็หวังคว้า1เหรียญทองแดงจากชายคู่ครับปรัชญาอิสโรกับแม็กซิมัสโจนนะครับเหรียญทองแดงเอเชียนเกมครั้งที่แล้วส่วนเบสบอลก็หวังติด1ใน5ซอฟต์บอลหวังติด1ใน6และก็ซอฟต์เทนนิสก็หวังจะมีเหรียญติดไม้ติดมือกลับมาครับสรุป Meet the Place กีฬาเอเชียนเกม2026ผ่านไป3ครั้ง24สมาคมตั้งเป้าอยู่ที่5เหรียญทองจากเทควันโดคูลาสยูจิสูกอล์ฟและกรีฑาครับและนี่ก็คือความเคลื่อนไหวของข่าวกีฬาในช่วงเช้าวันนี้ครับ
1: ขอบคุณค่ะเราส่งท้ายข่าวเช้าวันนี้กันด้วยภาพบรรยากาศงานแห่พระเขี้ยวแก้วที่วัดพระเขี้ยวแก้วในเมืองแคนดี้ของศรีลังกานะคะโดยเป็นงานประจำปีที่ทางวัดจะอัญเชิญพระเขี้ยวแก้วมาประดิษฐานบนหลังช้างแล้วแห่ไปรอบๆเพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้สักการะค่ะ
2: และนี่คือทั้งหมดของข่าวเช้าสุดสัปดาห์จากทาง NBT นะคะคุณโคชพลคุณกานานาติชันสุภัสราลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: วัฒนธรรมท้องถิ่นเมืองระนองมีความโดดเด่นด้านความเป็นพหุวัฒนธรรมที่ผสมผสานวิถีชีวิตไทยจีนมลายูและเมียนมาเข้าด้วยกันอย่างกลมกลืนเกิดเป็นอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมประเพณีสถาปัตยกรรมระนองเมืองท่องเที่ยวเล็กๆที่มากไปด้วยเสน่ห์ของท้องถิ่นคุณค่าทางประวัติศาสตร์เกิดเป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน
1: หัตถศิลป์ดินโบราณเมืองระนองผงโสพินพัฒนาทั่วท้องถิ่นสถาพรถึงระนองจะเป็นจังหวัดเล็กๆหนูก็อยากให้ทุกคนมาเที่ยวจังหวัดระนองนะคะ

ดีค่ะรายการคิดดีวันนี้ค่ะเราอยู่กันที่จังหวัดระนองค่ะซึ่งถ้าพูดถึงจังหวัดระนองน้องๆก็คงจะนึกถึงภูเขาหญ้าหรือว่าน้ำแร่ร้อนใช่ไหมคะแต่ระนองค่ะเขามีดีกว่าที่เราคิดเพราะว่าเขามีประวัติศาสตร์ความเป็นมาอย่างยาวนานมีความหลากหลายทางวัฒนธรรมและสืบทอดอัตลักษณ์มาจนถึงปัจจุบันค่ะและแน่นอนว่าในรายการคิดดีก็ต้องมีเยาวชนคนเก่งที่จะพาน้องๆไปสนุกกับเรื่องราวของเมืองระนองจะเป็นยังไงไปติดตามพร้อมกันในรายการวันนี้เลยค่ะ

0: เจอแล้วค่ะคุณผู้ชมมัคคุเทศก์น้อยของเราน้องปิ่นปั้นนั่นเองสวัสดีค่ะวันนี้มัคคุเทศก์น้อยของเรามาในชุดสีแดงสวยงามมากชุดนี้เป็นชุดอะไรคะเนี่ย
1: เป็นชุดบ้าบ่าครับเป็นชุดประจำท้องถิ่นของเราค่ะ
0: สวยงามมากค่ะเดี๋ยวเราไปหาที่นั่งคุยกันดีกว่านะคะ
1: โอเคค่ะ

0: นี้เราก็อยู่กันที่ไหนคะ
1: ที่กรมหัตถศิลป์ดิ้นโบราณค่ะ
0: กรมหัตถศิลป์ดิ้นโบราณแล้วก็นี่เป็นตัวอย่างผลิตภัณฑ์ค่ะที่เราจะนำน้องๆไปชมในวันนี้อย่างที่เห็นในหุ่นอันนี้ก็คือเป็นชุดบ้าบ่ายายาเหมือนที่น้องปินตันใส่เลย
1: ใช่ค่ะแต่ว่าจะเป็นแบบคุยยาวค
0: ่
1: ะ
0: เป็นคุยยาว
1: จะนิยมใส่ในงานแต่งงานค่ะ
0: แต่ก่อนจะไปถึงการชมผลิตภัณฑ์ค่ะก่อนอื่นอยากให้เล่าก่อนว่าความเป็นมาว่าที่เราได้ไปเป็นมัคคุเทศก์น้อยเนี่ยค่ะมันมีความเป็นมายังไง
1: หนูอยู่กับแม่กับพี่จุ๊บค่ะแล้วก็แม่กับพี่จุ๊บก็ทำงานพวกหัตถศิลป์ดิ้นโบราณค่ะพอหนูโตมาหนูก็ซึมซับไปเรื่อยๆพอหนูโตขึ้นมาหนูเป็นเยาวชนรุ่นใหม่ที่อยากให้ทุกคนเห็นคุณค่าในภูมิปัญญาและกลุ่มและงานค่ะหนูก็เลยอยากเป็นมัคคุเทศก์น้อยให้ทุกคนได้รู้ค่ะ
0: ก็คืออยากเป็นมัคคุเทศก์น้อยเพื่อที่จะส่งต่อเรื่องราวที่เราได้ซึมซับมาใช่ไหมคะแล้วแรงบันดาลใจที่ทำให้เราชอบหรือว่ารักที่จะอนุรักษ์ภูมิปัญญาตรงนี้ค่ะทั้งที่เราไปเรียนอย่างอื่นก็ได้แต่เราเลือกที่จะศึกษาสนใจเรื่องนี้แรงบันดาลใจมาจากอะไรคะ
1: แรงบันดาลใจมาจากอยากให้ทุกคนเห็นคุณค่าคนที่รู้จักเพื่อนพี่น้องอยากให้ได้เห็นคุณค่าของงานหัตถศิลป์ดิ้นโบราณชุดบ้าบ่ายายาค่ะหนูก็เลยลองพูดแล้วก็หนูก็เลยมาเป็นมัคคุเทศก์น้อยค่ะ
0: ก็คือเกิดการเรียนรู้ฝึกฝนแล้วก็ส่งต่อมาเรื่อยๆแล้วก็มีครั้งหนึ่งทราบมาว่า

0: น้องเคยเป็นมัคคุเทศก์น้อยต้อนรับนายกด้วย
1: ใช่ค่ะ
0: ตอนนั้นเป็นยังไงเล่าให้ฟังหน่อย
1: ตอนนั้นตื่นเต้นมากแล้วก็รู้สึกดีใจมากที่งานกลุ่มงานหัตถศิลป์ดินโบราณของเราได้ให้นายกเศรษฐาเห็นค่ะ
0: ในสมัยนายกเศรษฐาใช
1: ใช
0: ่ไหม
1: ่
0: ค
1: ค
0: ะ
1: ่ะ
0: ทำไมเราถึงได้เป็นตัวแทนนะคะวันนั้น
1: เพราะว่าเหมือนทางจังหวัดเขาให้กลุ่มหัตถศิลป์ดินโบราณนะคะไป
0: เป็นตัวแทน
1: ใช่ค่ะไปเป็นตัวแทน
0: หนู
1: จัก ง
0: ็
1: หว
0: เล
1: ัด
0: ยหนูก็เลยได้ไปด้วยใช่
1: ใช
0: ไหม
1: ่
0: ค
1: ค่
0: ะ
1: ะ
0: ทีนี้นอกจากการเป็นมัคคุเทศก์แล้วเนี่ยค่ะกิจกรรมอื่นๆที่เราสนใจเนี่ยมีกิจกรรมอื่นๆอะไรบ้างคะ
1: ก็เป็นการออกบูธค่ะ
0: ค่ะ
1: ก็พอเวลามีงานทำเหมือนงานที่ผ่านมาก็จะเป็นงานล็อกเก็ตค่ะ
0: ค่ะ
1: เป็นงานล็อกเก็ตของท่านคอสุเตียงแล้วก็พระพันปีหลวงค่ะก็วันนั้นก็เป็นวันหยุดพอดีค่ะหนูมาหนูก็ช่วยสอนช่วยพันดิ้นค่ะ
0: ร้านแล้วก็สามารถสอนได้ด้วยเหรอคะ
1: สอนได้เลยค่ะช
0: ท
1: ่วย
0: ำเ
1: ท
0: อ
1: ี
0: ง
1: ละ
0: ด
1: นิ
0: ้ว
1: ด
0: ย
1: ทีละหน่อยได
0: อ
1: ้
0: แล้วก็มีเรื่องของการประกวดด้วยใช่ไหมคะ
1: ใช
0: เล่า
1: ่
0: ให้ฟั
1: ค
0: ง
1: ่ะ
0: นิดนึงค่ะ
1: ตอนนั้นตอนเด็กๆมากเลยแม่ก็ทำงานประกวดแล้วหนูก็เห็นว่ามีรองเท้าส้นสูงตอนนั้นหนูก็หยิบรองเท้าส้นสูงมาแล้วก็มาเดินเดินเดินยังมีคลิปอยู่ค่ะแล้วก็หนูก็แบบชอบตอนนั้นคือชอบมากแบบชอบการประกวดมากก็พอโตมาพอแม่เห็นแม่กับพี่จุ๊บเห็นว่าเนี่ยมันมีการประกวดหนูน้อยน้ำแร่มีการประกวดหนูน้อยนพม่านเนี่ยแม่ก็เลยเห็นว่าตอนเด็กๆเนี่ยหนูชอบมากแม่ก็เลยให้หนูลองไปประกวดค่ะตอนนั้นก็ไม่ตั้งใจมากก็คือตอนนั้นเหมือนเป็นตอนที่เดินคู่กันนะคะหนูก็เดินเดินเดินแล้วก็เหมือนตอนนั้นหนูหมุนแล้วหนูก็หมุนแล้วก็ตอนที่หมุนหนูหันจิตกรรมการก่อนนะคะพี่ก็ถ่ายคลิปเอาไว้ค่ะแล้วอยู่ๆตอนนั้นมันก็เป็นคลิปไวรัลมากตอนนั้นโอ้จากการกระทำครั้งนั้นแล้วก็ไปออกไทยรัฐครับดี
0: ก็
1: ใจมาก
0: ดังในโซเชียล
1: ใช
0: ใช
1: ่
0: ่ไหม
1: ค
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ะ
0: จำได้ไหมว่าเราเริ่มประกวดตั้งแต่อายุเท่าไหร่
1: ตอนอายุ7 ปีค่ะ
0: เริ่มตั้งแต่7 ขวบเลย
1: ใช่ค่ะ
0: ก็ได้รางวัลมาหลายเวทีแล้วนะคะ
1: ใช่ค่ะ
0: รางวัลที่เรารู้สึกว่าประทับใจกับรางวัลนี้มากๆมีไหมคะเป็นราง
1: ม
0: วัล
1: ี
0: อะไร
1: ค่ะเป็นรางวัลหนูน้อยน้ำแร่ค่ะเป็นเวทีแรกเลยค่ะ
0: เพราะว่าเป็นเวทีแรกที่เราได้รางวัล
1: ใช่
0: เป็นราง
1: คว
0: ั
1: ่
0: ละ อะไรคะตอนนั้น
1: เป็นที่หนึ่ง
0: เป็นรางวัลที่หนึ่งเลย
1: ใช่
0: เราเป็นนักเรียนด้วย
1: ใช่ค่ะ
0: ช่วยงานที่บ้านด้วยประกวดด้วยเรามีการแบ่งเวลาในการฝึกฝนฝึกซ้อมเตรียมตัวยังไงบ้าง
1: ก็พอเราเรียนเสร็จกลับบ้านมาถ้าสมมติว่ามีเวลาเหลือเยอะก็จะช่วยพี่จุ๊บทำดิ้นพันดิ้นบ้างบางทีก็พันดิ้นแบบอะไรนี่ไออะไรเล็กๆน้อยๆแล้วก็ช่วยได้แล้วก็ช่วยค่ะหรือไม่ถ้าถือว่าเป็นเกล็ดปลาแล้วก็เอาเกล็ดปลาไปต้ม
0: ก็คือช่วยงานบางขั้นตอนในร้
1: ใ
0: า
1: ช่
0: น
1: ค่ะแล้วก็เอาไปทักให้
0: คนสนับสนุนเราที่คอยผลักดันส่งเสริมเราใครบ้าง
1: มีแม่มีพี่จุ๊บค่ะ2 คน
0: ที่คอยสนับสนุนเรา
1: ใ
0: ใ
1: ช
0: ช่
1: ่
0: ไหม
1: ค
0: ค
1: ่ะ
0: ะทีนี้ความภาคภูมิใจนิดนึงค่ะที่เราได้เป็นคนมาศึกษาแล้วก็ต่อยอดแล้วก็สามารถส่งต่อภูมิปัญญาพวกนี้ให้คนอื่นๆด้วยเรามีความภาคภูมิใจยังไงบ้าง
1: มีความภาคภูมิใจที่ป้ามาทำป้าเนี่ยบางคนก็เกษียณไปแล้วก็ไม่อยากเป็นภาระลูกหลานก็ป้าเขาก็จะมาเรียนงานดิ้นถือว่าเรียนทำแมงปอแบบนี้เขาก็สามารถทำแล้วก็เอาไปขายได้สร้างรายได้ให้กับชุมชนหรือว่าสร้างรายได้โดยที่ป้าจะไม่ได้เป็นภาระของลูกหลานค่ะ
0: ก็คือส่งต่ออาชีพ
1: ใช่ค
0: ให
1: ่ะ
0: ้ผู้ใหญ่หรือว่ารุ่นเดียวกันกับเรามีบ้างไหมคะรุ่นเดียวกันกับเราม
1: ีบ้างค่ะถ้าเป็นงานถ้าเป็นอะไรแบบนี้ก็จะชวนเพื่อนมาทําบ้างค่ะ
0: ก็มาคอยซึมซับกันใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ทีนี้ค่ะผลิตภัณฑ์ตัวอย่างที่เราเห็นอยู่ข้างหน้านี้มันยังมีผลิตภัณฑ์อีกเยอะเลย
1: ใช่ค่ะ
0: ในฐานะมัคคุเทศก์น้อยของเราวันนี้เดี๋ยวพาเราไปชมหน่อยว่าในแหล่งเรียนรู้เนี่ย

0: ค่ะอย่างที่บอกค่ะว่าเราจะพามาชมผลิตภัณฑ์ที่อยู่ภายในแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมชุมชนบ้านบางริ้นใช่ไหมคะ
1: ใช่
0: มี
1: ค่
0: อ
1: ะ
0: ะไรบ้างคะ
1: อันนี้ก็จะเป็นมงกุฎหัวกวนค
0: ค
1: ่ะ
0: ่ะ
1: ก็จะเป็นสิ่งที่มันเป็นสิ่งเริ่มต้นที่กรมหัตถศิลป์ดิ้นโบราณได้ทำค่ะ
0: ค่ะ
1: แล้วก็อันต่อไปก็จะเป็นล็อกเก็ตค่ะก็จะเป็นล็อกเก็ตเหมือนที่หนูใส่ค่ะเป็นของพระพันปีหลวง
0: ก็คือเป็นเข็มติดหน้าอกที่เราใช้ได้ในหลายๆโอกาสเลยใช่ไหม
1: แล้วก็
0: คะ
1: จะเป็นปิ่นจะเป็น
0: ปิ่นปักผม
1: ใช่ค่ะก็เหมือนที่หนูใส่เหมือนกัน
0: สวยๆอย่างนี้เลยก็คือเป็นเครื่องประดับที่เราใช้ได้ในหลายๆโอกาสเหมือนก
1: ใ
0: ั
1: ช
0: น
1: ่
0: ค่
1: ค
0: ะ
1: ่ะแล้วก็อันนี้ภูมิใจในส่วนไหนมากมันจะเป็นดอกโกมาซุมค่ะก็จะมีเกล็ดปลาที่เหลือใช้ค่ะ
0: ค่ะดอกโกมาซุมก็คือดอกไม้ประจำจังหวัดระนองนั่น
1: ใช
0: เอง
1: ่
0: ใช่ไห
1: ค
0: ม
1: ่ะ
0: คะ
1: ต่อไปก็จะเป็นน้ำอบค่ะก็จะมี3 กลิ่นค่ะมีกลิ่นโกมาซุน
0: ค่ะ
1: กลิ่นอันดามันแล้วก็กลิ่นพับพึงทานค่ะ
0: ค่ะ
1: แล้วก็ต่อไปก็จะเป็นน้ำหอมค่ะทำจากดอกโกมาซุมค่ะ
0: น้ำหอมจากดอกโกมาซุมก็คือดอกไม้ประจำจังหวัดระนองนี่แหละ
1: ใ
0: ใ
1: ช
0: ช่ไ
1: ่
0: หมคะ
1: ค่ะแล้วก็นี้ให้ลองดมกลิ่น
0: โอเคกลิ่นหอมเย็นแบบหอมสดชื่น
1: ใช่ค่ะ
0: โอเคค่ะแล้วตัวต่อไป
1: แล้วก็ต่อไปก็จะเป็นน้ำอบไทยค่ะส่วนผสมของมันก็จะมีน้ำแร่เป็นบ่อน้ำแร่ร้อน
0: ก็คือน้ำแร่ร้อนของระนองนั่นเอง
1: ใช่ค่ะแล้วก็ดินขาวที่ได้มาจากหาดส้มแป้นค่
0: ะก็คือเมืองแร่นองก็ต้องมีแร่ตัวนี้อยู่แล้วใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะแล้วก็อันนี้กิน
0: นี่คือน้ำอบขอดมกลิ่นมันกินหอมนวลๆแบบละมุนอันตอนนี้เป็นอะไรคะ
1: นี่เป็นแป้ง
0: อันนี้ทำมาจากอะไรคะ
1: อันนี้ทำมาจากดินขาวเหมือนกันค่ะที่ได้มาจากหาซัมเป้นค่ะจะใช้คู่กับตัวนี้ค่ะเอาไว้ปะแป้งค่ะ
0: ก็คือ
1: ในวันสงกรานต
0: ์เหมือนส่งน้ำพระ
1: ใช่
0: รดน้ำผู้ใหญ่วันสงกรานต
1: ์ใช่ค่ะ
0: รวมไปถึงรดน้ำสังไปด้วย
1: ได้ค่ะแล้วก็จะเป็น
0: ต่อไปจะเป็นอะไรคะ
1: จะเป็นรองเท้าที่ปักด้วยลูกปัดค่ะ
0: รองเท้าปักสวยๆด้านหลังตรงนี้เลย
1: ใช่ค่ะแล้วก็จะนำลูกปัดมาปักแบบนี้ค่ะให้เป็นรูปทรงสวยงามค่ะ
0: อันนี้ปักมือทั้งหมดเลยเหรอคะ
1: ใช่ค่ะงานทั้งหมดนี้จะเป็นงานทำด้วยมือหมดเลยค่ะ
0: งานละเอียดมากค่ะสวยด้วยนี่ค่ะนี่ค่ะอันนี้ก็คือผลิตภัณฑ์ทั้งหมดไหมคะที่อยู่ในแหล่งเรียนรู้นี
1: ้ทั้งหมดค่ะ
0: ทั้งหมดก็คือมีประมาณนี้ที่น้องแนะนำมาแล้วก็ในฐานะที่เราเป็นมัคคุเทศก์ของชุมชนในชุมชนของเราก็ต้องมีแหล่งเรียนรู้หรือว่าแหล่งท่องเที่ยวที่อื่นๆที่เราสามารถไปเที่ยวได้ด้วยใช่ไหมคะ
1: ใช่
0: เดี๋ยวให้น้องพาพี่ลงไปเที่ยวในชุมชนสักหน่อยได้ไหมคะ
1: ได้เลยค่ะ
0: โอเคค่ะเดี๋ยวเราไปกันเลยค่ะ

0: โอเคที่นี่คือตอนนี้เรามาอยู่ที่นี่คือที่ไหนคะ
1: พระที่นั่งรัตนรังสรรค์ค่ะ
0: ที่นี่มีความสำคัญกับจังหวัดระนองยังไงบ้างคะ
1: ลูกท่านเขาสุเตียงเจ้าเมืองระนองค่ะชื่อว่าเขาซิงกงได้สร้างพระราชวังให้พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5เสด็จมาประพาสค่ะ
0: ก็คือสร้างเป็นที่นั่งรับรองให้ขององค์รัชกาลที่6นั่นเองใช่มั้ย
1: รัชกาลที่5
0: อ๋อรัชกาลที่5โอเค
1: แล้วก็หลังจากนั้นก็เลยทำเป็นอนุสาวรีย์เลยค่ะก็เลยเป็นแลนด์มาร์คอีกที่หนึ่งของจังหวัดระนองค่ะ
0: ก็คือเป็นพระที่นั่งที่สร้างไว้ตั้งแต่สมัยนั้นแล้วก็จนถึงปัจจุบันก็คือเป็นแลนด์มาร์คแห่งหนึ่งของจังหวัดระนองใครมาที่นี่ก็แวะมาถ่ายรูปได้
1: ใช่ก็จะมีมุมถ่ายรูปหลายมุมมากแล้วก็จะสวยมาก
0: ค่ะแล้วก็สามารถแต่งชุดบ่าวๆยาม

0: มันเรามาถ่ายรูปกับที่นี่ก็จะได้ฟิลไปอีกแบบหนึ่งใช่ไหมคะ
1: ใช่จะได้ฟิลเหมือนสมัยก่อน
0: ค่ะค่ะเดี๋ยวเราเดินไปดูข้างใน
1: นะ
0: ใครคะ
1: อันนี้ไม่ใช่ค่ะแต่ว่าจุดประสงค์ที่เขาสร้าง
0: ม
1: า
0: อันนี้ไง
1: อันนี้ก็จะเป็นคนสมัยก่อนที่เขาล่อนแร่แล้วก็จะมีคนหาบ
0: แร่ไปขายใช่
1: ซึ่งท่านคอซูเจียงเนี่ยมาจากเมืองจิงหูก็เลยย้ายมาที่ระนองแล้วก็แลเห็นว่าระนองเนี่ยเป็นจังหวัดที่น่าจะมีแร่เยอะท่านคอซูเจียงก็เลยเปิดเมืองแร่ดีบุกค่ะ
0: ก็เลยเป็นที่มาของเมืองเร่นองตั้งแต่ตอน
1: ใช่
0: ชื่อเดิมคือเร่นองไม่ใช่นานองใช
1: ่ไหมคะใช่ค่ะแต่ว่าเขาพูดไปเรื่อยๆจนกลายมาเป็นระนองค่ะ
0: แต่ตอนแรกคือเร่นองก็คือร่อนแร่มาตั้งแต่สมัยก่อน
1: ใช่

0: ตึกสวยมากเลยตรงนี้มีความสำคัญยังไงที่น้องเล่าเมื่อกี
1: ้ก็คือบ้านตรงนี้ก็จะเป็นบ้านชิโนสไตล์ชิโนก็คือข้างในเนี่ยข้างล่างชั้นแรกก็จะเป็นการทำแต่งเฟอร์นิเจอร์เป็นแบบจีนแล้วก็ชั้นสองก็จะเป็นแบบสไตล์โปรตุเกสแบบยุโรปซึ่งตรงทางเดินตรงนี้เนี่ยที่เขาทำเอาไว้ก็คือ
0: คนเราจะเห็นว่าตึกดีไซน์ของตึกเนี่ยจะมีทางเดินข้างหน้านี
1: ้ใช่เพราะว่าคนไทยเชื่อสายจีนสมัยก่อนเนี่ยเขาจะมีความใจดีเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ก็คือสมมติว่ามีคนมาแบบหน้าแล้วฝนตกเขาก็จะให้มาอยู่ในนี้หรือว่าเป็นทางเดินให้เดินไปเรื่อยๆซึ่งตึกชิโนเนี่ยจะมีลักษณะเด่นอยู่2ลักษณะก็คือบ้านชิโนเนี่ยมันจะติดกันแล้วก็การระบายการถ่ายเทให้ลมออกไปก็ไม่มีก็เลยเขาก็เลยตรงกลางบ้านเขาก็จะทำเป็นช่องสี่เหลี่ยมเอาไว้ให้ลมถ่ายเทแล้วก็ตรงหน้าบ้านก็จะมีทางเดินเนี่ย
0: ค่ะ
1: เป็นลักษณะเด่นก็คือมันจะเป็น
0: ที่เราเห็นกันอยู่โดยทั่วไปเลยหน้าตึกก็จะมีช่องทางเดินอย่างนี้คือคนที่เดินผ่านไปผ่านมาก็จะสามารถใช้หลบฝนหลบแดดได
1: ้ใช่
0: ก็เป็นความเอื้อเฟื้อของคนในสมัยก่อนใช่ไหมคะ
1: ใช่

0: โอเค
1: ที่นี่คือที่ไหนคะ
0: ที่นี่เป็นบ่อน้ำร้อนค่ะเป็นแลนด์มาร์คอย่างหนึ่งของระนองค่ะที่ใครมาใครเดินใครอยากจะอะไรถ้าไม่ได้มาถือว่าเสียเที่ยวแน่นอนค่ะ
1: มาระนองต้องมาที่นี่บ่อน้ำแร่ร้อนใช่ไหมคะ ชื่อว่าบ่อน้ำแร่ร้อน
0: ชื่อว่าบ่อน้ำพุร้อนรักษาวาริน
1: บ่อน้ำพุร้อนรักษาวารินน้องบอกว่าถ้าใครมาระนองแล้วไม่ได้มาบ่อน้ำร้อนก็แปลว่ายังมาไม่ถึงระนอง
0: ใช่
1: ไหมคะโอเคเดี๋ยวเราไปชมรอบๆกันดีกว่าค่ะ
0: เราสามารถเอาไข่มาต้มได
1: ้ในบ่อนี้เลยเหรอคะหรือว่าเขามีบ่อแยก
0: เคยมีคนมาลองแล้วก็แบบเหมือนว่าลองแล้วก็โดนน้ำแล้วก็เสพค
1: ่ะแต่ที่ต้มไข่คือบ่อนี้ไหมคะหรือว่าอีกบ่อนึง
0: ไม่ใช่บ่อนี้ค่ะแต่ถ้าอยากกินไข่ก็ต้องไปกินตรงนู้นค
1: ่
0: ะ
1: ก็ต้มให้แล้ว
0: ใช่ไปดูได้ค่ะแต่ว่ามันจะมีร้านตรงอื่นอีกด้วย
1: บ่อตรงนี้คือยังไงนะ
0: บ่อแม่
1: อันนี้คือ
0: บ่อแม
1: ่บ่อแม่บ่อน้ำแร่ร้อนก็คือเขาเรียกว่าบ่อแม่มีบ่อแม่บ่อพ่อบ่อลูก
0: ใช่บ่อลูกก็จะอยู่ตรงนู้นบ่อลูกสาวอันนี้ก็จะเป็นบ่อแม
1: ่อันนี้คือเอาไปทำอะไรนะที่เราบอกเมื่อกี้
0: อันนี้ก็จะเอาไปทำน้ำอบ
1: น้ำอบที่ร้านของเราก็คือมาจากบ่อนี้เลย
0: ใช่
1: นี่ก็ร้อนอันนี้คือห้ามเข้าเลยเพราะว่าร้อนมาก
2: เดินอยู่ตรงนี้เรียกว่าอะไรคะ
0: เป็นตลาดธรรมะ
2: เป็นตลาดสดตลาดธรรมะมันมีความสำคัญกับจังหวัดระนองยังไงคะ
0: ก็เป็นการที่คนไทยมีความสัมพันธ์โดยการขายของกับใช่
1: เขาก็มีตลาดนี้เพื่อว่ามีของขายเยอะเลยมีคนมาเดินเยอะไหม
0: ถ้าตอนเช้าก็จะมีคนมาซื้อเยอะค่ะเพราะว่าตรงนี้มันจะเป็นพวกเครื่องใช้ค่ะแต่ถ้าเราเดินเข้าไปนะก็จะเป็นของกินกุ้งแห้ง
1: อ๋อแล้วก็ที่น้องบอกว่าตอนเช้าจะมีคนเยอะเพราะว่าตรงปากทางที่เห็นมันมีตลาดสดอยู่ด้วยใช่ไหม
0: ใช่ก็จะเป็นขายโจ๊กขายข้าวต้ม
1: ก็จะมีอาหารเช้าแล้วก็พวกผักสดมาขายใช่ไหมคะ
0: ใช่
1: ก็จะมีลูกค้าทั้งชาวไทยแล้วก็ชาวพม่าหรือว่าชาวต่างชาติอื่นๆนักท่องเที่ยวก็มาเดินซื้อของกันที่นี่ใช่ไหมคะแล้วก็ของพวกของฝากก็สามารถมาซื้อที่นี่ได้ด้วย
0: ใช่เขาก็สามารถมาซื้อที่นี่ได้ค่ะ
1: เราเดินไปดูของในตลาดกันดีกว่า

0: ตรงนี้ที่น้องปิตันพาพี่มาที่นี่คือที่ไหนคะ
1: ที่คือสุสานเจ้าเมืองค่ะเป็นสถานที่เก็บอัฐิของตระกูลนารานองนั่นก็คือท่านคอซูเจียงค่ะ
0: แล้วที่นี่ก็คือเปิดให้เป็นให้คนมากราบไหว้อย่างนี้เหรอคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ก็คือเป็นที่ใส่จิตใจของคนที่นี่นะเห็นรถผ่านไปผ่านมาเขาก็บีบแตรกัน
1: ใช่ค่ะเพราะว่าท่านคอซูเจียงเป็นคนที่ทำให้จังหวัดระนอง

0: กลุ่มหัตถศิลป์ดิ้นโบราณมุ่งสืบสานงานดิ้นอยู่คู่ยุคสมัยสรรรูปแบบสร้างคุณค่าปัญญาไทยภาคภูมิใจมรดกของแผ่นดินวอนท่านคณะท่องเที่ยวผลักดันเถิดช่วยให้เกิดซอฟต์พาวเวอร์หัตถศิลป์ดิ้นโบราณเมืองละนองผ่องโสพินพัฒนาทั่วท้องถิ่นสถาพรแล้วก็สุดท้ายนี้หนูถึงระนองจะเป็นจังหวัดเล็กๆหนูก็อยากให้ทุกคนมาเที่ยวจังหวัดระนองนะคะขอบคุณค่ะ
1: วันนี้ค่ะน้องปินตันมัคคุเทศก์น้อยของเราได้พาทีมงานรายการคิดดีและน้องๆท่องเที่ยวเมืองระนองเพียงแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นเมืองระนองยังมีความสวยงามให้ชื่นชมอีกมากมายหากมีโอกาสควรจะแวะเที่ยวชมสัมผัสด้วยตัวเองสักครั้งอาจจะหลงเสน่ห์เมืองระนองแบบพี่เองก็ได้ค่ะแล้ววันนี้ค่ะเวลาของรายการหมดลงแล้วเราสองคนพร้อมด้วยทีมงานต้องขอลาไปเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ

การตรวจเช็คสภาพรถยนต์ก่อนออกเดินทางถือเป็นสิ่งสำคัญที่ผู้ใช้รถควรคำนึงถึงเพราะความปลอดภัยในการเดินทางต้องมาเป็นอันดับหนึ่งผู้ขับขี่ต้องมีการ

0: มพร้อมอยู่เสมอเบื้องต้นต้องเช็ค5จุดก่อนออกเดินทางได้แก่ระบบเบรกยางไฟส่องสว่างหม้อน้ำและที่ปัดน้ำฝนให้มีสภาพพร้อมใช้งานซึ่งสามารถตรวจสอบได้ด้วยตนเองแต่หากต้องเดินทางไกลควรนำรถเข้าไปเช็คกับศูนย์บริการโดยเฉพาะป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นระหว่างการเดินทาง
1: จริงๆแล้วรถสภาพทั่วๆไปเนี่ยนะโอกาสที่เกิดอุบัติเหตุนี่ค่อนข้างยากนะครับถ้าเราขับด้วยความเร็วที่กฎหมายกำหนดนะไม่เกินกฎหมายกำหนดนะครับแต่ว่าเราก็ต้องหมั่นตรวจสอบบำรุงดูแลรักษารถนะครับให้มีสภาพที่พร้อมใช้งานนะครับมีสภาพมั่นคงแข็งแรงกรณีการตรวจเช็ครถนะครับเป็นประจำอันนี้ขอนำเรียนท่านผู้ชมนะครับซึ่งเราสามารถทำเองได้บางส่วนนะครับบางส่วนก็อาจจะต้องเข้าอู่เข้าศูนย์บริการแล้วแต่กรณีนะครับเพื่อให้เรามั่นใจนะครับว่าเราสามารถที่จะนำรถไปใช้ได้อย่างถูกต้องสะดวกรวดเร็วปลอดภัยแล้วก็ถูกต้องตามกฎหมายนะครับก็ขอให้ท่านดูแลรักษารถตามที่กล่าวมาแล้วข้างต้นนะครับแล้วก็ทะเบียนรถก็ต้องต่อเป็นปกติก็ขอให้ทุกท่านใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัยนะครับถ้ามีปัญหาในการเดินทางนะครับเกี่ยวกับการใช้รถใช้ถนนก็สามารถโทรเบอร์1584นะครับสายด่วนของกรมการขนส่งทางบกนะครับได้ทุกจังหวัดนะครับตลอด24ชั่วโมงครับผม
0: สำหรับผู้ที่ต้องขับขี่รถทางไกลต้องประเมินความพร้อมของร่างกายก่อนออกเดินทางพักผ่อนให้เพียงพอและไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หากระหว่างทางมีอาการง่วงควรจอดพักหรือสามารถใช้เทคนิคการพักผ่อนแบบ Power Nap เพื่อให้ร่างกายได้พักและพร้อมเดินทางต่อไปได้
2: เรารู้ตัวนะคะว่าเราจะต้องเดินทางไกลการเตรียมตัวที่สำคัญที่สุดก็คืออย่างน้อยตัวเราเองก็ต้องมีความพร้อมระดับหนึ่งค่ะเช่นการพักผ่อนนอนหลับให้เพียงพอก่อนนะคะก่อนการเดินทางค่ะเพราะว่าอย่างน้อยก็จะอุ่นใจแล้วว่าร่างกายเราพร้อมถ้าเราไม่สบายตัวนะคะสิ่งที่เราต้องปฏิบัติก็คืออย่างน้อยเราต้องมียาประจำตัวอยู่แล้วล่ะค่ะแต่ว่าเราต้องรู้นะคะว่าการที่เราขับรถเนี่ยถ้าเรากินยาที่ทำให้ง่วงก็จะทำให้เกิดอันตรายต่อการขับขี่อย่างแน่นอนนะคะสิ่งที่เราต้องรู้ก็คือยาที่เรากินนั้นคือยาอะไรค่ะเราก็จะมีอาการหาวใช่ไหมคะโดยทั่วไปถ้าเราขับรถไปสักระยะหนึ่งเรารู้สึกว่าเราง่วงเราหาวอันนี้ก็คือเราต้องควรพักแล้วค่ะการพักผ่อนแบบ power nap นะคะก็คือการพักผ่อนระยะเวลาสั้นนะคะใช้เวลา 15-20 นาทีในการพักผ่อนระหว่างทางหลังจากที่เราพักผ่อนเสร็จแล้วนะคะความรู้สึกตื่นตัวของร่างกายก็เกิดขึ้นสมองเราก็ตื่นตัวขึ้นทำให้เราสดชื่นขึ้นค่ะถ้าทุกคนใช้ power nap ในการเดินทางด้วยนะคะก็จะทำให้การเดินทางของเราราบรื่นและก็ลดอุบัติเหตุได้อย่างแน่นอนค่ะ
0: การใช้รถใช้ถนนไม่ว่าเดินทางใกล้หรือทางไกลความพร้อมทั้งยานพาหนะและสุขภาพผู้ขับขี่เป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยป้องกันลดอุบัติเหตุและสร้างความปลอดภัยบนท้องถนนให้กับทุกคนก่อนขับรถอย่าลืมเช็ครถเช็คลิสต์เพื่อรักษาชีวิตของเราด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนจังหวัดพังงา
3: นี่นะครับน้ำป่าทะลัก
4: ภัยพิบัติเกิดขึ้นได้ทุกเวลาอุทกภัยน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มหากรู้เท่าทันก็ยังรับมือได้ติดตามข้อมูลสภาพอากาศและปริมาณน้ำฝนอย่างต่อเนื่องพื้นที่ลุ่มต่ำควรเตรียมขนของขึ้นที่สูงสังเกตความผิดปกติของแหล่งน้ำเช่นน้ำเปลี่ยนสีหรือมีกิ่งไม้ลอยมาเตรียมไฟฉายหรืออุปกรณ์ส่องสว่างให้พร้อมจัดเวรยามเฝ้าระวังความปลอดภัยติดตามข่าวสารแจ้งเตือนเตรียมความพร้อมสิ่งที่จำเป็นและปฏิบัติตามคำเตือนอย่างเคร่งครัดรู้ทันภัยพิบัติป้องกันไวรับมือทัน

0: ป็นกิจกรรมที่ทางกลุ่มมิตรผลร่วมกับโรงไฟฟ้าภายในเครือภาคได้ครับซึ่งเป็นกิจกรรมที่จัดเพื่อให้เด็กและเยาวชนที่อยู่รอบๆโรงไฟฟ้าครับได้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องยาเสพติดการพัฒนาตัวเองซึ่งเราก็จะให้ความรู้เบื้องต้นเพื่อเป็นเกราะคุ้มกันในการแยกแยะเขาออกจากสิ่งที่เป็นอบายมุขซึ่งถ้าเขาแยกแยะได้อาจจะมีผลกับเขาในเรื่องที่ว่าเขาอาจจะป้องกันตัวเองได้และอาจจะขยายผลไปสู่เพื่อนๆครอบครัวสิ่งที่จะทำให้เกิดขึ้นนี้ได้ก็คือชุมชนที่เขาอยู่ตรงนั้นอ่ะก็จะมีความสุขไปด้วย
1: ค่ะก่อนหน้านี้นะคะเด็กๆมองเรื่องยาเสพติดเป็นเรื่องง่ายไม่กลัวอะไรเลยเคยพูดคุยกับนักเรียนว่านักเรียนรู้จักน้ำกระท่อมไหมที่เป็นเรื่องใกล้ตัวที่สุดนะตอนนี้นะคะแล้วก็เด็กบอกว่ารู้จักครูเมียเลยตรงนี้เด็กเขาไม่มองไม่เห็นเรื่องพิษภัยอะไรอย่างนี้ค่ะไม่รู้จักปฏิเสธแต่พอมาร่วมโครงการตัวนี้หนึ่งเลยเห็นชัดคือนักเรียนมีการกล้าแสดงออกกล้าที่จะปฏิเสธกล้าที่จะเอาตัวเองออกห่างและก็รู้ว่าอ๋อน้ำกระท่อมเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายมันเป็นยาเสพติดตัวหนึ่งที่สามารถติดได้ง่ายและเป็นอันตรายต่อตัวเองมากแล้วก็เขาอาจจะต้องหลีกเลี่ยงออกห่างจากตรงนั้นพาตัวเองออกจากสิ่งแวดล้อมเหล่านั้นได้อันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่ว่าภูมิใจที่เด็กๆรู้จักกลัวรู้จักระวังตัวเองเหมือนเป็นเกราะป้องกันในตัวของน้องๆเองเลยค่ะเหมือนเราทำกิจกรรมเสร็จแล้วใช่ไหมคะเราก็จะไปทำเวิร์กช็อปในกลุ่มเล็กๆในห้องเรียนของนักเรียนก่อนนักเรียนก็จะกลับไปบอกว่าเขาอ่ะมาทำกิจกรรมอะไรบ้างแล้วก็ได้รับอะไรบ้างหลังจากนั้นนะคะเราก็จะให้พูดกันในหน้าแถวอะค่ะเพื่อจะอธิบายว่าเราไปทำอะไรมีกิจกรรมอะไรบ้างแล้วเราต้องรู้จักปฏิเสธในสิ่งที่ว่าไม่ควรได้อย่างไรและเราควรกล้าที่จะต้องพูดในเรื่องอะไรแบบนี้ทำให้เด็กๆมีความกล้าแสดงออกมากขึ้นและก็กล้าที่จะเปิดตัวเองออกไปสู่โลกภายนอกและเขาได้มองเห็นอะไรที่กว้างขึ้นนะคะรู้สึกว่าเด็กจากแรกๆเลยประเด็นก็คือน้องไม่กล้าพูดแล้วก็เวลาทำกิจกรรมอะไรต่างๆเนี่ยก็จะประมาณว่าอยู่หลังๆแต่ว่าพอมาทำกิจกรรมตัวนี้แล้วเหมือนคุณครูเรียกอะไรเนี้ยเขาจะยกมือตอบเลยเขาจะกล้าขึ้นนะคะเห็นว่าน้องมีความสุขมากแล้วก็จะรอคอยเวลามีกิจกรรมนี้อยู่เรื่อยๆเลยค่ะในกิจกรรมตัวนี้คุณครูเชื่อว่าเด็กๆจะไม่มองเรื่องยาเสพติดเป็นเรื่องง่ายอีกต่อไปเพราะเขารู้ว่ายาเสพติดมันมีพิษและมีอันตรายต่อร่างกายต่อโทษต่ออนาคตของเขาเพราะเขารู้ถึงโทษแล้วก็พิษภัยแล้วก็รู้จักปฏิเสธเหมือนเป็นเกราะป้องกันในตัวเขาได้พอเขาเห็นแล้วเนี่ยเหมือนน้ำกระท่อมที่อยู่ใกล้ๆตัวเหมือนบุหรี่เหมือนใบจากอะไรอย่างเงี้ยเหมือนเป็นยาเสพติดที่เขาได้มาเรียนรู้แล้วว่าอ๋อการที่เราจะเสพยาเนี่ยมันเริ่มจากจุดง่ายๆจุดเล็กๆตรงนี้ซึ่งถ้าเขาได้พบเจอเขาก็จะต้องหลีกเลี่ยงและห่างไกลเพื่อที่จะไม่ให้ไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้เพื่อจะไม่ให้ติดยาเสพติดในต่อไปได้และเขาก็สามารถบอกเพื่อนได้ค่ะสามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้นะคะเพิ่มเติมเป็นองค์ความรู้ของเขาเป็นการสร้างความสัมพันธ์ทางด้านการอยู่ร่วมกันในสังคมการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในทางด้านวัฒนธรรมเพราะว่าเรามาเนี่ยไม่ได้อยู่ในจังหวัดสงขลาอย่างเดียวเรามานราธิวาสด้วยและเราไปปัตตานีด้วยเราได้เรียนรู้วัฒนธรรมซึ่งกันและกันนะคะได้เรียนรู้ความแตกต่างระหว่างอยู่กับเพื่อนที่ไม่ใช่ในระแวกเดียวกันหรือในกลุ่มเดียวกันเนี่ยค่ะคุณครูอยากจะขอบคุณนะคะขอบคุณกิจกรรมที่ได้จัดทำขึ้นมาเป็นอย่างมากเลยเพราะว่าจะทำให้เด็กๆน่ะได้เรียนรู้และก็ได้เปิดโอกาสให้ตัวเองได้ออกไปสู่โลกกว้างอยากครูเนี่ยค่ะอยากจะขอว่าอยากให้มีกิจกรรมเนี้ยต่อไปเรื่อย

0: ากให้จากที่ว่า10คนก็กลายเป็นเพิ่มขึ้นเป็นร้อยร้อยคนอย่างเงี้ยค่ะจากโรงเรียนนะคะเพราะว่าผู้ปกครองให้ความสนใจนะคะแล้วก็นักเรียนคนอื่นที่กลับมาฟังน้องๆกลับไปพูดนะคะเขาก็อยากจะมากันคุณครูรับเพิ่มไหมคุณครูมีอีกไหมหนูอยากไปด้วยอย่างเงี้ยค่ะเขาเห็นถึงหนึ่งชัดๆเลยความเปลี่ยนแปลงของนักเรียนทางด้านการกล้าแสดงออกการตอบคำถามเขามีความมั่นใจมากขึ้นเหมือนทางกลุ่มได้จัดกิจกรรมที่ปลุกพลังที่อยู่ในใจน้องเขาให้มีความกล้าขึ้นแล้วทำให้น้องเขามีความมั่นใจเวลาไปไหนๆเขาจะไม่เคอะเขินหรือว่าอายที่จะทำคือเขาเป็นตัวของตัวเองได้อย่างเขามีความกล้าแสดงออกที่ถูกต้องอะค่ะแล้วก็คิดว่ากิจกรรมนี้ถ้าว่าได้ไปต่อยอดให้กับน้องๆที่โรงเรียนอีกหลายคนเนี่ยก็จะเป็นสิ่งที่ดีมากเลยค่ะ
1: เด็กที่มีภาวะซึมเศร้าหรือมีปัญหาที่บ้านพอได้เด็กได้มาทำกิจกรรมแล้วอ่ะเด็กจะเปลี่ยนแปลงตัวเองเด็กมีความสดชื่นมากขึ้นกล้าแสดงออกมากขึ้นแล้วก็การอยู่ร่วมกันไม่ว่าไม่ใช่เฉพาะโรงเรียนเดียวกันมาจากต่างโรงแต่เด็กสามารถที่จะปรับตัวได้และที่สำคัญที่สุดเลยคือเขาเอาสิ่งที่ไม่พึงประสงค์ก็คือยาเสพติดให้ความรู้ให้วิธีการป้องกันทำอย่างไรให้หลีกเลี่ยงจากยาเสพติดให้ได้ปฏิเสธอย่างไรการอยู่ในร่วมกันในสังคมสมัยนี้ยาเสพติดอันดับหนึ่งแต่กลุ่มลูกเรียนและโรงไฟฟ้าได้มีภูมิต้านทานตรงนี้ทำให้เด็กรู้จักการปฏิเสธมากขึ้นครับผมปัญหาสังคมสมัยนี้มันเยอะไม่ว่าจะเป็นยาเสพติดไม่ว่าจะเป็นการบูลลี่ในโรงเรียนแต่ก็ยกตัวอย่างการบูลลี่ละกันนะครับการบูลลี่เด็กก็ไปใช้ที่โรงเรียนในเรื่องของการบูลลี่เด็กก็จะไปบอกว่าบูลลี่มันเป็นความผิดทางกฎหมายด้วยนะครับคนที่โดนบูลลี่เราสามารถที่จะไปฟ้องร้องได้เด็กก็เอาไปใช้แล้วก็ไปต่อยอดที่โรงเรียนได้นะครับไม่ว่าจะเป็นการบูลลี่อย่างเดียวในเรื่องของยาเสพติดนะครับนักเรียนก็เอาไปต่อยอดที่โรงเรียนนะครับกลุ่มเป้าหมายที่มาในครั้งนี้แค่10คนจริงแต่เขาไปต่อยอดในห้องเรียนของเขาแล้วก็ไปต่อยอดในโรงเรียนที่สำคัญที่สุดเลยคือเขาไปต่อยอดที่บ้านไปบอกกับพ่อแม่หรือไปบอกกับผู้ปกครองหรือกับพี่ๆที่สูบบุหรี่เอ่ยไม่ว่าจะเป็นปัญหาของน้ำกระท่อมเอ่ยก็จะไปบอกข้อดีข้อเสียเพื่อที่จะให้ผู้ปกครองได้เห็นโทษของยาเสพติดหรือของบุหรี่เพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างเริ่มต้นจากบุหรี่นะครับแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามผู้ปกครองหรือชุมชนห่างไกลจากบุหรี่มันก็จะไม่เกิดปัญหายาเสพติดครับผมผลประโยชน์ตรงนี้ไม่ได้เฉพาะที่นักเรียนอย่างเดียวแต่ได้กับโรงเรียนด้วยและที่สำคัญที่สุดเลยคือชุมชนครอบครัวสถาบันแรกเลยที่ได้ก็คือครอบครัวเมื่อไหร่ก็ตามครอบครัวอบอุ่นนะครับมันจะต่อยอดไปถึงต่างๆเลยครอบครัวอบอุ่นสังคมดีจะไม่มีปัญหายาเสพติดและเด็กเองจะไม่มีภาวะซึมเศร้าหรือจะไม่มีภาวะในเรื่องของปัญหาในครอบครัวครับผมอยากจะให้คงอยู่ในเรื่องของกิจกรรมดีๆนี้ไว้เพราะว่าเราทำเพื่ออนาคตของชาติเมื่อไรก็ตามเด็กคิดดีทำดีทำดีเพื่อสังคมนะครับมันเอาไปต่อยอดต่อไปในสังคมนะครับดังนั้นอยากจะให้กิจกรรมนี้อยู่นานๆนะครับเพื่อที่จะให้เด็กนั้นมีภูมิคุ้มกันต่อตัวเองรวมไปถึงสถาบันครอบครัวด้วยนะครับผมอยากจะให้จัดกิจกรรมแบบนี้ตลอดไปครับผม
2: ตื่นเต้นค่ะแล้วก็รู้สึกสนุกมากค่ะได้เรียนรู้สิ่งต่างๆมากค่ะ
3: มีความรู้สึกว่าสนุกมากครับได้เจอเพื่อนใหม่ได้ทั้งรางวัลและความรู้ครับขอบคุณพี่ๆมากครับที่ทำให้ผมได้เพื่อนๆใหม่ความรู้ใหม่ๆและรางวัลที่พี่ๆแจกให้ครับเราสามารถบอกต่อที่เพื่อนๆว่าเราไม่ต้องยุ่งกับยาเสพติดนะถ้ายุ่งแล้วเดี๋ยวจะไม่มีใครครบมีปัญหาเรื่องสุขภาพด้วยครับและจิตใจและทางสมองและปอด

0: ทำร้ายร่างกายตัวเองครับและสำคัญมีปัญหาทางครอบครัวและเพื่อนๆและทางสังคมครับขอบคุณพี่ๆมากครับที่พาผมมาร่วมกิจกรรมนี้ครับมีความสนุกมากและความดีใจที่มาร่วมกิจกรรมนี้ครับ
1: กิจกรรมล่าสุดก็คือได้ทำบอร์ดเกมให้เพื่อนๆได้เรียนรู้ครับเรียนรู้เรื่องยาเสพติดทำให้ร่างกายของเราทรุดโทรมส่งผลต่อสมองและปอดครับ
2: ดีใจครับและสนุกที่ได้ร่วมกิจกรรมกับโครงการปลุกพลังเยาวชนชายแดนใต้ครับได้เรียนรู้กับเรื่องของยาเสพติดการปฏิเสธพูดไม่ซ้ำๆไปได้รู้ถึงโทษภัยของยาเสพติดขอบคุณพี่ๆที่จัดกิจกรรมสนุกๆแบบนี้นะครับขอบคุณครับ
3: พอนักเรียนมาทำกิจกรรมร่วมกันเราจะเห็นถึงภาวะของการเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดีการดูแลช่วยเหลือกันซึ่งสิ่งเหล่านี้เราอยากที่จะให้เกิดขึ้นกับสังคมของเราเมื่อเด็กเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกันแล้วก็เข้าใจความต่างแล้วก็ยอมรับในความต่างที่เกิดขึ้นแล้วก็สามารถที่จะเรียนรู้ที่จะอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขสิ่งเหล่านี้ค่ะจะเป็นความงดงามที่เกิดขึ้นในพื้นที่ของเราและจะส่งผลไปถึงในเรื่องของการป้องกันดูแลซึ่งกันและกันในทุกๆเรื่องรวมทั้งเรื่องของยาเสพติดซึ่งเป็นปัญหาสำคัญของพื้นที่ด้วยค่ะหลังจากที่เด็กได้มีความรู้ในเรื่องของยาเสพติดนะคะเขาก็จะรู้ว่าอันไหนคือสิ่งเสพติดแล้วก็โทษของยาเสพติดนั้นมีอะไรบ้างที่จะส่งผลต่อตัวเขาทั้งในเรื่องของระบบสมองเรื่องของผลที่จะเกิดขึ้นกับร่างกายเมื่อเขารู้ว่าสิ่งเหล่านี้มีโทษกับตัวเขาเองเขาก็จะรู้จักที่จะเรียนรู้แล้วก็ป้องกันตัวเองจากสิ่งเหล่านี้ค่ะกิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่ดีมากๆค่ะที่เราเห็นทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาไม่ว่าจะเป็นทางโรงไฟฟ้าทางมิตรผลกลุ่มลูกเหลียงแล้วก็ภาคีเครือข่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วนวันนี้เราได้เป็นส่วนหนึ่งในการมาดูแลลูกๆนักเรียนของพวกเราไปด้วยกันเราคิดว่าเด็กหนึ่งคนที่เติบโตมาในสังคมเป็นหน้าที่ของคนในสังคมที่จะต้องมาสร้างเกราะป้องกันให้กับเขาในทุกๆเรื่องโดยเฉพาะเรื่องของยาเสพติดที่เป็นปัญหาอยู่ตอนนี้ถ้าทุกคนร่วมด้วยช่วยกันมาดูแลเด็กของเราคิดว่าเรื่องของยาเสพติดจะไม่สามารถที่จะก้าวเข้ามาสู่ชีวิตของเด็กๆของเราได้ค่ะกิจกรรมในวันนี้นะคะก็ได้มีนักเรียนทั้ง9โรงเรียนซึ่งมาจากทั้ง3เขตพื้นที่นะคะทั้งนราธิวาสเขต1นราธิวาสเขต2แล้วก็สงขลาเขต3ได้เห็นนักเรียนมาทำกิจกรรมร่วมกันพอนักเรียนมาทำกิจกรรมร่วมกันเราจะเห็นถึงภาวะของการเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดีการดูแลช่วยเหลือกันซึ่งสิ่งเหล่านี้เราอยากที่จะให้เกิดขึ้นกับสังคมของเราเมื่อเด็กเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกันแล้วก็เข้าใจความต่างแล้วก็ยอมรับในความต่างที่เกิดขึ้นแล้วก็สามารถที่จะเรียนรู้ที่จะอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขสิ่งเหล่านี้ค่ะจะเป็นความงดงามที่เกิดขึ้นในพื้นที่ของเราและจะส่งผลไปถึงในเรื่องของการป้องกันดูแลซึ่งกันและกันในทุกๆเรื่องรวมทั้งเรื่องของยาเสพติดซึ่งเป็นปัญหาสำคัญของพื้นที่ด้วยค่ะ
4: ค่ะก็น้องๆได้เรียนรู้การปฏิเสธของยาเสพติดเนาะไม่ว่าจะเจอรูปแบบไหนก็ตามน้องๆก็สามารถที่จัดการตรงนั้นได้เบื้องต้นค่ะก็จากกิจกรรมวันนี้น้องๆได้กลับไปก็คือความสนุกสนานความสนิทสนมแล้วก็ได้มีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนๆต่างโรงเรียนมากขึ้นค่ะจากโครงการนี้นะก็ได้เห็นชัดเจนเลยค่ะว่าเด็กๆมีการพัฒนาในส่วนของความกล้าแสดงออกมากยิ่งขึ้นมาช่วงแรกอาจจะเขินๆอายๆกันอาจจะไม่กล้าพูดคุยกันแต่กระบวนการของเราเนี่ยทำให้เด็กๆสามารถที่จะพูดได้ตามที่เราต้องการได้ค่ะจากที่ได้ลงชุมชนไปนะคะก็ชุมชนเป็นส่วนหนึ่งของโรงไฟฟ้าโรงไฟฟ้าก็เป็นส่วนหนึ่งของชุมชนตามนโยบายของบริษัทเลยค่ะร่วมอยู่ร่วมเจริญค่ะ
5: บทบาทภารกิจในพื้นที่ของโรงไฟฟ้ารุ่งทิวานะครับก็จะมีการเข้าช่วยเหลือในด้านชุมชนนะครับโดยนำปรัชญาขององค์กรมาดำเนินการในการทำกระบวนการนะครับโดย

0: ต้องอยู่ร่วมกับชุมชนร่วมอยู่ร่วมเจริญนะครับซึ่งจะมีในหลายโครงการนะครับที่เราร่วมทำกับชุมชนไม่ว่าจะเป็นโครงการด้านสาธารณสุขเองหรือว่าโครงการด้านช่วยเหลือชุมชนในด้านประกอบอาชีพนะครับหลักๆก็จะมี2โครงการที่เราดำเนินการอยู่ในโครงการของกลุ่มลูกเหลียงนะครับที่ได้ร่วมมือกันก็จะมีช่วยกันผลักดันในเรื่องของสร้างเกราะและก็ภูมิคุ้มกันให้กับน้องๆในด้านยาเสพติดแล้วก็บุหรี่ไฟฟ้าเพื่อว่าให้น้องๆมีเกราะป้องกันในอนาคตในวันข้างหน้าครับซึ่งสิ่งที่ได้เห็นตลอดระยะเวลาที่ทำโครงการมานะครับน้องๆกลุ่มนี้จากที่ว่ามีความเป็นโรคส่วนตัวอยากอยู่กับตัวเองเพราะว่าได้มาอยู่ร่วมกับเพื่อนๆทำให้อยากออกสังคมมากขึ้นแล้วก็มีความกล้าแสดงออกมากขึ้นแล้วก็มีความกล้าที่จะปฏิเสธในสิ่งที่ไม่ดีทำให้น้องๆกลุ่มนี้รู้สึกมีความมั่นใจในตัวเองมากขึ้นครับ
1: ผมว่าเราก็มีความสุขเนาะในฐานะคนทำโครงการอ่ะคือถ้าเราทำโครงการแล้วเห็นพัฒนาการของน้องๆดีขึ้นน้องๆมีความสุขน้องๆยิ้มกับสิ่งที่เราทำอ่ะอันนี้ก็คือเราก็ภาคภูมิใจว่าอย่างน้อยเราก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เยาวชนต้นกล้าตรงนี้มีพื้นฐานที่ดีขึ้นในการพัฒนาใช้ชีวิตต่อไปครับแล้วก็อาจจะต่อยอดสู่สังคมทำให้ทุกอย่างมันดีขึ้นอะไรประมาณนี้ครับอย่างน้อยเราก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เขามีความสุขมีรอยยิ้มในสถานการณ์ณปัจจุบันที่มีเหตุการณ์ต่างๆมากมายที่เราได้รู้เนาะก็ภูมิใจนะครับเมื่อเห็นรอยยิ้มของน้องๆครับผม
2: ขอมาอีกทีในปีนี้นะครับเรามีผู้เข้าร่วมทั้งหมด90คนจาก9โรงเรียนนะครับซึ่งก็เป็นโรงเรียนที่อยู่ในรัศมีของโรงเรียนฟ้าทั้ง3แห่งที่ผ่านมา
3: ลูกเหลียงก็ได้รับโอกาสจากบริษัทมิตรผลนะคะซึ่งจะทำให้ลูกเหลียงเองก็จะมีโอกาสทำงานในปีนี้ในพื้นที่นาทิวาสและสงขลานะคะซึ่งก็จะประกอบด้วยสบาย้อยแล้วก็เทพาค่ะก็โครงการใน3วันนี้ค่ะก็จะเป็นโอกาสดีมากๆเลยค่ะที่เราจะได้นำเด็กๆในพื้นที่ทั้ง2จังหวัดนี้นะคะมาเจอกันที่ปัตตานีในครั้งนี้นะคะซึ่งกระบวนการทักษะทั้งหมดเราตั้งใจอยากจะให้เด็กๆที่เข้าร่วมโครงการของเราได้เรียนรู้ทักษะความเป็นผู้นำกระบวนการทักษะชีวิตในโครงการที่เราออกแบบมาค่ะอันนึงคือเราอยากให้เด็กๆได้ย้อนกลับไปดูชีวิตตัวเองว่าที่ผ่านมาเขามีโอกาสวาดกราฟชีวิตถ้ากราฟลงแสดงว่าเป็นช่วงที่มีความทุกข์ถ้ากราฟขึ้นเขากำลังมีความสุขอยู่ดีมากๆถ้ารายชีวิตของเรามีโอกาสได้ทบทวนตัวเองอยู่บ่อยๆและดีมากๆที่จะได้วาดอนาคตของตัวเองว่าเราอยากเป็นอะไรแล้วก็ที่สำคัญคือเราก็ออกแบบเนาะว่าเด็กคนไหนควรจะได้รับการดูแลในรูปแบบไหนเป็นพิเศษเพื่อที่เราจะได้เข้าไปทำงานกับเด็กๆได้อย่างถูกต้องแล้วก็ที่สำคัญจะได้ช่วยทำให้เขารู้สึกว่าชีวิตมันปัญหาที่มันมีอยู่ในชีวิตมันเบาบางหรือถ้ายังว่าฝันอนาคตอยากจะเป็นอะไรพี่ๆก็จะได้มีส่วนเข้าไปช่วยสนับสนุนซัพพอร์ตเพื่อให้เป็นจริงได้ง่ายขึ้นนะคะก็กิจกรรมการชีวิตนอกจากเด็กๆได้ประโยชน์และพี่ๆก็ได้ประโยชน์และที่สำคัญคือได้รู้จักกันมากขึ้นด้วยค่ะ
4: นโยบายของมิตรผลเนี่ยก็ทราบกันอยู่แล้วว่าเราร่วมอยู่ร่วมเจริญนะครับก็คือว่าเราอยู่ได้ชุมชนต้องอยู่ได้นะครับฉะนั้นเราก็เลยให้กลุ่มลูกเหลียงนะครับเข้ามาพัฒนาโรงไฟฟ้าที่เราขยายเพิ่มเติมขึ้นมาเพื่อจะพัฒนาเด็กๆในพื้นที่ของเรานะครับให้มีความเติบโตแล้วก็เป็นเยาวชนที่มีคุณภาพในการพัฒนาพื้นที่ในอนาคตได้นะครับเราก็เลยร่วมกับทางกลุ่มลูกเหลียงนะครับในการร่วมกันจัดกิจกรรมในครั้งนี้นะครับเพื่อให้พัฒนาชุมชนได้อย่างยั่งยืนครับ
2: 3
5: yeah! ความรู้สึกที่ได้อยู่ร่วมค่ายกับลูกๆหลานๆนะครับเห็นพัฒนาการของลูกหลานๆมีความมั่นใจในตัวเองนะครับมีการกล้าที่จะแสดงออกกล้าพูดนะครับซึ่งประเด็นเหล่านี้บ่งชี้ว่าเป็นการที่จะน้องๆมีศักยภาพนะครับมีศักยภาพในการที่จะไปขับเคลื่อนชีวิตตัวเองในอนาคตต่อไปนะครับ

0: ลอดระยะเวลาใน3วันที่ผ่านมานะคะก็จะเห็นว่าค่ายของเราอบอุ่นมากเลยเนาะเพราะว่าตั้งแต่เริ่มต้นนะคะก็จะมีผอ.โรงเรียนเกือบทุกโรงเรียนเลยอยู่กับเราในช่วงพิธีเปิดและพิธีปิดนะคะแล้วก็พี่ๆโดยเฉพาะพี่ก้านนะคะพี่ๆจากกลุ่มบริษัทมิตรผลเนี่ยอยู่กับเราตลอดเวลาเลยโดยเฉพาะในช่วงที่คาลิสโตไลฟ์มานะคะก็เด็กๆตื่นเต้นมากเลยค่ะเพราะว่าทุกคนเนี่ยชอบบอลด้วยแล้วก็ติดตามเขาเป็น FC นะคะก็วิธีการที่เขามาทำงานกับเด็กๆให้ความรู้กับเด็กๆสร้างแรงบันดาลใจก็เป็นส่วนสำคัญมากๆเลยนะที่จะทำให้เด็กๆหลายคนเห็นว่าชีวิตคนเรามันมีหลายเส้นทางมากอยู่ที่เราโฟกัสว่าอยากทำอะไรและพุ่งเป้าไปทำสิ่งนั้นให้สำเร็จในค่ายของเรานะคะเราจะพาเด็กๆไปกินบุฟเฟ่ต์นะคะเนื้อกระทะกันนะคะก็เป็นครั้งแรกของเด็กๆหลายๆคนนะคะเราก็อยากจะตั้งใจทำครั้งแรกของเด็กๆทุกคนอ่ะให้ทุกคนประทับใจและทำให้เห็นว่าตัวเขาอ่ะถูกบ่มเพาะด้วยความรักความอบอุ่นจากพี่ๆทุกคนว้า
1: วผมก็รู้สึกตื่นเต้นมากๆครับที่คุณครูบอกว่าให้มาค่ายอยู่3วัน2คืนเป็นครั้งแรกของผมนะครับที่มาเข้าค่ายแบบนี้รู้สึกดีใจมากๆครับกิจกรรมครั้งนี้ทำให้ผมได้รู้สึกการปรับตัวได้รู้จักเพื่อนๆใหม่ๆผมได้มาครั้งนี้เรียนรู้เรื่องปฏิเสธยาเสพติดเรียนรู้เรื่องการไฟฟ้าผมขอขอบคุณพี่ๆลูกเลี้ยงที่จัดการกิจกรรมครั้งนี้ครับ
2: รู้สึกดีใจเป็นอย่างมากเพราะว่าได้เรียนรู้หลากหลายพี่ๆเขาก็ทำให้เราสนุกไปด้วยค่ะขอบคุณพี่ๆลูกเลี้ยงนะคะที่จัดงานนี้ขึ้นมาเพราะทำให้หนูรู้สึกดีและมีความสนุกสนานมากค่ะ
3: ในทางของโรงไฟฟ้าในกลุ่มมิตรผลนะครับในสโลแกนของเราก็คือร่วมอยู่ร่วมเจริญนะครับในโครงการถ้าเราไปตั้งโครงการที่ไหนเนี่ยก็อยากให้กลุ่มชุมชนหรือว่าน้องๆที่เข้ามาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับผลตอบแทนที่ได้ประสบการณ์จริงๆผมก็เคยทำกิจกรรมกับกลุ่มลูกเหลียงมาแล้วครั้งหนึ่งก็คือในส่วนของโรงไฟฟ้าเบตงกรีนนะครับที่ทำกิจกรรมผ่านมาแล้วก็เห็นน้องๆได้เอาความรู้ตรงนี้เอาไปใช้ประโยชน์นะครับแล้วก็สิ่งที่คาดหวังอีกอย่างนึงก็คือช่วงระยะเวลาปิดเทอมก่อนเปิดเทอมนะครับก็ให้เยาวชนห่างไกลจากสิ่งเสพติดแล้วก็เกมอะไรที่เป็นสิ่งยั่วยุที่เด็กมั่วสุมอยู่ในตอนนี้ครับ
4: จริงๆผู้กำเนิดของมิตรผลเองก็เป็นคนทำเกษตรเองเป็นคนทำไร่อ้อยเองเพราะฉะนั้นเรารู้วิถีของเกษตรอยู่ว่าการอยู่อย่างยั่งยืนการใช้ชีวิตของเกษตรกรเป็นยังไงนะพอขยับมาเป็นอุตสาหกรรมเนี่ยผมว่าปรัชญาตรงนี้มันก็นำมาสู่การดำเนินธุรกิจของมิตรผลมาโดยตลอดว่าเกษตรกรชาวไร่ต้องอยู่ได้นะฮะอุตสาหกรรมก็อยู่ได้ก็จะต้องพึ่งพากันก็เป็นที่มาของคำว่าที่เราใช้กันอยู่โดยตลอดว่าร่วมอยู่ร่วมเจริญนะของเราเองในมิตรผลที่เราลงมาภาคใต้เนี่ยจริงๆมันก็ขยายมาจากเราถนัดในเรื่องของโรงไฟฟ้าที่ทำมาจากไบโอแมสนะครับจริงๆต้องขอบคุณทั้งทีมงานนะผมว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ไม่ง่ายในการที่จะทำให้ทั้งเด็กๆเปิดใจให้ทุกคนนะทีมงานก็ต้องเปิดใจผมว่าทีมงานเก่งที่ทำเรื่องตรงนี้ขึ้นมานะอันที่สองผมว่าพอเราได้รู้ปัญหาแล้วก็เข้าใจตัวตนของเราเองแล้วเนี่ยมันจะนำไปสู่การที่มีสติมีความยั้งคิดมีการวิเคราะห์แล้วมันก็จะสู่การคิดอย่างรอบคอบแล้วก็มันก็จะเกิดการพัฒนา
0: สิ่งที่พี่ให้ก็อยากจะให้เป็นของขวัญเพื่อให้เป็นกำลังใจทุกคนได้ไปต่อสู้ชีวิตและทำเส้นทางชีวิตให้เป็นจริงที่สำคัญเมื่อไหร่ที่เราผ่านโครงการนี้แล้วเรามั่นใจว่าอย่างน้อยอ่ะเรามีความรู้สึกเป็นฮีโร่เล็กๆในใจแต่ถ้าใครเปล่งประกายขึ้นมาเป็นฮีโร่เพื่อไปช่วยคนอื่นต่อถือว่าโครงการนี้ก็จะยิ่งสำเร็จและรู้สึกภูมิใจมากขึ้นค่ะ

ขอน้อมส่งเสด็จสู่สวงสวรรค์สองจาบันกันแสงสร้อยละห้อยหาพระแม่ไทยองค์สิริกิติ์วิจิตราเศร้าโศกาสวรรคตบททบง

ขอน้อมเกล้าอภิวันมิ่งขวัญล่าขอน้อมเกล้าน้อมวันทาอานิสงส์ศิรกรานประนตนาถบาทพระองค์ทะธรรมรงสถิตไทยไทยนิรันสถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการพนักงานราชการและเจ้าหน้าที่สถานีโทรทัศน์ NBT ภาคใต้

0: เดี๋ยววันนี้จะใส่เที่ยวให้ดูว่าใส่แล้วก็มีสไตล์เที่ยวสามวัฒนธรรมแฟชั่นท้องถิ่นก็เอาอยู่เที่ยวแบบสายธรรมชาติก็ฟีลกู๊ดใครก็ใส่ได้
1: สนุกได้ทุกที่ทุกวัน
2: ก็คนไทยรักการปรุงต่อไปนี้การปรุงจะเปลี่ยนไปตลอดกาลสสสขอแนะนำเปลี่ยนปรุงเพื่อเปลี่ยนแปลงพวงเครื่องปรุงที่เฮลตี้ที่สุดในโลกพร้อมช่วยให้คนไทยลดพฤติกรรมการปรุงเพราะในอาหารทั่วไปมีการใส่เครื่องปรุงมาเยอะอยู่แล้วงั้นลองเปลี่ยนพฤติกรรมปรุงให้น้อยที่สุดเท่าที่จะทำได้แบบนี้หรือดีที่สุดคือไม่ปรุงเลยเพียง3สัปดาห์ร่างกายจะเริ่มชินแล้ววันนั้นอาหารจะอร่อยได้แม้ไม่ต้องปรุงเพิ่มบอกลาพวงเครื่องปรุงพร้อมลาโรค NCD หรือเหล่าโรคไม่ติดต่อเรื้อรังความสุขขภาพดีของคนไทยก็เพิ่มได้ทั้งประเทศลดปรุงลดโรคจากสสส

คุณผู้ชมคะปัจจุบันท้องทะเลไทยได้รับผลกระทบจากหลายสาเหตุค่ะไม่ว่าจะเป็นมลพิษต่างๆที่ปล่อยลงสู่ทะเลขยะพลาสติกหรือการทำประมงที่ไม่เหมาะสมค่ะสิ่งเหล่านี้ทำให้ท้องทะเลไทยเสื่อมโทรมลงไปทุกวันหลายหน่วยงานเริ่มเล็งเห็นความสำคัญเริ่มกลับมารณรงค์ในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางทะเลเพิ่มมากขึ้นและวันนี้รายการโลกสวยด้วยสิ่งแวดล้อมพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่อำเภอเกาะสมุยค่ะเรามาดูกันว่าที่นี่มีโครงการหรือมีกิจกรรมอะไรบ้างที่ช่วยรณรงค์และก็อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางทะเลเดี๋ยวไปดูพร้อมๆกันเลยค่ะ

0: และตอนนี้เราก็อยู่กับครูไก่ค่ะผู้ที่ริเริ่มในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางทะเลค่ะสวัสดีค่ะครูไก่
1: สวัสดีครับ
0: อยากทราบว่าที่นี่ค่ะเขามีโครงการหรือมีอะไรเกี่ยวกับรักษาสิ่งแวดล้อมทางทะเลบ้างไหมคะ
1: ครับก็นอกจากที่ส่วนที่ชุมชนก็ดูแลกันเองเนี่ยตอนนี้เราได้รับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยรามคำแหงนะครับโดยเป็นทุนของคอแดปซึ่งเป็นทุนของกลุ่มประเทศที่เขาพัฒนาแล้วเนี่ยในการให้ทุนเราโชคดีมากตรงที่ว่าเป็นทุนที่ไม่กี่ประเทศในโลกที่ได้ในประเทศไทยเรามีแค่โครงการนี้โครงการเดียวในการที่จะมาดูแลของสิ่งแวดล้อมซึ่งเนี่ยเราจะเลือกในเรื่องของการฟื้นฟูแนวปะการังนะครับโดยการที่จะคัดเลือกตัวปะการังนะครับที่มีความทนทานต่อสภาพแวดล้อมสูงเนี่ยนะนำมาขยายนำมาอนุบาลแล้วก็นำมาที่จะทำให้เขาเจริญเติบโตต่อครับคุณครับ
0: อันนี้คือเป็นโครงการที่ฟื้นฟูปะการังใช่ไหม
1: ฟื้นฟูปะการังก็เป็นหนึ่งในกิจกรรมโครงการที่ทางชุมชนเนี่ยทำมาหลายๆอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นของการสร้างบ้านให้สัตว์น้ำอะไรต่างๆหลายๆอย่างแต่ว่าโครงการนี้เราได้รับทุนสนับสนุนที่ทางมหาวิทยาลัยรามคำแหงเนี่ยทำร่วมกับชุมชนทำร่วมกับส่วนท้องถิ่นทำร่วมกับผู้ประกอบการทางการท่องเที่ยวแล้วก็กลุ่มนักอนุรักษ์ในพื้นที่รวมถึงอาสาสมัครต่างๆด้วยครับ
0: ค่ะแล้วที่มาทำไมอยู่ๆปุ๊บเขารู้สึกว่าเล็งเห็นว่าต้องมาใช้ที่นี่ที่มาคือมียังไงบ้างคะ
1: คือเกาะสมุยเนี่ยเราได้ชื่อเรื่องของความเป็นธรรมชาติค่อนข้างสูงนะครับแล้วก็ทรัพยากรยังอุดมสมบูรณ์นะครับถึงแม้จะมีการใช้ประโยชน์ไปค่อนข้างสูงแล้วก็ถ้าเกิดว่ามันมีการดูแลที่ดีนะครับก็น่าจะทำให้คงความสวยงามระดับโลกต่อไปได้นะครับยิ่งประกอบกับทางเกาะสมุยเนี่ยเรามีกลุ่มชุมชนน
0: ะคร
1: ับในการที่จะดูแลเรื่องของแวดล้อมมีการจับกลุ่มกันมีใช้เด็กเยาวชนมาทำงานร่วมกันนะครับก็น่าจะเป็นโอกาสดีในการที่จะสร้างคุณค่านะและสร้างมูลค่าและมีการต่อยอดไปในส่วนอื่นๆอย่างเช่นการท่องเที่ยวเชิงฟื้นสร้างรีเจเนเรทีฟทัวริซึมอะไรแบบนี้ครับ
0: ค่ะแล้วพอเหมือนที่ครูไก่บอกว่าเราเอาองค์การมาลงแล้วมีหลายหน่วยเข้ามาร่วมกันมีอะไรบ้างคะหน่วยไหนที่เข้ามาร่วมมือตรงนี้บ้าง
1: ครับก็อันดับแรกเลยก็จะเป็นส่วนของกลุ่มชุมชนนะครับที่มีผู้นำนะครับในท้องที่เนี่ยรวมกลุ่มกันหลายๆกลุ่มนะครับแล้วก็มีกลุ่มของกลุ่มของการศึกษานะครับกลุ่มของนักเรียนนะครับกลุ่มของชาวประมงนะครับก็มาร่วมทำกันนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือมีภาคส่วนที่ทางมหาวิทยาลัยรามแหงเนี่ยเขาก็มี
0: บูรณาการมา
1: บูรณาการมา
0: ก็ถือว่าหลายภาคส่วนเลยแล้วระยะเวลาของโครงการนี้คือมีระยะเวลานานเท่าไหร่หรือต้องต่อเนื่องยังไงไหมคะ
1: ระยะเวลาโครงการจริงๆเนี่ย1ปีจะสิ้นสุดปี70แต่ว่าทางมหาวิทยาลัยรามแหงแล้วก็ภาคีเนี่ยก็จะมีการติดตามมีการคืนข้อมูลมีการส่งมอบผลงานการวิจัยและก็เป็นพี่เลี้ยงต่อเนื่องในไม่ว่าจะเป็นการสร้างนักดำน้ำตอนนี้เพิ่งเสร็จไปเมื่อวานเองนะครับวันนี้จะสอบทฤษฎีกันเราสร้างนักดำน้ำเพื่ออนุรักษ์ขึ้นมาเพราะฉะนั้นเนี่ยต่อไปเกาะสมุยก็จะมีทีมนักดำน้ำเพื่ออนุรักษ์เป็นของตัวเองในการที่จะดูแลในการปลูกฟื้นฟูปะการังทำบ้านปลาอะไรต่างเก็บขยะใต้น้ำหรือว่าทำงานฟื้นฟูร่วมกันในงานต่างๆได้นะครับ
0: ก็คือจะเป็นกลุ่มเลย
1: ใช่ครับผมแล้วก็จะหลังจากกลุ่มแรกแล้วเนี่ยก็เดี๋ยวต่อไปก็จะมีการสร้างเพิ่มขึ้นอีกหลายๆกลุ่มเพื่อจะให้เป็นทีมใหญ่และทำงานนอกจากทำงานในพื้นที่เกาะสมุยก็สามารถที่จะร่วมกับทีมนอกพื้นที่ได
0: ้ก็คือครูไก่เป็นคนที่สอนเด็กๆดำน้ำด้วยใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับผม
0: อันนี้เราคัดเลือกหรือเรายังไงคะกว่าจะได้มาเป็นกลุ่มดำน้ำอย่างนี้คะ
1: ก็เราเริ่มจากกลุ่มที่เขาทำบ้านปลากันด้วยก่อนนะครับเวลามีเวลาว่างจากการเรียนการทำงานเนี่ยก็มารวมกันทำบ้านปลารวมกันเป็นผู้ช่วยนักวิจัยเวลามีทางมหาวิทยาลัยมีทางบริษัทเอกชนเข้ามาช่วยทำงานเนี่ยเขามาช่วยกันพอเรารู้แล้วว่าเขามีความตั้งใจมีใจรักและมีเวลาในการที่จะทำให้เนี่ยนะครับก็ทางตัวแทนของชุมชนก็คัดเลือกมาเป็นกลุ่มแรกนะครับ4คนหน้าคนในการที่จะมาเรียนนะครับพอหลังจากได้กลุ่มนี้แล้วเนี่ยต่อไปก็ค่อยต่อยอด
0: เพิ่ม
1: มาระดับความสามารถของเขาเพิ่มขึ้นแล้วก็รับรุ่นใหม่ๆเข้ามา
0: คิดว่าจะต่อยอดจากโครงการนี้ไปในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางทะเลหรือสิ่งแวดล้อมอื่นๆในเกาะสมุยยังไงได้บ้างคะ
1: เริ่มจากการที่เราจะให้คนในพื้นที่เนี่ยเห็นคุณค่าก่อนพอเห็นคุณค่าว่าความสําคัญของระบบนิเวศทางทะเลนะถ้ามีปะการังมันก็ทะเลมีความสวยงามมีนักท่องเที่ยวมีอาหารทะเลกินนะครับแล้วก็สามารถที่จะสร้างรายได้สร้างมูลค่านอกจากคุณค่าแล้วเนี่ยพอเขาเห็นประโยชน์ตรงนี้แล้วเนี่ยมันก็จะขยายผลในการสร้างคนให้มากขึ้นนะครับจากที่มีกลุ่มนึงแค่ไม่กี่สิบคนอาจจะขยายไปทั้งเกาะทุกมุมทุกส่วนทุกอ่าวของเกาะแล้วเชื่อมกับพื้นที่ต่อเนื่องอย่างเช่นบางส่วนของฝั่งบางส่วนของเกาะพังงานของเกาะเต่าอะไรต่างพวกนี้นะครับซึ่งก็ทำงานแล้วก็อย่างผมเองเนี่ยผมก็ ทำกิจกรรมอนุรักษ์ของทั้งประเทศอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยก็สามารถที่จะทำงานร่วมกันแล้วก็แลกเปลี่ยนองค์ความรู้แล้วก็เอาเครือข่ายเนี่ยมาทำงานร่วมกันได้ครับ
0: อืมค่ะก็ถือว่าเป็นสิ่งที่สามารถต่อยอดไปได้แล้วก็ในเรื่องของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมคือไม่สามารถทำคนเดียวได้ด้วยต้องทำร่วมกันหลายภาคส่วน
1: ใช่ครับเพราะว่าสิ่งแวดล้อมเนี่ยมันเป็นเกี่ยวข้องกับทุกภาคส่วนแล้วคนใช้ประโยชน์คนที่จะมามีส่วนร่วมเนี่ยต้องช่วยกันหลายคนบ้างเลยเราทำคนเดียวไม่ได้แน่นอนและไม่จำกัดเฉพาะคนในพื้นที่นะครับหน่วยงานต่างๆหรือคนนอกพื้นที่ก็สามารถที่จะมาช่วยกันได้
0: รวมถึงนักท่องเที่ยวด้วย
1: ตัวนักท่องเที่ยวสำคัญเลยเพราะว่าเป้าหมายปลายทางของเราเนี่ยนะครับพอเราทำแล้วเนี่ยกิจกรรมที่เราทำจะเป็นกิจกรรมหนึ่งที่เราเอาไปขายเป็นโปรแกรมในการที่ท่องเที่ยวเชิงพื้นสร้างท
0: ่
1: องเที่ยวเพื่อการอนุรักษ์ท่องเที่ยวเพื่อสร้างคุณภาพที่ดีของสิ่งแวดล้อมต่างๆซึ่งมันจะเป็นขั้นกว่าของการท่องเที่ยวเพื่อเขาเรียกว่าเชิงนิเวศนะครับเราเมื่อก่อนเนี่ยเราท่องเที่ยวแค่ลดผลกระทบเราก็โอเคแล้วแต่ตอนนี้มากกว่าคือยิ่งท่องเที่ยวสิ่งแวดล้อมต้องดีขึ้นมาช่วยกันสร้างมาช่วยกันฟื้นนะครับและตอนนี้ก็จะเป็นเรื่องของการท่องเที่ยวคาร์บอนต่ำด้วย
0: ค่ะได้เห็นที่มาได้เห็นความร่วมมือร่วมแรงร่วมใจแล้วก็คือน่าชื่นชมมากเลยที่มีความเข้มแข็งอย่างนี้ค่ะ
1: ค
0: ุณผู้ชมคะถ้าเกิดไม่มีความร่วมมือร่วมแรงร่วมใจกับคนที่เป็นมีเป้าหมายเดียวกันนะในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางทะเลโครงการนี้ก็ไม่อาจจะสำเร็จได้ค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะว่าในชุมชนมีกลุ่มที่สามารถต่อยอดต่อโครงการนี้ไปยังไงบ้างเดี๋ยวไปชมกันเลยค่ะ

0: ตอนนี้เราก็มาอยู่กับพี่แม่คาหนึ่งในสมาชิกที่อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางทะเลค่ะของที่นี่ค่ะสวัสดีค่ะพี่แม็ก
1: สวัสดีค่ะพี่แม็กนะคะยุภาพรวานิเจริญค่ะพี่เป็นสมาชิกของกลุ่มอนุรักษ์ท้องทะเลของกรมทรัพยากรทางทะเลค่ะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แล้วเริ่มจากพี่ไปประชุม21เกาะทั่วประเทศที่เกาะเต่านะคะเราก็ในการประชุมได้มีของบริษัทวินิจฉัยเข้ามาบรรยายแล้วคือพี่ก็สนใจเพราะว่าเราอยู่แหลมสนแล้วชายทะเลที่ตรงหลังบ้านเราเนี่ยค่ะจะมีหญ้าทะเลเป็นแหล่งหญ้าทะเลเลยมีต้นโกงกลางมีต้นเทียนคือกุ้งหอยปูปลาอุดมสมบูรณ์มากแต่อยู่ในหาดเฉวงเป็นที่นักท่องเที่ยวมากมันก็ตามมาด้วยคือแรงงานตอนเย็นก็จะลงไปย่ำแล้วก็ไปหาปูกุ้งหอยปูปลาโขดหินเขาลือคือมีปลาตัวเล็กๆแต่ไม่มีปลาตัวใหญ
0: ่
1: คือพี่คิดว่าอันเนี้ยคือปัญหายิ่งช่วงโควิดทุกคนไม่มีงานทำ
0: ค่ะ
1: อาหารไม่มี
0: ค่ะ
1: มาหากุ้งหอยปูปลาจนเกือบจะไม่เหลือเลยค่ะตัวเล็กตัวน้อย
0: พี่เห็นปัญหาว่าสิ่งที่ที่เราอยู่แล้วมันถูกเหมือนกับกึ่งๆเหมือนทำลายไปทีละนิดทีละนิดคือเหมือนกับอาจจะแบบไปจับปลาแต่อาจจะใช้วิธีไม่เหมาะสมหรืออาจจะไม่ได้ดูตามฤดูกาลจนพี่เห็นว่ามันเริ่มค่อยๆเสื่อมไปอย่างนี้ใช่ไหมคะ
1: แต่พี่คิดว่าคือเป็นความต้องการด้านอาหารคือทำไมมันก็ต้องเคยมีมามันก็ต้องเป็นไปเหมือนเดิมได้ใช
0: ่
1: ไหมโดยที่ว่าถ้าเกิดคนช่วยกันเยอะๆมันอาจจะได้เยอะกว่าเดิมอันนี้ครั้งนี้ก็คือได้ของคุณครูระดาของกศน.ได้มาให้นักเรียนมาแล้วเชื่อมโยงไปถึงในผู้ต้องขังในเรือนจำเกาะสมุยดังที่เห็นเป็นเชือกอันนี้เป็นฝีมือของในเรือนจำสมุยค่ะแล้วก็การทำของวินิจฉัยของอาจารย์ประสานนะคะได้คิดค้นทำโดมบ้านปลาแล้วก็มาวางในที่ต่อยอดจากของกรมทรัพยากรกรมทรัพยากรมาทำแบบเป็นปะการังเทียมในแท่งเหล็กนะคะตลอดแนวปะการังตรงแหลมสนจนถึงเกาะมัดหลัง
0: ค
1: ือเป็นอาณาจักรที่กว้างมากค่ะ
0: แล้วโครงการต่างๆที่เขาทำมาเนี่ยค่ะทางกลุ่มเราได้ต่อยอดหรื

0: ไปบอกต่อคนในชุมชนยังไงบ้างคะให้เขาตระหนักถึงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างเงี้ยค่ะ
1: คือชาวประมงเองอ่ะคือพี่เข้าใจคือชาวประมงเขามีอาชีพคือก็รายได้เขาต้องจากเหมือนทำมาหากิน
0: ค่ะ
1: อาจจะหาเช้าเย็นค่ำหาค่ำกินตอนเช้าอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะเขาก็ไม่มีเวลาที่พยายามอนุรักษ์แต่เขาก็ช่วยดูเวลาของกรมมาวางทุ่นวางแนวปะการังอะไรไว้ก็ช่วยกันดูแลสอดส่องไม่ให้เรือลำอื่นที่มาจากท้องที่อื่นอ่ะเข้ามาเลยในเขตอนุรักษ์ของเราประมาณนี้นะคะแล้วก็วันที่หนึ่งวันที่สองเขามีการแข่งตกปลาที่อ่ะดีใจมากนะคะที่ทุกลำ20กว่าลำเขาได้ปลาตัวโตๆกันตกปลาได้ตัวโต
0: แล้วคือเราเห็นแล้วว่ามันก็คือฟื้นฟูมาจากที่จากแต่ก่อนที่เคยห่างหายไปเคยหาได้ยากตอนนี้ก็คือเริ่มฟื้นกลับมาแล้ว
1: ค่ะ
0: ไหมคะแล้วชุมชนได้ต่อยอดโครงการอื่นๆอีกไหมคะนอกจากที่ในเรื่องของการสร้างจิตสำนึกให้คนในชุมชนแล้วก็ชาวประมงอย่างนี้ค่ะมีโครงการอะไรอีกไหมคะ
1: ค่ะตอนนี้ก็มีของในเรือนในเรือนจำสมุยนะคะ
0: ผู้
1: ต้องขังได้ทำโดมตอนนี้เราทำได้ประมาณ70กว่าโดม
0: ค่ะ
1: แล้วมีน้องๆของอาจารย์ของมหาวิทยาลัยรามคำแหงนะคะก
0: ็
1: จะมาสอนต่อยอดคือให้เมื่อก่อนทำแต่โดยเราไม่มีนักดำน้ำก็เราเตรียมโดมเตรียมอะไรทำไว้แต่เราไม่มีคนที่จะ
0: เอาไปวาง
1: ให้เรา
0: ค่ะ
1: ก็เลยมหาวิทยาลัยรามคำแหงเข้ามาทำโครงการปะการังที่มันแข็งแรงกว่าเพราะเขามองเห็นว่าตอนนี้โลกร้อนขึ้นโลกร้อนขึ้นแล้วก็ปะการังเขาหูกวางที่ปลูกกันแล้วดูสวยงามอย่างเงี้ยค่ะมันจะเซนซิทีฟจะฟอกขาวเยอะอย่างช่วงตรงเนี้ยค่ะช่วงที่ว่าปลูกไว้ประมาณ3เมตรถึง5เมตรอ่ะจะเหลือไม่เหลือสัก 10% แต่ที่ฟาร์มลึกประมาณ6เมตรถึง9เมตรจะรอดประมาณ 90% อย่าง
0: น
1: ี้ค่ะ
0: ก็เลยเห็นความตรงนี้เห็นปัญหาตรงนี้ก็คือมาทําโดมปะการังเทียมด้วยใช่มั้ยคะอันนี
1: ้โดมปะการังแล้วเราก็จะรู้แล้วว่าจุดไหนที่เราจะวางแล้วปะการังก็จะมีความแข็งแรงแล้วอยู่ได้ยั่งยืนนะคะก็เลยของมหาวิทยาลัยเขาเน้นปะการังที่ที่ตัวที่แข็งแรงค่ะไปเก็บจากที่ในที่ปะการังรังตายเหมือนว่าเป็นพ่อขาวเยอะก็เอาตัวนั้นมาเพื่อมาเพาะพันธุ์ต่อเหม
0: ือ
1: นเราจะได้เป็นปะการังที่แข็งแรงขึ้นประมาณนี้ค่ะ
0: บางทีอาจจะไม่เห็นภาพแต่ว่าเราอยากจะไปดูว่าวิธีการทำโดมปะการังเทียมหรือที่เขาเรียกว่าไปฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมใต้ทะเลจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูวิธีการทำโดมปะการังเทียมได้ใช่ไหมคะ
1: ดีค่ะได้ค่ะ
0: เดี๋ยวเราไปดูกันค่ะว่าการทำโดมปะการังเทียมเขาทำยังไงกันบ้างค่ะไปกันเลยค่ะ

0: การอนุรักษ์ทรัพยากรใต้ท้องทะเลมีหลากหลายวิธีแต่กลุ่มนี้ใช้วิธีการสร้างบ้านปลาทำโดมปะการังเทียมนำไปวางใต้ทะเลเพื่อให้ปลาและสัตว์น้ำต่างๆเข้าไปอาศัยทดแทนปะการังธรรมชาติที่เสื่อมโทรมไปเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทำโดมปะการังเทียมกันค่ะว่าจะมีวิธีทำอย่างไรกันบ้างและตอนนี้เราก็มาอยู่กับคุณครูระดาค่ะผู้ที่สอนเด็กๆทำโดมปะการังเทียมของที่นี่ค่ะสวัสดีค่ะคุณครู
1: สวัสดีค่ะ
0: เมื่อกี้เราเห็นว่าเป็นโดมปะการังเทียมเนี่ยคุณครูก็แนะนำเด็กๆให้เด็กๆได้ทำกันใช่ไหมคะอันนี้มันต่อยอดมาจากยังไงบ้างคะ
1: ค่ะก็ต้องขอบคุณทางพี่ยุพาพรวานิจเจริญนะคะหรือว่าพี่แม็กตอนนั้นได้รับการประสานไปจากพี่แม็กนะคะว่าให้นำนักศึกษาเนี่ยมาร่วมกิจกรรมก็คือการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลค่ะการไปวางโดมปะการังให้กับปะการังฟื้นฟูสภาพของสิ่งแวดล้อมของอำเภอเกาะสมุยเรานี่แหละค่ะก็เลยนำเด็กนักศึกษามาชุดหนึ่งและพอมานี่แหละค่ะก็คือเป็นแรงบันดาลใจก็คือเราเห็นแล้วเรามีความรู้สึกว่ามันคือสิ่งที่ดีแล้วก็มันเป็นสิ่งที่เราอยากจะต่อยอดเพื่อที่จะทำกิจกรรมร่วมกับชุมชนตรงนี้ค่ะพี่ก็เลยได้นำสิ่งที่พี่มาพบเห็นนี่แหละไปนำเสนอท่านผู้บริหารและก็ได้รับการสนับสนุนเสมอมานะคะหลังจากนั้นพี่ก็นำเด็กมาเพื่อที่จะมาเรียนรู้ในส่วนของการทำโดมปะการังให้กับนักศึกษาโซนตรงนี้ก็จะเป็นโซน

0: ตำบลบ่อผุดค่ะน้องๆจากบ่อผุดและก็หัดงามที่มาร่วมกันทําเรียนรู้และก็จะไม่ใช่เฉพาะเรียนรู้แค่การทําโดมปะการังเท่านั้นนะคะยังมีนักศึกษาของเราที่ไปวางลงทะเลไปวางร่วมกับพี่ๆนักอนุรักษ์อ่ะค่ะค่ะและก็เรียนดำน้ำด้วยซึ่งตอนนี้ก็กำลังเรียนอยู่กับทางมหาวิทยาลัยรามคำแหงซึ่งก็เป็นโอกาสดีๆพี่มองแบบนั้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งนักศึกษาของสกรเนี่ยเรารู้ว่านักศึกษาสกรนี่ส่วนใหญ่จะเป็นน้องๆที่ขาดโอกาสนะคะแต่ว่าเราทำยังไงที่ให้เด็กเหล่านี้ล่ะค่ะมีคุณค่าในตัวเองและก็ช่วยเหลือสังคมโดยพี่จะสอนเด็กกลุ่มนี้ว่าเราไม่ได้ยึดของค่าของเงินเสมอไปเรารู้ว่าเงินมันจำเป็นต่อการดำเนินชีวิตแต่สุดท้ายแล้วการที่เราได้ทำอะไรเพื่อสังคมอันนี้มันสำคัญยิ่งกว่าเราก็นำนักศึกษากลุ่มนี้แหละค่ะมาร่วมด้วยช่วยกันในการทำดูปะการังและก็ต่อยอดให้กับชุมชนและก็ที่สำคัญก็คือการได้อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลด้วยค่ะ
1: ก็คือว่าเราได้มาสอนน้องๆให้ได้ทำเพื่อดมปะการังนี่ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่มีคุณค่า
0: ใช่ค่ะ
1: เราได้รับการสนับสนุนหรือว่าร่วมมือจากหน่วยงานไหนไหมคะที่การทำอุปกรณ์หรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: ค่ะก็จะเป็นของวินิจัยแล้วก็ของทางพี่แม็กเองนี่แหละค่ะจริงๆแล้วคือเราทำงานกันมาอย่างต่อเนื่องค่ะตั้งแต่เริ่มจากใช้อวนเชือกยักษ์เนี่ยที่เป็นอวนทะเลอะค่ะมาทำเป็นผลิตภัณฑ์ซึ่งเราได้รับรางวัลชนะเลิศระดับจังหวัดนะคะแล้วก็เป็นผลิตภัณฑ์ชุมชนต้นแบบระดับประเทศ
1: อ
0: ันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของการนำอวนจากเชือกอวนชาวประมงเนี่ยมาทำเป็นผลิตภัณฑ์กระเป๋าทำเปลทำรถขยะต่างๆเนี่ยค่ะทำให้มันเพิ่มมูลค่ามากขึ้นและพอมีกิจกรรมดีๆนี้เราก็มีเครือข่ายคือของทางสกรเองเนี่ยค่ะก็จะมีนักศึกษาที่เป็นนักโทษในเรือนจำผู้ต้องขังในเรือนจำเนี่ยแล้วเราก็ประสานกันแล้วก็มาเป็นเครือข่ายได้ในเรือนจำอำเภอเกาะสมุยด้วยโดยมีพี่แม็กเป็นตัวประสานเป็นคนประสานเป็นศูนย์กลางตรงนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่มันมีคุณค่ามากๆเชื่อว่าวันนี้นะคะเราทำประโยชน์เพื่อสังคมโดยเฉพาะอย่างยิ่งอำเภอเกาะสมุยของเราเนี่ยเป็นอำเภอที่มีทรัพยากรธรรมชาติที่สมบูรณ์อยู่แล้วแล้วก็เป็นอันดับหนึ่งของการท่องเที่ยวระดับโลกด้วยตอนนี้และเยาวชนกลุ่มนี้แหละมันเป็นกำลังสำคัญของชุมชนต่อไปถ้าวันนี้ขาดเยาวชนที่จะมาเติมเต็มตรงนี้ค่ะพอรุ่นพี่เนี่ยรุ่นพี่แม็กว่าล่วงลับไปเนี่ยเราก็ไม่มีใครต่อยอดแล้วเราก็เลยจำเป็นที่จะต้องมา
1: สร้าง
0: ใช่ค่ะสร้างตัวแทนให้เขารู้จักรักสังคมรู้จักรักชุมชนที่เขาอยู่และหวงแหนผืนแผ่นดินตรงนี้ที่เขาทำมาหากินไม่ว่าเขาจะมาจากที่ไหนค่ะบางคนไม่ได้เป็นลูกหลานของอำเภอเกาะสมุยแต่เขาเมื่อมาทำมาหากินที่นี่แล้วเท่ากับว่าเขาคือคนของอำเภอเกาะสมุยที่ต้องรักและหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติของที่นี่ค่ะ
1: คือวิธีการคือไม่ได้เชิงบังคับแต่ว่าเราทำให้เห็นแล้วก็เหมือนกับชวนกันมาทำเพื่อสร้างคุณค่าตรงนี้จนเขาบางทีเขารู้สึกตระหนักเองว่าเอ้ยเรามาอยู่ที่นี่เราก็ต้องร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการอนุรักษ์ด้วยใช่ไหมระยะเวลาที่เราสอนน้องๆมากี่ปีแล้วคะโครงการนี้ได้ทำ
0: มาประมาณ2ปีแล้วค่ะ
1: แล้วมีแผนต่อเนื่องจะต่อยอดไปยังไงบ้างไหมคะ
0: ค่ะก็คือสำหรับแผนต่อเนื่องต่อยอดเนี้ยแน่นอนนะคะเพราะว่าเราเห็นแล้วว่ามันได้ผลอย่างน้อยคือการทำโดมปะการังเนี่ยเราเอาไปวางในทะเลใช่ไหมคะไม่ใช่เฉพาะปะการังเท่านั้นที่จะงอกงามที่จะทำให้ระบบนิเวศทางทะเลดีขึ้นแต่ว่าปุ้งหอยปูปลาตัวเล็กๆมันก็จะเป็นการอนุบาลสัตว์น้ำ
1: มันเป็นบ้านของเขาม
0: ันเป็นบ้านของเขาด้วยเหมือนเราไปสร้างบ้านให้กับสัตว์ในทะเลเนี่ยค่ะมันก็เลยรู้สึกว่าวันนี้เนี่ยมันเป็นความภูมิใจค่ะและครูก็เชื่อว่ามันไม่ใช่เฉพาะความภูมิใจของครูมันเป็นความภูมิใจร่วมกันทั้งนักศึกษาทั้งครูและก็ชุมชนอันนี้คือสิ่งที่สำคัญและนักท่องเที่ยวที่มาบางครั้งนะคะเวลาไปเนี่ยเขาก็มาร่วมด้วยอันนี้ก็เป็นการถ่ายทอดเป็นการนะคะทำให้เขาเห็นว่าเขาไม่ได้มาแค่เสพความสุขเท่านั้นแต่เขาสามารถที่จะมาร่วมด้วยช่วยกันได้อันนี้ต่อยอดแน่นอนค่ะต่อยอดและก็จะเพิ่มนักศึกษามากขึ้น
1: ค่ะแล้วสิ่งที่น้องๆเขาทำเนี่ยถ้าคิดเป็นปริมาณที่เราไปวางประมาณกี่อันได้คะโดม
0: หลายร้อยแล้วค่ะเป็นร้อย
1: คือเห็นเป็นรูปธรรมเลยว่าหลังจากที่เราได้เอาโดมปะการังเทียมเนี่ยไปวางเหมือนที่คุณครูบอกว่าน้องๆที่เป็นสัตว์น้ำเล็กๆเขาก็ได้ไปเป็นเหมือนบ้านแล้วก็เป็นที่อนุบาลของเขา
0: แล้วก็เราก็จะมีปริมาณเพิ่มมากขึ้นด้วยค่ะเพราะเขาไม่ได้ถูกจับไปใช่ไหมคะเขาก็สามารถที่จะ
1: เป็นตัวหลบไว้ก่อน
0: หลบไว้ก่อนแล้วก็สามารถขยายพันธุ์แล้วก็สร้างความสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจให้กับชาวประมงอันนี
1: ้ค่ะนอกจากให้น้องๆเขาทำโดมปะการังเทียมแล้วค่ะเราทำงานยังไงกับชุมชนหรือชาวประมงที่เขาต้องทำมาหากินตรงนี้ค่ะด้านอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางทะเล
0: ค่ะนอกจากจะในส่วนของการทำโดมปะการังแล้วนะคะเราก็จะมีการเก็บขยะใช่ค่ะเราจะร่วมด้วยช่วยกันไม่ว่าจะเป็นในส่วนของวันที่มันเป็นวันสำคัญเช่นวันสิ่งแวดล้อมอะไรแบบนี้หรือว่าเป็นวันปกติที่เราได้รับการประสานไปนะคะหรือเราเองก็มีโครงการสืบสานปณิธานแม่ของแผ่นดินนะคะและก็มีโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและสมบัติของชาติทางทะเลซึ่งสกร.ระดับอำเภอเกาะสมุยเนี่ยเราทำอย่างต่อเนื่องกันอยู่แล้วค่ะ
1: ค่ะก็คือเป็นสิ่งที่เราไม่ได้หยุดเลยในการขับเคลื่อนในเรื่องของสิ่งแวดล้อมทางทะเล
0: ใช่ค่ะ
1: อยากให้คุณครูฝากถึงคนที่มาเที่ยวก็ได้หรือว่าคนที่อยู่ในเกาะสมุยเองที่จะให้ตระหนักถึงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางทะเลให้คงอยู่ตลอดไปต้องทำยังไงบ้างอยากให้ฝากถึงผู้ที่ชมอยู่ค่ะ
0: ค่ะสำหรับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลนะคะของอำเภอเกาะสมุยอย่างที่เราทราบกันดีว่ามันเป็นสมบัติที่มันล้ำค่ามากๆนะคะสำหรับทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลของอำเภอเกาะสมุยอยากให้นักท่องเที่ยวหรือว่าคนที่เป็นประชากรแฝงหรือแม้แต่คนที่อยู่ในพื้นที่อำเภอเกาะสมุยเองรู้จักรักและหวงแหนธรรมชาติไม่ใช่เพื่อวันนี้นะคะแต่เพื่อลูกหลานของเราในอนาคตข้างหน้าด้วยอยากให้เกาะสมุยเป็นหาดสวรรค์เป็นเกาะแห่งเสรีภาพที่คนมาเที่ยวแล้วได้ทั้งความประทับใจกลับไปและก็ได้อนุรักษ์ร่วมกันด้วยค่ะ
1: ค่ะใครมาเที่ยวก็คือรู้สึกเที่ยวไปแล้วก็ภูมิใจด้วยว่าเราเป็นส่วนหนึ่งในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
0: ใช่ค่ะ
1: เดี๋ยวขออนุญาตให้คุณครูพาไปดูว่าวิธีการทำโดมปะการังเทียมเขาทำยังไงมีขั้นตอนอะไรบ้าง
0: ได้ค่ะ
1: เดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะ

0: ผมนักศึกษาสกลผมรู้สึกภูมิใจมากได้เป็นส่วนหนึ่งของการอนุรักษ์ธรรมชาติและก็ปะการังแล้วก็ได้ทําทุกอย่างเพื่ออนุรักษ์ธรรมชาติของปะการังครับกิจกรรมที่ผมทํานะครับทําโดมเพื่อเอาไปลงสู่ทะเลเพื่อเป็นบ้านพักของปลาแล้วก็เก็บขยะใต้ทะเลเพื่ออนุรักษ์ธรรมชาติเพื่อไม่ให้ขยะสกปรกและให้ทะเลใสสะอาดเพื่อให้นักท่องเที่ยวได้มาชมแล้วก็ได้เห็นแนวปะการังที่เราได้ปลูกได้ทําไว้ให้ปลาได้ให้มันสวยงามครับได้ลงดําน้ําด้วยครับได้ไปดูปะการังได้ไปเห็นสิ่งที่ทุกคนได้ทํากันครับว่ามันสวยขนาดไหนแล้วก็มันก็จะมีบ้างบางอย่างที่เศษขยะพวกเหยื่อตกปลาอะไรติดค้างก็ลงดําไปช่วยเก็บกันครับหลังจากที่พวกเราได้ทํากิจกรรมนี้ท้องทะเลอุดมสมบูรณ์มากขึ้นครับปะการังก็อุดมสมบูรณ์มากขึ้นก็อยากให้ทุกคนมาท่องเที่ยวที่เกาะสมุยและพยายามอย่าทิ้งขยะลดขยะเพื่อไม่ให้ไปทำลายปะการังและธรรมชาติของทะเลครับ
1: วันนี้ก็รู้สึกเหมือนได้มาช่วยได้มาเข้าร่วมกิจกรรมอะไรค่ะเพื่อจะให้ได้เกิดประโยชน์อะไรได้หลายอย่างก็มีความสุขนะคะแบบว่าได้มาช่วยกันได้มาทำอะไรใหม่ๆอะไรค่ะลองทำอะไรใหม่ๆก็ถ้าพวกเราช่วยกันทำไปเรื่อยๆในอนาคตก็จะส่งผลดีต่อสภาพแวดล้อมที่เราอยู่กันนะคะต้องช่วยกันรักษาก็ขอให้ไม่ทิ้งขยะที่ทะเลแบบว่าเกินการแบบว่าถ้าเอาของมากินอะไรก็ขอให้เก็บไปทิ้งในทางขยะดีๆค่ะเพราะว่าจะได้ไม่ต้องสกปรกแล้วก็ช่วยอนุรักษ์ได้ด้วยสิ่งแวดล้อม
2: เห็นการทำโดมปะการังเทียมที่น้องๆเขาทำกันไปแล้วลองทำดูก็ไม่ยากอย่างที่คิดค่ะช่วยกันส่งต่อบ้านหลังใหม่ให้เหล่าสัตว์น้ำได้เป็นที่ฟื้นฟูและพักพิงรักษาระบบนิเวศใต้ท้องทะเลให้ยังคงความสวยงามกับเราไปนานๆก่อนจะลารายการไปเรามีอีกหนึ่งกิจกรรมสำคัญที่จะช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมทางทะเลนั่นก็คือจัดการกับขยะริมทะเลนั่นเองเดี๋ยวเราไปช่วยน้องๆเก็บขยะริมทะเลกันค่ะ
3: วันนี้เราก็ได้เห็นวิธีการทําโดมปะการังเทียมเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมใต้ท้องทะเลกันไปแล้วค่ะแต่สิ่งสําคัญที่สุดคือการร่วมมือร่วมแรงร่วมใจในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมไม่ว่าคุณจะเป็นนักท่องเที่ยวหรือคนที่อยู่ที่นี่การรักสิ่งแวดล้อมทางทะเลและสิ่งแวดล้อมอื่นๆถือเป็นสิ่งสําคัญค่ะแล้ววันนี้เราก็จะขอลากันไปกับการไปเก็บขยะกับน้องๆเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางทะเลกันค่ะวันนี้รายการโลกสวยด้วยสิ่งแวดล้อมหมดเวลาลงแล้วสวัสดีค่ะ

0: นานๆมาดื่มกับเพื่อนทั้งทีมันผิดมาก
1: ดื่มได้กินเสร็จแล้วก็เก็บกลับสนุกนิดๆหน่อยคงไม่เป็นไรมั้งพี่พื้นที่สาธารณะเป็นของทุกคนมาเพลงมาเพลง
2: ใช
1: ่ใ
2: ช่ครับของทุกคนครับ
3: มาพี่ชนกัน
1: ไปบุญไม่เอาอย่างลูก
4: บุญอย่าไปทำตามเขาลูกไม่เอา
2: ของชาวต่างชาติด้วยครับเลิกดื่มคืนพื้นที่สาธารณะให้กับทุกคนนะครับ
5: ร่วมเป็นเจ้าภาพที่ดีต้อนรับคณะรัฐมนตรีในการประชุมครม.สัญจรสงขลา69ด้วยรอยยิ้มน้ำใจและอัตลักษณ์ของชาวใต้รวมสะท้อนศักยภาพของพื้นที่และพลังความร่วมมือของประชาชนพร้อมต้อนรับขับเคลื่อนภาคใต้ไปด้วยกัน

0: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการหมอความนะคะรายการที่จะทำให้คุณผู้ชมได้เข้าใจในเรื่องของกฎหมายในชีวิตประจำวันมากขึ้นค่ะวันนี้พบกับดิฉันฟ้าณฐาพรธนโชตธนันสกุลพร้อมด้วยทีมงาน NVT ภาคใต้ออกอากาศผ่านทางทีวีดิจิทัลช่อง11ค่ะรวมไปถึงแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียนะคะไม่ว่าจะเป็น Facebook YouTube ทาง NVT ภาคใต้ค่ะหลายท่านนะคะอาจจะเคยได้ยินกันมาบ้างแล้วคำว่านอมินีค่ะโดยเฉพาะในจังหวัดที่เป็นเมืองท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นภูเก็ตค่ะพัทยาเชียงใหม่นะคะแล้วก็รวมไปถึงเกาะสมุยนั่นเองนะคะแน่นอนว่าคำว่านอมินีนะคะก็จะเป็นข่าวที่ชาวต่างชาติซื้อที่ดินในชื่อของคนไทยนะคะแต่ว่าจะมีความผิดกฎหมายหรือไม่บางคนบอกว่าไม่ผิดบางคนบอกว่าผิดจะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยววันนี้เรามาไขข้อข้องใจในเรื่องนี้กันนะคะกับทนายจอมจตุรงค์แก้วเหล็กผู้เชี่ยวชาญทางด้านกฎหมายของเราในวันนี้กับหมอความสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีครับ
0: ทนายครับบอกก่อนอื่นเลยนะคะพอพูดถึงคำว่านอมินีบางคนบอกว่านอมินีผิดกฎหมายบางคนก็บอกว่าไม่ผิดหรอกแค่ใช้ชื่อของคนไทยซื้อที่ดินแค่นั้นเอง
1: ครับ
0: สรุปแล้วในทางกฎหมายคำว่านอมินีคืออะไรคะ
1: นอมินีจริงๆก็เป็นเหมือนตัวแทนครับ
0: ตัวแทน
1: เป็นตัวแทนคือถ้าเกิดแบบเอากฎหมายง่ายๆก็คือเป็นตัวแทนแต่ว่าทีนี้เนี่ยด้วยเหตุผลว่าชาวต่างชาติอะครับเขาไม่สามารถประกอบธุรกิจหรือธุรกรรมในเมืองไทยโดยที่กฎหมายไม่อนุญาตไม่ได้นะครับมันก็เลยมีการตั้งตัวแทนอย่างเช่นกรณีซื้อที่ดินเหมือนที่คุณฟางเกริ่นมาเมื่อสักครู่ครับ

0: ก็ทางโซนอีกฝั่งก็จะเป็นภูเก็ต
1: ค่ะ
0: นะครับภูเก็ตกระบี่ชาวต่างชาติเข้ามาพักอาศัยจํานวนมากแล้วก็มีนักธุรกิจที่เขาเห็นช่องทางนะครับแต่ว่าด้วยกฎหมายไทยเองเนี่ยไม่ได้เปิดช่องให้ชาวต่างชาติเนี่ยสามารถซื้อหรือเป็นเจ้าของที่ดินได้ครับนั่นแหละมันก็เลยเป็นที่มาว่าทําไมถึงมีเรื่องของนอมินี
1: ทำไมถึงชาวต่างชาติมาซื้อที่ดินในประเทศไทยไม่ได้คะทนาย
0: ก็มันเป็นเรื่องของเขาเรียกว่าเป็นเรื่องของภูมิรัฐศาสตร์ครับมันเป็นเรื่องของพื้นที่เป็นแผ่นดินไทยไม่สามารถที่จะให้ใครเข้ามาครอบครองได
1: ้
0: นอกจากคนที่เป็นสัญชาติไทยนะครับนั่นแหละก็ที่เป็นประเด็นอยู่ก็เป็นเรื่องของกลุ่มแลบใบมั้งครับที่ได้รับสัญชาติไทยไปแล้วแล้วก็ไปจดทะเบียนบริษัทแล้วสุดท้ายชาวอิสราเอลก็ไปเอาบริษัทนั้นมาถือซึ่งถ้าเกิดเราเข้าไปดูในเชิงลึกอะครับบริษัทเหล่านี้ก็เหมือนเป็นบริษัทอิสราเอลเลยนั่นแหละมันก็เลยเป็นประเด็นปัญหาซึ่งเรื่องนี้ที่เกิดขึ้นก็คือจุดสตาร์ทจริงๆก็น่าจะเป็นที่เกาะพังงานบ้านเราที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีครับ
1: สุราษฎร์เลย
0: ใช่
1: อันนี้คือเรื่องจริงที่เป็นประเด็นขึ้นมาจริงๆ
0: จริงๆใช่ครับคือก่อนหน้านี้ก็อาจจะมีที่ภูเก็ตแต่ก็ภูเก็ตก็จะเบาบางครับเพราะว่าหลังๆก็คือชาวต่างชาติเขาจะรู้ว่าอันนี้ทําไม่ได้นะอันนั้นทําไม่ได้นะแต่ว่าพอมีเคสที่เกาะพังงานปุ๊บก็เลยมีการรื้อระบบขึ้นมาทั้งหมดเลย
1: แล้วถ้าสมมติว่าคนไทยใช้ชื่อซื้อที่ดินแทนต่างชาติมีข้อถกเถียงกันเยอะเลยค่ะบางคนบอกว่าก็แค่ซื้อให้เขาทําธุรกิจเองซื้อแทนเองฝากชื่อเองเหมือนที่ทนายบอกว่าเป็นตัวแทนพูดดูแล้วเหมือนเป็นแบบตัวแทนธุรกิจ
0: ใช
1: ่ แต่ถ้าถามว่าในมุมของกฎหมายผิดไหมคะ
0: ผิดครับเพราะว่าต้องอย่าลืมนะครับคือต้องบอกว่าต้นไม้มันเป็นพิษอ่ะผลไม้ที่ออกมาก็เป็นพิษอยู่ดีถูกไหมครับก็คือเหมือนกับว่าตรงนี้ครับก็ต้องแจ้งให้ทราบว่าคนไทยอ่ะบางครั้งก็จะมีความไม่เข้าใจก็คิดว่าเฮ้ยทุกอย่างถ้าสังเกตให้ดีครับที่มันเป็นเคสเป็นคดีขึ้นมาเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องที่คนไทยจดทะเบียนบริษัทร่วมกับชาวต่างชาติอันนี้คือให้ตั้งข้อสังเกตเลยนะครับถ้าเมื่อไหร่ที่แล้วข้อสังเกตอีกข้อนึงก็คือส่วนใหญ่แล้วเนี่ยบริษัทเราเนี่ยก็จะเป็นชื่อต่างชาติหมดเลย
1: คืออันนี้คือจุดสังเกต
0: จุดสังเกตง่ายๆที่เจ้าหน้าที่ของรัฐเขาไปดําเนินคดีดําเนินการนั่นแหละครับคือพอเป็นชื่อของต่างชาติปุ๊บเนี่ยต่างคนมันจะออกแนวคนต่างประเทศนะครับแล้วการถือสัดส่วนหุ้นเนี่ยส่วนใหญ่แล้วก็คือต่างชาติถือ 49% แน่นอน
1: อ
0: ันนี้จะเป็นมาตรฐานที่เห็นบ่อยๆนะครับที่เป็นเคสเป็นคดีขึ้นมาแล้วก็เรื่องที่2ก็คือเรื่องของคนไทยเองเนี่ยคุณเป็นเจ้าของบริษัทก็จริงครับแต่สมมุติที่ดินมูลค่า100 ล้านอ่ะตัวคุณมีความสามารถที่จะซื้อได้ไหม
1: ก็ต้องดู
0: ถูกต้องถูกต้องครับมันมีองค์ประกอบเยอะครับบางคนบอกก็ฉันก็จดถูกนะฉันก็ทำถูกบางอันถูกจริงๆครับก็คือถูกต้องตามกฎหมายทุกอย่างนั่นแหละเพียงแต่ว่าคือมีนักลงทุนชาวต่างชาติมาลงทุนจริงๆก็มีแต่เคสที่เป็นนอมินีก็
1: ม
0: ีนั่นแหละครับมันก็เลยก็ต้องมาดูในบริบทของแต่ละที่แต่ละเรื่องแต่ละเหล่าซึ่งส่วนใหญ่ที่เป็นปัญหาสำคัญณเวลานี้เลยอ่ะจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับที่ดินซะส่วนใหญ่ครับ
1: ส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องที่ดินเลย
0: ใช่อ
1: สังหาริมทรัพย์เกี่ยวไหมคะ
0: เป็นอสังหาริมทรัพย์ทั้งหมดครับที
1: ่
0: เป็นยกเว้นกรณีของคอนโดมิเนียมเพราะคอนโดมิเนียมเนี่ยกฎหมายเขียนไว้เลยว่าต่างชาติสามารถซื้อได้แต่ไม่เกิน 49% ของโครงการก็คือพื้นที่ทั้งหมดมาหารเป็นร้อยแล้วก็ชาวต่างชาติถือได้ประมาณ 49%
1: ค่ะ
0: ครับอันนั้นน่ะที่ชาวต่างชาติสามารถมีกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทยได้มีแค่นั้นเลยยกเว้นกรณีของ BOI ที่ชลบุรีอันนี้จะเป็นอีกส่วนหนึ่งครับ
1: อันนั้นเป็นยังไงบ้างคะ
0: อันตัว BOI จะเป็นเรื่องของเขตเศรษฐกิจพิเศษครับ
1: ค่ะ
0: ที่อันนี้ทางรัฐบาลจะเป็นผู้อนุญาตแล้วต้องมีเงื่อนไขการลงทุนการจ้างงานนะครับแล้วก็เรื่องของปริมาณการพัฒนาประเทศว่าคุณมาลงทุนเนี่ยมันเป็นการพัฒนาศักยภาพของประเทศด้วยไหมถ้าไม่พัฒนาศักยภาพของประเทศเขาก็ไม่อนุมัตินะครับถึงแม้จะมีกำลังการจ้างงานก็ตามนั่นแหละครับเห็นไหมครับว่ามันมีเงื่อนไขค่อนข้างเยอะครับมันก็เลยทำให้คนหลายๆกลุ่มเนี่ยเห็นโอกาสแล้วก็คนหลายๆกลุ่มคืออยากทำธุรกิจในเมืองไทยจริงๆแต่ว่างบประมาณเขาไม่ถึงกับการทำ BOI เพราะการทำ BOI เนี่ยตัวเลขนักลงทุนส่วนใหญ่ก็ขึ้นระดับ9หลักไปหมดอะครับน
1: ั่
0: นแหละแต่ว่าที่เป็นประเด็นปัญหาที่เราเห็นกันอยู่ในสังคมทุกวันนี้โดยเฉพาะพื้นที่

0: ภาคใต้บ้านเรานะครับก็จะเป็นที่ดินราคาประมาณ7-8 หลัก
1: ค่ะ
0: ครับประมาณนั้นครับ
1: อันนี้ก็จะเป็นปัญหาที่พบบ่อยๆ
0: ใช่
1: เนื่องจากว่าที่ท่องเที่ยวของเมืองไทยอ่ะบางทีคนต่างชาติเขาเข้ามาเที่ยวแล้วเขามองเห็นถึงทรัพยากรธรรมชาติ ใช่ไหมคะ
0: ก็
1: เลยมองว่าเอ้ยตรงเนี้ยน่าจะเป็นจุดที่ลงทุนได้ดีแล้วถ้าทางรัฐตรวจสอบไปแล้วค่ะทนายคะแล้วถ้าสมมติว่าในเกิดว่าเป็นนอมินีแต่ชื่อผู้ถือหุ้นต่างชาติไม่ถึง49อ่ะสัก48แบบเนี้ยจัดอยู่ในนอมินีไหมคะ
0: ไม่ครับไม่ใช่ว่าไม่จัดนะจัดอยู่ในนอมินีได้เหมือนกันครับ
1: คือ
0: จริงๆมันต้องไปดูพื้นฐานของเรื่องครับว่าเรื่องที่เกิดเหมือนที่บอกอะสุดท้ายแล้วมันอยู่ที่องค์ประกอบของบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้นถ้าคนที่เป็นผู้ถือหุ้นมีเงินก็จบถูกไหมครับแต่ถ้าเกิดคนที่เป็นผู้ถือหุ้นไม่ได้มีเงินอะเป็นชาวบ้านเป็นตาสีตาสายังมีประกันสังคมอยู่ยังมีบัตรคนจนอยู่แต่ไปเป็นชื่อเจ้าของบริษัทอันนี้ก็ไม่รอดถูกไหมครับแล้วก็เนี่ยก็องค์ประกอบพวกนี้ครับก็คือเขาจะดูในรายละเอียดของบุคคลที่ถือหุ้นแล้วสองส่วนใหญ่แล้วเนี่ยพื้นที่ที่จะโดนง่ายๆก็คือพวกพื้นที่ที่มีความหมิ่นเหม่กับทรัพยากรธรรมชาติของประเทศประมาณนั้นครับ
1: ทรัพยากรธรรมชาติสวยงาม
0: ถูกต้อง
1: ยิ่งภาคใต
0: ้ใช
1: ่เยอะมาก
0: แล้วต้องเข้าใจว่าตอนนี้คือเหมือนที่เราทราบดีครับว่าตอนนี้เที่ยวบินที่มันลงในพื้นที่ภาคใต้เรามันเยอะมาก
1: ค่ะ
0: เหมือนวันนี้ผมเพิ่งบินมาจากกรุงเทพ
1: ค่ะ
0: 70%ของเครื่องเป็นคนต่างชาติหมดเลยคือตกใจมากเพราะว่ามาเดือนนี้เพราะปกติจะเจอก็คือต้องเป็นช่วง
1: มีสา
0: ไม่ตุลา
1: อ๋อตุลา
0: ตั้งแต่ตุลาไปแต่ว่าตอนนี้คือมาเจอเดือนสิงหาคือตกใจนะคือเยอะมากก็เลยว่ามันก็เลยไม่แปลกครับมันก็เลยมีเรื่องของนอมินีที่ค่อนข้างจะรุนแรง
1: ค่ะจริงๆถ้าเป็นแบบเมื่อก่อนเลยรู้สึกว่าภาคใต้จะมีหน้าไฮคือช่วงเมษาช่วงหน้าร้อนที่เขามาเที่ยว
0: กุมภาพันธ์ใช่ไหมคะใช่
1: เขามาเที่ยวทะเลกันแต่ว่าตอนนี้เนี่ยไม่ใช่แล้ว
0: ตอนนี้ก็จริงๆก็ที่คนจะเยอะจริงๆก็จะเป็นช่วงเดือนพฤศจิกาธันวาโดยเฉพาะเดือนธันวาเพราะว่าต่างประเทศนะครับทางโซนยุโรปโซนสแกนดิเนเวียนเนี่ยเขาหนีหนาวกันมา
1: อ๋อเขาหนีหนาวจากทางนู้นแล้วก็มาพักบ้านเรา
0: ใช่เพราะทางนู้นเขาเหมือนเขาปิดเลยครับเขาไม่ทำงานด้วยเขาทำงานออนไลน์กันนั่นแหละมันก็เลยกลายว่าทำไมประเทศไทยถึงเนื้อหอมเพราะมาแล้วก็ความปลอดภัยก็ถ้าเทียบกับประเทศอื่นๆมันก็อยู่ในอันดับต้นๆนะครับน
1: ั่
0: นแหละครับ
1: ถ้าเขาตรวจสอบจากเบื้องต้นเลยนะคะอย่างที่ทนายบอกเมื่อสักครู่ว่าตรวจสอบจากชื่อผู้ประกอบการว่ามีทุนมากพอไหมที่จะมาลงทุนต่างๆแต่เว็บแรกที่รัฐรู้สึกเอ๊ะแล้วก็เข้าไปตรวจสอบเว็บแรกเลย
0: ใช้ประโยชน์บนที่ดินครับคือเราตัดของพื้นที่ชลบุรีออกไปก่อนนะครับของ BOI เนี่ยตัดทิ้งไปเลยเพราะอันนั้นเนี่ยเขามีขั้นตอนการปฏิบัติของเขาอยู่แล้วนะครับแต่ว่าพอมาเป็นพื้นตัดมามองที่บ้านเราดีกว่าเนาะสุราษฎร์กระบี่ภูเก็ตพังงาเนี่ยวันแรกที่เขามองก็คือ1เจ้าของและผู้บริหารที่แท้จริงอ่ะเป็นคนต่างประเทศเป็นคนต่างชาติกรรมการผู้มีอำนาจลงนามเป็นคนต่างชาติแต่คนไทยถือหุ้น51นะแต่ผู้บริหารจัดการเนี่ยอำนาจเต็มคือคนต่างชาติกลุ่มเนี้ยโดนเป็นกลุ่มแรกแน่นอนนั่นแหละคือแล้วก็พอ2ก็คือเรื่องของมูลค่าที่ดินการใช้ประโยชน์บนที่ดินครับแล้วก็ต้องบอกว่าบางครั้งมันมีพฤติกรรมของชาวต่างชาติเองที่พอฉันคือเจ้าของที่เนี่ยก็จะแบบมีความกดมีความเหยียดแล้วสุดท้ายก็เป็นเหตุให้เกิดการตรวจสอบประมาณนั้นครับ
1: แล้วแบบนี้นอกจากต่างชาติจะมีความผิดแล้วคนไทยที่เป็นผู้รับจ้างผิดไหมคะ
0: ผิดครับ
1: ผิดด้วย
0: ผิดด้วยแล้วก็โทษเนี่ยจำคุก3 ปีนะจำคุกโทษจำคุกไม่เกิน3 ปีนะครับหรือปรับตั้งแต่ 100,000 บาทถึง1ล้านบาทหรือทั้งจำทั้งปรับถือว่าโทษก็หนักเอาเรื่องนะครับ
1: ก็
0: ค
1: ือ
0: โทษตัวนี้ก็คือจะอยู่ในพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวพ.ศ. 2542
1: ค่ะ
0: นะครับซึ่งอันนี้ก็ต้องไปดูกันเอาเองนะครับเพราะว่าจริงๆเนี่ยเมื่อตัดสินใจบางคนก็ถูกนะครับก็ปรากฏว่าไม่รู้เรื่องเลยเพื่อนยืมบัตรประชาชนมาไม่จดทะเบียนเฉยๆเห็นมั้ยมันก็จะมีเรื่องแบบนี้อยู่ครับนั่นแหละก็แต่ว่าก็สุดท้ายก็ต้องไปพิสูจน์ก็ต้องไปเสียค่าขึ้นศาลเสียโอ้เสียเต็มไปหมดเลยครับน
1: ั่
0: นแหละ
1: เนาะบางคนคิดว่าแบบเอาแค่ชื่อเพื่อนไปฝากแล้วก็ทำเป็นโฉนดขึ้นมาไม่ได้มีความผิดอะไรแค
0: ่
1: แบบถือว่าเป็นผู้ครอบครองที่ดินเท่านั้นเอง
0: ถูกต้อง
1: นะคะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยทางกฎหมายเขาก็มองไปลึกมากกว่านั้นแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือเท่าที่ทนายพูดมาในทางกฎหมาย

0: ที่เขามีกฎหมายตัวนี้ขึ้นมาเพื่อที่จะรักษาประโยชน์ให้กับคนไทย
1: ถูกต้องครับเพราะจริงๆแล้วเนี่ยการที่ถ้า นักลงทุนต่างชาติอยากจะมาทำธุรกิจในเมืองไทยอะครับโดยหลักการแล้วเนี่ยจะต้องมีการจ้างงานหล
0: ัก
1: การแรกเลยคือการจ้างงานแล้วการจ้างงานเนี่ยจะต้องไม่เป็นการทำธุรกิจต้องธุรกิจต้องห้ามมีหลายตัวมากครับอย
0: ่
1: างเช่นไม้งานแกะสลักงานอะไรพวกนี้ครับซึ่งอันนี้เขาทำไม่ได้เลยรวมทั้งเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์อันนี้พวกนี้ก็ทำไม่ได้เลยพอเขาทำไม่ได้เขาเลยจำเป็นต้องมีนอมินีข
0: ึ
1: ้นมานั่นแหละครับ
0: ค่ะนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาเจาะลึกในเรื่องของนอมินีกันมากกว่านี้นะคะว่าช่วงหน้ากลับมาพบกันค่ะ

0: อ้าวกล้วย
1: เอ้าพี่จะไปไหน
0: อ๋อจะพาลูกไปปลูกป่าหน่อยเพิ่มอากาศบริสุทธิ์ให้กับโลกอ้าวแล้วกล้วยล่ะจะไปไหน
1: จะไปล่องรถหน่อยพี่เพิ่งจูนมาแรงๆเลยไปก่อนนะพี
0: ่โธ่ไอ้กล้วยเอ้ย
2: ควันท่วมเลยนะพ่อนี่แหละคือสาเหตุอันดับหนึ่งที่ทำให้เกิดฝุ่นPM 2.5 เลยนะพ่ออ
0: ย่าซ้ำเติมเถอะไปเราไปปลูกป่ากันดีกว่า
3: ถ้าช่วยไม่ได้ก็อย่าซ้ำเติมเร่งเครื่องเท่ากับเร่งฝุ่นใช้เท่าที่จำเป็นลดการเกิดฝุ่น PM 2.5 นะคะ
4: ไปโรงเรียนก่อนพ่อ
5: เออข้าวโรงเรียนดีลูกมือแล้วบวกกับนกอ่ะ
6: มันบาดร้อยไหม
7: วัยรุ่นยุคใหม่ขับขี่ปลอดภัยเน้นตึ้งถีไม้แน่นอนด้วยความมั่งเวิร์ดจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน
8: กลับมาแล้วกับหมอความนะคะวันนี้เรามาพูดคุยกันถึงประเด็นในเรื่องของนอมินีถือครองที่ดินช่องโหว่หรือความผิดนะคะซึ่งในช่วงนี้ค่ะช่วงที่2ของรายการนะคะเราก็มาทำความรู้จักในเรื่องนี้ถึงข้อกฎหมายให้มากขึ้นนะคะกับทนายจรตรงและแก้วเหล็กกันอีกเช่นเคยนะคะความเสี่ยงแล้วก็ทางออกมินีหรือว่าการรับจ้างซื้อของคนไทยอย่างเงี้ยค่ะทนายเรามีความเสี่ยง
9: ในกรณีถ้าเป็นซื้อที่ดินที่เป็นอสังหาริมทรัพย์ที่ไม่ใช่คอนโดมิเนียมอะครับอันเนี้ยผิดหมด
8: ปิดหมดเลย
9: ผิดหมดเลยครับยกเว้นกรณีที่ได้รับการอนุญาตจากรัฐก็คือเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษอันนี้จะเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับซึ่งในเขาจะกำหนดขอบเขตเลยว่าต่างชาติซื้อที่ดินได้แต่ก็มีเงื่อนไขของระยะเวลาในการถือครองคุณจะถือครองได้90ปี99ปีก็แล้วแต่จะไม่เกินจากนั้นเพราะที่นี่คือแผ่นดินไทยครับก็คือเขาไม่ให้ต่างชาติเข้ามามีกรรมสิทธิ์เด็ดขาดในที่ดินประมาณนั้นคร
8: ับ ยังไงคนไทยก็ต้องมาอันดับหนึ่ง
9: ต้องครับเพราะคือจริงๆอ่ะกฎหมายพวกนี้ครับคือที่ต้องออกเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าถ้าไม่มีกฎหมายพวกนี้เข้าขึ้นมาควบคุมนะครับเราอาจจะเรียกว่าเสียอธิปไตยโดยนิติกรรม
8: ก็คือเหมือนต่างชาติเขาเข้ามาซื้อที่ดินเรื่อยๆ
9: มันมีการซื้อขายที่ดินรัฐได้ภาษีก็จริงครับแต่ว่าเงินส่วนใหญ่มันก็ไม่ได้อยู่ในประเทศเนี่ยมันก็ส่งผลเรื่องของเงินเฟ้อเรื่องอะไรพวกนี้ครับเข้ามาเกี่ยวข้องอีกซึ่งถ้าเกิดว่าไม่มีกฎหมายออกมาควบคุมเลยเนี่ยลำบากแน่นอนครับ
8: นะคะก็ถือว่าเป็นการกฎหมายก็มีเอาไว้เพื่อที่จะปกป้
9: อง
8: คนไทยด้วย
9: ถูกต้องครับ
8: ปกป้องอธิปไตยของไทย
9: ถูกต้องครับ
8: แบบนี้ถ้ารัฐตรวจสอบเจอจะเกิดอะไรขึ้นคะ
9: ดำเนินคดีอย่างเดียวครับ
8: เท่านั้นเลย
9: เท่านั้นครับ
8: แล้วก็ปรับไหมคะ
9: ไม่มีครับหลักการเลยก็คือเมื่อมีการตรวจพบว่ามีการกระทำความผิดเกิดขึ้นจะต้องดำเนินการส่งเรื่องให้กับพนักงานสอบสวนดำเนินคดีจนกว่าคดีถึงที่สุดในส่วนของคนไทยเนี่ยก็คือจะมีอัตราโทษจำคุกอยู่ที่3ปีนะครับปรับไม่เกิน100,000หรือ

0: 1ล้านบาทนะครับอันนี้คือโทษของคนไทย
1: เยอะมาก
0: ใช่ส่วนของคนต่างชาติก็เท่ากันครับจำคุกไม่เกิน3ปีปรับตั้งแต่ 100,000 ถึง 1ล้านบาทแต่ตัวของคนต่างชาติเนี่ยจะต้องถูกผลักดันออกนอกประเทศเมื่อมีคำพิพากษาถึงที่สุด
1: ค่ะ
0: ครับ
1: อ๋อก็คือ
0: เขาเรียกขึ้นแบ็คลิสต์คือไม่ให้กลับเข้าประเทศไทยอีก
1: แล้วในกรณีต่างชาติจำคุกแบบนี้ค่ะ
0: ครับ
1: จะต้องจำคุกในประเทศไทยหรือว่าส่งเรื่องไปที่เขาเรียกว่าประเทศบ้านเกิด
0: ภูมิลำเนาชื่ออย่างนี้ครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยโดยประเทศเราเลยครับเมื่อศาลมีคำพิพากษาตัดสินเสร็จปุ๊บเนี่ยถ้าเป็นคดีถึงที่สุดหรือมีคำพิพากษาแล้วเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะผลักดันเลยก็ส่งเรื่องต่อให้กับทางตม.นะครับตม.ก็จะทำเรื่องส่งให้กับประเทศปลายทางซึ่งก็ต้องดูว่าประเทศปลายทางเนี่ยมีส่งตัวคนนี้กลับประเทศได้หรือไม่หรือถ้าเกิดว่าตัวผู้ต้องหาเองละค่าตั๋วเครื่องบินตัวเองแล้วกลับออกนอกประเทศไปประมาณนั้น
1: แต่ยังไงก็คือต้องออก
0: ก็ต้องออก
1: ภายในกี่ชั่วโมงกี่วันกี่ปี
0: อันนี้จากที่เคยจากประสบการณ์นะครับที่เคยเจอเนี่ยไม่เกิน48ชั่วโมงครับ
1: ภายใน2วันคือต้องไปเลย
0: ใช่ครับก็คือสมมติว่าอยู่ในพื้นที่คือส่วนใหญ่อย่างนี้ครับสมมติอยู่ในพื้นที่สุราษฎร์อยู่ในพื้นที่กระบี่ภูเก็ตพอศาลตัดสินเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาเริ่มวางแผนการเดินทางแล้วคือทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับตม.เนี่ยก็ต้องดำเนินการผลักดันแล้วก็จะส่งไปขังต่อที่กรุงเทพแล้วก็ผลักดันออกนอกประเทศอันนี้คือวิธีการในกรณีที่เป็นชาวต่างชาติคือจะไม่เหมือนกันกับพม่าไม่เหมือนกันกับกัมพูชากับลาวอะไรเงี้ยจะไม่เหมือนกันครับจะเป็นอีกแบบหนึ่ง
1: ทำไมถึงมีความแตกต่าง
0: คือต้องบอกอย่างนี้ครับคือกลุ่มชาวต่างชาติที่ไม่ใช่พม่ากัมพูชาแล้วก็ลาวเนี่ยเขาจะมาในฐานะนักลงทุนนักลงทุนนักธุรกิจ
1: ครับ
0: เขาก็ใช้วิธีการผลักดันเพราะว่ามันมีเรื่องของทรัพย์สินเรื่องของทรัพย์สินเรื่องของตัวเลขเรื่องของมูลค่าอะไรพวกนี้ครับมันกระทบกับไทยค่อนข้างเยอะกระทบกับตัวเราค่อนข้างเยอะครับแต่ว่าเหมือนกรณีของพม่าก็ดีเขมรก็ดีคนลาวก็ดีเนี่ยมันเป็นเรื่องของแรงงานครับ
1: ก็เลยมีความแตกต่าง
0: ซึ่งก็เลยมีความแตกต่างกันระดับหนึ่งครับแต่ก็จริงๆก็ผลักดันไม่ได้
1: คือยังเป็นคนไทยที่ได้ประโยชน์อยู
0: ่ก็ยังได้ประโยชน์อยู่ใช่ครับแต่ว่าก็ต้องยอมรับเพราะบางอาชีพเนี่ยก็จะขึ้นแบ็คลิสต์เลยถ้าผิดแต่ว่าบางอาชีพได้อยู่อะไรอย่างนี้ครับ
1: ก็ต้องดูเป็นเคส
0: เป็นเคสไปใช่
1: นะคะก็ถือว่ากฎหมายแรง
0: ครับยาแรงเลยแหละ
1: แรงเลย
0: ยาแรงเลยแล้วก็ที่สำคัญคือที่ดินต้องถูกเพิกถอนหมดแต่ว่าวิธีการนะครับก็คือเขาจะใช้วิธีการให้เอาที่ดินออกขายอาจจะเป็นการออกขายทอดตลาดแล้วก็นำเงินมาชำระคืนก็ไม่ได้ว่าเป็นของรัฐบาลก็ไม่ได้ว่าจะยึดสักทีเดียวนะครับก็จะมีการคืนเงินในส่วนที่เป็นการลงทุนที่แท้จริงแต่การลงทุนที่แท้จริงเนี่ยยึดจากหลักฐานการซื้อที่ดินที่ไปแสดงต่อกรมที่ดินสมมุติซื้อที่ดินมา20ล้านแต่ไปแสดงว่าซื้อมา2ล้านก็ได้หลักฐานนั่นแหละครับ
1: ก็ได้เท่านั
0: ้
1: น
0: ได้เท่านั้นอีก18ล้านก็เอาไม่ได้นะครับนั่นแหละครับก็ต้องบอกอย่างนี้ครับว่าอะไรก็แล้วแต่ที่ทำถูกต้องตามกฎหมายเนี่ยเวลาที่มันมีปัญหากระทบขึ้นมาเนี่ยมันก็จะได้สิ่งที่มันควรจะเป็นกลับมาด้วยนั่นแหละครับ
1: ถ้าเราทำผิดสิ่งที่ได้ก็ไม่คุ้มกันเลย
0: ไม่คุ้มเลยถูกต้องครับ
1: แบบนี้คนไทยหลายๆคนเนี่ยที่เข้าไปอยู่ตรงนั้นแล้วอะค่ะ
0: ครับ
1: เขาควรที่จะทำยังไงบ้างคะ
0: ตอนนี้ก็ต้องบอกงี้ครับอันดับแรกเลยก็ต้องพยายามดันตัวเองออกให้เร็วที่สุดก่อนคือจริงๆมันก็ถ้าเราว่ากันโดยหลักการเลยม
1: ัน
0: ก็ไม่ทันแล้วแหละเพียงแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราถอนตัวเองออกมาเนี่ยเวลาถ้าเกิดถูกจับกุมดำเนินคดีขึ้นมาเนี่ยศาลท่านอาจจะลดหย่อนโทษให้โดยการรอการลงโทษแล้วก็ลงโทษปรับในอัตราที่น้อยกว่าที่ควรจะต้องโดนอาจจะเหมือนกรณีโทษปรับ 100,000 ก็อาจจะได้รับสารภาพปรับ 50,000 โทษจำคุกอาจจะ1ปีรอการลงโทษไว้2ปีอะไรประมาณนี้ครับซึ่งอันนี้คือเป็นกรณีที่เราถอนตัวออกมาแต่ในกรณีที่เราไม่ถอนตัวสู้คดีด้วยก็เต็มกราฟครับ
1: ก็
0: เต็มๆเลย
1: ด
0: ัน
1: ต
0: ั
1: วเองไม่ให้สุดเลย
0: ได้ดันตัวเองไม่ให้สุดเลยก็โทษจำคุก3ปี
1: ค่ะ
0: แล้วก็ปรับล้านหนึ่งก็ทีนี้ก็ต้องขึ้นอยู่กับความหนักเบาของธุรกิจแล้วก็การดำเนินธุรกิจของคนต่างชาตินะครับถ้าไปบุกรุกพื้นที่ป่าอีกโอ้อันนี้เรื่องใหญ่อีก
1: เรื่องใหญ่เลย
0: ก็จะกลายเป็นมีคดีประเภทอีกประเภทนึงซึ่งถามว่าพังงาไอ้พังงันก็ดี

0: สมุยก็ดีกระบี่ก็ดีภูเก็ตก็ดีเนี่ยเราเห็นอยู่แล้วครับว่ามันมีเรื่องของการบุกรุกเขตพื้นที่ป่าอยู่
1: ค่ะ
0: นั่นแหละครับก็จะมีก็โดนเข้าไปอีกนั่นแหละก็ต้องดูว่าจบเคสแล้วเนี่ยอาจจะได้อยู่สัก5-6 ปีหรือ10 ปีก็ได้นะครับ
1: ก็ต้องดูว่าโดนทั้งหมดแล้วกี่คดี
0: ถูกต้อง
1: ก็จะคูณเข้าไปคูณเข้าไป
0: ถูกต้องครับ
1: โอ้โหก็ถือว่าแบบโทษเยอะนะคะเยอะมาก
0: ใช่คือบางคนอ่ะก็คิดว่าไม่เป็นไรหรอกก็แค่ถือหุ้นไม่ได้ทำให้ประเทศเสียหายไม่ได้ฮะแต่ในความเป็นจริงในทางเศรษฐกิจเนี่ยมันเสียหายเยอะครับ
1: ค่ะ
0: เพราะว่าเงินเราถูกโยกออกไปต่างประเทศด้วยการลงทุนที่มันไม่ถูกกฎหมายนั่นแหละครับ
1: ถ้าเป็นบริษัทที่มีคนไทยถือหุ้น 51% แล้วก็ต่างชาติแค่49ก็ไม่ได้แปลว่าปลอดภัย
0: มันไม่มีคำว่าปลอดภัยครับถึงว่าต่างชาติจะถือหุ้นอยู่แค่ 10% แต่เขามีอำนาจบริหารจัดการทุกอย่างแล้วเขามีอาจจะมีเปเปอร์มีบันทึกเพราะต้องบอกอย่างนี้ครับคนต่างชาติเนี่ยที่เขามาทำธุรกิจในเมืองไทยจริงๆเนี่ยผมก็มีลูกความพวกนี้อยู่สิ่งหนึ่งที่เราเห็นเลยคือเขาจะมีถึงเขาจะถือหุ้น 10% 5% ก็แล้วแต่เขาจะมีสัญญาเงินกู้ที่บริษัทเป็นหนี้เขาอยู
1: ่ค่ะ
0: สุดท้ายนี่แหละครับมันก็คือนอมินี
1: สุดท้ายก็เหมือนกัน
0: เหมือนกันครับเพราะแต่ว่าถ้าเกิดว่าสมมุติคุณฟางมีเงินเป็น100 ล้านแล้วคุณฟางไปลงหุ้นกับเขาซื้อที่ดินมูลค่า20 ล้านอันนี้ไม่มีปัญหาครับแต่ถ้าเกิดว่าเราเป็นชาวบ้านตาสีตาสานะครับคนหาเช้ากินค่ำแล้วโดยเฉพาะอันนี้ก็คือขอเตือนเลยว่าใครที่มีประกันสังคมอยู่ในมือนะครับแล้วอยู่ๆไปจดบริษัทไปเป็นนอมินีไปเป็นผู้ถือหุ้นน่ะก็เตรียมตัวได้เลยครับเพราะว่าอันเนี้ยไม่รอด 100% เลย
1: แน่นอน
0: มีบัตรคนจนอันนี้ไม่รอดนะครับมีที่ดินสปก.อันนี้ก็ไม่รอดนะครับอันนี้ก็คือเตือนให้ทราบว่าพวกนี้มันจะมีเรื่องของเงื่อนไขที่เขาจะสงสัยได้เลยว่าคุณเป็นเพียงแค่นอมินีหรือเป็นเพียงแค่ตัวแทนของคนต่างชาติในการประกอบธุรกิจในประเทศไทยครับ
1: สุดท้ายนี้ค่ะอยากให้ทนายจอมได้ฝากถึงประชาชนในเรื่องของนอมินีสักนิดนึงค่ะ
0: คือต้องบอกอย่างนี้ครับในการทำธุรกิจหรือธุรกรรมใดๆก็แล้วแต่ครับเมื่อไหร่ที่มันไม่ใช่ธุรกิจของเราและไม่ใช่ธุรกรรมที่แท้จริงของเราเนี่ยเมื่อไหร่ที่เราเอาตัวเองเข้าไปเกี่ยวพันนะครับถ้าเรื่องนั้นมันเป็นเรื่องที่ผิดกฎหมายจริงๆเนี่ยต่างชาตินะครับเวลาที่เข้ามาในประเทศไทยการลงทุนของเขาเนี่ยบางครั้งมันเป็นมีความผิดมูลฐานด้วยนะครับมีความผิดฐานฟอกเงินอะไรพวกนี้ซึ่งถ้ามันมีเรื่องของฟอกเงินท่านก็จะโดนโทษจำคุกที่หนักขึ้นไปอีกนอกจากการเป็นนอมินีแล้วเนี่ยแล้วก็ยังมีโทษที่เป็นเกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับธุรกิจตัวนั้นอีกซึ่งอันนี้ผมก็แนะนำว่าจริงๆแล้วเนี่ยไม่ควรเข้าไปเกี่ยวครับมันถ้าเราจะลงทุนคือเราต้องลงทุนจริงๆต้องมีที่มาที่ไปของเงินการซื้อหุ้นใดๆก็แล้วแต่ก็ต้องมีการโอนเงินณวันที่โอนณวันที่ซื้อนะครับไม่ใช่ว่าไม่ได้มีเงินอะไรเลยแล้วอยู่ๆเขาเอาหุ้นมาให้แล้วก็เข้าไปถือหุ้นอันนี้ผมบอกเลยนี่คือผิด 100%
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ไม่ต้องหาคำตอบครับอันนี้ทนายตอบให้ได้เลยแล้วที่สำคัญต้องบอกงี้ครับคดีนอมินีเนี่ยที่ขึ้นสู่ศาล 99.99% ผิดหมดในกรณีถ้าเกิดมีการรวบรวมพยานหลักฐานมาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าคิดว่าจะหลอกเจ้าหน้าที่ของรัฐได้นะครับผมเป็นทนายเองก็จริงแต่ว่าด้วยสิ่งที่เราไปทำคดีมาแล้วสิ่งที่เราเห็นน่ะมันไปไม่ได้ยกเว้นว่ากรณีที่รอดอยู่ 0.01% เนี่ยมันอาจจะถูกเขาเรียกว่าถูกเข้างานถูกวางงานโดยคนไทยเองเพื่อที่ต้องการผลักดันให้คนต่างชาตินั้นน่ะออกจากประเทศไทยไปแล้วตัวเองอ่ะจะได้ฮุบเอาทรัพย์สินของเขา
1: อ
0: ันนี้ก็จะมีคนอีกประเภทนึงเป็นแบบนี
1: ้ครับนะคะวันนี้ก็ต้องขอบคุณทนายจอมจตุรงค์แก้วเหล็กนะคะที่มาให้ความรู้นะคะทางกฎหมายในเรื่องของนอมินีนั่นเองนะคะวันนี้หมอความของเราหมดเวลาแล้วค่ะกลับมาพบกันใหม่ทาง NBT ภาคใต้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: อ้าวกล้วย
1: เอ้าพี่จะไปไหน
0: อ๋อจะพาลูกไปปลูกป่าหน่อยเพิ่มอากาศบริสุทธิ์ให้กับโลกอ้าวแล้วกล้วยล่ะจะไปไหน
1: จะไปล่องรถหน่อยพี่เพิ่งจูนมาแรงๆเลยไปก่อนนะพี
0: ่โธ่ไอ้กล้วยเอ้ย
2: ควันท่วมเลยนะพ่อนี่แหละคือสาเหตุอันดับหนึ่งที่ทำให้เกิดฝุ่นพิม PM2.5 เลยนะพ่อ
0: โถ่ไอ้กล้วยเอ้ยช่วยลูกไม่ได้ก็อย่าซ้ำเติมเถอะไปเราไปปลูกป่ากันดีกว่า
3: ถ้าช่วยไม่ได้ก็อย่าซ้ำเติมเร่งเครื่องเท่ากับเร่งฝุ่นใช้เท่าที่จำเป็นลดการเกิดฝุ่น PM2.5 นะคะ
4: อยากดูรายการดีๆฟังข่าวทันใจอยู่ที่ไหนก็เข้าถึงได้มาที่นี่เลยเว็บไซต์ PRD คลังคอนเทนต์คุณภาพที่รวมครบทั้งสาระและความบันเทิงอัปเดตข่าวเด่นรอบวันแบบไม่ตกเทรนด
5: ์สวัสดีครับท่านผู้ชมดีขอรับครับต้อนรับถึงเวลารายการเร่งข่าวชาวใต้นะครับ
6: ท่านเคยเจอปัญหากรณีดังต่อไปนี้หรือไม่
4: ย้อนดูรายการโปรดที่คุณพลาดไปและซีรีส์จีนคุณภาพที่คัดมาให้ชมแบบครบรถพอดแคสต์สาระดีฟังได้ทุกเวลาเรดิโอออนไลน์ฟังรายการสดได้ทันทีพร้อมแผนที่ค้นหาสถานีทั่วประเทศเพราะเว็บไซต์ PRD คอนเทนต์ดีเชื่อมทุกข่าวเชื่อมทุกเรื่องราวเชื่อมถึงคุณ

ดีค่ะกลับมาพบกับรายการศาสตร์ศิลป์ถิ่นใต้ทาง NBT ภาคใต้กับดิฉันฟ้าณฐาพรธนโชธนันสกุลกันอีกเช่นเคยค่ะศาสตร์ศิลป์ถิ่นใต้วันนี้นะคะพาคุณผู้ชมไปพบกับเสียงเพลงลูกทุ่งของรัชนกศรีโลพันธ์กับการถ่ายทอดบทเพลงนะคะที่เรียกว่าเป็นกลิ่นอายวัฒนธรรมไทยค่ะบนเวทีซอฟต์พาวเวอร์สนิทแดน

ขอบพระคุณนะคะวีไลฐานช่วยรองใบกำนกด้วยนะคะเป็นความรักของคนรอที่ส่งไปถึงคนรักที่อยู่ห่างไกลรอคอยเขากลับคืนมาตามคำที่เคยสัญญาเอาไว้กับบทเพลงรอที่ผมเรียงนะคะขอบพระคุณนะคะพวงมาลัยสวยๆนะคะเนี่ยจากเฮียจิตซ้อแมวนะคะนี่และครอบครัวแฟนคลับจากสมุทรสาครนะคะตามมาเชียร์ถึงสุราษฎร์ธานีบอกว่าเมืองสุราษฎร์ธานีนี่มีแต่สิ่งที่ดีๆเมืองร้อยเกาะเงาะอร่อยโอ้โหสุดยอดเลยมีแต่สิ่งดีๆค่ะพี่สาวสวัสดีค่ะโอ้ยขอบคุณมากเลยเสียงว่าฝนตกก็ไม่กลัวค่ะลูกหลานของอาจารย์จูเลียมกิ่งทองเลยค่ะคุณพี่ขอบพระคุณมากนะอาจารย์จูเลียมจะสิ้นชีวิตท่านก็ได้เปลี่ยนเรียกว่าแปลงเพลงจากผู้ชายเป็นผู้หญิงนะคะจากนิรัตรักมาเป็นรอที่ภูมิเรียงให้นกได้รองขอบพระคุณนะคะขอบพระคุณพี่เศร้าสุดซวยด้วยถ้าไม่แคบผิวร้องเพลงเพื่อนๆกันก่อนนะพี่เศร้านะเพลงอะไรจ๊ะคุณพี่ขอมาเดี๋ยวคุณน้องจัดให้เลยบทเพลงต่อไปนะคะเป็นบทเพลงที่หนกมอบพิเศษเพลงนี้เป็นเพลงที่มีชื่อเดียวกับอัลบั้มเดียวชุดแรกของหนกแทนคำอวยพรจากใจรัชนกศิโรพันธ์ไปถึงพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะไม่ว่าจะอยู่ที่งานหรือว่าฟังผ่านไลฟ์ไม่ว่าพ่อแม่พี่น้องคิดฝันหวังไอไรขอให้ได้อย่างที่ฝันทุกประการในไข่ฝันอยากได้แฟนมั้งคะขอให้ได้นะคะเอาคนเดียวพอนะที่รักจริงนะขอให้สุขภาพแข็งแรงไม่ว่าทันไหนทีอยากได้งานดีๆก็ขอให้ได้เงินทองก็ขอให้คล่องให้พบเจอแต่สิ่งดีๆไม่ว่าจะฝันอะไรนกอวยพรผ่านผลงานเพลงจากอัลบั้มเดียวชุดแรกเพลงนี้ที่มีชื่อว่าเขียนฝันไว้ข้างฝั

ส่งท้ายกันอีก2เพลงนะคะเริ่มต้นโดยผลงานเพลงของผีเศร้าคนซวยพี่ยิ่งดวงจันทร์สวนนี้ใครยังไม่มีคู่มอบเพลงนี้เป็นกำลังใจเลยรองูมาเข้าฝันนี่น้องเฟิร์นคะ

0: ขอเสียงกรี๊ดดังๆสักครั้งได้ไหมคะ
1: เรียกว่าเวทีแห่งนี้ค่ะไม่ใช่เพียงพื้นที่ของเสียงเพลงแต่เป็นเวทีที่รวบรวมพลังสร้างสรรค์ของคนใต้ถ่ายทอดอัตลักษณ์แล้วก็คุณค่าทางวัฒนธรรมสู่สายตาคุณผู้ชมทั่วทั้งประเทศเลยค่ะติดตามกันต่อในรายการศาสตร์ศิลป์ถิ่นใต้ทาง NBT ภาคใต้ของเราสัปดาห์หน้าซอฟต์พาวเวอร์เสน่ห์แดนใต้ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีจะนำศิลปินท่านใดมาให้คุณผู้ชมได้รับชมกันนั้นติดตาม
2: วันนี้อาจดูปกติแต่พรุ่งนี้อาจไม่ใช่รู้ภัยติดตามข่าวสารจากแหล่งที่เชื่อถือได้เข้าใจวางแผนเตรียมพร้อมเมื่อภัยมาร ู้ทันลดผลกระทบรอดพ้นได้เพื่อความปลอดภัยของทุกคนติดตามข้อมูลได้ที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรู้ภัยเข้าใจรับมือได้
3: ฮัลโหลชมพู่ตอนนี้เราอยู่ตังอ่ะไปไหนดีอ่ะเราอยากเที่ยวอ่ะ
4: ไปด้วยย่ากันปะ

ดาราบาติกคือการสืบทอดและฟื้นฟูลายผ้าบาติกโบราณโดยครูช่างศิลปะหัตถกรรมครูธนินทร์รักษาวงศ์ได้นำลายผ้าบาติกโบราณของคุณยายที่เคยใช้ทำสโรงมาพัฒนาต่อยอดเป็นการสร้างสรรค์งานผ้าบาติกที่มีกรรมวิธีเฉพาะตัว

0: อบก็คือนี่ค่ะลายประแจจีนนะคะมีอยู่หลายแบบด้วยกันนะคะลายประแจลวดลายผ้าโบราณที่มีเอกลักษณ์รวมทั้งสีที่มีเป็นสีเอกลักษณ์ก็ต้องมาที่นี่นะคะลายนี้ขวัญชอบค่ะเป็นพิมพ์ลายโบราณลายประแจจีนนะคะนอกจากลายประแจจีนนี้แล้วนะคะก็จะมีแบบที่เป็นประแจอีกแบบนึงนะคะซึ่งเป็นทางฝั่งโซนโรมันนะคะเดี๋ยวขวัญดูให้เมื่อสักครู่จะมีอยู่นี่นะคะมีแบบประแจ2แบบนี้เป็นแบบประแจจีนก็จะเป็นอีกแบบนึงส่วนนี้เป็นแบบโรมันหรืออิตาลีนะคะก็จะมีเป็นแบบนี้นะคะพิมพ์คล้ายๆกันค่ะแต่ว่าด้วยลักษณะก็จะแตกต่างกันเห็นไหมคะทั้งสีทั้งรูปแบบของลายพิมพ์เองเพราะฉะนั้นใครที่ชื่นชอบแบบไหนก็สามารถมาดูกันได้นะคะและที่มีความผสมผสานกันนี่ค่ะเป็นลวดลายประแจนะคะทั้งสีสันที่มีความสวยงามแล้วมีการดีไซน์ร่วมกันกับลายขอพระราชทานด้วยนะคะก็นำมาผสมในผ้าไทยที่กลมกลืนแล้วก็สวยงามมากๆเลยละค่ะเห็นว่าสีสันนั้นสวยจริงๆนะคะอีกหนึ่งลายพิมพ์โบราณของที่ร้านดารานะคะที่เป็นเอกลักษณ์ไม่เหมือนที่อื่นก็คือนี่ค่ะลายดอกหญ้าเป็นดอกไม้เป็นดอกเล็กๆนะคะนี่เห็นไหมคะเป็นลายดอกหญ้าดอกเล็กๆอยู่ซึ่งก็จะมีหลากสีอย่างที่ขวัญบอกนะคะจะมีสีเลือกเยอะมากซึ่งจะเป็นโซนสีที่เป็นเอกลักษณ์จริงๆนะคะแต่ละสีเดี๋ยวเราจะพาลงไปดูเทคนิคของการทำสีที่นี่กันนะคะซึ่งกว่าครูโอจะได้แต่ละสีมาเนี่ยก็ต้องผ่านในเรื่องของการศึกษาเรื่องของการเรียนรู้มาแล้วก็ถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นมาค่ะก็จะมีการส่งต่อจากนี้ไปอีกนะคะเพื่อที่จะอนุรักษ์ลายผ้าแบบนี้โบราณแบบของกระบี่เอาไว้ให้คงอยู่ต่อไปด้วยนะคะครูชนินทร์รักษาวงศ์ผู้ริเริ่มก่อตั้งกลุ่มดาราบาติกได้สืบสานและรังสรรค์ความงดงามของผ้าบาติกโบราณของภาคใต้จนได้รับยกย่องเชิดชูให้เป็นครูช่างศิลปหัตถกรรมปี2556
1: ผ้าโบราณนะคะสมัยโบราณเนี่ยค่ะมันก็จะมีลวดลายที่เราได้เห็นนะคะเราจะเห็นว่าผ้าบาติกโบราณนี้จะเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวกับเป็นผ้ามงคลนะคะจะเป็นผ้าที่สำหรับรับไหว้หรือว่างานมงคลต่างๆอย่างเช่นลายตัวนี้นะคะชื่อลายประแจจีนหรือกุญแจจีนหรือตะขอเกี่ยวทรัพย์ซึ่งเป็นลายหนึ่งในมงคลฮวงจุ้ยของจีนนะคะหมายถึงการเกี่ยวทรัพย์ให้กลับเข้ามาอยู่ที่เราให้เยอะๆอะไรประมาณนั้นนะคะแล้วก็จะสังเกตว่าพอลายประแจจีนเนี้ยมันก็จะมีประแจจีนที่เป็นโซนเอเชียนะคะกับอีกอันนึงเป็นประแจจีนที่มันเป็นของโซนโรมันผสมผสานลวดลายวัฒนธรรมต่างๆเนี่ยค่ะเป็นลายประแจจีนอีกอันนึงก็จะเป็นลวดลายโบราณของอินเดียนะคะเราได้รับวัฒนธรรมอินเดียมาผสมด้วยนะคะในประเทศของเรานะคะ
2: อันนี้เรียกว่าลายอะไรนะคะ
1: ตัวนี้เป็นลายดอกหญ้าค่ะตัวนี้นะคะมันมีความเรียบง่ายแต่ว่าตัวเชิงต่างๆของเขาเนี่ยจะมีลวดลายที่เป็นกำหนดเป็นคู่แล้วถ้าเราจะสังเกตเห็นนะคะนี่ค่ะเป็นปะตะเห็นไหมคะปะตะก็คือตัวปะเต๊ะที่คนเรียกเข้าใจว่าผ้าปะเต๊ะจริงๆผ้าปะเต๊ะกับผ้าบาติกคือตัวเดียวกันนะคะผ้าบาติกปะเต๊ะเป็นตัวเดียวกันเป็นผ้าที่แต่มีหน้าผ้าโบราณทุกชิ้นเนี่ยค่ะมันก็จะมีหน้าผ้าของมันนะคะจะให้ดูนะคะร้อนนะคะเวลาเขาใส่มันบ่งบอกถึงฐานะของผู้ใส่ด้วยนะคะถ้าเป็นทั่วอันนี้ก็จะเห็นไหมคะว่าจะมีรายละเอียดงดงามมันก็คือเหมือนยอดใบสีหรือหน่อไม้นะคะหมายถึงความเจริญเติบโตที่ขึ้นมาค่ะนะคะเป็นเครื่องมือชั้นหนึ่งแต่ว่าอันนี้เป็นยอดใบสีนะคะแล้วยอดใบสีเนี่ยฐานันดรศักดิ์สมัยโบราณก็จะเป็นพวกเจ้าหญิงหรือพวกราชวงศ์ค่ะเขาก็จะเป็นคนใส่นะคะเหมือนเวลาออกมาจาก

0: มาจากวังหรือว่าอะไรนะเราจะเห็นเลยว่าผ้านุ่งเนี่ยจะแตกต่างนะคะ
1: อ
0: ัน
1: นี้คือเราใส่ไว้ข้างหน้า
0: ใส่ไว้ข้างหน้าค่ะเดินมาก็จะเห็นเลยค่ะลักษณะใช่ค่ะอย่างที่บอกค่ะว่าดาราบาติกค่ะเราก็เก็บลวดลายและวัฒนธรรมพื้นถิ่นที่เป็นวิถีชีวิตของเราเนี่ยค่ะอันนี้เป็นลายหนังตะลุงนะคะลายหนังตะลุงวายังตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5เลยค่ะตัวตรงนี้จะเป็นการละเล่นนะคะการละเล่นของคนพื้นที่ในภาคใต้นะคะก็จะมีหนังตะลุงมโนราอะไรพวกแบบนี้ค่ะ
2: ดาราบาติกเป็นการผสมผสานระหว่างเทคนิคการพิมพ์ลายผ้าด้วยแม่พิมพ์โลหะกับการเขียนลายด้วยผู้กันลงบนผืนผ้าซึ่งเป็นเทคนิคดั้งเดิมที่สืบทอดมาจากคุณยายเป็นการอนุรักษ์ลายโบราณโดยการนำลายผ้าบาติกโบราณที่เคยมีใช้กันมาในอดีตโดยเฉพาะลายที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมท้องถิ่นนำกลับมาสร้างสรรค์ใหม่และถ่ายทอดสู่สาธารณชน
0: เราก็เอาลวดลายหนังตะลุงต่างๆเรายังทำเป็นกรรมวิธีแบบโบราณนะคะแต่เราเอามาใส่ให้มันมีสีสันที่เป็นอัตลักษณ์ของคนใต้บ้านเรานะคะก็จะมีสีสันที่สดใสนะคะแล้วก็เรามาพูดถึงลายอีกอันนึงที่เป็นอัตลักษณ์ของคนใต้นะคะก็คือวิถีเพลานากั้นบ้าบ่ายะหยาที่ในโซนอันดามันของเราก็มีกระบี่พังงาภูเก็ตระนองตรังและก็สตูลนะคะตัวตรงนี้ก็จะเห็นเป็นชุดที่เขาใส่คู่กับบ้าบ่านะคะก็จะเป็นสีสันและเป็นพูดเรื่องราวเกี่ยวกับดอกไม้นะคะเนี่ยค่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นผ้าบาติกที่เป็นผ้าโบราณหรือผ้าเราเรียกผ้าปะเต๊ะเนี่ยก็จะมีหน้าผ้าของมันนะคะก็จะเป็นลวดลายเห็นไหมคะว่าเป็นลวดลายสีสันใส่กับลูกไม้ก็จะสวยไหมคะอันนี้เราเริ่มปรับแต่จริงแล้วมันเป็นสีสันของทางภาคใต้บ้านเราแบบโบราณอยู่แล้วนะคะที่เป็นสีสันแต่เราเริ่มปรับให้มันดูหวานขึ้นดูแบบวัยรุ่นกล้าใส่อะไรเนี้ยดูหวานๆนะคะแบบนี้ค่ะเห็นไหมคะพอใส่กับลูกไม้มันจะสวยมากแล้วก็นี้ก็จะเป็นลายอีกลายหนึ่งที่ภูมิใจนำเสนอในความเป็นกระบี่นะคะก็คือลายลมหายใจกระบี่นะคะจะเป็นการพูดถึงวิถีชีวิตนะคะวิถีชีวิตของคนกระบี่ก็คือมีใบปาล์มมีเรือหัวโชงแล้วก็มีหอยชักตีนนะคะลายหอยชักตีนอาจจะพูดไม่สุภาพนิดนึงนะคะว่าเป็นลายหอยชักตีนนะคะแต่เป็นคำพูดของพื้นถิ่นนะคะแล้วก็เป็นวงน้ำนะคะตัวนี้จะได้รับการออกแบบจากของหน่วยงานวัฒนธรรมจังหวัดกระบี่นะคะตัวนี้ค่ะจะเห็นไหมคะว่ามันจะเป็นลายเส้นที่ละเอียดนะคะด้วยการที่กรรมวิธีการทำผ้าบาติกเนี่ยค่ะมันจะต้องถ้าให้ดีอ่ะมันจะต้องเส้นเล็กละเอียดคมนะคะมันถึงจะเป็นผ้าโบราณแล้วก็อีกอันหนึ่งค่ะที่อยากจะภูมิใจนำเสนอแล้วก็รู้สึกว่าคนไทยเป็นคนที่โชคดีมากที่ได้มีโอกาสที่มีเจ้าหญิงของเราทรงพระปรีชาสามารถท่านได้พระราชทานลายนะคะมาให้ช่างต่างๆของประเทศไทยได้มีโอกาสทำสืบสานต่อยอดจากพระองค์ท่านนะคะในตัวตรงนี้ก็คือลายขอพระราชทานของพระองค์หญิงสิริวัณวรีนะคะพระองค์หญิงท่านนะทรงพระราชทานหลายลายมาให้ช่างโดยเฉพาะลายนี้เนี่ยอยากจะบอกว่าดาราบาติกอะค่ะในช่วงโควิดอะ เราได้ลายนี้มาช่วยให้เราได้ยินต่อนะคะในช่วงนั้นก็จะมีการที่หน่วยงานต่างๆค่ะได้เอาลายนี้ค่ะลายพระราชทานเอามาใส่กันในหน่วยงานนะคะตัวนี้อันนี้ก็จะเป็นลายที่2คือลายขิดนาดีรัตน์นะคะแต่พระองค์ท่านก็ให้เราทำลวดลายที่ผสมในความเป็นวิถีชีวิตพื้นบ้านเข้าไปนะคะเราก็เลยใส่คือท่านไม่ได้ว่านำอย่างเดียวท่านอยากให้เราได้ถ่ายทอดความเป็นจิตวิญญาณของเราใส่เข้าไปแต่อันนี้ครูเอามาผสมกันลายที่1กับลายที่2มันทำให้เกิดเป็นลวดลายผ้าแบบใหม่ซึ่งพระองค์จะปล่อยอิสระเสรีให้เราได้ทำอันนี้คือความสุขอย่างนึงนะคะมันทำให้เราเห็นว่าสิ่งเหล่านี้ค่ะพระองค์ท่านได้ทรงถ่ายทอดแล้วก็ท่านได้ท่านทรงรักในงานช่างของประเทศไทยทั้งหมดนะคะไม่ใช่เฉพาะทางภาคใต้นะคะคือเหมือนเราเป็นช่างในการทำเราจะเห็นเลยว่าท่านทรงพระมหากรุณาธิคุณที่ได้พระราชทานมาให้แล้วก็ท่านก็อยากจะใกล้ชิดกับเราอย่างนั้นนะคะท่านก็เลยให้เราผสมผสานกันอันนี้เราก็เลยผสมผสานขึ้นมาอีกอันหนึ่งที่เป็นวัฒนธรรมของบ้านเรานะคะ
2: การทำผ้าของดาราบาติกแต่ละผืนต้องใช้ความพิถีพิถันในทุกขั้นตอนตั้งแต่การคัดเลือกผ้าการวางลวดลายการพิมพ์การเขียนไปจนถึงการลงสีทำให้ผ้าแต่ละผืนใช้ระยะเวลานานในการผลิต
0: บอกค่ะว่าดาราบาติกอะค่ะเรามีสีสันที่เราถ่ายทอดของชีวิตและจิตวิญญาณของคนภาคใต้นะคะมันทำให้ผ้าของเราอะค่ะจะมีสีสันนะคะเช่นสีพวกนี้ค่ะเป็นสีของจังหวัดกระบี่ทั้งหมดนะคะที่ถ่ายทอดออกมานะคะอันนี้เป็นสีของน้ำทะเลภูเขาต่างๆนะคะแล้วก็ดอกไม้แล้วก็สีสันในปะการังนะคะเราจะถ่ายทอดงานที่เป็นเชิงอัตลักษณ์ของเรานะคะเราก็จะเก็บสีสันที่มันมีอยู่ตามธรรมชาติในจังหวัดกระบี่ของเราค่ะเช่นสีม่วงนี่นะคะสีเขียวต่างๆเราถ่ายทอดอัตลักษณ์ออกมาดาราบาติกอะค่ะได้ถอดลวดลายจากสีที่มันเป็นอัตลักษณ์แล้วเรามาเอาผสมด้วยเทคนิคเฉพาะของดาราบาติกอะค่ะมันทำให้ผ้าบาติกของดารามีเอกลักษณ์ที่ไม่เหมือนใครนะคะมีสีสันที่เป็นอัตลักษณ์ชัดเจนคือทุกคนมาเขาจะรู้เลยว่าอ๋อนี่ผ้าดาราอันนี้ไม่ได้พูดเองนะคะลูกค้าจะพูดแต่ว่าพูดหลายๆท่านให้ฟังก็เลยละอ๋อก็เราก็แสดงว่าเราทำมาถูกทางแล้วเพราะว่าเราอยากถ่ายทอดอัตลักษณ์ของบ้านเราเพราะว่าเรามีอัตลักษณ์เฉพาะอีกอย่างนึงค่ะเหมือนผ้าแต่ละชิ้นเนี่ยค่ะก็จะมีแบบชิ้นหนึ่งสองชิ้นไม่เกิน3ชิ้นนะคะแล้วงั้นก็หมดแล้วเพื่อให้เห็นถึงความพิเศษที่เราจะส่งมอบให้กับผู้รับไปนะคะ

อย่างที่บอกอะค่ะว่าดาราบาติกอะค่ะเป็นดอกไม้พื้นเมืองของภาคใต้ของเราดาราเนี่ยค่ะคุณยายเป็นคนตั้งเป็นแบรนด์มาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วนะคะเพราะคุณยายอะมองว่าดอกดาราเป็นดอกไม้ประจำของภาคใต้ของเราแล้วมีความแข็งแรงสง่างามนะคะคุณยายก็เลยตั้งสีไว้ให้เราเรียบร้อยเลยพอเราเมื่อก่อนอะเราไม่รู้หรอกแต่พอเรามาเริ่มเรียนเรื่องการสร้างแบรนด์อะเรามีของพวกนี้อยู่แล้วเราก็เลยทำงานออกมาอัตลักษณ์เฉพาะเป็นกลีบดอกที่คุณยายเลือกก็คือคุณยายจะสังเกตว่าเห็นเป็นเส้นเทียนขอบขาวๆของดอกดาราท่านก็เลยเอาผ้าเป็นผ้าบาติกนะคะแล้วก็สีที่เป็นเอกลักษณ์ที่บ่งบอกก็คือสีแดงที่หมายถึงเชื้อชาติไทยกับมลายูผสมกันแล้วก็จีนนะคะแล้วก็สีทองหมายถึงเรื่อง

ศาสนานะคะศาสนาหรือความแสงสว่างความรุ่งเรืองสีดำหมายถึงความรักและความศรัทธาที่เข้มข้นที่มันไม่มีสามารถจะเจือจางได้เลยคือที่สุดของมันและสีขาวหมายถึงความบริสุทธิ์และก็จิตใจที่ดีงามที่จะส่งต่อให้กับคนรุ่นใหม่หรือคนที่เขาจะนี่ก็เลยกลายเป็นพันธกิจของดาราบาติกนะคะคนที่นี่เราภาคภูมิใจที่เราได้มีใครที่ได้มีโอกาสรักษาภูมิปัญญาของภาคใต้ของเราไว้นะคะเราจะภูมิใจมากๆเลยค่ะ

ผ้าบาติกปาเต้ภาคใต้ของเราเลยค่ะมันเป็นผ้ามงคลมันเป็นผ้าที่มีความเชื่ออยู่กับเรามาตั้งแต่สมัยเด็กคนใต้นะคะเขาบอกเลยคุณยายเล่าฟังพวกพี่ทุกคนเนี่ยถูกขอมาด้วยผ้าปาเต้เท่านั้นแม้กระทั่งเปลที่เรานอนอยู่ก็ทำด้วยผ้าปาเต้นะคะเพราะฉะนั้นวิถีชีวิตของเราอ่ะของคนใต้หรือของเราเนี่ยโดยเฉพาะพวกพี่ๆเนี่ยก็คือเติบโตมาแบบนี้เลยนะคะเราอยู่กับลายผ้าผืนผ้าลายผ้ามงคลแม้กระทั่งว่างานอวมงคลต่างๆเราก็ยังมีผ้าที่เป็นมงคลเช่นก็งงใช่ไหมครับเช่นลายนี้เห็นไหมคะว่าผ้าสีดำในงานอวมงคลเนี่ยเรายังมีลายครุฑต่างๆเพื่อครุฑเนี่ยเป็นเรื่องละเป็นความเชื่อว่าเป็นป้องกันสิ่งชั่วร้ายเห็นไหมคะเราก็ยังจะมีลายพวกนี้เข้ามาให้เห็นว่าเออเนี่ยแม้กระทั่งงานอวมงคลน่ะเราก็ยังมีความเชื่อตัวตรงนี้อยู่เพราะฉะนั้นบาติกที่เป็นแท้ๆที่กำลังจะสูญหายไปเราก็เลยอยากจะมีความคิดว่าอนุรักษ์และรักษามันไว้ส่วนที่จะเป็นผ้าอื่นเช่นผ้าสกรีนหรือผ้าอะไรพวกแบบนี้ค่ะมันก็จะสามารถที่จะใช้ได้ในตัวตรงนี้ตามกำลังนะคะแต่ว่าเราอยากจะบอกว่าถ้าเรามีสิ่งเหล่านี้ไว้อะมันก็จะภาคภูมิใจเราเนาะในความเป็นคนใต้ค่ะสวัสดีค่ะ

0: ก็ขอบคุณนะคะที่ทางคุณขวัญแล้วก็ทางช่องนะคะได้ เลือกนะคะให้ดาราบาติกได้มีโอกาสได้นำเสนอผลงานแล้วก็การนำเสนอภูมิปัญญาที่เรารักษาไว้นะคะตัวนี้เราสมาชิกของดาราบาติกทุกคนเรามีความภาคภูมิใจมากๆที่ได้มีโอกาสได้รักษาภูมิปัญญาของบ้านเราไว้ดีกว่าและเราก็ยังรักษาวิถีชีวิตของเราและเราก็ยังอนุรักษ์ถ่ายทอดสิ่งต่างๆนี้ลงบนผืนผ้าให้คนได้เห็นว่าผ้าของผ้าใต้ของเราเนี่ยมันสวยจริงๆแล้วมันก็ถูกถอดลายอัตลักษณ์ต่างๆทั้งวิถีชีวิตทั้งอะไรต่างๆลงบนผืนผ้ามันเป็นผ้าที่เราทำด้วยความภาคภูมิใจและก็มีความสุขในการทำนะคะแล้วก็อยากเชิญชวนนะคะให้ทุกคนนะคะมาเที่ยวภาคใต้ของเรากระบี่ของเรายังมีของสวยๆงามๆอีกเยอะมากนะคะให้ทุกคนได้เข้ามาเที่ยวอันนี้ค่ะเขาถึงบอกว่ากระบี่มาครั้งเดียวไม่เคยพอนะคะต้องมาซ้ำๆอีกค่ะแล้วก็อย่าลืมมาเที่ยวที่ดาหลานะคะว่าสมาชิกชาวดาราทุกคนยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะ
1: มาที่นี่ก็จะได้มาเห็นผลงานฝีมือจริงๆนะคะ
0: ที่
1: ค
0: ุ
1: ณโอแล้วก็คุณปุ้ยนะคะรวมทั้ง
0: น้องๆใช่
1: เขาตั้งใจที่จะทำนะคะอย่างตรงหน้าเรานี่คือการันตีคุณภาพได้เป็นอย่างดีเลยนะคะที่

เป็นเอกลักษณ์ของงานกลุ่มดาราบาติกคือการทำภาพพิมพ์บาติกโบราณโดยการพิมพ์มือผสมเขียนด้วยความตั้งใจจริงจะสืบทอดการทำบาติกโบราณจากโรงสรงของยายครูธนินทร์จึงทำการรวบรวมแม่พิมพ์ผ้าโบราณซึ่งถูกเก็บรวบรวมไว้ที่โรงเก็บแม่พิมพ์ผ้าโบราณโดยเฉพาะจัดเก็บแม่พิมพ์เกือบ 1,000 ลายโดยแม่พิมพ์ทำมาจากทองแดงและทองเหลืองเช่นแม่พิมพ์ลายครุฑลายการน้ำชาลายประแจจีนอีกทั้งอุปกรณ์ต่างๆก็อิงแอบโบราณทั้งบล็อกพิมพ์ผ้ากระทะเตาต้มเทียนที่เป็นแบบเฉพาะไม่มีขายในประเทศไทยรอกันมาตั้งแต่โบราณและการทำบล็อกพิมพ์เหมือนช่างทองต้องเอาแผ่นมาหลอมผสมทองแดงกับทองเหลืองรีดตีเป็นแผ่นแล้วก็ตัดดัดเชื่อมนอกจากการทำบาติกลายโบราณจากแม่พิมพ์โลหะแล้วอีกเอกลักษณ์ของที่นี่คือเป็นงานพิมพ์มือนำลวดลายจากแม่พิมพ์มาต่อกันจนเต็มพื้นลวดลายที่โดดเด่นคือลายขอพระราชทานลายขิดพระราชทานลายครุฑดาราบาติกคืองานพิมพ์ผ้าบาติกโบราณสืบสานลายผ้าโบราณผ้าไทยเอกลักษณ์ไทยให้คงอยู่สืบไปสวัสดีค่ะ

0: เดี๋ยววันนี้จะใส่เที่ยวให้ดูว่าใส่แล้วก็มีสไตล
1: ์เที่ยวสามวัฒนธรรม
2: แฟชั่นท้องถิ่นก็เอาอยู่
0: สายธรรมชาติ
3: ก็ feel good
1: อาหารท้องถิ่น
0: มาแล้วต้องได้ชิมอร่อย
1: สุดะ
3: รอยจังฮู
0: ้ผ้าถิ่นใครๆก็ใส่ได้
1: สนุกได้ทุกที่ทุกวัน

0: สำหรับชิ้นงานของหัตถกรรมรูปแบบโนราอันดับแรกเลยอัตลักษณ์ของมันคือเรื่องของเทคนิคการทำการถักร้อยนะครับมันเป็นเทคนิคการถักร้อยที่มีความเฉพาะสามารถสร้างเป็นแผ่นผืนและสามารถใช้เทคนิคการร้อยที่เป็นทั่วไปเข้ามาเพื่อเกิดเขาเรียกว่าเกิดสร้างเป็นรูปทรงที่มันมีความพิเศษและสามารถใช้สอยคือมีฟังก์ชันการใช้งานเข้าไปได้นะครับงานหัตถกรรมรูปแบบโนราของเราเนี่ยเรามีโอกาสได้ไปจัดแสดงที่สัปดาห์ศิลปะหัตถกรรมของประเทศซาอุดีอาระเบียครับฟีดแบ็กอันดับแรกเลยคือผู้ประกอบการที่อยู่ในซาอุดีอาระเบียที่เขาทำงานหัตถกรรมอยู่ด้วยเขาก็ให้ความสนใจในเรื่องของเทคนิคในการทำของเรามองไปในอนาคตว่าเราจะมีการแลกเปลี่ยนและเชื่อมโยงนำเอาซอฟต์พาวเวอร์ของตัวเราเนี่ยครับมาสานสัมพันธ์ระหว่างประเทศซาอุกับประเทศไทยได้อย่างไรการเอารากเหง้าของศิลปะวัฒนธรรมเรามาทำเป็นของใช้ในชีวิตประจำวันไม่ว่าจะเป็นแฟชั่นหรือของใช้อื่นๆก็ตามเนี่ยหน่วยงานรัฐบาลให้ความสำคัญแล้วก็สามารถช่วยซัพพอร์ตเราในเรื่องของการตลาดในการโปรโมทอะไรต่างๆมันถูกปลูกฝังไปในจิตสำนึกของคนไทยแล้วเหมือนกันตอนนี้ว่าคนไทยต้องช่วยกันเสพของคนไทยใช้ของคนไทยและสนับสนุนความเป็นศิลปะวัฒนธรรมพื้นบ้านอะไรอย่างเงี้ยครับ
1: ปากซอยเท่าไหร่พี
2: ่80ครับ
1: 60แหละใจใกล้แค่นี้เอง
3: 80แหละ
1: 60นะพี
3: ่80ไปพี
1: ่ฟังก่อนดิพี่60
3: 80
1: 60
3: รีบ
1: พี่60นะพี่60พี่โอ้ย
4: ที่ความเร็ว80ถ้ามีรถโผล่มากระทันหันคุณจะต้องเผื่อระยะเบรกล่วงหน้า38เมตรคุณอาจจะคิดว่าเบรกทันแต่ปัญหาคือมันยังไม่ได้รวมระยะกว่าตาคุณจะมองเห็นกว่าสมองจะสั่งให้มือกำเบรกกินเวลาไปอีก 2.3 วินาทีหรือเท่ากับระยะที่เพิ่มมาอีก15เมตรคุณไม่มีทางเบรกทันแน่นอน80เร็วถึงตายลดเร็วลดเสียงจากสสส.
5: สวัสดีค่ะเดี๋ยวเชิญด้านนี้เลยค่ะ
6: การบริการหลังการขายเป็นสิ่งสำคัญของแอร์นามัยอาชีพ
5: บริการดีจังเลย
6: แอร์ก็เหมือนคนครับต้องมีการตรวจสุขภาพเป็นประจำ
5: อิจฉาแอร์จังเลย
7: จะเปิดแล้วนะครับ
6: นี่น้องสูบบุหรี่ไฟฟ้าใช่ไหม
5: พี่รู้ได้ไงอ่ะ
6: นี่ไงคราบเหนียวๆที่เกิดจากไอระเหยของบุหรี่ไฟฟ้าที่ถูกดูดเข้าไปในแอร
8: ์เอ๋ผมเห็นด้วยครับไอระเหยจากบุหรี่ไฟฟ้ามีทั้งนิโคตินสารหนูฟอร์มาลดีไฮด์แคดเมียมตะกั่วและยังมีสารอันตรายต่างๆอีกเพียบ
6: เดี๋ยวเราจะล้างแอร์ให้ครับ
9: แล้วปอดหนูล่ะ
10: ปอดหนูล้างไม่ได้บุหรี่ไฟฟ้าไทยเกาะปอดที่ล้างไม่ได้

สวัสดีครับกลับมาพบกับรายการเปิดโลกนวัตกรรมนะครับช่วงเวลาที่จะพาคุณผู้ชมไปทำจริงสู่การพัฒนาเครื่องมือที่เรียกว่านวัตกรรมนะครับมาเป็นส่วนหนึ่งของการท้องถิ่นกับแจ็คกี้เด่นภูมิสุขถาวรทาง NBT ภาคใต้ทีวีดิจิตอลหมายเลขโลกนวัตกรรมครั้งนี้นะครับเรามีความพิเศษเพราะว่าเราจะพาคุณผู้ชมไปติดตามกับนวัตกรรมเชิงความรู้ถึง2เรื่องด้วยกันนะครับเรื่องแรกจะเป็นหรือห้องเรียนชุมชนนะครับจากคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีน้องๆชั้นประถมศึกษาได้พัฒนาการเรียนรู้การอ่านแล้วก็ให้สามารถอ่านออกเขียนได้ด้วยตนเองนะครับและอีกหนึ่งโครงการที่คณะวิทยาการจัดการจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีนะครับสู่นวัตกรรมเชิงกว้างซึ่งก็มีการนำเอาองค์ความรู้มาพัฒนาวิสาหกิจชุมชนให้มีความเข้มแข็งแล้วก็มีรายได้ที่ยั่งยืนเลยทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เรามาติดตามนะครับการดำเนินงานและผลความสำเร็จของทั้ง2กิจกรรมนี้ไปพร้อมกันนะครับในรายการเปิดโลกนวัตกรรมตอนนี้เราไปเริ่มเปิดกล่องนวัตกรรมกันครับ

0: เปิดกล่องนวัตกรรมในตอนนี้นะครับจะพาคุณผู้ชมไปเล่าไปฟังสิเนาะโครงการห้องเรียนวิศวกรสังคมหรือว่าห้องเรียนชุมชนนะครับซึ่งวันนี้เราได้รับเกียรตินะครับจากผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรีรัตน์อักษรการอาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีมาร่วมพูดคุยกับเราตรงนี้แล้วสวัสดีครับอาจารย์ครับโครงการนี้น่าสนใจมากเลยนะครับโครงการห้องเรียนวิศวกรสังคมหรือว่าห้องเรียน
1: เราได้รับโจทย์จากทางมหาวิทยาลัยค่ะในฐานะที่เราเป็นมหาวิทยาลัยของชุมชนนะว่าในฐานะเรียนไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนเครือข่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูของเราหรือแม้กระทั่งโรงเรียนที่มีศิษย์เก่าหรือนักศึกษาฝึกสอนอยู่เนี่ยทุกคนสะท้อนมาเป็นเสียงเดียวกันว่าการศึกษาณปัจจุบันนะคะมันค่อนข้างจะถอยหลังไปเรื่อยๆพอถอยหลังไปเรื่อยๆเราก็ได้มานั่งคุยกันนะคะในทั้งศึกษานิเทศทั้งอาจารย์นะคะทั้งผู้อำนวยการโรงเรียนว่ามันเกิดจากอะไรหลายๆท่านให้ภาพสะท้อนเดียวกันคือเกิดจากพื้นฐานเด็กที่เขายังอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้พอเขาอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ค่ะมันเลยทำให้เขาว่าไม่สามารถที่จะเอาองค์ความรู้เขาค่ะไปอ่านข้อมูลต่างๆมาได้ทำให้พอเขาเรียนวิชาอื่นๆอย่างเงี้ยค่ะทำให้เขาอ่านไม่ได้เขาเลยไม่รู้สึกว่าฉันอยากจะเรียนกระบวนการอ่านเป็นแค่การใช้กระบวนการฟัง

0: อย่างเดียวนี่ค่ะเราเลยสร้างเราเลยมีวัตถุประสงค์ในครั้งนี้คือทำยังไงก็ได้ให้เด็กๆอ่ะเขาอยากที่จะอ่านเด็กปุ๊บค่ะกระบวนการนั้นถามว่าใช้ได้ผลไหมเราใช้ได้ผลแต่ปัญหาที่เกิดกลับมาไปฝึกไปอ่านเขียนได้ในกรณีที่ไม่มีผู้ปกครองนั่งอยู่ด้วยมันเลยกลายเป็นได้เลยเกิดเป็นตัวนวัตกรรมการอ่านออกเขียนได้เป็นนิทาน AR ขึ้นมาค่ะ
1: ใช่ยังคงมีอยู
0: ่ยังคงมีอยู่ค่ะตอนแรกเราคิดว่าเป็นปัญหาโบราณมากนะคะคงมีอยู่เรื่อยๆนะคะ
1: ครับทีนี้ตอนนี้เนี่ยมีการดำเนินการในสถานศึกษาไหนแล้วบ้างแล้วก็ลักษณะรวมไปถึงรูปแบบของนวัตกรรมนี้เป็นยังไงบ้างครับอาจารย
0: ์เดินการเราดำเนินการใน2อำเภอค่ะอำเภอต้นแบบเราจะเป็นอำเภอคีรีรัตนิคมนะคะจะมี4โรงเรียนที่ให้ความร่วมมือด้วยกันค่ะโรงเรียนแรกจะเป็นโรงเรียนบ้านน้ำราดค่ะโรงเรียนที่2จะเป็นโรงเรียนบ้านบานขนุนโรงเรียนที่3จะเป็นโรงเรียนมหาราชบ้านแสงอรุณและโรงเรียนที่4ก็คือโรงเรียนบ้านทำเนียบค่ะแล้วเมื่อเราใช้นวัตกรรมตัวนี้ได้ผลแล้วเราเลยขยายโครงการไปยังตรงกาญจนดิษฐ์ค่ะในโรงเรียนวัดกาญจนารามโรงเรียนบ้านปากกระแดะและโรงเรียนบ้านบางสำโรงค่ะ
1: ฟีดแบ็กเป็นยังไงบ้างอาจารย
0: ์ฟีดแบ็กเป็นยังไงเพราะถ้าเกิดเราพยายามยัดเยียดให้เขาไปอ่านโดยเป็นตัวหนังสืออย่างเงี้ยค่ะเขาจะรู้สึกว่าฉันไม่ได้อยากอ่านแต่นวัตกรรมของเราอ่ะเรามีทั้งภาพและเรามีทั้งมือถือที่เขาอ่ะชอบจะเล่นเอามาส่องแล้วเกิดเป็นภาพ3มิติเขาเกิดความสนุกสนานขึ้นมาค่ะ
1: เท่าที่ฟังเนี่ยนะฮะเป็นการเรียนรู้ที่เด็กๆน่าจะชอบแน่เลยนะครับเพราะว่าทั้งสนุกแล้วก็ได้ความรู้ด้วยซึ่งตอนนี้ก็เชื่อว่าคุณผู้ชมเองก็อยากจะเห็นภาพบรรยากาศแล้วล่ะว่าห้องเรียนที่อาจารย์เล่าเมื่อสักครู่นี้เป็นอย่างไรนะครับเพราะ

0: นว่าน้ำราดนะคะได้รับสื่อนวัตกรรม AR จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีมานะคะก็ได้ใช้มาสักระยะหนึ่งค่ะแล้วก็ได้เห็นถึงฟีดแบคของเด็กๆที่มีความชอบมีความสนใจในความแปลกใหม่ของเทคโนโลยีค่ะแล้วก็พอเรามีผลตรงนี้ค่ะด้านผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนดีขึ้นแล้วก็มีความสุขสนานเด็กมีความชอบเนี่ยค่ะก็จะนำสิ่งนี้ค่ะไปขยายให้กับโรงเรียนรอบด้านของเราค่ะก็คือจะมีประมาณ 3-4 โรงเรียนค่ะที่อยู่ใกล้ๆกันก็จะเป็นการแบ่งปันระหว่างโรงเรียนสู่โรงเรียนค่ะเหมือนที่ราชภัฏเคยให้กับเราค่ะจากราชภัฏสู่โรงเรียนค่ะเหมือนสื่อ AR กับการสอนธรรมดาแบบนี้ค่ะการสอนธรรมดาเด็กๆ ก็คือจะเฉยเป็นการบรรยายทั่วไปแต่พอเรานำนวัตกรรม AR มาใช้เนี่ยค่ะก็จะเป็นการเรียนแบบพร้อมกันด้วยความแตกต่างของนักเรียนในห้องเรียนมีความหลากหลายการเรียนรู้ที่มันหลากหลายการประเมินก็จะแตกต่างกันแต่พอเรานำ AR มาใช้อย่างเงี้ยค่ะเด็กในเรื่องของหลักภาษาในเรื่องของวัฒนธรรมท้องถิ่นวิถีชีวิตเนื้อหาของวิชามากขึ้นนะคะ
1: AR ครับสนุกสนานครับ
0: จบเรื่องนี้ไปแล้วอยากเรียนเรื่องนี้ต่อพอเด็กเริ่มจากความอยากรู้เนี่ยค่ะก็เรียนในรายวิชาอื่นๆหรือในตัวชีวิตอื่นๆเนี่ยค่ะพัฒนาขึ้นดีขึ้นด้วยอย่างเห็นได้ชัดเลยค่ะ

0: ราชภัฏสุราษฎร์ธานีที่นำนวัตกรรม AR มาใช้ที่โรงเรียนหนูค่ะ
1: ห้องเรียนของน้องๆโรงเรียนบ้านน้ำราดอำเภอคีรีรัตนิคมจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับก็ถือว่าเป็นการเรียนภาษาไทยในรูปแบบที่ไม่นะครับอาจารย์ครับถามนิดนึงว่าจะรู้สึกยังไงบ้างที่น้องๆเด็กๆมีความสุขกับนวัตกรรมของเราในครั้งนี้
2: รู้สึกว่าดีใจค่ะที่เป็นส่วนหนึ่งในการที่ทำให้เด็กไทยอยากอ่านมากขึ้นแล้วก็ดีใจในมุมที่อย่างน้อยนิทานของเราค่ะเด็กในชุมชนเขาก็จะรู้ประวัติชุมชนของเขาผ่านนิทาน AR ของเราค่ะเพราะว่าหลายๆครั้งที่เรามักจะเข้าเป็นชุมชนแล้วถามถึงประวัติตำนานของแต่ละที่เนี่ยเด็กๆรุ่นใหม่จะไม่รู้เรื่องนะคะเราต้องไปถามจากผู้หลักผู้ใหญ่ที่อายุ60ปีขึ้นไปอย่างเงี้ยค่ะกลายเป็นว่าณวันนี้เด็กๆก็จะได้พัฒนาทั้งทักษะทางภาษาไทยในการอ่านเขียนและได้เรียนรู้ประวัติชุมชนตัวเองเพื่อให้ตัวเองรู้สึกรักแล้วก็หวงแหนชุมชนตัวเองมากขึ้นค่ะ
1: สุดท้ายอยากจะให้พูดถึงประโยชน์สักนิดหนึ่งประโยชน์สองด้านเนาะด้านแรกก็คือนักศึกษาจากมรส.ที่เข้าไปมีส่วนร่วมในนวัตกรรมครั้งนี้แล้วก็โรงเรียนกลุ่มเป้าหมายครับ
2: สำหรับนักศึกษาค่ะนักศึกษาอย่างเขาจะเป็นนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในอนาคตเขาจะต้องเป็นคุณครูณการที่เขาลงโรงเรียนสอนเนี่ยเขาต้องดูความต้องการของเด็กเป็นหลักไม่ได้ความต้องการของครูค่ะดังนั้นจะได้การเผยแพร่นะคะนวัตกรรมนี้ไปด้วยค่ะ
1: ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งนวัตกรรมนี้นะครับเป็นอีกหนึ่งนวัตกรรมที่น่าสนใจแล้วก็ได้มาจากศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีที่วันนี้เป็นคณะครุศาสตร์นะฮะต่อไปก็จะเป็นอีกหนึ่งนวัตกรรมที่น่าสนใจกรรมแปลรูปพืชเศรษฐกิจนะครับแต่ว่าก่อนที่เราจะไปพบจะมาเล่าเรื่องนวัตกรรมครั้งนี้เรามี VTR ให้ชมกันก่อนนะครับ
3: ค่ะก็วิสาหกิจชุมชนแปรรูปบ้านทับชันนะคะก็เราจะดำเนินการในเรื่องของการแปรรูปนะคะซึ่งก็ใช้ภูมิปัญญานะคะของคนในชุมชนนะคะก็จะมีแปรรูปปลานะคะปลาน้ำจืดก็จะมีตัวปลาดุกร้านะคะแล้วก็จะพัฒนาต่อยอดเป็นตัวน้ำพริกนะคะก็จะมีน้ำส้มนะคะแล้วก็จะมีเป็นปลาใสอวนค่ะก็หลังจากที่มอราชพัฒนะคะเข้ามาเนี่ยก็คือจะทำให้เราเนี่ยมีในเรื่องของช่องทางในการจำหน่ายนะคะแล้วก็ในเรื่องของการลดต้นทุนนะคะแล้วก็ในเรื่องของการประหยัดระยะเวลาในการทำงานนะคะแล้วก็ในเรื่องของระบบบัญชีนะคะก็ได้มีการจัดทำบัญชีแบบที่เป็นแบบสากลนะคะแล้วก็ง่ายในการบริหารจัดการค่ะ
4: ค่ะบริษัทไทยเว็บเวลเลตจำกัดมหาชนค่ะเข้ามาดำเนินโครงการชุมชนดีมีรอยกับทาง อาจารย์ภูเด่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีค่ะในการที่จะเชื่อมโยงภาคีเครือข่ายภาคส่วนต่างๆค่ะจากเดิมอะค่ะที่เราลง

0: มีการนำนวัตกรรมเข้ามาใช้ในการพัฒนาสินค้าของกลุ่มค่ะมีการนำนักศึกษาเข้ามาให้องค์ความรู้กับกลุ่มหรือว่ามีการนำหน่วยงานภาคเอกชนเข้ามาให้องค์ความรู้ในภาคการผลิตให้กับกลุ่มค่ะ
1: ตั้งแต่เริ่มลงพื้นที่อะครับจะมาสัมภาษณ์เกี่ยวกับทางวิสาหกิจว่าหลังจากที่มีการทำรอบที่แล้วไปแล้วครับเขาประสบปัญหาอะไรเพิ่มเติมหรือเปล่าที่จะให้เราช่วยแก้ไขส่วนที่พบของการรับระบบออเดอร์หลังบ้านส่วนใหญ่ทั้งหมดมันจะเป็นปัญหาที่เชื่อมต่อกันระบบตั้งแต่ต้นน้ำไปจนถึงปลายน้ำเลยครับในการแก้ปัญหาทั้งหมดก็จากทางมหาลัยนะครับได้มีการปลูกฝังเกี่ยวกับฐาน

เรื่องของวิศวกรสังคมอยู่แล้วพอเราได้ลงมาทํางานในส่วนของวิสาหกิจชุมชนตรงนี้แล้วครับมันเหมือนกับเราได้หยิบตัววิศวกรสังคมที่ทางมหาลัยครับปลูกฝังมาตั้งแต่ปี1จนตอนนี้ผมปี4แล้วครับได้หยิบยกส่วนที่เขาปลูกฝังมาได้เอามาใช้ได้เอามาพัฒนาชุมชนต่อครับเพื่อที่ว่าหลังจากผมศึกษาจบในส่วนนี้ไปแล้วครับการที่ผมจะเข้าไปสู่กระบวนการทํางานจริงก็จะมีทักษะทางด้านวิศวกรสังคมในการใช้เพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อชุมชนต่อไปครับผม

0: คือผลงานนวัตกรรมจากคณะวิทยาการจัดการจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีนะครับและผู้ที่จะมาให้ข้อมูลกับเราในวันนี้คือผู้ช่วยบาลอาจารย์ประจำคณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: ดูจากวิทยาเมื่อสักครู่น่าสนใจอยู่พอสมควรเลยทีเดียวนะครับอยากจะให้อาจารย์ช่วยเล่าที่มาที่ไปแล้วก็เหตุผลของโครงการหรือนวัตกรรมในครั้งนี้นิดนึงครับ
2: ครับจริงๆแล้วความร่วมมือครับเกิดจากปัญหาครับเกิดจากปัญหาในชุมชนเรื่องชุมชนสู่ความยั่งยืนตามแนวคิดของวิศวกรสังคมนะครับเราก็ได้คิดค้น CKN ซึ่งประกอบไปด้วยภาคธุรกิจหรือวิสาหกิจชุมชนนะครับประกอบไปด้วยภาคองค์ความรู้ไม่ว่าจะเป็นพวกธนาคารออมสินนะครับด้านบัญชีในเรื่องของความรู้ทางด้านโลจิสติกการตลาดบัญชีต่างๆนะครับในส่วนนี้ถือว่ามีความสำคัญอย่างยิ่งและที่ขาดไม่ได้เลยนะครับตัว N ก็คือเน็ตเวิร์กนะครับก็นวัตกรรมตัวนี้เป็นนวัตกรรม CKN นะครับก็เอา3ส่วนเนี่ยเพื่อที่จะมากับเคลื่อนชุมชนครับซึ่งอันดับแรกเลยการที่คัดเลือกชุมชนเป็นสิ่งที่สำคัญนะครับเราต้องค้นหาชุมชนที่มีความเข้มแข็งเข้มแข็งในหน้าที่นี้หมายถึงว่าผู้นำวิสาหกิจชุมชนนะครับแล้วก็ทีมงานของวิสาหกิจชุมชนก่อนอื่นเนี่ยต้องขอเล่าก่อนว่าวิสาหกิจชุมชนที่ผมค้นหาเนี่ยครับผมสอบถามทั้งเกษตรจังหวัดสอบถามทั้งบริษัทใกล้เคียงที่แบบว่าเขาดูแลชุมชนอยู่ว่าชุมชนไหนที่มีความผมก็ไม่เชื่อยังไม่เชื่อนะถึงขั้นต้องลงพื้นที่ไปดูเองตอนนั้นเนี่ยตอนที่นัดชุมชนน่ะชุมชนเขาก็ผลิตสินค้าอยู่แล้วก็ผมไปเห็นผู้นำชุมชนเนี่ยเขาแยกคัดแยกสินค้าทั้งที่ปลาดุกเนี่ยครับปลาดุกเนี่ยไซส์เท่ากันนะครับแต่เขาคัดแยกเป็น2ส่วนพอเขาคัดแยกเป็น2ส่วนเนี่ยผมก็สอบถามว่าทำไมถึงแยกเป็น2ส่วนเขาบอกว่าถึงแม้ตัวจะเท่ากันก็จริงแต่เนื้อไม่เท่ากันไอ้ส่วนที่เนื้อที่เท่ากันเนี่ยครับโทษนะครับส่วนที่เนื้อไม่เท่ากันเนี่ยครับเขาบอกว่าเขาจะขายอีกราคาหนึ่งจะขายราคาที่สูงกว่าไม่ได้เข
0: าจะขายความจริงใจ
2: ด้วยความจริงใจครับของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผมก็เลยมีความทำในการทำธุรกิจครับ
0: เปิดเผยนิดนึงครับว่าโครงการนี้เนี่ยไปทำที่ไหนมาแล้วแอบจะพูดถึงแล้วแหละว่าทำไมถึงเลือกที่นี่เนาะแต่พูดถึงสถานที่นิดนึงครับว่าไปทำที่ไหนบ้าง
2: ก่อนหน้านี้นะครับก็เรามีนวัตกรรมอีกตัวหนึ่งครับชื่อว่า AIK ครับซึ่งตัวนี้เป็นตัวเก่าที่เราทำกับชุมชนวิสาหกิจท่าโรงช้างนะครับเกี่ยวกับโครงการพลอยได้พาสุขครับก็ไปคว้ารางวัลระดับชาติมาเหมือนกันครับตัวนี้ซึ่งเขาก็ประสบความสำเร็จในเรื่องของการลดต้นทุนแล้วก็ผนวกเครือข่ายทั้งหมดในชุมชนบริเวณใกล้เคียงไม่ว่าจะเป็นนิคมอุตสาหกรรมเชิงพื้นที่นะครับโทษนะครับนิคมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศครับเข้ามามีบทบาทเหมือนกันแล้วก็ประสบความสำเร็จซึ่งนวัตกรรม CKN เนี่ยถูกพัฒนามาจาก AIK ครับแล้วก็เป็นเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นสิ่งที่มีความภาคภูมิใจมากทั้ง2นวัตกรรมเนี่ยไปคว้ารางวัลให้กับชุมชนแล้วก็มหาวิทยาลัยนะครับก็ได้ระดับประเทศเหมือนกันของออมสินยุวภักดิ์รักถิ่นปี2567ครับแล้วก็ผมทิ้งมาปีนึงแล้วก็คือปี2568ผมทิ้งมาปีนึงแล้วผมเพิ่งเข้าไปสอบถามข้อมูลว่าจากที่ผมระดมเครือข่ายมา

0: พัฒนาชุมชนเนี่ยเกิด impact อะไรบ้างนะครับเขาก็บอกว่าตอนนี้อาจารย์ทางผู้นำชุมชนนะครับเขาบอกว่าตอนนี้อาจารย์ก่อนที่อาจารย์เข้ามาเนี่ยสมาชิกในชุมชนเนี่ยมีรายได้แค่ต่อ 3,000 ถึง 4,000 ต่อ6เดือน6เดือนเนี่ยได้ 3,000
1: ได้ 3,000
0: ประมาณนี้ครึ่งปีตอนนี้นะครับเขาบอกว่าเดือนละ 6,000
1: ว้าว
0: ประมาณเดือนละ 6,000 ต่อคนนะครับเขาก็เลยมีความภาคภูมิใจอยากให้ผมเนี่ยเข้าไปช่วยหรือไปมีบทบาทในชุมชน
1: ครับ
0: ครับก็
1: เมื่อสักครู่อาจารย์พูดถึงบทบาทถามนิดนึงว่าอาจารย์เข้าไปมีบทบาทในการดูแลกลุ่มนี้ยังไงบ้างแล้วก็มีขั้นตอนในการขับเคลื่อน
0: พัฒนาสินค้านะครับเป็นปลาดุกล้าเป็นน้ำพริกปลาดุกล้าอะไรอย่างนี้ครับชนิดเปียกอะเราคิดว่าเราขายไม่ได้แต่เป็นสินค้าที่แบบขายดีมากๆทำการตลาดออนไลน์ด้วยนี่ครับ
1: น้ำพริก
0: ปลาดุกร้า
1: ปลาดุกร้ามีทั้งแบบแห้งแล้วก็แบบเปียกด้วย
0: ใช่ครับ
1: เมื่อสักครู่อาจารย์ได้พูดถึงเรื่องของการบูรณาการเนาะภาคส่วนต่างๆอยากจะให้อาจารย์พูดชัดกว่านี้นิดนึงว่านอกจากเกษตรจังหวัดแล้วนะครับเรามีการบูรณาการร่วมกับภาคส่วนอื่นๆยังไงบ้างเพื่อที่จะให้นวัตกรรมครั้งนี้มันแบบว่ามีพลัง
0: หลายภาพมันมีหลายมุมที่เราจะต้องขับเคลื่อนนะครับตลาด3สื่อประชาสัมพันธ์ครับในภาคส่วนต่างๆที่เข้ามามีบทบาทมันไทยเบเวอเรจอย่างเงี้ยครับเข้ามาในช่วยในเรื่องของการตลาดในเรื่องของการผลิตเรื่องเหมือนผมเนี่ยก็คุยกับไทยเบเวอเรจว่าเราจะเอานวัตกรรมหรือเทคโนโลยีพร้อมใช้ตัวไหนที่จะเข้ามาขับเคลื่อนได้บ้างเพื่อที่จะลดต้นทุนครับก็คุยกันพอคุยกันปุ๊บก็ได้เทคโนโลยีพร้อมใช้ที่เป็นเตาน้ำมันเก่า
1: เตาน้ำมันเก่า
0: เตาน้ำมันเก่าก็คือน้ำมันพืชที่ใช้ในกระบวนการผลิตเนี่ยมีเหลือเยอะมากเลยครับเหลือเยอะมากก็เอากลับมาใช้ในอุตสาหกรร
1: ม
0: ครับในการผลิตอะเนาะก็ลดต้นทุนเชื้อเพลิงเนี่ยเดิมเนี่ยเขาใช้อยู่ประมาณเกือบ10ถัง
1: ครับ
0: ต่อเดือนนะครับแต่พอเราเอาเข้าไปปุ๊บเนี่ยตัดเลยครับเหลือประมาณ 80% โทษนะครับเหลือประมาณ 20% ที่เป็นต้นทุน
1: ครับ
0: ครับนอกนั้นก็คือเราลดต้นทุนได้ถึง 80% ครับในเรื่องของก็มีภาคส่วนอื่นๆเช่นนักข่าวเมืองคนดีก็คือเป็นอยู่ในท้องถิ่นด้วยอะไรเงี้ยครับเขาก็มาช่วยในเรื่องของการประชาสัมพันธ์วิทยาทำข่าวให้กับกลุ่มอะไรเงี้ยครับปัจจุบันเนี่ยก็แสงเวียงสาอะไรเงี้ยครับเขาก็มาดูงานครับปัจจุบันก็จะมีหลายรายก็มีเรื่องเด็ดเอตตาโลอะไรอย่างเงี้ยครับก็เข้ามาด้วยแล้วก็มีกินไม่มั่นใจพูดถูกหรือเปล่านะครับก็เข้ามามีบทบาทครับทำให้ยอดขายเนี่ยโตขึ้นเรื่อยๆครับ
1: ครับผมทีนี้ในเรื่องของความสำเร็จของโครงการสักจิตหนึ่งครับอาจารย์ว่าตอนนี้ความสำเร็จของโครงการในมุมมองของอาจารย์เป็นยังไงบ้างแล้วก็ชาวบ้านที่เราเข้าไปช่วยเขาเนี่ย
0: ครับ
1: เขาได้รับประโยชน์อะไรบ้างครับ
0: ก็มีในเรื่องของการ13คนตอนนี้25คนการจ้างงานของเราเนี่ยครับเราใช้ตามโรงเรียนที่ไม่มีรายได้อะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็มีผู้หญิงท้องหรือใครที่ไม่สามารถต่างๆในกลุ่ม
1: ก็คือมีรายได้
0: มีรายได้ครับแล้วก
1: ็
0: เรื่องของการขนส่งให้เขาด้วยครับมีเทคโนโลยีต่างๆที่เข้าไปช่วยรวมถึง
1: ครับ
0: สมาร์ทฟาร์มเมอร์ที่ใช้หลังคาแบบปิดการตากอะไรอย่างเงี้ยครับ
1: ก็เป็นอีกหนึ่งนวัตกรรมที่น่าสนใจอยากจะให้พูดถึงในมุมของนักศึกษาของมรส.บ้างครับว่าหลังจากที่เขาลงพื้นที่เนี่ยเขาได้ประโยชน์อะไรบ้างแล้วก็นำไปต่อยอดสู่การเป็นวิศวกรสังคมได้ยังไงบ้าง
0: จริงๆแล้วนวัตกรรมตัวนี้นะครับถูกสร้างหรือวิศวกรสังคมก็คือ

0: ชวนเพื่อนจุงมือน้องขอร้องพี่นะครับ เพื่อตีกลับมาเป็นนวัตกรรม CKN นะครับนักศึกษาเคยคุยกับผมบอกว่าตอนที่อาจารย์สอนเกี่ยวกับการจัดการความสัมพันธ์ทางด้านโลจิสติกเนี่ยนักศึกษาเนี่ยไม่ค่อยเข้าใจเลยว่าทำไมต้องทำแต่พอนักศึกษาเนี่ยได้ลงพื้นที่ไปช่วยชุมชนจริงๆอ่ะนักศึกษาเห็นถึงความสำคัญของกำลังพละกำลังของความร่วมมือนะครับก่อให้เกิดประโยชน์กับตัวนักศึกษาเองด้วยเห็นถึงความสำคัญนะครับในแนวคิดของวิศวกรสังคมครับ
1: ใช่แล้วนะครับก็เป็นอีกหนึ่งนวัตกรรมที่น่าสนใจมากๆเลยทีเดียวนะครับแล้วก็เชื่อว่าเรื่องราวที่เราได้นำเสนอวันนี้นะครับล้นแล้วแต่เป็นประโยชน์กับชุมชนทั้งนั้นเลยทีเดียวนะครับแล้วก็วันนี้เป็นเรื่องของนวัตกรรมความรู้นะครับที่สามารถนำไปปฏิบัติให้เกิดประโยชน์ได้จริงอย่างเป็นรูปธรรมก็นับว่าเป็น2นวัตกรรมนะครับแห่งความภาคภูมิใจจากคณะวิทยาการจัดการแล้วก็คณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีองค์กรแห่งการเรียนรู้คู่คุณธรรมนำสังคมพัฒนานั่นเองนะครับต้องขอบคุณนะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ภูเด่นแก้วพิบาลอาจารย์ประจำคณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีที่ร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้นะครับขอบคุณอาจารย์มากเลยทีเดียวนะครับและฝากติดตามนะครับรายการเปิดโลกนวัตกรรมได้ใหม่อีกครั้งในครั้งถัดไปนั่นเองนะครับสำหรับวันนี้รายการเปิดโลกนวัตกรรมหมดเวลาลงแล้วนะครับเจอกันใหม่ครั้งหน้านะครับสวัสดีครับ

0: ทุกลวดลายบนผืนผ้าคือเรื่องราวแห่งวัฒนธรรมทุกการออกแบบคือพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์และทุกก้าวของแฟชั่นไทยคือการก้าวสู่เวทีสากลอย่างภาคภูมิซอฟต์พาวเวอร์สาขาแฟชั่นไม่ได้เป็นเพียงการสวมใส่ความงามแต่คือการสร้างมูลค่าเพิ่มโอกาสสร้างรายได้ให้คนในชุมชนและประเทศเมื่ออัตลักษณ์ไทยผสานนวัตกรรมสมัยใหม่แฟชั่นไทยจึงไม่ใช่เพียงสินค้าทางวัฒนธรรมแต่คือพลังเศรษฐกิจสร้างสรรค์ที่ทั่วโลกจับตามองแฟชั่นไทยก้าวไกลสู่สากลสร้างชื่อเสียงสร้างมูลค่าสร้างอนาคตให้ประเทศไทยแฟชั่นจากชุมชนสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์
1: ตาเองกินข้าวยังครับ
2: กำลังจะกิน4ขาบครับเหลือโควต้ามื้อเย็นอีก2ขาบ
1: น่ารักขนาดเนี้ยแฟนใครนะ
2: แล้วตัวเองอ่ะกินข้าวยังครับ
1: ตอนเย็นเขาว่าจะกินนี่ 1.7 ขาบกินนี่1ขาบนี่อีก2ขาบกินนี่อีก2ขาบแล้วดื่มนี่อีก4ขาบ
2: ฮะ
1: อุ๊ยเกินอ่ะอดเลย
2: อย่ากินเกินขาบนะครับ
3: เทรนด์ใหม่มาแรงนับขาบคือการนับคาร์โบไฮเดรตอยากรู้ว่าคุณกินได้กี่ขาบต่อวันสแกนเลย
4: นับขาบดีๆช่วยคุมน้ำหนักได้ดีเลยนะครับ
1: โอเค
3: นับขาบลดโรค NCD ได้จากสสส.
5: ปัจจุบันเทคโนโลยี AI ก้าวหน้าไปอย่างมากทำให้บางครั้งเราเผลอเชื่อข่าวปลอมที่สร้างมาจาก AI จนแยกไม่ออกจากภาพถ่ายจริงและการแพร่ระบาดของข่าวปลอมข้อมูลบิดเบือนจากการใช้ภาพ AI ส่งผลต่อความคิดของเราโดยไม่รู้ตัว
6: ดูกันอยู่ได้ยังไงนี่นี่มีโอ้โหสิ่งเร้นลับใต้ท้องกันเลยโอ้ย
7: ไปอาจจะไม่ใช่ข่าวจริงก็ได
6: ้รู้ได้ยังไงนี่ดูลูกดูนี่
7: เนี่ย AI ชัดๆเลยข่าวจริงบางทีมันไม่ได้เป็นขนาดนี้ก็ได้
6: ไม่รู้
7: เลยคนที่มันดูโอเวอร์จากความจริง
6: แล้วเราจะรู้ยังไงลูกก็มันเหมือนจริง

0: เจอแบบนี้ให้ปฏิเสธการรับของหรือเปิดก่อนจ่ายตามมาตรการส่งดี
1: ต้องการการตกเป็นเหยื่อเช็คก่อนเชื่อเพื่อตัวคุณเองนะคะ
2: รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
3: สะพายกล้องท่องจาการ์ตาในวันนี้ครับพาทุกคนครับมาเที่ยวในพื้นที่จังหวัดปัตตานี
4: รอบเป็นบรรยากาศก็จะเห็นรอบเมืองปัตตานีเห็นทั้งมัสยิดเห็นทั้งมอปัตตาน
3: ีจุดเช็คอินของปัตตานีครับและส่วนสะพานเฉลิมพระเกียรติแม่น้ำปัตตานีนะครับซึ่งว่าพื้นที่ปัตตานีเนี่ยก็มีที่ที่สวยงามและก็ที่ที่มาเที่ยวได้ตลอดทั้งปีเลย
4: ที่มัสยิดกลางประจำจังหวัดปัตตานีครับหรือว่าเป็นทัชมาฮาล
3: เรียกว่าตลาดขยะ
4: ตลาดขยะ
3: ใช่ครับ
4: ชื่อแปลกมากนะ
3: ชื่อแปลก
4: ว้าว
3: ว้าวมาถึงแล้วนะครับที่โรงปี๊บสวัสดีครับ
4: สวัสดีครับ
3: สะพายกล้องท่องจาการ์ตาในวันนี้ครับพาทุกคนครับมาเที่ยวในพื้นที่จังหวัดปัตตานีครับซึ่งพาน้องพัดครับมาเที่ยวปัตตานี
4: ครับ
3: เป็นครั้งแรกหรือเปล่าครับ
4: หลายครั้งแล้ว
3: แต่
4: ว
3: ่
4: าว
3: ัน
4: นี้จะมาเที่ยวแบบเจาะลึกก็คืออยากให้พี่ยุ้ยนี่แหละพาเที่ยวในพื้นที่แบบวันเดย์ทริปน่ารัก
3: ได
4: ้
3: แล้วจะไปแชะชิมแล้วก็
4: ช็อป
3: ช็อป
4: หรือเปล่านะต้องรอดู
3: ต้องรอดูอีกทีนึงนะครับเพราะว่าในวันนี้เนี่ยจะพาทั้งพัดไปทั้งกินไปทั้งชิมไปทั้งช็อปในพื้นที่ต่างๆของตัวอำเภอเมืองจังหวัดปัตตานีนั่นเองครับซึ่งตอนนี้เราอยู่ที่ในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานีครับซึ่งช่วงเย็นๆที่นี่ครับก็จะมีบรรดาผู้คนมาถ
4: ่
3: ายร
4: ู
3: ปนะนักศึกษามาออกกำลังกาย
4: มาวิ่งกันรอบสระตรงน
3: ี้แล้วก็มาเนี่ยถ่ายรูปตรงนี
4: ้ก็สวยครับเพราะว่าคือข้างในถ้าเข้าไปอีกเนี่ยก็จะเป็นหอดูนกใช่ไหมครับ
3: เดี๋ยวเราจะพาผู้ชมไปดูเหมือนกันว่าหอดูนกข้างในจะเป็นแบบไหนจะมีสวยงามขนาดไหนไปกันเลยครับ
4: มา
3: เล
4: ย
3: นี่เราก็มาถึงแล้วนะครับป่าในเมือง
4: ตรงนี้ก็เป็นอีกจุดนึงนะครับ
3: ครับ
4: ก็วัยรุ่นปัตตานีก็ชอบมาดูวิวการช่วงเย็นๆนะครับเพราะว่าจะเป็นวิวพระอาทิตย์ตกแล้วก็มีเรือขับผ่านนะครับระหว่างที่พระอาทิตย์ตกก็คือสวยจริงๆครับก็มันเป็นอีกสเปซนึงให้พี่น้องชาวปัตตานีแล้วก็นักเรียนศึกษามาใช้พื้นที่ตรงนี้ออกกำลังกายก็ได้มาหิวใจตอนเย็นก็ได้นะครับ
3: ถูกต้องครับ
4: โอเคไปเดี๋ยวเราไปดูที่หอดูนกกันครับ
3: นี่นะครับเป็นหอดูนกนะครับเดี๋ยวไปขึ้นข้างบนกันที่นี่เคยมาไหม
4: เคยมารอบนึง
3: มาตอนเย็น
4: สวยมากมันจะเห็นดวงอาทิตย์กลมๆใหญ่ๆ
3: จะขึ้นอินเสิร์ตภาพไหม
4: แล้วก็ค่อยเดี๋ยวดูอินเสิร์ตนี้นะแล้วก็ค่อยๆหายไปกับขอบทะเลครับคือสวยมากมันเป็นโกลเด้นเฮาส์แบบเป็นช่วงเวลาสีทองที่สวยจริงๆอยากให้คุณผู้ชมได้มาสัมผัสที่นี่เลยสวยมากก
3: ็
4: คือเย็นสบายอะครับตอนเย็นๆนี้ก็คือแนะนำว่ามาเดินเล่นได้จ็อกกิ้งเบาๆได้ครับก็จะได้บรรยากาศก็จะเห็นรอบเมืองปัตตานีเห็นทั้งมัสยิดเห็นทั้งมอปัตตานีเห็นทั้งปากอ่าวปัตตานีก็จะมีเรือเล่นผ่านไปมากับนกนะครับที่ดูสวยงามเลยล่ะนะฮะ
3: ครับอีกหนึ่งจุดเช็คอินของปัตตานี
4: ครับ
3: และคือสะพานเฉลิมพระเกียรติแม่น้ำปัตตานีนะครับซึ่ง

0: ในทะเลนะครับ
1: ถูกต้องครับ
0: นี่ก็จะมีภาพแบบนี้ยังให้เห็นอยู่ยังมีกลิ่นอายความเป็น
1: บ่งบอกถึงความอุดมสมบูรณ์ของปัตตานีนะครับเพราะว่าตรงนี้ครับก็เป็นท่าเรือ
0: เข้ามา
1: จ
0: ากเ
1: ข้าเทียบท่าก็จะมาลงปลาที่นี
0: ่ครับ
1: ตอนเช้าๆเนี่ยตีสามตีสี่ก็จะมีผู้คนมาซื้อปลามาจับจ่ายจะมีของสดที่นี่เยอะมาก
0: ก็คือบอกว่าเป็นตลาดปลาเลยใช่ไหมครับ
1: ที่
0: จะมีแบบว่ามารับซื้อปลาไปขายปลีกขายส่งกันอีกส่งต่อไปจากนอกจากปัตตานีก็ส่งต่อไปสงขลาแล้วแต่พื้นที่นะครับว่าปลาที่เข้ามาเนี่ยจะออกไปที่ไหนบ้างครับ
1: ใช่หิวเรื่องพัด
0: เริ่มหิวแล้วครับอยากจะให้พี่ยุเนี่ยพาไปดื่มชาเย็นแบบที่เป็นชาเย็นที่ถึงใจอ่ะอยากทานอ่ะ
1: คิดแป๊บ
0: ชาเย็น
1: ชาเย
0: ็
1: นเลยเหรอ
0: ใช่ครับ
1: ชาเย็นที่มันถึงเลยเหรอ
0: ที่มันถึงเลยหรือว่าอย่างอื่นก็ได้ที่เป็นแบบของปัตตานี
1: ของซิกเนเจอร์เลยใช่ไหม
0: ครับ
1: เดี๋ยวพาไปดีกว่าเป็นร้านจำไม่ได้ไปดูกัน
0: เดี๋ยวไปดูกันพอเมื่อกี้เราบอกคุณผู้ชมไปว่าเราจะพามาหาอะไรกิน
1: ใช่
0: ตอนนี้คืออยากกิน
1: นี่ครับนมฤดีเคยมาไหมครับที่นี
0: ่เคยผ่านอย่างเดียวไม่เคย
1: ผ่าน
0: วันนี้ครั้งแรก
1: เพราะว่าที่นี่มีนมที่รสชาติดี
0: นมฤดี
1: วิสวยงาม
0: พอเข้ามาในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับก็จะแบบได้กลิ่นอายความเป็นวิถีพหูก็จะมีเสียงอาสานนะครับ
1: น้องป้าจะกินอะไรครับ
0: เมื่อกี้สั่งขนมปังไปขนมปังนม
1: นี
0: ่แล้วก็ชาไทยนม
1: ที่นี่แนะนำเลยชาไทยฉาบก๊วย
0: เนื้อซิกุสอายัง
1: นี่ถ้าสมมติมาที่3จังหวัดเนี่ยก็จะสั่งอันนี้กันเนื้อซิกุสอายังก็จะเป็นข้าวที่เป็นซิกเนเจอร์ของที่นี่เลยซิกุกุก็จะมีเครื่องเทศต่างๆมีตะไคร้มีอะไรเงี้ยแล้วก็มีน้ำแกงปลาต้องโกปกติที่นี่ก็จะเน้นขนมนะครับก็จะมีข้าวด้วยมีข้าวเนื้อย่างนะซิกุกุอายามข้าวไก่ทอดแล้วก็พวกต่างๆข้าวมันไก่ข้าวหน้าไก่อะไรเงี้ยก็มีโจ๊กกุ้งกะเพรานี่ที่เราจะมากินตรงนี้ก็คือพวกของกินเล่นแล้วก็ขนมนี่ที่เราว้าวอันนี้เป็นชาขวดนมสดไอศกรีมกะทิน้องไปกินอะไร
0: กินชาไทยนม
1: ชาไทยนม
0: โอเคเดี๋ยวรอดู
1: น้องพัดตรงนี้เขาจะมีแบบริมน้ำปัตตานีเลย
0: จะมีงานประจำปีที่เป็นขึ้นชื่อเลยก็คืองานประเพณีของเจ้าแม่ลิ้นกอเหนียวครับเขาจะมีการนำเอาองค์เจ้าแม่ลิ้นกอเหนียวนะครับมาทำพิธีลุยน้ำลุยไฟนะครับเป็นงานประจำปีที่เรียกว่าคนในพื้นที่อ่ะคือให้ความสนใจเป็นอย่างมากครับเพราะว่ามันเป็นการแสดงถึงความพยายามและความมุ่งมั่นขององค์เจ้าแม่ลิ้นกอเหนียวครับในการที่แบบข้ามน้ำข้ามทะเลมาเนี่ยมันเป็นตำนานอยู่ประมาณนี้ครับก็เดี๋ยวจะให้ดูภาพพิธีที่มีการแห่องค์เจ้าแม่ลงในน้ำข้ามไปอีกฟากหนึ่งนี่ก็เป็นแรงศรัทธาในพื้นที่ความเป็นพหุวัฒนธรรมครับก็จะมีการแห่องค์เจ้าแม่รอบเมืองเพื
1: ่
0: อให้พี่น้องจีนนะครับได้ขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคล
1: ครับ
0: ก็จะมีพิธีอยู่หลายวันเลยครับนี่ก็เป็นสีสันนึงที่จังหวัดปัตตานีก่อนที่จะลุยน้ำลุยไฟอ่ะครับก็วันแรกเลยก็จะมีการแห่องค์เจ้าแม่ด้วยเกี้ยวแห่พระที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยเมื่อแห่เสร็จปุ๊บตอนกลางคืนก็จะเป็นพิธีลุยไฟเช้ามาก็จะลุยน้ำตลอดพื้นที่เลยครับถนนอนอรูคือแน่นจริง
1: ๆซึ่งที่นี่ก็จัดเมื่อไม่นาน
0: เมื่อไม่นานมานี้ครับก็เพิ่งเสร็จสิ้นไปสำหรับงานขององค์เจ้าแม่ลิ้นกอเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นวิถีของความเป็นจีนวิถีมุสลิมเห็นได้ชัดเลยไม่ว่าจะเป็นตัวสถาปัตยกรรมนะครับมัสยิดหรือว่าเสียงอาซานเนี่ยก็ถือว่าม ีความกินอายความเป็นมุสลิมอยู่แล้วครับ
1: ด้วยความที่นี่มีความหลากหลายทาง
0: วัฒนธรรม
1: อยู่แล้วก็จะเห็นเป็นมัสยิดเห็นเป็น
0: หลักเมือง
1: เห็นเป็นวัดจีนต่างๆ
0: ใช่
1: เรียกว่าแบบหลากหลาย
0: จริงๆคือปัตตานีเนี่ยเขาขึ้นชื่อจริงๆนะครับเรื่องของความเป็นพหุวัฒนธรรมเรื่องของวัฒนธรรมเรื่องของเมืองเก่าเนี่ยคือปัตตานีเนี่ยชัดมากครับ
1: ทั้งผู้คนเน
0: า
1: ะผู้คนก็ชัด
0: ผู้
1: คนที่สถาปัตยกรรมต่างๆก็ชัด
0: เน
1: ี่
0: ย
1: เห็นเสียงอาซาน
0: คืออันนี้จะเป็นวิธีของมุสลิมนะครับแล้วซึ่งเขาอ่ะอยู่กันได้แบบกลมกลืนมาก
1: ค
0: ือผมก็ไปงานเจ้าแม่นี่แหละครับ

เป็นงานของความเป็นจีนแต่พี่น้องมุสลิมก็ไปค้าขายในงานได้พี่น้องพุทธก็ไปค้าขายในงานได้เราไปถามถึงเจ้าของพื้นที่เขาก็บอกว่าเขาอยากเปิดโอกาสให้ทุกคนอยู่ร่วมกันได้แบบมีความสุขแฮปปี้แล้วก็จอยกันได้ทุกงาน

0: เป็นร้านนมฤดีอันนี้พัดก็มาครั้งแรกเหมือนกันก็จะขายเหมือนฟิลพวกเมนูนมแล้วก็พวกอาหารที่เป็นอาหารของปัตตานีก็มีเนาะอาหารปัตตานีก็มีนาซิดาแกแล้วก็เป็นพวกเมนูขนมปังอะไรอย่างเงี้ยครับเยอะแยะมากมายแบบมาก็เที่ยวก็มาพักที่นี่ได้มาแวะกินอาหารที่นี่ได้อันนี้คือ
1: เฉากล้วย
0: เฉากล้วยนมสดถ้าเป็นภาษายาวีเรียกว่า
2: เฉากล้วย
1: เบดเดอร์
0: ฮะ
1: เบดเดอร์ฮิตเต้
0: เบดเดอร์ฮิตเต้
1: เบดเดอร์ฮิตเต้ฟูซ
0: ูเบดเดอร์ฮิตเต้ฟูซูเสียห้ามมาก

0: ได้กินน้ำกันทุกคนเลยเขาสั่งน้ำมาเป็นสอง
1: แต่ว่าอันนี้อร่อยมากครับชอบครับเป็นชาชาเย็นเนาะ
2: ชาไทยนมสด
1: ชาไทยนมสด
2: ก็จะเน้นฟิวนมนิดนึงเพราะว่าชื่อร้านนมดูดีถ้าใครที่
1: อยากจะมากินขนมที่ร้านนี้ก็จะสามารถที่จะมาได้เลยลงสะพาน
2: ชิงนาเทนี
1: แล้วก็เลี้ยวซ้ายมาข้างๆกับร้านสปากาแฟพรีเมียม
2: ก็เข้ามาในย่านเมืองเก่า
1: ขนมเยอะเลยมีอาหารทานเล่นแล้วก็มีข้าวด้วยมีไก่จงไก่จ๋อเฟรนช์ฟราย
2: น้ำชงน้ำชา
1: ใช่น้ำชานม
2: เป็นสถานเดียวที่ไม่ต้องเรียนเราต้องโกมาต้องโก
1: เรากินตรงนี้เสร็จแล้วเราจะไปเดินเล่นที่หาดรูสมิแล
2: ท่านอยากเดินเล่น
1: เดินเล่นที่นั่น
3: ท่านพัดตรงนี้เป็นหาดรูสมิแลชายรูสมิแลคืออะไรรู้ไหม
2: ไม่รู้ครับความหมาย
3: รูก็คือต้นสน
2: สมิแล
3: สมิแลคือ9
2: ต้นสน
3: 9ต้น
2: คือจุดเริ่มต้นของรูสมิแล
3: ใช่แต่ไม่รู้อยู่ที่ไหนเป็นในใจเหมือนกันเป็นข้อมูลที่รูก็คือต้นสนสมิแลคือ9ซึ่งที่นี่นะครับช่วงเย็นๆก็จะมีนักท่องเที่ยวนะครับมาเที่ยวที่นี่กันเป็นจำนวนมากเลย
2: ครับนี่ก็เป็นสีสันนะ
3: ใช่เดี๋ยวเขาจะมีมาวิ่งเล่นแถวๆนี้ตอนเย็นไปเราไปกันต่อ
2: ไปที่ไหนต่อครับ
3: มาแบบแป๊บ
2: เป็นทัวร์ชะโงก
3: ทัวร์ชะโงก
2: แล้วก็เดี๋ยวพาไปหาอะไรกินเพราะเมื่อกี้ค้างมาอยู่ว่าจะพา
3: จริงๆเราก็มาเกือบทุกที่แล้วแหละแต่ว่าน้องพัดก็มาเกือบทุกที่แล้วแต่ว่าอยากให้ทุกคนเห็นเนี่ยว่าพื้นที่ปัตตานีเนี่ยก็มีที่ที่สวยงามแล้วก็ที่ที่มาเที่ยวได้ตลอดทั้งปีเลยนะครับเรามาถึงอีก1จุดแล้ว
2: ใช่ครับ
3: นั่นก็คือที่
2: มัสยิดกลางประจำจังหวัดปัตตานีครับหรือว่าเป็นทัชมาฮาลเมืองไทยนะครับที่นี่ด้วยตัวมัสยิดแล้วก็ตัวอาคารที่มีความสวยงามมากๆนะครับ
3: นี
2: ่ก็มัสยิดแห่งนี้นะครับตั้งอยู่ที่บนถนนยะรังตำบลอาเนาะรูอำเภอเมืองปัตตานีนะครับก็เป็นหนึ่งในศาสนสถานที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ในหลวงรัชกาลที่10นะครับแล้วก็ย้อนไปก่อนในนี้ในหลวงรัชกาลที่9ก็เสด็จมาอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกันสถาบันกษัตริย์นะครับที่ยังคงให้ความสำคัญกับพี่น้องมุสลิมแล้วก็มีการเสด็จมาเป็นประจำทุกปีที่ไหนท่านไม่ได้เสด็จมาเนี่ยก็จะมีการมอบหมายให้องคมนตรีเนี่ยครับเป็นผู้แทนมานะครับ
3: อยู่ถนนยะรังใช่ไหมครับ
2: ถนนยะรังครับก็จะอยู่ติดถนนใหญ่เลยนะครับมัสยิดแห่งนี้ถูกออกแบบจากกรมการศาสนาโดยนายประสิทธิผลม่วงเขียวได้รับแรงบันดาลใจแล้วก็มีต้นแบบโครงสร้างสถาปัตยกรรมนะครับมาจากทัชมาฮาลประเทศอินเดียผสมผสานกับศิลปะตะวันตกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก2ชั้นนะครับ
3: ไปดูอีกที่นึง
2: ครับ
3: ทำยังไม่จบนี
2: ่ก่อนจะลาเราจะพาทุกคนไปอีกที่หนึ่งที่ไหนก็
3: 2ที่3ที่เลยมั้ง
2: รอดูเลย
3: ไปดูตลาดขยะที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดปัตตานี
2: ตลาดขยะ
3: น้องพักข้างมัสยิดตรงนั้นก็เป็นมัสยิดใช่ไหมครับตรงข้ามนี้ก็จะเป็นตลาดมือ2นี่เป็นตลาด
2: สดเทศบาลเมืองปัตตานี
3: ใช่ครับแล้วก็ตอนเช้าจะเป็นตลาดสดแต่ตอนเย็นๆนี่ก็จะเป็นตลาดมือสองเขาเรียกว่าตลาดขยะ
2: ตลาดขยะ
3: ใช่ครับ
2: ชื่อแปลกมากนะ
3: ชื่อแปลก
2: ได้ยินชื่อเหมือนกัน
3: ตลาดขยะที่นี่ครับซึ่งจะมีบรรดาพ่อค้าแม่ขายเนี่ยมาอนำเสื้อมือสอง
2: เสื้อมือสองคือ
3: ก็ของใช้มือสองทั้งหมดอ่ะ
2: ของใช้มือสองมาแบกกระดินคือกลางเลยแล้วก็ขาย
3: ใช่นี่สวยๆนั่นเลย30 บาท20 บาท60 บาท40 บาทมีหมดนะครับชอบไหมที่นี
2: ่ได้อยู่นะเดี๋ยวลองดูว่ามีอะไรให้เราแบบจุกกลับบ้านได้บ้าง
3: เออนี่เขาจะซื้อกันกันกลางแจ้งอย่างนี้เลยทุกคน
2: ก็ห่างจากมัสยิดกลางนิดเดียว
3: ใช่ประมาณ300 เมตร
2: ประมาณ300 เมตรก็คือถึงเลยนะครับตอนเย็นๆเปิดทุกวันไหมพี
3: ่เปิดทุกวัน
2: เปิดทุกวันนะครับตลาดขยะ
3: ตลาดเป็นตลาดมือสองเนาะ
2: ตลาดมือสองเออ
3: ของพื้นที่จังหวัดปัตตานีเลยตอนเช้าที่นี่อ่ะก็จะขายพวกอาหารสดปลาต่างๆ
2: ครับ
3: นะครับพอตอนเย็นก็จะ
2: แปลงสภาพ
3: แปลงสภาพ
2: เป็นตลาดมือสองนะครับไม่ตลาดมือสองดีกว่าเดี๋ยว
3: เราตลาดมือสอง
2: ตลาดอะไรชื่อไม่น่าเดินเลยจริงๆของเยอะมากนะครับของดีๆราคาถูกเยอะมากนะครับ
3: ใช่ครับรู้สึกหิวอย่างน้องพัด
2: รู้สึกหิววันนี้รู้สึกกินเยอะมากกินจุก
3: ๆแต่ว่าของหนักเราจะไม่กินเลยเมื่อกี้เรากินของหวานไปละเดี๋ยวอยากกินแบบของข้าวบ้าง
2: เดี๋ยวไปดูคุณพี่ยุทธจะพาเราไปทานอะไรครับเย็นนี
3: ้ไปกินราดหน้าที่ขึ้นชื่อของที่เลยเป็นราดหน้าหมี่กรอบ
2: ครับ
3: ครับของโรงปี๊บ
2: โรงปี๊บ
3: โรงปี๊บเนี่ยเป็นโรงปี๊บเก่าโรงทำปี๊บเป็นโรงงานทำปี๊บสมัยโบราณ
2: แต่อันนี้ก็คือมาเป็นร้าน
3: ใช่เขารีโนเวทมาเป็นร้านเดี๋ยวบรรยากาศจะเป็นยังไงไปดูกัน
2: โอเคไปเลยครับร้อย
3: อู้ว้าวอ
2: ู้ว้าว
3: มาถึงแล้วนะครับที
2: ่โรงปี๊บ
3: มาเย็นๆอย่างนี้เรามากินข้าวเย็นที่นี่นะครับน
2: ี
3: ่โรงปี๊บอุ๊ยเห็นไหมนี่โรงปี๊บคืออะไรน้องพัด
2: โรงปี๊บคือได้ยินมาว่าที่นี่เมื่อก่อนเขาทำปี๊บมาก่อน
3: เป็นโรงงานทำปี๊บนั่นเองนะครับดูทางเข้า
2: ได้ยินเขาก็ปรับใหม
3: ่ทางเข้าก็แคบนิดเดียวนะครับ
2: ร้านละ
3: แต่ว่าที่นี่นะครับขึ้นชื่ออาหารหลายอย่างมากนะครับ
2: อย่างเช่น
3: แม่ราดหน้าหมี่กรอบอยากจะลองชิมเหมือนกันว่าที่นี่จะมีความอร่อยขนาดไหนนี่ลึกลับนะทางเข้าค่อนข้างจะลึกลับเน
2: า
3: ะ
2: เข้าซอย
3: เข้าตรอกซอกซอยลึกๆนะครับนี่สมัยก่อนเนี่ยที่นี่จะเป็นโรงปี๊บเดี๋ยวไปดูว่าสวัสดีครับ
2: ครับสวัสดีครับ
3: อันนี้นี่โรงปี๊บอยู่นี่ว้าวนี่ไงพัดครับ
2: นี่ปี๊บ
3: ใช่
2: ใช่ไหมนี่ก็จะเป็นอุปกรณ์ในการทำปี๊บสมัยก่อนนะครับยังคงเก็บรักษาไว้อย่างดี
3: แต่ตอนนี้น่าจะไม่ใช้แล้ว
2: ไม่ใช้แล้วเดี๋ยวเขาบอกว่าปี๊บเยอะมากปี๊บที่หลายคนชอบเอาไปตีนักกีฬา
3: ที่มาของโรงปี๊บ
2: นี่คือโรงปี๊บตอนนี้ก็ปรับเป็นร้านอาหารแล้ว
3: ไปนั่งไปหาที่นั่งที่นี่มีบรรดานักท่องเที่ยวนะมาเวลามาก็จะถ่ายรูป
2: ใช่ก็มีแอร์นะ
3: ครับ
2: โซนจะร้อนมีแอร์นะครับสบายมากแล้วก็มันให้ฟิลเหมือนเราอยู่ในโรงงานนี่แหละดูนี่มันอยู่ในอยู่บรรยากาศมันเป็นแบบเรืออะไรอย่างเงี้ย
3: แต่ว่ามันมาจอกแนวแบบชิโน
2: ยูโรเปียน
3: ชิโนยูโรเปียนชิโน
2: หรือเปล่านะชิโนยูโร
3: ชิโนโปรตุเกสนี่
2: ก็จะมีความหินขัด
3: ใช่
2: ประตูหน้าต่างแบบมีความจีนอะไรเง
3: ี้
2: ย
3: ก็ยังคงความเป็นสมัยก่อนอยู่นะ
2: ใช่ตัวโครงสร้างตึกยังคงเป็นเหมือนเดิมแต่มีการตกแต่งเพิ่มขึ้นเพื่อ
3: ดูจากทางเข้า
2: ใช่
3: ทางเข้าม
2: ันเข้าซอย
3: แค่ตรอกเลยแค่อะไรอย่างงี้ครับนี่เป็นเมนูอาหารของที่นี่นะครับสั่งเลยอยากกินอะไรแต่ว่าเมนู
2: ไม่
3: แนะนำที่นี่ก็จะเป็นซิกเนเจอร์ก็จะเป็นร้านหน้าโรงปี๊บ
2: โอเคร้านหน้า
3: แล้วก็เมนูเครื่องดื่มก็จะเป็นชาเย็นแล้วที่เราจะสั่งก็คือจะมีราดหน้าโรงปี๊บแล้วก็ข้าวผัดปูแล้วก็กระเพราเนื้อ
2: นี่
3: แค่นี้พอก็มีซุกี้แห้งด้วยใช่ไหมพี่
4: ไม่มีข้าวผัดปู
2: ครับ
3: สวัสดีครับเป็นไงบ้างวันนี้ได้มาเที่ยวปัตตานีครึ่งวันบ่าย
2: ครึ่งวันบ่าย
3: ยังไม่หมดนะพูดถึงปัตตานีเนี่ยเรามาแค่นิดเดียวเอง
2: ครับก็ฟูลฟิลนะมันเป็นแบบช่วงสั้นๆแต่ว่าคือมันก็มีหลายที่อีกที่เราแบบอยากไปอะไรเงี้ยใครว่างๆก็เชิญชวนดีกว่านะครับแบบมาเที่ยวดูปัตตานีมีอะไรอีกเยอะแยะมากมายเลยครับ
3: แต่ว่าส่วนใหญ่ปัตตานีเนี่ยถ้าจะอย่างเช่นส่วนทานนะหรือริมหาดอะไรเงี้ยส่วนใหญ่ก็จะเที่ยวในช่วงเย็น
2: ครับช่วงเย็นคุณก็สองประเดี๋ย
3: วแต่ว่าวันเนี้ยเรามีเวลาจำกัดเนาะมาเที่ยวแค่ช่วงครึ่งวันบ่ายในครึ่งวันบ่ายวันนี
2: ้แต่ก็ได้หลายที่อยู่นะ
3: ได
2: ้ที่เราไปที่ไหนมาบ้างนะครับเราไปที่
3: มอปัตตาน
2: ี
3: ที่อะไรนะ
2: ที่สวน
3: ลู่วิ่งจุดชมวิว
2: แล้วก็หอดูนกแล้วเราก็ออกมาไปที่สะพานปลาแล้วก็ไปกิน
3: ที
2: ่
3: นมฤดี
2: แล้วก็เมื่อสักครู่นี้เราไปมัสยิดกลางประจำจังหวัดปัตตานีนะ
3: ลืมไปที่ริมหาด
2: ริมหาดแล้วก็ไปด้วย
3: ริมหาดเขาเรียกหาด
2: ดูส
3: ล
2: ี
3: แลแล้วก็มัสยิดกลางปัตตานีก็แวะละหมาดเป็นไงบ้างสวยไหม
2: สวยนี่ขนาดเป็นคนพุทธแต่พอเข้าไปมันรู้สึกมันได้กลิ่นอายความเป็นศาสนาอิสลามความเป็นสถาปัตยกรรมที่มันสวยแล้วคืออย่างเงี้ยด้วยแสงด้วยสีเป็นการจัดวางของมัสยิดที่มันถูกออกแบบมาอย่างดีแล้วพอเข้าไปมันสวยมากก็เชิญชวนนะครับพุทธก็เข้าไปได้เนาะพุทธก็เข้าไปถ่ายรูปได้ของเฉพาะผู้หญิงหรือเปล่าผู้ชาย
3: ผู้หญิงก็จะผู้หญิงจะเข้าก็ต้องแบบใส่กลุ่ม
2: เรียบร้อยมิดชิด
3: เรียบร้อยใช่ครับผู้ชายก็เหมือนกันผู้ชายถ้าจะเข้าก็คือต้อง
1: กางเกงต้องเลยหัวเข่า
2: ก็คืออย่างนี้กว่าครับว่าไม่ว่าจะศาสนาไหนทุกอย่างเราก็ต้องให้เกียรตินะครับด้วยการแต่งกายที่มิดชิดไปวัดเราก็ต้องมิดชิดไปมัสยิดเราก็ต้องมิดชิดเป็นการให้เกียรติสถานที
1: ่ครับผมหลังจากที่เราละหมาด
2: ครับ
1: ก็ไปที่ตลาด
2: ขยะหรือว่าตลาดมือสอง
1: ตลาดขยะนี่ดูชื่อแบบแปลกๆนะ
2: ชื่อแปลกๆคืออันนี้ตีความหมายเองนะคิดว่าแบบเหมือนเขาตีว่าของมือสองเนี่ยเป็นขยะอย่างนี้เปล่าหรือว่ามันเป็นอะไรมาก่อนก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าก็คือเหมือนที่พี่ยุบอกไปช่วงเช้าคือตลาดสดขายของสดช่วงเย็นเนี่ยก็จะเป็นขายของมือสองพวกเสื้อผ้าอย่างเงี้ยซึ่งเหมาะสำหรับนักช็อปมือสองมากหลายคนเนี่ยมาซื้อต่อไปอัพขายราคาซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งอาชีพเหมือนกันนะครับ
1: เพราะว่าตลาดนี้ก็จะอยู่ประมาณ 2-3 ทุ่มก็จะวายตลาดก็จะวายในช่วงนั้น
2: ครับ
1: แล้วที่สุดท้ายที่เรามาคือ
2: โรงปี๊บ
1: เป็นครั้งที่เท่าไหร่แล้วของคุณ
2: ครั้งแรก
1: ครั้งแรก
2: เหมือนกันมาที่นี
1: ่
2: โรงปี๊บก็ตามชื่อเลยเน
1: า
2: ะก็คือเป็นโรงงานทำปี๊บมาก่อนแล้วก็พอเวลาผ่านไปมันก็ลืมใช้ความนิยมก็ลดน้อยถอยลงจากโรงปี๊บก็แปรสภาพมาเป็นร้านอาหาร
1: วันนี้เราสั่งเป็น
2: ราดหน้า
1: โรงปี๊บซึ่งเป็นด้านหน้าที่เป็นเมนูที่มียอดนิยมยอดฮิตเลยที่นี่ถ้าใครมาต้องห้ามพลาดที่จะสั่ง
2: เดี๋ยวจะชายอินให้ดู
1: ชายอินให้ดู
2: ว่าจะชุ่มได้เห็นว่ามันอร่อยแค่ไหน
1: พักมาเลย
2: เร็วจัง
1: นี่เป็นเมนูอะไรครับ
5: ส
1: ุ
5: ก
1: ี้
5: เนื้อหม
1: ูน
5: ี่
1: โอ้สุกี้เนื
2: ้อคือมันไม่ใช่ราดหน้าราดหน้า
1: ราดหน้า
2: ใหญ่มากยังเป็นแก้ว
1: แล้วก็นี่กะเพราเนื้อ
2: กะเพราเนื้อไข่ดาว
1: อันนี้เป็นเมนูราดหน้าโรงปิ๊บ
2: ใช่ครับ
1: นี่ราดหน้าโรงปิ๊บ
2: ใหญ่มาก
1: ใหญ่มาก
2: จานใหญ่กว่าหน้าอีกอ่ะ
1: นี่หน้าใหญ่เลยนะเฮ้ยจานใหญ่กว่าหน้าอีกแล้วก็ยำ
2: เส้นแก้ว
1: น
2: ี่ก็จะเป็นกุ้งสดๆเลยนะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นสุกี้แห้ง
1: สุกี้แห้ง
2: แล้วก็ข้าวกะเพราเนื้อ
1: ไข่ดาว
2: คือแค่คิดก็อิ่มแล้วทุกคนมันใหญ่มากจริงๆจะกินหมดไหม
1: นี่ราดหน้าดูราดหน้านะดูกุ้งนะ
2: ตัวเติบๆเลย
1: ตัวเติบๆนี่ราคาไม่แพง
2: เป็นไงเลิศปะ
1: มันจะมีกลิ่นไหม้ของกระทะลองถ้ากินดู

0: ไงบ้างทุกคนวันนี้อิ่ม
1: อิ่มสนุกแล้วก็แบบได้ถ่ายรูป
0: ใช่เนาะไปชิมช็อปแชะ
1: ชิมช็อปแชะแล้วก็อิ่มมากวันนี้คือพี่อายุจัดเต็มมากเพ่แม้ว่าครึ่งวันแต่แบบเที่ยวได้หลายที่มากในจังหวัดปัตตานีครับ
2: ครับผม
0: น้องพัชจะบอกอะไรกับคนที่ดูอยู่ไหมครับว่าให้แนะนำที่ท่องเที่ยวในปัตตานีครับ
1: เชิญชวนนะครับคนทั้งในแล้วก็นอกพื้นที่จังหวัดปัตตานีก็มาเที่ยวได้นะครับปัตตานีมีที่เที่ยวเยอะมากๆแล้วก็ที่สำคัญคือไม่ต้องกลัวเลยที่นี่แบบมันเป็นเมืองที่ต้องมาเที่ยวอ่ะต้องไม่พลาดครับ
0: อืมน้องพัชมาจากนคร
1: ครับนครศรีธรรมราชครับ
0: วันนี้ก็
1: มาอยู่ที่นี่
0: ทุกคนน่ารักไหม
1: ทุกคนน่ารักคือทุกคนแบบเอนจอยสนิทนิดนึงแจกขนมแจกขายได้แจกหมด
0: ถูกต้องครับ
1: วันนี้ก็หอมปากหอมคอนะครับที่จังหวัดปัตตานีพาไปเที่ยวพาไปกินพาไปช็อปนะครับ
0: ครับผมครั้งหน้านะครับจะพาคุณผู้ชมไปที่ไหน
1: ต้องติดตาม
0: ไปเที่ยวที่ไหนนั้นก็ต้องติดตามชมในรายการครับสำหรับวันนี้เราสองคนน้องพัชกับผมนะครับอายุอามินต้องลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

ดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงนี่คือคลิปที่จะแสดงให้เห็นว่าบุหรี่ไฟฟ้าอันตรายกว่าที่คุณคิดถ้าเปรียบเทียบว่าฉลามคืออนุภาคของบุหรี่นี่คืออนุภาคของบุหรี่ไฟฟ้าเล็กน่ารักไหมแต่ด้วยความเล็กของมันจึงสามารถพาสารพิษมากมายเข้าสู่ร่างกายโดยง่ายไปทำลายปอดจนถึงสมองอย่างรวดเร็วบุหรี่ไฟฟ้าอันตรายกว่าที่คิด

จากกระจูดสู่เส้นใหญ่จากเส้นใหญ่สู่เส้นได้ก้าวใหม่ของกระจูดจักสานสู่ผ้าทอพื้นถิ่นแดนใต้

0: ชวนใครก็ได้ที่คุณรักออกไปรักเมืองไทย
1: เมืองไทยน่ารักจังเลยครับสุขทันทีทุกทีเลยคร
0: ับออกไปเที่ยวไปสร้างสิ่งดีๆให้โลกและสร้างความทรงจำดีๆให้กันและกัน
1: ไทยน่ารักอยากไปเที่ยวทุกวันเลย
0: สุขทันทีที่เที่ยวไทย
2: จากวัชพืชท้องถิ่นในวันวานสู่เส้นใยแห่งความคิดสร้างสรรค์ที่ร้อยเรียงเป็นกระเป๋าแฟชั่น

0: ากการวิจัยพบว่าหนูที่ได้รับควันบุหรี่ไฟฟ้าจะหาอาหาร ได้ช้าเนื่องจากนิโคตินทำให้เซลล์สมองอักเสบส่งผลต่อการประมวลผลดูดิยังหาไม่เจอช่วยเขาหน่อยช่วยเขาอีกช่วยเขาอีกนี่ช่วยสุดๆแล้วนะ
1: มีผลต่อสมองด้วยเนี่ยมีผลต่อสมองด้วยเนี่ยมีผลต่อสมองด้วยเนี่ย

0: ชื่อเสียงให้กับประเทศไทยให้กับจังหวัดภูเก็ตบนเวทีประกวดระดับโลกอเมริกาสก็อตทาเลนต์ซีซั่น21นะครับโดยทางท่านผู้ว่าภูเก็ตเนี่ยบอกว่าน้องเนเน่ถือเป็นแบบอย่างนะครับให้กับเด็กเยาวชนได้เป็นอย่างดีถึงการทำในสิ่งที่รักอย่างเต็มที่มีความพยายามที่จะฝึกฝนจนประสบความสำเร็จน้องเนเน่นั้นก็เรียกว่าสร้างความประทับใจนะฮะจากการร้องเพลงแล้วก็เล่นกีตาร์ก่อนคว้าโกลเด้นบูเซอร์จากเมลบีในรอบควอเตอร์ฟิแนลส์นะครับหรือว่ารอบก่อนรองชนะเลิศผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศนอกจากความสามารถด้านดนตรีแล้วเนี่ยในช่วงการแสดงเนเน่ยังได้เอาผ้าไทยครับมาประยุกต์กับเครื่องแต่งกายผสมผสานสไตล์ล็อกนะครับผ่านการถ่ายทอดอัตลักษณ์ไทยในรูปแบบร่วมสมัยนะฮะซึ่งไอบอลของผู้ชมทั่วโลกเนี่ยก็ต้องบอกว่าได้เห็นความสวยงามอัตลักษณ์ของไทยที่ผสมผสานได้อย่างลงตัวขณะที่ชาวภูเก็ตครับก็ได้ร่วมส่งกำลังใจผ่านป้ายประชาสัมพันธ์บนจอ LED Projection Mapping นะครับข้อความเขียนว่า Welcome Home Nene นะครับในเมืองเก่าภูเก็ตด้วยนะฮะบรรยากาศการเดินทางกลับภายในครั้งนี้ครับน้องเนเน่ก็บอกครับว่าจะตั้งใจที่จะทุ่มเทเวลาให้กับการฝึกซ้อมอย่างหนักเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับรอบชิงชนะเลิศโดยแจ้งงดการเล่นดนตรีเปิดหมวกที่ตลาดนาคาที่จังหวัดภูเก็ตไว้ชั่วคราวก่อนนะครับรวมทั้งตั้งใจจะกลับไปทุ่มเทให้กับการเรียนหนังสือควบคู่กันไปในระหว่างนี้ขณะที่น้องเนเน่ครับก็บอกเล่าถึงการเลือกเพลงโชว์ในรอบที่ผ่านมาในที่เป็นเพลงก็บอกว่าโหเป็นเพลงเล่นยากระดับตำนานชื่อเพลง Black Hole Sun นะฮะของวงร็อกซาวการ์เด้นนะฮะเป็นเพลงที่ไม่เคยเล่นมาก่อนครับแต่ว่าพอได้โจทย์มาเนี่ยก็ฝึกซ้อมอย่างหนักแล้วก็ตั้งใจที่จะเซอร์ไพรส์ทุกคนพยายามสื่อสารอารมณ์เพลงออกมาให้ดีที่สุดนะครับ
1: คอยเป็นกำลังใจให้หนูแล้วก็อีกอย่างหนูก็ได้เข้าสู่รอบไฟนอลแล้วก็จะตั้งใจซ้อมเยอะๆแล้วก็จะสร้างผลงานให้ออกมาให้ดีที่สุดนะคะแล้วก็อีกอย่างถ้าทุกคนคนไทยที่อยู่ในอเมริกาก็ในรอบไฟนอลนะคะก็อยากให้ทุกคนโหวตหนูด้วยนะคะชื่อว่านี่นี่รอยต้นยา
0: ก็ติดตามก็ได้นะครับเนเน่รอยัลนะฮะสำหรับประเด็นเรื่องของการเซ็นสัญญานะก่อนหน้านี้ก็มีโซเชียลเนี่ยก็มีการพูดถึงเรื่องนี้กันพอสมควรนะฮะกับทางรายการอเมริกาก็สตาร์เลนต์นะครับกรณีที่ถ้าเกิดได้แชมป์ขึ้นมาจะต้องมีการเซ็นสัญญาเนี่ยทางผู้จัดการคุณไอซ์เนี่ยนะฮะบอกว่ายังไม่ได้มีการเซ็นสัญญาใดๆทั้งสิ้นจนกว่าการแข่งขันเนี่ยจะจบส่วนกำหนดการเดินทางไปสหรัฐจะเป็นวันที่เท่าไหร่จะแจ้งให้ทราบอีกครั้งทั้งนี้ครับการแข่งขันอเมริกาสก็อตทาเลนต์ซีซั่น21รอบชิงชนะเลิศครับก็จะมีขึ้นในช่วงเช้าวันที่23กันยายนนี้ตามเวลาประเทศไทยนะฮะคนไทยทุกประเทศสามารถร่วมลุ้นส่งกำลังใจแรงเชียร์ให้กับเนเน่เด็กไทยคนนี้ได้นะครับ
2: เมื่อคืนที่ผ่านมาเกิดเหตุเพลิงไหม้อาคารคลองถมเซ็นเตอร์เขตป้อมปราบศัตรูพ่ายนะคะเจ้าหน้าที่ต้องใช้เวลานานกว่า9ชั่วโมงค่ะเพื่อสกัดเพลิงแล้วก็ฉีดน้ำเพื่อหล่อเลี้ยงไว้ป้องกันการปะทุซ้ำจนสามารถควบคุมเหตุเอาไว้ได้โดยเบื้องต้นพบว่าโครงสร้างอาคารบางส่วนทรุดตัวและมีรายงานผู้บาดเจ็บ11คนเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อช่วงเวลา 20:40 นของเมื่อคืนนี้นะคะไฟไหม้อาคารคลองถมเซ็นเตอร์ถนนวรจักรเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายซึ่งเป็นศูนย์รวมสินค้าเช่นเครื่องเสียงและอุปกรณ์สื่อสารแบตเตอรี่ลำโพงและอุปกรณ์ต่างๆเจ้าหน้าที่ระดมรถฉีดน้ำมาจากหลายเขตค่ะเพื่อเข้าสกัดเพลิงรวมถึงต้องปิดกั้นพื้นที่โดยรอบเนื่องจากโครงสร้างอาคารบางส่วนเริ่มทรุดตัวโดยเวลาประมาณ 23:20 เพลิงสงบลงก่อนที่จะเกิดการปะทุและลุกไหม้ซ้ำอีกครั้งในช่วงเที่ยงคืนเจ้าหน้าที่จึงต้องระดมฉีดน้ำสกัดนานกว่า30นาทีจนสุดท้ายสามารถควบคุมเพลิงไว้ได้นะคะเมื่อช่วงเวลา 5:32 นาทีช่วงเช้ามืดที่ผ่านมานี่เองโดยนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์พร้อมด้วยนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและนายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยซึ่งได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์พร้อมสั่งการให้ปภ.สนับสนุนรถไฟฟ้าส่องสว่างและรถอัดอากาศเพื่อเข้าควบคุมร่วมควบคุมเหตุด้วยทางผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่าอาคารดังกล่าวนั้นมีโครงสร้างเป็นเหล็กซึ่งมีความเสี่ยงต่อการยุบตัวหรือสูญเสียกำลังเมื่อได้รับความร้อนสูงส่วนต้นเพลิงคาดว่าเริ่มจากบริเวณชั้น1ซึ่งเป็นพื้นที่ร้านค้าและมีสินค้าเก็บอยู่เป็นจำนวนมากทำให้มีเชื้อเพลิงและลุกลามอย่างรวดเร็ว ทางศูนย์เอราวัณสำนักการแพทย์กทม.มีการรายงานว่ามีผู้บาดเจ็บจากเหตุการณ์ในครั้งนี้ทั้งหมด11คนนะคะแบ่งเป็นผู้ที่มีอาการฉุกเฉินวิกฤต1คนเป็นอาสาดับเพลิงสำลักควันนอกจากนี้ยังมีอาการฉุกเฉินกึ่งวิกฤตอีก1คนและบาดเจ็บเล็กน้อย9คนสำหรับสาเหตุของเพลิงไหม้ยังคงต้องรอเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเข้าตรวจสอบอีกครั้งนึงค่ะ
0: นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเองนะครับก็ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบเหตุเพลิงไหม้อาคารคลองถมเซ็นเตอร์นะครับพร้อมย้ำนะครับจะมีการดูแลทั้งในเรื่องของโครงสร้างอาคารมลพิษทางอากาศรวมถึงการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบทั้งหมดครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับพร้อมด้วยท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพนะครับคุณชัชชาติสิทธิพันธ์ได้ลงพื้นที่บริเวณจุดเกิดเหตุไฟไหม้คลองถมเซ็นเตอร์เขตป้อมปราบศัตรูพ่ายนะครับเช้าวันนี้เนี่ยยังมีกลุ่มควันสีขาวบางส่วนลอยกระจายทั่วบริเวณเจ้าหน้าที่ใช้รถแบ็คโฮเข้าเปิดทางในจุดที่เข้าไม่ถึงนะครับเพื่อจะมีการฉีดน้ำควบคุมความร้อนขณะที่การจราจรบนถนนวรจักรด้านหน้าอาคารสามารถใช้การได้ตามปกติส่วนผู้บาดเจ็บจากเหตุเพลิงไหม้มีรายงานว่าทุกคนปลอดภัยแล้วนะครับนายยมปรีเองได้กล่าวชื่นชมการทำงานของทางกทม.และกรมป้องกันและบรรเทาสาภัยหรือว่าปภ.นะครับรวมถึงเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนครับที่สามารถเข้าควบคุมสถานการณ์ได้อย่างรวดเร็วตั้งแต่เกิดเหตุแล้วก็กำชับนะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจให้เข้าไปช่วยดูแลความปลอดภัยเนื่องจากภายในอาคารคลองถมเนี่ยนะฮะก็ยังมีเรื่องของสินค้าต่างๆเนี่ยตกค้างอยู่ไม่น้อยนะครับอาจจะมีการลักลอบเข้ามาลักขโมยกันได้นอกจากนี้ครับนายกยังได้พูดคุยกับเจ้าของสถานที่เบื้องต้นทราบว่าอาจไม่กลับมาฟื้นฟูกิจการอีกแล้วนะครับเนื่องจากในส่วนของตัวโครงสร้างอาคารและสินค้าเนี่ยได้รับความเสียหายรวมถึงปัจจุบันเนี่ยรูปแบบการค้าการขายเนี่ยมันก็เปลี่ยนไปสู่แพลตฟอร์มออนไลน์ต่างๆมากขึ้นนะครับอันนี้ก็ต้องให้กำลังใจกับผู้ประกอบการทุกรายด้วยนะครับ

0: ทางเจ้าของคลองถมเขาก็บอกมาพูดถึงทำนองว่าคงจะไม่มีคลองถมอีกแล้วเขาก็ทำเพื่อเลี้ยงเศรษฐกิจไปแต่ว่าถ้าเกิดมันไฟไหม้ขนาดนี้อาคารยุบตัวลงมาขนาดนี้ด้วยความไอ้รีเทิร์นทางเศรษฐกิจเนี่ยการตอบแทนทางเศรษฐกิจเขาจะสร้างขึ้นมาแบบนี้เพื่อมาขายปลีกไอ้เครื่องไฟฟ้าอุปกรณ์ไฟฟ้าก็คงไม่คุ้มค่าแล้ว
1: หมายความว่าจะปิด
0: สู้พวกออนไลน์ไม่ไหว
1: หมายความว่าจะปิดตำนานในส่วนของตลาดคอมเพล็กซ์ใช่ไหมครับ
0: เดี๋ยวก็ให้กำลังใจเขาไว้ก่อนเนี่ยเจ้าของอยู่เนี่ยข้างหลังเนี่ยตอนนี้เขาอาจจะท้ออยู่แต่ว่าเดี๋ยวก็ดูให้กำลังใจ
2: ส่วนประเด็นในเรื่องของการเข้าไปดูแลความเสียหายนะครับภาครัฐก็มีขั้นตอนตามระเบียบดำเนินการอยู่แล้วนะฝ่ายผู้ค้าเองอาจจะมีการทำประกันภัยเพิ่มเติมซึ่งรัฐบาลก็ได้มีการจะไปกำชับนะครับกับทางคปภ.เนี่ยให้เร่งอำนวยความสะดวกในเรื่องของการดูแลสิทธิจากการประกันภัยในการจ่ายเงินช่วยเหลือเยียวยาให้เร็วที่สุดนอกจากนี้ครับนายกยังย้ำเรื่องการดูแลผลกระทบทางอากาศครับเพราะว่าสินค้าภายในอาคารที่ถูกเพลิงไหม้เนี่ยนะฮะก็มีเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ชิ้นส่วนพลาสติกเคมีภัณฑ์ต่างๆซึ่งอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพได้แต่ภาพรวมนะฮะยังไม่ได้มีรายงานพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบอย่างมีนัยยะสำคัญอย่างไรก็ตามครับท่านนายกรัฐมนตรีได้ขอความร่วมมือประชาชนบริเวณใกล้เคียงสวมหน้ากากอนามัยเพื่อความปลอดภัยขณะที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครครับก็ได้พูดถึงการตรวจสอบสาเหตุนะบอกว่าการที่จะเข้าไปตรวจสอบเนี่ยอาจจะต้องรอทางเจ้าที่พิสูจน์หลักฐานเข้าไปตรวจสอบอย่างละเอียดคาดว่าจะสามารถเข้าไปตรวจสอบได้เนี่ยก็ต้องเคลียร์พื้นที่ให้มีความปลอดภัยเพียงพอก่อนนะครับพร้อมย้ำเรื่องของขั้นตอนการลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือผู้ประสบภัยเนี่ยตอนนี้มีการเปิดจุดรับลงทะเบียนที่ศาลาวัดพระพิเรนนะฮะก็เปิดรับลงทะเบียนในช่วง8โมงเช้าถึง4โมงเย็นนะครับให้เตรียมเอกสารประกอบการยื่นคำร้องอย่างเช่นสำเนาบัตรประชาชนสัญญาเช่าบันทึกที่ลงบันทึกประจำวันไว้กับสน.นะฮะและตั้งแต่วันที่30สิงหาเป็นต้นไปนะครับ8โมงเช้าถึง4โมงเย็นจะมีการเปิดจุดรับคำร้องที่ฝ่ายปกครองชั้น2ที่สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูภายด้วยนะครับ
3: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้นำทีมเปิดปฏิบัติการสิงปราบมังกรทมิฬนะคะเพื่อที่จะบุกทลายสถานบันเทิงย่านห้วยขวางโดยพบว่ามีการเปิดโดยที่ไม่มีใบอนุญาตหลังจากนี้จะเร่งขยายผลปมทุนจีนและนอมินีต่อด้วยเมื่อคืนที่ผ่านมาค่ะนายพลพีสุวรรณชวีพร้อมด้วยนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้นำชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครองเปิดปฏิบัติการสิงปราบมังกรทมิฬเข้าตรวจสอบสถานประกอบการคล้ายสถานบริการชื่อว่า577คลับอยู่ในเขตห้วยขวางนะคะโดยพบนักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างชาติที่มีสารเสพติดในร่างกายและยาเสพติดตกอยู่ภายในบริเวณร้านจึงตรวจยึดไว้เป็นของกลางพร้อมนำตัวส่งดำเนินคดีก่อนหน้านี้มีเจ้าหน้าที่แฝงตัวเข้าไปสืบสวนและพบว่าสถานที่แห่งนี้เปิดให้บริการโดยผิดกฎหมายมีการใช้และจำหน่ายยาเสพติดและจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เกินกว่าเวลาที่กฎหมายกำหนดไว้และหลังเวลา 2:00 น.ยังคงมีนักท่องเที่ยวหลายร้อยคนเข้าใช้บริการจนเมื่อเวลาประมาณ 4:00 น.ขณะที่ชุดสืบสวนเดินทางออกจากพื้นที่สถานประกอบการยังคงเปิดอยู่การรับสมัครพนักงานของที่นี่ให้ความสำคัญกับความสามารถในการสื่อสารภาษาจีนและพบว่าพนักงานบางส่วนเป็นชาวเวียดนามที่พูดภาษาจีนได้แถมยังรับชำระเงินผ่านแพลตฟอร์มต่างประเทศทั้งอาลีเพย์และวีแชทเข้าบัญชีบุคคลหลายรายนอกจากนี้ยังพบชาวจีนคนหนึ่งสามารถสั่งการพนักงานและแก้ไขปัญหาภายในสถานประกอบการได้ด้วยเบื้องต้นดำเนินคดีตั้งฐานสถานบริการโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตกฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ยาเสพติดการทำงานของคนต่างด้าวพร้อมขยายผลตรวจสอบโครงสร้างนิติบุคคลผู้ถือหุ้นนอมินีและผู้ที่ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริงเนื่องจากสถานที่แห่งนี้เคยถูกบุกตรวจมาแล้วเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาแต่ยังคงเปิดให้บริการได้
4: ก็อยากรู้เหมือนกันครับว่าเจ้าที่ที่มาจับกลุ่มครั้งที่แล้วนะครับโดยเฉพาะเห็นว่าที่ผมไปดูมาเห็นว่าทำเรื่องไปที่กทม.แต่กทม.ไม่ได้สั่งปิดนะครับหรือว่ากำลังดำเนินการอยู่ผมไม่ทราบแต่ว่ามันจับวันที่16สิงหาปีที่แล้วอ่ะนี่คือ1ปีเต็มๆแล้วอ่ะเขาก็ยังเปิดดำเนินการอยู่ผมว่าอย่างนี้ใช่ไม่ได้
5: ของเรามีดีเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย
4: อันนี้มีอันนี้เราเห็นแล้วครับเพราะว่าการเรามั่นใจ ว่ามีเพราะว่าคนที่ดูแลร้านโดยเฉพาะดูแลลูกค้าคนจีนเนี่ยเป็นคนจีนเลย2ก็คือว่าแอปพลิเคชันต่างๆที่ใช้ในพวกเพย์เมนต์ต่างๆเนี่ยเป็นของคนจีนหมดอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นมันไม่มีคนไทยคนไหนประกอบธุรกิจและประกอบธุรกิจแบบผิดกฎหมายด้วยนะแล้วถ้าเกิดว่ามีการจ่ายตังค์แล้วเอาตังค์ออกไปนอกประเทศเนี่ยผมว่าคนไทยคงไม่ทำเพราะคนไทยคงอาจจะต้องการทรัพย์คืนเลยมากกว่าในการที่เขาประกอบธุรกิจนะครับฉะนั้นมันบ่งชี้อยู่แล้วครับว่าไม่ใช่ธุรกิจของคนไทยถึงแม้แต่จะมีชื่อคนไทยเป็นบริหารก็ตามนะครับแต่เราเชื่อได้ว่าเป็นร้านของคนจีน
2: นอกจากปฏิบัติการในพื้นที่กรุงเทพแล้วนะครับกลางดึกที่ผ่านมาฮะทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรคุณชาทิพย์รุตนเสรีนะครับก็ได้สั่งการชุดปฏิบัติการพิเศษฝ่ายปกครองนะครับหรือว่าชุดพิทักษ์ชากังราวเปิดปฏิบัติการทัวร์ยุโรปครับบุกตรวจสถานประกอบการฟินแลนด์กลางเมืองกำแพงเพชรหลังได้รับเบาะแสครับว่าเปิดให้บริการเกินเวลาที่กฎหมายกำหนดมีพฤติการเกี่ยวข้องกับการมั่วสุมยาเสพติดก่อนปฏิบัติการเจ้าหน้าที่ได้ส่งกำลังแฝงตัวเข้าไปสืบสวนและก็เก็บรวบรวมข้อมูลกระทั่งช่วงกลางดึกครับได้เข้าตรวจสอบขณะภายในร้านนะครับยังมีนักเที่ยวจำนวนมากทั้งบริเวณโซนผับห้องคาราโอเกะและพื้นที่ต่างก็ใช้มาตรการล่อซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หลังเวลาที่กฎหมายกำหนดเพื่อรวบรวมหลักฐานจากการตรวจค้นเนี่ยเจ้าพนักงานฝ่ายปกครองครับพบยาเสพติดและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการเสพหลายจุดทั้งภายในผับห้องน้ำและห้องคาราโอเกะนะครับจึงได้มีการตรวจยึดไว้เป็นหลักฐานมีการตรวจปัสสาวะนักท่องเที่ยวนะครับแล้วก็บุคคลภายในสถานประกอบการตามขั้นตอนของกฎหมายเบื้องต้นเจ้าที่ยืนยันครับว่าไปพบเจอการกระทำความผิดหลายกรณีนะครับทั้งการเปิดสถานบริการโดยไม่ได้รับอนุญาตเปิดเกินเวลาที่กฎหมายกำหนดนะครับแล้วก็จำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เกินเวลาและยังมีความผิดเกี่ยวกับการส่งเสริมการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ด้วยเบื้องต้นเจ้าที่ฝ่ายปกครองได้ตรวจยึดยาเสพติดของกลางพร้อมอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการเสพยาและรวบรวมหลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้องไว้ดำเนินคดีนะครับซึ่งผลการปฏิบัติงานครั้งนี้ครับจะนำไปสู่การออกคำสั่งปิดสถานประกอบการดังกล่าวเป็นเวลา5ปีตามอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรต่อไปโดยผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรครับได้กำชับให้ฝ่ายปกครองดำเนินการอย่างจริงจังและต่อเนื่องนะครับหากพบสถานประกอบการใดฝ่าฝืนกฎหมายปล่อยให้มีการใช้สถานที่เป็นแหล่งมั่วสุมยาเสพติดจะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดและจะไม่ปล่อยให้สถานบันเทิงกลายเป็นพื้นที่แพร่ระบาดของยาเสพติดในจังหวัดกำแพงเพชรครับ
3: ประธานวุฒิสภาออกแถลงการตอบโต้กัมพูชานะคะกรณีที่มีการพาดพิงไทยในระหว่างการประชุมสภาผู้นำระหว่างประเทศพร้อมกับเรียกร้องกัมพูชาให้ทำงานร่วมกับไทยด้วยความจริงใจทั้งปัญหาการหลอกลวงออนไลน์และการเก็บกู้วัตถุระเบิดนายมงคลสุรสัจจะประธานวุฒิสภาได้ออกถ้อยแถลงปฏิเสธข้อกล่าวหาของนายฮุนเซนประธานวุฒิสภากัมพูชาที่กล่าวพาดพิงประเทศไทยในระหว่างการประชุมสภาผู้นำระหว่างประเทศครั้งที่2ณกรุงพนมเปญเมื่อวันที่27-28สิงหาคม2569โดยกล่าวหาว่าไทยใช้ข้ออ้างในการปราบปรามสแกมเมอร์เข้ายึดครองดินแดนของกัมพูชาถ้อยแถลงของประธานวุฒิสภาระบุว่าคำกล่าวอ้างของนายฮุนเซนนับเป็นความย้อนแย้งอย่างยิ่งที่ประเทศซึ่งเปิดฉากโจมตีผู้อื่นก่อนกลับมาเรียกร้องเรื่องการเคารพอธิปไตยเหนือดินแดนและการระงับข้อพิพาทอย่างสันติพร้อมกับย้ำว่าความขัดแย้งกับประเทศเพื่อนบ้านไม่ใช่สิ่งที่ประเทศไทยพึงประสงค์และตามข้อเท็จจริงไทยได้ใช้สิทธิ์อันชอบธรรมในการป้องกันตนเองและยังคงยึดมั่นอย่างเคร่งครัดต่อแถลงการร่วมของการประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไปไทยและกัมพูชาหรือ GBC สมัยพิเศษครั้งที่3ทับ2568ซึ่งนำไปสู่การหยุดยิงที่ยังคงมีผลบังคับใช้จนถึงปัจจุบันการที่กัมพูชาได้ใช้เวทีระหว่างประเทศเผยแพร่ข้อกล่าวหาที่ไม่อยู่บนพื้นฐานของความจริงรวมถึงใช้กลยุทธ์นำเสนอของตนเองในฐานะเหยื่อถือเป็นการบั่นทอนการสร้างความไว้วางใจและความเชื่อมั่นระหว่างกันและไม่ส่งเสริมบรรยากาศที่เอื้อต่อการแก้ไขความขัดแย้งโดยสันติวิธีในระหว่าง2ประเทศพร้อมกันนี้ยังกล่าวว่าประเทศไทยยังคงยึดมั่นแก้ปัญหาที่สำคัญผ่านกลไกที่ทั้งสองฝ่ายเห็นชอบร่วมกันขณะที่การเปลี่ยนผ่านความสัมพันธ์ระหว่างไทยและกัมพูชาไปสู่บริบทใหม่จำเป็นต้องอาศัยความไว้วางใจซึ่งกันและกันความอดทนอดกลั้นและความจริงใจจากทั้งสองฝ่ายพร้อมเรียกร้องให้กัมพูชาทำงานร่วมกับไทยด้วยความจริงใจรวมถึงการจัดการกับความท้าทายร่วมกันเช่นปัญหาการหลอกลวงออนไลน์และการเก็บกู้วัตถุระเบิดเพื่อส่งเสริมบรรยากาศและขับเคลื่อนความสัมพันธ์ให้รุดหน้าต่อไป
2: ช่วงนี้พักกันก่อนครู่เดียวนะครับช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวกันต่อครับ

สมเด็จพระพันปีหลวงของปวงราชเสด็จนิราศสู่ห้วงสวงสวรรค์ดังดวงแก้วแห่งชีวามาดับพลันสู่คืนวันวิปโยคโศกอาลัยพระมหากรุณาธิคุณอุ่นดวงจิตทรงอุทิศเพื่อประชาจะหาไหนพระเมตตาดุจแม่แห่งแผ่นดินไทยขอเทิดทูนสถิตในดวงใจนิรันดร์สถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์น้อมศิรกรานกราบแท้พระยุคลบาทด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมประชาสัมพันธ์

0: กลับมาติดตามข่าวกันต่อนะครับช่วงนี้พาผู้ชมลงไปดูปฏิบัติการการดูแลความมั่นคงในพื้นที่ชายแดนใต้กันหน่อยนะครับหน่วยเฉพาะกิจยะลานะครับได้ยกระดับมาตรการความมั่นคงคุมเข้มเส้นทางสัญจรทั้งสายหลักสายรองนะครับเพื่อจะสกัดกั้นผู้ไม่หวังดีและสิ่งผิดกฎหมายครับปฏิบัติการการควบคุมทางยุทธการของหน่วยเฉพาะกิจยะลาครับได้ระดมกำลังพลจากทุกภาคส่วนนะครับทั้งในส่วนของกองทัพบกฐานพรานและตำรวจเพิ่มความเข้มงวดในการตั้งจุดตรวจจุดสกัดและการปฏิบัติงานแบบไม่ประจำที่เพื่อรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนโดยได้ยกระดับมาตรการควบคุมพื้นที่ด้านความมั่นคงทั่วทั้งจังหวัดยะลาเน้นเรื่องของการดูแลความปลอดภัยกับพี่น้องประชาชนครับทั้งบนเส้นทางคมนาคมสายหลักสายรองรวมถึงบริเวณด้านหน้าของฐานปฏิบัติการนะครับเพื่อแสดงพลังเชิงรุกในการป้องกันและสกัดกั้นการขนย้ายสิ่งผิดกฎหมายยาเสพติดตลอดจนการตรวจสอบบุคคลภายนอกที่เดินทางเข้าสู่พื้นที่เพื่อป้องปรามการเตรียมการก่อเหตุของฝ่ายตรงข้ามพร้อมรับมือกับปัญหาภัยแทรกซ้อนในรูปแบบต่างๆสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยสูงสุดให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ครับ
1: จังหวัดเชียงใหม่ได้จัดกำลังพลเข้าฟื้นฟูพื้นที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านนะคะขณะที่กรมอุตุนิยมวิทยาออกเตือนภัยฝนตกหนักบริเวณประเทศไทยตอนบนตั้งแต่วันที่29สิงหาคมถึง2กันยายน2569นายรัฐพลนราดิศรผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่สั่งการให้กองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดเชียงใหม่จัดกำลังพลสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนลงพื้นที่บ้านเฮียตำบลศิลาแรงอำเภอปัวจังหวัดน่านเพื่อช่วยเหลือและฟื้นฟูพื้นที่ประสบอุทกภัยโดยเจ้าหน้าที่ระดมฉีดล้างดินโคลนและทำความสะอาดเส้นทางคมนาคมที่ได้รับผลกระทบเพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนสามารถใช้เส้นทางสัญจรได้ตามปกติพร้อมสร้างความมั่นใจให้แก่ประชาชนในพื้นที่อย่างไรก็ตามกรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกประกาศเตือนฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนโดยเฉพาะบริเวณด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและด้านตะวันออกและภาคตะวันออกตั้งแต่วันที่29สิงหาคมถึง2กันยายน2569ขณะที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือได้ออกประกาศฉบับที่3เมื่อเวลา6นาฬิกาแจ้งเตือนภัยฝนตกหนักต่อเนื่องบริเวณพื้นที่จังหวัดน่านจากอิทธิพลของร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือร่วมกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงคาดการสถานการณ์ฝนตกระหว่างวันที่29สิงหาคมถึง1กันยายน2569เฝ้าระวังระดับสีส้มมีฝนตกหนักปริมาณฝนสะสม 65.1 ถึง 125 มม.และในวันที่2กันยายน2569เฝ้าระวังระดับสีเหลืองฝนเริ่มลดลงอยู่ในเกณฑ์ 35.1 ถึง 65 มม.ต้องระวังอันตรายจากน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะผู้ที่อาศัยบริเวณพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรเพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษและเตรียมพร้อมขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงรวมทั้งติดตามประกาศและสถานการณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิด
0: นักวิชาการด้านสิ่งแวดล้อมครับได้วิเคราะห์สาเหตุกรณีการเกิดภัยพิบัติจากน้ำท่วมฉับพลันในประเทศเนปาล นะครับมองว่าน่าจะมาจากภาวะโลกร้อนแล้วไปกระทบต่อฐานน้ำแข็งบนเทือกเขาหิมาลัยละลายเร็วเป็นปรากฏการณ์นะครับขณะที่ตัดภาพมาในประเทศไทยบ้านเราเองก็มีความเสี่ยงที่อาจจะได้รับผลกระทบจากภาวะโลกร้อนนะครับเป็นอันดับที่17ของโลกเพราะนั้นอาจจะต้องเฝ้าระวังเหตุดินถล่มเช่นเดียวกันนายสนธิโคชวัฒน์นักวิชาการด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพชมรมนักวิชาการสิ่งแวดล้อมไทยนะครับได้สัมภาษณ์ผ่านทางโทรศัพท์กับผู้สื่อข่าว NBT ย้ำถึงกรณีน้ำท่วมฉับพลันในประเทศเนปาลว่าปัจจัยสำคัญจากภาวะโลกร้อนตัวอุณหภูมิที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วทำให้หิมะและถ่านน้ำแข็งละลายเร็วขึ้นกว่าในอดีตนอกจากการละลายของถ่านน้ำแข็งแล้วนะครับอากาศที่อุ่นขึ้นเนี่ยยังทำให้น้ำแข็งในชั้นใต้ดินละลายสะสมอย่างต่อเนื่องส่งผลให้โครงสร้างทางธรรมชาติของภูเขามีความมั่นคงลดลงและก็เพิ่มความเสี่ยงต่อการพังทลายซึ่งเหตุการณ์ลักษณะนี้อาจเกิดขึ้นในพื้นที่อื่นของโลกตามมาด้วยสำหรับในประเทศไทยครับแม้ว่าบ้านเราจะไม่ได้มีฐานน้ำแข็งไม่มีหิมะตกนะครับแต่ก็มีความเสี่ยงที่จะเกิดดินโคลนถล่มได้ในหลายพื้นที่โดยข้อมูลของกรมทรัพยากรธรณีระบุครับว่ามีหมู่บ้านประมาณ 15,000 แห่งใน54จังหวัดทั่วประเทศครับที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงโดยจังหวัดแม่ฮ่องสอนถือว่าเป็นพื้นที่ที่มีความเสี่ยงมากที่สุดเนื่องจากพื้นที่ส่วนใหญ่นั้นเป็นภูเขาสูงครับ
2: ประเด็นก็คือว่าของเราเนี่ยมันไม่มีหิมะคือมีเกล็ดน้ำแข็งปกคลุมใช่ไหมแต่ว่า มันเกิดจากฝนตกสุดขั้วที่เราเรียกเรียนบอมนะเนี่ยเขาเรียกเมฆระเบิดแล้วฝนตกกระหน่ำเนี่ยแช่นานนะตกเฉพาะที่เหมือนอย่างอำเภอปัวเนี
1: ่
2: ยและส่วนใหญ่จะเกิดก็คือในช่วงที่มันมีร่องมรสุมพัดผ่านใช่ไหมแล้วก็มีลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดเข้าไปเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยโอกาสที่ฝนตกตรงหน้าภูเขาเนี่ยแล้วมีโอกาสเยอะรัฐบาลเนี่ยจะต้องให้ความสำคัญกับเรื่องนี้เพราะว่าเรารู้ว่าตอนนี้ประเทศไทยมันมีความเสี่ยงนะฮะอันดับ17ของเรื่องโลกร้อนเนี่ยที่จะเกิดภาวะโลกร้อนเนี่ยนะแล้วก็มีอันดับ4ของน้ำจะท่วมโดยซ้ำไปนะครับอันดับ4ของโลกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในเมื่อประเทศไทยมีความเสี่ยงขนาดนี้เนี่ยคือรัฐบาลอาจจะต้องมาดูแล้วว่าจะต้องทำแผนที่นะแผนที่ความเสี่ยงว่าตรงไหนเนี่ยนะแล้วที่มันมีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดฝนตกน้ำหลากหรือตรงไหนจะแล้งเนี่ยนะอย่างเงี้ยรัฐบาลต้องทำแล้ว
0: ทีนี้ครับยังแนะนำนะครับว่าควรจะมีการจัดทำเรื่องของแผนที่ความเสี่ยงภัยพิบัติให้ครอบคลุมในทุกภัยพิบัตินะครับไม่ว่าจะเป็นภัยแล้งอุทกภัยพื้นที่เสี่ยงน้ำหลากเพื่อจะสามารถประเมินและก็คาดการณ์พื้นที่ที่อาจเกิดฝนตกสุดขั้วได้ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวนอกจากนี้ครับยังเสนอให้มีการจัดสรรงบประมาณในการติดตั้งเรดาร์ตรวจวัดปริมาณฝนในพื้นที่เสี่ยงติดตั้งระบบแจ้งเตือนภัยในระดับพื้นที่ให้ครอบคลุมเพื่อประชาชนสามารถรับทราบสถานการณ์และอพยพได้อย่างทันท่วงทีนะครับลดความสูญเสียในเรื่องของชีวิตและทรัพย์สินพร้อมจัดทำแผนอพยพและแผนฟื้นฟูที่มีประสิทธิภาพโดยบูรณาการการทำงานตั้งแต่ระดับประเทศระดับจังหวัดลงไปจนถึงระดับท้องถิ่นนะครับ
1: จังหวัดชลบุรีเตรียมพร้อมดูแลความปลอดภัยและความเรียบร้อยกรณีบรรทุกเครื่องบินเรือบรรทุกเครื่องบินของสหรัฐนะคะจะเข้าจอดเรือที่บริเวณท่าเรือจุกเสม็ดอำเภอสัตหีบในระหว่างวันที่2-6กันยายนนี้โดยเตือนทุกฝ่ายขอให้เป็นเจ้าบ้านที่ดีค่ะไม่ฉวยโอกาสเอาเปรียบผู้มาเยือนนายนฤทธิ์ นิรามัยวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีเป็นประธานประชุมบูรณาการหน่วยงานด้านความมั่นคงเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับเรือบรรทุกเครื่องบิน USS อับราฮัมลินคอนของกองทัพเรือสหรัฐซึ่งมีกำหนดเข้าจอดเรือบริเวณท่าเรือจุกเสม็ดอำเภอสัตหีบระหว่างวันที่2-6กันยายนพร้อมกำลังพลประมาณ 5,000 นายโดยผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีเปิดเผยว่านายกรัฐมนตรีได้สอบถามถึงการเตรียมความพร้อมด้านความปลอดภัยเนื่องจากที่ผ่านมามีกำลังพลเพียง 1,000 นายซึ่งครั้งนี้จำเป็นต้องยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยและการอำนวยความสะดวกเพื่อรองรับกำลังพลถึง 5,000 นายครอบคลุมพื้นที่สัตหีบบางละมุงศรีราชาโดยเฉพาะเมืองพัทยาซึ่งคาดว่าจะเป็นหนึ่งในพื้นที่หลักที่กำลังพลจะเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวและพักผ่อนหลายหน่วยงานร่วมจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการส่วนหน้าหรือสปก.เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและใช้เป็นศูนย์บริหารจัดการเหตุการณ์เพิ่มจุดตรวจจุดสกัดและสายตรวจตามเส้นทางสายหลักโดยรอบแหล่งท่องเที่ยวรวมถึงเพิ่มกำลังเจ้าหน้าที่อำนวยการจราจรและเจ้าหน้าที่ประจำจุดสำคัญย้ำเป็นการเฝ้าระวังเชิงป้องกันไม่สร้างความตื่นตระหนกพร้อมกันนี้ได้กำชับผู้ประกอบการร่วมกันเป็นเจ้าบ้านที่ดีไม่ฉวยโอกาสเอารัดเอาเปรียบผู้มาใช้บริการนอกจากนี้ยังได้กำชับเรื่องการให้บริการของพนักงานรักษาความปลอดภัยและกาดตามสถานบันเทิงให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุภาพมีมาตรฐานและดูแลความปลอดภัยของผู้ใช้บริการอย่างใกล้ชิดเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์กระทบต่อภาพลักษณ์ของจังหวัด
0: มาเตือนภัยกันหน่อยครับศูนย์ต่อต้านการฉ้อโกงออนไลน์ครับเข้าช่วยเหลือนักศึกษาถูกมิจฉาชีพแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ข่มขู่ว่ามีคดีติดตัวก่อนที่จะให้นักศึกษานั้นไปขังตัวเองในห้องพักของโรงแรมมีการโอนเงินให้มิจฉาชีพรวมกว่า2ล้านบาทย้ำครับหากพบแบบนี้อย่าหลงเชื่อเด็ดขาดครับศูนย์ต่อต้านการฉ้อโกงออนไลน์หรือ ACSC ครับรายงานผลการช่วยเหลือนักศึกษาชายอายุ19ปีถูกมิจฉาชีพอ้างตัวเป็นเจ้าหน้าที่ดำเนินการสมัครนะครับศึกษาต่อต่างประเทศพร้อมขู่ว่าเหยื่อมีคดีติดตัวก่อนจะบังคับให้เปิดห้องพักโรงแรมและก็โอนเงินให้คนร้ายรวมกว่า 2,700,000 บาทย้ำครับหากพบลักษณะดังกล่าวอย่าหลงเชื่อเด็ดขาดนะครับ
3: จึงขอเตือนประชาชนอย่าหลงเชื่อพฤติกรรมของมิจฉาชีพในลักษณะอ้างตัวเป็นเจ้าหน้าที่รัฐโดยเฉพาะตำรวจเนื่องจากตำรวจจริงจะไม่มีการโทรศัพท์ไปหาไม่ส่งเอกสารราชการรวมถึงหมายจับและหมายเรียกต่างๆทางไลน์โดยเด็ดขาดรวมถึงไม่วิดีโอคอลเพื่อสอบสวนหรือขอข้อมูลแต่อย่างใดและที่สำคัญจะไม่มีการบังคับให้โอนเงิน หรือนำทรัพย์สินมีค่าไปให้เพื่อตรวจสอบความบริสุทธิ์หากพฤติกรรมในลักษณะดังกล่าวถือเป็นมิจฉาชีพ 100%
1: ช่วงนี้มาอัปเดตข่าวสารในภาคภาษาอังกฤษกันบ้างนะคะกับ NBT World Brief ค่ะ
4: สวัสดีครับ Thank you for joining us for NBT World Brief right here on NBT and NBT World You're with me นัทนาคาวิสุทธิ์ The fire at an electronics market in Bangkok last night is now under control after firefighters spent several hours battling the blaze 11 people were injured with no death reportedThe fire broke out last night at around 8:40 p.m. at Klong Thom Center, which is a well-known shopping center in Bangkok selling consumer electronics and communication equipment. Fire engines from several districts were deployed as the blaze spread rapidly through the building. Authorities cordoned off the surrounding area after parts of the structure began to collapse. The fire was initially brought under control late in the evening, but it flared up again shortly after midnight, prompting firefighters to resume intensive water spraying. The situation was eventually brought under control at around 5:30 a.m. Deputy Interior Minister Jaisit Thaiset, Bangkok Governor Chatchat Sittipan, and Department of Disaster Prevention and Mitigation Director General Thiraphat Thatchamat visited the scene to monitor the operations. Additional lighting and air compression equipment were also deployed to support emergency crews. The fire is believed to have started on the first floor, where shops stored large quantities of goods, allowing the flames to spread quickly. The Bangkok governor said the building's steel structure faced a risk of losing strength and collapsing after prolonged exposure to intense heat.The Erawan Emergency Medical Center reported 11 injuries. One volunteer firefighter was in critical condition after suffering smoke inhalation, while another person was in a serious condition and nine others sustained minor injuries. The cause of the fire remains under investigation.Thailand's Senate President has rejected accusations made by Cambodia at an international parliamentary conference, calling for both countries to work together in good faith on shared challenges, including online scams and landmine clearance. Thailand's Senate President Mongkorn Surasattcha issued a statement rejecting allegations made by Cambodian Senate President Hun Sen during the second Inter-Parliamentary Speakers Conference, or ISC2, in Phnom Penh.

ใจจิตรดาชื่อชุดมาจากพระตำหนักจิตรดาระโหฐานพระราชวังดุสิตสร้างในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6เมื่อปีพุทธศักราช2456เพื่อเป็นที่ทรงพระราชนิพนธ์และใช้รัชเสวกเข้าเฝ้าทูลอองธุลีพระบาทเป็นการส่วนพระองค์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จมาประทับเป็นครั้งคราวต่อมาทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างพระราชมณฑลสถานขึ้นใหม่และทรงย้ายไปประทับณพระตำหนักพญาไทเป็นการถาวรชุดไทยพิธีกลางวันใช้ผ้าไหมเกลี้ยงมีเชิงหรือเป็นยกดอกทั้งตัวก็ได้ตัดแบบเสื้อกับสิ้นยาวป้ายหน้าอย่างแบบลำลองเสื้อแขนยาวผ่าอกคอกลมมีขอบตั้งน้อยๆใช้ในงานที่ผู้ชายแต่งเต็มยศเช่นรับประมุขของประเทศที่มาเยือนเป็นทางการที่สนามบินหญิงไม่ต้องประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์แต่เนื้อผ้าควรงดงามให้เหมาะสมโอกาส

ข่าวต่างประเทศนะครับเริ่มที่ผู้นำสหรัฐประกาศบรรลุข้อตกลงน้ำมันครั้งประวัติศาสตร์กับเวเนซุเอลาซึ่งจะทำให้สหรัฐนั้นได้สิทธิ์ควบคุมน้ำมันดิบสำรองของเวเนซุเอลาถึง 65,000 ล้านบาร์เรลประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐครับได้มีการประกาศผ่านทวิตโซเชียลเมื่อวานนี้ครับว่ารัฐบาลของเขาได้บรรลุข้อตกลงด้านพลังงานกับรัฐบาลของเวเนซุเอลานะครับซึ่งจะทำให้สหรัฐได้รับสิทธิ์ในการเข้าควบคุมและบริหารจัดการปริมาณน้ำมันดิบสำรองของเวเนซุเอลาถึง 65,000 ล้านบาร์เรลนอกจากนี้ข้อตกลงดังกล่าวครับยังส่งผลให้ปริมาณน้ำมันสำรองของสหรัฐเพิ่มขึ้นกว่า2เท่าในทันทีท่ามกลางภาวะคลังน้ำมันสำรองเชิงยุทธศาสตร์ของสหรัฐที่ลดลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบ40ปีนะครับรวมถึงเจอกับวิกฤตราคาพลังงานและราคาน้ำมันเบนซินในประเทศที่พุ่งสูงขึ้นจากการเปิดฉากสงครามกับอิหร่านทรัมป์ยกให้เป็นข้อตกลงน้ำมันครั้งใหญ่ที่สุดใน

0: ในประวัติศาสตร์โลกนะครับในขณะที่นางเดลซี่โรดริเกสนะครับประธานาธิบดีรักษาการของเวเนซุเอลาเองออกมายืนยันการบรรลุข้อตกลงกับสหรัฐพร้อมกล่าวครับว่าข้อตกลงบริษัทนี้จะส่งผลอย่างมากต่อการฟื้นฟูประเทศทั้งนี้เวเนซุเอลามีปริมาณน้ำมันสำรองที่สำรวจแล้วมากที่สุดในโลกประมาณ 300,000 กับ 3,000 ล้านบาร์เรลแต่การผลิตน้ำมันนั้นลดลงอย่างมากเนื่องจากอุตสาหกรรมน้ำมันประสบปัญหาการลงทุนและโครงสร้างพื้นฐานที่เสื่อมโทรม
1: สถานการณ์น้ำท่วมฉับพลันและโคลนถล่มครั้งใหญ่บริเวณชายแดนเนปาลกับเขตปกครองตนเองทิเบตของจีนมีรายงานล่าสุดว่ามีความเสี่ยงที่จะเกิดมวลน้ำไหลบ่าซ้ำอีกเนื่องจากฝนที่ตกต่อเนื่องอาจทำให้น้ำเอ่อล้นโดยเฉพาะจุดที่ดินและหินไปอุดกั้นทางน้ำจนเกิดเป็นเขื่อนธรรมชาติ ซึ่งทางการเนปาลได้เตือนให้ประชาชนและเจ้าหน้าที่กู้ภัยในพื้นที่เฝ้าระวังอย่างสูงขณะที่เจ้าหน้าที่จีนชี้ว่าภารกิจค้นหาและกู้ภัยได้เข้าสู่ช่วงวิกฤตหลังทะเลสาบที่เกิดจากดินถล่มมีระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นและเสี่ยงล้นตลิ่งซึ่งหากน้ำทะลักลงพื้นที่ด้านล่างอาจทำให้เกิดน้ำท่วมครั้งใหม่และเป็นอันตรายต่อประชาชนรวมถึงทีมกู้ภัยส่วนยอดผู้เสียชีวิตจากภัยพิบัติครั้งนี้มีการยืนยันในเนปาลแล้ว586รายและสามารถช่วยเหลือผู้ประสบภัยทั้งที่เป็นชาวเนปาลและชาวต่างชาติไว้ได้ประมาณ 4,000 คนอย่างไรก็ตามยังคงมีผู้สูญหายอีกเกือบ 2,000 คนในจำนวนนี้เป็นชาวต่างชาติกว่า500คนจากอย่างน้อย36ประเทศขณะที่ทางฝั่งทิเบตรายงานผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นเป็น7รายและสูญหายอีกราวๆ558คนการเข้าถึงพื้นที่ประสบภัยยังเป็นไปได้อย่างยากลำบากเนื่องจากถนนและสะพานได้รับความเสียหาย
0: เกิดเหตุแผ่นดินไหวในเมืองหลงชางนะครับมณฑลเสฉวนทางภาคตะวันตกเฉียงใต้ของจีนเมื่อบ่ายวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นโดยศูนย์เครือข่ายแผ่นดินไหวของจีนรายงานแผ่นดินไหวครั้งนี้มีขนาด 5.1 นะครับมีศูนย์กลางลึกลงไปใต้ดิน13กิโลเมตรแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหวสามารถรู้สึกได้อย่างชัดเจนเห็นได้จากภาพจากกล้องวงจรปิดตามบ้านของผู้คนนะครับอย่างไรก็ตามเบื้องต้นยังไม่มีรายงานความเสียหายหรือผู้ได้รับบาดเจ็บครับ
1: กรุงโรมเมืองหลวงอิตาลีกลับมาเผชิญกับสภาพอากาศที่ร้อนจัดอีกครั้งหลังคลื่นความร้อนระลอกใหม่แผ่ปกคลุมในช่วงปลายเดือนสิงหาคมซึ่งนับเป็นคลื่นความร้อนลูกใหญ่ระลอกที่5ของฤดูร้อนปีนี้ส่งผลให้อุณหภูมิพุ่งสูงถึง39องศาเซลเซียสขณะที่นักท่องเที่ยวจำนวนมากพยายามหาทางคลายร้อนโดยที่บริเวณด้านหน้าสนามกีฬาโคลอสเซียมมีนักท่องเที่ยวต่อแถวยาวเหยียดเพื่อใช้น้ำจากจุดบริการสาธารณะหลายคนถือร่มและพัดลมแบบพกพาพร้อมพยายามหาพื้นที่ร่มเพื่อหลีกเลี่ยงแสงแดดและความร้อนด้านกระทรวงสาธารณสุขอิตาลีประกาศเตือนภัยระดับสูงสุดในกรุงโรมซึ่งหมายความว่าสภาพอากาศร้อนจัดครั้งนี้อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนทุกกลุ่มขณะเดียวกันหลายพื้นที่ทางตอนใต้ของอิตาลีก็เผชิญกับกระแสลมร้อนในช่วงหลายวันที่ผ่านมาทำให้อุณหภูมิบนเกาะซาร์ดิเนียแคว้นปุญญาและแคว้นคาลาบเรียพุ่งแตะ40องศาเซลเซียส
0: พระบรมศพสมเด็จพระราชาธิบดีฮาราลด์ที่5แห่งนอร์เวย์ได้รับการอัญเชิญจากโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยออสโลไปยังพระราชวังหลวงแล้วนะครับโดยทุกขั้นตอนเป็นไปอย่างเรียบง่ายซึ่งตลอด2ข้างทางที่ขบวนพระบรมศพเคลื่อนผ่านมีประชาชนยืนเรียงรายเนืองแน่นด้วยความอาลัยเมื่อถึงพระราชวังหลวงหีบพระบรมศพได้รับการประดิษฐานภายในโบสถ์หลวงเพื่อประกอบพระราชพิธีทางศาสนาและเปิดโอกาสให้ประสบนิกรได้เข้าถวายความอาลัยก่อนจะมีพระราชพิธีพระบรมศพอย่างเป็นทางการทั้งนี้สมเด็จพระราชาธิบดีฮาราลด์ที่5เสด็จสวรรคตเมื่อวานนี้ขณะที่มีพระชนพรรษา89พรรษาหลังส่งเข้ารับการรักษาพระอาการประชวรตั้งแต่วันที่17สิงหาคมภายหลังการเสด็จสวรรคตมกุฎราชกุมารฮากอนพระราชโอรสซึ่งมีพระชนมายุ53พรรษาได้เสด็จขึ้นครองราชสืบต่อจากพระราชบิดาทันทีโดยทรงได้รับการเฉลิมพระปรมาภิไธยว่าสมเด็จพระราชาธิบดีฮากอนที่8
1: ทางการกัมพูชาได้ประกาศความสำเร็จในการปราบปรามแก๊ง call center ทั่วประเทศโดยอ้างว่าขณะนี้ไม่มีแก๊งใหญ่ๆหลงเหลืออยู่แล้วซึ่งเป็นผลของการกวาดล้างอย่างจริงจังระหว่างเดือนกรกฎาคมถึงวันที่20สิงหาคมที่ผ่านมาจากการเข้าตรวจสอบสถานที่ต้องสงสัยทั้งหมด793แห่งนำไปสู่การควบคุมตัวผู้ต้องสงสัยเกือบ 30,000 คนจาก39สัญชาติขณะเดียวกันก็ได้ให้การช่วยเหลือและส่งตัวชาวต่างชาติกลับประเทศแล้ว 58,266 คนในส่วนของการดำเนินคดีได้มีการส่งคดีเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมแล้ว408คดีส่งผลให้ผู้ต้องสงสัย 3,477 คนจาก29สัญชาติ

0: าติถูกจับกุมและควบคุมตัวระหว่างการพิจารณาคดีอย่างไรก็ตามทางการกัมพูชายอมรับว่าการปราบปรามยังไม่สิ้นสุดเนื่องจากเครือข่ายอาชญากรรมกำลังปรับเปลี่ยนรูปแบบด้วยการย้ายออกจากศูนย์หลอกลวงขนาดใหญ่ไปใช้สถานที่ขนาดเล็กและซ่อนตัวได้ง่ายขึ้น
1: กระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวของตุรกีครับได้แถลงถึงการขุดค้นพบหินแกะสลักความสูง70ซมซึ่งมีลักษณะคล้ายกับคนนั่งอยู่บนเสือดาวบริเวณซากยุคหินใหม่คาราฮานที่ภาคตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศโดยหินแกะสลักชิ้นนี้ครับถูกพบบนม้านั่งพิงกำแพงของสิ่งปลูกสร้างวงกลมที่มีเส้นผ่านยุคหินใหม่คารานเทเป้เป็นส่วนหนึ่งของแหล่งโบราณคดีที่ครอบคลุมกลุ่มซากยุคหินใหม่นะครับซึ่งมีอายุเก่าแก่มากกว่า 10,000 ปีการค้นพบหินแกะสลักชิ้นนี้ครับซึ่งมีลักษณะทางศิลปะที่ไม่เคยพบมาก่อนภายในแหล่งโบราณคดียุคก่อนประวัติศาสตร์นำไปสู่การตั้งคำถามใหม่ๆเกี่ยวกับยุคแรกเริ่มสุดของประวัติศาสตร์มนุษย์ไปต่อที่ความเคลื่อนไหวในแวดวงกีฬากับคุณโก้โคชผลครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
2: ทั้งสองท่านนะครับฟุตบอลไทยลีกเปิดฤดูกาลแล้วนะครับวันนี้มีการเปิดตัวอย่างเป็นทางการภายใต้แนวคิด Rising the Game ครับ
1: ครับใช่ครับ
2: ครับสวัสดีครับได้เวลาของข่าวกีฬานะครับเราไปเริ่มกับฟุตบอลบุนเดสลีกาเยอรมนีนัดเปิดฤดูกาลนะครับบาเยิร์นมิวนิกแชมป์เก่าออกขาดลอย5ประตูต่อ1ครับบุนเดสลีกานัดเปิดฤดูกาลครับแชมป์เก่าบาเยิร์นมิวนิกรับการมาเยือนของสตุตการ์ดนะครับได้ประตูขึ้นนำ 1-0 จากการหม่งของไดโยอุปาเมกาโนครับเป็นสกอร์เดียวก่อนจบครึ่งแรกเข้าสู่ครึ่งหลังนาทีที่52สตุตการ์ดตีเสมอเป็น1ประตูต่อ1จากการแปรซ้ำของโยชาวานโยมานครับแต่ว่าถัดมาแค่3นาทีบาเยิร์นก็แซงนำอีกครั้งเป็น2-1คิมิชครับแทงบอลทะลุแนวรับให้กับมันเคิลโอลิเซ่ยิงเบียดเสาเข้าไปนะครับและใช้เวลาจากนั้นอีกแค่2นาทีก็หนีห่างเป็น3ประตูต่อ1จากความโชคร้ายของโยชาวานยูมานครับลูกนี้สกัดผิดเหลี่ยมเข้าประตูตัวเองไปครับและท้ายเกมเจ้าของและก็ช่วงทดเจ็บนาทีที่90+2ครับลุยดิอัสยิงประตูปิดท้ายให้ประตูต่อ1ประเดิม3แต้มบุนเดสลีกาฤดูกาลใหม่อย่างสวยงามครับฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษเมื่อคืนที่ผ่านมาแข่งขัน1คู่นะครับคริสตัลพาเลซแพ้แมนเชสเตอร์ซิตี้1-4เกาโชสระอิตาลีครับเอซีมิลานเอาชนะเวเนเซีย2-0นะครับฟุตบอลลีกเอิงฝรั่งเศสลิลครับเสมอกับแชมป์เก่าเปเช่2-2มาดูความพร้อมฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษกันบ้างนะครับไมเคิลคาริกก็ยืนยันคาร์ลอสบาเลบานะครับยังต้องพักราว 2-3 สัปดาห์จากการบาดเจ็บครับไมเคิลคาริกผู้จัดการทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยืนยันว่าคาร์ลอสบาเลบาครับกองกลางทีมชาติแคเมรูนจะต้องพักรักษาการบาดเจ็บต่อไปอีกประมาณ3สัปดาห์ก็ส่งผลให้การประเดิมสนามต้องเลื่อนออกไปก่อนนะครับสำหรับบาเลบาย้ายจากไบรตันมาสู่ทีมโอทัฟฟอร์ดค่าตัวอยู่ที่70ล้านปอนด์ก็ราวๆ 3,080 ล้านบาทนะครับแต่ว่านักเตะยังคงต้องรักษาการบาดเจ็บที่ข้อเท้าซึ่งได้รับมาในช่วงปรีซีซั่นและทำให้ยังไม่สามารถลงสนามให้กับต้นสังกัดใหม่ได้ซึ่งคาริกก็เปิดใจในงานแถลงข่าวก่อนเกมเจอกับอิฟสวิทาวในวันอาทิตย์ที่30สิงหาคมว่าบาลิบามีอาการบาดเจ็บเล็กน้อยบริเวณข้อเท้าดังนั้นต้องให้เวลาพักอีกประมาณ2สัปดาห์หรืออาจจะถึง3สัปดาห์ครับเราต้องดูกันอีกทีแต่รู้อยู่แล้วกับเรื่องนี้ดังนั้นไม่มีอะไรน่ากังวลหรือเป็นปัญหาใหญ่และคงเป็นเรื่องที่ดีมากเมื่อเขาพร้อมกับมาลงสนามด้วยความฟิตสมบูรณ์อีกครั้งครับขณะเดียวกันคาริกยังยืนยันว่าอามัดดิอาโลนะครับจะยังไม่มีส่วนร่วมในเกมสัปดาห์นี้หลังนักเตะพลาดเกมเปิดฤดูกาลที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดบุกแพ้กับเฮาซิตี้ไป0-2เนื่องจากการบาดเจ็บอามัดยังไม่มีส่วนร่วมในสัปดาห์นี้เขาต้องพักอีกสักระยะนะครับนี่คือคำพูดของไมเคิลคาริกแต่อย่างไรก็ตามแมนยูมีข่าวดีก็คือเมสันเมาส์ครับกลับมาลงซ้อมกับเพื่อนร่วมทีมหลังได้รับอาการบาดเจ็บเล็กน้อยในเกมปรีซีซั่นโดยคาริกก็กล่าวครับว่าเมสันกลับมาซ้อมกับเพื่อนร่วมทีมได้แล้วนะครับลงฝึกซ้อมในสัปดาห์นี้นั่นถือเป็นสิ่งที่ดีครับมาดูในส่วนของหงแดงลิเวอร์พูลจะเปิดสนามแอนฟิลด์รับการมาเยือนของนอตติงแฮมฟอร์เรสต์

วันนี้แข่งขันคู่แรกเลยนะครับประมาณ 18:30 น.ก็เจอกันหลังสุดในเกมลีกฤดูกาลที่ผ่านมานัดแรกลิเวอร์พูลแพ้ไปก่อน 0-3 ในบ้านตัวเองเกมที่2ไปเล่นที่ซิตี้กราวด์เป็นฝ่ายบุกไปเฉือนชนะมาได้1-0นะครับสำหรับหงแดงลิเวอร์พูลของอันโดนี่อิลาโอล่ากุนซือคนใหม่ก็พาทีมประเดิมเกมลีกด้วยการบุกเสมอนิวคาสเซิลมา2-2นัดนี้เกมรับน่าจะใช้ทางด้านของเชลมี่ชักเกกับเวอร์จิลฟันไดเป็นคู่เซนเตอร์โดยมีเชลมี่ฟิมปงกับมิลอสเคอร์เคสครับเป็นแบ็กซ้ายและแบ็กขวานะครับคอยขึ้นเกมขณะที่โรนันอาราโฮน่าจะยังคงนั่งสำรองต่อไปครับแดนหน้าความหวังอยู่ที่อเล็กซานเดอร์อีซักนะครับยืนเป็นหน้าเป้าแล้วก็ใช้ลีโอเอ็นกูโมฮากับฟอร์เรนเวียสรวมไปถึงโคดิกักโปเป็น3ประสานในแนวรุกครับไปดูของทางฝั่งทีมเยือนนอตติงแฮมฟอร์เรสต์ของโอลิเวอร์กลาสเนอร์ครับกุนซือคนใหม่ชาวออสเตรียก็เริ่มต้นเกมลีกด้วยการแพ้ลีดยูไนเต็ดไป0-1ซึ่งก็เป็นอีกครั้งที่เขาต้องพาทีมพ่ายแพ้ให้กับลีดยูไนเต็ดคาบ้าน0-2ในเกมลีกครับตกรอบ2เมื่อกลางสัปดาห์ด้วยนะครับส่วนในเกมนี้จะไม่มีไลออนเยสครับกองกลางกัปตันทีมแล้วก็ฟูลแบ็กอย่างนิโคโลซาโวน่าครับมีการบาดเจ็บขณะที่เนโกวิลเลียมต้องรอเช็คความฟิตอีกครั้งนะครับหากลงไม่ได้ก็จะเป็นหน้าที่ของลูคันเนสและก็โอล่าไอน่านะครับจะได้ลงเล่นวิงแบ็กแทนมีกองหลัง3คนตรงกลางก็คือจายคุณย่านิโคล่ามิลินโควิชแล้วก็มูริโลส่วนโปรแกรมกิฟไว้ครับมิดฟิลด์ตัวลูกคนสำคัญก็ยังไม่แน่ว่าจะลงเล่นได้หรือไม่นะครับเพราะว่ายังมีอาการบาดเจ็บที่บริเวณหัวเข่าอยู่ครับโปรแกรมแข่งขันวันนี้ฟุตบอลพรีเมียร์อังกฤษคู่แรก 18:30 น.ลิเวอร์พูลเปิดแอนฟิลด์รับการไปเยือนของนอตติงแฮมฟอร์เรสต์นะครับ21:00 น.2คู่มีควอนทรีซิตี้เจอกับเฮาซิตี้ครับแล้วก็บอร์นมัธจะเจอกับเอเวอร์ตันส่วนคู่ดึกวันนี้23:30 น.ท่าแดนฮอตสเปอร์เปิดบ้านเจอกับนิวคาสเซิลครับคริสเตียโน โรนัลโดนะครับยิง1ประตูพาเอานัสเซอร์เอาชนะเอาตาวอนไป2-1ขยับเป็นดาวซันโวสูงสุดสโมสรในลีกซาอุดิด้วยจำนวน104ประตูนะครับสำหรับคริสเตียโน โรนัลโดกองหน้าซูเปอร์สตาร์ชาวโปรตุกีสครับกลายเป็นดาวซันโวตลอดการของเอานัสเซอร์ในศึกซาอุดิอาระเบียหลังซัด1ประตูในแมตช์ที่ช่วยต้นสังกัดเฉือนชนะเอาตาวอนไป2-1ครับสำหรับโรนัลโดอายุ41ปีแล้วนะครับจัดการส่งบอลเข้าสู่ก้นตะข่ายในช่วงนาทีที่50ครับก็ทำให้อัลนาเซอร์นำ2-1แล้วก็รักษาสกอร์ดังกล่าวเอาไว้จนจบเกมคว้า3คะแนนสำคัญรั้งตำแหน่งจ่าฝูงต่อไปและประตูดังกล่าวนอกจากจะทำให้โรนัลโดสะสมประตูเพิ่มเป็น978ประตูตลอดอาชีพทั้งในระดับสโมสรและทีมชาติ 1,000 ตามที่ตั้งใจไว้นะครับแต่ยังทำให้เขาก้าวมาเป็นดาวซันโวสูงสุดตลอดการของอัลนาเซอร์ในศึกซาอุดิโปรลีกด้วยจำนวน104ประตูอีกด้วยครับส่วนเมื่อวานนี้มีการจับสลากยูฟ่ายูโรปาลีกฤดูกาล 2026-2027 รอบลีกเฟสนะครับก็มีผลที่น่าสนใจหลายคู่นะครับโดยสหพันธ์ฟุตบอลยุโรปทำการจับสลากประกบคู่แข่งขันให้กับสโมสรต่างๆในรอบลีกของฟุตบอลยูฟ่ายูโรปาลีกและก็ยูฟ่าคอนเฟอเรนซ์ลีก 2026-2027 พร้อมกันทั้ง2รายการเลยครับที่ราชรัฐโมนาโกโดยการแข่งขันในรอบลีกเฟสสำหรับยูโรปาลีกทีมเข้าร่วมทั้งหมด36ทีมนะครับแข่งทีมละ8นัดกับคู่แข่งที่แตกต่างกันไปครับเกมเย่า4นัดแล้วก็เกมเยือนอีก4นัดอันดับดีที่สุด8อันดับแรกเข้ารอบ16ทีมสุดท้ายทันทีส่วนอันดับที่9ถึง24ต้องมาเล่นเพลย์ออฟแบบเย่าเยือนเพื่อแย่งโควต้ารอบ16ทีมสุดท้ายต่อไปนะครับขณะที่อันดับที่25จะต้องตกชั้นครับสำหรับผลการจับสลากที่น่าสนใจก็มียูเวนตุสจากโถที่1มีเกมในบ้านจะเจอกับเรอัลโซไซดาดนะครับแลนซ์โอโมเนียนะครับแล้วก็ไนส์เมเกนขณะที่เกมเยือนจะเจอกับอาแซกอักมาเฟเลนวาลอซี่นะครับเซลตาบิโก้แล้วก็ฮาเปลเบียเชว่าส่วนทางด้านของเอซีมิลานครับของรูเบนอโมริมอดีตกุนซือแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเปิดบ้านจะเจอกับเลเวอร์คูเซนโอลิมปิกลียงโอลิมเปียกอสและก็โอลิมปิกมักเซยนะครับส่วนเกมเยือนจะเจอกับเบนฟิก้าบอนมัดซันเดอร์แลนด์และก็ดินาโมซาเกร็บไปดูคริสตัลพาเลซครับแชมป์คอนเฟอเรนซ์ลีกลงเล่นยูโรปาลีกเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของสโมสรพบคู่แข่งทั้งลียง

0: โอลิมเปียกอสแลนซ์วิกตอเรียพิลเซนนะครับดินาโมซาเกร็บเซเย่เลฟสกี้โซเฟียแล้วก็ฮอฟเฟนไฮม์ส่วนบอลแมตช์ครับลงเล่นฟุตบอลทั่วยุโรปเป็นครั้งแรกเปิดบ้านเจอกับเบนฟิก้าสปาร์ตาปรากคริสตัลพาเลตและก็อาราราตอาร์เมเนียนะครับขณะที่เกมเยือนก็จะไปเจอกับลียงอันเดเลชและก็ตอร์เปนเซ่ทั้งฝั่งของซันเดอร์แลนด์ลงเล่นฟุตบอลยุโรปเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ปี1974เจอกับทีมดังอย่างเอซีมิลานและโซไซดาดนะครับรวมถึงเซลติกยูนิยงแซงชิลัวนะครับสตูมการ์ดโอมเนียเบซิกตัสและก็ฮาเปลเบียเชว่าครับเปิดตัวไทยลีกฤดูกาล 2026-2027 เป็นที่เรียบร้อยครับภายใต้แนวคิดสักการ์ดใหม่ไทยลีก Rising The Game ครับสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยจัดงานแถลงข่าวเปิดตัวการแข่งขันฟุตบอลไทยลีกฤดูกาล 2026-2027 ครับภายใต้แนวคิดในปีนี้ Rising The Gameการยกระดับเกมยกระดับมาตรฐานยกระดับฟุตบอลไทยไปพร้อมกันครับและถือเป็นการเฉลิมฉลองการแข่งขันฟุตบอลไทยลีกจัดขึ้นเป็นปีที่30ณสยามพารากอนครับโดยมีบรรดานักฟุตบอลและก็ตัวแทนนักเตะจากไทยลีก1 2และ3ที่มาร่วมสร้างสีสันในงานและก็ถ่ายภาพร่วมกันอย่างคึกคักนะครับสำหรับฟุตบอลไทยลีกฤดูกาลนี้เดินทางเข้าสู่ปีที่30พอดีครับมีสโมสรอาชีพเข้าร่วมถึง103ทีมประกอบไปด้วยไทยลีก1จำนวน16ทีมไทยลีก2ครับ18ทีมไทยลีก3 69ทีมจาก6โซนนะครับซึ่งไทยลีก1และ2จะเปิดฉากฟาดแข้งนัดแรกพร้อมกันศุกร์ที่4กันยายนนี้ส่วนไทยลีก3จะเริ่มต้นแข่งขันนัดแรกวันที่19กันยายนในขณะที่ PAU 21 Youngster League นะครับจะเริ่มต้นแข่งขัน15กันยายนนี้ครับเดี๋ยวไปดูโปรแกรมการแข่งขันนัดเปิดสนามนะครับจะเริ่มวันศุกร์ที่4กันยายนคู่แรกปัตตานี FC เจอกับ BG ปทุมยูไนเต็ดเวลา 19:00 น.ส่วนวันเสาร์ที่5กันยายนครับ 18:00 น.สิงห์เชียงรายยูไนเต็ดเจอกับชลบุรี FC ทรูแบงคอกยูไนเต็ดจะเจอกับศรีสะเกษยูไนเต็ดนะครับ 19:00 น.ราศีสไลด์ยูไนเต็ดเจอกับการท่าเรือ FC 19:30 น.ครับระยอง FC จะเจอกับ PT ประจวบ FCส่วนในวันอาทิตย์ที่6กันยายนครับ 18:00 น.อยุธยายูไนเต็ดเจอกับราชบุรี FC ครับ 18:30 น.ลำพูนวอลเลอร์สเจอกับอุทัยธานี FC และคู่ 19:00 น.เป็นสุโขทัย FC จะเจอกับแชมป์เก่าบุรีรัมย์ยูไนเต็ดครับและนี่ก็คือความเคลื่อนไหวของข่าวกีฬาในช่วงเที่ยงวันนี้ครับ
1: ครับขอบคุณนะครับ
2: ขอบคุณค่ะคุณผู้ชมคะส่งท้ายข่าวเที่ยงวันนี้นะคะด้วยภาพบรรยากาศงานแห่พระเกี้ยวแก้วที่วัดพระเกี้ยวแก้วในเมืองแคนดีของศรีลังกาค่ะโดยนี้เป็นงานประจำปีที่ทางวัดจะอัญเชิญพระเกี้ยวแก้วมาประดิษฐานบนหลังช้างแล้วแห่ไปรอบๆเพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้สักการะค่ะ
1: หมดเวลาของ NBT News ภาคเที่ยงนะครับเรา3คนพร้อมทีมข่าวและทีมงานลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ

0: อร่อยมากรสชาติดีมังคุดทิพย์พังงาค่ะ
1: มังคุดของอำเภอกระปง1ต้องผิวลาย2ลูกโตรสชาติหวานอมเปรี้ยวเป็นซึ่งเป็นลักษณะเด่นของมังคุดทิพย์พังงาได้รับบรรจุให้ใช้การทางให้รักษ์ GI ด้วย

0: ้นะคะเราก็ยังคงอยู่กันที่อำเภอกระโปงจังหวัดพังงานะคะอยู่กับท่านนายกเช่นเดิมค่ะนายกขาเมื่อวานเราไปตะลุยสวนทุเรียนกันมาแล้วนะคะไปชิมทุเรียนอร่อยๆมาแล้วอย่างวันนี้นายกก็พาขวัญลงพื้นที่อีกหนึ่งสวนผลไม้ก็คือสวนมังคุดค่ะที่นี่ที่ไหนคะนายก
1: ครับที่นี่เขาเรียกว่าตำบลท่านาบ้านปากผู้เป็นสวนของสวนมังคุดพิงพิงของคุณบุญรัตน์ศรีนวลเป็นประธานของมังคุดด้วยครับ
0: ก็เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งสวนสำคัญในพื้นที่ของอำเภอกระโปง
1: ใช่ครับ
0: เดี๋ยวเราจะไปชิมรสชาติความอร่อยรวมทั้งรู้จักสวนมังคุดที่นี่นะคะว่าราชินีมังคุดที่พังงานั้นอร่อยสมคำล่ำลือจริงหรือเปล่าค่ะไปกันเลยค่ะ
1: ครับเชิญเลยครับ

0: เทียนด้วยครับ
1: อันนี้ก็คือแบบทางจากที่ฝนตกใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับใช่
1: แต่วันนี้คือดีว่าเรามาสวนแล้วแบบอากาศดีนะคะ
0: ใช่ครับเมื่อวานเจอฝนตก ตกหยุดตกหยุดวันนี้อากาศร้อน
1: สวัสดีครับ
2: สว
1: ั
2: สดีคร
0: ับ เนี่ยครับเนี่ยเจ้าของสวน
1: ครับ
3: ผมนายบุญรัตน์ศรีนวลเป็นเจ้าของสวนมังคุดปิงปิงครับสำหรับสวนมังคุดของสวนปิงปิงก็เริ่มปลูกประมาณกลางปีพ.ศ. 2537ครับสมัยก่อนมันเป็นปลูกยางแล้วก็ด้วยสภาพราคายางไม่ดีก็เลยค้นยางแล้วก็เปลี่ยนสภาพมาปลูกไม้ผลซึ่งดูแล้วการปลูกไม้ผลที่ให้ผลผลิตที่ดีแล้วก็ทนต่อโรคก็มังคุดเหมาะสมกับสภาพพื้นที่แปลงนี้ก็เลยปลูกมังคุดครับครับสำหรับราคาผลผลิตปีนี้ก็ช่วงแรกๆก็ราคาค่อนข้างโอเคอยู่ตกไซส์ A ก็ประมาณ70บาท70ถึง75บาทไซส์ B ก็50กว่าบาทไซส์ C ก็ประมาณ30กว่าบาทแล้วก็ลูกดำก็ประมาณตกไซส์นี่ประมาณ20กว่าบาทก็ยืนระยะมาได้ประมาณสัก20วันก็ประมาณ6วันนี้ราคาค่อนข้างไม่ค่อยโอเคเลยคือเหลือประมาณเมื่อวานนี้ก็15บาทเบอร์1เบอร์2ก็11บาทเบอร์3ก็9บาทซึ่งเป็นราคาที่เจ้าสวนขายแล้วขาดทุนไม่คุ้มกับค่าแรงงานที่เก็บครับ

ที่นี่นะคะสวนมังคุดผิงผิงนะคะก็เป็นอีกหนึ่งสวนมังคุดทิพย์พังงาซึ่งถือว่าเป็นราชินีมังคุดในอำเภอกระโปงจังหวัดพังงานะคะสำหรับมังคุดทิพย์พังงานั้นเป็นมังคุดที่ขึ้นทะเบียน GI นะคะรับรองเรื่องของรสชาติและก็คุณภาพของมังคุดนะคะการันตีความเป็นมาตรฐานของมังคุดทิพย์พังงาซึ่งที่สวนผิงผิงแห่งนี้นะคะมีพื้นที่ประมาณ13ไร่ปลูกมังคุดกว่า300ต้นนะคะซึ่งเริ่มปลูกมาตั้งแต่ปี2537 32ปีแล้วล่ะค่ะที่มังคุดทิพย์พังงายังคงอยู่คู่กับอำเภอกระโปงจังหวัดพังงานะคะและที่สำคัญสวนแห่งนี้จะเห็นถึงความร่มรื่นเห็นถึงความสะอาดเห็นถึงความใส่ใจในการที่จะคงคุณค่าแล้วก็รสชาติของมังคุดเอาไว้นะคะเพื่อจะให้มังคุดที่พังงานั้นยังคงเป็นมังคุดราชินีของอำเภอกระโปงจังหวัดพังงานั่นเองค่ะสำหรับใครนะคะที่ชื่นชอบเรื่องของมังคุดชื่นชอบเรื่องของการท่องเที่ยวเกี่ยวกับสวนผลไม้สวนเกษตรนะคะก็สามารถแวะมาที่อำเภอกระโปงจังหวัดพังงาที่นี่ได้นะคะมาเที่ยวชมสวนผลไม้ในช่วงเกรียนซีซั่นหรือว่าในฟรุตซีซั่นแบบนี้นะคะก็มาชิมผลไม้สดๆจากต้นอย่างที่ขวัญได้นำชิมไปนะคะซึ่งต้องบอกว่ามังคุดที่พังงานั้นรสชาติดีสมคำล่ำลือจริงๆค่ะ

0: สำหรับมังคุดทิพย์พังงาก็เป็นตัวล่าสุดที่ได้รับ GGI ซึ่งประมาณปี2567ซึ่งลักษณะเด่นของมังคุดทิพย์พังงาก็คือผิวลายรสชาติหวานอมเปรี้ยวตามสโลแกนที่ว่ารสชาติหวานอมเปรี้ยวหนึ่งเดียวในประเทศไทย
1: อร่อยมากรสชาติดีมังคุดทิพย์พังงาค่ะ
0: สำหรับที่มาของทิพย์พังงาก็คือเมื่อประมาณปีพ.ศ. 2550กว่าซึ่งดร.สุเมธตันติเวชกุลเลขานิกนุการมูลนิธิชัยพัฒนาในขณะนั้นท่านได้มาที่จังหวัดพังงาแล้วก็มีคนนำมังคุดพังงาไปมอบให้กับท่านท่านก็นำไปถวายให้กับสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาท่านก็ทรงทานดูแล้วก็ดูในรสชาติท่านก็บอกว่าเป็นรสชาติหวานอมเปรี้ยวแล้วก็ไม่ฉ่ำน้ำเนื้อขาวแล้วก็ท่านดร.สุเมธท่านก็เลยตั้งชื่อว่าทิพย์พังงาก็มาอันหมายถึงผลไม้จากเทวดาก็ประมาณนี้ที่มาแล้วก็เมื่อปี2567ก็ได้เป็นพืชที่ได้รับบรรจุให้ใช้การทางรักษ์ GGI ด้วยสำหรับมังคุด

ในการปลูกมังคุดซึ่งเรามีผลผลิตของเรามันเด่นอยู่แล้วสามารถไปประกาศเชิดชูให้คนได้รับรู้ทั้งประเทศว่าพังงาเราก็นอกจากมีทุเรียนดีแล้วสาลิกไอ้มังคุดก็รสชาติไม่แพ้ใครในประเทศ

สภาพพื้นดินก็ต้องเป็นที่ลาดสักนิดหน่อยเนื่องจากทางพื้นที่ทางอำเภอกระปงนี่ฝนจะเยอะแต่พื้นที่ลาดมันได้มังคุดมันจะอุ้มน้ำน้อยแล้วก็สภาพภูมิอากาศก็มังคุดเป็นพืชที่ทนแล้งแล้วก็ทนฝนทนโรคมันเหมาะสำหรับพื้นที่อำเภอกระปงที่ใช้ในการปลูกมังคุดสำหรับทางสวนมังคุดผิงๆนอกจากไอเราทำผลผลิตไปขายแล้วก็จะมีนักท่องเที่ยวเข้ามาที่สวนโดยการซื้อมังคุดจากสวนไปครับ

ค่ะนี่นะคะก็คือผลมังคุดทิพย์พังงาจะเห็นได้เป็นแบบลักษณะเด่นก็คือผิวลายใช่ไหมคะแล้วก็จะมีผลคือแบบกระทัดรัดนะคะเปลือกบางนะคะแล้วก็เนื้อจะเป็นสีขาวแล้วก็วิธีดูว่ามังคุดมีกี่กลีบข้างในก็ดูจากตรงนี้นะคะนี่จะมี1 2 3 4 5 6กลีบนะคะเดี๋ยวเราแกะกันค่ะเดี๋ยวให้ครูแกะให้มาดูเนื้อนะคะเนื้อสวยนะคะขาวช่ำนี่ค่ะเห็นไหมคะว่าเนื้อแบบเนื้อช่ำแบบรสชาติต้องหวานนำก่อนนะคะแล้วค่อยเปรี้ยวเดี๋ยวขวัญจะกินทั้งหมดนี้เลยนะคะหวานฉ่ำค่ะอร่อยมากรสชาติดีมังคุดทิพย์พังงาค่ะ

มี5 กลีบแล้วก็เคี้ยวเมล็ดด้วย

0: สองสามหวานลำลำด้วยเปรี้ยวนิดนิด
1: รสชาติอร่อยค่ะ
2: มังคุดทิพย์พังงาสวนพิงพิง

0: ครับสำหรับผมนอกจากเป็นเจ้าของสวนมังคุดปิงปิงแล้วก็ยังเป็นประธานกลุ่มมังคุดแปลงใหญ่ตำบลท่านาด้วยครับซึ่งเราก็ดำเนินกิจกรรมการรวบรวมมังคุดก็ซื้อขายในปริมาณวันละประมาณ3ตันถึง5ตันมีสมาชิกมาขายก็ประมาณ30รายถึง50รายครับสำหรับอำเภอกระปงพื้นที่การเพาะปลูกก็ประมาณ 4,000 กว่าไร่ครับคือในพื้นที่อำเภอกระปงแต่สำหรับในกลุ่มแปลงใหญ่ก็ประมาณสัก 1,000 ไร่ครับท่านผู้ใดที่สนใจจะเข้ามาที่สวนมังคุดปิงๆก็ติดตามได้ทางช่องทาง Facebook มังคุดสวนปิงๆซึ่งเราก็ปักหมุดแล้วท่านก็เข้ามาได้เลยครับแล้วก็มีเบอร์โทรด้วยถ้าท่านใดก็ขอความกรุณาให้โทรมาสอบถามก่อนครับเพราะบางครั้งเราไม่ได้เก็บทุกวันครับปีนี้ผลผลิตมันเป็นน้อยครับครับใกล้ๆให้โทรมาสอบถามก่อนครับช่องทางอากิจเราก็ทาง Facebook มังคุดสวนปิงๆเบอร์โทรก็อยู่ในนั้นแหละ
1: สำหรับใครนะคะที่ชื่นชอบเรื่องของมังคุดชื่นชอบเรื่องของการท่องเที่ยวเกี่ยวกับสวนผลไม้สวนเกษตรนะคะก็สามารถแวะมาที่อำเภอกระโปงจังหวัดพังงาที่นี่ได้นะคะมาเที่ยวชมสวนผลไม้ในช่วงกรีนซีซั่นหรือว่าในฟรุตซีซั่นแบบนี้นะคะก็มาชิมผลไม้สดๆจากต้นอย่างที่ขวัญได้นำชิมไปนะคะซึ่งต้องบอกว่ามังคุดที่พังงานั้นรสชาติดีสมคำล่ำลือจริงๆค่ะ

เชิญนักท่องเที่ยวเข้ามาในอำเภอกระปงเราก็มีของดีนอกจากทุเรียนสาลิกาแล้วเราก็ยังมีมังคุดทิพพงาซึ่งรสชาติก็ดังที่ได้เรียนไปแล้วท่านก็คงทราบดีเพราะการกินทุเรียนมันต้องกินมังคุดตามครับมันถึงจะรักษาสมดุลของร่างกายได้ครับสำหรับมังคุดของอำเภอกระปงอย่างน้อยหนึ่งต้องผิวลาย2ลูกโตแล้วก็รสชาติหวานอมเปรี้ยวแล้วก็รสชาติหวานอมเปรี้ยวเป็นซึ่งเป็นลักษณะเด่นของมังคุดที่นี่ครับคือที่ลูกลายก็เพราะเราไม่ใช้สารเคมีครับ

อนนี้นะคะเราอยู่กันที่อำเภอเมืองกระปงนะคะซึ่งวันนี้ที่นี่ค่ะเขามีการรวบรวมเกษตรกรผลงานผลิตผลทางการเกษตรมากมายนะคะมาไว้ที่นี่นะคะซึ่งเป็นเทศกาลประกวดทุเรียนสาลิกาแล้วก็มังคุดทิพย์พังงา นะคะรวมทั้งมีเกษตรกรเจ้าของสวนมากมายนะคะที่นำผลผลิตมาจำหน่ายที่นี่ตามขวัญมาเลยค่ะ

สวัสดีค่ะณัฐยาผาสุขค่ะนามเภอกระโปงค่ะสำหรับงานนี้นะคะชื่องานเทศกาลทุเรียนสาลิกามังคุดทิพย์พังงาและของดีอำเภอกระโปงประจำปี2519นะคะซึ่งอำเภอกระโปงร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอสำนักงานพัฒนาชุมชนนะคะชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านและก็ผู้ประกอบการชาวสวนเกษตรกรนะคะร่วมกันจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมนะคะสินค้าคุณภาพซึ่งเป็นผลไม้ที่ขึ้นชื่อของอำเภอกระโปง

อีกหนึ่งสีสันนะคะถ้าใครที่ชื่นชอบเรื่องของผลไม้การท่องเที่ยวในช่วงฤดูผลไม้นะคะหากเดินทางมาที่อำเภอกระโปงจังหวัดพังงา นะคะก็จะได้พบกับความสุขแบบนี้ค่ะมาชิมผลไม้สดๆจากสวนนะคะหลากหลายเลยละค่ะทางที่เดินทางมาชิมผลไม้นะคะภายในสวนทั้งสวนทุเรียนทั้งสวนมังคุดนะคะไปชิมผลไม้สดๆจากสวนไปท่องเที่ยวเชิงเกษตรในสวนกันแล้วนะคะยังมาทานผลไม้หลากหลายที่นี่นะคะที่อำเภอกระโปงค่ะมีการจัดงานมหกรรมของที่อำเภอกระโปงนะคะที่รวบรวมผลไม้ต่างๆภายในอำเภอกระโปงนะคะมาไว้ที่นี่ค่ะเพื่อให้ชาวบ้านนั้นได้มาร่วมกันทานเป็นบุฟเฟ่ผลไม้นะคะมีทั้งมังคุดพริกพังงาทุเรียนสาริกาทุเรียนขึ้นชื่อนะคะกล้วยเล็บมือนางซึ่งมีการแข่งขันมีการประกวดการรางวัลชนะเลิศกันด้วยนะคะรวมทั้งจำปาดะนะคะมีเงาะมีหลากหลายผลไม้ในพื้นที่เลยละค่ะซึ่งเรียกว่าก็เป็นสีสันอย่างหนึ่งของอำเภอกระโปงนะคะ

ดูผลไม้นะคะที่นี่ก็จะมีชาวสวนทุกสวนนะคะทั้ง30กว่าสวนซึ่งได้รับGI นะคะเป็นผลไม้ที่มีคุณภาพแล้วก็ปลอดจากสารพิษปลอดจากสารเคมีก็เชิญชวนทุกท่านนะคะท่านสามารถที่จะเข้าไปเยี่ยมชมที่สวนของทุกสวนได้นะคะ

0: ันนี้มาที่สวนลุงแก้วค่ะคืออยากมีสวนทุเรียนเป็นของตัวเองเนี่ยไม่คิดเลยว่าสวนทุเรียนมันจะเลิศขนาดนี้ดีมากค่ะสวนทุเรียนลุงแก้วนี่เป็นสวนเก่าแก่นะคะมีทุเรียนสาลิกาต้นเก่าแก่เลยไม่ใช่สวนใหม่แล้วก็มีหมอนทองอร่อยมากสวนลุงแก้วทุเรียนอร่อยมากอร่อยทั้งแล้วลุงแก้วใจดีมากเลยค่ะอยากให้ทุกคนมานะคะได้ประสบการณ์ได้ตัดทุเรียนเองด้วยมีความสุขมากไม่เคยคิดเลยว่าการที่แบบว่ามากินทุเรียนในสวนจริงๆเนี่ยมันดีมากอ่ะยังไงอยากเรียนเชิญให้ทุกคนมากินทุเรียนที่สวนลุงแก้วกันเยอะๆนะคะไม่อยากบอกเยอะอ่ะอยากให้มามากกว่าเดี๋ยวบอกแล้วมันไม่เซอร์ไพรส์อ่ะมาแล้วจะมียิ่งกว่าที่พูดยิ่งกว่าที่คิดมาเที่ยวทุเรียนที่สวนลุงแก้วกันนะคะ
1: ก็อย่างนี้ยังไม่ถูกประมาณอีก3วัน2วัน3วันแบบนี้ถูกแล้วเนี่ยเสียงจะหลวมครับทุเรียนสุกมีกลิ่นหอมเคาะเถียงลุเถียงแล้วหลวมแล้วก็ดูถ้าว่าให้นิ่มสักหน่อยก็เริ่มขั้วเริ่มปริถ้าขั้วเริ่มหลุดแล้วจะนิ่มมากถ้าสุกคือมีกลิ่นแล้วก็เคาะแล้วเถียงหลวมถ้ายังแน่นเถียงยังแน่นนี่ทุเรียนยังไม่สุกครับก็รสชาติหวานมันเข้มข้นแล้วก็เป็นเนื้อเป็นครีมอร่อยเพราะต้นมันอายุเยอะแล้วประมาณ20ปี20กว่าปีครับ

ขอน้อมส่งเสด็จสู่สวงสวรรค์สองจาบันกันแสงสร้อยละห้อยหาพระแม่ไทยองค์สิริกิติ์วิจิตราเศร้าโศกาสวรรคตบททบงขอน้อมเกล้าอภิวันมิ่งขวัญล่าขอน้อมเกล้าน้อมวันทาอานิสงส์ศิรกรานประนตนาฏบาทพระองค์

รรมรงสถิตไทยไทยนิรันดร์สถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการพนักงานราชการและเจ้าหน้าที่สถานีโทรทัศน์ NBT ภาคใต้

น้อมถวายบังคมยุคคลบาทพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระเมตตาตรึงจิตสนิทสวงดวงใจไทยทุกดวงน้อมบูชาพระเสด็จสู่ฟากฟ้าสุลาลัยเคียงคู่ไทยภูบดินทร์ปิ่นเกษาสิริสุขภูลเกษมเปรมปรีดามิ่งมาตาเสวยสวรรค์นิรันดร์เทอญ

0: ะเองกินข้าวยังครับ
1: กำลังจะกิน4ขาบครับเหลือโควต้ามื้อเย็นอีก2ขาบ
0: ตอนเย็นเขาว่าจะกินนี่ 1.7 ขาบกินนี่1ขาบนี่อีก2ขาบกินนี่อีก2ขาบแล้วดื่มนี่อีก4ขาบ
1: ฮะ
0: อุ๊ยเกินอะอดเลย
2: เทรนด์ใหม่มาแรงนับขาบคือการนับคาร์โบไฮเดรตอยากรู้ว่าคุณกินได้กี่ขาบต่อวันสแกนเลยนับขาบลดโรค NCD ได้
3: นี่น้องสูบบุหรี่ไฟฟ้าใช่ไหม
4: พี่รู้ได้ไงอ่ะ
3: นี่ไง
5: ไอระเหยจากบุหรี่ไฟฟ้าคือคราบเหนียวที่มีสารพิษมากมาย
3: เดี๋ยวเราจะล้างแอร์ให้ครับ
4: แล้วปอดหนูล่ะ
6: ปอดหนูล้างไม่ได้บุหรี่ไฟฟ้าไทยเกาะปอดที่ล้างไม่ได้
7: เมืองไทยมีอะไรดีๆตั้งเยอะนะผมเรียนแล้วก็โตมากับโขนมีอาหารไทยอร่อยผมกินไม่เคยเบื่อเลยมีที่สวยๆเยอะแยะอยากให้คนอื่นๆรักเมืองไทยเหมือนผมจัง

ายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ของท่าน

0: ใครจะคิดเขาว่าใบไม้ที่ร่วงอยู่รอบบ้านจะกลายเป็นสีสันบนผืนผ้าและกลายเป็นแฟชั่นที่บอกเล่าเรื่องราวของชุมชนรอบภูมิภาควันนี้ฟันจะพาไปรู้จักกับวิสาหกิจชุมชนเล็กๆในจังหวัดชุมพรค่ะที่เปลี่ยนภูมิปัญญาท้องถิ่นจนกลายเป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่น่าจับตามอง
1: หลายคนอาจมองว่าการออกแบบนะคะจะต้องอยู่ในห้องออกแบบเท่านั้นแต่ที่นี่ค่ะกับวิสาหกิจชุมชนแพร่ไม้สินเขาสวนนะคะตรงนี้การออกแบบของเขาเนี่ยอยู่ที่ต้นไม้ใบหญ้ารวมไปถึงดินด้วยนะคะซึ่งวันนี้ค่ะฟังก็ได้อยู่กับผู้ดูแลวิสาหกิจชุมชนของเรานะคะพี่ออสสวัสดีค่ะ
2: สว
1: ั
2: สดีครับ
1: พี่ออสคะที่เห็นอยู่ตรงนี้คือเป็นผลิตภัณฑ์สินค้าจากทางวิสาหกิจชุมชนหมดเลย
2: ครับ
1: ทำเองหมดเลย
2: ทำเองหมดเลยผลิตเองดีไซน์เอง
1: ค่ะ
2: ครับ
1: ตั้งแต่คิดลายเอง
2: ทำส
1: ี
2: เอง
1: ตัดเย็บ
2: ตัดเอง
1: อ๋อออกแบบเองด้วย
2: ออกแบบเองแฟนเป็นดีไซเนอร์ครับ
1: อ๋อแฟนเป็นดีไซเนอร์นะคะที่เห็นทั้งหมดนี้ออกแบบเองทำเองแล้วเห็นบอกว่าอันนี้วาดเองด้วย
2: วาดเอง
1: โอ้โหนะคะแล้วก็ที่เป็นจุดเด่นของที่นี่เลยก็คือสี
2: ธรรมชาติครับ
1: เดี๋ยวให้พี่ออสช่วยบอกทีละชิ้นสักนิดนึงว่าอันไหนที่เป็นสีจากธรรมชาติอะไรบ้าง
2: อันนี้เป็นสีธรรมชาติจากดินฮะดินเขาสวนจะเป็นดินแดงแถวนี้จะเป็นดินแดงเป็นดินแดง
1: ดินที่เราเอามาชง
2: ใช่เป็นเด็กๆเล่นติดเสื้อนั่นแหละ
1: ค่ะก็บางคนบอกว่าเอ๊ะพอเอาพอลูกๆหลานๆเราไปเล่นดินติดเสื
2: ้อ
1: กลายเป็นสีแบบออกเหมือนชาเย็นวันนี้เราก็เลย
2: แปลงร่างให้มันเป็นดิน
1: แล้วนี่ถ้าซักหลุดไหมคะพี่
2: ไม่หลุดแล้วครับเพราะเราฟิกแล้ว
1: เราได้แนวคิดที่จะแบบใช้ดินใช้พวกสีจากธรรมชาติแบบนี้มาจากอะไรคะ
2: ปกติเนี่ยไอ้บริบทของพื้นที่แต่ละที่ไม่เหมือนกันบ้านเรามีมังคุดที่เราทานทิ้งมีเปลือกเงาะมีใบแล้วก็เพกาเนี่ยของเราก็จะมีต้นเพกาอยู่เต็มไปหมดครับแล้วก็มีสมมุติใบอย่างใบหูกวางเนี่ยผมก็จะไปเอาที่วัดบ้างที่โรงเรียนบ้างเพราะบ้านเราไม่นิยมปลูก
1: ค
2: ่
1: ะ
2: ใบหูกวาง
1: ก็ไปเก็บมาทํา
2: ครับแล้วมีต้นสักจะมีใบสัก
1: มีใบสักด้วยอันไหนที่เป็นสีจากใบสักมั้ง
2: สีใบสักนั้นก็จะเป็นสีใบสักมันจะเป็นสีพวกนี้แหละครับ
1: ก็จะเป็นสีออกมน
2: ไม่มันไม่หมนนะเป็นสีชมพู
1: อ๋อเป็นสีชมพู
2: แต่ว่ามันอยู่ที่เราฟิก
1: แล้วแต่ว่าเราจะฟิกให้มันออกมา
2: เรามาทําดอกเพราะตัวฟิกเราก็จะมีอยู่มีเขาเรียกว่าอะไรสนิมเหล็กแล้วก็มีน้ําปูนใสแต่ละแสละฟิกบางทีผ้าชิ้นเดียวกันให้สีไม่เหมือนกันถ้าเป็นสารส้มก็จะสว่างขึ้นใบหูกวางเนี่ยสารส้มจะสว่างขึ้นคร
1: ับ อันนี้คือใช้ใบห
2: ูกวางนี่เป็นลายพระราชทานลายใหม่ที่เราไปรับมาจาก
1: ถ้าถามถึงจุดเริ่มต้นเลยของวิสาหกิจชุมชนของเราเริ่มต้นจากอะไรคะพี่
2: จริงๆวิสาหกิจชุมชนเราเมื่อก่อนเราอยู่กรุงเทพเราผลิตเสื้อผ้าส่งออก
1: ค่ะ
2: แล้วก็ให้โมเดิร์นเทรดนึงแล้วที่หลังๆมามันคือว่ากําไรมันก็โมเดิร์นเทรดเขาไม่ได้ให้กําไรมากนี่ไม่ได้นั่นนะครับแต่ว่าแล้วก็เราส่งออกไปทางแอฟริกา ผ่านตัวแทนแต่ว่าพอเราส่งออกเนี่ยมันจะมีคือว่ามีปัญหาคือว่าเราไม่มีเขาเรียกว่าไม่มีสัญญาแต่สัญญาปากเปล่าแต่เวลาไปเจอแอฟริกาไปเจอไนจีเรียเนี่ยถ้าเราพูดถ้าแฟนพูดฟังไม่ได้ก็จะหาล่าม
1: อ๋อก็จะมีล่าม
2: แล้วก็จะสั่งแล้วเขาก็จะมัดจำไว้ทีหลังเวลามัดจำเสร็จเขาก็ไม่มาเอาสักทีทิ้งเวลานาน
1: ก็เลยเกิดเป็นปัญหา
2: ครับมีปัญหาขึ้นมาว่าวันหลังเขาก็จะส่งคนมาซื้อสต็อกเราเพราะว่าสต็อกที่เราขายมันก็จะไม่ได้กําไรแล้ว
1: ค่ะ
2: มันมีปัญหาแบบอย่างนั้นมาแล้วก็แฟนก็หลังไม่ได้ทําโมเดิร์นเทรดเสร็จแล้วก็มาเป็นบริษัทหนึ่งที่ว่าในโบเบ้แล้วทีนี้เขาก็ป้อนงานให้เราทําเรื่อยมีโรงงาน

0: เรื่องเวลาที่เราทำอ่ะมันกำหนดไม่ได
1: ้ค่ะ
0: ก็เลยมาตรฐานทุกครั้งอุตสาหกรรมมาตรฐานมพช.เราครับ
1: ค่ะ
0: นั่นครับจุ
1: ดเริ
0: ่
1: ม
0: ต้น
1: เป
0: ็
1: นจุดเริ่มต้น
0: เริ่มต้นที่
1: ถ
0: มา
1: ือ
0: ท
1: ว่
0: ำ
1: า
0: ตร
1: ใช
0: ง
1: ้
0: นี้
1: เวลาหลายขั้นตอน
0: ขั้นต
1: ใช
0: อ
1: ้
0: น
1: เวลานานไหมคะกว่าจะมาเป็นวิสาหกิจชุมชนในปัจจุบัน
0: เมื่อแรกๆผมก็ไม่ได้จดเพราะว่าเมื่อเกษตรอ่ะเวลาเขาจะจดเนี่ยเขาจะดูว่าเออเราจดเพื่ออะไรจดไปทำไม
1: ค่ะ
0: จดหางบประมาณไหมมันก็มีอะไรอ่ะวิสาหกิจชุมชนต่างๆอ่ะที่แบบว่ามันก็จะล้างไปโดยพอจดเสร็จแล้วก็กลุ่ม
1: ก็หายไป
0: มันก็หายกลุ่มมันก็ที่ทางใต้เขาเรียกว่ากลุ่มนะไม่ใช่กลุ่ม
1: ค่ะ
0: คือกลายเป็นกลุ่ม
1: คืออาจจะอยู่แบบ
0: คือมัน
1: ไม่
0: ได้ไม่บริบทของคนทางบ้านเราเนี่ยมันไม่เหมือนทางที่อื่นคือว่าเพื่อพับเพื่อพับเพื่อพับหมายถึงว่าไง
1: ใ
0: ช่ไหมจึง
1: อาจจะด้วยความที่แบบบ้านเรามีสวนมีผลไม้อะไรหลายอย่าง
0: มันต้องมีเขาต้องมีปาล์มตัดเขาต้องมีเวลาที่คือจะทำเราให้เราได้ก็คือเวลากลางคืนกลางคืนเนี่ยนี่อย่างน้องเนี่ยที่มาช่วยเนี่ยกลางวันเช้าก็กรีดยางเช้าแล้วก็ให้มาก็มาตอนบ่ายก็มาตอนนี้ก็ได้ครับมาอย่างเงี้ยแล้วก็จะมีผู้สูงอายุเนี่ยนั่งตัดขี้ได้มี QC เก๋
1: ค่ะ
0: QC ทั้งหลาย
1: แบบ QC
0: ตัดขี้ได้ให้แล้วนั่งคุยกันก็ได้นี่ครับนั่นแหละ
1: ถ้าถามว่าแพร่ไหมสินเขาสวนคำนี้มีที่มาที่ไปยังไงคะ
0: จริงๆอยากได้ลูกสาวแล้วทำเสื้อผ้าเด็กผู้หญิง
1: ค่ะ
0: เวลาเราลองเสื้อผ้าเด็กผู้หญิงจะให้ลูกชายเป็นคนลองแล้วเวลาเราต้องปิดตาก่อนว่าเอ๊ะทำยังไงเพราะน้องก็จะเขินว่าไม่ให้ใส่ชุดผู้หญิงเนี่ยเขิน
1: ค
0: ือลองอ่ะนั่นแหละมันก็เริ่มต้นมาพอคิดได้ว่ามันเราก็ทำกิจกรรมไหมไหมคือมันแพร่แล้วเมื่อก่อนช่วงก่อนเนี่ยผมเลี้ยงไหมด้วยปู่หมอนเลี้ยงไหม
1: ค่ะ
0: แต่ว่าไม่ได้ทอผ้าไม่ได้ผลิตให้ขายให้เครื่องสำอางเป็นโปรตีนไหมเราขายเขาเรียกว่าขายเปลือกไหมคือเราตัดเอาดักแด้ต้มขายแล้วแล้วก็ขายรัง
1: ครับ
0: ทีนี้มันมีปัญหาอีกว่าบ้านเราเนี่ยเขาทำทุเรียนไหมเนี่ยมันเป็นเขาเรียกว่ามันเป็นบริสุทธิ์แม้แต่น้ำยาที่เราปรับผ้านุ่มเลยเข้าไปในโรงไหมไม่ได
1: ้บุหรี่ที่
0: ครับบุหรี่ที่สูบก็เข้าไม่ได
1: ้
0: เพราะไหมมันจะไม่ทำรังครับแล้วทีนี้ปัญหาอีกอย่างนึงคือว่าพื้นที่เราเนี่ยมอนอ่ะมันพื้นที่ผมไม่พอต้องไปเอาที่ศูนย์มอนแล้วมันช่วงนี้ไปอีก40กว่าพอมาคันรถนึงวันนึงกินหมดหนอนอ่ะ
1: ค่ะ
0: นั่นแหละมันก็มีปัญหาก็เลยหยุดหลังก็เลยมาทำเสื้อผ้าอย่างเงี้ยทำแต่เสื้อผ้าเนี่ยทำมานานแล้ว
1: ค่ะ
0: ในที่ว่าแฟนเป็นดีไซเนอร์เก่าก็ช่วยเหลือรัฐบาลอ่ะรัฐบาลให้ทำอะไรก็ทำ
1: ก็เลยเอาชื่อที่เราเคยทำไหมมารวมกลายเป็นแพร่ไหมสิน
0: เขาส
1: วน
0: เราก็แพร่ไหมสินเขาสวน
1: แล้วแนวคิดที่เอาใบไม้เอาดินเอาของจากวัสดุรอบๆข้างแบบนี้มาทำเกิดจากอะไรคะ
0: คือว่าแต่ละที่ก็ที่มันไม่เหมือนกันบางที่ก็จะเป็นยางกล้วย
1: ค่ะ
0: แต่ยางผมก็ลองมาหมดแล้วอะบางทียางกล้วยเนี่ยที่ว่าสีสวยๆนะเราทำแล้วมันไม่ขึ้นมันก็ลองผิดลองถูกมาเรื่อยๆครับกว่าเราจะได้พวกนี้ก็มีหลายอาจารย์ที่มาสอนเพราะว่าสีธรรมชาตินี่เป็นอะไรที่ยากมากครับ
1: ค
0: ือว่ามันไม่คุมได้เราจะเอาสีเดิมเหมือนเดิมฟิกก็ไม่ได้มันไม่ใช่เคมีมันก็เลยแต่ว่าใบเพกาอะไรหูกวางนี่เราก็หาง่ายๆครับอย่างใบเหลียงที่เขาใช้ก็มันก็ได้แต่อย่างเป็นอีโคปิ้นเนี่ยแล้วในสวนเราเนี่ยก็มีหลายอย่างที่เราสามารถเอามานึ่งได้แต่ทีนี
1: ้
0: นึ่งเป็นที่คู่ปิ
1: ้นอ๋อก็คือมีคนมาสอนเราถึงที่นี่ในเรื่องของการใช้สีธรรมชาติ
0: แต่ว่าเราก็ยังไม่ได้เก่งมาก
1: ค่ะ
0: เพราะอาจารย์ที่มาสอนก็เวลามันสั้นอย่างเขามา3วันเนี่ยก็สอนน้องๆไปบางทีจะอาสาสอนแต่ต้มเนี่ยสมมติจะเป็นสีพื้นนี่สีจะใบหูกวางพอเราฟิกแล้วมันไม่ไปแล้วมันไม่ไปสีอื่น
1: ค่ะก็เลยมาคิดค้นแบบใหม่แต่ที่แปลกใจก็คือดินอันนี้มาได้ยังไงคะ
0: ดินนี่คือว่าปกติเนี่ยดินที่อื่นมันจะไม่แดง
1: ค่ะ
0: ดินเขาเนี่ยจะเป็นดินแดงเพราะเริ่มจากแฟนแหละแฟนบอกว่าไปไม่ออกซ้ำมันซักไม่ออกสีจากดินก็เราก็ลองดูว่าถ้าเอามาย้อมผ้าเนี่ยจะอันนี้ไหมอันนี้คือการหมักไม่ได้ดิน
1: อ๋ออันนี้คือการหมัก
0: ครับหมายถึงเอาดินใส่ในถังแล้วก็เอาแช่ไว้
1: ค่ะแล้วก็เอามาวาดลวดลาย
0: ไม่เราต้องวาดก่อน
1: อ๋อต้องวาดก่อน
0: เพราะว่าพวกนี้มันเป็นเทียนฮ
1: ะ
0: เราทำงานกับเทียนก็ลำบากอีกเพราะว่าเทียนมัน

0: มันไม่เหมือนกับสีที่เขาย้อมเขาเพ้นท์คือว่าเพ้นท์นี่เราไม่ต้องต้มแล้วแต่นี่เราต้องต้มเทียนออกก็เริ่มจากเนี่ยลายอัตลักษณ์ก็คือเม็ดดอกกาแฟใบกาแฟแล้วก็แฟนไปรับลายพระราชทานมาแล้วก็ปีนึงก็เปลี่ยนทีนึงปีนึงก็เปลี่ยนทีนึงนี่ของล่าสุด
1: ค่ะลวดลายหลักๆเลยของที่นี่เราชูตัวไหนเป็นอัตลักษณ์คะ
0: เขาเรียกว่าที่นี่ไอ้ดอกประจำจังหวัดก็เป็นพุทธรักษาแล้วก็จะมีดอกกาแฟใบกาแฟที่เราทำนี่แหละครับดอกกาแฟแล้วก็มีกล้วยเล็บมือนางกล้วยเล็บมือนางก็จะเป็นสมัครแฟนก็จะเป็นใบกล้วยเล็บมือนางก็
1: อ๋อก็เหมือนกับว่าเราเอาลายที่เราเห็นที
0: ่
1: เป็นลายแบบท้องถิ่นนี้ใช่ไหมคะ
0: อ
1: ัน
0: นี้ใบดอกพริก
1: เอามาผสมรวมกันให
0: ้
1: เป็นเหมือนกับว่าเป็นผ้าที่เล่าเรื่องราวของชุมชนได้
0: ใช่ครับมันจะเป็นอัตลักษณ์ไทยอัตลักษณ์มันส่วนใหญ่ก็ทางอีกเจ้านึงก็จะมีอัตลักษณ์ของมันจะไม่ซ้ำกัน
1: ก็จะไม่เหมือนก
0: ันเขาจะให้เราเลือกระหว่างบางคนก็เป็นเม็ดกาแฟ
1: ค่ะ
0: เราแบกกาแฟแล้วก็ไอ้ส่วนใหญ่ก็บางทีแฟนก็วาดเองโดยที่แบบว่าไม่ได้ระบุมากอะส่วนใหญ่เขาจะให้ 20% ของลายอัตลักษณ์ที่เหลือเป็นลายพระราชทานเวลางานประกวดอ่ะเพราะว่าราชการ
1: เอามาผสมผสานกัน
0: ผสมผสานกัน
1: ที่นี่ก็มีประกวดแล้วก็ได้รับรางวัลด้วย
0: ครับมันก็แฟนเคยรับรางวัลระดับเขตหมายถึงการเขาเรียกว่าหมายถึงการที่นำเงินของสตรีมาบูรณาการเสื้อผ้าแล้วเนี่ยมันเขาว่าที่นั่นเขาก็จะมีเงินกู้สตรีบทบาทสตรีเพื่อนำมาทำผลิตสินค้าเราเนี่ยตอนเราเขียนโครงการเข้าไปแล้วพอเราชนะระดับจังหวัดเสร็จแล้วก็ต้องประกวดระดับเขตทีนี้ก็ไปชนะระดับเขตก็เคยไปรับโล่ที่กรุงเทพเหมือนวันนี้ที่เขาไปกันเนี่ยเขาก็จะรับโล่
1: นะคะเดี๋ยวก่อนที่จะมาเป็นผ้าชิ้นๆแล้วก็มีลวดลายสวยงามรวมไปถึงกระเป๋าสวยๆแบบนี้นะคะเราไปดูกันว่ามีขั้นตอนในการย้อมแล้วก็การตัดเย็บเนี่ยยังไงบ้างเดี๋ยวพี่ออสพาไปชมใช่ไหมคะ
0: ตัดเย็บน้องจะเย็บอยู่ข้างในส่วนหนึ่งเจ้าอยู่ฝั่งโน้นบางเวลาตัดเนี่ยเขาจะตัดจากที่นี่เสร็จแล้วก็ให้น้องมาเย็บครับ
1: โอเคนะคะเดี๋ยวเราตามไปดูกันนะคะว่าที่วิสาหกิจชุมชนแห่งนี้นะคะเริ่มจากตรงย้อมก่อนใช่ไหมคะพี่ออสเดี๋ยวไปดูที่โรงย้อมนะคะของวิสาหกิจชุมชนแพร่ไหมสินเขาสวนค่ะ

0: ตอนนี้เรามาอยู่ที่โรงย้อมนะคะวันนี้ที่เราจะทำก็คือเป็นมัดย้อมใช่ไหมคะพี่ออสมัดย้อมนี้เนี่ยใช้สีธรรมชาติ
1: สีธรรมนี่คือจากใบสัก
0: สีจากใบสักก็จะออกมาสีม่วง
1: สีใบสักเนี่ยมันจะมี2ใบสักแห้งก็ใช้ได้ใบสักเหน็บก็ใช้ได้แต่ถ้าเป็นอย่างอีโคพินเนี่ยถ้าสีเข้มก็คือจากยอดยอดก็จะเข้มมากส่วนใบหมายถึงว่าใบ 2-3 ใบล่างนั้นก็จะจืดจะน้อย
0: ก็จะจางลงไปนิดนึงวันนี้สีใบสักของเราเป็นสดหรือว่าแห้งคะ
1: สดฮะ
0: สีใบสักสดนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะออกมารูปร่างหน้าตาอย่างไรบ้างเดี๋ยวเริ่มได้เลยใช่ไหมคะ
1: ค่อยๆใส่
0: ใส่เลยนะ
1: ใส่เบาๆลง
0: โอ
1: ้แต่ว่ามัน
0: ตัวที่2
1: มันสีธรรมชาติเนี่ยมันก็จะไม่เอาละน้องค่อยลง
0: มันใช้เวลานานไหมคะพี่ออด
1: ใช้เวลาประมาณตามที่ส่วนใหญ่ก็จะเป็น 10-20 นาทีอ่ะ
0: เนาะ 10-20 นาทีก็ถือว่าไม่นาน
1: ไม่ได้นาน
0: วันนี้มัดแบบลายแบบง่ายๆแล้วก็มาจุ่มให้ดูนะคะว่าสีธรรมชาติสีใบสักเนี่ยออกมาแล้วก็จะเป็นรูปร่างหน้าตาแบบไหนมีสีที่แบบสวยขนาดไหนถึงแม้ว่าจะเป็นสีธรรมชาติใบสักที่หาได้ไม่ยาก
1: ไม่ยาก
0: ที่นี่ไม่ยากเลยใช่ไหมคะออกมาก็จะสีประมาณนี้แหละค่ะ
1: นี่อันนี้เป็นอีโคพิ้นก็จะ
0: ก็จะเห็นเป็นถ้าอีโคพิ้นเนี่ยคือจะเห็นเป็นลายแล้วก็เขาจะใช้ในการนึ่งแต่วันนี้เราทำเป็นมัดย้อมนะคะพี่ออสก็ทำการมัดให้เป็นลวดลายแบบง่ายๆแล้วก็มาลองทำให้คุณผู้ชมดูกันนะคะแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าสีผ้ามัดย้อมนะคะเสื้อมัดย้อมสีจากใบสักเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวรอกันสักครู่แล้วก็มาดูกันค่ะ

0: ตอนนี้นะคะก็ได้ผ้ามัดย้อมจากสีเปลือกใบสักเป็นที่เรียบร้อยแล้วหลังจากนี้นะคะพอต้มเสร็จแล้วค่ะพี่ออสเราจะเข้าไปทำการฟิกฟิกวันนี้เราจะมีน้ำจากสนิมเหล็กกับอะไรนะคะปูนแดง
1: น้ำปูนแดง
0: เดี๋ยวมาดูกันเลยนะคะว่าการฟิกของเราจะทำยังไงแล้วก็จะมีขั้นตอนยังไงบ้างการฟิกนี่หมายถึงว่าจะทำให้สีมันอยู่คงทนใช่ไหมคะ
1: ธรรมชาติฟิกธรรมชาติ
0: ฟิกจากธรรมชาติเลยน้ำสนิมเหล็กก็คือเอาตะปูเอาเหล็กต่างๆมาแช่แล้วก็เอาน้ำออกมา
1: จะมีกลิ่นของเหล็กอยู
0: ่มันจะต่างกันไหมคะพี่ออสระหว่างฟิกกับปูนแดงกับฟิกกับสีสนิม
1: ต่างถ้าเป็นบางตัวก็จะสีก็จะเปลี่ยน
0: ค่ะ
1: อันนี้พี่จุ่มสนิมเหล็กก่อน
0: เลยอันนั้นจะเป็นสนิมเหล็กวันนี้2ตัวเราจะจุ่มต่างกันนะคะอันนึงจะจุ่มปูนแดงอันนึงจะจุ่มเป็นสนิมเหล็กแช่นานไหมคะ
1: ไม่นานครับปกติเนี่ยจะเป็นผ้าผืนตรงนั้นแล้วก็เราแช่แป๊บเดียวแล้วก็ขึ้น
0: ก็คือแค่แบบจุ่มๆแล้วก็เอาขึ้นได้เลย
1: แต่สีมันก็จะไม่ต่างมากไม่เปลี่ยน
0: สีไม่ได้เปลี่ยนใช่ไหมคะมาดูความแตกต่างแล้วก็เดี๋ยวจะให้พี่ออสลองอธิบายว่า
1: อันนี้จะเป็นอันนี้มันจะเข้มขึ้นสนิมเหล็ก
0: อ๋อถ้าสนิมเหล็กมันจะเข้มขึ้น
1: จะเป็นม่วง
0: แล้วก็ถ้าเป็นปูนแดงจะยังสีเหมือนเดิม
1: ตุ่นๆ
0: อือก็คือสีไม่ได้ต่างอะไรกันแล้วอันนี้เราแกะได้เลยไหมคะพี่ออสหรือว่าเราต้องมัดเอาไว้ก่อน
1: ก็จริงๆเดี๋ยวเราขึ้นไปแล้วก็แกะเดี๋ยวไปแกะข้างบนก็ได้รอให้น้ำมันจริงๆมันก็แกะได้เพราะว่ามันไม่ได้อันนี้อะไรแล้วเพราะว่าสีมันก็ไม่ซึมแล้ว
0: ค่ะ
1: ถ้าเราฟิกแล้ว
0: ถ้างั้นเดี๋ยวเราไปแกะด้านบนนะคะเพราะว่าหลังจากนี้เนี่ยเรายังมีโรงงานที่ตัดเย็บนะคะไม่ว่าจะเป็นตัดเย็บกระเป๋าเอาผ้านู่นนี่นั่นมาทำเดี๋ยวอยู่ข้างบนกันอีกทีนึงเดี๋ยวเราไปชมด้านบนนะคะของวิสาหกิจชุมชนแพร่ไม้สินเขาสวนกันต่อเลยค่ะ

0: และตอนนี้เรามาอยู่ที่ห้องตัดเย็
1: บ
0: ใช่ไหมคะอันนี้คือกำลังเย็บกระเป๋าอยู่เลยใช่ไหมคะพี่ออนเนี่ยกระเป๋าแบบที่เราเห็นข้างหน้
1: า
0: เมื่อสักครู่ถ้าถามถึงจุดแข็งของวิสาหกิจชุมชนของเราในมุมของพี่ออดแล้วจุดแข็งของเราคืออะไรคะ
1: จุดแข็งของเราคือว่าต่างกับวิสาหกิจอื่นเพราะจุดแข็งเราคือว่าตัวประธานวิสาหกิจเองเป็นดีไซเนอร์เก่าสามารถออกแบบหรือว่าลูกค้าต้องการสิ่งไหนก็ทำได้ทุกอย่าง
0: เราไม่ต้องไปจ้าง
1: เราไม่ต้องไปจ้างใครไม่ต้องแต่ว่าเราก็มีช่างของเรานี่แหละ
0: ค่ะ
1: เราก็จะจ่ายเป็นงานชิ้นเป็นอะไรงานเป็นรายวันบ้างแล้วแต่งานบางทีไปยกกองข้างนอกก็พาน้องไปด้วยแล้วก็เพื่อไปเป็นผู้ช่วยเพราะว่าเราไปสอนที่ป่ากล้วยอ่ะ
0: ค่ะ
1: เพราะนักเรียนต้อง 4-50 คนต้องมีผู้ช่วยสอนไม่งั้นมันต้องมาช่วยเย็บเพราะน้องเขายังไม่เป็นเลยที่นู่น
0: อ
1: ่ะ
0: คือเราไปสอนเขาเย็บ
1: สอนเย็บด้วยสอนทำแพทเทิร์นให้ทำกระเป๋าด้วยตอนนี้เขาก็ทำได้หมดแล้วทุกคนทำกระเป๋าเอง
0: สอนตั้งแต่แบบวางแพทเทิร์น
1: วางแพทเทิร์นขึ้นมาแล้วก็สอนเย็บให้น้องสอนเย็บก็จะในวิสาหกิจของเขาก็จะมีคนเป็นอยู่มั่งเย็บผ้าจากกรุงเทพมาอย่างนี้แล้วก็คนนั้นก็จะเป็นหลักอยู
0: ่อ๋อก็แต่เราก็ไปถ่ายทอดให้มีความรู้เพิ่มขึ้นในเรื่องของการออกแบบเราไปถ่ายทอดยังไงให้เขาบ้าง
1: ส่วนใหญ่การออกแบบอะเราถามความต้องการเขาก่อนว่าเขาจะเอาอะไรเขาจะเอากระเป๋าเราก็ทำตัวอย่างให้ก่อนเอาแบบนี้ใช่ไหมเราก็ทำแพทเทิร์นไปให้เขาเลยทำแพทเทิร์นไปให้เขาแล้วเขาให้คนทุกคนตัดแล้วเขาก็เหมือนกันตัดเสื้อก็เหมือนกันเขาไม่มีจักรหลักกระดุมใช่ไหมเขาต้องสอยมือว่าป้าทั้งหลายต้องนั่งสอยมือแต่ทั้งนั้นเป็นคนอีสานทั้งหมดทางปากกล้วยจะมีความเข้มแข็ง
0: ถ้าเราพูดถึงซอฟต์พาวเวอร์แฟชั่นท้องถิ่นแล้วแน่นอนว่าพอพูดถึงคำว่าซอฟต์พาวเวอร์แฟชั่นท้องถิ่นเนี่ยเราก็จะนึกถึงคำว่าการส่งเสริมอัตลักษณ์ให้คนได้เห็นได้รู้จักกับแฟชั่นในพื้นถิ่นมากขึ้นอยู่แล้วอันนี้แน่นอนอยู่แล้วแต่ในมุมของพี่ออสที่มากกว่าการที่จะให้คนได้รู้จักแฟชั่นท้องถิ่นของเราได้รู้จักอัตลักษณ์ของเราคิดว่าซอฟต์พาวเวอร์ท้องถิ่นซอฟต์พาวเวอร์แฟชั่นท้องถิ่นเนี่ยค่ะส่งเสริมในเรื่องของอัตลักษณ์พื้นถิ่นในเรื่องของท้องถิ่นของเรายังไงบ้าง
1: ก็ทางใต้เราเนี่ยทั้งงานบวชงานแต่งก็จะอยู่ที่นี่เป็นส่วนใหญ
0: ่
1: หมายถึงบางทีก็งานด่วน 3-4 วันน่ะ30ตัวพี่แอนก็สามารถเร่งให้ได้หมายถึงว่าเสื้อทีมเสื้อสตรีทั้งหลายที่ทํามาเพราะว่าเราทําตรงนี้เราสกรีนให้ด้วย
0: ค่ะ
1: ส่วนใหญ่เราจะสกรีนแต่ว่าถ้าหลายสีก็เราก็ต้องไปหาข้างนอกอย่างงานแม่บ้านมหาไทยเนี่ยเราก็ต้องไปจ้างร้านทําเพื่อไอ้ตัวสกรีนมันจะได้เพราะมันไปทั้งประเทศเพราะว่านายบอกว่าของไปกรมนะต้องทําให้ดีว่าอย่างนั้น
0: ทําให้เขารู้จักพื้นถิ่นเรามากขึ้นมั้ยคะ
1: รู้จักพื้นถิ่นถ้าเป็นกระเป๋าเป้ก็จะที่เราทําก็จะมีเราที่เดียวที่เราทําขึ้นมา
0: เหมือนเวลาเราเอากระเป๋าของเราไปออกบูธไปจัดบูธในที่ต่างๆผลตอบรับจากคนที่เข้าชมบูธเราเนี่ยเขาบอกว่ายังไงบ้าง
1: ก็ปกติเขาก็ไม่คิดว่าเราจะทำกันเองที่นี่
0: ค่ะ
1: เขาเย็บเองทำเองทุกอย่างเขาส่วนมากเขาไม่ค่อยเขาจะถามว่านี่ทำเองเหรอ
0: ค่ะ
1: นายทั้งหลายมาที่มาจากที่อื่นเขาจะถามว่าทำเองเหรอทุกอย่างนะครับผ้าเราก็ทำเองผ้าเราทำเอง
0: เราเริ่มจากผ้าทำเองวางแพทเทิร์นเอง
1: ต
0: ั
1: ดเย็บเอง
0: ด้วยเรียกว่าที่นี่เป็นวิสาหกิจชุมชนที่ช่วยส่งเสริมชุมชนได้เหมือนกันนอกจากจะช่วยส่งเสริมในเรื่องของแฟชั่นทราบมาว่ายังส่งเสริมในเรื่องของรายได
1: ้แรงงาน
0: ยังไง
1: ก็เป็นอาชีพเป็นงานอดิเรกสำหรับอาชีพเสริมอย่างน้อยเนี่ยก็กรีดยางมาแล้วตัดกรีดยางทั้งตัดปาล์ม
0: ค่ะ
1: ยังรับจ้างสวนผู้อื่นด้วยตัดกรีดยางอ่ะนั่นแหละแล้วว่างก็มาเย็บแต่น้อยก็ที่บ้านก็มีจักรเมื่อก่อนที่นี่เราใช้ของบุรุษสตรีเราก็จะซื้อจักรให้ซื้อจักรพงจักรเย็บให้ไปไว้ที่บ้านเลยไม่ต้องมา
0: อ๋อคือเราซื้อให้เขาไ
1: ม่ใช่ไม่ได้ซื้อให้เขาหมายถึงว่าใช้เงินบุรุษสตรีอ่ะซื้อกันเองแล้วก็จ่ายเงินกู้มันล้านละมันไม่ได้มันถูกไงบุรุษสตรีอ่ะ
0: ค่ะ
1: แสนละบาทแสนละสลึง
0: ก็ถือว่าช่วยส่งเสริมรายได้ให้กับคนในชุมชนด้วยส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนในชุมชนใช่ไหมคะที่มาทำงานที่นี่
1: ก็น้อยนี่ก็อยู่ต่างตำบลนะแต่ไม่อยู่ตำบลเดียวกัน
0: ค่ะ
1: แต่ตำบลเดียวกันก็มีอยู่หลายบ้านเหมือนกันครับ
0: แล้วไปรู้จักกันมาได้ยังไงคะ
1: เป็นน้องสะใ
0: ภ้อ๋อเป็นน้องสะใภ
1: ้แฟนนั่นเป็นน้องแฟนเป็นลูกพี่ลูกน้อง
0: ก็เลยพามาทำงาน
1: ก็เมื่อก่อนก็ที่นี่ทำจับเป็น10ตัวทำกับข้าวเลี้ยงทุกวันแต่เมื่อก่อนไฟดับเดี๋ยวก็ดับเดี๋ยวก็ดับมันจ้างไปรายวันก็ไม่ได้
0: ค่ะ
1: ลำบากนี่ยังดีขึ้นเยอะนะเมื่อก่อนไฟดับบ่อยด้วยเดี๋ยวนี้ดีขึ้นเยอะ
0: ค่ะก็ถือว่าวิสาหกิจชุมชนนะคะแพรไหมสินเขาสวนที่อำเภอท่าแซะจังหวัดชุมพรนะคะที่นี่เนี่ยก็ถือว่าวันนี้ได้มาเป็นแรงบันดาลใจให้ใครอีกหลายๆคนเลยได้รับชมว่าจุดเริ่มต้นนะคะจากที่เคยไปทำงานจ้างคนอื่นวันนึงหันกลับมาเพื่อที่จะส่งเสริมท้องถิ่นเป็นซอฟต์พาวเวอร์แฟชั่นให้กับชุมชนที่ตัวเองวางหลักรากฐานพื้นถิ่นอยู่ที่นี
1: ่
0: นะคะเป็นที่เรียบร้อยก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งอัตลักษณ์ท้องถิ่นนะคะแล้วก็อีกหนึ่งกลุ่มวิสาหกิจค่ะที่จะช่วยให้คนได้รู้จักอำเภอท่าแซะจังหวัดชุมพรมากขึ้นค่ะ
2: ลวดลายเกิดขึ้นเพียงครั้งเดียวในโลกค่ะไม่มีผืนไหนเหมือนกันเพราะธรรมชาติเป็นผู้ออกแบบร่วมกับช่างฝีมือและแฟชั่นไม่ได้หมายถึงเสื้อผ้าราคาแพงเสมอไปแต่คือเรื่องราวที่ผู้คนเลือกพกพาไปในทุกวันค่ะจากใบไม้ธรรมดาวันนี้กลายเป็นงานแฟชั่นที่เต็มไปด้วยคุณค่าเพราะสิ่งที่ผู้คนเลือกซื้อไม่ใช่เพียงเสื้อผ้าหมวกหรือกระเป๋าใบหนึ่งแต่คือเรื่องราวของชุมชนคือภูมิปัญญาและคือหัวใจของคนที่นี่และนี่คือเรื่องราวของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแพรไหมสินเขาสวนตั้งอยู่ที่ตำบลท่าข้ามอำเภอท่าแซะจังหวัดชุมพรที่สรรสร้างผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่สินค้าที่สะท้อนอัตลักษณ์ไทยหวังว่าเรื่องราวในวันนี้ค่ะจะเป็นแรงบันดาลใจให้หลายชุมชนได้นำแนวคิดดีๆไปต่อยอดในพื้นที่ของตัวเองวันนี้หมดเวลาแล้วตอนหน้ารอบภูมิภาคจะไปที่ไหนนั้นอย่าลืมติดตามกันค่ะ

0: การตรวจเช็คสภาพรถยนต์ก่อนออกเดินทางถือเป็นสิ่งสำคัญที่ผู้ใช้รถควรคำนึงถึงเพราะความปลอดภัยในการเดินทางต้องมาเป็นอันดับหนึ่งผู้ขับขี่ต้องมีการเตรียมพร้อมอยู่เสมอเบื้องต้นต้องเช็ค5จุดก่อนออกเดินทางได้แก่ระบบเบรกยางไฟส่องสว่างหม้อน้ำและที่ปัดน้ำฝนให้มีสภาพพร้อมใช้งานซึ่งสามารถตรวจสอบได้ด้วยตนเองแต่หากต้องเดินทางไกลควรนำรถเข้าไปเช็คกับศูนย์บริการโดยเฉพาะป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นระหว่างการเดินทาง
1: จริงๆแล้วรถสภาพทั่วๆไปเนี่ยนะโอกาสที่เกิดอุบัติเหตุนี่ค่อนข้างยากนะครับถ้าเราขับด้วยความเร็วที่กฎหมายกำหนดนะไม่เกินกฎหมายกำหนดนะครับแต่ว่าเราก็ต้องหมั่นตรวจสอบบำรุงดูแลรักษารถนะครับให้มีสภาพที่พร้อมใช้งานนะครับมีสภาพมั่นคงแข็งแรงกรณีการตรวจเช็ครถนะครับเป็นประจำอันนี้ขอนำเรียนท่านผู้ชมนะครับซึ่งเราสามารถทำเองได้บางส่วนนะครับบางส่วนก็อาจจะต้องเข้าอู่เข้าศูนย์บริการแล้วแต่กรณีนะครับเพื่อให้เรามั่นใจนะครับว่าเราสามารถที่จะนำรถไปใช้ได้อย่างถูกต้องสะดวกรวดเร็วปลอดภัยแล้วก็ถูกต้องตามกฎหมายนะครับก็ขอให้ท่านดูแลรักษารถตามที่กล่าวมาแล้วข้างต้นนะครับแล้วก็ทะเบียนรถก็ต้องต่อเป็นปกติก็ขอให้ทุกท่านใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัยนะครับถ้ามีปัญหาในการเดินทางนะครับเกี่ยวกับการใช้รถใช้ถนนก็สามารถโทรเบอร์1584นะครับสายด่วนของกรมการขนส่งทางบกนะครับได้ทุกจังหวัดนะครับตลอด24ชั่วโมงครับผม
0: สำหรับผู้ที่ต้องขับขี่รถทางไกลต้องประเมินความพร้อมของร่างกายก่อนออกเดินทางพักผ่อนให้เพียงพอและไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หากระหว่างทางมีอาการง่วงควรจอดพักหรือสามารถใช้เทคนิคการพักผ่อนแบบ Power Nap เพื่อให้ร่างกายได้พักและพร้อมเดินทางต่อไปได้
2: เรารู้ตัวนะคะว่าเราจะต้องเดินทางไกลการเตรียมตัวที่สำคัญที่สุดก็คืออย่างน้อยตัวเราเองก็ต้องมีความพร้อมระดับนึงค่ะเช่นการพักผ่อนนอนหลับให้เพียงพอก่อนนะคะก่อนการเดินทางค่ะเพราะว่าอย่างน้อยก็จะอุ่นใจแล้วว่าร่างกายเราพร้อมถ้าเราไม่สบายตัวนะคะสิ่งที่เราต้องปฏิบัติก็คืออย่างน้อยเราต้องมียาประจำตัวอยู่แล้วล่ะค่ะแต่ว่าเราต้องรู้นะคะว่าการที่เราขับรถเนี่ยถ้าเรากินยาที่ทำให้ง่วงก็จะทำให้เกิดอันตรายต่อการขับขี่อย่างแน่นอนนะคะสิ่งที่เราต้องรู้ก็คือยาที่เรากินนั้นคือยาอะไรค่ะเราก็จะมีอาการหาวใช่ไหมคะโดยทั่วไปถ้าเราขับรถไปสักระยะหนึ่งเรารู้สึกว่าเราง่วงเราหาวอันนี้ก็คือเราต้องควรพักแล้วค่ะการพักผ่อนแบบ power nap นะคะก็คือการพักผ่อนระยะเวลาสั้นนะคะใช้เวลา 15-20 นาทีในการพักผ่อนระหว่างทางหลังจากที่เราพักผ่อนเสร็จแล้วนะคะความรู้สึกตื่นตัวของร่างกายก็เกิดขึ้นสมองเราก็ตื่นตัวขึ้นทำให้เราสดชื่นขึ้นค่ะถ้าทุกคนใช้ power nap ในการเดินทางด้วยนะคะก็จะทำให้การเดินทางของเราราบรื่นและก็ลดอุบัติเหตุได้อย่างแน่นอนค่ะ
0: การใช้รถใช้ถนนไม่ว่าเดินทางใกล้หรือทางไกลความพร้อมทั้งยานพาหนะและสุขภาพผู้ขับขี่เป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยป้องกันลดอุบัติเหตุและสร้างความปลอดภัยบนท้องถนนให้กับทุกคนก่อนขับรถอย่าลืมเช็ครถเช็คลิสต์เพื่อรักษาชีวิตของเราด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนจังหวัดพังงา

0: ป็นเจ้าภาพที่ดีต้อนรับคณะรัฐมนตรีในการประชุมครม.สัญจรสงขลา69ด้วยรอยยิ้มน้ำใจและอัตลักษณ์ของชาวใต้รวมสะท้อนศักยภาพของพื้นที่และพลังความร่วมมือของประชาชนพร้อมต้อนรับขับเคลื่อนภาคใต้ไปด้วยกัน
1: ทุกครั้งที่ใช้อินเทอร์เน็ตหรือสื่อออนไลน์ให้สงสัยไว้ก่อน
2: สงสัยอะไรพี่สงสัยเรื่องชาวบ้านอ่ะ
1: สงสัยว่าข้อมูลจริงหรือเปล่าข้อมูลมาจากไหนสงสัยว่าถูกต้องไหมถ้าถูกแพร่ไปจะไม่ทำให้ตัวเองหรือใครเดือดร้อนสงสัย
2: โอเคค่ะพี่สงสัยก็ได้ค่ะ
1: เยาวชนไทยเปิดรับวิเคราะห์เข้าใจสื่อและใช้ประโยชน์อย่างสร้างสรรค์
3: รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ของท่าน
4: รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

วัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้นะคะรายการเกษตรทำกินค่ะพี่ซ่อนนะคะจะพาคุณผู้ชมค่ะมาแนะนำอีกเรียกได้ว่าเป็นพืชที่สร้างรายได้ให้กับพี่น้องเกษตรกรได้อย่างดีเลยทีเดียวและที่สำคัญนะคะสามารถปลูกแซมในพืชผลทางการเกษตรอย่างอื่นๆได้ไม่ว่าจะเป็นในสวนยางพาราหรือแม้แต่สวนทางผลไม้ค่ะหรือจะปลูกเฉพาะเลยก็ได้นะคะที่พี่ซ่อนจะพามารู้จักในวันนี้ค่ะนั่นก็คือต้นวานิลานะคะที่เห็นอยู่ด้านหลังของพี่ซ่อนนี้ค่ะเรียกได้ว่าปลูกง่ายเหมาะมากเลยค่ะสำหรับเกษตรกรผู้สูงอายุนะคะที่สำคัญปลูกง่ายแล้วรายได้ดีอีกด้วยค่ะเรียกได้ว่าเป็นพืชเศรษฐกิจตัวใหม่ที่น่าจับตามองมากๆเลยแล้ววันนี้นะคะจะพาคุณผู้ชมค่ะมากันที่นี่เลยค่ะวานิลาเจนนี่ฟาร์มนะคะซึ่งถือว่าเป็นอีกหนึ่งฟาร์มวานิลาค่ะที่มีการปลูกเยอะที่สุดแล้วก็มีผลผลิตที่ออกมามีคุณภาพสร้างรายได้ให้กับพี่น้องเกษตรกรนะคะในพื้นที่ของเจ้าสวนแห่งนี้ค่ะในพื้นที่ของอำเภอเบตงจังหวัดยะลาวันนี้นะคะเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันเลยค่ะว่าวานิลามีขั้นตอนการปลูกอย่างไรแล้วก็มีการดูแลรักษายังไงและที่สำคัญค่ะปลูกมาแล้วนะคะสามารถตอบโจทย์ให้กับพี่น้องเกษตรกรยังไงบ้างนั้นติดตามรับชมได้ในวันนี้ค่ะจังหวัดยะลานะคะพื้นที่ปลายด้ามขวานที่อบล้อมไปด้วยขุนเขาและก็ความชุ่มชื้นกำลังมีพืชชนิดหนึ่งที่กำลังเติบโตและก็อาจเป็นความหวังใหม่ของเกษตรกรนั่นก็คือวานิลาพืชเถาที่มีศักยภาพในการสร้างมูลค่าให้กับพี่น้องเกษตรกรได้ไม่น้อยเลยทีเดียวเจลลี่ฟาร์มอีกหนึ่งฟาร์มตัวอย่างในพื้นที่ของอำเภอเบตงจังหวัดยะลาที่ได้รับการลองปลูกต้นวานิลาจนประสบความสำเร็จและเรียกได้ว่าเป็นต้นแบบให้กับเกษตรกรที่สนใจในการปลูกต้นวานิลาค่ะโดยเฉพาะพื้นที่ของอำเภอเบตงที่มีสภาพภูมิอากาศที่ทั้งร้อนชื้นฝนตกชุกและมีความชื้นในอากาศสูงสภาพแวดล้อมนี้นะคะจึงเหมาะกับธรรมชาติของต้นวานิลาซึ่งเป็นพืชที่ชอบความชื้นและอากาศอบอุ่นจึงทำให้พื้นที่แห่งนี้มีความน่าสนใจสำหรับการทดลองและพัฒนาการปลูกต้นวานิลาอย่างจริงจังค่ะ

0: ันนี้นะคะพี่ซ่อนค่ะจะพาคุณผู้ชมนะคะมาแบบว่าเรียกได้ว่าจะถือว่าหนึ่งเดียวไหมคะในพื้นที่ของอำเภอเบตงก
1: ับ
0: การปลูกวานิลาแล้วเอาจริงๆนะพี่ซ่อนก็ยังไม่เคยเห็นเลยว่าต้นวานิลามันหน้าตายังไงแล้วมันปลูกยากไหมแล้วมันต้องดูแลยังไงและกระบวนการผลิตเป็นยังไงคะวันนี้นะคะพี่ซ่อนค่ะเดินทางมาถึงในพื้นที่ของอำเภอเบตงจังหวัดยะลาเรียบร้อยแล้วและที่เห็นอยู่ด้านหลังนี่นะคะผู้ชมค่ะนี่คือต้นวานิลาค่ะสวัสดีค่ะเฮีย
1: ค่ะ
0: ก่อนอื่นเลยอยากจะให้เฮียได้เล่าให้พี่ซ่อนฟังก่อนเลยว่าจุดเริ่มต้นของการปลูกวานิลาเนี่ยจุดเริ่มต้นเกิดขึ้นมาได้ยังไงคะเพราะเอาจริงๆแล้ววานิลาเรียกได้ว่าในพื้นที่ภาคใต้ของเราเนี่ยหาได้ยากมาก
1: ครับ
0: ค่ะ
1: คือก่อนอื่นเนา
0: ะ
1: คือทางฟาร์มผมเจนนี่ฟาร์มก็คือไปที่โคราชวังน้ำเขียว
0: ค่ะ
1: ไปดูวิธีการปลูกวานิลาที่นั่นซึ่งไปดูแล้วประทับใจมากฮ
0: ะ
1: เขาปลูกไว้ดีมากสวยทีนี้ก็มีความคิดว่าที่เบตงนี้ปลูกได้หรือเปล่าก็ทดลองครั้งแรกที่ทดลองนี้เราปลูกเอาเถามาปลูกประมาณ350ต้นก็คือต้นละ2เถานะฮะต้นละ2เถาก็ประมาณ700เถาก็ที่เห็นอยู่นี้ฮะที่เห็นอยู่นี้ปลูกไว้ประมาณ3ปีละประมาณ3ปีแล้วปีที่1ถึงปีที่2เนี่ยดูแล้วมันได้หรือเปล่าไม่เห็นมีดอกไม่เห็นมีอะไรเลยอ่ะอากาศคงจะไม่ได้เนาะอะไรเงี้ยพอปีที่2ครึ่งเนี่ยเริ่มละ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ออกดอกอู้ปีแรกนี่ออกไม่เยอะ
0: ค่ะ
1: แต่ปีที่2อันนี้ปีที่2ละรุ่นที่2นี่ออกเยอะเลยก็สรุปได้ว่าที่อำเภอเบตงจังหวัดยะลาเนี่ยสามารถที่จะปลูกได้ดีกับสภาพอากาศเบตงเนาะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: คือไม่แพ้ภาคอื่นของเมืองไทยโดยเฉพาะวังน้ำเขียวหรือที่ภาคเหนือที่เขาปลูกไว้ก่อนหน้านั้นครับ
0: แล้วการดูแลหรือว่าโรคที่ต้องเราเฝ้าระวังนี่มีบ้างไหมคะ
1: ก็มีบ้างฮะแต่ว่าที่เบตงอย่างที่ผมปลูกเนี่ยไม่ค่อยมี
0: ไม่ค่อยพบเลย
1: ไม่ค่อยพบมันอาจจะอากาศเหมาะกับพืชตัวนี้ด้วยอะไรเงี้ย
0: แล้วจุดหลักๆเลยที่แบบเฮียเริ่มคิดที่จะปลูกนี่เพราะว่าจะนำผลวานิลานี่ไปทำต่อยอดเป็นยังไงนะคะ
1: คือทีแรกเนี่ยก็คือไม่ได้คิดอะไรมากเนาะก็คืออยากจะทดลองว่าปลูกแล้วได้ผลแค่ไหนซึ่งตลาดวานิลาในเมืองไทยมีอยู่แล้วรองรับอยู่แล้วทีนี้หลังจากที่เราปลูกได้ผลทีนี้เราก็ได้ทำล็อตแรกเราก็ขายไปที่กรุงเทพที่ทางเชียงใหม่ที่เขามีแหล่งรองรับอยู่ละก็ขายได้ดีราคาก็ดีนะฮะอย่างกรณีอย่างเงี้ยฝักหนึ่งถ้าสมมุติว่าเราไม่ได้ไปบ่มนะฝักเขียวอย่างนี้เนี่ยกิโลหนึ่งร้อยห้าพันห้าร้อยบาท1,500บาทนี้ก็คือฝักแบบนี้ยาวประมาณสัก17เซนประมาณ60ถึง70ฝักเท่ากับ1กิโลคือ1กิโลเนี้ยอย่างช่ออย่างเงี้ยประมาณช่อนึงประมาณ10ฝักนะฮะคือ70ถึง8060ถึง70ฝักเนี่ยก็เท่ากับ1กิโลเนี่ยก็หมายความว่าประมาณ6ช่อ7ช่อได้1กิโล
0: ก็คือขายแบบสด
1: ได้ขายสดได้ 1,500 ถึง 2,000
0: ค่ะ
1: ถ้าเกิดว่าเราเอาอีฝักแบบนี้เอามาบ่มให้ได้ที่เนาะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: กิโลหนึ่ง 20,000
0: โอ้ต่างกัน 20,000 บาทเยอะมาก
1: แต่ 20,000 บาทเนี่ยหมายความว่าไอ้ฝักสดนะ
0: ค่ะ
1: เราบ่มเสร็จแล้วมันน้ำหนักจะลดก็คือ3กิโลฝักสด
0: ค่ะ
1: 3เท่ากับ1กิโลฝักฝักแห้ง
0: แล้วเวลาเราบ่มเนี่ยก็คือว่าใช้เวลานานไหมคะ
1: บ่มเป็นปีเลยฮะ คือเราต้องไปตากแดดแล้วก็มาหุ้มห่อให้มันสามารถที่จะรักษาความชื้นเนาะแล้วก็ทีนี้มันก็จะทำให้กลิ่นวานิลานี้ค่อยออกมา
0: แสดงว่า
1: คือทำอย่างนี้ไปกลับนี้เยอะมาก
0: แล้วก็ยิ่งตั้งไว้นานเท่าไหร่นี่ก็คือว่ากลิ่นมันก็จะ
1: ก็ยิ่งออกมา
0: แล้วก็ราคาแต่ก็ราคายังเพิ่มไหมคะ
1: ราคาเพิ่มให้ก็คือตะกี้ที่บอกอ่ะก็คือถ้าบ่มเรียบร้อยแล้ว1กิโลเท่ากับ20,000 บาท
0: แต่ก็คือราคานั้น
1: พูดง่ายนะคืออย่างฝักอย่างนี้17เซนเนา
0: ะ
1: หลังจากบ่มแล้วนะได้ราคา150บาทถึง200บาทต่อ1ฝักซึ่งเราใช้พื้นที่แค่นี้เดียวสามารถทำรายได้ได้สูงมากซึ่งเราสามารถที่จะมาปลูกในร่องยางในร่องยางพาราได้ไม่มีปัญหาเลย
0: ไม่ม
1: ีปัญหาแต่ว่าต้องทำระบบน้ำนะคือเราถ้าอยู่ในร่องยางเนี้ยเราไม่ต้องมีไอตัวสแลนเพราะว่ามันลำลายอยู่ละแต่ว่าเราต้องทำระบบน้ำให้ดีเพราะว่าพืชตัวนี้คือไม่ต้องการน้ำมากแต่ต้องมีความชื้นตลอดค
0: ือ
1: เป็นตระกูลกล้วยไม้
0: ที่ชอบน้ำ

0: เนี่ยค่ะเหมือนกับเราจะต้องดูยังไงคะว่าเวลาที่เริ่มออกฝักครั้งแรกอะค่ะของต้นวานิลาเนี่ยค่ะ
1: ครับ
0: ค่ะเราจะต้องดูยังไงคะมันจะมีดอกออกมาหรือเปล่าคะ
1: ใช่ใช่ก็คือตอนนี้เนื่องจากว่าฤดูการออกดอกมันหมดไปแล้วเน
0: า
1: ะหมดไปแล้ว
0: มันเราจะไม่เห็นแรกนึงเนี่ยค่ะประมาณสักช่วงเวลาไหนคะที่เริ่มจะออกดอกอะค่ะ
1: ก็ประมาณ2ปีครึ่ง
0: อ๋อ2ปีครึ่งนี่ก็คือเริ่มที่จะออกดอกแล้ว
1: ใช่
0: แล้วก็คือแต่ละฝักนี่เหมือนกับเถานึงเนี่ยค่ะจะได้ที่เป็น

0: นี่ประมาณกี่ช่อคะ
1: ต้นหนึ่งประมาณสัก10ช่อ
0: หมายถึงต้นนี่เลย
1: ใช่
0: ได้10ช่อต่อต้น
1: 10ช่อต่อต้น
0: แล้วเหมือนกับที่เราดูอยู่เนี่ยแบบนี้ใกล้เก็บเกี่ยวแล้วยังคะ
1: อันนี้ยังฮะเพราะว่าอันนี้ยังอ่อนอยู่อันนี้ประมาณถ้าเกิดว่าฝักที่เริ่มแก่เนี่ยมันจะเปลี่ยนสีแล้วมันจะเริ่มเปลี่ยนสีจากข้างล่างขึ้นมาข้างบนแล้วก็มันจะออกเหลืองๆนิดๆ
0: แล้วเราก็ต้องเก็บตอนนั้น
1: พอมีสีเหลืองหน่อยๆเนี่ยเราก็เก็บได้ละ
0: แล้วเวลาเก็บก็คือว่าต้องไปทีละอันหรือว่าไปทั้งช
1: ่
0: อ
1: เด็ดถ้ามันสุกทั้งช่อเลยเราก็เด็ดทั้งช่อเลยก็ได้แต่ถ้าเด็ดทีละอันก็ได้เหมือนกันปกติแล้วช่วงที่ออกดอกจะสวยมากพอดี
0: ฤดูกาลดอกเป็นสีอะไรอะคะ
1: ออกสีเหลืองๆนิดนึงเขียวๆเหลืองๆอะไรอย่างเงี้ย
0: แสดงว่าตอนเป็นหน้าที่ออกดอกนี่คือน่าจะสวยเลย
1: สวยสวย
0: ตัดกับต้นเลยสีเขียว
1: ใช่แล้วก็ช่วงออกดอกเนี้ยคือเราจะจำเป็นที่จะต้องใช้คนในการผสม
0: เราต้องผสมเอง
1: ผสมเองใช้มือเพราะว่า
0: สไตล์เดียวกับ
1: เพราะว่าแกสอน
0: ใช่
1: เพราะว่าแกสอนตัวผู้กับตัวเมียเนี่ยมันจะมีตัวกั้นเอาไว
0: ้
1: ซึ่งถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ใช้คนในการช่วยผสมเนี่ยโอกาสที่จะติดจะน้อยมีโอกาสติดแต่น้อยแต่ถ้าเกิดว่าใช้คนผสมแล้วนะก็คือโอกาสติดประมาณ 90% ขึ้นไปหมายความว่าช่อหนึ่งเนี่ยอย่างน้อยเราต้องได้10ฝักขึ้นไป
0: โอ้อันนี้ก็คือคล้ายๆกับเวลาที่พวกเราแบบปลูกสละอะไรที่เราจะต้องมีการผสม
1: ใช่ผสม
0: ช่วยเพื่อที่ว่ามันจะได้ติดแบบแน่นอน
1: ใช่ถูก
0: ต้องแล้วอย่างเงี้ยค่ะสักอีกระยะยาวไหมคะกว่าที่แบบพร้อมเก็บเกี่ยว
1: หลังจากเราผสมเสร็จเนาะ
0: ค่ะ
1: เราต้องใช้เวลาประมาณ 9-10 เดือนก็เหมือนกับคนตั้งท้องเลยอ่ะ
0: แสดงว่าการปลูกวานิลาเนี่ยพี่ส้นฟังแล้วก็คือ1มันใช้ระยะเวลาเหมือนกันใช่
1: ใช่
0: ตั้งแต่ปลูกเลยแล้วกว่ามันจะออกดอกก็2ปีละแล้วพอเป็นฝักแล้วก็ต้องระยะต่อไปอีก
1: ใช่9เดือน
0: อีก9เดือนอีกเอาจะ3ปีละแล้วพอเราเก็บเสร็จเราจะขายเหมือนที่เฮียบอกพี่ส้มก็คือถ้าขายเป็นฝักเนี่ยขายได้เลยก็ราคาก็สูงเลยนะคะ
1: สูง
0: แต่ถ้าจะให้แบบราคาแบบทวีคูณก็ไม่อ่ะต้องเอาไปบ่มแต่ว่าบ่มก็คือก็ต้องใช้เวลาอีก
1: ใช้เวลาเป็นปีเหมือนกัน
0: ก็
1: คือเข้าคือหมายความว่าต้องใช้ตากแดดเนาะ
0: ค่ะ
1: ตากเสร็จแล้วเราก็ต้องมาบ่มอีก
0: ก็เป็น
1: เข้าออกเข้าออกเป็น
0: แล้วเหมือนอย่างเงี้ยค่ะต้นแต่ละต้นสมมุติว่าพอเราแบบตัดช่อทุกอย่างครบแล้วอ่ะต้องตัดทิ้งเลยหรือเปล่าคะ
1: ไม่ฮะก็คือยังเก็บไว
0: ้ก็มันก็จะขึ้นมาใหม
1: ่ถ้าเราตัดนี้ก็คือหมายความว่าไอ้เถาเนี้ยมันแน่นเกินอย่างนี้เราต้องตัดออก
0: ตัดแล้วก็ไปขยายต
1: ่อเอามาขยายพันธุ์ได้ก็คือตัดช่อหนึ่งประมาณสักเมตรนึงเนา
0: ะ
1: หรือว่าเมตรยี่เนี่ยแล้วก็เอาไปชำแล้วก็เอาไปขายได
0: ้
1: ต้นละประมาณที่เราชำเสร็จเนาะต้นละประมาณ300-350บาท
0: คุณผู้ชม ดูสิปลูกครั้งเดียวนะมันเห็นผลได้ระยะยาว
1: ค
0: ือปักชำเอาไปต่อยอดก็ได้อีกจะขายฝักสดก็ได้จะบ่มยิ่งได้ราคามากๆเลยที่สำคัญก็คือปลูกครั้งเดียวเนี่ยมันก็อายุยืนยาว
1: ใช่ใช่ปลูกได้ตลอดเลย
0: ยกเว้นนอกจากว่ามันจะเป็นโรคเรียกได้ว่าคือถ้าเราลงทุนซื้อต้นมาครั้งแรกก่อนแล้วก็ทีนี้เราก็เป็นการต่อยอดของเราเอง
1: ถูกต้องครับ

0: ยค่ะแล้วเวลาที่เราปลูกเนี่ยค่ะเราต้องเริ่มแบบเตรียมดินยังไงบ้างคะ
1: คือก่อนที่เราเอาเถามาปลูกเนาะ
0: ค่ะ
1: คือเราจะต้องเตรียมกากมะพร้าว
0: เพราะว่าก
1: ากมะพร้าวนี่เป็นอาหารเป็นที่เกาะของรากของวานิลาอย่างที่เราเห็นเนี่ยมันเป็นรากแบบนี้เนี่ยมันจะลงไปหาอาหารข้างล่างเนี่ย
0: คือ
1: กากมะพร้าวที่เราเอามาเนี่ยคือเราต้องสับให้ละเอียดพอสมควรครั้งแรกนะตอนเราปลูกครั้งแรกแต่ถ้าละเอียดมากก็ไม่ดีเพราะว่ามันไม่มีอากาศให้มันพอสมควรแบบประมาณนี้เนาะ
0: เป็นชิ้น
1: ชิ้นแล้วก็หลังจากเราเตรียมเสร็จแล้วเราก็เอาไอ้ต้นวานิลาเนี่ยโดยที่ประมาณสัก2ข้อหรือ3ข้อนะเอาใบออกแล้วก็ใส่เข้าไปในกากมะพร้าวข้างล่างเพื่อให้รากของวานิลาเนี่ยไปหาอาหารได้ในการปลูกครั้งแรกเนา
0: ะ
1: หลังจากที่เราปลูกเสร็จแล้วพอมันอย่างนี้มันหลายปีแล้วนะ3ปีแล้วเราจะต้องเพิ่มกากมะพร้าวเพิ่มขึ้นเพื่อให้มีที่เกาะมีอาหารมากขึ้นเราต้องเตรียมให้มากหน่อย
0: แล้วทำไมจะต้องแบบเป็นเสา
1: ปูนใช่ไหม
0: เสาปูนเลย
1: เป็นเพราะว่าถ้าเป็นเสาอย่างเสาไม้เนี่ยเสาไม้ก็ได
0: ้
1: มันผุไง
0: เพราะว่าระยะเวลาการปลูกเรา
1: เพราะเราปลูกนี้เราปลูกไว้เป็น10ปี20ปีอะไรเงี้ยถ้าเสาไม้มันไม่ได้ประมาณสัก 2-3 ปีหรือ4ปีก็ผุแล้ว
0: แต่นี่ก็คือว่าระยะคงทนให้เขาเลย
1: ปลูกครั้งเดียวได้ตลอด
0: ได้ตลอดเลย
1: ใช่
0: คุณผู้ชมต้องวางแผนดีๆนะคะกับการที่ปลูกวานิลาเนี่ยค่ะถ้าเกิดว่าคิดแบบแค่ทำโครงแบบระยะสั้นเนี่ยมันเหมือนกับว่าเดี๋ยวพอต้นมันพังเถามันก็จะตายใช่ไหมคะมันไม่สามารถที่จะเลื้อยได
1: ้
0: แต่ถ้าเราแบบเอาทนไปเลยเนี่ยมันก็เป็นการลงทุนครั้งเดียวแต่ได้ระยะยาวแล้วเหมือนกับว่าโรคอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีไหมคะที่เราจะต้องแบบดูทำโรคแบบกลัวว่าต้นมันจะตายอย่างเงี้ยค่ะอากาศหรือว่ามีโรคที่เกี่ยวกับแมลงศัตรูพืชอะไรอย่าง
1: งี้แมลงสำหรับแมลงแทบจะไม่มีเลย
0: ก็คือปลูกง
1: ่
0: าย
1: ใช่ปลูกง่ายแล้วสำหรับ
0: แบบปลูกทิ้งไว้ก็ได้เลย
1: ได้เลย
0: ดูแล
1: แต่ถ้าที่อื่นเห็นบอกว่ามีใบมีเชื้อราขึ้นมั่งอะไรขึ้นมั่ง
0: แต่ที่นี่เจอไหมคะ
1: อันนี้ไม่เจอ
0: ก็คิดว่าน่าจะ
1: อันนี้น่าจะดีกว่านะ
0: ก็คือ
1: ที่อื่นนี้ก็ต้องใช้ยาเพิ่มนิดนึงแต่ของผมนี่ปลูกแล้วไม่ค่อยได้ใช้ยาเท่าไหร
0: ่ก็ตลอดระยะเวลาที่แบบเริ่มต้นปลูกมานี่เฮียยังไม่ได้เจอป
1: ัญหา
0: ตรง
1: นี้เลยใช่ไหมยังไม่เจอครับ
0: นี่คุณผู้ชมบ่งบอกเลยว่าพื้นที่เบตงของเราเนี่ยมันปลูกได้
1: ใช่ปลูกได้ดีด้วย
0: แล้วก็ปลูกได้ดีด้วย ใช่

0: ี่แหละค่ะคุณผู้ชมค่ะที่เฮียนะคะได้คือเป็นการมาปักชำอย่างที่บอกก็คือว่าตัดที่ต้นแล้วก็มาขยายพันธ
1: ุ์
0: ต่อ
1: ใช่
0: นี่แหละคุณผู้ชมค่ะเห็นไหมพี่ส้นบอกแล้วว่าการปลูกวานิลาเนี่ยมันก็สามารถที่ต่อยอดมาเรื่อยๆแล้วเวลาเราปักชำเราเอามาใส่เนี้ยดินเราต้องมีการแบบพิเศษไหมคะ
1: เราไม่ได้ใช้ดินฮะ
0: อ๋อไม่ใช่ดินเลยอ
1: ่ะใช่เราไม่ใช้ดินเลยเราใช้กากมะพร้าว
0: กาก
1: มะพร้าวเนี่ยสับให้ประมาณนี้เน
0: า
1: ะ
0: ประมาณนี้เลย
1: ประมาณนี้แล้วก็ใส่ถุง
0: แล้ว
1: เราก็เอาเถาเนี่ยใส่เข้าไปประมาณสัก2ข้อหรือ3ข้อให้ลากอากาศเนี่ยนะนี่ลากแบบเนี้ยเนี่ยลากแบบนี้ให้อยู่ข้างล่างเนา
0: ะ
1: ประมาณสัก2ข้อ3ข
0: ้อคือวัดข้อตรงนี้ใช่ไหมคะ
1: ใช่ๆๆเพื่อให้อาหารได้จากไอ้กากมะพร้าวนี
0: ้
1: ครับ
0: แค่นี้เลย
1: แค่นี้
0: แล้วก็ต่อไปเขาก็สามารถ
1: ที่จะแล้วก็หาอะไรมามัดให้มัน
0: ค้ำย
1: ันไว้ต้นหนึ่งเนี่ยเราปักชำเสร็จเนาะก็ขายได้ในราคา300-350 บาท
0: นี่ต้นนี้แล้วก็ทิ้งไว้อย่างนี้เลยการรดน้ำยังไงมันต้องชุ่มฉ่ำไหมคะ
1: ก็วันละครั้งหรือ2วันครั้งก็ได้ละเพราะอยู่ในที่ร่มเนาะ
0: ต้องอยู่ที่ร่มไว้
1: ถ้าอยู่ที่ร่ม
0: ค่ะแล้วเวลาคนที่จะไปต่อยอดซื้อต่อไปก็คือว่าก็ไปทำคานที่บอก
1: ใช่ก็คือหมายความว่าเอาแบบนี้ไปปั๊บเนี่ยอาจจะเอาถุงออกเนาะเอาถุงออกแล้วก็เพิ่มกากมะพร้าวให้เหมือนกับที่
0: ปลูก
1: นะแล้วก็มีเพิ่มเสาปูนสักหน่อยนึงก็ได้ละ
0: ก็ไปต่อด้วยกับกากมะพร้าวเหมือนกันไม่ต้อง
1: ทำใส่กากมะพร้าว
0: ไม่ต้อง
1: ค
0: ุณผู้ชมมันง่ายนะพี่ส้นเข้าใจว่าจะต้องมีดินผสมด้วยแล้วถ้าเราใส่ดินด้วยอะคะมันไม่ได้หรอ
1: ก็พอได้แต่ว่านิดๆอย่าใส่เยอะอย่าใส่เยอะเพราะว่ามันถ้าเกิดว่าใส่ดินเข้าไปเยอะเนี่ยมันอากาศไม่พอมันจะเน่าม
0: ันจะทำให้
1: รากเน่า
0: แสดงว่าต้นวานิลาเนี่ยชอบแบบโปร่ง
1: ๆก็เหมือนกับกล้วยไม้
0: แบบนั้นเลย
1: เหมือนกัน

0: ความน่าสนใจของวานิลานะคะก็อยู่ที่ฝักซึ่งก็เป็นส่วนที่มีมูลค่าและก็เป็นที่รู้จักในฐานะวัตถุดิบที่สำคัญของอาหารและเครื่องดื่มทั้งเบเกอรี่ไอศกรีมขนมหวานและผลิตภัณฑ์อีกหลากหลายประเภทค่ะแต่กว่าที่ฝักวานิลาจะกลายเป็นวัตถุดิบที่มีคุณภาพเกษตรกรต้องผ่านกระบวนการดูแลที่ละเอียดอ่อนตั้งแต่การปลูกการจัดการต้นการผสมเกสรไปจนถึงการเก็บเกี่ยวและการบ่มซึ่งล้วนต้องอาศัยความรู้ความพิถีพิถันและประสบการณ์ทำให้เกษตรกรที่สนใจปลูกต้นวานิลาต้องรู้จักการเรียนรู้และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับต้นวานิลาค่ะ
1: นี่คุณผู้ชมคะจากการผ่านการบ่มเรียบร้อยแล้วก็จะออกมาหน้าตาอย่างนี้อันนี้ก็คือว่าพร้อมจำหน่าย
2: พร้อมจำหน่าย
1: แต่เนี่ยอันนี้
2: บ่มแล้วแต่ยังไม่ได้ที
1: ่ประมาณ
2: น่าจะอาทิตย์หนึ่งประมาณ
1: อาทิตย์หนึ่ง
2: ใช่
1: แล้วถ้าจะให้ได้ที่ก็คือ
2: ต้องเป็นเกือบ
1: เป็นปี
2: ใช่ประมาณ 8-9 เดือนอ่ะ
1: นี่คุณผู้ชมมันก็จะนิ่มๆอยู
2: ่ครับ
1: หอมมากอันนี้แค่อาทิตย์เดียวนะหมายถึงว่าที่เก็บมาแล้วก็มาทำอย่างนี้ใช่ไหมคะแล้วเวลาบ่มบ่มยังไงนะคะ
2: ก็คือมาตากแดด
1: ตากแดด
2: ตากแดด
1: แดดธรรมชาติเลย
2: ใช่ธรรมชาติตากเสร็จแล้วก็เอาผ้ามาห่อไว้เพื่อไม่ให้ความชื้นมันคายมากไป
1: แล้วก็ตากอีก
2: แล้วก็พอรุ่งเช้าอีกวันนึงก็มาตากอีกอะไรเงี้ยกลับไปกลับมา
1: ประมาณนั่นแหละค่ะ 7-8 เดือน
2: ใช่ๆๆนี่
1: คุณผู้ชมหอมหอมมากแล้วก็อันนี้คือพร้อมจำหน่ายมันก็จะต่างกันเยอะดูมันพอเราแบบตากได้ที่บ่มได้ที่ใช่ไหมคะ
2: ใช่
1: ไซส์มันก็จะ
2: ไซส์มันจะเล็กลง
1: เล็กลงเลย
2: ก็คือจาก3กิโลนี่เหลือ1กิโล
1: แล้วเวลาเขาเอาไปเนี่ยค่ะไปทำต่อปรุงแต่งเขาทำยังไงอะคะ
2: คือเขาจะกรีดแล้วก็เอาเม็ด
1: ที่อยู่ข้างใน
2: ใช่อยู่ข้างใน
1: แล้วก็เอาเหมือนเอาถ้าเป็นเบเกอรี่เนี่ยค่ะ
2: ก็คือเอาเม็ดมาผสมกับแป้งก
1: ็
2: ได้เลย
1: แสดงว่ากลิ่นวานิลาคือตัวเม็ดข้างใน
2: ใช่ใช่เป็น
1: ไม่ใช่ผิว
2: ไม่ใช่ฮะ
1: แสดงว่าพอเราใช้เสร็จไอตัวผิวเนี้ยก็สามารถไปทำอย่างอื่นได้อีกไหมคะ
2: ปกติเราไม่ค่อยได้ทำอะไร
1: แต่ก็คือว่าข้างในจะเป็นเม็ด
2: ใช่ใช่
1: นี่คุณผู้ชมพี่ต้องก็เพิ่งรู้นะตอนแรกพี่ต้องเข้าใจว่าเขาใช้แบบผิวที่ทำให้ได้กลิ่นไม่ใช่
2: จะ
1: เป็นเม็ดข้างใน
2: ครับผม
1: นี่แล้วอย่างเนี้ยค่ะเราขายยังไงนะคะ
2: คือขายแบบนี้เนา
1: ะ
2: คือกิโลละ 20,000 ก็คืออันนี้ประมาณ10ฝัก
1: ถ้า
2: ปกติแล้วคือ60ถึง70ฝักถ้ากะ1กิโล
1: 1กิโล
2: ก็ประมาณสัก10ห่อ
1: 10ห่อ
2: 10 10ซองเนี่ย
1: ถ้าเหมือนซองเดียวเนี่ยประมาณอยู่กี่กรัมได้คะซองเดียวนี
2: ้ยังไม่ได้คิดแบบนี้เน
1: า
2: ะ
1: ก็แต่คือจะขายเป็นกิโลไปเลย
2: เป็นกิโล
1: แล้วก็ตลาดส่งที่ไหน
2: ตลาดส่วนใหญ่ตอนนี้ส่งไปที่แถวเหนือแถวภาคเหนือ
1: เอ้าแล้วภาคเหนือคือเขาไม่ปลูกเหรอคะหรือว่า
2: เขาปลูกมานานแล้วภาคเหนือเขาปลูกมาน่าจะ 4-50 ปีแล้วอ่
1: ะ
2: สมัยนั้นก็คือนายหลวงร.9เราเนา
1: ะ
2: สนับสนุนให้ปลูกก็เลยเริ่มจากจุดนั้นปลูกที่แถวเชียงใหม่เชียงรายก่อนแล้วหลังจากนั้นก็มาที่ภาคอีสานเราที่โคราชวังน้ำเขียวที่นั้นก็ปลูกได้ดี
1: แล้วก็มาที่นี
2: ่แล้วมาที่เบตง
1: แต่คุณผู้ชมดูสิขนาดภาคเหนือก็ยังมาซื้อผลิตภัณฑ์ส่งไปที่นั่นแสดงว่าคุณภาพของวานิลาที่เฮียปุนี่คือตอบโจทย์เลยแล้วก็ได้ดีเลยทีเด
2: ีย
1: ว
2: ได้ดีคร
1: ับบ่งบอกเลยว่าคือสภาพอากาศเบตงเหมาะแล้วกับการปลูกวานิลาเพราะอย่างน้อยก็คือสามารถส่งจากที่ต้นเริ่มต้นที่ปลูกที่ภาคเหนือ
2: ก็คือภาคเหนือเขามีตลาดอยู่ที่นั่น
1: ผลิตภัณฑ์ของเรากลับได้ไปส่งที่ตลาดของภาคเหนือได้เลย
2: ภาคเหนือได้เลย
1: คุณผู้ชมก็จะเป็นอย่างนี้นะคะ
0: วานิลาคือโอกาสที่ก้าวจากพืชทดลองในแปลงเกษตรไปสู่พืชเศรษฐกิจตัวใหม่ของเกษตรกรที่สร้างมูลค่าเพิ่มและสร้างรายได้เหมาะกับพืชทางเลือกใหม่ให้กับเกษตรกรที่ต้องการมองหาทางเลือกใหม่ๆค่ะเพื่อรับมือกับต้นทุนและความเปลี่ยนแปลงของภาคการเกษตรวานิลาจึงเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่น่าจับตามองเลยทีเดียวสำหรับพื้นที่เบตงนะคะวานิลาอาจกำลังเริ่มต้นบทบาทใหม่ของเกษตรกรค่ะจากพืชที่ต้องปลูกอย่างเข้าใจธรรมชาติสู่พืชเศรษฐกิจที่อาจสร้างคุณค่าให้กับชุมชนได้อย่างยั่งยืน
1: เป็นไงกันบ้างคะสำหรับวันนี้นะคะที่พี่ซ่อนค่ะพามารู้จักเรียกได้ว่าเป็นพืชตัวใหม่ที่น่าจับ

ามองมากๆเลยและที่สำคัญนะคะปลูกก็ง่ายรายได้ก็ดีด้วยเป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะคะสำหรับพี่น้องเกษตรกรค่ะที่สนใจในการปลูกวานิลานะคะวันนี้เราก็ได้เห็นแล้วว่าวานิลาค่ะก็สามารถปลูกได้ในพื้นที่ภาคใต้ของเราโดยเฉพาะนะคะในพื้นที่ของอำเภอเบตงจังหวัดยะลาค่ะใครนะคะที่สนใจค่ะอยากจะลองปลูกต้นวานิลาแบบนี้ดูนะคะก็สามารถเข้าไปติดต่อได้นะคะทางเพจวานิลาเจนนี่ฟาร์มนะคะในพื้นที่ของอำเภอเบตงจังหวัดยะลาค่ะทั้งหมดนี้นะคะคือรายการเกษตรทำกินค่ะก็อยากที่ซ่อนบอกทุกครั้งเลยว่าเกษตรนั้นไม่ใช่มีแค่การเลี้ยงสัตว์ไม่ใช่มีแค่การปลูกผักนะคะแต่ว่าเรารู้ทุกเรื่องเลยกับเกษตรกรกับพี่ซ่อนในรายการเกษตรทำกินครั้งต่อไปนั้นค่ะพี่ซ่อนนะคะจะพาคุณผู้ชมไปปลูกแปลงเกษตรในพื้นที่ไหนนั้นต้องติดตามรับชมกันในครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ทุกลวดลายที่ถูกถักทอล้วนเกิดจากความตั้งใจความประณีตและหัวใจของสมาชิกกลุ่มผ้าทอร่มใส่ที่ร่วมกันรักษาเอกลักษณ์ของผ้าทอเกาะยอให้คงอยู่คู่แผ่นดินไทยจากภูมิปัญญาที่สืบทอดมาจากรุ่นสู่รุ่นวันนี้ผ้าทอเกาะยอได้กลายเป็นมากกว่าผืนผ้าเป็นเครื่องมือในการสร้างงานสร้างรายได้และยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนโดยเฉพาะผู้สูงวัยที่ยังคงใช้ความรู้ความสามารถและประสบการณ์ถ่ายทอดคุณค่าผ่านทุกลวดลายที่ถักทอด้วยหัวใจทุกลวดลายที่ถูกถักทอจึงไม่ได้สะท้อนเพียงความประณีตของช่างทอหากยังบอกเล่าเรื่องราวของความรักความผูกพันและความภาคภูมิใจของผู้คนที่ร่วมกันรักษารากเหง้าของชุมชนพร้อมเปลี่ยนภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เป็นพลังในการสร้างงานสร้างรายได้และยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนอย่างยั่งยืนต่อไป
1: เชิญรับชมรายการพิเศษเกาะติดครม.สัญจรสงขลา69ในวันที่1กันยายนนี้ทางช่อง11 NBT ภาคใต้และช่องทางออนไลน์แฟนเพจ NBT สงขลาและสำนักประชาสัมพันธ์เขต6พร้อมถ่ายทอดเสียงผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในพื้นที่7จังหวัดภาคใต้ตอนล่างและติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ทุกช่องทางของกรมประชาสัมพันธ์จับตาทุกความเคลื่อนไหวเกาะติดประเด็นสำคัญครม.สัญจร5จังหวัดชายแดนภาคใต้เดินหน้าแก้ไขปัญหายกระดับคุณภาพชีวิตพลิกฟื้นเศรษฐกิจสร้างโอกาสและอนาคตที่ยั่งยืนรู้ก่อนเห็นจริงวิเคราะห์ทุกประเด็นสำคัญไปพร้อมกัน

สวัสดีค่ะชุมชนเล่าเรื่องวันนี้พาคุณผู้ชมมารู้จักกับอีกหนึ่งแฟชั่นของจังหวัดนครศรีธรรมราชถ้าพูดถึงเชื่อว่าหลายๆคนจะต้องรู้จักแน่นอนแล้ววันนี้นะคะเจนอยู่ที่บ้านช่างถมนครศรีธรรมราชค่ะถ้าพูดถึงบ้านช่างถมก็ต้องคู่กับเครื่องถมเมืองนครนะคะหลายๆคนถ้าเราพูดถึงเครื่องถมก็ต้องคิดว่าจะต้องเป็นถ้วยชามแต่จริงๆแล้วไม่ใช่นะคะเครื่องถมมีหลายอย่างนะคะเป็นแฟชั่นที่อยู่ในตัวเราได้ด้วยทั้งกำไรสร้อยคอเครื่องประดับต่างๆนะคะแล้วแต่ที่เราจะดีไซน์อยากได้เป็นอะไรพี่ๆช่างเขาก็จะถมให้เราลงไปได้แต่พอพูดไปพูดมาหลายๆคนอาจจะคิดว่าถ้าเครื่องถมเราต้องเชยไม่เชยนะคะตอนนี้ก็ยังคงได้รับความนิยมกันอย่างต่อเนื่องแล้ววันนี้รายการชุมชนเล่าเรื่องพาคุณผู้ชมมาเห็นกันแบบจริงๆจังๆนะคะกับขั้นตอนของการทำเครื่องถมความยากง่ายจะเป็นยังไงการขายตอนนี้เป็นยังไงบ้างและก็ยังได้รับความนิยมอย่างหนาแน่นมากแค่ไหนติดตามพร้อมกันได้กับเจนในรายการชุมชนเล่าเรื่องวันนี้ค่ะ

0: คุณผู้ชมข่าวเหมือนที่บอกไปว่าเครื่องถมเมืองนครแฟชั่นที่จะไม่มีวันหายไปวันนี้อยู่ที่บ้านเครื่องถมนะคะแล้วก็ตอนนี้อยู่กับพี่เขียวค่ะผู้ที่สืบทอดเครื่องถมมาตั้งแต่หลายๆรุ่นเลยค่ะวันนี้เราจะได้มาพูดคุยได้รู้จักเครื่องถมเมืองนครกันมากยิ่งขึ้นพี่เขียวสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ตอนนี้อยู่กับตัวแม่นะคะตัวแม่ตัวมัมผู้ที่สืบทอดเครื่องถมเมืองนครพี่เขียวค่ะเครื่องถมเมืองนครหลายๆคนอาจจะรู้สักแค่ผ่านๆไม่รู้ว่าคืออะไรวันนี้อยากได้คำตอบเครื่องถมเมืองนครคืออะไรคะ
1: ค่ะก่อนอื่นนะคะในน้องก็ตั้งโจทย์มาแล้วว่าผู้สืบทอดจากตรงนี้เราไม่ได้สืบทอดจากปู่ย่าแต่เราสืบทอดจากวิทยาลัยศิลปหัตถกรรมค่ะวิทยาลัยศิลปหัตถกรรมเปิดโรงเรียนช่างถมขึ้นโดยท่านม่วงเจ้าอาวาสวัดท่าโพปีในปีพ.ศ. 2456ซึ่งตอนนี้ก็กินเวลามาประมาณ114ปีแล้วค่ะ
0: ค่ะ114ปีที่ผ่านมาแล้วจุดเริ่มต้นที่ได้มาเป็นเครื่องถมที่เราเห็นอยู่ตรงนี้กว่าจาก100กว่าปีตอนนั้นเป็นมายังไงบ้างคะ
1: 100กว่าปีจากที่เรียนกันมาเมื่อก่อนนักเรียนจะเรียนกันเยอะค่ะแล้วจากโรงเรียนช่างถมก็มาเพิ่มเป็นมีเด็กวิจิตรเด็กประยุกต์ส่วนเครื่องถมเนี่ยพี่เข้าเรียนเมื่อปี32ในรุ่นของพี่ก็จะมีเด็กประมาณ70คนแต่ใน70คนนั้นนะคะที่มาทำเครื่องถมจริงๆจะพูดได้คำเดียวเลยว่ามีแค่คนเดียวเพราะเป็นคนที่ชอบงานไทยงานโบราณค่ะแต่ตอนเรียนนะคะไม่ได้เรียนเก่งแล้วก็เป็นวัยรุ่นก็มีเกเรบ้างด้วยความที่อาจารย์แกบอกว่าให้ผู้หญิงคนเนี้ยให้เด็กคนเนี้ยจบๆไปด้วยที่เราแบบไม่ยอมเพราะเราต้องทำได้ก็นึกว่าฉันต้องทำงานนี้ขึ้นมาให้ได้ค่ะ
0: แล้วจุดเริ่มต้นของบ้านช่างถมล่ะคะ
1: จุดเริ่มต้นของบ้านช่างถมในเมื่อพี่ทำงานนี้ได้ก็อยากจะเปิดอะไรที่เป็นของตัวเองค่ะเป็นแบรนด์ตัวเองเป็นสิ่งที่ตัวเองอยากจะทำซึ่งในบ้านช่างถมเนี่ยอยากจะสืบทอดแล้วก็อนุรักษ์สืบสานงานโบราณตั้งแต่ขั้นตอนการเขียนลายตอกลายลงยาถมทาทองเราจะทำกันเองหมด2คนค่ะ
0: มี4ขั้นตอน
1: มีหลายขั้นตอนแ

0: ผมอ่ะเป็นงานถ้าพูดนั้นไปเลยก็คือจะทำยังไงให้เครื่องถมเนี่ยอยู่คู่กับนครศรีธรรมราชได้อย่างยั่งยืนเราหนึ่งเราต้องพัฒนาฝีมือแล้วก็ต้องโปรโมทแล้วก็เครื่องถมอีกอย่างนึงถ้าเกิดเราใช้แต่เหมือนถ้าเด็กเห็นวัยรุ่นเห็นก็เขาคิดว่าใช้เฉพาะคนที่สูงอายุตอนนี้ก็มีวัยรุ่นค่ะสนใจเขาก็มาหยิบงานชิ้นเล็กๆไปใช้เราก็จะออกแบบเหมือนพี่เคยออกแบบจิ้วต่
1: างหู
0: ที่ใส่แบบต่างหูใหญ่ๆของวัยรุ่นค่ะ
1: อันนี้คือชิ้นเล็กๆ
0: ชิ้นเล็ก
1: แล้วถ้าชิ้นใหญ่ๆล่ะคะ
0: ชิ้นใหญ่ๆก็จะมีพวกขันพวกเครื่องใช้เป็นพวกขันพวกเช่นหมากเป็นพานอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: คือพี่เขียวค่ะเครื่องถมอ่ะถ้าในความเข้าใจของคนอื่นที่ไม่ใช่คนนครศรีธรรมราชเขาก็คงจะนึกถึงเกี่ยวกับขันจาน
0: ค
1: ือไม่ได้เข้าใจว่าการถมเครื่องถมนี่คืออะไรอยากให้พี่เขียวพูดถึงคำว่าถมอ่ะค่
0: ะ
1: ว่ามันคืออะไรเพราะจริงๆแล้วมันไม่ได้แค่เฉพาะจานขันนะแต่มันยังเป็นเครื่องประดับได้อีกด้วย
0: เครื่องถมเนี่ยคือการที่เราเอาเนื้อเงินเอาชิ้นงานเงินมาลงยาถมลงยาถมในร่องเพราะการถมคือเราจะถมร่องถมไปในร่องเขาเรียกว่าถมยาถมก็คือการที่เราใช้ตัวสีดำตัวยาถมใส่ลงไปในร่องนี
1: ้ค่ะ
0: ค่ะแล้วให้เกิดลวดลาย
1: เพราะฉะนั้นเราจะถมกับอะไรก็ได้
0: ถมกับอะไรก็ได้ไม่ได้ค่ะ
1: อ๋อยังไง
0: คะได้เฉพาะเงินอย่างเดียว
1: อ๋อเงินอย่างเดียวแต่หมายถึงเราก็สามารถที่จะเลือก
0: เลือกค่ะ
1: นี่อันนี้ก็คืออันนี้คืออะไรคะ
0: เป็นหัวรัดสิ้น
1: หัวรัดสิ้นอันนี้
0: เป็นกำไร
1: ก็เหมือนอันนี้อันนี้เป็นทอง
0: เป็นถุงทอง
1: อันนี้เป็นถุงเงินก็จะแตกต่างกันออกไปอันนี้ก็จะแล้วแต่ลูกค้ารีเควสต์มาใช่ไหมคะ
0: ค่ะ
1: ส่วนใหญ่จะแบบไหนเงินหรือทองอะไรเยอะกว่า
0: ก็ได้กันทั้งสองอย่างค่ะ
1: แล้ววัสดุอะคะวัสดุที่เราใช้ในการถมคือมีอะไรบ้างคะ
0: วัสดุที่ใช้ในการถมในที่นี้คือถมอ่ะมันจะมีทั้งหมด3ประเภทคือถมเงาะถมเงินถมทองแล้วก็ถมตะทอง
1: ค่ะ
0: ที่เรามาถมก็คือพวกเครื่องเงินค่ะถ้าถมเสร็จแล้วลูกค้าอยากจะได้เป็นถมทองก็เราก็ทาทองค
1: ่
0: ะคือเราต้องทําเป็นเป็นถมเงินก่อนเป็นอย่างนี้ก่อน
1: อ๋อเป็นอย่างนี้ก่อนถ้าเกิดว่าอยากได้อย่างนี้
0: ค่ะถมทองก็คือเราใช้ทองทาเดี๋ยวเราจะมีการสาธิตทาทอง
1: ได้ค่ะกว่าจะมาเป็นเครื่องถมแต่ละชิ้นที่สวยงามแบบนี้อันนี้ถือว่าเป็นชิ้นเล็กนะ
0: คะ
1: เราใช้เวลานานไหมคะ
0: ชิ้นนี้ใช้เวลาประมาณ2อาทิตย์ค่ะ
1: 2อาทิตย์แล้วถ้าเกิดว่าใหญ่ขึ้นมาหน่อยอย่างนี้
0: อย่างนี้ก็ประมาณ2เดือน
1: 2เดือนอันนี้มันจะรายละเอียดเยอะมากนะคะแล้วถ้าใหญ่สุด
0: ๆใหญ่สุดๆก็จะมีเป็น6เดือนเป็นปี
1: 6เดือนเพราะฉะนั้นถ้าลูกค้าอยากได้แบบใหญ่สุดๆก็ต้องสั่งล่วงหน้าเยอะๆหน่อยค่ะแล้วก็นอกจากนี้ยังเห็นมีอันนี้ด้วยหลายๆคนน่าจะรู้จักกันนะคะนี
0: ่
1: หัวนโมอันนี้คือต้องถมด้วยค่ะ
0: อันนี้จะไม่ถมค่ะหัวนโมของที่เนี่ยจะใช้เป็นหัวนโมโบราณเพราะของโบราณนี่เขาจะไม่ลงยาถ
1: ม
0: ค่ะแต่ถ้าลูกค้าจะให้ถมเราก็ทำได้
1: ทำได้ใช่ไหมคะแค่นี้ก็ทำได้เพราะฉะนั้นจากที่เราเห็นเราจะมีลวดลายเยอะแยะที่แตกต่างกันออกไปความหมายของลวดลายนะคะ
0: ความหมายของลวดลายถ้าเป็นเมื่อก่อนนะลวดลายไทยเนี่ยจะมีเป็นลายกนกลายกนกลายใบเทศ
1: ลายกนก
0: ลายใบเทศแล้วก็ของนครจะเป็นลายผักกูด
1: ลายอะไรนะ
0: ลายผักกูด
1: ลายผักกูดตอนนี้ก็ยังนิยมอยู่ใช่ไหม
0: คะ
1: แล้วในอดีตที่มีเครื่องถมมาถามแบบคนเจนใหม่เลยนะคะในอดีตอะค่ะเขานําเครื่องถมไปใช้ในโอกาสอะไรคะพี่เขียว
0: เป็นเครื่องบรรณาการ
1: เครื่องบรรณาการ
0: ให้กับประเทศต่างๆซึ่งประเทศแรกที่เครื่องถมได้เอาไปถวายก็คือประเทศฝรั่งเศส
1: ค่ะแล้วความสำคัญณตอนนี้ค่ะยัง
0: ความสำคัญณตอนนี้ณตอนนี้เครื่องถมก็ยังเป็นของขวัญของฝากแล้วก็เป็น

0: ของที่เอาถวาย
1: ค่ะ
0: ค่ะ
1: เขายังคง
0: น
1: ำยังคงสั่งว่าจะเอาไปฝากว่าจะเอาไปถวายกันอย่างต่อเนื่อง
0: ค่ะยาส่วนมากถ้าเป็นถมทองอะไรอย่างเงี้ยถมทองถมตาทองเป็นงานชิ้นใหญ่ก็ทางนี้ก็เคยทําถวายพระเทพค
1: ่
0: ะก็ส่วนมากจะเป็นงานถวายแล้วก
1: ็
0: ค่ะก็เหมือนกับสมัยนี้ก็เอาไปเป็นของที่ระลึกสําหรับคณะทูตที่มาจากต่างประเทศค่ะ
1: เพราะฉะนั้นเรายังคงใช้เพื่อเป็นของที่ระลึกกันตั้งแต่อดีตจนมาถึงปัจจุบันและเชื่อว่ายังคงพัฒนาต่อไปแล้วก็ใช้ไปเรื่อยๆคู่กับจังหวัดนครศรีธรรมราชพี่เหี่ยวคิดว่าอะไรคือเสน่ห์ของเครื่องถมนครคะ
0: เสน่ห์ของเครื่องถมนครคือลวดลายค่ะลวดลายของเครื่องถมแล้วก็ชิ้นงาน
1: ลวดลายที่จะเป็นเอกลักษณ์ที่คิดขึ้นมาเองใช่ไหมคะเหมือนที่เห็น
0: ทางของพี่เครื่องถมของพี่จะคิดลวดลายขึ้นมาเอง
1: พี่เหี่ยวคิดเองหรือเปล่าคะ
0: คิดเองค่ะคือลูกค้าสั่งมาว่าอยากจะได้ลายอะไรเราก็จะออกแบบลวดลายให้เขาตามนั้น
1: ส่วนใหญ่เลยค่ะลูกค้าจะบอกว่าเขาอยากได้ลายอะไรคะ
0: ส่วนใหญ่ก็จะเป็นของพี่ก็จะเป็นลายไทยนี่แหละแต่ลูกค้าจะบอกลายหงลายช้างสามเสียนลายพระพิคเนศลาย12นักษัตริย์คือวัฒนธรรมบ้านเราเนี่ยเครื่องถมคือภูมิปัญญาของนครถ้าเกิดว่าพวกเราทุกคนเนี่ยนะคะช่วยกันสืบสารช่วยกันต่อยอดช่วยกันพูดช่วยกันคุยว่าเครื่องถมเนี่ยมีความสำคัญยังไงเกี่ยวกับนครพี่เชื่อว่าชาวนครแล้วก็บุคคลทั่วไปค่ะก็จะรู้ว่าวัฒนธรรมของเราอ่ะที่เป็นสิ่งที่จับต้องได
1: ้
0: อ
1: ่ะ
0: ก็คือเครื่องถมอย่างหนึ่งของชาวเมืองนครเลยค่ะที่นี่ก็จะมีนักเรียนอาจารย์จะพามาเป็นกลุ่มค่ะมาดูงานแล้วก็มาศึกษาว่าเนี่ยขั้นตอนการทำเครื่องถมยังไงแล้วตอนนี้ที่รู้มาอีกอย่างหนึ่งว่าตามโรงเรียนเทศบาลนะคะจะมีวิชามีเรื่องราวของเครื่องถมเนี่ยสอดแทรกไปในรายวิชาด้วยเพราะตอนที่หลานชายเรียนอยู่นานาชาติเขาก็บอกว่าเนี่ยทางโรงเรียนก็บอกว่าให้ติดรูปแล้วก็บรรยายเกี่ยวกับภูมิปัญญาของเมืองนครบอกดีเลยลูกเพราะว่าบ้านของเราทำตรงนี้อยู
1: ่พี่เขียวบอกก่อนที่จะเข้ารายการกันว่าก่อนหน้านี้มี Facebook Fanpage แล้วก็ต้องปิดไปเพราะอะไรคะ
0: จะมีเว็บไซต์อะค่ะช่วงนั้นน่ะด้วยสุขภาพของพี่แยมก็ไม่ค่อยจะดีค่ะเพราะพี่แยมเป็นสุขภาพไม่ค่อยดี
1: ค่ะ
0: แล้วก็งานลูกค้าสั่งมาเยอะทางเว็บไซต์เราก็เลยต้องดรอปไว้ก่อนแต่อีกประมาณไม่เกิน 2-3 เดือนเนี้ยค่
1: ะ
0: เดี๋ยวจะทำให้เต็มรูปแบบจะทำบ้านหลังนี้เป็นบ้านช่างถม
1: เ
0: ต็มรูปแบบ
1: แล้วก็พร้อมเปิดเว็บไซต์
0: เปิดเว็บไซต
1: ์ใหม่อีกรอบหนึ่งสำหรับลูกค้าใหม่ลูกค้าที่เห็นทางโซเชียลมีเดียสนใจติดต่อมาได้เพราะพี่เขียวกับพี่แยมแบบพร้อมมากๆ
0: พร้อมมาก
1: พี่แยมมีอะไรอยากจะฝากถึงทุกคนไหมคะเกี่ยวกับเรื่องราวของเครื่องถมหลายๆคนอาจจะเข้าไม่ถึงว่าเครื่องถมคืออะไรแล้วก็เครื่องถมมีความสำคัญกับคนนครศรีธรรมราชอย่างไร
0: เครื่องถมมีความสำคัญกับคนนครศรีธรรมราชยังไงเครื่องถมคือหนึ่งเดียวในประเทศก็คือของจังหวัดนครศรีธรรมราชเครื่องถมนครศรีธรรมราชอยากจะฝากว่าอยากจะให้ทุกๆคนสืบทอดนี้หมายถึงสืบทอดคำพูดไปบอกต่อแล้วก็ช่วยกันอนุรักษ์ช่วยกันส่งเสริมค่ะ
2: แฟชั่นอาจเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลาแต่คุณค่าของเครื่องถมนครศรีธรรมราชยังคงงดงามเหนือกาลเวลาเมื่อภูมิปัญญาดั้งเดิมถูกถ่ายทอดผ่านการออกแบบยุคใหม่จึงไม่ใช่เพียงเครื่องประดับแต่คือเรื่องราวแห่งศิลปะวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ไทยที่ยังคงเปล่งประกายในทุกยุคทุกสมัยและคือความภาคภูมิใจของชาวนครศรีธรรมราชที่พร้อมก้าวสู่สายตาคนทั้งโลกอย่างสง่างาม
0: ชิ้นนี้คือเครื่องถมเป็นกำไรวงแรกที่พี่ทำ
1: ค่ะ
0: ค่ะประมาณ20กว่าปีแล้วแต่ให้ดูเรื่องการทาทองใน20กว่าปีของเรานะคะ
1: ยังใหม่
0: ทองยังค่ะทองยังแดงมากกำไรวงเนี้ยเมื่อก่อนตอนที่พี่เปิดร้านทำเครื่องถมใหม่ๆทำเครื่องถมใหม่ๆอะค่ะพี่ก็จะให้ญาติช่วยซื้อค่ะกำไรวงนี้ก็บอกให้อาบอกอาช่วยซื้อกำไรอาเขาสั่งถมเงินไปแล้วเขาอยากได้ถมทองก็เลยสั่งถมทองวงแรกวงนี้พี่ขอซื้อกลับนะคะไม่ขาย
1: เพราะเป็นวงแรกในชีวิตใช่ไหมคะ
0: วงแรกแล้วก็มีความภาคภูมิใจมากลวดลายอาจจะไม่ละเอียดแต่ก็ยังมีความอ่อนช้อยค่ะอันนี้เป็นกำไรลายพระพิฆเนศอันนี้จะเป็นของของช่างของช่างพี่แยมซึ่งพี่แยมเขานับถือพระพิฆเนศเขาก็เลยชอบแล้วเลยผูกลายผูกจ้อลายเป็นลายพระพิฆเนศแล้วก็ลายใบเทศค่ะประกอบอันนี้พี่ทำที่ใส่สีผึ้งที่ใส่สีผึ้งอันนี้จะมีขั้นตอนสุดท้ายก็คือแรงเงาลายอันนี้จะเป็นเข็มขัดลูกค้าสั่งเข็มขัดมาบอกว่าอยากจะได้ลายศรีวิชัยแต่จะเอาไม่เหมือนใครให้ออกแบบใหม่ก็เลยออกแบบมาแล้วก็ทำเป็นเข็มขัดอันนี้จะเป็นตัวอย่างเผื่อลูกค้าคนอื่นชอบค่ะได้สั่งอันนี้ก็เป็นงานสั่งทำค่ะส่วนตรงนี้ก็จะทำเป็นเข็มขัดลาย12นักษัตริย์อันนี้เป็นเข็มขัดอันนี้เป็นสร้อยคอลาย12นักษัตริย
1: ์
0: ส่วนอันนี้จะทำเป็นกระดุมลายโอมค่ะ
1: ลายโอม
0: ค่ะอันนี้จะเป็นของวลัยลักษณ์เป็นเข็มติดชุดครุยที่นี่ก็รับทำอยู่ค่ะของวลัยลักษณ์

0: ไปแล้วนะคะ
1: ก่อนที่ทำงานทุกครั้งสิวกับค้อนเนี่ยเป็นเครื่องมือที่เราใช้อยู่แล้วก็เราก็มีความเคารพกับเครื่องมือของเราหน่อยพี่ทุกครั้งที่ทำงานพี่ต้องยกมือไหว้ก่อนแล้วก็สิวของเราจะมีหลายขนาดค่ะเราก็จะเลือกสิวให้เข้ากับชิ้นงานงานที่เราสลักก็จะเป็นงานที่เราออกแบบลวดลายไว้แล้วเราออกแบบลวดลายเสร็จเราก็จะเอามาติดไว้ในแผ่นเงินเตรียมสลักแผ่นเงินนี้เราก็จะเอาใส่ไว้ในชั้นนะคะเพราะว่าเวลาสลักลายจะลายจะไม่เลื่อนเราใช้วิธีการเผาให้ชั้นตัวดำนี้ละลายแล้วก็เอาแผ่นเงินใส่ลงไปเวลาเราสลักเสร็จเราก็เผาให้ตัวสีดำละลายยกแผ่นเงินขึ้นมาทำความสะอาด

แผ่นนี้จะเป็นการย้ำลายคือลวดลายที่เราสลักทุกครั้งเนี่ยเราไม่ได้สลักครั้งเดียวมันจะมีการร่างลายแล้วก็เก็บลวดลายอันเนี้ยใกล้จะเสร็จลวดลายพร้อมที่จะเสร็จแต่ว่าเราก็เช็คดูแล้วก็ดูความลึกเพราะเวลาเราลงยาถมอะค่ะมันจะได้ติดแน่นตัวนี้เราก็เช็คความลึกย้ำลายให้ลายลึกย้ำแยกตัวลาย

น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ทรงเป็นแม่แห่งแผ่นดินผู้ทรงผ่านบทกลอนเพลงบอกโรงเรียนบ้านปลายสีจังหวัดนครศรีธรรมราช

ูกค้าคือใส่ดีออกมาแต่เราไม่ได้พูดถึงแบรนด์เท่านะแล้วพอดีข้างหลังมันจะหนักกว่าข้างหน้าถูกไหมฮะแล้วพอใส่แล้วมันอาจจะข้างหลังหลุดหายคราวนี้เขาทำเวลาทำงานถมแต่ก่อนสมัยโบราณหรือเก่าอ่ะทำคู่หนึ่งเสียหายข้างหนึ่งหรือหายข้างหนึ่งต้องทำใหม่ทั้งคู่ถูกไหมซื้อใหม่ทั้งคู่แต่พี่ทำงานให้ออกมาให้มันแมนเทนแนนซ์ง่ายหมายความว่าตอนนี้ของพี่อ่ะพี่ทำต่างหูขายไปหนึ่งคู่คือใส่ได้ทั้งหน้าทั้งหลังสองลายในหนึ่งคู่ถ้าคุณเบื่อคุณเอาหลังมาใส่ข้างหน้าแล้วคุณเอาเนี่ยมันกลับได้แต่ถ้าหากหายหรือเสียหายไปข้างหนึ่งก็ทำข้างเดียวหายไปฝาหนึ่งก็ทำแค่ฝาเดียวราคานี้งานมันจะต่อยอดได้เพราะพี่บอกว่าถ้าคุณเบื่อข้างหน้าคุณทำลายข้างหน้าใหม่ก็ได้เพื่อไปใส่กับข้างหลังนั่นเดิมคุณเบื่อทรงข้างหน้าที่เป็นครึ่งวงกลมคุณทำเป็นกลวยก็ได้จริงๆแล้วมันพี่ทำไว้ใช้เองครับแต่ว่าเขามาซื้อของพี่ไปซะแล้วเพราะมันเป็นงานของนครแบบศรีวิชัยหรืออะไรแต่ก่อนเขาจะใส่ต่างหูที่มันมีตัวห้อยข้างหลังใหญ่ๆใช่ไหมผู้ชายก็แต่งตัวก็เราก็ทำเก็บไว้เพื่อเป็นงานโบราณแต่ว่าอยู่กับช่างแต่มีพี่คนหนึ่งเข้ามาเขาเดินมาเห็นเขาก็บอกไม่รอแล้วที่ช่างเอาเลย

คุณผู้ชมขาพี่เขียวบอกว่าเครื่องถมไม่เชยนะคะยังคงได้รับความนิยมกันอย่างต่อเนื่องตั้งแต่อดีตปรับเปลี่ยนมาจนถึงปัจจุบันและอนาคตก็จะมีการปรับเปลี่ยนไปตามยุคตามสมัยเอาใจเด็กๆวัยรุ่นได้อย่างแน่นอนแล้วก็จะเป็นเครื่องประดับที่ขึ้นชื่อของจังหวัดนครศรีธรรมราชรวมไปถึงของฝากและของที่ระลึกนะคะใครที่สนใจนะคะเห็นงานไปแล้วเห็นวิธีการทำไปแล้วสนใจอยากจะมีเป็นของตัวเองมาจับจองมาซื้อกันได้นะคะติดต่อพี่เขียวกันได้เลยและนี่คือทั้งหมดของรายการชุมชนเล่าเรื่องวันนี้กับเรื่องราวของแฟชั่นนครศรีธรรมราชยกเครื่องถมเมืองนครมาให้คุณผู้ชมได้เห็นกันค่ะตอนหน้านะคะรายการชุมชนเล่าเรื่องจะพาคุณผู้ชมไปดูของดีของเด่นของชุมชนที่อย่าลืมติดตามกันให้ได้นะคะสำหรับวันนี้เจนและทีมงาน NBT นครศรีธรรมราชต้องลาคุณผู้ชมไปแล้วเจอกันได้ใหม่ในตอนหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ทุกลวดลายที่ถูกถักทอล้วนเกิดจากความตั้งใจความประณีตและหัวใจของสมาชิกกลุ่มผ้าทอร่มใสที่ร่วมกันรักษาเอกลักษณ์ของผ้าทอเกาะยอให้คงอยู่คู่แผ่นดินไทยจากภูมิปัญญาที่สืบทอดมาจากรุ่นสู่รุ่นวันนี้ผ้าทอเกาะยอได้กลายเป็นมากกว่าผืนผ้าเป็นเครื่องมือในการสร้างงานสร้างรายได้และยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนโดยเฉพาะผู้สูงวัยที่ยังคงใช้ความรู้ความสามารถและประสบการณ์ถ่ายทอดคุณค่าผ่านทุกลวดลายที่ถักทอด้วยหัวใจทุกลวดลายที่ถูกถักทอจึงไม่ได้สะท้อนเพียงความประณีตของช่างทอหากยังบอกเล่าเรื่องราวของความรักความผูกพันและความภาคภูมิใจของผู้คนที่ร่วมกันรักษารากเหง้าของชุมชนพร้อมเปลี่ยนภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เป็นพลังในการสร้างงานสร้างรายได้และยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนอย่างยั่งยืนต่อไป
1: ผ้าถิ่นนราธิวาสมรดกทางศิลปวัฒนธรรมที่มีความหลากหลายสะท้อนความประณีตความงดงามและความภาคภูมิใจทุกผืนผ้าเปี่ยมด้วยคุณค่าสวมใส่ได้ในทุกโอกาสและยังคงรากเหง้าแห่งภูมิปัญญาไว้อย่างงดงามร่วมกันใช้ผ้าถิ่นร่วมกันอนุรักษ์ผู้สาศิลป์เพื่อสร้างรายได้ให้ชุมชนและสืบสานมรดกอันทรงคุณค่าให้คงอยู่ต่อไปผ้าถิ่นนราธิวาสสืบสานผู้สาศิลป์ถิ่นแดนใต้งดงามด้วยคุณค่าภูมิใจในความเป็นไทย
2: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
3: เมื่อการท่องเที่ยวและการฟื้นฟูดูแลสุขภาพเป็นเรื่องเดียวกันพักผ่อนอย่างเต็มที่เที่ยวอย่างแข็งแรงเทรนสุขภาพดีๆที่รอให้มาสัมผัสสุขทุกวันเฮลตี้ทุกเวลาประเทศไทยภูมิศาสตร์สุขภาพอาเซียนศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของโลก
4: รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการระเบียงใต้ค่ะวันนี้ค่ะพาคุณผู้ชมนะคะมาดูกิจกรรมบรรยากาศของเวทีเสวนาค่ะที่จะนำพาคุณผู้ชมนะคะมาพูดคุยว่าประเด็นเรื่องของการให้ความรู้ของวิทยาลัยชุมชนในพื้นที่โดยเฉพาะวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสค่ะเขาได้มีการขับเคลื่อนนะคะนำองค์ความรู้ค่ะจากวิทยาลัยสู่ชุมชนและต่อยอดสร้างการเรียนรู้หลังจากนั้นค่ะทำให้ชุมชนเกิดรายได้และมีอาชีพอย่างยั่งยืนค่ะเวทีเสวนาวันนี้จะเป็นอย่างไรคุณผู้ชมค่ะถ้าพร้อมแล้วไปติดตามรับชมกันเลยค่ะเวทีเสวนาวันนี้ค่ะกับเวที Learn to Earn เรียนรู้สู่อาชีพนั่นเองค่ะวันนี้ก็

0: ถือว่าเป็นโอกาสดีที่มาร่วมพูดคุยกับเราอยากจะให้ท่านผอ.ค่ะได้พูดถึงเรื่องของการดำเนินการโดยเฉพาะหัวข้อเสวนาวันนี้ค่ะในมุมมองของท่านผอ.เองกับมุมมองคำพูดหรือว่าประโยคของหัวข้อเสวนาวันนี้ผอ.มีมุมมองยังไงบ้างคะเรียนเชิญค่ะ
1: ค่ะก็ในส่วนของวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสนะคะเราก็มีภารกิจหลายอย่างนะคะทั้งจัดการศึกษาในหลักสูตรอนุปริญญานะคะแล้วก็ในเรื่องของการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนนะคะทุกกลุ่มทุกช่วงวัยนะคะดังนั้นภารกิจของวิทยาลัยชุมชนราธิวาสเนี่ยก็เข้ากับหัวข้อนี้เลยก็คือ Learn to Earn เพื่อการเรียนรู้เพื่อการเข้าสู่อาชีพนะคะการเรียนรู้การจัดการเรียนรู้ของวิทยาลัยชุมชนราธิวาสนั้นเราไม่ได้มุ่งเป้าเฉพาะผู้เรียนที่อยู่ในวัยเรียนเท่านั้นนะคะเรามุ่งเป้าไปทุกช่วงวัยนะคะก็คือในส่วนของประชาชนที่ต้องการองค์ความรู้ในเรื่องของการประกอบอาชีพไม่ว่าจะเป็นผู้ที่ประกอบอาชีพอยู่แล้วก็สามารถมารีสกิลอัพสกิลนะคะผู้สูงอายุกลุ่มสตรีนะคะรวมถึงผู้ที่ขาดโอกาสที่การจะเข้าสู่อาชีพหรือบางครั้งเราก็จะเรียกว่ากลุ่มเปราะบางทุกกลุ่มนะคะเป็นกลุ่มที่วิทยาลัยชุมชนนะคะมีภารกิจที่จะต้องเข้าไปดูแลนะคะเข้าไปดูแลให้ความรู้ในสิ่งที่กลุ่มนั้นเขาต้องการนะคะไม่ว่าเขาจะต้องการในเรื่องของการอัพสกิลของเขาก็คือในเรื่องของการพัฒนาทักษะนะคะที่เขาอาจจะทำอาชีพนั้นอยู่แล้วพัฒนาทักษะให้เพิ่มขึ้นหรือเขาต้องการให้ไปช่วยในเรื่องของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่างๆที่เขาอาจจะมีต้นทุนของเขาอยู่แล้วแล้วให้วิทยาลัยชุมชนเนี่ยไปเสริมต่อยอดเพื่อที่จะทำให้สินค้าหรือผลิตภัณฑ์นั้นนะคะมีคุณภาพมีมาตรฐานนะคะตามที่ผลิตภัณฑ์นั้นเขากำหนดไม่ว่าจะเป็นอาหารหรือว่าเป็นเครื่องใช้ไม้สอยต่างๆหรือจะเป็นเสื้อผ้านะคะทุกอย่างเนี่ยมันต้องมีมาตรฐานอยู่แล้วตรงนี้ล่ะค่ะที่วิทยาลัยชุมชนจะเข้าไปช่วยเหลือในกลุ่มอาชีพต่างๆค่ะ
0: ค่ะท่านรองสาครคะจากที่ท่านผอ.ได้พูดในมุมมองแต่ว่าของรองเองเนี่ยเราต้องลงพื้นที่ไปด้วยเลือกกลุ่มเป้าหมายพื้นที่อย่างไรลงพื้นที่ยังไงถึงได้รับผลผลิตที่หน้าตาดีกิจกรรมเด่นมาโชว์งานในวันนี้ค่ะ
2: อย่างที่ท่านผู้อำนวยการบอกนะครับด้วยภารกิจของวิทยาลัยชุมชนมันเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นในแต่ละปีที่เราได้รับโปรเจกต์ได้รับโจทย์ได้รับงบประมาณในส่วนที่เกี่ยวข้องเราก็จะดูว่างบประมาณนั้นมาจากส่วนไหนถ้ามาจากส่วนแผนบูรณาการเราก็จะอีกแบบนึงถ้ามาจากแผนยุทธศาสตร์เราก็จะอีกแบบนึงเพราะฉะนั้นผลิตภัณฑ์ของชุมชนที่มานำเสนอในวันนี้ก็มาจาก2แผนทั้งแผนบูรณาการและก็แผนยุทธศาสตร์เพราะฉะนั้นเวลาเราจะลงพื้นที่หลังจากที่เราได้โจทย์มาแล้วเราก็ต้องดูว่าในโครงการนั้นแผนนั้นกำหนดกลุ่มเป้าหมายไว้เป็นใครอย่างเช่นถ้าแผนบูรณาการโครงการส่งเสริมอาชีพสร้างรายได้ให้กับกลุ่มเปราะบางมิติรายได้เราก็จะไปดูว่ากลุ่มเปราะบางที่มีรายชื่อตาม TP Map อยู่ตรงไหนมีใครบ้างเราก็จะดูตาม TP Map ที่มีรายชื่ออยู่โดยประสานกับพัฒนาชุมชนจังหวัดแล้วเราก็จะลงไปหาผู้นำในพื้นที่ท้องที่นั้นแล้วหลังจากนั้นเราก็จะไปพิสูจน์ทราบว่าเขาเป็นคนที่เปราะบางจริงหรือเปล่ามีรายชื่ออยู่ในระบบขาดรายได้จริงหรือเปล่าอีกประเด็นหนึ่งถ้าในกรณีที่เขาบอกว่าโครงการนี้เป็นโครงการส่งเสริมอาชีพให้กับสตรีและแม่เลี้ยงเดี่ยวเราก็จะดูว่ากลุ่มสตรีและแม่เลี้ยงเดี่ยวอยู่ในพื้นที่ไหนตำบลไหนเราก็จะส่งทีมลงไปเพื่อกำหนดกลุ่มเป้าหมายเหล่านี้เข้ามาทำงานกับเราเช่นเดียวกันกับโครงการที่เป็นหบยุทธศาสตร์เราก็จะดูว่าอย่างเช่นโปรเจกต์ที่พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่เศรษฐกิจฐานรากเราก็จะดูว่าชุมชนไหนที่เขามีผลิตภัณฑ์อยู่แล้วแต่ยังไม่ได้รับมาตรฐาน GMP มาตรฐานอย.เหมือนที่ท่านผอ.ว่าเราก็จะลองดูว่าเขาพร้อมจะพัฒนาต่อกับเราไหม1มาตรฐาน GMP เขาอยากได้ไหมอันที่2เครื่องหมายอย.อยากจะได้ไหมซึ่งประเด็นเหล่านี้เราก็จะลงไปพื้นที่ลงจนให้สอดคล้องกับแผนงานทั้งยุทธศาสตร์และแผนงานบูรณาการครับ
0: ค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวให้แต่ละท่านแนะนำว่าของแต่ละท่านเนี่ยมาจากกลุ่มไหนอำเภอไหนและเราทำอะไรนะคะทุกท่านเลยค่ะเดี๋ยวเชิญทีละท่านเลยค่ะเชิญค่ะ
3: สำหรับรามารูฮิมสวัสดีค่ะของเรานะคะเป็นกลุ่มเกษตรกรอินทรีย์ค่ะอันนี้เราเป็นยังสมาร์ทฟาร์เมอร์นะคะเรารวมตัวกัน6อำเภอ7ฟาร์มของจังหวัดนราธิวาสคือจริงๆเนี่ยของเราคือตรงประเด็นมากเลยคือเรียนรู้สู่อาชีพนะคะคือเราเนี่ยมีทรัพยากรคือมีผักเคลที่เกษตรกรทั้ง6อำเภอ7ฟาร์มของเราเนี่ยปลูกอยู่แล้วทีนี้เนี่ยเกษตรกรนะคะเขาจะมีปัญหา1อย่างซึ่งน่าจะทั่วประเทศเลยค่ะก็คือต่อยอดไปถึงการแปรรูปไม่ได้เมื่อไหร่ที่เกษตรกรจบอยู่ที่ต้นน้ำเนี่ยเราจะไปต่อไม่ได้กลุ่มเราก็เลยมีความคิดที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ออกมาแต่ทีนี้เนี่ยหนึ่งองค์ความรู้เราไม่มีสองสถานที่ผลิตเราไม่มีก็มุ่งตรงมาที่วิทยาลัยชุมชนนราธิวาสก็เข้ามาขอโอกาสที่นี่นะคะเราก็เข้ามาเรียนรู้ก่อนเข้ามาเป็นนักศึกษาหลักสูตรระยะสั้นก่อนนะคะหลังจากนั้นก็ได้คุยกับทางอาจารย์อมรวรรณนะคะว่าเราเนี่ยมีความพร้อมในเรื่องของเป็นต้นน้ำเป็นผู้ผลิตพืชอินทรีย์ของจังหวัดแต่เรายังขาดเรื่องของการแปรรูปเราก็ได้รับการสนับสนุนให้เข้าโครงการพัฒนาสินค้าและบริการเพื่อยกระดับเศรษฐกิจฐานรากของจังหวัดนราธิวาสปีงบประมาณ2568ค่ะก็เข้าอาจารย์ก็คือสอนในการทำผงผักเคลค่ะทำขนมปังทำคุกกี้ทำข้าวเกียบแล้วก็ต่อยอดให้ชุมชนในของเราคือไม่ใช่แค่1ชุมชนเราคือ7ชุมชน6อำเภอของจังหวัดนราธิวาสค่ะที่ได้รับโอกาสตรงนี้ค่ะ
0: ขอบคุณค่ะต่อเนื่องด้วยของอำเภอแหวงค่ะค่ะ
4: ค่ะบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอันนี้มาจากของกลุ่มดาลาอำเภอแหวงนะคะซึ่งเป็นกลุ่มเล็กๆที่อยู่ตะเข็บชายแดนนะคะซึ่งอยู่ในเทศบาลตำบลบุเกตาค่ะหลักๆแล้วชุมชนเราติดป่าเนาะแล้วจะมีดอกดาหลาเยอะแล้วก็ในดาหลาเองมันมีสรรพคุณของมันอยู่แล้วด้านสมุนไพรนะคะซึ่งเราก็คิดว่าตอนแรกๆก็คือการรวมกลุ่มของกลุ่มสตรีที่ไม่ได้อันหลังจากทำอาชีพก็คือตัดยางบ้างปลูกต้นพืชผักบ้างนะคะแล้วก็เราก็มารวมตัวกันพูดคุยว่าจะทำยังไงประจวบเหมาะว่าช่วงนั้นทางทีมนายกเทศบาลเขามีเขาเรียกว่านโยบายเนาะจะส่งเสริมอาชีพให้กับกลุ่มของเราด้วยก็เลยเรียกให้กลุ่มเราว่าเนี่ยถ้าสมมุติว่าจะส่งเสริมอาชีพให้พวกเราเนี่ยพวกเราจะทำอะไรก็คล้ายๆกับนโยบายของทางวิทยาลัยชุมชนเนาะเขาไม่ได้ยัดเยียดแต่เขาถามความคิดเห็นของเราก็อย่างเช่นเดียวตอนแรกๆก็กระท่อนกระแท่นมากเพราะว่าเราไม่มีในเชิงลักษณะว่าใช้ความรู้พื้นฐานของชุมชนในการผลิตเราก็ไปแบบงูปลาปลายังไม่รู้อะไรมากมายเสร็จหลังจากนั้นเราได้ทีมงานเนาะจากของวชช.เข้าไปถามว่าสนใจไหมที่ว่าจะทำอะไรที่เรากลุ่มเรามีอยู่เราจะทำอะไรเพิ่มมากขึ้นอะไรแบบจะพัฒนาอะไรประมาณนี้ค่ะเสร็จเราก็บอกว่าโอเคเราก็สนใจเนาะแต่ว่าความที่ว่าเราอยู่แต่ในพื้นที่เรารู้จักแต่คนในพื้นที่อย่างเดียวไม่มีโอกาสไม่ใช่ไม่มีโอกาสก็คือว่าโอกาสเราไม่ได้ไปหาโอกาสจากข้างนอกเรารู้อยู่ที่แวงก็อยู่ภูเก็ตตาอยู่แวงอยู่ภูเก็ตตาเลยประมาณนี้ค่ะก็ได้มีโอกาสได้ออกมาร่วมตอนแรกก็แทบจะกลับไปเลยไม่ยอมไม่เข้ามาร่วมแล้วเพราะว่าเราไม่เคยได้รับการอบรมแบบเข้มงวดกับอาจารย์มาเข้มงวดเพื่อที่ให้เราจะได้รับความรู้ตรงนั้นไปคือท้อใจแล้วว่าจะนี่ไม่ไปแล้วกลุ่มไม่ไปแล้วอะไรประมาณนี้แล้วอีกทั้งพวกเราเป็นกลุ่มแม่บ้านที่ไม่มีอะไรเลยก็เลยบอกว่าทํายังไงก็ไปคุยกับท่านนายกท่านนายกก็ได้สนับสนุนเรื่องค่าเขาเรียกบริการรับส่งเพราะว่าทุกคนมาเนี่ยมาแบบไม่มีอะไรเลยก็เลยนายกสนับสนุนส่วนนี้มาเราก็ได้คือเราก็มีคนหนุนหลังอยู่ทําให้เรามาพอมาถึงตรงนี้เสร็จตัวเราเองแล้วแหละที่ว่าไปรอดไหมเราจะไปต่อไหมเพราะว่าเรียนค่อนข้างที่จะเข้มงวดมากอาจารย์ก็แบบจี้แบบอย่างนี้เลยจนเจนนิงคือในตัวเป็นแกนเนา
0: ะ
4: เจนนิงว่าเราจะเอาต่อไหมเจนนิงไม่ไหวแล้วนะอะไรประมาณนี้ไม่คือไม่อยากไปต่อเลยเสร็จเพื่อนๆค่ะบอกไปเหอะเจนนิงไหนๆเราก็มาไปบวกกับอาจารย์อาจารย์ก็ค่อยๆเรียกมาคุยอะไรประมาณนี้ก็ถึงปัจจุบันก็คือเราได้รับอย.มาที่เป็นที่เรียบร้อยค่ะ
0: ค่ะก็ชื่นใจนะคะได้รับอย.เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
4: มาทั้งน้ำตาเลยค่ะจ้ะ
0: ค่ะต่อมาเลยค่ะในส่วนของกาโก้ฟาร์มบ้างว่าในพื้นที่ของเราเป็นยังไงแนะนำให้ชมได้รู้จักหน่อยค่ะ
5: ค่ะสวัสดีค่ะนางสาวอัศยปาเนนะคะเป็นประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกะโกฟาร์มเกษตรผสมผสานค่ะในพื้นที่อำเภอรือเสาะจังหวัดนราธิวาสบ้านสนะค่ะปกติส่วนตัวนะคะสมาชิกทั้งหมดมีด้วยกัน10คนค่ะสมาชิกทั้งหมดมีด้วยกัน10คนนะซึ่ง 90% เป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวค่ะอยากจะให้ในส่วนตัวนะได้มีการปลูกผักไฮโดรโปนิกค่ะปลูกผักสลัดนะคะมีทั้งเป็ดไข่ไก่ไข่แล้วก็เห็ดนางฟ้าภูฐานค่ะหลังจากที่ว่ามีโครงการนะคะของทางวชช.วิทยาชุมชนนราธิวาสได้ลงพื้นที่นะคะเป็นหน่วยจัดของอำเภอรือเสาะค่ะได้รับโอกาสก็คือต่อยอดการปลูกสมุนไพรค่ะเพื่อในขั้นตอนต่อไปก็คือเดี๋ยวจะมาเล่าว่าได้รับโอกาสอะไรบ้างนะคะสมุนไพรนั้นคือมีอะไรบ้าง
0: ค่ะขอบคุณค่ะอยากจะให้ท่านผอ.ได้พูดค่ะวันนี้นะคะเราเห็นทุกท่านมาพร้อมน้ำตาแห่งความดีใจนะคะว่าได้รับการพัฒนาอะไรผลผลิตเป็นอย่างไรอยากจะทราบว่าณตอนนี้ค่ะพื้นที่การให้บริการเราไปครบทุกอำเภอหรือยังมีอำเภอไหนที่เราจะต้องเข้าไปดูแลแบบเข้มข้นเพิ่มเติมอีกหรือเปล่าคะ
1: ค่ะลักษณะการทำงานของวิทยาลัยชุมชนนะคะจริงๆเราก็มีเป้าหมายครบทุกอำเภอเพราะว่าเราเนี่ยมี3หน่วยจัดการศึกษาที่เป็นแกนอยู่ก็คือหน่วยจัดการศึกษาที่อำเภอเมืองซึ่งเราก็จะดูแลอำเภอที่ใกล้เคียงกับอำเภอเมืองนะคะแล้วก็จะมีหน่วยจัดการศึกษาอำเภอสุไหงโกลกนะคะก็ซึ่งจะดูแลพื้นที่ก็คือในส่วนของสุไหงโกลกเองนะคะแหวงสุขคิรินนะคะแล้วก็จะแนะส่วนอำเภอรือเสาะนะคะเราก็จะมีหน่วยจัดอีกหน่วยจัดหนึ่งนะคะซึ่งหน่วยจัดนี้หลักๆ ก็คือเราเปิดหลักสูตรอนุปริญญาแต่เราก็ดูแลพี่น้องประชาชนนะคะที่ต้องการ เรียนรู้เพื่อเข้าสู่อาชีพนะคะในกลุ่มต่างๆดังนั้นเนี่ยในส่วนของนโยบายหลักๆเลยเราต้อง เข้าถึงกลุ่มประชาชนทุกอำเภอนะคะแต่จุดเน้นนั้นแต่ละปีก็จะเปลี่ยนไปลักษณะการทำงานของวิทยาลัยชุมชนก็อย่างที่ท่านรองสาครได้บอกก็คือตามแผนงานแล้วก็ตามผู้ที่ให้เงินเรามาว่าเขาต้องการที่จะมีกลุ่มเป้าหมายที่กลุ่มไหนนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยสิ่งที่เราถูกปลูกฝังมานะคะว่าในเรื่องของการที่เราจะไปทำงานกับประชาชนเนี่ยเราจะต้องให้เขาเนี่ยเป็นผู้ที่เกิดจากภายในของเขาไม่ใช่เราไปยัดเยียดว่าคุณต้องฝึกอาชีพนี้ฝึกอาชีพนี้นะสิ่งแรกเลยที่เราลงไปก็คือเราต้องไปดูว่าตรงนั้นเนี่ยมีทรัพยากรอะไร
0: ค่ะ
1: ที่สามารถเป็นต้นทุนให้กับเขาได้นะคะและเขาต้องการอะไรนะคะเขามีแรงบันดาลใจข้างในที่จะทำกับเราหรือเปล่านะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างที่กลุ่มทางที่แหวงบอกว่ามาทั้งน้ำตาถ้าเขาไม่มีแรงบันดาลใจเนี่ยเขามามีน้ำตาครั้งเดียวเขากลับเขาไม่มีแรงขับภายในของเขาเนี่ยเขามาได้ครั้งเดียวเขาไปเพราะว่ากว่าจะได้มาซึ่งอย.นั้นมันมีมาตรฐานมันมีขั้นตอนหลายอย่างนะคะเขาต้องใช้ความอดทนพอสมควรถ้าไม่ใช่สิ่งที่เขาต้องการจริงๆเขาก็เลิกกับเรานะคะดังนั้นเนี่ยสิ่งที่เราคำนึงอยู่เสมอเลยนะคะกลุ่มเป้าหมายที่เราจะลงไปในพื้นที่จริงๆเขาต้องมีใจกับเราก่อนนะคะส่วนว่าเราจะอยู่กับเขาเมื่อไหร่เมื่อไหร่เราจะถอนตัวเมื่อเขาเข้มแข็งมากพอที่เขาจะอยู่ด้วยตัวเองวิทยาลัยชุมชนาธิวาสก็จะถอนตัวหรือเมื่อหน่วยงานอื่นเห็นศักยภาพเขาแล้วมีคนเข้ามาช่วยเหลือเขาเยอะๆวิทยาลัยชุมชนก็ยินดีที่จะถอนตัวนะคะเพราะฉะนั้นกลุ่มแรกๆเนี่ยบางครั้งเวลาลงไปเนี่ยยังไม่มีใครเข้าไปเลยนะคะแต่เมื่อเราพาเขามาออกงานต่างๆอย่างเงี้ยทำให้มีหน่วยงานอื่นเห็นศักยภาพแล้วก็พร้อมที่จะมาสนับสนุนเราก็ยินดีที่จะถอนตัวเพราะฉะนั้นบางครั้งเนี่ยเราบอกไม่ได้หรอกว่ากลุ่มนี้เราจะไปอยู่นานเท่าไหร
0: ่ค่ะ
1: ขึ้นอยู่กับว่าเมื่อเขาเข้มแข็งเมื่อไหร่เราก็ถอนตัวอันนี้คือเป็นวิธีการทำงานของวิทยาลัยชุมชนที่เราได้รับการปลูกฝังมาจากสถาบันวิทยาลัยชุมชนค่ะ
0: ค่ะเมื่อสักครู่ านผอ.บอกว่าเขาต้องมีใจให้เราก่อนเขาถึงมาพอมาเสร็จแล้วเนี่ยคือถ้าเขาไม่เลิกตอนนี้คือเขาไม่เลิกนะคะเขายังมากับเราต่อเขายังไม่เลิกกับเราค่ะท่านผอ.ค่ะที่อยากจะให้รองสาครได้พูดหน่อยค่ะว่าเมื่อเราให้ความรู้เขามีอาชีพลำดับถัดไปแน่นอนว่าการตลาดณปัจจุบันมีส่วนสำคัญเอาองค์ความรู้หรือทางด้านกลุ่มต่างๆเนี่ยมาขอองค์ความรู้เรื่องช่องทางการตลาดกับเรายังไงบ้างไหมคะ
2: ก็เริ่มต้นจากต้นน้ำ

0: นั่นก็คือในชุมชนนี้มีทรัพยากรอะไรเขาจะทำเป็นสินค้าอะไรนะครับก็ว่ากันในเรื่องการส่งเสริมอาชีพให้กับกลุ่มเป้าหมายเหล่านี้ที่สอดคล้องกับความต้องการสอดคล้องกับทรัพยากรในท้องถิ่นที่มีอยู่เพราะเป็นการเริ่มต้นที่ต้นน้ำถ้าเราไปส่งเสริมอะไรที่มันยากไปหรือเขาต้องการอะไรที่ต้องซื้อทุกอย่างแรงมันจะหมดแล้วมันจะไปต่อไม่ไหวเมื่อเขาได้ผลิตภัณฑ์ขึ้นมา1ชิ้นจากการส่งเสริมอาชีพของวิทยาลัยชนโดยกระบวนการส่งเสริมความรู้ส่งเสริมอาชีพแล้วเขาจะเกิดความรู้สึกว่าเออเราอยากไปต่อจังเพราะเรามีผลิตภัณฑ์แล้วตอนขั้นตอนต่อไปก็คือเขาก็จะถามว่าแล้วเราจะจัดจดทะเบียนจัดตั้งวิสาหกิจชุมชนได้อย่างไรนี่คือกระบวนการการเรียนรู้ขั้นตอนที่1ที่เขามาต้องอาศัยองค์ความรู้จากวิทยาลัยชนนราธิวาสพอจัดตั้งเรียบร้อยเสร็จปั๊บต่อมาก็จะว่าทำอย่างไรถึงจะให้สินค้าเขาออกสู่ตลาดได้มีแพคเกจจิ้งที่ดีๆมีทั้งตลาดออนไลน์ทั้งตลาดออนไลน์เพื่อจะให้ขายสินค้าได้มากขึ้นเขาก็จะกลับเข้ามาบอกวิทยาลัยชนว่าเราอยากมีความรู้เรื่องนี้พอจะมีวิทยากรหรือมีอะไรบ้างก็ในเมื่อมีเขามีความประสงค์ที่จะเรียนรู้เรื่องต่อไปเราก็จะหลักสูตรนี้ก็ไปจับแล้วก็จะพัฒนาเขาตามหลักสูตรเพราะฉะนั้นทางกลุ่มบอกว่าหลักสูตรมันเข้มเขาก็เลยจำเป็นที่จะต้องอาจารย์เขาก็เลยต้องเข้มเพราะทุกครั้งที่มาอบรมมันก็จะต้องมีการวัดผลและประเมินผลว่าการเรียนรู้ของเขาอยู่ในระดับไหนควรจะไปต่อหรือไปเสริมทักษะอะไรเพิ่มก่อนจะมาถึงหลักสูตรนี
1: ้
0: นี่คือเป็นกระบวนการทำงานเพราะฉะนั้นทุกชุมชนถ้าเขาได้ผลิตสินค้ามีอาชีพแล้วมีสินค้าแล้วสิ่งต่อมาก็คือนี่เป็นสิ่งที่ผมบอกเขาก็มาต้องการเรียนรู้จากวิทยาลัยชุมชนเพิ่มเติมเพื่อให้สินค้าเขาติดตลาดเพื่อให้กลุ่มของเขามีความเข้มแข็งเพื่อที่จะให้กลุ่มเขามีอาชีพและก็มีรายได้ครับ
1: ค่ะวันนี้กาโก้ฟาร์มได้รับความสำเร็จจุดเด่นของผลิตภัณฑ์เราอะไรและจะเดินต่ออย่างไรบ้างคะ
2: ค่ะจุดเด่นของกลุ่มนะคะก็คือทุกอย่างออร์แกนิก 100%
1: ค่ะ
2: ต
1: ั
2: ้งแต่การผลิตอย่างการปลูกผักใช่ไหมก็คือการเลือกเมล็ดพันธุ์การปลูกสมุนไพรก็ตั้งแต่เลือกท่อนของสมุนไพรเลยค่ะออร์แกนิก 100% ต่อให้ณตอนนี้เรายังไม่ได้ผ่านมาตรการของ GMP นะคะแต่ว่าภายอนาคตก็อยากจะให้ทางวิจัยชุมชนนี่แหละค่ะเป็นคนดำเนินเป็นหน่วยงานที่จะดำเนินการต่อไปในจุดนี้ค่ะทีมงานของกะโกฟาร์มวิสาหกิจชุมชนกะโกฟาร์มมีทั้งใจแล้วก็กายที่พร้อมค่ะสองสิ่งสองอย่างที่เราไม่พร้อมก็คืออย.ค่ะแล้วก็ GAP ค่ะถ้าเกิดว่าอยากจะได้ต้นทุนเป็นเงินเป็นก้อนเราไม่ได้อยากได้ค่ะเพราะว่าเงินถ้าเกิดว่าใช้ไม่เป็นศูนย์เปล่าค่ะเท่ากับศูนย์สิ่งที่อยากได้ก็สิ่งที่กล่าวมาข้างต้นนี้ล่ะค่ะ
1: ค่ะขอบคุณค่ะในส่วนของผักแคลแน่นอนว่ามีสรรพคุณทางอาหารเยอะมากแต่ว่ามันก็มีเรื่องของฤดูกาลที่ไม่สามารถจะผลิตผลผลิตได้อย่างต่อเนื่องทีนี้ในส่วนนี้เนี่ยเราให้ทางวชช.เข้าไปดูแลเราอย่างไรต่อยอดผลิตภัณฑ์อย่างไรให้มีรายได้คงอยู่ตลอดทั้งปีอยากจะให้แชร์ความรู้ตรงนี้หน่อยค่ะ
3: คือของเราหลักๆด้วยผักเคลค่ะมันจะขึ้นกับฤดูกาลด้วยเขาไม่ได้เป็นพืชที่เหมาะกับพื้นที่ภาคใต้นะคะแต่ทีนี้เนี่ยที่เราได้องค์ความรู้จากวิทยาชุมชนก็คือเราทำเป็นผงผักเ
1: ค
3: ลเริ่มต้นจากตัวผงเนี่ยเราสามารถที่จะเก็บได้นาน 1-3 ปีแล้วเราสามารถต่อยอดจากผงเนี่ยค่ะเป็นขนมปังผักเคลเป็นคุกกี้ผักเคลเป็นข้าวเกี๊ยวผักเคลไปจนถึงตอนนี้เราทำเป็นเมนูสุขภาพคือกรีกโยเกิร์ตผักจากผงเหมือนกันหมดเลยเพราะฉะนั้นคือทางวิทยาชุมชนก็คือช่วยพัฒนาช่วงเวลาที่มีผลผลิตเยอะเราก็เอามาแปรรูปที่จะเป็นผงแล้วเก็บสต็อกได้เลยเพื่อที่เราจะมีตัววัตถุดิบตั้งต้นนี้ค่ะที่จะต่อยอดไปแปรรูปตัวอื่นได้ทั้งหมดค่ะ
1: ค่ะด้านนี้ขออย.ด้านนี้จะขออะไรไหมคะ
3: อย.เช่นกันค่ะพอดี
1: อย.เช่นกันนะคะ
3: คือด้วยความอย่างนี้ค่ะเพราะว่าผงอะค่ะห้องแปรรูปของวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสทางสสจคือมีข้อกำหนดจะต้องแยกห้องเพราะเป็นผงมันฟุ้งอากาศก็เลยจะต้องมีห้องที่แยกตอนนี้ทางอาจารย์ที่ดูแลอยู่ก็อาจจะนำเรียนทางท่านผอ.อีกทีหนึ่งเพราะว่าอาจจะไม่ใช่แค่กลุ่มผงผักเคลอย่างเดียวนะคะอาจจะมีกลุ่มอื่นๆที่เขาสามารถจะตอบผลิตภัณฑ์เป็นตัวผงได้อีกมากมายเลยค่ะ
1: ค่ะต่อด้วยตัวแทนจากอำเภอแหวงของเราเป็นยังไงบ้างวันนี้
4: ค่ะตอนนี้ก็ดีใจนะคะว่าข้าวเกี๊ยวตัวแรกของเราได้รับอย.แล้วเนาะมาตรฐานอย.แล้วหลังจากที่เราได้มาร่วมกับทางวชช.แต่สินค้าเราไม่ใช่มีแค่ตัวเดียวเหมือนกันค่ะเพราะเราว่าเราตั้งครั้งแรกที่เราตั้งว่าเราจะทำยังไงให้อกอดาหลาของเราทั้ง

0: ก็ได้รับการเขาเรียกว่าแปรรูปเนา
1: ะ
0: ให้ไปเป็นด้านสุขภาพด้วยอาหารด้วยตอนนี้เราก็ยังมีน้ำพริกดาหลาน้ำดาหลาคุกกี้ดาหลาก็ทำแต่ว่าไม่ได้ทำต่อเนื่องแต่ว่าเราก็คิดว่าเราน่าจะมาทางมาขอทางวิทยาลัยช่วยส่งเสริมในเรื่องนี้ด้วยนะคะแต่อีกหลายๆตัวและอีกหนึ่งอย่างที่วันเมื่อดูงานเรื่องการทำกะละเมเราคิดว่าเม็ดดาหลาของเราน่าจะผลิตกะละเมได้ด้วยเราคิดว่าอนาคตก็ต้องขอทางวชช.ช่วยในเรื่องสูตรเพราะว่าเราก็ไม่ได้มั่นในเรื่องนั้นแต่ว่าเราจะเรียนรู้ไปด้วยกันอนาคตเราก็คาดว่าเราจะได้มาขอใช้งานทางวชช.อีกเรื่อยๆค่ะ
1: ว่าสองท่านขออย.ทางนู้นได้อย.แล้วเดี๋ยวเรามาฟังอีกนึงว่าจะขออะไรอีกไหมคะกับวชช.นราธิวาสของเรา
0: ซึ่งตอนนี้เราได้มาแบบเขาเรียกว่าไม่มีอะไรเลยเพราะว่าเริ่มจากศูนย์จริงๆของกลุ่มของดาหลานะคะเพราะว่ามาแบบต้องแก้ทั้งสูตรแก้ทั้งต้องมาปรับปรุงอะไรหลายๆอย่างก็คือจนสุดท้ายที่อย่างที่เจนนิงได้พูดครั้งต้นเลยว่าเรามาแบบน้ำตาเลยครั้งแรกเพราะว่าเข้มมากเลยตั้งแต่ต้นตั้งแต่สูตรตั้งแต่อะไรประมาณนี้ค่ะจนได้รับอย.ในสุดท้ายแล้วก็ได้แบบวินาทีสุดท้ายฉิวเฉียดเลยค่ะและเพราะว่าหลายๆเรื่องที่ว่าเราต้องทำต้องอะไรประมาณแต่ว่าเราก็พยายามพร้อมๆไปกับอาจารย์ที่ได้ร่วมกับเรานะคะแต่ว่าอนาคตก็อยากว่าเรามีผลิตภัณฑ์อีกหลายๆตัวซึ่งเราคิดว่าน่าจะทำเป็นรายได้ของกลุ่มได้ก็อยากให้ทางวชช.ได้ช่วยหนุนเสริมแล้วกันอีกหลายๆเรื่องว่าเรายังด้อยอะไรอีกเราอาจจะเอาสินค้าเรามาแล้วก็ให้เขาเทสว่าเราน่าจะปรับปรุงหรือต้องเพิ่มเติมอะไรประมาณนี้ค่ะเราก็อยากจะได้หนุนเสริมตัวนี้ค่ะขอบคุณค่ะ
1: ค่ะท่านผอ.ค่ะได้ฟังเสียงสะท้อนทั้ง3ท่านและสิ่งที่จะขอให้ทางวชช.ได้ดำเนินการต่อท่านผอ.มีอะไรฝากบอกหรือว่าจะมีคำมั่นสัญญาอะไรกับแต่ละตัวแทนของแต่ละพื้นที่บ้างคะ
2: ค่ะการพัฒนาของวิทยาลัยชุมชนนะคะไม่ว่าเราจะคิดจะทำอะไรเนี่ยเราก็ต้องฟังเสียงกลุ่มของเรานะคะว่าเขาต้องการอะไรเหมือนสมมุติว่าทางกลุ่มของย่าย่าเนี่ยเขาต้องการที่จะทำจะมาใช้ห้อง GMP นะคะเพื่อทำผงผักเคลเขาให้ได้อย.แต่ว่าห้องของเราเนี่ยก็คือยังไม่เหมาะสำหรับผลิตภัณฑ์ที่เป็นผงเราก็ต้องคิดว่าต่อไปเนี่ยเราก็อาจจะต้องมาทบทวนแล้วก็หางบประมาณเพื่อที่จะมาพัฒนาห้องของเราให้เหมาะก
1: ับ
2: ผลิตภัณฑ์ที่เป็นผงเพราะตอนนี้เนี่ยห้อง GMP เนี่ยก็เหมาะสำหรับผลิตภัณฑ์ที่เป็นกวนเป็นน้ำเป็นอะไรอย่างนี้นะคะเพราะฉะนั้นเรื่องเป็นผงเนี่ยเราก็ได้โจทย์กลับมาละ
1: ค่ะ
2: เพราะนั้นเวลาเราจะพัฒนาใดๆเนี่ยเราก็ต้องฟังเสียงประชาชนแม้พูดเหมือนนักการเมือง นะคะฟังเสียงกลุ่มแล้วก็ผู้ใช้บริการของเราว่าเขาต้องการอะไรแล้วเราก็ต้องคิดต่อยอดไปว่าแล้วเราจะหางบประมาณจากไหนที่จะมาพัฒนาสถานที่ของเรานะคะให้ตอบโจทย์กับผู้ที่เขาต้องมาใช้บริการนะคะส่วนในเรื่องของการพัฒนาสูตรหรือในเรื่องของการพัฒนาสินค้าชนิดอื่นเนี่ยก็ทางกลุ่มก็สามารถรีเควสต์มากับเราได้ว่าต้องการอะไรเพราะเราก็จะมีอาจารย์ทางด้านอาหารที่จะช่วยเหลือว่าสูตรเหล่านี้เนี่ยมันตอบโจทย์แล้วยังรวมถึงการหาตลาดนะคะการทดลองตลาดซึ่งการทดลองตลาดเนี่ยหลายๆกลุ่มอาจจะยังไม่รู้ว่าเวลาเราทำผลิตภัณฑ์ออกมา1ชิ้นเนี่ยเราต้องมีการทดลองตลาดเพื่อที่จะให้ผู้ซื้อเนี่ยเขาเทสดูว่ารถนี้ชอบไหมรถนี้ชอบไหมเราก็จะพาไปออกงานเพื่อให้เขาทดลองตลาดด้วยว่าแล้วก็ต้องมีการสอนว่าทำแบบสอบถามยังไงนะคะที่จะทราบว่าผู้ที่จะมาซื้อสินค้าเราก็ชอบรสชาติแบบไหนนะคะเพราะว่าการที่เราจะขายอะไรเนี่ยมันต้องขึ้นอยู่กับผู้ซื้อว่าเขาชอบแบบไหนไม่ใช่ว่าเราชอบแบบไหนแล้วก็เราทำออกมาเพราะเรื่องของการทดลองตลาดเนี่ยก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เราอาจจะต้องให้ความรู้กับกลุ่มหลายๆกลุ่มนะคะเพราะสิ่งที่กลุ่มเขาต้องการเนี่ยทางวิทยาลัยชุมชนก็ยินดีที่จะรับข้อมูลแล้วก็นำมาพัฒนาปรับปรุงทางด้านหลักสูตรปรับปรุงทางด้านอาคารสถานที่ให้มีความพร้อมกับในการบริการท
1: ุ
2: กกลุ่มค่ะ
1: ค่ะวันนี้ดิฉันรวมไปถึงผู้ร่วมเวทีเสวนานะคะต้องลาแล้วก็ขอบคุณทุกท่านมากค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
3: ค่ะ คุณผู้ชมคะเป็นยังไงกันบ้างคะกับเวทีเสวนาวันนี้นะคะเราได้เห็นมุมสะท้อนค่ะว่าจากการจัดกระบวนการเรียนรู้นำความรู้ในหลักสูตรระยะสั้นเพื่อตอบโจทย์ค่ะพี่น้องประชาชนในพื้นที่เอาความรู้จากสถานศึกษาสู่พี่น้องประชาชนในพื้นที่ได้เรียนรู้ตรงจุดตรงเป้าหมายและตามความต้องการค่ะทำให้พี่น้องประชาชนนะคะได้มีอาชีพมีงานทำแล้วก็เป็นการยกระดับองค์ความรู้และยกระดับคุณภาพของผลิตภัณฑ์ในชุมชนด้วยค่ะครั้งหน้านะคะรายการระเบียงใต้ของเราค่ะจะพาคุณผู้ชมนะคะมานั่งพูดคุยประเด็นเรื่องราวไหนนะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมในรายการระเบียงใต้ทุกวันเวลาเดียวกันนี้ค่ะวันนี้บีและทีมงานต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ป็นเจ้าภาพที่ดีต้อนรับคณะรัฐมนตรีในการประชุมครม.สัญจรสงขลา69ด้วยรอยยิ้มน้ำใจและอัตลักษณ์ของชาวใต้รวมสะท้อนศักยภาพของพื้นที่และพลังความร่วมมือของประชาชนพร้อมต้อนรับขับเคลื่อนภาคใต้ไปด้วยกัน
1: กลับมาแล้วเหรอลูก
2: ค่ะแม
1: ่รอบนี้กลับมากี่วันล่ะ
2: ยังไม่รู้เลยค่ะแม่เพราะว่าบริษัทเขาเลิกจ้างแล้วค่ะ
1: เดี๋ยวฉะนั้นแม่ไปหาอะไรให้กินนะ

0: ผ้าไทยเล่าเรื่องวัฒนธรรมไทยและถักทอโอกาสใหม่ให้คนไทยกลับมายืนอย่างภาคภูมิ
1: แม่หนูว่าหนูได้งานใหม่แล้วนะ
2: ไปโรงเรียนก่อนพ
3: ่อเออข้าวเดียดีลูก
2: เออแล้วพวกกันนกอ่ะนี่มันมาพ่อยังไง
4: วัยรุ่นยุคใหม่ขับขี่ปลอดภัยเน้นตึ้งถีไม้แน่นอนด้วยความมั่งเวิร์ดจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน
5: รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

้าหนึ่งผืนอาจเป็นเพียงงานศิลปะสำหรับใครหลายๆคนแต่สำหรับบางคนผ้าบาติกหนึ่งผืนอาจหมายถึงหลักฐานในการลุกขึ้นยืนอีกครั้งหลังสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักจากเหตุการณ์ความรุนแรงในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ความสูญเสียไม่อาจ

ย้อนคืนแต่การเยียวยาอาจเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างชีวิตใหม่รายการใต้สันติสุขวันนี้จะพาคุณผู้ชมมาพบกับพี่จันทิมาเธอสูญเสียคุณแม่จากเหตุการณ์ลอบยิงในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้เธอได้เปลี่ยนเงินเยียวยาให้กลายเป็นธุรกิจเปลี่ยนความเจ็บปวดให้กลายเป็นแรงผลักดันและเปลี่ยนบาดแผลชีวิตให้กลายเป็นความหวังของใครอีกหลายคนเรื่องราวจะน่าสนใจขนาดไหนนั้นไปติดตามชมค่ะ

0: ่อนเกิดเหตุชีวิตของครอบครัวพี่จันเป็นอย่างไรบ้างคะ
1: ค่ะก่อนเกิดเหตุก็แยกกันอยู่กับคุณแม่นะคะเพราะว่าไปทำงานอยู่ที่แหวงนราธิวาสแต่ทุกวันศุกร์วันเสาร์วันอาทิตย์ก็จะกลับมาอยู่กับคุณแม่มาดูแลคุณแม่ตลอดแล้วก็ได้ย้ายกลับมาที่จนะนะคะก็วันที่เกิดเหตุเป็นวันที่ลากิจเพื่อที่จะไปร่วมงานชาปนกิจศพของพี่สาวของน้องสะใภ้ค่ะแต่เป็นวันที่จะต้องไปรับศพคุณแม่แทนค่ะ
0: ช่วยเล่าถึงคุณแม่ให้ฟังหน่อยค่ะว่าคุณแม่เป็นคนแบบไหน
1: คุณแม่จริงๆเป็นผู้หญิงที่เรียบร้อยสุภาพนะคะไม่ใช้คำพูดที่หยาบคายกับลูกกับคนในครอบครัวแล้วก็กับคนรอบข้างถ้าใครโดนคุณแม่ด่าเนี่ยถือว่าคนนั้นแย่สุดเพราะคุณแม่ไม่เคยด่าใครคุณแม่จะเป็นผู้หญิงที่มีความอดทนมากขยันใช้คำว่าขยันซื่อสัตย์ประหยัดอดทนอยู่ในตัวคุณแม่หมดเลยนะคะจนเราซึมซับสิ่งเหล่านั้นมาพอสมควรแต่อย่างเดียวที่เราไม่ซึมซับก็คือความเรียบร้อยคุณแม่เป็นผู้หญิงที่เรียบร้อยแล้วก็รักสวยรักงามนั่นคือสิ่งที่เราไม่ได้มาเลยจากคุณแม่ความผูกพันก็คือทำอะไรก็คิดถึงแต่เขาอะเหมือนไปเจอเสื้อผ้าแต่ละตัวขอเถอะขอซื้อให้แม่ก่อนคนอื่นคือวางไว้ก่อนทำอาหารก็จะนึกถึงเมนูที่แม่ชอบตลอดแล้วก็จะทำไปให้แม่ทานบ่อยๆค่ะในขณะที่เราเป็นคนที่ทำอาหารไม่เก่งแต่ชอบที่จะทำให้คุณแม่ค่ะ
0: วันที่เกิดเหตุพี่จันทำอะไรอยู่ที่ไหนและใครเป็นคนแจ้งเหตุให้พี่จันทราบ
1: วันนั้นตื่นนัดกันกับที่บ้านนะคะว่าจะไปงานชาปนกิจศพพี่สาวของน้องสะใภ้ก็เตรียมตัวไปซื้อข้าวยำขับมอเตอร์ไซค์ไปซื้อข้าวยำมาที่บ้านพักอาหารมาทานกันผลปรากฏว่าก็ระหว่างอาบน้ำแต่งตัวทานข้าวโทรศัพท์เข้าหลายสายก็ไม่ได้ยินเลยพอมาดูโทรศัพท์มีโทรศัพท์เข้ามาหลายสายมากแล้วก็ติดต่อกลับไปที่ลูกสาวบอกว่าแม่ยายเสียแล้วยายโดนยิงตัวเองก็ร้องเหมือนควายถูกเชือดเลยแล้วพอจะจับมอเตอร์ไซค์กลับบ้านที่ปัตตานีรถมอเตอร์ไซค์ก็ดันยางรั่วก็เลยต้องขอความช่วยเหลือเพื่อนบ้านนะคะขอความช่วยเหลือเพื่อนบ้านแล้วระหว่างที่รอรถก็ร้องอยู่อย่างนั้นค่ะร้องจนแบบยังจำภาพว่าเหมือนจะขาดใจตายตามไปเลยแต่เป็นสุดท้ายแล้วไปถึงที่โรงพยาบาลก็ไปชะโงกมองแม่ในห้องฉุกเฉินที่เขากำลังล้างตัวตอนนั้นก็ร้องแต่พอออกมาจากห้องนั้นเพื่อที่จะมาพักไม่อยากให้ร้องก็มาคุยกับญาติคุยไปก็หัวเราะไปสลับกับการไปดูแม่ที่หน้าห้องนั้นวันนั้นเป็นอยู่อย่างนั้นครึ่งวันจนได้นำศพคุณแม่ออกจากโรงพยาบาลก็นั่งกลางร่มให้คุณแม่ก็บอกคุณแม่ตลอดทางว่ากลับบ้านนะแล้วก็พยายามเอามือปิดตาคุณแม่เพราะคุณแม่ตาไม่หลับนะก็พยายามปิดตาคุณแม่ตลอดก็ไม่เป็นผลจนกระทั่งกลับมาถึงที่วัดก็ไปบอกป้าว่าแม่เนือบช่วยปิดตาให้แม่หน่อยก็ไม่เป็นผลจนกระทั่งเวลาผ่านไปสักระยะหนึ่งได้เวลาใกล้จะได้เวลาอาบน้ำศพคุณแม่ก็

0: ายที่เราได้เห็นแม่ยิ้มค่ะแล้วก็ได้แต่งตัว
1: เนื้อหมูในพื้นที่อำเภอโคกโพจังหวัดปัตตานีส่งผลให้คุณแม่นวลศรีณตะกั่วป่าคุณแม่ของพี่จันและคุณพ่อสุยบี้ชูช่วยคำพ่อเลี้ยงของพี่จันเสียชีวิตทันทีในที่เกิดเหตุเหตุการณ์ความไม่สงบไม่ได้พรากเพียงชีวิตของผู้คนแต่ยังคงทิ้งคำถามความเจ็บปวดคราบน้ำตาและความทรงจำที่ไม่มีวันลืมเลือนไว้กับพี่จันและครอบครัวพี่จันคิดว่าอะไรคือสิ่งที่ยากที่สุดหลังการสูญเสียคะ
0: อะไรคือสิ่งที่ยากที่สุดของการสูญเสียที่เรามันคือภาพที่ติดตาที่ในตาเราจะต้องเห็นภาพแม่และไม่มีอ่ะไม่มีภาพแม่แล้วเรานั่งตรงมุมไหนก็จะเห็นแต่อิริยาบถของแม่มันเป็นสิ่งที่เราทำใจได้ยากนะทุกวันนี้ค่ะ
1: แล้วชีวิตเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรบ้างหลังเกิดเหตุ
0: เกือบเป็นโรคซึมเศร้าเกือบเลยถ้าไม่ได้คนที่เขาดูแลเราอย่างใกล้ชิดที่ดูแลทั้งร่างกายและจิตใจคิดว่าคงเป็นโรคซึมเศร้าหรือเป็นอะไรไปมากกว่านั้นแล้วแล้วก็สำคัญก็คือครอบครัวดูแลดีค่ะทั้งสามีทั้งลูกพยายามดูแลเยียวยาจิตใจเราอย่างดีรวมทั้งคนรอบข้างที่จะเป็นเพื่อนค่ะ
1: แม้ความสูญเสียจะไม่มีสิ่งใดทดแทนได้และหากให้เลือกก็คงไม่มีใครอยากแลกชีวิตของคนที่เรารักกับเงินแม้จะมากมายขนาดไหนก็ตามแต่ในเมื่อสถานการณ์ไม่ได้ให้โอกาสเราเลือกแบบนั้นการเยียวยาก็ยังคงเป็นหนึ่งในกลไกที่ช่วยให้หลายครอบครัวมีโอกาสเริ่มต้นชีวิตใหม่สำหรับพี่จันเงินเยียวยาไม่ได้เป็นเพียงแค่ตัวเลขแต่มันคือโอกาสในการหยัดยืนขึ้นอีกครั้งช่วยเล่าถึงตอนได้รับเงินเยียวยาให้ฟังหน่อยได้ไหมคะ
0: เหมือนเงินเยียวยาที่เราได้รับมาเนี่ยนะคะก็ถือว่าเป็นมรดกที่ไม่ได้อยากได้รับไม่อยากเอาแต่ในเมื่อได้มาแล้วก็ตอนนั้นก็คิดว่าจะทำยังไงให้เงินก้อนนี้เกิดประโยชน์สูงที่สุดก็ตั้งใจเลยว่าจะเอาเงินก้อนนี้1ดาวรถยนต์1คันเพื่อที่จะขับเคลื่อนแล้วก็2เป็นซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการทำผ้าบาติกเพราะว่าแม่เนี่ยเป็นคนที่รักสวยรักงามชอบแต่งตัวและสไตล์ของแม่คือถ้าเราพูดกันภาษาบ้านๆจะบอกว่าแม่เป็นคุณนายแม่ไม่ได้เป็นแม่ค้าในขณะที่อาชีพของแม่คือแม่เป็นแม่ค้าแต่ไลฟ์สไตล์ของแม่คือแม่ชอบแต่งตัวคือยังไงก็ดูเป็นผู้ดีอะนะไม่มีภาพของแม่ค้าเลยในสายตาของเราและก็คนรอบข้างที่รู้จักเงินเยียวยาก้อนนั้นแบ่งออกมาเป็น2ส่วน1ดาวรถยนต์นะคะส่วนที่2ก็คือซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการทำผ้าบาติกตอนที่ซื้อบอกว่าเนียดว่าขอให้ทำผ้าบาติกเนี่ยให้สูงที่สุดเพราะแม่เราเป็นคนรักสวยรักงามหลายครั้งที่ผ่านมาที่เราทำผ้าบาติกแล้วแม่ก็จะบอกชิ้นนี้สวยแม่เอานะชิ้นนี้สวยแม่เอานะก็เลยคิดว่าทำสิ่งที่แม่อยากให้เราทำค่ะเพราะแม่อยากให้เป็นรับราชการเนี่ยก็โอเคได้ละและในอีกส่วนหนึ่งที่แม่ยังอยากให้เราทำก็คืออาชีพตรงนี้ก็ถือว่าวันนี้เงินเยียวยาก้อนนั้นก็ใช้ประโยชน์ให้เกิดสูงสุดจริงๆค่ะ
1: ณตอนที่เริ่มต้นธุรกิจเนื่องจากเงินก้อนนี้เป็นเงินก้อนที่สำคัญเป็นมรดกของคุณแม่พี่จันกลัวที่จะล้มเหลวบ้างไหมคะ
0: ไม่มีความคิดเลยไม่อยู่ในสมองเลยว่าฉันทำไม่รอดไม่มีคิดแค่ว่าต้องเดินไปให้ดีและไปให้ไกลที่สุดเท่าที่ตัวเองจะทำได้และที่สำคัญก็คือให้อยู่แบบยั่งยืนยาวนานตอนนั้นนะคะคิดแค่นั้นนะแล้วก็ทำมาโดยที่ไม่คิดหรอกว่าจะมีชื่อเสียงหรืออะไรมากมายไม่ได้คิดแค่ว่า1ทำด้วยความสุขเพื่อที่จะได้ลืมเรื่องราวที่มันทำให้เราเสียใจที่สุดของชีวิตเอาความเสียใจตรงนั้นให้มาเป็นความสุขเพื่อคนที่เขามองดูเราอยู่
1: และถ้าวันนั้นไม่มีการเยียวยาจากภาครัฐชีวิตของพี่จันและครอบครัวจะเป็นอย่างไร
0: ถ้าตอนนั้นไม่มีเงินเยียวยาจากภาครัฐนั่นก็ทำบาติกนี่แหละค่ะแต่ว่าจะมีทุนเยอะ

0: ก็เริ่มไปจากจุดเล็กๆน้อยๆโดยมันก็อาจจะไม่ประสบผลสำเร็จเร็วก็ได้อาจจะเป็นไปในทางนั้นมากกว่าแต่เรื่องความตั้งใจว่าทำอยู่แล้วเพียงแต่ว่าเราจะมีเงินตัวไหนที่จะมาซัพพอร์ตเราให้ได้เร็วมันก็เราไม่ดิ้นรนอยู่แล้วค่ะแค่ทำว่ามีก็ทำไม่มีก็ไม่ทำอะไรประมาณนี้มากกว่าแต่พอมีเงินเยียวยาเข้ามาปั๊บเราสามารถที่จะเพิ่มขยายกำลังการผลิตของเราได้อย่างนี้ค่ะ
1: นอกจากการทำผ้าบาติกพี่จันก็มีงานประจำเป็นคุณครูสอนศิลปะซึ่งก็เป็นหนึ่งในความฝันของคุณแม่นวลศรีที่อยากให้ลูกสาวรับราชการซึ่งลูกสาวที่ชื่อจันที่มาคนนี้ก็ไม่ได้ทำให้คุณแม่ผิดหวังแต่อย่างใดพี่จันทำหน้าที่คุณครูอย่างเต็มที่เป็นที่รักของเด็กๆในโรงเรียนและในหลายครั้งพี่จันก็หางานในร้านมีดีนาทับให้เด็กๆที่มีแววด้านศิลปะหรือขาดแคลนทุนทรัพย์ในการศึกษาได้เข้ามาเรียนรู้ทำงานและหาเงินเป็นค่าขนมของตนเองไปด้วยจุดเริ่มต้นของการทำผ้าบาติกนอกเหนือจากที่คุณแม่ชอบแล้วพี่จันชอบด้วยหรือเปล่าคะแล้วก็มีความรักในการทำผ้าบาติกอย่างไรบ้าง
0: จริงเรียนศิลปะตั้งแต่ป .6 นะมันชอบในงานศิลปะมาตั้งแต่เล็กๆแล้วเรียนจนจบหลักสูตรปริญญาตรีตอนเรียนปริญญาตรีก็เจอตัวเองแล้วแหละว่าเราต้องประกอบอาชีพการทำผ้าบาติกนี่แหละเพราะว่าศิลปะทุกแขนงเราเรียนมาหมดแล้วไม่ว่าจะเป็นงานปั้นงานหล่องานเครื่องรักงานแกะสลักดุลเครื่องหนังเซรามิกถามว่าตอนแรกอ่ะชอบเซรามิกจิตรกรรมไทยนี่ชอบมากงานพวกนี้แต่สุดท้ายแล้วเราคงเป็นไปไม่ได้หรอกที่เราจะไปนั่งปั้นรูปอยู่ที่วัดยิ่งเราเป็นผู้หญิงถ้าเป็นไปไม่ได้หรอกที่ผู้หญิงจะทำงานศิลปะแล้วโด่งดังมันคงใช้เวลากันนานแต่ถ้าเราทำงานศิลปะผ้าบาติกเรามีโอกาสที่จะเติบโตได้เร็วกว่าเพราะมันเป็นหนึ่งในปัจจัย4ของมนุษย์ที่จะต้องใช้ผ้าเครื่องนุ่งห่มเครื่องแต่งกายเป็นปัจจัยหลักก็เลยคิดว่าเราจะเอางานศิลปะลงมาอยู่บนผ้าบาติกได้ยังไงตอนแรกๆก็ทำสิ้นสกรีนขายพอมาเรียนระดับปริญญาตรีเนี่ยโชคดีเลยว่ามาเจอเพื่อนที่ทำผ้าบาติกให้เราเห็นจากที่เมื่อก่อนเราเห็นแค่เสื้อบาติกที่เราซื้อมาใส่หนึ่งตัวเนี่ยเป็นแรงบันดาลใจให้เราอยากทำพอเราเห็นเพื่อนตอนที่เพื่อนทำผ้าชิ้น4เม็ดยังเฉยๆนะคะยังว้าวสวยแต่นานนะกว่ามันจะเสร็จเราเป็นคนที่ทำอะไรไวมาไวเคลมไวทำอะไรแล้วแบบให้ได้รับผลเลยจะเป็นคนแบบนี้พอเราเห็นเพื่อนทำเสื้อ1ตัวปั๊บขออนุญาตเอ่ยนามเพื่อนชื่อชัยวัฒน์บิลวาทนะคะเขาเขียนดอกกล้วยไม้แค่ดอกเดียวได้50บาทสมัยนั้นประมาณปี32หรือ33ประมาณนั้นนะฮะจำไม่ได้ละแล้วก็พอเขาไปคุยกับเขาทุกวันที่บ้านเขาอะจะเช่าบ้านรวมกันทั้งหมด9คนเป็นผู้ชายหมดเลยคนนี้ดรออิ้งคนนี้ปั้นคนนี้สีน้ำมันคนนี้สีช็อคแต่ละคนก็จะมีงานศิลปะเป็นของตัวเองซึ่งแนวไม่เหมือนกันแต่ชัยวัฒน์เนี่ยหรือเพื่อนต่อเนี่ยจะมีเขาเรียกว่ามีการทำเสื้อบาติกพอไปถามเฮ้ยตองได้ตัวเท่าไหร่วะเนี่ย50บาทแล้ววันนึงเธอทำได้กี่ตัวเพื่อนบอกว่าถ้ามีเฟรมเนี่ยกรอบไม้เนี่ย10อันเราก็ทำได้10ตัวเริ่มคิดตังค์ละ10ตัวได้500โหเยอะบอกเพื่อนอย่างงี้นะเยอะนึกแล้วเสื้อเนี่ยเราซื้อหรือเพื่อนลูกค้าซื้อมาให้เพื่อนซื้อมาให้เขาบอกว่าก็แล้วแต่ถ้าเพื่อนซื้อมาให้เพื่อนเอาเสื้อมาให้เราก็คิดแค่50บาท10ตัวก็500โอเคยืนพื้นตรงนี้แล้วเสื้ออะไรที่ทำได้ก็เสื้อยืดทั่วไปเขาก็เล่าไอ้คำว่าเสื้อยืดทั่วไปเราก็ไม่รู้ใช่ไหมคะเราก็ศึกษาด้วยตัวเองเริ่มเลยทีนี้เริ่มเลยค่ะบรรเลงเลยเริ่มศึกษาด้วยตัวเองมาแล้วก็หารายได้ไปด้วยนะทำแล้วก็หารายได้สมัยนั้นมีรายได้พิเศษเดือนละ 2,000 บาท
1: อุปสรรคช่วงแรกในการเริ่มต้นทำผ้าบาติกในแบรนด์มีดีนาทับมีอะไรบ้างคะ
0: ช่วงก่อตั้งแบรนด์แรกๆเราก็มีปัญหาเรื่องตลาดแหละเพราะว่าคนมองว่าผ้าบาติกนี่แพงพอแพงปั๊บแรกๆก็ ฝากให้เพื่อนบ้างให้เป็นของที่ระลึกเพื่อนเพื่อนก็ไม่รู้จักไม่กล้าไปตัดใส่อย่างเงี้ยก็พอขายสมัยนั้นขายชิ้น400เพื่อนก็ยังว่าแพงนะคะจนทําจนคิดใหม่ย้อนมาทําที่มันถูกๆก่อนก็คือมาเริ่มต้นด้วยการทําผ้ามัดย้อมไปซื้อเสื้อมือ2หมวกมือ2อะไรมาทําแล้วก็ไปออกตลาดวันศุกร์ตอนเย็นไปแล้วค่ะใส่ไป 2-3 กล่องไปแล้วไปตลาดตรงโน้นตรงนี้ตรงนั้นตามงานรถคลาสสิกฮะก็เดินทางอยู่แบบนั้นประมาณ2ปีจนกระทั่งพัฒนาชุมชนอำเภอบอกว่าไปขึ้นทะเบียนโอท็อปเถอะแล้วก็หลังจากไปขึ้นทะเบียนโอท็อปก็ไปออกงานจังหวัดเคลื่อนที่อำเภอเคลื่อนที่อย่างเงี้ยค่ะไปให้เขาทุกเดือนแต่ละเดือนไปแต่ละครั้งขายไม่ได้ได้กลับมาเข้ากล่อง2กล่องค่าน้ำมันรถก็ไม่หลุดแต่ไปสามีไปทุกเดือนที่มีให้ประกอบกับศุกร์เสาร์ก็ออกไปตลาดนัดเปิดท้ายอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ทำอยู่จนกระทั่งปี2563มีโครงการให้เราไปรับเสด็จที่นราธิวาสอ่ะแล้วค่ะเริ่มที่จะทำจริงจังขึ้นมานิดนึงค่ะ
1: วันนี้แบรนด์มีดีนาทับก้าวมาไกลขนาดไหนจากจุดเริ่มต้นคะ
0: ใช้คำว่าก้าวกระโดดเลยดีกว่าแต่สิ่งหนึ่งที่บอกทุกคนได้เลยว่าเรามุ่งมั่นที่จะทำแล้วก็ทุกชิ้นงานที่เราทำเราทำจากหัวใจและเขาเรียกว่าจากหัวใจที่เรามีความสุขที่จะทำสุขที่ได้คิดว่าผ้าชิ้นนี้ถ้าแม่เราอยู่อะแล้วไม่ได้ขายแน่ผ้าสีนี้ถ้าแม่อยู่รับรองเลยว่าแม่เอาไปตัดใส่อีกแน่นั่นคือความสุขของเราที่มีความรู้สึกว่าอยากทำมันเป็นงานที่ใช้คำว่าก้าวกระโดดได้อย่างเต็มปากเต็มคำจากที่ถ่อนแถ่นมาให้เพื่อนแล้วเพื่อนก็ไม่กล้าตัดใส่เพื่อนก็ยังบอกว่าแพงจนพอเรามาทำเรามาค้นหาตัวเองว่าทำไมเราจะต้องทำบาติกที่มันเหมือนเพื่อนทุกคนจะบอกว่าผ้าบาติกของมีดีนาทับแพงแต่คนที่ได้รับไปโคตรจะคุ้มตรงที่ว่าคุณใส่ละแค่หนึ่งเดียวในขณะที่เราได้รับลายพระราชทานเหมือนกันทั้งประเทศเนี่ยแต่ทำไมมีดีนาทับถึงได้มีรายได้ที่ขยับขึ้นสูงตลอดจะมีแค่ช่วงเมื่อปีที่แล้วที่พระพันปีสวรรคตนะคะเพราะว่าเกิดเหตุการณ์ที่ต้องเปลี่ยนมาใส่เป็นสีดำแทนสีสันแต่ก็ดรอปอยู่ได้ไม่นานนะคะก็ถือว่าตอนนี้ยอดเราก็พุ่งสูงขึ้นเพราะเราพลิกโฉมอีกเหมือนเดิมคือเราจะหลีกตลาดทั่วไปคำว่าเรามาไกลมากใช้ได้ดีที่สุดตอนนี้ค่ะและก็คิดว่าอยากไปให้ไกลกว่านี้อีกค่ะ
1: ไม่ใช่ทุกแบรนด์ที่ประสบความสำเร็จหรือแม้จะเป็นแบรนด์ที่ประสบความสำเร็จก็ไม่ใช่ทุกแบรนด์ที่ได้ถวายงานใกล้ชิดแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีพี่จันรู้สึกอย่างไรบ้างคะ
0: ถ้าแม่อยู่เนาะแม่คงยิ้มแล้วก็คงจะเล่าให้ใครต่อใครฟังว่าลูกเนี่ยไปรับเสด็จอีกแล้วไปเข้าเฝ้าไปหลานได้ไปเข้าเฝ้าอีกแล้วแม่จะชื่นชอบแล้วก็แม่จะเป็นคนที่รักสถาบันพระมหากษัตริย์มากที่สุดที่บ้านตั้งแต่รุ่นทวดของลูกนะรุ่นคุณยายเนี่ยจะมีรูปในหลวงราชินีแล้วก็เสียพระราชวงศ์ทุกพระองค์พอมาที่บ้านแม่อีกก็มีเพราะว่าเราเกิดในสถาบันพระมหากษัตริย์นะคะทุกคนก็ชื่นชมแล้วก็เขาเรียกว่าศรัทธาในตัวเชื้อราชวงศ์สิ่งสำคัญที่สุดเราคนหนึ่งที่มีโอกาสได้สืบสานงานของพระพันปีแล้วก็เจ้าฟ้าหญิงสิริวัณถือว่าเป็นสิ่งที่เราโชคดีที่สุดแล้วคิดว่าตัวเองและครอบครัวจะทำงานตรงนี้แล้วก็ไม่ห่วงวิชาทุกคนที่มาด้วยความจริงใจให้หมดค่ะคุณอยากได้อะไรคุณมาเอาเลยแต่มาด้วยความบริสุทธิ์ใจนะคะ
1: ถ้าคุณแม่ยังอยู่และมองลงมาจากฟ้าพี่จันอยากให้คุณแม่เห็นอะไรบ้างคะ
0: อยากให้คุณแม่เห็นอะไรเหรอก็แค่อยากคุณแม่ใส่ผ้าที่ลูกทำแค่นี้ไม่ต้องการอะไรเพราะว่า

0: อนที่เราทําผ้าหลายๆชิ้นท่านก็หยิบไปแล้วท่านก็เอาไปใส่แล้วก็นั่งมองแม่เราสวยนะแล้ววันนี้เราได้ทําผ้าใหม่ละรสนิยมแม่คืออย่างที่บอกค่ะแม่เป็นผู้หญิงที่มีความเป็นไฮโซในตัวสูงมากมีความเป็นผู้ดีในตัวสูงมากถ้าวันนี้แม่อยู่อยากให้แม่ใส่ผ้าชิ้นที่ชนะเลิศที่1ของลูกชายอะค่ะแค่นี้เลย
1: พี่จันอยากบอกอะไรกับผู้ที่สูญเสียจากเหตุการณ์ความรุนแรงหรืออยากให้กำลังใจอย่างไรบ้างคะ
0: ทุกชีวิตมันต้องเจอนะว่าเราจะต้องจากตายกันอย่างเงี้ยแล้วแต่ว่าจะจากกันแบบไหนแต่ถ้าคนที่เจอการเสียชีวิตจากเหตุการณ์ก็คือคนที่เหลืออยู่ก็คือแค่ทำใจเพราะกรรมแต่ละคนมาไม่เหมือนกันเขาสร้างไว้แล้วว่าชีวิตมนุษย์ต้องตายแล้วแต่จะจากโลกนี้ไปด้วยเหตุการณ์อะไรแค่นั้นเองถ้าเราทำใจยอมรับตรงนี้ได้ความอาฆาตความพยาบาทก็จะไม่เกิดขึ้นในจิตใจของมนุษย์เราและเราก็ใช้ชีวิตวิถีชีวิตของเราเนี่ยให้อยู่บนพื้นฐานของความมีเหตุมีผลและมีมนุษยธรรมที่ดีต่อกันกับเพื่อนมนุษย์คิดว่าโลกทั้งโลกคงจะน่าอยู่แต่ในเมื่อทุกคนหรือหลายคนที่เจอเหตุการณ์อย่างเงี้ยถ้าทำใจไม่ได้ปล่อยวางค่ะขอให้ปล่อยวางรู้ค่ะว่าไม่มีใครอยากให้เกิดเหมือนตัวดิฉันที่เจอมาก็ใช้วิธีการทำผ้าบาติกเพื่อที่จะล้างใจของตัวเองและล้างใจของทุกคนในครอบครัวและบอกทุกคนในครอบครัวว่าอย่าอาฆาตเขาแล้ววันหนึ่งเขาก็ได้รับกรรมคุณแม่ยังไม่ทันเผาศพคุณแม่ที่เนาะก็จับตัวคนร้ายได้ค่ะอาจจะเป็นเพราะแรงเราแรงของพวกเราไม่ได้ไปอาฆาตเขาถ้าภาษาพุทธเขาบอกว่าคงจะโหสิกรรมเป็นมุสลิมก็คงจะใช้คำว่าฮัลลายก็คือไม่เอาผิดต่อกันนะฮะก็คิดว่าคนที่เจอก็ขอให้มีกำลังใจในการดำรงชีวิตต่อไปมนุษย์ทุกคนต้องเกิดการเสียชีวิตค่ะ
1: ไม่มีเงินจำนวนใดทดแทนชีวิตของคนที่เรารักได้แต่การเยียวยาอาจเป็นจุดเริ่มต้นที่ช่วยให้ใครบางคนมีโอกาสลุกขึ้นยืนอีกครั้งและเป็นมรดกจากผู้วายชนยังคงทิ้งไว้ให้บุคคลอันเป็นที่รักที่ยังอยู่ข้างหลังจากครอบครัวที่เคยเผชิญความสูญเสียวันนี้พี่จันสร้างอาชีพสร้างรายได้สร้างโอกาสให้ผู้คนและพิสูจน์ว่าแม้ความรุนแรงจะทิ้งบาดแผลแต่ความหวังยังสามารถผลิบานได้ตราบใดที่ผู้คนยังไม่ยอมแพ้ต่อชีวิตนี่คืออีกหนึ่งเรื่องราวของพลังแห่งการเยียวยาการไม่ยอมแพ้และความหวังที่ยังคงเติบโตท่ามกลางพื้นที่ที่ทุกคนต่างปรารถนาให้มีสันติสุขอย่างยั่งยืนใต้สันติสุขวันนี้สวัสดีค่ะ

ชิญรับชมรายการพิเศษเกาะติดครม.สัญจรสงขลา69ในวันที่1กันยายนนี้ทางช่อง11 NBT ภาคใต้และช่องทางออนไลน์แฟนเพจ NBT สงขลาและสำนักประชาสัมพันธ์เขต6พร้อมถ่ายทอดเสียงผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในพื้นที่7จังหวัดภาคใต้ตอนล่างและติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ทุกช่องทางของกรมประชาสัมพันธ์จับตาทุกความเคลื่อนไหวเกาะติดประเด็นสำคัญครม.สัญจร5จังหวัดชายแดนภาคใต้เดินหน้าแก้ไขปัญหายกระดับคุณภาพชีวิตพลิกฟื้นเศรษฐกิจสร้างโอกาสและอนาคตที่ยั่งยืนรู้ก่อนเห็นจริงวิเคราะห์ทุกประเด็นสำคัญไปพร้อมกัน

จากกระจูดสู่เส้นใหญ่จากเส้นใหญ่สู่เส้นได้ก้าวใหม่ของกระจูดจักสานสู่ผ้าทอพื้นถิ่นแดนใต้

0: เองกินข้าวยังครับ
1: กำลังจะกิน4ขาบครับเหลือโควต้ามื้อเย็นอีก2ขาบ
0: น่ารักขนาดเนี้ยแฟนใครนะ
1: แล้วตัวเองอ่ะกินข้าวยังครับ
0: ตอนเย็นเขาว่าจะกินนี่ 1.7 ขาบกินนี่1ขาบนี่อีก2ขาบกินนี่อีก2ขาบแล้วดื่มนี่อีก4ขาบ
1: ฮะ
0: อุ๊ยเกินอ่ะอดเลย
1: อย่ากินเกินขาบนะครับ
2: เทรนด์ใหม่มาแรงนับขาบคือการนับคาร์โบไฮเดรตอยากรู้ว่าคุณกินได้กี่ขาบต่อวันสแกนเลย
3: นับขาบดีๆช่วยคุมน้ำหนักได้ดีเลยนะครับ
0: โอเค
2: นับขาบลดโรค NCD ได้จากสสส.

ปัตตานีป่วนคนร้ายลอบเผายางหลายจุดด้านผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดยะลาสั่งทุกหน่วยยกระดับเฝ้าระวังสูงสุดผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนำทีมรับน้องเนเน่ถึงสนามบินกลับบ้านอย่างอบอุ่นชูพลังเยาวชนซอฟต์พาวเวอร์สู่สายตาโลกติดตามรายละเอียดของข่าวกับพัชรีเดชเดโชและกฤตมนวันเดชอรันในข่าวเด่นประเด็นใต้

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะตอนรับเข้าสู่ข่าวเด่นประเด็นใต้ประจำวันเสาร์ที่29สิงหาคมพุทธศักราช2569วันนี้อยู่กับคุณพัชรีเดชเดโชและดิฉันกฤตมนวันเดชอรันค่ะ
0: ค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมกันได้เช่นเคยนะคะไม่ว่าจะเป็นทางทีวีดิจิตอลกฎหมายเลข11รวมไปถึงช่องทางเพจด้วยค่ะที่เราไลฟ์กันอยู่ตอนนี้ก็คือ NBT ภาคใต้ค่ะแล้วก็ฝากทุกๆช่องทางที่ขึ้นหน้าจอตอนนี้ค่ะคุณผู้ชมสามารถไปติดตามรับชมข้อมูลข่าวสารที่เราทำเป็นข้อมูลสั้นๆเข้าใจง่ายนะคะติดตามทุกประเด็นกันได้กับ NBT ภาคใต้ค่ะ
1: วันนี้เราก็มีเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจค่ะจาก14จังหวัดภาคใต้มาให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันค่ะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะในเรื่องของครม.สัญจรค่ะที่จะมีขึ้นในวันที่1กันยายน2569นี้และก็เรื่องดีๆค่ะการให้การต้อนรับน้องเนเน่ค่ะซึ่งก็กลับบ้านในจังหวัดภูเก็ตอย่างอบอุ่นเลยค่ะ
0: ค่ะเดี๋ยวก็มาติดตามรายละเอียดทั้งหมดนะคะในรายการวันนี้นั่นเองค่ะข่าวแรกวันนี้เราพาคุณผู้ชมไปติดตามในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชกันค่ะซึ่งจังหวัดนครศรีธรรมราชได้จัดพิธีสวดพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีคณะสงฆ์และพุทธศาสนิกชนชาวนครศรีธรรมราชพร้อมใจร่วมพิธีแสดงถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเมื่อวานนี้ค่ะนายธีรพงษ์ช่วยชูรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นประธานในพิธีสวดพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณวัดปากเชียนอำเภอเชียนจังหวัดนครศรีธรรมราชโดยได้รับความเมตตาจากพระครูวิเชียรคณาภิรักษ์เจ้าคณะอำเภอเชียนใหญ่เจ้าอาวาสวัดปากเชียนเป็นประธานฝ่ายสงฆ์พร้อมด้วยคณะสงฆ์หัวหน้าส่วนราชการข้าราชการและพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียง
1: ทั้งนี้ค่ะเนื่องด้วยคณะสงฆ์จังหวัดนครศรีธรรมราชนำโดยพระราชวัตรพระราชวัชรคณาจารย์ค่ะเจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราชเจ้าอาวาสวัดประดู่วัฒนพัฒนารามพร้อมด้วยเจ้าคณะอำเภอทั้ง23อำเภอและเจ้าคณะพระสังฆาธิการในเขตปกครองคณะสงฆ์จังหวัดนครศรีธรรมราชร่วมกับพุทธศาสนิกชนจังหวัดนครศรีธรรมราชทุกหมู่เหล่าจัดพิธีดังกล่าวขึ้นเพื่อร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและพระกรุณาธิคุณโดยเป็นไปตามมติมหาเถรสมาคมที่กำหนดให้จัดพิธีนี้ขึ้นทั่วราชอาณาจักรค่ะ
0: สำหรับพิธีดังกล่าวค่ะคณะสงฆ์จังหวัดนครศรีธรรมราชกำหนดจัดขึ้นในทุกวันศุกร์สุดท้ายของเดือนโดยมีพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์สวดพระพุทธมนต์ธรรมะนิยามะสูตรสดับปกรณ์นำเจริญจิตตภาวนาอุทิศถวายและพระสงฆ์อนุโมทนาตามลำดับเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงประกอบพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนและประเทศชาติค่ะและในช่วงที่ผ่านมานะคะก็มีรัฐมนตรีจากหลายๆกระทรวงค่ะได้ลงพื้นที่มาในพื้นที่ภาคใต้นั่นเองนะคะเดี๋ยวเราจะพาไปติดตามกันค่ะซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมค่ะได้ลงพื้นที่จังหวัดสงขลามาติดตามแผนการบริหารจัดการน้ำและการนำเทคโนโลยีนวัตกรรมสนับสนุนการเฝ้าระวังรับมืออุทกภัยนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมพร้อมคณะได้ลงพื้นที่ตรวจราชการและติดตามการดำเนินงานด้านการสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมณห้องประชุม210อาคารสำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่จังหวัดสงขลา
1: การลงพื้นที่ครั้งนี้ค่ะมุ่งติดตามแนวทางการบริหารจัดการน้ำและการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของเมืองเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำและรองรับสถานการณ์อุทกภัยโดยอำเภอหาดใหญ่เป็นพื้นที่ที่ศูนย์กลางทางเศรษฐกิจการค้าการลงทุนและการคมนาคมของภาคใต้ตอนล่างอีกทั้งยังเป็นพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัยโดยทางจังหวัดสงขลาได้บูรณาการความร่วมมือจากภาครัฐภาคการศึกษาภาคเอกชนและภาคประชาสังคมเพื่อพัฒนาระบบเฝ้าระวังและแจ้งเตือนอุทกภัยโดยนำเทคโนโลยีข้อมูลและองค์ความรู้ของผู้เชี่ยวชาญมาใช้สนับสนุนการบริหารจัดการสถานการณ์
0: พร้อมกันนี้นะคะก็มีการผลักดันการพัฒนาระบบ ือนภัยล่วงหน้าแบบเรียลไทม์และการจัดทำศูนย์ข้อมูล One Data Center เพื่อบูรณาการข้อมูลด้านน้ำและภัยพิบัติเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเฝ้าระวังแจ้งเตือนและช่วยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพนั่นเองค่ะ
1: ในส่วนของจังหวัดยะลาค่ะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมค่ะก็ได้ตรวจติดตามการจัดการน้ำบริเวณบึงแบเมาะในจังหวัดยะลาโดยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมค่ะได้ลงพื้นที่ตรวจติดตามการบริหารจัดการน้ำบริเวณบึงแบเมาะด้านนายกยะลาค่ะก็โชว์4แผนสู้น้ำท่วมดันของบเพิ่มขุดบึงแบเมาะหลังได้รับเพียง25ล้านเข้าครม.สัญจรที่สงขลาเมื่อวานนี้ค่ะที่บริเวณบึงแบเมาะย่านตลาดเก่าอำเภอเมืองจังหวัดยะลานายสันเพชรบุญญามณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมพร้อมคณะลงพื้นที่ตรวจติดตามการบริหารจัดการน้ำบริเวณบึงแบเมาะพื้น

0: ที่รับน้ำและแก้มลิงสำคัญของเมืองยะลาโดยนายก้องสกุลจันทราชผู้ว่าราชการจังหวัดยะลานายพงศักดิ์ยิ่งชนเจริญนายกเทศมนตรีนครยะลาให้ข้อมูลการเตรียมความพร้อมในการรับมือน้ำท่วมของปีนี้โดยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมค่ะได้รับฟังข้อมูลความคืบหน้ามาตรการในการป้องกันน้ำท่วมของเทศบาลนครยะลาและปัญหาด้านงบประมาณที่ล่าช้าในการขุดลอกบึงแบเมาะเพื่อที่จะนำเข้าในที่ประชุมครม.สัญจรที่จังหวัดสงขลาในวันที่1กันยายน2569นี้
1: ค่ะทางด้านของนายพงศักดิ์ยิ่งชนเจริญค่ะนายกเทศมนตรีนครยะลาเนี่ยก็ได้เปิดเผยค่ะว่าสำหรับแผนการบริหารจัดการน้ำและเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยในเขตเทศบาลนครยะลาโดยเน้นการถอดบทเรียนจากปีที่ผ่านมาเพื่อปิดจุดอ่อนและเสริมจุดแข็งมุ่งเน้นการระบายน้ำให้รวดเร็วที่สุดพร้อมนำเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาบูรณาการเพื่อช่วยเหลือประชาชนโดยแผนงานหลักในปีนี้ประกอบไปด้วย4มาตรการสำคัญคือการเร่งระบายน้ำจากต้นทางเตรียมขุดลอกตั้งแต่บริเวณอบต.หน้าถ้ำเพื่อระบายมวลน้ำจากอำเภอยะหาลงสู่แม่น้ำปัตตานีให้เร็วที่สุดควบคู่ไปกับการประสานอบจ.ยะลาขุดลอกเส้นเลือดฝอยในพื้นที่ท่าธงเพื่อจะดึงมวลน้ำจากตำบลบุดีนะคะออกสู่แม่น้ำสายบุรีป้องกันการเอ่อล้นเข้าท่วมพื้นที่สะเตงนอกและเขตเทศบาลนครยะลานั่นเองค่ะอันนี้ก็จะได้วางแผนในเรื่องของอุทกภัยในระยะยาวกันด้วยนะคะ
0: ค่ะ
1: ส่วนตอนนี้ค่ะพาคุณผู้ชมไปติดตามเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้กันบ้างนะคะซึ่งตอนนี้ต้องบอกว่าทางด้านของจังหวัดปัตตานีปัตตานีเองนะคะก็ยังคงไม่สงบค่ะคุณผู้ชมเพราะว่าล่าสุดนี้คนร้ายได้ลอบเผายางหลายจุดเลยค่ะด้านผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดยะลาก็ได้สั่งการให้ทุกหน่วยยกระดับเฝ้าระวังขั้นสูงสุดเมื่อวานนี้นะคะได้เกิดเหตุคนร้ายลอบก่อกวนสร้างสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดปัตตานีหลายจุดด้วยกันค่ะซึ่งเบื้องต้นนะคะก็มีรายงานการเผายางรถยนต์ในพื้นที่อำเภอยะรังรวม2จุดได้แก่บริเวณถนนสาย410และบริเวณสะพานลาแปหมู่ที่4บ้านจือลาแปบนถนนริมคลองชนลประทานและก็มีเหตุวางเพลิงอาคารองค์การบริหารส่วนตำบลสาคอบนนะคะในพื้นที่อำเภอมายอโดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงอยู่ระหว่างเข้าตรวจสอบพื้นที่และควบคุมสถานการณ์ซึ่งหลังจากเกิดเหตุค่ะเจ้าหน้าที่ตำรวจทหารและฝ่ายปกครองก็ได้สนธิกำลังเข้าเคลียร์พื้นที่และตรึงกำลังรอบจุดเกิดเหตุเพื่อป้องกันการสร้างสถานการณ์ซ้ำซ้อนรวมถึงรอเจ้าหน้าที่ชุดพิสูจน์หลักฐานเข้าเก็บวัตถุพยานและร่องรอยของคนร้ายในเช้าวันรุ่งขึ้นค่ะ
0: ในขณะเดียวกันค่ะทางด้านพลตำรวจตรีกองอัดสุวรรณขำผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดยะลาก็ได้สั่งการด่วนให้ทุกสถานีตำรวจและหน่วยกำลังในพื้นที่รับผิดชอบยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยและเฝ้าระวังการก่อเหตุในพื้นที่โดยเฉพาะในจุดเสี่ยงแล้วก็พื้นที่ยุทธศาสตร์สำคัญค่ะซึ่งได้แก่อำเภอเมืองยะลาอำเภอรามันอำเภอทานโตอำเภอบันนังสตาพร้อมเน้นย้ำให้ตั้งจุดตรวจสกัดจุดตรวจจุดสกัดนะคะแล้วก็ตรวจสอบยานพาหนะต้องสงสัยอย่างเข้มงวดค่ะเพื่อความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่
1: ค่ะ
0: นอกจากนี้ค่ะในส่วนของหน่วยเฉพาะกิจจังหวัดยะลาค่ะก็ยกระดับมาตรการความมั่นคงคุมเข้มเส้นทางหลักเส้นทางรองสกัดภัยแทรกซ้อนแล้วก็สิ่งผิดกฎหมายหน่วยเฉพาะกิจยะลาค่ะก็เดินหน้ายกระดับมาตรการควบคุมพื้นที่ด้านความมั่นคงทั่วจังหวัดยะลานะคะบูรณาการกำลังพลทุกภาคส่วนทั้งกองทัพบกทหารพรานและเจ้าหน้าที่ตำรวจค่ะเพิ่มความเข้มงวดในการตั้งจุดตรวจจุดสกัดและการปฏิบัติงานแบบไม่ประจำที่เพื่อรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
1: ซึ่งการปฏิบัติการดังกล่าวค่ะก็อยู่ภายใต้การควบคุมทางยุทธศาสตร์ของชก.ยะลามุ่งเน้นการดูแลความปลอดภัยบนเส้นทางคมนาคมทั้งสายหลักและสายรองรวมไปถึงบริเวณหน้าฐานปฏิบัติการเพื่อแสดงพลังเชิงรุกในการป้องกันและสกัดกั้นการขนย้ายสิ่งผิดกฎหมายยาเสพติดตลอดจนการตรวจสอบบุคคลภายนอกที่เดินทางเข้าสู่ในพื้นที
0: ่นอกจากนี้ค่ะการยกระดับมาตรการในครั้งนี้นะคะก็ยังมุ่งเน้นการป้องปรามและสกัดกั้นการเตรียมการก่อเหตุของฝ่ายตรงข้ามพร้อมรับมือกับปัญหาภัยแทรกซ้อนในรูปแบบต่างๆเพื่อสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยสูงสุดให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบของจังหวัดยะลาค่ะ
1: ค่ะ แล้วก็ต่อเนื่องจากเหตุการณ์นี้นะคะเมื่อมีการยกระดับความปลอดภัยขึ้นมาแล้วค่ะทางด้านของยะลาเองนะคะก็มีการคุมเข้มสูงสุดเลยค่ะได้ผนึกกำลัง3ฝ่ายรับมือภัยแทรกซ้อนนะคะเตือนภัยคาร์บอมไบบอมค่ะมุ่งเป้าไปที่ปั๊มน้ำมันและร้านสะดวกซื้อค่ะฝ่ายความมั่นคงจังหวัดยะลาค่ะได้มีการยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยขั้นสูงสุดบูรณาการกำลังตำรวจทหารแล้วก็ฝ่ายปกครองเฝ้าระวังภัยแทรกซ้อนและสถานการณ์ความไม่สงบหลังกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงค่ะได้สร้างสถานการณ์ป่วนต่อเนื่องในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้โดยข้อมูลจากแหล่งข่าวในจังหวัดยะลานะคะก็มีการระบุค่ะว่ากลุ่มผู้ก่อความไม่สงบได้มีการเตรียมแผนการก่อเหตุสร้างสถานการณ์ด้วยระเบิดแสวงเครื่องใช้รถยนต์และรถจักรยานยนต์เป็นพาหนะในการก่อเหตุในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดยะลาค่ะโดยมีจุดเสี่ยงเป้าหมายสำคัญก็คือสถานีบริการน้ำมันและร้านสะดวกซื้อก็มีการแจ้งเตือนนะคะให้เฝ้าระวังค่ะในช่วงนี้ไปจนถึงเดือนกันยายน2569ค่ะ
0: พลตำรวจโทปิยวัฒน์เฉลิมศรีผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค9ค่ะก็ได้สั่งการให้สถานีตำรวจแล้วก็หน่วยงานหน่วยกำลังทุกแห่งในพื้นที่นะคะเพิ่มระดับความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ในระดับสูงสุดค่ะประเมินสถานการณ์อย่างใกล้ชิดหลังพบความพยายามของกลุ่มผู้ก่อเหตุมุ่งเป้าสร้างสถานการณ์ต่อฐานปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่ระบบสาธารณูปโภคและทรัพย์สินของทางราชการโดยกำชับให้เพิ่มมาตรการตรวจตราพื้นที่รอยต่อระหว่างอำเภอและก็จังหวัดสกัดกั้นการเคลื่อนไหวและการลักลอบเข้าพื้นที่
1: ขณะที่พันตำรวจเอกชัดชัยศักดีค่ะผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองยะลาได้มีการนำกำลังเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ไปตรวจเยี่ยมและคุมเข้มการปฏิบัติงานของจุดตรวจรอบตัวเมืองยะลาซึ่งก็ได้แก่ด่านตรวจมลายูบางกอกด่านตรวจท่าสาบด่านตรวจสเตงด่านตรวจขุนไวด่านตรวจเมืองทองรวมถึงด่านตรวจย่อยในพื้นที่ค่ะซึ่งทางเจ้าหน้าที่ก็ได้เพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบบุคคลยานพาหนะต้องสงสัยและบัตรประจำตัวโดยให้ความสำคัญพิเศษกับผู้ที่เดินทางมาจากนอกพื้นที่กำชับมาตรการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับพี่น้องประชาชนทั้งนี้ก็ขอความร่วมมือไปยังประชาชนในพื้นที่นะคะเพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษค่ะหากพบเห็นบุคคลยานพาหนะหรือว่าวัตถุต้องสงสัยนะคะก็แจ้งเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ทันทีแล้วก็หลีกเลี่ยงการเข้าใกล้หรือว่าสัมผัสวัตถุดังกล่าวเพื่อความปลอดภัยค่ะตอนนี้ก็ต้องเป็นกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ทุกท่านนะคะพี่น้องประชาชนก็ร่วมกันเป็นหูเป็นตาในการดูแลความปลอดภัยด้วยค่ะ
0: นอกจากจังหวัดยะลาค่ะในส่วนของจังหวัดปัตตานีก็เช่นกันนะคะพบวัตถุต้องสงสัยบนสะพานลอยปานาเระเจ้าหน้าที่ก็เร่งตรวจสอบเพื่อความปลอดภัยเมื่อเช้าวันนี้ค่ะเวลาประมาณ9:50 น.ค่ะได้รับแจ้งพบวัตถุต้องสงสัยบริเวณสะพานลอยในพื้นที่บ้านปาลัดหมู่ที่1ตำบลควนอำเภอปานาเระจังหวัดปัตตานีค่ะซึ่งอยู่บริเวณเขตรอยต่อปาลัดปานาเระนะคะเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ได้เข้าควบคุมพื้นที่และปิดการจราจรบริเวณดังกล่าวเพื่อความปลอดภัยของประชาชนพร้อมจัดชุดเก็บกู้และตรวจพิสูจน์วัตถุระเบิดหรือ EOD เข้าดำเนินการตรวจสอบและพิสูจน์ทราบวัตถุต้องสงสัยโดยอยู่ระหว่างการดำเนินการทั้งนี้ก็ขอให้ประชาชนหลีกเลี่ยงเส้นทางดังกล่าวและติดตามข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดนะคะจนกว่าสถานการณ์จะได้รับการยืนยันแล้วก็คลี่คลายค่ะ
1: ก็เกิดขึ้นในหลายๆพื้นที่นั่นเองค่ะแน่นอนว่าพอเกิดเรื่องราวแบบนี้ขึ้นไม่ส่งผลดีต่อใครและเรื่องใดๆทั้งนั้นเลยนะคะเพราะฉะนั้นค่ะไปติดตามทางด้านของสอบต.ค่ะได้เดินหน้าเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ในจังหวัดชายแดนใต้ลงพื้นที่นะคะเชิงรุกไปประสานทุกภาคส่วนเร่งช่วยเหลือให้ถึงมือประชาชนพร้อมกับฟื้นฟูคุณภาพชีวิตแล้วก็เศรษฐกิจในพื้นที่สามารถติดตามรายละเอียดได้จากรายงานค่ะ
2: ท่ามกลางเหตุการณ์ความไม่สงบที่สั่นคลอนหัวใจสอบต.เชื่อว่าสิ่งสำคัญที่ต้องควบคู่กับความปลอดภัยคือการดูแลกันในวันที่ยากลำบากอย่างทันท่วงทีเพราะทุกความบอบช้ำต้องการการรับฟังและการเยียวยาด้วยความใส่ใจนายชนะทันแสงพุ่มรองเลขาธิการสอบต.รักษาราชการแทนเลขาธิการสอบต.ย้ำถึงความตั้งใจที่พร้อมเคียงข้างประชาชนโดยสอบต.ได้ร่วมมือกับศูนย์ปฏิบัติการเยียวยาระดับจังหวัดส่งทีมผู้จัดการเคสและทีมเยียวยาจิตใจเดินหน้าเคาะประตูบ้านแบบเชิงรุกเพราะมองเห็นว่าเราต้องดูแลผู้ได้รับผลกระทบแบบรายบุคคล นอกจากนี้ยังนำระบบติดตามสถานะแดชบอร์ดแบบเรียลไทม์มาใช้เพื่อให้อุปสรรคของการช่วยเหลือลดลงเหลือศูนย์โดยใช้สัญลักษณ์สี4ระดับเพื่อให้แน่ใจว่าจะไม่มีใครถูกทิ้งไว้ข้างหลังสีเขียวคือส่งต่อความช่วยเหลือและความห่วงใยถึงมือเรียบร้อยแล้วสีเหลืองคืออยู่ระหว่างดูแลและเร่งดำเนินการสีส้มคือการเร่งช่วยจัดเตรียมเอกสารที่ยังขาดเพื่อให้ได้รับการเยียวยาโดยเร็วและสีแดงคือจุดเร่งด่วนที่สุดที่ทีมงานต้องรีบเข้าไปช่วยเหลือทันที
3: ทุกเคสเมื่อได้รับการช่วยเหลือตั้งแต่ต้นแล้วต้องได้รับจบจนกระทั่งสำเร็จในทุกของมาตรการการให้ความช่วยเหลือนะครับแต่สิ่งสำคัญเนี่ยในเมื่อเราเดินเรื่อง case management ไปแล้วนะครับการให้ความช่วยเหลือเรื่องตัวเงินเป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้นแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือเรื่องของการดูแลและให้ความช่วยเหลือทางด้านจิตใจซึ่งอย่างที่ผมนำเรียนครับว่าวันนี้ได้เงินไปยังก็ยังไม่พอสำหรับการเดินต่อในชีวิตครับเขาต้องมีความพร้อมมีสภาพจิตใจที่เข้มแข็งแล้วก็มีเพื่อนจากสังคมที่พร้อมเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินในชีวิตร่วมกันจนเขาสามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติครับ
2: สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสอปตขานรับข้อสั่งการรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเร่งรวบรวมข้อมูลส่งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจัดสรรงบฉุกเฉินและงบเงินเหลือจ่ายซ่อมแซมอาคารและสาธารณูปโภคให้พร้อมเปิดบริการประชาชนโดยเร็วที่สุดขณะเดียวกันในส่วนของภาคเอกชนสอปตได้ผนึกกำลังกับแต่ละจังหวัดเร่งประเมินความเสียหายอย่างมีมาตรฐานเพื่อเยียวยาภาคธุรกิจและผู้ประกอบการอย่างตรงจุดโดยตั้งเป้าฟื้นฟูทั้งท้องถิ่นและเอกชนให้แล้วเสร็จภายใน1เดือนเพื่อคืนวิถีชีวิตและขับเคลื่อนเศรษฐกิจชายแดนใต้ให้กลับมาเดินหน้าอย่างโดยเร็ว
3: กระบวนการให้ความช่วยเหลือถ้าเอกสารครบเมื่อไหร่ก็สามารถที่จะพิจารณาจัดสรรเงินให้ความช่วยเหลือเยียวยาได้อย่างทันท่วงทีนะครับอันนี้เป็นเคสของประชาชนกรณีสุดท้ายก็คือภาคเอกชนวันนี้คิดว่าภาคเอกชนเนี่ยเรามีมาตรฐานการทำงานที่ชัดเจนนะครับทางจังหวัดก็ทำงานอย่างเข้มแข็งแล้วก็ให้ความร่วมมือกับทางสปต.เต็มที่ตามที่ท่านนายกบอกช่วยเหลือในกรณีทรัพย์สินของเอกชนเสียหายก็จะไม่เกิน1เดือนตามที่ทางท่านรัฐมนตรีได้เคยแถลงการเอาไว้ครับผม
2: เพราะบาดแผลทางกายซ่อมแซมได้ด้วยงบประมาณแต่บาดแผลทางใจต้องซ่อมด้วยความห่วงใยที่แท้จริงการลงพื้นที่ของคณะผู้บริหารและทีมงานในครั้งนี้จึงตั้งใจมาเพื่อประคองหัวใจและเติมเต็มความหวังให้ผู้ได้รับผลกระทบได้รู้สึกปลอดภัยอุ่นใจและมีพลังใจที่เข้มแข็งเพื่อพร้อมยืนหยัดอย่างมั่นคงอีกครั้งทีมข่าว MBT ภาคใต้รายงานจากจังหวัดยะลา
1: ก็ต้องเยียวยากันไปนะคะเหมือนที่บอกว่างบประมาณเป็นส่วนหนึ่งที่จะมาช่วยเยียวยาแต่ว่าด้านจิตใจนี่แหละค่ะต้องฟื้นฟูกันเป็นอย่างดีเลยค่ะ
0: ไปดูในเรื่องของเยาวชนไทยค่ะที่สร้างความภาคภูมิใจให้กับประเทศกันบ้างโดยผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตค่ะก็ได้นำทีมรับถึงสนามบินเลยค่ะต้อนรับน้องเนเน่รอยัลกลับบ้านอย่างอบอุ่นชูพลังเยาวชนซอฟต์พาวเวอร์สู่สายตาโลกเมื่อวานนี้ค่ะนายโชตินรินทร์เกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตค่ะให้การต้อนรับน้องเนเน่รอยัลหรือน้องแพรวนะคะรัติการอำลอยเยาวชนสาววัย16ปีจากจังหวัดภูเก็ตกลับสู่บ้านเกิดหลังสร้างชื่อเสียงและความประทับใจให้แก่ประเทศไทยบนเวทีระดับโลกอเมริกาก็ Got Talent ซีซั่น21 2026ค่ะบรรยากาศการต้อนรับค่ะก็เต็มไปด้วยความอบอุ่นและความภาคภูมิใจของชาวภูเก็ตโดยมีประชาชนแฟนคลับหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและสื่อมวลชนร่วมส่งเสียงเชียร์และมอบกำลังใจให้กับน้องเนเน่รอยัลอย่างคึกคักสะท้อนให้เห็นถึงพลังความรักและความภาคภูมิใจของคนภูเก็ตที่พร้อมสนับสนุนเยาวชนในพื้นที่ให้ก้าวสู่เวทีระดับนานาชาติ
1: โดยทางด้านของนายโชตินรินทร์เกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตค่ะท่านก็กล่าวว่าความสำเร็จของเนเน่ไม่ใช่เพียงแค่ความภาคภูมิใจของครอบครัวแต่เป็นความภาคภูมิใจของคนภูเก็ตแล้วก็คนไทยทั้งประเทศเนเน่เปรียบเสมือนประกายหนึ่งที่ทำให้ผู้คนจากหลายภาคส่วนทั้งภาครัฐเอกชนและประชาชนทุกช่วงวัยได้มารวมพลังกันเป็นหนึ่งเดียวเพื่อส่งกำลังใจให้กับเยาวชนของจังหวัดภูเก็ตและร่วมกันผลักดันชื่อเสียงของจังหวัดสู่สายตาชาวโลกซึ่งนอกจากความสามารถของน้องเนเน่ด้านดนตรีแล้วนะคะน้องเนเน่ยังนำผ้าไทยค่ะมาประยุกต์ใช้ในการแต่งกายขึ้นแสดงบนเวทีระดับโลกหลายคนได้เห็นกันมาบ้างแล้วนะคะซึ่งก็เป็นการถ่ายทอดอัตลักษณ์และก็ความงดงามของผืนผ้าไทยผ่านรูปแบบร่วมสมัยผสานเข้ากับการแสดงดนตรีร็อกได้อย่างโดดเด่นเป็นอีกหนึ่งภาพสะท้อนของการนำซอฟต์พาวเวอร์ของไทยไปสู่เวทีนานาชาติค่ะ
0: ขณะเดียวกันค่ะการแสดงออกถึงพลังแห่งความรักและความภาคภูมิใจของชาวภูเก็ตก็ยังปรากฏอย่างต่อเนื่องโดยหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนค่ะก็ได้ร่วมกันจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ป้ายไวนิลแล้วก็จอ LED ค่ะเพื่อส่งแรงเชียร์และส่งกำลังใจให้กับเนเน่ขณะที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานภู

0: เกตยังร่วมต้อนรับด้วยการจัดทำ projection mapping ค่ะบนอาคารชาเตอร์ใจกลางเมืองเก่าภูเก็ตภายใต้ข้อความ Welcome Home เนเน่สะท้อนพลังของคนรุ่นใหม่ที่สร้างที่สามารถก้าวขึ้นมาเป็นพลังซอฟต์พาวเวอร์นำชื่อเสียงของจังหวัดภูเก็ตแล้วก็ประเทศไทยไปสู่สายตาชาวโลกสำหรับน้องเนเน่รอยัลนะคะก็มีกำหนดการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศของอเมริกา Got Talent ซีซั่น21ค่ะในช่วงเช้าของวันที่23กันยายน2569ตามเวลาของประเทศไทยค่ะ
1: ค่ะก็รอชมแล้วก็รอเชียร์ให้กำลังใจน้องกันอีกครั้งหนึ่งนะคะก็ถือว่าเป็นหนึ่งความภาคภูมิใจของชาวไทยค่ะที่ลำพังน้องไปแข่งชนะก็ดีใจแล้วและยิ่งรอบล่าสุดมีการสวมเสื้อผ้าไทยขึ้นเวทีด้วยเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยจริงๆค่ะ
0: ก็ขอเป็นกำลังใจให้กับน้องเนเน่ด้วยนะคะ
1: ค่ะยังอยู่ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตค่ะแต่ว่าเดี๋ยวไปติดตามในเรื่องของการปราบปรามบุหรี่หนีภาษีกันบ้างนะคะโดยจังหวัดภูเก็ตค่ะเดินหน้าปราบปรามบุหรี่หนีภาษีผนึกกำลังปกครองจังหวัดภูเก็ตอำเภอเมืองภูเก็ตแล้วก็สพฉลองค่ะร่วมกันจับนะคะเป็นบุหรี่ที่ลักลอบหนีภาษียึดได้กว่า 188,000 มวนมูลค่าความเสียหายกว่า 900,000 บาทค่ะฝ่ายปกครองจังหวัดภูเก็ตค่ะได้บูรณาการร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.ฉลองลงพื้นที่ไปตรวจสอบแล้วก็ปราบปรามการลักลอบจำหน่ายบุหรี่หนีภาษีในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตค่ะซึ่งผลการปฏิบัติการนะคะก็ทำให้สามารถจับกุมร้านค้าที่กระทำความผิดได้จำนวน1ร้านพร้อมกับควบคุมตัวผู้ดูแลร้านและตรวจยึดของกลางเป็นบุหรี่หนีภาษียี่ห้อต่างๆนะคะทั้งหมดเนี่ยจำนวน938คอตตอนหรือว่า 9,860 ซองรวม188,444 มวลคิดเป็นมูลค่าของกลางกว่า 900,000 บาทโดยเจ้าหน้าที่ได้จัดทำบันทึกจับกุมนะคะพร้อมกับนำตัวผู้ดูแลร้านและของกลางส่งพนักงานสอบสวนสภ.ฉลองเพื่อจะดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะ
0: เบื้องต้นค่ะผู้ถูกจับกุมก็ผู้ถูกจับกุมถูกกล่าวหาว่ามีไว้ในครอบครองซึ่งสินค้าที่ไม่ได้เสียภาษีหรือเสียภาษีไม่ครบถ้วนรวมถึงขายหรือมีไว้เพื่อขายซึ่งสินค้าที่มิได้เสียภาษีหรือเสียภาษีไม่ครบถ้วนตามพระราชบัญญัติสรรพสามิตพุทธศักราช2560ตลอดจนข้อกล่าวหาช่วยซ่อนเร้นช่วยจำหน่ายช่วยพาเอาไปเสียซื้อรับจำนำหรือรับไว้โดยประการใดซึ่งของอันตนพึงรู้ว่าเป็นของอันเนื่องด้วยความผิดฐานลักลอบหนีศุลกากรตามมาตรา246วรรค1ประกอบมาตรา242แห่งพระราชบัญญัติศุลกากรพุทธศักราช2560
1: ซึ่งการปฏิบัติการดังกล่าวนะคะก็เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยในการจัดระเบียบสังคมและปราบปรามผู้มีอิทธิพลและการกระทำผิดกฎหมายอย่างต่อเนื่องและไม่ผ่อนปรนโดยจังหวัดภูเก็ตก็ให้ความสำคัญกับการป้องกันและปราบปรามสินค้าผิดกฎหมายโดยเฉพาะสินค้าหนีภาษีค่ะเพื่อจะสร้างความเป็นธรรมให้แก่ผู้ประกอบการที่ปฏิบัติตามกฎหมายป้องกันผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจและรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ค่ะ
0: ก็ช่วยกันเป็นหูเป็นตานะคะช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะ

0: ชวนใครก็ได้ที่คุณรักออกไปรักเมืองไทยน่ารักจังเลยครับสุขทันทีทุกทีเลยออกไปเที่ยวไปสร้างสิ่งดีๆให้โลกและสร้างความทรงจำดีๆให้กันและกันสุขทันทีที่เที่ยวไทย
1: เฮ้ยพี่ที่นี่มีที่ไหนน่าเที่ยวบ้างครับ
2: ชอบเที่ยวแนวไหนอะวัดทะเลภูเขาน้ำตก
1: ช่วงนี้ผมตกอะพี่อยากไปวัดครับ
2: โอ้ยมีเยอะเลยสุราษฎร์ธานีเนี่ยมีวัดโบราณและวัดเก่าแก่เยอะเลยโดดเด่นเรื่องของสถาปัตยกรรมที่สวยงามแล้วก็ยังมีความศักดิ์สิทธิ์ความเชื่อความศรัทธาแต่ละที่นะมีเรื่องราวและชื่อเสียงเฉพาะตัวต้องลองไปดูสักครั้งนะพูดแล้วก็อยากไปพรุ่งนี้ไปกัน
1: ไป
3: เปิดมุมมองเสน่ห์ความเป็นไทยสร้างความประทับใจทั่วโลก

0: มาติดตามข่าวเด่นประเด็นใต้ในช่วงที่2กันต่อค่ะ
1: ไปกันที่จังหวัดสงขลาค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาต้อนรับเอกอัครราชทูตคาซัคสถานหารือแนวทางสานสัมพันธ์ขยายความร่วมมือด้านการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวและการศึกษาโดยเมื่อวานนี้ค่ะนายรัฐศาสตร์ชิดชูผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาให้การต้อนรับนายมากูลันใบมูคันเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐคาซัคสถานประจำราชอาณาจักรประจำราชอาณาจักรไทยและนายไอบัตอักคันกงสุลสาธารณรัฐคาซัคสถานประจำจังหวัดภูเก็ตในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะและหารือแนวทางส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีรวมถึงความร่วมมือระหว่างจังหวัดสงขลากับสาธารณรัฐคาซัคสถาน
0: ในโอกาสนี้ค่ะทั้งสองฝ่ายได้ร่วมหารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางส่งเสริมความร่วมมือในหลายมิติค่ะโดยเอกอัครราชทูตก็ได้กล่าวว่าสาธารณรัฐคาซัคสถานเป็นประเทศที่ไม่มีทางออกสู่ทะเลมีพื้นที่ขนาดใหญ่เป็นอันดับ9ของโลกและตั้งอยู่ในภูมิภาคเอเชียกลางโดยมีความสัมพันธ์อันดีกับประเทศไทยและเป็นคู่ค้าที่มีความสำคัญของไทยทั้งนี้ความร่วมมือระหว่าง2ประเทศมีแนวโน้มขยายตัวอย่างต่อเนื่องโดยทั้ง2ประเทศมีมาตรการยกเว้นการตรวจลงตราระหว่างกันหรือว่าฟรีวีซ่าสามารถพำนักได้สูงสุด30วันและมีเที่ยวบินตรงระหว่าง25เที่ยวบินต่อสัปดาห์ซึ่งก็เป็นปัจจัยสำคัญในการส่งเสริมการท่องเที่ยวและแลกเปลี่ยนระหว่างประชาชนนอกจากนี้ค่ะซัคสถานก็ยังให้ความสำคัญนะคะกับการพัฒนาความร่วมมือด้านการศึกษาโดยมีวิทยาเขตของมหาวิทยาลัยชั้นนำจากต่างประเทศและมหาวิทยาลัยร่วมทุนระดับนานาชาติกว่า40แห่งทั่วโลกตลอดจนมีการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการให้บริการภาครัฐและภาคประชาชนอย่างต่อเนื่อง
1: โอกาสนี้ค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาก็ได้กล่าวขอบคุณเอกอัครราชทูตนะคะสำหรับข้อมูลและก็ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางความร่วมมือพร้อมกล่าวถึงศักยภาพของจังหวัดสงขลาในฐานะศูนย์กลางด้านเศรษฐกิจการค้าการท่องเที่ยวและการศึกษาในภาคใต้ของประเทศไทยซึ่งมีความพร้อมในการส่งเสริมการเชื่อมโยงทางธุรกิจและขยายตลาดสินค้าของจังหวัดสงขลาไปยังคาซัคสถานโดยเฉพาะสินค้าอาหารทะเลซึ่งเป็นสินค้าที่มีศักยภาพของจังหวัดขณะเดียวกันในด้านของการท่องเที่ยวจังหวัดสงขลาก็ยินดีส่งเสริมการแลกเปลี่ยนข้อมูลและประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวตลอดจนพัฒนาความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวระหว่างกันเพื่อเพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยวและสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้แก่ทั้งสองฝ่ายต่อไปค่ะ
0: และในช่วงนี้นะคะจะพาคุณผู้ชมไปทำความรู้จักกับอีกหนึ่งโครงการดีๆค่ะที่จะมาลดความเหลื่อมล้ำในเรื่องของการแพทย์นั่นเองค่ะซึ่งโครงการนี้ก็คือโครงการราษฎรสุขใจพลานามัยสมบูรณ์แพทย์พระราชทานที่มีการนำแพทย์แล้วก็บุคลากรทางการแพทย์ค่ะได้เดินทางไปให้บริการถึงพื้นที่เพื่อจะสร้างทางลัดสู่การรักษาลดความเหลื่อมล้ำนะคะแล้วก็สร้างโอกาสให้กับประชาชนได้เข้าถึงบริการสุขภาพอย่างเท่าเทียมสามารถติดตามรายละเอียดได้จากรายงานพิเศษค่ะ
2: จากภาพของประชาชนที่เข้ารับบริการทางการแพทย์ทั้งการตรวจรักษาการผ่าตัดและการให้คำแนะนำด้านสุขภาพสะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญของการทำให้บริการสาธารณสุขเดินทางไปหาประชาชนโดยเฉพาะผู้ที่มีข้อจำกัดในการเดินทางเข้าสู่โรงพยาบาลขนาดใหญ่โครงการราษฎรสุขใจพลานามัยสมบูรณ์แพทย์พระราชทานดำเนินการต่อเนื่องเข้าสู่ปีที่5นับตั้งแต่ปี2565โดยสำนักงานพระคลังข้างที่ร่วมกับคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีสมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทยหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและจิตอาสาร่วมกันขับเคลื่อนภารกิจด้านสุขภาพเพื่อสนองพระราชปณิธานในการสร้างสุขให้แก่ราษฎรตลอดการดำเนินงานที่ผ่านมามีการออกหน่วยผ่าตัดรักษาโรคตาบริการทันตกรรมตรวจรักษาโรคผิวหนังและการฝังเข็มรวมแล้ว70ครั้งเดินทางให้บริการประชาชนในพื้นที่ห่างไกลครอบคลุม38จังหวัดรวมระยะทางมากกว่า 28,400 กิโลเมตรและมีประชาชนได้รับการรักษารวม 35,995 รายตัวเลขเหล่านี้ไม่ได้สะท้อนเพียงจำนวนผู้รับบริการแต่ยังสะท้อนถึงการทำงานของระบบสุขภาพที่พยายามลดข้อจำกัดด้านระยะทางและนำความเชี่ยวชาญทางการแพทย์ไปสู่ประชาชนถึงพื้นที่ ที่โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราชเป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่โครงการนำบริการทางการแพทย์เฉพาะทางมาให้บริการประชาชนโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในระหว่างวันที่25ถึง27สิงหาคม2569โดยเมื่อวันที่26สิงหาคม2569นายเศรษฐพุฒิสุทธิวาทนฤพุฒิองคมนตรีและรองประธานกรรมการโครงการได้เป็นประธานในพิธีเปิดพร้อมคณะผู้บริหารสำนักงานพระคลังข้างที่หน่วยงานราชการและภาคีเครือข่ายได้ร่วมตรวจเยี่ยมให้กำลังใจทีมแพทย์พยาบาลจิตอาสาและประชาชนที่เข้ารับบริการสำหรับการออกหน่วยครั้งนี้มีประชาชนเข้ารับบริการผ่าตัดรักษาโรคตาผ่าตัดต้อกระจกเปลี่ยนเลนส์แก้วตาเทียมและรับมอบแว่นตา500รายด้านทันตกรรมให้บริการตรวจสุขภาพช่องปากถอนฟันอุดฟันผ่าฟันคุดและให้ทันตสุขศึกษา710รายบริการรักษาโรคผิวหนัง150รายและการฝังเข็มเพื่อบรรเทาอาการปวดอีก200รายทุกบริการมีเป้าหมายสำคัญร่วมกันคือลดระยะเวลารอคอยการรักษาลดภาระการเดินทางและเปิดโอกาสให้ประชาชนที่มีข้อจำกัดในการเข้าถึงสิทธิหรือบริการทางการแพทย์ได้รับการดูแลอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมราษฎรสุขใจพลานามัยสมบูรณ์แพทย์พระราชทานจึงเปรียบเสมือนการสร้างเส้นทางลัดสู่การรักษานำโอกาสทางสุขภาพไปให้ถึงประชาชนในพื้นที่ห่างไกลและนี่คืออีกหนึ่งพลังความร่วมมือที่ช่วยเติมเต็มระบบสาธารณสุขของไทยให้สามารถดูแลประชาชนได้อย่างทั่วถึงพร้อมเดินหน้าสร้างสุขภาวะที่ดีและคุณภาพชีวิตที่มั่นคงให้กับประชาชนในทุกพื้นที่เพราะสุขภาพที่ดีคือสิทธิและโอกาสที่ประชาชนทุกคนควรเข้าถึงได้อย่างเท่าเทียม NBT ภาคใต้รายงานจากจังหวัดนครศรีธรรมราช
1: ในเรื่องเราฟังในเรื่องของสุขภาพไปแล้วค่ะเดี๋ยวจะพาท่านผู้ชมไปชมในเรื่องของศิลปะกันบ้างค่ะโดยจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะได้เปิดงานคาลิโกอาร์ตเฟสติวัล2026ครั้งที่2เวทีแข่งขันวาดภาพถ่ายทอดความงดงามของธรรมชาติวิถีชีวิตวัฒนธรรมและยอดเทศกาลศิลปะประจำปียกระดับการท่องเที่ยวและสร้างรายได้ให้กับชุมชนอย่างยั่งยืนค่ะที่คาลิโกรีสอร์ทตำบลเขาพังอำเภอบ้านตาขุนจังหวัดสุราษฎร์ธานีนายวีรยุทธ์ขนุนนินในอำเภอบ้านตาขุนเป็นประธานเปิดโครงการแข่งขันวาดภาพคาลิโกอาร์ตเฟสติวัล2026ครั้งที่2โดยมีนายนามบัญญัติย่องบุตรมโรตระกูลผู้จัดโครงการพร้อมด้วยนายชวลิตช่วยสงนายกเทศมนตรีตำบลบ้านเชี่ยวหลานหัวหน้าส่วนราชการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือททสำนักงานสุราษฎร์ธานีแขกผู้มีเกียรติคณะครูผู้ปกครองนักเรียนนักศึกษาและประชาชนเข้าร่วมกิจกรรม
0: การจัดกิจกรรมในครั้งนี้นะคะก็เพื่อเป็นการส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรมการท่องเที่ยวการพัฒนาเศรษฐกิจของชุมชนและเปิดโอกาสให้นักเรียนนักศึกษารวมถึงประชาชนทั่วไปได้แสดงศักยภาพสร้างสรรค์ผลงานศิลปะที่สะท้อนอัตลักษณ์วิถีชีวิตวัฒนธรรมแหล่งท่องเที่ยวของท้องถิ่นโดยใช้บรรยากาศและธรรมชาติภายในรีสอร์ทเป็นแรงบันดาลใจพร้อมทั้งมุ่งพัฒนาโครงการดังกล่าวให้เป็นเทศกาลศิลปะประจำปีเพื่อยกระดับการท่องเที่ยวและสร้างคุณค่าให้แก่ชุมชนอย่างยั่งยืน
1: สำหรับการแข่งขันค่ะแบ่งเป็น3ระดับได้แก่ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นมัธยมศึกษาปีที่1แข่งขันภายใต้หัวข้อป่าต้นน้ำบ้านน้ำลาดกับต้นกำเนิดแห่งสายน้ำและชีวิตมัธยมศึกษาปีที่2หัวข้อบัวผุดความมหัศจรรย์ที่ซ่อนอยู่ใต้ผืนป่าและมัธยมศึกษาปีที่3หัวข้อเขา

0: ความงามของธรรมชาติ
1: ทั้งนี้นะคะผู้ที่เข้าร่วมการแข่งขันจะได้รับเงินรางวัลและธนบัตรทองคำเป็นผู้พิจารณาผลงานและจะมีการจัดแสดงผลงานภายในคาลิโก้รีสอร์ทเป็นเวลา1ปีค่ะพร้อมเปิดโอกาสให้ผู้สนใจได้มาเลือกซื้อผลงานและนำรายได้ส่วนหนึ่งเป็นทุนการศึกษาต่อไปค่ะ
2: ในส่วนของวัตถุประสงค์ข้อที่2เนี่ยเราต้องการที่จะนำเสนอสถานที่ท่องเที่ยวนะผ่านการปลูกฝังของนักเรียนนักศึกษาและประชาชนทั่วไปก็เลยคิดหัวข้อเป็นสถานที่ท่องเที่ยวหลังจากนี้ครับผลงานทั้งหมดทางคณะกรรมการนะฮะจะมีการคัดเลือกนะแล้วก็จัดพื้นที่ที่คาลิโก้รีสอร์ทให้เป็นแกลเลอรี่อาร์ตนะครับซึ่งต่อไปเนี่ยหากมีผู้ที่สนใจนะหรือนักท่องเที่ยวเข้ามาเยี่ยมชมเนี่ยสนใจภาพก็สามารถสนับสนุนผลงานของน้องๆนักเรียนนักศึกษาประชาชนทั่วไปได้นะเพื่อที่จะมีการจัดงานในครั้งต่อไปในปีหน้าครับนักท่องเที่ยวนะครับชาวไทยและชาวต่างชาตินะครับท่านใดที่ชอบงานศิลปะหรือมาเที่ยวเขื่อนเชี่ยวหลานหรือเขาศกนะครับท่านอยากจะมีสถานที่ท่องเที่ยวนะครับเพิ่มเติมในมุมของศิลปะนะครับที่คาลิโก้รีสอร์ทครับเราจะนำผลงานนะครับของนักเรียนนักศึกษาประชาชนทั่วไปที่ได้รับรางวัลมาจัดเป็นแกลเลอรี่อาร์ตนะครับแล้วก็จัดแสดงเป็นระยะเวลา1ปีนะครับโดยจะเริ่มจัดเริ่มต้นตั้งแต่เดือนตุลาคมนี้เป็นต้นไปนะครับก็เชิญชวนทุกท่านมาเยี่ยมชมแล้วก็มาสนับสนุนผลงานได้ครับ
3: หัวข้อที่ได้รับจากคณะกรรมการที่ว่ารุ่นนี้จะเขียนเรื่องอะไรที่สำคัญนี่คือตัวแรกล่ะว่าคุณทำถูกต้องไหมว่าเขาให้เขียนเหมือนบัวผุดเราไม่ได้เขียนบัวผุดมันก็ผิดละคือถ้าตรงเราก็มาดูอย่างที่สองก็คือการจัดภาพว่าจัดภาพเหมาะสมไหมอย่างที่สามเราก็ดูถึงเทคนิคการใช้สีนั้นๆว่าเขามาทำแล้วมันดูแล้วจะถูกต้องหรือไม่ถูกต้องไม่เกี่ยวแต่ดูแล้วสมบูรณ์ไหมสามารถที่สะท้อนความรู้สึกของผู้เขียนให้ผู้ดูรู้ได้ว่านี่ทำเรื่องนี้นะ
1: ก็เป็นการเชื่อมโยงระหว่างศิลปะธรรมชาติวัฒนธรรมแล้วก็เชื่อมโยงการท่องเที่ยวได้อย่างลงตัวที่สำคัญเปิดโอกาสให้กับน้องๆได้มาแสดงฝีมือซึ่งสวยทุกผลงานเลยนะคะ
0: คือน้องๆมีความเก่งมีความสามารถกันมากเลยนะคะเท่าที่ไปดูมา
1: ก็ไปชมผลงานน้องๆได้ที่คาลิโก้ใช่ไหมคะจัดแสดง1ปีเต็มเลย
0: ใช่ค่ะ
1: ค่ะส่วนตอนนี้เดี๋ยวพาคุณผู้ชมมาชมอีกหนึ่งกิจกรรมในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีเอาใจคอกาแฟโดยเฉพาะเลยค่ะโดยททสุราษฎร์ธานีนะคะได้เปิดงาน Amazing Sura Snake Coffee Craft 2026ปีที่3ชู Snake Coffee Craft นะคะแล้วก็มีการผสานวัตถุดิบ GI ดันรายได้สู่ท้องถิ่นค่ะวันนี้ช่วงสายที่ผ่านมานี่เองค่ะการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานสุราษฎร์ธานีร่วมกับเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีแล้วก็ผู้ประกอบการในพื้นที่ค่ะได้เปิดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวภายใต้ชื่องาน Feel All The Feeling at สุราษฎร์ธานีAmazing Sura Snake Coffee Craft 2026ซึ่งจัดขึ้นที่บริเวณสะพานนฤทธิ์อำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะโดยภายในงานนะคะก็ได้รับเกียรติจากนายกล้านรงยุติธรรมรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีพร้อมด้วยนางกรกมลยุติธรรมรวมไปถึงแขกผู้มีเกียรติและยังมีสื่อมวลชนนะคะอินฟลูเอนเซอร์นักท่องเที่ยวและประชาชนมาร่วมงานกันอย่างต่อเนื่องค่ะโดยมีนางสาวมัณฑนาภูธารักษ์ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานสุราษฎร์ธานีและนายประเสริฐบุญประสบนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานีให้การต้อนรับค่ะ
0: การจัดงานในครั้งนี้ค่ะเพื่อเป็นการใช้สินค้าท่องเที่ยวประเภทร้านกาแฟดึงดูดให้นักท่องเที่ยวเดินทางมายังพื้นที่ซึ่งเป็นการเพิ่มขีดความสามารถให้แก่ผู้ประกอบการร้านกาแฟระดับ SME และก็ขนาดใหญ่ในพื้นที่รวมทั้งสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับวัตถุดิบท้องถิ่นในการนำมารังสรรค์เป็นส่วนประกอบของเครื่องดื่มโดยมีผู้ประกอบการร้านกาแฟในพื้นที่เข้าร่วมออกบูธนำเสนอเมนูเครื่องดื่มและผลิตภัณฑ์กาแฟที่มีเอกลักษณ์ของแต่ละร้านเพื่อให้ผู้เข้าร่วมงานได้ลิ้มลองและเลือกซื้อพร้อมเปิดโอกาสให้กับผู้ประกอบการได้ประชาสัมพันธ์สินค้าสร้างการรับรู้และพบปะแลกเปลี่ยนกับผู้บริโภคและผู้สนใจโดยบรรยากาศภายในงานก็เป็นไปอย่างคึกคักค่ะ
1: ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวนะคะได้จัดขึ้นเป็นปีที่3แล้วค่ะโดยทางททก็ต้องการวางกลยุทธ์สำหรับสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้า GI ของจังหวัดสุราษฎร์ธานีอย่างต่อเนื่องผ่านแนวคิด Feel All The Feeling at สุราษฎร์ธานีซึ่งจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะก็ถือว่าเป็นจังหวัดที่มีสินค้า GI เป็นจำนวนมากสามารถใช้เป็นวัตถุดิบทางอาหารใต้

0: แนวคิดการเปลี่ยนจุดแข็งเป็นจุดขายสู่โอกาสทางการตลาดที่เกิดขึ้นผ่านการจัดงานในครั้งนี้ค่ะโดยคาดว่าจะช่วยกระตุ้นการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวและกระจายการเดินทางไปยังแหล่งวัตถุดิบของอำเภอต่างๆในจังหวัดสุราษฎร์ธานีอันจะนำไปสู่การกระจายรายได้สู่เศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืนนั่นเองค่ะอันนี้คุณกิตมนวันมีโอกาสไปเยี่ยมชมมาแล้วเมื่อเช้านี
1: ้ไปเมื่อเช้าไปชิมกาแฟมาแล้วแต่ละร้านก็จะมีการนำเสนอ
0: เอาอัตลักษณ์มาใช่ไหมคะ
1: ใช่ใช่ค่ะ
0: นะคะก็ไปเที่ยวงานกันได้มีพรุ่งนี้อีกหนึ่งวัน
1: พรุ่งนี้อีกหนึ่งวันค่ะสามารถไปเที่ยวงานกันได้ค่ะ
0: ค่ะจากกาแฟเดี๋ยวพาไปชิมทุเรียนกันบ้างดีกว่านะคะซึ่งวันนี้ค่ะจะพาคุณผู้ชมไปชิมทุเรียนที่เกาะพังงานนะคะซึ่งได้ชื่อว่าเป็นทุเรียนไอทะเลค่ะเขาปลูกบนพื้นที่สูงนะคะท่ามกลางธรรมชาติแล้วก็สายลมของท้องทะเลจนเกิดเป็นรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์แล้วก็ตอนนี้นะคะกำลังถูกต่อยอดนะคะให้เป็นอีกหนึ่งซอฟต์พาวเวอร์ด้านอาหารแล้วก็สินค้าเกษตรของไทยด้วยจะเป็นอย่างไรกันบ้างไปติดตามได้จากรายงานค่ะ
2: จากภาพทะเลสีครามที่โอบล้อมเกาะพะงันหากมองขึ้นไปบนพื้นที่สูงจะพบกับสวนทุเรียนที่ซ่อนตัวอยู่ท่ามกลางหุบเขาที่นี่คือแหล่งปลูกทุเรียนไอทะเลผลผลิตที่สะท้อนอัตลักษณ์ของเกาะพะงันได้อย่างน่าสนใจเพราะนอกจากจะเติบโตบนพื้นที่สูงแล้วสวนยังได้รับอิทธิพลจากสภาพอากาศของเกาะและลมทะเลที่พัดผ่านทำให้เกษตรกรต้องเรียนรู้ธรรมชาติและปรับวิธีการดูแลให้เหมาะสมกับพื้นที
3: ่ของเรานะครับที่พิเศษกว่าที่อื่นก็เพราะว่าเรื่องอากาศเรื่องมีไอ้ทะเลล้อมรอบนะครับในสวนทุเรียนของเราล้อมรอบด้วยหุบเขาที่เราปลูกทุเรียนแล้วก็ไอ้มรสุมไอ้ลมที่พัดไอ้ทะเลเข้ามาในบริเวณสวนทุเรียนของเราทำให้รสชาติตรงนี้ที่ได้จากเกิดจากไอทะเลตรงนี้ขึ้นมานะครับรสชาติมันจะแตกต่างจากบนฝั่งโดยสิ้นเชิงนะครับผู้ที่มาจากบนฝั่งมาชิมทุเรียนของเราเนี่ยจะสัมผัสได้เลยนะครับว่าความมันความหวานความหอมความละมุนนะครับจะแตกต่างจากที่อื่นโดยสิ้นเชิงนะครับเราได้ไอทะเลนี้นะครับที่เป็นชูโรงตัวชูโรงของกลิ่นของรสตรงนี้นะครับเป็นอัตลักษณ์ของทุเรียนเกาะพะงันนะครับเป็นทุเรียนไอทะเลจนทุกวันนี้ครับพวกผมในนามเกษตรกรแล้วก็ผู้นำขององค์กรของชุมชนเนี่ยอยากจะทำทุเรียนของพะงันเนี่ยให้กับคนในประเทศแล้วก็คนต่างชาติได้กินทุเรียนที่ปลอดภัยและมีรสชาติที่ดี
2: กว่าจะได้ทุเรียนคุณภาพดี1ลูกไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะทุกขั้นตอนตั้งแต่การดูแลต้นการจัดการน้ำการบำรุงผลไปจนถึงการเก็บเกี่ยวล้วนต้องอาศัยทั้งประสบการณ์และความเข้าใจในธรรมชาติของพื้นที่และสำหรับเกษตรกรบนเกาะพะงันความพิเศษไม่ได้อยู่เพียงแค่การปลูกทุเรียนบนภูเขาแต่คือการนำทรัพยากรและอัตลักษณ์ของท้องถิ่นมาสร้างมูลค่าให้กับผลผลิตของชุมชน
4: ที่นี่มันเป็นเกาะนะครับเป็นเกาะแล้วก็มีน้ำทะเลล้อมรอบมันมีไอทะเลเข้ามานี่ครับทำไมมันมีถ้าเราตัดให้มันเปอร์เซ็นต์ถึงนะครับก็อร่อยครับอยากจะเชิญชวนให้นักท่องเที่ยวกลับมาเที่ยวเกาะใช่แล้วก็มีอะไรหลายอย่างที่น่าเที่ยวที่นี้ก็มีที่ท่องเที่ยวเยอะแล้วผลไม้ก็มีไม่แพ้ที่อื่นครับ
2: จากผลผลิตในสวนกำลังกลายเป็นเรื่องราวที่เชื่อมโยงทั้งเกษตรอาหารและการท่องเที่ยวเข้าด้วยกันสำนักงานเกษตรอำเภอเกาะพะงันได้เข้ามามีส่วนสำคัญในการส่งเสริมและสนับสนุนเกษตรกรเพื่อยกระดับทุเรียนท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเพราะการเดินทางมาที่เกาะพะงันในวันนี้นักท่องเที่ยวไม่ได้มีเพียงโอกาสสัมผัสทะเลและธรรมชาติแต่ยังสามารถเปิดประสบการณ์ใหม่ด้วยการรู้จักวิถีเกษตรบนพื้นที่สูงและลิ้มรสผลไม้ที่มีเรื่องราวเฉพาะถิ่น
5: จากการคุยเรียนรู้กันเนี่ยเราเห็นว่าข้อมูลของต้นทุเรียนของเกาะพะงันเนี่ยค่ะรสชาติจะมีความแตกต่างจากที่อื่นนะคะอาจจะเป็นในเรื่องของดินนะคะสภาพภูมิอากาศในเรื่องของไอทะเลที่มีผลต่อรสชาติมีความแตกต่างอย่างเนื้อจะนุ่มหอมละมุนจะกลิ่นจะไม่แรงอะค่ะซึ่งบางพื้นที่กลิ่นเนื้อทุเรียนอาจจะมีความเละมีความปนน้ำเยอะแต่ที่นี่จะมีความเนื้อจะแห้งกว่าค่ะก็ส่วนใหญ่แล้วที่ผู้บริโภคที่ได้ชิมก็จะติดใจในรสชาติทีนี้เราก็เลยมองว่านอกจากการจัดการในเรื่องของคุณภาพที่จะต้องทำให้ได้มาตรฐานทุกส่วนแล้วก็มองในเรื่องของอัตลักษณ์ชุมชน เรื่องเล่าของวิถีชีวิตของเกษตรกรชาวสวนทุเรียนเกาะพังงานเนี่ยค่ะจะต้องชูขึ้นมาอีกหนึ่งประเด็นเพื่อให้มันเป็นเรื่องราวที่เพิ่มมูลค่าให้กับทุเรียนเกาะพังงานขึ้นค่ะ
2: จากทุเรียนหนึ่งลูกจึงไม่ได้มีเพียงเรื่องของรสชาติแต่ยังมีเรื่องราวของเกษตรกรวิถีชีวิตภูมิประเทศและธรรมชาติของเกาะพังงานรวมอยู่ด้วยนี่คือพลังของ Local to Global เมื่อของดีจากชุมชนถูกนำมาสร้างเรื่องราวและประสบการณ์ให้กับผู้มาเยือนก็สะสู่สินค้าที่สร้างความประทับใจและสร้างรายได้ให้กับคนในท้องถิ่นและหากมองในมิติของซอฟต์พาวเวอร์ทุเรียนไอทะเลจึงมีศักยภาพที่จะเป็นอีกหนึ่งจุดหมายที่ทำให้นักท่องเที่ยวอยากเดินทางมาสัมผัสเกาะพะงันมากขึ้นปราโมทวิรสมถ่ายภาพกฤตมนวันเดชอรันทีมข่าว NBT ภาคใต้รายงานจากอำเภอเกาะพะงันจังหวัดสุราษฎร์ธานี
0: แค่ฟังชื่อก็พรีเมียมแล้วนะคะทุเรียนไอทะเลคนที่ชิมเมื่อกี้หน้าตาคุ้น
1: ๆค่ะอร่อยมาก
0: อร่อยค่ะ
1: ค่ะนอกจากทุเรียนกันแล้วทุเรียนแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะพาไปดูโกโก้กันบ้างค่ะไปชิมโกโก้กันบ้างอยู่ที่จังหวัดยะลาค่ะโดยต้นแบบกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่นำคนในพื้นที่มาร่วมขับเคลื่อนแล้วก็สร้างมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์โกโก้นะคะโดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรนวัตกรรมลุกมานูนฮากีมได้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์โกโก้ค่ะให้เป็นโอกาสแห่งการเรียนรู้ของคนในพื้นที่รายละเอียดจะเป็นอย่างไรติดตามได้จากรายงานค่ะ
6: กลางการเปลี่ยนแปลงของภาคการเกษตรในพื้นที่ต้นโกโก้เริ่มเข้ามาเป็นอีกหนึ่งทางเลือกของคนในชุมชนจากจุดเริ่มต้นของการทดลองปลูกสู่การมองเห็นโอกาสที่จะนำผลผลิตมาสร้างมูลค่าและสร้างอาชีพให้กับคนในพื้นที่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรนวัตกรรมลุกมานุลฮากีมตำบลบารุอำเภอยะหาจังหวัดยะลาได้เข้ามาเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนโกโก้ให้เติบโตเป็นอาชีพจากความร่วมมือของคนในชุมชนและแรงสนับสนุนจากหน่วยงานในพื้นที่ทางด้านองค์ความรู้การผลิตและการแปรรูปจนต่อยอดจากผลผลิตในสวนสู่ผลิตภัณฑ์ที่สร้างมูลค่าและรายได้ให้กับชุมชน
7: ซึ่งหลังจากที่เราดำเนินการมา5ปีก็จะเห็นว่าหลายสิบคนที่เป็นสมาชิกที่นี่และก็มาขายโกโก้ที่นี่ซึ่งเขาจะมีการเปลี่ยนแปลงยิ่งขึ้นโดยจะมีรายได้เพิ่มขึ้นจากโกโก้เนื่องจากโกโก้เนี่ยเป็นพืชที่ปลูกง่าย2ปีก็ได้มีผลออกมาและก็เราก็ผลิตเองนะครับตากเองหมักเองแล้วก็แปรรูปพื้นฐานเองแล้วทำเป็นผลิตภัณฑ์เองก็คิดว่าการส่งเสริมในเรื่องโกโก้เนี่ยเป็นซอฟต์พาวเวอร์อย่างหนึ่งนะครับที่จะสร้างรายได้ให้กับชาวบ้านแล้วก็คิดว่าเป็นซอฟต์พาวเวอร์ของจังหวัดยะลาเนื่องจากว่าถ้าเรามองดูในจังหวัดยะลาก็มีแห่งเดียวถ้าในโรงเรียนก็คงจะมีแห่งเดียวนะครับไม่มีที่อื่น
6: ผลผลิตจากโกโก้จะเดินหน้าและสร้างมูลค่าให้กับชุมชนไม่ได้หากขาดความร่วมมือและแรงสนับสนุนจากหน่วยงานในพื้นที่เพราะการพัฒนาไม่ได้หยุดอยู่เพียงในแปลงเกษตรแต่ยังมีการต่อยอดสู่การเรียนรู้ของคนในชุมชนโดยเฉพาะเด็กและเยาวชนที่ได้มีส่วนร่วมตั้งแต่การปลูกการดูแลการเก็บเกี่ยวไปจนถึงการแปรรูปและนำผลผลิตจากชุมชนเชื่อมโยงสู่การเรียนรู้ในโรงเรียนโดยมีกลุ่มวิสาหกิจชุมชนร่วมถ่ายทอดองค์ความรู้และพัฒนาผลิตภัณฑ์จากโกโก้ไปด้วยกัน
8: โรงเรียนของเราเป็นโรงเรียนนำร่องนวัตกรรมและเราก็ได้นำเด็กนักเรียนเข้ามามีส่วนร่วมในการทำผลิตภัณฑ์โกโก้ขึ้นมาค่ะในหลักสูตรจะมีบูรณาการก็คือป.4ต้นน้ำมีการดูแลการเพาะปลูกการใส่ปุ๋ยป.5ก็คือกลางน้ำวิธีการเก็บเกี่ยวเก็บยังไงออกดอกยังไงระยะกี่วันถึงจะเก็บได้พอเก็บได้เราก็จะมาเก็บที่วิสาหกิจของเราหลังจากนั้นก็จะเป็นช่วงชั้นของป.6ป.6ก็จะมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์การผลิตก็จะมีวิสาหกิจเข้ามามีส่วนร่วมในการเรียนการสอนของนักเรียนชุมชนเข้ามาทำผลิตภัณฑ์ร่วมกับเด็กนักเรียน
6: เด็กๆในชุมชนได้สัมผัสประสบการณ์จากต้นโกโก้จริงทุกขั้นตอนการเรียนรู้ตั้งแต่การลงแปลงปลูก การดูแลไปจนถึงกระบวนการแปรรูปเพื่อสร้างสรรค์เป็นผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นด้วยฝีมือของตัวเองโครงการนี้มุ่งเน้นการเรียนรู้แบบลงมือทำที่เปิดโอกาสให้เยาวชนได้ลองผิดลองถูกและฝึกทักษะอาชีพจริงผลผลิตที่ออกมาอาจเป็นเพียงชิ้นงานเล็กๆในวันนี้แต่กลับสร้างคุณค่าทางใจเพราะได้เห็นผลงานฝีมือของตัวเองออกสู่ตลาดกลายเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญที่สร้างความภาคภูมิใจและเป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาเยาวชนให้เติบโตไปพร้อมกับชุมชนอย่างยั่งยืน
9: เป็นการเรียนรู้วิธีการแปรรูปโกโก้สนุกมากเลยครับบางวันก็มีเก็บเกี่ยวบางวันก็มีการหมักหนูดีใจที่มีคนมาซื้อผลิตภัณฑ์ของเราเพราะว่าสิ่งที่เขาซื้อไม่ใช่เพียงแค่สินค้าแต่เป็นความตั้งใจของเราไว้ด้วยครับ
6: วันนี้โกโก้ยะหากำลังก้าวไปไกลกว่าการเป็นแค่ผลผลิตทางการเกษตรเมื่อองค์ความรู้ในท้องถิ่นถูกนำมาต่อยอดอย่างสร้างสรรค์เปลี่ยนความร่วมมือของคนในพื้นที่ให้กลายเป็นโอกาสทางเศรษฐกิจครั้งสำคัญความสำเร็จที่เกิดขึ้นมีคนในชุมชนเป็นฟันเฟืองและพลังขับเคลื่อนหลักหัวใจสำคัญของโครงการนี้คือการสร้างมูลค่าให้คนให้มีความรู้มีทักษะและมีอาชีพที่ยั่งยืนเพราะสิ่งที่กำลังสร้างวันนี้คือความภาคภูมิใจที่จะเติบโตไปพร้อมกับบ้านเกิดทีมข่าว MBT ภาคใต้รายงานจากจังหวัดยะลา
0: เป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับโกโก้ที่เราทานผลแบบเก่าๆนะคะก็หลากหลายผลิตภัณฑ์กันเลยค่ะ
1: ค่ะไปดูในเรื่องของการเอาตัวรอดกันบ้างนะคะเรื่องนี้ผู้ปกครองแล้วก็น้องๆหนูๆต้องดูกันเลยนะคะ
0: ค่ะ
1: โดยจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะก็ผนึกกำลังจัดกิจกรรมความปลอดภัยในรถตู้สำหรับเด็กปฐมวัยติวเข้มเด็กเล็กเรียนรู้วิธีเอาตัวรอดผ่านคาถาไม่กลัวไม่เงียบไม่รอและกดแตรเปิดไฟเปิดประตูค่ะจากสถิติเหตุการณ์สะเทือนใจกรณีเด็กนักเรียนถูกลืมทิ้งไว้ในรถตู้โดยสารนะคะซึ่งสร้างความตื่นตระหนกแล้วก็เป็นอุทาหรณ์เตือนใจสังคมมาอย่างต่อเนื่องค่ะทำให้ทุกภาคส่วนต้องเร่งสร้างภูมิคุ้มกันและทักษะความปลอดภัยให้กับเด็กตั้งแต่ในวัยเยาว์ล่าสุดค่ะที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวัดประดูหรือวัดสุนทรนิเวศนะคะทางสำนักงานทางหลวงชนบทที่11สุราษฎร์ธานีค่ะนำโดยนายกล้าหาญทารักษาผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงชนบทที่11ได้ร่วมกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวัดประดูและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเร่งเชิงรุกจัดกิจกรรมเสริมทักษะชีวิตหัวข้อเรียนรู้ความปลอดภัยในรถตู้สำหรับเด็กปฐมวัยเพื่อตัดวงจรอุบัติเหตุนะคะแล้วก็ป้องกันไม่ให้เกิดโศกนาฏกรรมดังกล่าวในพื้นที่
0: ภายในกิจกรรมค่ะก็มีทีมวิทยากรจากสำนักงานทางหลวงชนบทที่11ได้มาเน้นย้ำทักษะการเอาตัวรอดขั้นพื้นฐานผ่านหลักที่สำคัญก็คือไม่กลัวไม่เงียบไม่รอไม่กลัวคือการไม่ร้องไห้ฟูมฟายจนหมดแรงแต่ว่าต้องตั้งสติแล้วก็กล้าลงมือทำไม่เงียบคือการส่งเสียงตะโกนหรือว่าทุบกระจกให้เกิดเสียงดังเพื่อจะขอความช่วยเหลือและไม่รอก็คือการไม่ต้องรอความหวังอยู่เฉยๆแต่ว่าต้องหาทางเอาตัวรอดทันทีซึ่งสิ่งเหล่านี้นะคะทำควบคู่ไปกับการฝึกภาคปฏิบัติ3ขั้นตอนหลักด้วยกันค่ะก็คือกดแตรเปิดไฟเปิดประตูก็จะเป็นการกดแตรส่งสัญญาณนะคะการเปิดไฟฉุกเฉินหรือไฟในรถและการฝึกเปิดประตูด้วยตนเองเพื่อให้เด็กๆนะคะได้มีทักษะติดตัวยามฉุกเฉินและสร้างความอุ่นใจให้กับผู้ปกครองในยุคปัจจุบันกันด้วยค่ะ
10: เด็กเล็กเนี่ยมักจะมีปัญหาเรื่องของการลืมอยู่บนรถลืมกุญแจบ้างหรือลืมทิ้งไว้บ้างที่เราเห็นตามหน้าข่าวหนังสือพิมพ์บ่อยๆซึ่งทางแก้เนี่ยทำได้ไม่ยากเพียงแต่ว่าเด็กเราไม่รู้เราก็ไม่ความรู้ว่าทำยังไงบ้างนะครับง่ายๆเลยก็คือเปิดไฟนะครับเปิดไฟหน้าทำยังไงจะเปิดไฟหน้าทำยังไงจะบีบแตรได้รถเนี่ยถึงไม่ได้บิดกุญแจมันก็เปิดไฟได้และบีบแตรได้นะครับถ้ามีเสียงบีบแตรคนแถวนั้นก็จะวิ่งเข้าไปดูว่าเราลืมเด็กไว้นะครับเรามีเวลาแค่ประมาณ45นาทีนะครับที่จะช่วยเด็กติดรถเพราะในนั้นมันร้อนมากและอากาศก็น้อยนะครับก็ตอนนี้กำลังสาธิตกันอยู่ฝึกเด็กให้กดแต่ถ้าใช้มือกดไม่ได้ไม่ดังก็ใช้เท้าเหยียบ
0: ก็เป็นการเอาตัวรอดนะคะโดยเฉพาะน้องๆคนไหนที่ต้องขึ้นรถตู้รับส่งนักเรียนนะคะและวันนี้ปิดท้ายข่าวพาคุณผู้ชมไปชมโขนกันค่ะ โดยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์นะคะได้สืบสานมรดกโขนไทยจัดการแสดงโขนสงขลานครินทร์ปีที่14ค่ะเรื่องรามเกียรติ์ชุดศึกกุมภกันตอนสุครีบถอนต้นรังชูซอฟต์พาวเวอร์เชื่อมศิลปะวัฒนธรรมสู่ชุมชนมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ค่ะได้จัดการแสดงโขนสงขลานครินทร์ประจำปี2569ครั้งที่14เรื่องรามเกียรติ์ชุดศึกกุมภกันตอนสุครีบถอนต้นรังณศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ60ปีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เพื่ออนุรักษ์และสืบทอดศิลปะการแสดงชั้นสูงของชาติมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.พงเทพสุธีรวุฒิรองอธิการบดีฝ่ายบริหารยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์รักษาการแทนผู้อำนวยการโครงการจัดตั้งสถาบันสุวรรณภูมิเป็นประธานในพิธีก่อนจะมีรอบการแสดงจริงนะคะในวันที่29ถึง30สิงหาคมนี้ค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.พงเทพนะคะก็กล่าวว่าการจัดแสดงโขนสงขลานครินทร์ในครั้งนี้มุ่งสร้างพื้นที่เรียนรู้ระหว่างคนต่างรุ่นและใช้ศิลปะการแสดงชั้นสูงเพื่อเป็นเครื่องมือพัฒนาคนสร้างวินัยความอดทนความสามัคคีตลอดจนถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านท่ารำเทคนิคและสุนทรียศาสตร์ตามแบบแผนจากนาฏศิลป์ขออภัยค่ะจากนาฏศิลปินชั้นครูสู่เยาวชนรุ่นใหม่ขณะเดียวกันนะคะก็ยังได้เปิดโอกาสให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมจากบทบาทของผู้ชมสู่การเป็นผู้ร่วมเรียนรู้และร่วมอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมค่ะ
1: การแสดงในครั้งนี้ค่ะได้รับเกียรติจากนายจุลทรัพย์ดวงพัตรานะคะนาฏศิลปินอาวุโสกรมศิลปากรเป็นผู้กำกับการแสดงพร้อมนาฏศิลปินและผู้เชี่ยวชาญจากสำนักการสังคีตกรมศิลปากรค่ะรวมถ่ายทอดศิลปะการแสดงทั้งบทพระรามทศกัณฐ์สุครีบกุมภกันหนุมานตลกโขนและการพากย์เจรจารวมถึงนายพินโยแก้วแจ้งหรือโนราพินโยสองหิ้งศิลปินโนราพื้นบ้านรวมสร้างสีสันในการแสดงสำหรับโขนสงขลานครินทร์ประจำปี2569นี้นะคะเปิดการแสดงสำหรับประชาชน3รอบค่ะได้แก่วันที่29สิงหาคม2569เวลา14นาฬิกาและเวลา18นาฬิกาค่ะส่วนในวันที่30สิงหาคมค่ะเวลา14นาฬิกาณคอนเฟอเรนซ์ฮอลล์ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ60ปีมอหาดใหญ่ค่ะสามารถสำรองที่นั่งผ่าน PSU-seat-bookingweb.app ค่ะหรือสอบถามรายละเอียดได้ที่โครงการจัดตั้งสถาบันสุวรรณภูมิมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่หมายเลขโทรศัพท์074-289-680ค่ะ
0: และทั้งหมดนี้คือข่าวเด่นประเด็นใต้ประจำวันนี้ค่ะขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับชมวันนี้หมดเวลาแล้วเราสองคนพร้อมทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

0: บุหรี่ไฟฟ้าอันตรายนิโคตินทำให้เสพติดสารหนูระคายเคืองทางเดินหายใจแคดเมียมตะกั่วเป็นสารก่อมะเร็งเลิกบุหรี่ทุกชนิดโทรฟรี1600
1: รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

ผิดตัดสินใจตายคิดในใจว่าเราต้องสู้ถ้าเราจะอยู่เราต้องสู้

อัมไพสัตโธหญิงพิการทางการเคลื่อนไหววัย54ปีชาวอำเภอสิงหนครจังหวัดสงขลาต้องสูญเสียขาทั้งสองข้างตั้งแต่อายุ38ปีจากเหตุประมาททางการแพทย์จนต้องตัดขาทิ้งการใช้ชีวิตในแต่ละวันต้องอาศัยวีลแชร์และสามล้อคู่ใจในการเดินทางจากสาวโรงงานที่มีรายได้ประจำต้องผันตัวเองมารับจ้างรายวันเพื่อเลี้ยงชีพและปลดหนี้ที่มีอยู่

ว่างเว้นจากงานบ้านงานครัวหน้าบ้านคือมุมประจำของพี่อัมไพที่จะต้องมานั่งฉีกปลากระตักรับจ้าง

0: คุณผู้ชมคะตอนนี้ปุ้ยนั่งอยู่กับพี่อัมไพสัตโธค่ะผู้พิการทางการเคลื่อนไหวพี่อัมไพสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ค่ะพี่อัมไพคะอยากให้พี่อัมไพเล่าให้ฟังหน่อยว่าพี่อัมไพเริ่มเดินไม่ได้ตอนไหนแล้วเกิดจากอะไรคะ
1: ตอนนั้นไปฉีดยาแล้วหมอบอกฉีดยาแล้วมันบวมขึ้นหมดทั้งสองข้างเลย
0: เกิดจากอะไรทำไมเราต้องไปฉีดยาคะ
1: เด็บหัวแม่เท้าแล้วก็ไปฉีดยามันบวมขึ้นไงบวมขึ้นพี่ทำโรงงานอยู่
0: อ๋อเมื่อก่อนพี่อัมไพทำง
1: าน
0: ที่โรงงานตอนนั้นพี่อัมไพอายุเท่าไหร
1: ่38
0: โอ้ตอนนั้น38
1: ใช่38ปี51เดือนพฤศจิกาพี่แล้วไปหาหมอก็ฉีดยาฉีดยามาก็นอนที่บ้าน1คืนมันบวมขึ้นหมดเลยมันปมมันโดนน้ำร้อนลวกไงทั้งสองข้างเลยแล้วก็ตอนเช้าก็กลับไปหาหมออีกครั้งหมอที่ฉีดยาบอกหมอก็ว่าไปโรงพยาบาลเลยก็รักษาไม่ได้แล้วก็บอกแบบนั้นก็ไปโรงพยาบาลพอไปถึงก็จะตัดเลยไงก็พาเข้าห้องฉุกเฉินแล้วแต่แม่อะไรไม่ยังตัดก่อนก็ขูด
0: เขาบอกว่าอะไรคะทำไมถึงแบบ
1: เพราะว่ามันติดเชื้อแม้มันติดเชื้อก็ว่าเพราะมันลามไปหมดแล้วว่ะทั้งล่างเลยหมอบอกนั้นหมอบอก
0: คือให้ผ่าตัดเลย
1: ให้ผ่าตัดขาเลย
0: ทั้งสองข้าง
1: ใช่
0: ตอนนั้นเราบวมทั้งสองข้างเลย
1: บวมทั้งสองข้างเลยพร้อมกัน
0: อ๋อตอนที่
1: ฉีดที่สะโพก
0: ตอนที่เจ็บข้างเดียวหรือว่าสองข้าง
1: เจ็บข้างเดียว
0: เจ็บข้างเดียวแล้วตอนฉีดแล้วตอนฉีด
1: ที่สะโพก
0: ฉีดสะโพกทีนี้อาการบวมมันลามไปทั้งสอง
1: บวมทั้งสองข้างเลย
0: อ๋อ
1: ก็หมอบอกว่ามันติดเชื้อถ้าไม่ตัดเพราะว่าหมอบอกว่าจะตายให้เลือกเอาเองจะตายหรือว่าจะอยู
0: ่อ๋อคือตอนนั้นเราต้องเลือกแล้ว
1: ใช่
0: จะเอาชีวิตไว้หรือจะเอาขาไว้แล้วตอนนั้นพี่อัมไพตัดสินใจยังไงคะ
1: พี่ตัดสินใจตาย
0: ณตอนนั้นเพราะว่าเรารู้สึกว่ายังไงคะพี่อัมไ
1: พแบบว่าเขาคูณเนื้อมาแล้วไห
0: มตอนนั้นเจ็บไหมตอนที่เขาขูดเรารู้สึกอะไรไหมคะ
1: เจ็บเยอะเลย
0: ก็เลยตอนนั้นบอกว่าถ้าจะต้องเลือกระหว่างขากับชีวิตขอเอาขาไว้ดีกว
1: ่
0: า
1: ใช่ใช่ใช่แต่ญาติก็ไปก็พูดก็ไม่ให้ตัดไงก็ว่าต้องรักษาย
0: ังไงก็จะหาทางรักษาให้ได้ตอนนั้นพี่ยังไงยังไงต่อคะเก็บเอาไว้นานแค่ไหนคะก่อนที่จะตัดสินใจ
1: หลายเดือนไม่ถึงเดือนวันที่19ไว้วันที่19 19พฤศจิกาตัดสินใจตัดแล้วหมอก็ตัดเลย
0: มันใช้ระยะเวลานานแค่ไหนคะพี่ไปที่เรายังเอาไว้อยู่เนี่ย
1: ก็เกือบเดือน
0: เกือบเดือนตอนนั้นก็ไปหาทุกวิถีทางเพื่อที่จะให้อยู่กับเราให้ได้
1: ใช่ใช
0: ่พอตัดแล้วพี่อัมไพเป็นยังไงบ้าง
1: 7วันหมอก็ให้ออกเลยมันหายหมดเลยพอตัดแล้วก็ไม่มีอะไรแล้วแผลก็ไม่ติดเชื้อไม่อะไรหมอก็ให้ออกเลย
0: เราพี่อัมไพต้องปรับตัวยังไงพอกลับมาแล้วเนี่ย
1: ตอนแรกก็ทำใจไม่ได้ร้องทุกวันแต่ว่าคนใกล้ชิดมีกำลังใจดีกำลังใจดีลูกอะไรก็กำลังใจดี
0: อ๋อตอนนั้นคือเราอยู่ได้เพราะ
1: กำลังใจ
0: ยาวนานไหมกว่าจะผ่านไปแต่ละวัน
1: ได้ใช่
0: แต่กำลังใจลูกๆคนในครอบครัวนี
1: ่ใช่ใช่พ่อแม
0: ่พ่อแม่ด้วยมาให้กำลังใจ
1: เราพี่น้องเนาะเราให้กำลังใจกันเยอะ
0: เราก็เลยมีกำลังใจ
1: ใช่มีกำลังใจแต่สู้ไว
0: ้เขาให้กำลังใจเรายังไงบ้างที่พี่อัมไพ
1: เขาก็พูดแบบนั้นเขาพูดอยู่เพื่อลูกเพื่อหลานอะไรแบบเนี้ย
0: แต่3
1: คนอื่นก็ท้อ พราะว่าอย่าท้ออะไรก็ทำใจ
0: ท
1: ุ
0: กวันนี้พี่อำไพก็ใช้ชีวิต
1: ใช่ทำใจได้
0: การทำนู่นทำนี่
1: ใช่ใช่
0: แต่ละวันเนี่ยงานที่อำไพทำอยู่ตอนนี้มีอะไรบ้างคะ
1: ก็เนี่ยทำกับข้าวก็ปอกปลาอะไรแบบนี
0: ้ทำกับข้าวมีปอกปอกปลาก็คือแกะปลาฉีกปลา
1: ใช
0: ่แล้วก็
1: ฉีกปลาก็บางวันก็ไปปอกกุ้ง
0: ไปปอกกุ้ง
1: ใช่
0: แล้วก็
1: เหมือนลอตเตอรี่ขายก็ทางโทรศัพท์เดี๋ยวนี้ไม่ต้องไปนั่นใครอยากซื้อก็โทรมาสั่งว่าเอาเลขอะไรก็โอไปให้ก็
0: แต่เมื่อก่อนเนี่ยก็คือจะ
1: ขายพาไปด้วยใช่
0: ข
1: ับ
0: รถแล้วก็พาเอาลอตเตอรี่ไปขายด้วย
1: ใช่ใช่วันนั้นรถมันเสีย
0: เทคโนโลยีก็มีส่วนมาช่วยอำนวยความสะดวกเพียงพอด้วยใช่ไหมคะ
1: ใช
0: ่ก่อนที่จะไม่มีรถไฟฟ้าก่อนเนี่ยเราใช้วีลแชร์เหรอคะ
1: ใช้วีลแชร
0: ์กี่ปีมาแล้วนะคะที่เพียงพอต้องเดินไม่ได้นะ
1: คะก็15 16ปีนี้แล้วที่เดินไม่ได้
0: 15 16
1: ใช
0: ่แล้วช่วงที่พี่อำไพทุกหนักเนี่ยนอกจากกำลังใจจากคนในครอบครัวแล้วเนี่ยพี่อำไพให้กำลังใจตัวเองเนี่ยคือใครจะให้กำลังใจเราไม่รู้หรอกแต่ตัวเราเนี่ยให้กำลังใจตัวเราเองยังไง
1: ก็บอกว่าสู้สู้ไว้เนาะคิดในใจว่าเราต้องสู้ถ้าเราจะอยู่เราต้องสู
0: ้ตอนนั้นเริ่มปรับตัวยังไงพี่ไ
1: พก็พยายามไหมอยากได้ทำเองได้หมดทุกอย่างพยายามเราจะมานอนอยู่อย่างเดียวไม่ได้พี่คิดแบบนั้น

0: วันนี้เนี่ยพี่ยงไทยก็ช่วยเหลือครอบครัวแบ่งเบาภาระครอบคร
1: ั
0: ว
1: ใน
0: การบอก
1: ปลาใช่
0: เป็นปลาอะไรครับปลากระตัก
1: ปลากระตักเขาเรียกปลากระตักเนาะ
0: ค่ะเขาเอาไปทำอะไรยังไง
1: คะก็ปลาไปทำปลากรอบไ
0: งอ๋อ
1: ได้ทำปลากรอบ
0: ก็คือแต่ละวันเนี่ยต้องปอกเยอะแค่ไหนยังไงแล้วก็มี
1: แล้วแต่เราเขาไม่รีบไปเราปอกหมดพ่อให้เขามาเอาแล้วก็โถจะมีปลาก็จะเอามาให้ถ้าปอกหมดนี่เราส่วนมากพี่จะปอก5วัน6วันเอาไม้ทีละ5ถุง
0: กี่กิโลคะ
1: 10กิโล
0: ถึงว่า10กิโลวันนึงต้องปอกให้ได
1: ้แล้วแต่ก็ไม่รีบ
0: แล้วพี่ยังใครทำได้ต่อวันเท่าไหร่
1: บางวันก็ถุงนึงได้บางวันก็ไม่ได
0: ้อ๋อก็คืออย่างน้อยเนี่ยก็คือประมาณ10กิโลต่อวัน
1: ใช่
0: ได้เท่าไหร่คะ
1: 60บาท
0: 60บาท
1: ค่ะ
0: แล้วอย่างอื่นนะคะอย่างปอกกุ้งนะคะ
1: ปอกกุ้งถ้า10โลก็ได้90มั่ง95มั่งจะได้ดีกว่านี
0: ้ปอกกุ้งเนี่ยก็คือว่าปอกเปลือกกุ้ง
1: ใช่ปอกกุ้งปอกกุ้งสดนะ
0: คือพี่ไพจะต้องเดินทางจากบ้าน
1: ใช
0: ่ไปปอกกุ้ง
1: ที่วัดถนน
0: คือถ้าวันไหนไหวก็จะไปปอกที่น
1: ี่ใช่สั่งไว้ว่าตอนเย็นก็จะโทรมาจากถุงลายมาถามว่าเอาไม่เอากุ้งถ้าไม่เอาก็ไม่ต้องนั่นถ้าเอาก็บอกไปเลยเอา10โล15โลเดี๋ยวนั้น
0: เขาคิดยังไงนะ10ปอกกุ้ง
1: ก็ปอกแบบมีกำไร
0: คือยังไงนะ
1: ใครปอกได้ดีก็ร้อยนึงมั่ง90มั่งแบบนั้น10โล
0: 10โล
1: ใช่
0: จะได้ร้อยหนึ่งบ้าง
1: ได้
0: สิบบ้าง
1: ใช่แล้วแต่ก็ไปชั่งน้ำหนักไงแต่ก็เก็บกลับหมดคนน้ำแข็งไม่พร้อมไม่น้ำแข็งอะไรหลังจะได้มาพร้อมแล้วที่นู่นก็ดองไว้ให้ถ้าไปบอกเขาจะเอาดองมาให้เขาจะไปส่งที่บ้านที่บ้านคือบอกหลายหลายคนรวมกันแบบนั้นแบบบอกทักบ้านหนึ่งแบบนั้น
0: แล้วอย่างเวลาพี่ยมภัยแบบไปทำงานข้างนอกก็จะเจอเพื่อนฝูงเจอ
1: ใช่เยอะญาติอะไรก็โผล่กันหลายคนโผล่กันเยอะ
0: ก็ไม่เหงา
1: ไม่เหง
0: ากลับมาบ้านก็เราก็จะมาทำตรงนี
1: ้ใช่ใช
0: ่แล้วอย่างตอนนี้ปัญหาสุขภาพของพี่ยมภัยนี่คือการนั่งนานๆที่ทำให้เป็น
1: แผลกดทับใช
0: ่ตอนนี้ดูแลยังไงคะส
1: ุ
0: ขภาพ
1: ก็ทำแผลทุกวัน
0: ทำเองเหรอคะ
1: แฟนทำให
0: ้แล้วอย่างเวลาไปหา
1: หมอนัดก็ไปเอาใบกับแฟน
0: แต่สองคน
1: ส่วนมากไปรถกู้ไปเราไม่ต้องจ่ายอะไรเลยไงรถกู้ไปของเทศบาลเมืองมุ่งงาม
0: ก็จะมาดูแลใ
1: ช่ใช่ที่
0: พิการ
1: ไ
0: ปโรงพย
1: า
0: บาล
1: ใช่ใช
0: ่แล้วตอนนี้พี่ภัยมีหน่วยงานไหนมาคอยสนับสนุนมาช่วยเหลือบ้างคะอ๋อ
1: คือน้องนาราก็จัดการให้เทศบาลเมืองมุ่งงามมาทำให้ไง
0: มาทำอะไร
1: ทำประตูบ้านทำห้องน้ำมาใหม่ให
0: ้ก็ทำให้สะดวกมากข
1: ึ้
0: น
1: ใช่ทำให้สะดวกมากขึ้นไม่ต้องนั่นไง
0: เขามาดูแลพี่ยมภัยยังไงบ้างนะคะ
1: ก็คนมาทำข่าวเรื่อยๆแบบนั้นว่าข้าวได้สะดวกไหมแบบนั้นแบบนี้แบบนั้น
0: แล้วค่าใช้จ่ายที่พี่ยมภัยต้องใช้อยู่เนี่ยแพมเพิร์สอะไรเนี่ยยังต้องใช้
1: เขาเทศบาลให้มา
0: ก็แบ่งเบาตรงนี้ไปได้
1: ใช่ใช่ใช่ไหมคะแต่ก่อนพี่ไม่ต้องใส่ไงเดี๋ยวนี้พอเป็นพี่เป็นแผลกดทับพี่ต้องใส
0: ่เยอะไหมคะพี่ไม
1: ่ก็แผลเยอะ
0: เยอะจริงๆนั่งนานๆเนี่ยนั่งได้นานแค่ไหนคะในแต่ละวันหรือว่าพอเรารู้สึกเจ็บเราก็ไม่แล้ว
1: เราก็หยุดเดี๋ยวถ้าปอกกุ้งมันหยุดไม่ได้ไงที่พี่ไม่ไปปอกปอกกุ้งถ้ากุ้งไม่หมดเราก็หยุดไม่ได้อันนี้ไม่หมดก็ไม่เป็นไรตั้งไว้ได้พรุ่งนี้ได้บอกกุ้งต้องหมดวันต่อวัน

คู่ชีวิตที่ไม่คิดเปลี่ยนใจหรือทอดทิ้งแม้ยามลำบากยากแค้นแต่ยังคงคอยช่วยเหลือเกื้อหนุนกันมาตลอดอย่างพี่อำนาจสัตโทที่ว่างเว้นจากการทำประมงก็จะมาเพาะเลี้ยงไก่ชนเป็นอาชีพเสริมหารายได้มาจุนเจือครอบครัว

ี่ก็จะทิ้งเขาไปแต่พี่ว่าพี่ไม่ทิ้งหรอกอยู่กันไปจนตายนั่นแหละจนกว่าเขาจะตายไปข้างหนึ่งอะ

ให้กำลังใจดูแลอยากได้อะไรก็หาไหมไม่คิดว่าก็เป็นผู้พิการนะแต่เวลาลึกๆสงสารเขาเขาพิการอย่างนี้แต่ธรรมดาไม่คิดว่าเขาจะเป็นพระให้กำลังใจเขาอยากได้อะไรเราพอหาได้ก็หาให้เขาทำอะไรก็ทำให้เขาลุงขึ้นก็ว่าใช้นู่นใช้นี่เราก็ทำไม่ต้องกัดใจเขาแบบทำไปเรื่อยๆก็รับจ้างทั่วไปทำอะไรก็ได้ให้ได้ตังมาเลี้ยงไก่ชนธรรมดาสมเอาลูกขายบ้างถ้าใครมาซื้อก็ขายได้ราคาหน่อยก็ขายก็เลี้ยงไปเรื่อยๆบางครั้งก็ไปลากอวนชายทะเลหาปลาช่วงนี้ไปทุกวันนะตอนเช้าๆ 5:00 น 4:00 น 5:00 นลุกขึ้นก็ไปลาก

เมื่อมีแรงเหลืออีกหนึ่งงานที่จะมาจุนเจือครอบครัวคือการรับจ้างแกะกุ้งระยะทางกว่า5 กิโลเมตรที่พี่อัมพายและ3 ล้อคู่ใจต้องไปให้ถึง

การแกะกุ้งในแต่ละครั้งแม้จะมีรายได้ที่เพิ่มขึ้นมากกว่าการฉีกปลากระตักเพียงไม่กี่สิบบาทก็ไม่ได้ทำให้พี่อำไพถอดใจคิดแต่เพียงว่าไม่เลือกงานไม่ยากจนดีกว่าปล่อยให้เวลาเปล่าประโยชน์แต่เมื่อรับงานมาแล้วก็ต้องทำให้เสร็จจบงานให้ได้ในแต่ละรอบเพราะการแกะกุ้งในแต่ละครั้งต้องใช้เวลานั่งนานและกุ้งก็มีขนาดเล็กและปริมาณมาก

ก็ทำเลยลองทำทุกอย่างจะอะไรทำหมดในได้เบียร์คือทำเพลินพวกเจ้ากับน้องก็ไปล้างไข่จางถึงกระเทศเลยก็มาปอกปลาเลยก็เซ็ตทำกับข้าวเซ็ตก็คือก็มาเนี่ยเนาะมาปอกปรุงกันถึงก็มานั่งกันนุกนุกนี่แหละเนี่ยนั่งกันลุยนี่โรงเรียนเปิดแล้วจ้ะโรงเรียนปิดเต็มมาในร้านคือถ้าพูดถึงกันคือทำได้หมดอ่ะน้องพ่อเองคือทำได้หมดทุกอย่างแต่เล็กก็คือเล็กมือดีตีนดีก็คือไปทำโรงงานกันมั่งไรท่านเนี่ยคืออยากจะทำโรงงานกันครับเราจับใจตรงเทวาการวานโนเขาสู้ชีวิตนั่นน้องคือหน้าเราเขาผีการเขาก็ไม่ได้อยู่นิ่งไรท่านเนี่ยเขาก็ทำทุกอย่างกับข้าวไรคือว่าทำเองได้เพศนั้นไม่ต้องเสียใจคนนู้นคนนี้อยู่กับเวลาคือไม่บายใจไรก็คือกับมาลาวกันคว้างไรพนันเลยน้องมันก็มีอ่ะนะคนเราเนี่ยดูแลกันอยู่บนเนี่ยน้องเวลาเจ็บกายไม่บายไรก็เวลาไปโรงพยาบาลไรก็คือกับไปแล่ไปคว้าไรกันบนนี้แล้วน้องให้กำลังใจกับบอกให้สู้แล้วน้องคือสู้เพื่อนเพื่อกับรู้คนเดี๋ยวลำบากว่าเราก็มี

แม้จะไม่ทันตั้งตัวและยอมรับกับความสูญเสียได้แต่หัวใจของหญิงแกร่งคนนี้ก็ไม่เคยท้อเพราะสิ่งที่ทำให้อัมไพหัวใจแกร่งคือกำลังใจจากคนรอบข้างและครอบครัว

0: แค่ย้อนสอนไปนิดเดียวคงไม่เป็นอะไรความคิดเหล่านี้คือสาเหตุของความสูญเสียที่เกิดขึ้นได้บนท้องถนนอุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดจากพฤติกรรมความเคยชินที่ทุกคนคิดว่าไม่เป็นไร
1: สาเหตุความสูญเสียที่เกิดขึ้นก็จะมีทั้งชีวิตร่างกายแล้วก็ทรัพย์สินนะครับซึ่งตรงนี้ก็จะส่งผลกระทบต่อผู้ที่ใช้รถใช้ถนนท่านอื่นนะครับที่ได้รับความเดือดร้อนจากผู้ที่กระทำผิดกฎจราจรครับผมพอเราบังคับใช้กฎหมายก็เหมือนที่บอกครับเนื่องกฎหมายมันโทษมันสูงขึ้นนะครับประชาชนก็มีความเกรงกลัวกฎหมายเพิ่มขึ้นอันนี้ก็จะส่งผลดีต่อสถิตินะครับของความสูญเสียต่อชีวิตและก็ร่างกายแล้วก็ทรัพย์สินครับก็ขอให้ปฏิบัติตามกฎจราจรนะครับแล้วก็ขับรถด้วยความระมัดระวังนะครับแล้วก็ดูเกี่ยวกับสุขภาพของตัวเองในการขับขี่ก็จะทำให้ผู้อื่นที่ใช้รถใช้ถนนเนี่ยไม่ได้เดือดร้อนนะครับ
0: ภาพเหล่านี้จะไม่เกิดขึ้นหากทุกคนตระหนักถึงกฎและวินัยจราจรทุกครั้งที่ใช้รถใช้ถนนไม่ใช่แค่ป้องกันอันตรายของผู้ขับขี่แต่รวมไปถึงความปลอดภัยของผู้ใช้รถใช้ถนนอีกด้วยกฎจราจรไม่ได้มีไว้เพื่อลงโทษแต่เป็นกติกาสังคมเพื่อความระเบียบเรียบร้อย
2: สำนักงานตำรวจเนี่ยจะกำหนดให้มีเป้าหมายครับเป้าหมายหรือว่าตัวชี้วัดเนี่ยครับโดยใช้สถิติใน3ปีย้อนหลังนะครับแล้วก็เราต้องให้ลดลง 5% ของ3ปีย้อนหลังซึ่งในจังหวัดพังงาเราก็มีลดลงครับผู้การเกิดขึ้นเนี่ยครับอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นเนี่ยลดลงถึง35% นะครับส่วนผู้บาดเจ็บก็มีสถิติลดลงถึง 37%นะครับส่วนผู้เสียชีวิตก็ไม่มีครับก็ในช่วงปกตินะครับในช่วงปกตินี่ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนที่ผู้ขับขี่นะครับที่กระทำความผิดก็ในด้านกฎหมายที่ปรับปรุงใหม่ก็ที่จริงอาจจะไม่ถือว่าใหม่สักทีเดียวนะครับก็ออกมาบังคับใช้หลายปีแล้วแต่ก็มีการเพิ่มโทษเป็นหลักใช่ไหมครับเพิ่มโทษอัตราโทษจะสูงขึ้นอย่างเช่นข้อหาไม่สวมหมวกนิรภัยใช่ไหมครับผู้ขับขี่เนี่ยทั้งผู้ขับขี่และผู้โดยสารรถจักรยานยนต์เนี่ยต้องสวมหมวก

0: นะครับไม่สวมหมวกเนี่ยมีโทษปรับสูงถึง 2,000 บาทนะครับทั้งผู้ขับขี่และผู้โดยสารและผู้ขับขี่ที่ไปบรรทุกผู้โดยสารรถจักรยานยนต์ไม่สวมหมวกนิรภัยเนี่ยก็โดนปรับเพิ่มอีก 2,000 บาทนะครับก็โทษจะสูงอยู่นะครับและอีกอย่างนะครับก็เรื่องเมาและขับถ้ากระทำความผิดครั้งแรกนะครับก็มีโทษจำคุกไม่เกิน1ปีแต่หากมากระทำความผิดซ้ำภายใน2ปีนะครับก็จะเพิ่มโทษเป็นโทษจำคุกไม่เกิน2ปีนะครับโทษปรับก็จะเพิ่มขึ้นด้วยนะครับเมื่อเราเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตขับรถแล้วเท่ากับว่าเหมือนกับยืนยันได้ว่าเราเป็นผู้มีความสามารถในการขับรถนะครับแล้วก็รู้เข้าใจกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการขับรถมาอย่างดีแล้วนะครับ
1: การปลูกฝังให้คุณมีจิตสำนึกและรับผิดชอบในการใช้รถใช้ถนนเป็นสิ่งสำคัญอย่าให้กฎเหล็กเป็นแค่กฎระเบียบที่วางไว้แต่ไม่มีใครทำตามลดการสูญเสียปฏิบัติตามกฎจราจรด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนจังหวัดพังงาย
2: าเสพติดร้ายแรงกว่าที่คุณคิดมันไม่ได้แค่ทำลายร่างกายแต่มันกัดกินสมองและพังทลายชีวิตจำไว้ว่ายาเสพติดไม่ใช่ทางออกแต่มันคือทางตันที่นำไปสู่โรคทางจิตและโทษทางกฎหมายที่แสนสาหัสเรามาสร้างภูมิรู้เพื่อป้องกันร่วมกันสร้างกรอบคุ้มกันให้หัวใจรู้เท่าทันโทษปฏิเสธการทดลองเพื่อตัวคุณเองและคนที่คุณรักแต่หากพลาดพังไปการฟื้นฟูคือทางรอดเพราะผู้เสพคือผู้ป่วยที่ต้องได้รับการรักษาอย่างวิธีเปิดใจให้โอกาสเพื่อคืนคนดีสู่สังคมอีกครั้งเพียงการให้อภัยและครอบครัวที่เข้าใจจะช่วยดึงเขากลับมาเป็นพลังที่ดีของสังคมได้อีกครั้งมาร่วมกันป้องกันฟื้นฟูสร้างภูมิรู้ให้โอกาสเพื่อให้สังคมไทยปลอดภัยจากยาเสพติด
3: ตาเองกินข้าวยังครับ
4: กำลังจะกิน4ขาบครับเหลือโควต้ามื้อเย็นอีก2ขาบ
3: น่ารักขนาดเนี้ยแฟนใครนะ
4: แล้วตัวเองอ่ะกินข้าวยังครับ
3: ตอนเย็นเขาว่าจะกินนี่ 1.7 ขาบกินนี่1ขาบนี่อีก2ขาบกินนี่อีก2ขาบแล้วดื่มนี่อีก4ขาบ
4: ฮะ
3: อุ๊ยเกินอ่ะอดเลย
4: อย่ากินเกินขาบนะครับ
5: เทรนด์ใหม่มาแรงนับขาบคือการนับคาร์โบไฮเดรตอยากรู้ว่าคุณกินได้กี่ขาบต่อวันสแกนเลย
6: นับขาบดีๆช่วยคุมน้ำหนักได้ดีเลยนะครับ
3: โอเค
5: นับขาบลดโรค NCD ได้จากสสส.

รายการบันเทิงใต้ขอน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้แสดงความอาลัยแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ทรงเป็นแม่แห่งแผ่นดินผู้ทรงเชิดชูศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดินผ่านการร่ายรำและการขับบทกลอนมโนราโดยศิลปินโนราจังหวัดนครศรีธรรมราช

0: พิกัดเดิมอุบัติเหตุซ้ำภาพชินตาบนถนนที่กลายเป็นจุดเสี่ยงอันตรายไม่ว่าจะเป็นจุดตัดบนถนนทางรถไฟทางแยกวัดใจหรือโค้งหักศอกรวมถึงจุดกลับรถและบริเวณที่มีสิ่งกีดขวางพื้นที่เหล่านี้คือกับดักที่พร้อมจะเกิดเหตุไม่คาดฝันได้ทุกเมื่อหากผู้ขับขี่ไม่ระวังการติดตั้งป้ายเตือนภัยสัญญาณไฟหรือการปรับปรุงรัศมีโค้งใหม่คือด่านแรกที่จะกระตุกเตือนให้ผู้ใช้รถใช้ถนนเพิ่มความระมัดระวังและชะลอความเร็วทันทีที่เข้าสู่เขตอันตราย
1: จุดเสี่ยงจุดอันตรายนะครับโขงพะงานะครับก็มีหลากหลายจุดนะครับก็จะมีผู้ใช้เส้นทางเนี่ยปริมาณรถจำนวนมากประกอบกับเส้นทางของพะงาในพื้นที่นะครับจะเป็นถนนที่คดเคี้ยวเลี้ยวโค้งนะครับก็มีโค้งเยอะอยู่พอสมควรนะครับก็จะมีรถที่ประสบอุบัติเหตุเนี่ยบ่อยครั้งส่วนมากเนี่ยครับจะเกิดอุบัติเหตุกับคนที่ใช้เส้นทางไม่คำนานเส้นทางนะครับประกอบกับในพื้นที่ถ้าบางครั้งเนี่ยครับมีฝนตกลงมาในพื้นที่นะครับมีทั้งเสียหลักพลิกคว่ำนะครับหรือว่าถลายลงข้างทางนะครับซึ่งเราก็ได้ประสานงานนะครับแก้ไขดำเนินการมาตลอดนะครับจนได้รับการปรับปรุงแก้ไขไปเยอะแล้วนะครับอุบัติเหตุก็ลดน้อยลงมานะครับเดือนนี้บางเดือนเนี่ยแทบจะไม่มีอุบัติเหตุเลยนะครับนานๆครั้งถึงจะมีสักครั้งหนึ่งนะครับก็เป็นที่โล่งใจนะครับทางเราเนี่ยก็ได้บูรณาการร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับติดตั้งป้ายเตือนนะครับเป็นโค้งร้อยศพนะครับแล้วก็ประสานแขวงทางหลวงพะงานี่ครับติดตั้งวางกลวยจราจรปิดเช่งช่องจราจรนะครับแล้วก็ติดตั้งไฟกระพริบนะครับเพื่อกระตุ้นเตือนให้ผู้ใช้เส้นทางเนี่ยชะลอความเร็วลงนะครับทำให้ไม่เกิดอุบัติเหตุก็อยากฝากผู้ใช้เส้นทางนะครับถ้าผ่านพื้นที่พะงานะครับเดินทางมาไกลๆนะครับเหนื่อยล้าก็อยากให้ท่านเวะพักก่อนนะครับอย่าพยายามฝืนตัวเองว่าเอ้ยอีก80กิโลถึงภูเก็ตแล้วนะครับใช้ความเร็วนะครับฝืนร่างกายตัวเองนะครับก็อยากให้หยุดพักการเหนื่อยล้าบางครั้งเนี่ยก็ทำให้เราประมาทหรือว่าชะล่าใจนะครับมาเจอถนนบางยาบางจุดนะครับเราไม่ได้พักผ่อนเพียงพอก็อาจจะทำให้ประสบอุบัติเหตุได้ครับ
0: นอกจากป้ายแจ้งเตือนหรือสัญญาณไฟต่างๆแล้วนวัตกรรมถนนปลอดภัยในปัจจุบันก็มีส่วนเข้ามาช่วยเหลือเพิ่มความปลอดภัยบนท้องถนนได้อย่างมีประสิทธิภาพช่วยเพิ่มความฝืดของผิวจราจรยึดเกาะถนนและลดระยะเบรกได้อย่างมั่นใจหรือการใช้ระบบแบรีเออร์เคสและแถบชะลอความเร็วตัวช่วยสำคัญในการซับแรงกระแทกเมื่อรถเสียหลักช่วยเปลี่ยนจากเหตุหนักให้กลายเป็นเบาและรักษาชีวิตผู้คนบนท้องถนนได้อย่างเป็นรูปธรรม
2: แขวงหลวงพะงานะครับก็ดูแลเส้นทางก็ประมาณสัก400กว่ากิโลเมตรก็มีจุดเสี่ยงก็หลายจุดนะครับแต่ว่าเราก็ไม่ได้รอให้มันเกิดท่ำชากก็จะมีมาตรการในการแก้นะครับเรื่องอุบัติเหตุเนี่ยก็บอกแล้วว่าคนนะคนถนนรถสิ่งแวดล้อมซึ่งคนเนี่ยก็ 80-90% อยู่แล้วนะครับในส่วนของเราเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของถนนกับสิ่งแวดล้อมหลักๆของอุบัติเหตุส่วนใหญ่ก็มาจากความเร็วความเร็วเนี่ยเป็นอันดับหนึ่งเลยนะครับถ้าเราเคารพกฎขับรถตามเครื่องหมายจราจรนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือคนไทยเราเนี่ยไม่ค่อยชอบดูป้ายจุดอื่นๆก็จะเป็นพวกจุดกลับรถนะครับจุดกลับรถเนี่ยเราก็จะใช้วิธีการนำตัวเบรเออร์ซึ่งเป็นผลิตจากพลาสติกนะครับหรือภาษาบางทีก็เรียกว่าแบรีเออร์น้ำก็คือมีน้ำใสอยู่ข้างในเราก็เอาตัวแบรีเออร์เนี่ยไปจัดวางลักษณะเป็นตัวเอสกับหัวก็คือหมายความว่ารถที่จะเข้าบริเวณจุดกลับรถให้เข้าเฉพาะซองที่เป็นสตอรี่เท่านั้นจะไม่มีการเข้าไปจอดรอคิวซ้อนคันอยู่นะครับซึ่งวิธีการเนี้ยใช้แล้วได้ผลทุกที่นะครับเพราะฉะนั้นขับรถใช้รถถนนต้องมีความรอบคอบนะครับเพื่อรักษาชีวิตรักษาความสูญเสียนะครับก็ต้องฝากพี่น้องประชาชนไว้นะครับใช้รถใช้ถนนต้องเคารพกฎนะครับสิ่งที่สำคัญต้องไม่ขับรถเองครับ
0: อย่างไรก็ตามการปรับโครงสร้างถนนการติดป้ายแจ้งเตือนหรือการนำนวัตกรรมความปลอดภัยบนท้องถนนมาใช้ในพื้นที่จุดเสี่ยงก็เป็นการเตือนให้ผู้ใช้รถใช้ถนนเกิดความระมัดระวังและช่วยลดความรุนแรงจากอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นได้เท่านั้นแต่การจะทำให้อุบัติเหตุเป็นศูนย์ทุกคนต้องมีสติไม่ประมาทเพราะอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อมีสติเมื่อเจอจุดเสี่ยงสามารถเลี่ยงอุบัติเหตุได้ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนจังหวัดพังงา

0: อ้อมพิธีกรรายการท่องเที่ยวท่านหนึ่งค่ะทุกครั้งที่อ้อมได้ออกเดินทางค่ะเหมือนใจมันฟูตลอดเลยนะเพราะว่าเมืองไทยของเราสวยมากๆจริงๆค่ะแต่สิ่งหนึ่งที่ทำให้การเดินทางมันพิเศษไปกว่านั้นนั่นก็คือรอยยิ้มแล้วก็มิตรภาพของผู้คนระหว่างทางค่ะเที่ยวที่ไหนก็อุ่นใจเพราะคนไทยใจเต็มคอยดูแลอ้อมไม่เคยปล่อยให้อ้อมต้องเดินทางเพียงลำพังเลยค่ะส่งต่อความงดงามของเมืองไทยไปพร้อมกับความน่ารักของทุกคน
1: เที่ยวเมืองไทยเติมเต็มหัวใจทุกการเดินทางชวนออกเดินทางพกใจไปเติมใจทั่วไทยด้วยกันกับ NBT ภาคใต้นะคะ
2: ปัจจุบันเทคโนโลยี AI

0: ้าวหน้าไปอย่างมากทำให้บางครั้งเราเผลอเชื่อข่าวปลอมที่สร้างมาจาก AI จนแยกไม่ออกจากภาพถ่ายจริงและการแพร่ระบาดของข่าวปลอมข้อมูลบิดเบือนจากการใช้ภาพ AI ส่งผลต่อความคิดของเราโดยไม่รู้ตัว
1: อยู่ได้ยังไงนี่มีโอ้โหสิ่งเร้นลับใต้ท้องกันเลยโอ้โห
2: ไปอาจจะไม่ใช่ข่าวจริงก็ได
1: ้รู้ได้ยังไงนี่ดูลูกดูนี
2: ่เนี่ย AI ชัดๆเลยข่าวจริงบางทีมันไม่ได้เป็นขนาดนี้ก็ได้
1: ไม่รู้
2: เลยคนที่มันดูโอเวอร์จากความจริงจริง
1: แล้วเราจะรู้ยังไงลูกก็มันเหมือนจริง

0: อยากดูรายการดีๆฟังข่าวทันใจอยู่ที่ไหนก็เข้าถึงได้มาที่นี่เลยเว็บไซต์ PRD คลังคอนเทนต์คุณภาพที่รวมครบทั้งสาระและความบันเทิงอัปเดตข่าวเด่นรอบวันแบบไม่ตกเทรนด์
1: สว
0: ั
1: สดีครับท่านผู้ชมดีขอรับครับต้อนรับทุกเวลารายการเร่งข่าวชาวใต้นะครับ
2: ท่านเคยเจอปัญหากรณีดังต่อไปนี้หรือไม
0: ่ย้อนดูรายการโปรดที่คุณพลาดไปและซีรีส์จีนคุณภาพที่คัดมาให้ชมแบบครบรถพอดแคสต์สาระดีฟังได้ทุกเวลาเรดิโอออนไลน
3: ์ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ความสุขทั้งความสบายทั้งหลายนั้นเกิดขึ้นได้ด้วยการทำงานและทำความดีเด็กทุกคนจึงต้องตั้งใจศึกษาเล่าเรียนและฝึกฝนอบรมตนให้เต็มที่จะได้สามารถประกอบอาชีพการงานและปฏิบัติบำเพ็ญความดีเพื่อสร้างสรรค์ความสุขความเจริญทั้งของตนเองและส่วนรวมได้ในอนาคต
1: พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

0: วัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวค่ำ NBT ค่ะวันนี้วันเสาร์ที่29สิงหาคม2569คุณผู้ชมพบกับคุณจิรพัฒน์ดิฉันชลพรส่วนล่ามภาษามือวันนี้ขอต้อนรับคุณอรรถกาเที่ยงปรีชารักษ์ค่ะ
0: ข่าวค่ำวันนี้เรามาเริ่มกันที่ความคืบหน้าเหตุไฟไหม้อาคารคลองถมเซ็นเตอร์ที่เขตป้อมปราบศัตรูพายตั้งแต่เมื่อช่วงค่ำวันนี้นะครับแล้วก็ใช้เวลาไปกว่า9ชั่วโมงเพื่อควบคุมเพลิงแต่ล่าสุดเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาปรากฏว่าไฟปะทุขึ้นมาอีกครั้งครับเจ้าหน้าที่ต้องเร่งฉีดน้ำพร้อมเฝ้าระวังกันอย่างต่อเนื่องพาคุณผู้ชมไปดูเหตุการณ์ย้อนไปเมื่อช่วงเวลา 14:30 นที่ผ่านมาเนี่ยครับจะเห็นทั้งกลุ่มควันสีน้ำตาลอ่อนสีแดงแล้วก็สีน้ำตาลพวยพุ่งขึ้นมาเหนือซากอาคารคลองถมเซ็นเตอร์ที่เขตป้อมปราบศัตรูพ่ายแบบนี้เจ้าหน้าที่ก็เร่งระดมฉีดน้ำเข้าควบคุมบริเวณต้นเพลิงจนสามารถควบคุมไว้ได้นะครับอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ยังคงต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดตลอดเพราะว่าภายในอาคารก็ยังมีสภาพที่ไม่ปลอดภัยยังคงมีความร้อนสะสมในบางจุดซึ่งนั่นแปลว่าอาจจะปะทุขึ้นมาอีกได้ด้านรองศาสตราจารย์ทวิดากมลเวชรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่จุดเกิดเหตุไฟไหม้พร้อมกับเจ้าหน้าที่กทม.แล้วก็ใช้โดรนพร้อมกับกล้องอินฟราเรดครับเข้ามาช่วยตรวจสอบจุดความร้อนและสภาพพื้นที่จากมุมสูงเพื่อจะสนับสนุนการวางแผนเข้าปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่แล้วก็จัดทำแผนที่แสดงจุดเสี่ยงจุดความร้อนทิศทางลมเพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการปฏิบัติงานด้วยจากการประเมินสถานการณ์ล่าสุดนะครับพบว่ายังมีจุดที่ไม่ว่าจะเป็นรถแบ็คโฮหรือว่าเจ้าหน้าที่ก็ไม่สามารถที่จะเข้าถึงได้เนื่องจากพื้นที่ด้านหน้าและช่วงกลางอาคารอย่างที่คุณผู้ชมเห็นว่าซากวัสดุมันทับถมกันอยู่นะครับแล้วตัวโครงสร้างของอาคารก็ยึดโยงกันด้วยเหล็กถ้าไปรื้อถอนไปขยับตรงไหนแรงเกินไปอาจจะทำให้พังถล่มลงมาเพราะฉะนั้นเจ้าหน้าที่ก็ต้องใช้วิธีตัดโครงสร้างแบบเดียวกับตอนที่ตึกสตง.ถล่มเพื่อจะเข้าไปถึงจุดเสี่ยงให้ได้ครับ
2: เจ้าหน้าที่บอกว่ามันตัวเหล็กพอมันโครงสร้างมันถล่มมามันกอดกันแล้วมันขยุมอยู่เนี่ยมันก็ในที่สุดหลานจะต้องใช้คนในการที่ใช้แก๊สตัดจะคล้ายๆกับตอนที่เราสตง.ว่าเราต้องในที่สุดเราต้องตัดละเอียดหน่อยอะค่ะที่จะสามารถทำเข้าไปได้แล้วเพื่อที่จะให้เราสามารถดับเข้าไปที่ตรงเอาน้ำเข้าไปตรงที่มันอุณหภูมิสูงๆได้เพราะนั้นตอนนี้เมื่อสักครู่ก่อนจันเดินมาสักครึ่งชั่วโมงเนี่ยเขาเริ่มกลับเข้าไปประเมินสถานการณ์ใหม่ส่งทีมเข้าไปใหม่เพราะว่าฝนซาแล้วแล้วก็เขาสามารถเข้าโอเปอเรชั่นได้แล้วอุณหภูมิยังค่อนข้างสูงเท่ากับเมื่อช่วงเช้าอยู่แต่ว่าไม่ได้ขยายไปไหนนะคะแต่ว่าตัวอุณหภูมิยังค่อนข้างสูงอยู่ทีมประเมินเลยเข้าไปประเมินใหม่เพราะว่าถ้าจะเข้าไปอีกทีเนี่ยเดี๋ยวต้องมากางแผนกันใหม่ว่าท่านผู้ว่ามาเมื่อเช้าแล้วก็เรียนท่านไว้แล้วก็วางแผนกันไว้ว่าจะเอาแบ็คโฮลุยเข้าไปคือเอาตัวขุดตักเนี่ยลุยเข้าไปก็เดี๋ยวรอขอเขาปรับแผนแป๊บนึงเดี๋ยวคงได้ทราบว่าตกลงยังไงคงจะยังอีกพอสมควรนะคะน่าจะไม่ได้เร็วมาก
1: ส่วนการช่วยเหลือผู้ประกอบการทางตำรวจก็ได้มีการจัดตั้งศูนย์อำนวยการชั่วคราวอย่างไรก็ตามค่ะอาจจะมีปัญหาเรื่องของเอกสารที่ยังติดค้างอยู่ภายในร้านต้องประสานตรวจสอบข้อมูลกับทางตลาดควบคู่กันไปด้วยพร้อมยืนยันว่าที่ผ่านมากรุงเทพมหานครได้ลงพื้นที่ตรวจสอบมาตรการความปลอดภัยของอาคารแห่งนี้มาอย่างต่อเนื่องอย่างเช่นถังดับเพลิงและก็อุปกรณ์ที่จำเป็นอย่างไรก็ตามปัจจุบันมีการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าและยานพาหนะประเภทรถจักรยานไฟฟ้าในพื้นที่ค่อนข้างมากรวมถึงจุดชาร์จแบตเตอรี่และรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าจึงอาจต้องทบทวนแล้วก็ยกระดับมาตรการความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องกับยานพาหนะและการติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์โซลาร์เซลล์ให้เข้มงวดมากยิ่งขึ้นในระยะยาว
2: เนี่ยเขาก็มีการขายของอะไรเงี้ยมาตลอดนะคะแล้วเราก็เคยมาตรวจดูเป็นระยะอยู่แล้วมาดูมาประสานว่ามีอะไรที่เราคิดว่าเป็นมาตรการทีเนี้ยตอนนี้ก็ยังต้องรอสาเหตุอยู่ว่าเกิดจากอะไรทีมยังเข้าไปไม่ถึงตรงข้างในแต่ก็เดี๋ยวต้องมีข้อสันนิษฐานเบื้องต้นว่าเป็นอะไรช่วงหลังๆเนี่ยเรามีการใช้ตัวอุปกรณ์ที่เป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าค่อนข้างเยอะรวมทั้งรถที่มีลักษณะการใช้ไฟฟ้าด้วยเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมีการดูว่าตรงไหนที่มันมีที่ชาร์จตรงไหนที่มันมีการรวมกันของรถที่มีลักษณะของการเป็นรถไฟฟ้าหรืออะไรเงี้ยอยู่ค่อนข้างเยอะเพื่อที่จะวางมาตรการในเรื่องของความปลอดภัยในบริเวณโดยรอบให้รัดกุมค่ะก็เดี๋ยวจะต้องทบทวนมาตรการอีกครั้งนึงเพราะว่าอย่างเมื่อคืนเนี้ยพอเหตุการณ์นี้ปุ๊บมันมีเหตุการณ์ซ้อนกันขึ้นมาอีก2เหตุการณ์นะคะซึ่ง1ใน2เหตุการณ์นั้นเนี่ยก็เกิดจากรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวไอ้ตัวมาตรการที่เกี่ยวข้องกับยานพาหนะและเครื่องใช้ไฟฟ้ารวมทั้งการติดโซล่าทั้งหลายแหล่เนี่ยก็ต้องดูมาตรการนี้ให้รัดกุมมากยิ่งขึ้นด้วยค่ะ
0: ในส่วนของความคืบหน้าทางคดีนะครับพันตำรวจโทสมศักดิ์ทิจริยารองผู้กำกับการสอบสวนสถานีตำรวจนครบาลพระพลาชัย1เปิดเผยว่า ตอนนี้ยอดผู้แจ้งความที่ศูนย์อำนวยการชั่วคราวสูงกว่า160คนแล้วครับพนักงานสอบสวนสอบปากคำผู้เสียหายและพนักงานรักษาความปลอดภัยซึ่งพบเห็นเหตุการณ์คนแรกแต่ยังไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดได้นะครับ10ใน11อาการเล็กน้อยกลับบ้านได้แล้วครับยังเหลืออีกเพียง1คนที่เป็นอาสาสมัครมีอาการสำลักควันนำตัวส่งโรงพยาบาลรามาธิบดี
1: ขณะที่นายเจเซตไฮเซตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ได้สั่งการให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือว่าปภ.ค่ะประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินอัคคีภัยพร้อมจัดตั้งศูนย์รับลงทะเบียนผู้ประสบภัยจากเหตุเพลิงไหม้เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบเข้ายื่นคำร้องขอรับความช่วยเหลือโดยเจ้าหน้าที่จะรับคำร้องตรวจสอบข้อมูลผู้ประสบภัยและรวบรวมเอกสารหลักฐานความเสียหายทั้งในส่วนของที่อยู่อาศัยทรัพย์สินและก็การประกอบอาชีพเพื่อนำไปประกอบการพิจารณาจ่ายเงินช่วยเหลือตามหลักเกณฑ์โดยเร็วสำหรับกรุงเทพมหานครจะดำเนินการช่วยเหลือเบื้องต้นตามสิทธิ์อย่างเช่นค่าดำรงชีพค่าเช่าที่พักค่ารักษาพยาบาลและค่าเครื่องมือประกอบอาชีพขณะที่ปภ.ให้ความช่วยเหลือค่าซ่อมแซมที่อยู่อาศัยประจำที่รับความ

0: เสียหายเท่าที่จ่ายจริงหลังละไม่เกิน 88,600 บาทค่ะ
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานอาหารและเครื่องดื่มแก่ประชาชนที่ประสบอัคคีภัยและเจ้าหน้าที่ร่วมปฏิบัติงานเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ประสบภัยจากเหตุเพลิงไหม้คลองถมเซ็นเตอร์มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์นำอาหารและเครื่องดื่มพระราชทานจำนวน200ชุดมอบให้แก่ประชาชนที่ประสบอัคคีภัยและเจ้าหน้าที่ร่วมปฏิบัติงานในพื้นที่เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากเหตุเพลิงไหม้คลองถมเซ็นเตอร์มูลนิธิราชประชานุเคราะห์จะติดตามสถานการณ์บริเวณจุดเกิดเหตุอย่างใกล้ชิดและจะพิจารณาจัดเตรียมอาหารและเครื่องดื่มให้เหมาะสมกับความต้องการของเจ้าหน้าที่และประชาชน
0: ทางด้านนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลกรมประชาสัมพันธ์เปิดเผยว่าได้มอบหมายให้กรมประชาสัมพันธ์ติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่องรวมถึงประสานข้อมูลกับกรุงเทพมหานครและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเผยแพร่ข้อมูลการช่วยเหลือทั้งจุดติดต่อขั้นตอนการลงทะเบียนเอกสารและมาตรการเยียวยาที่จะประกาศเพิ่มเติมผ่านทุกช่องทางของกรมประชาสัมพันธ์เพื่อให้ผู้ประสบภัยเข้าถึงความช่วยเหลือได้โดยเร็วนอกจากนี้ยังมอบหมายให้กรมประชาสัมพันธ์ตรวจสอบข้อมูลคลาดเคลื่อนที่ถูกนำมาเผยแพร่ผ่านสื่อออนไลน์ต่างๆทั้งตัวเลขความเสียหายภาพเหตุการณ์เก่าที่นำมาเผยแพร่ซ้ำแล้วก็การสร้างเพจหรือว่าบัญชีปลอมเพื่อเปิดรับบริจาคหากพบค่ะให้ประสานหน่วยงานเจ้าของข้อมูลเพื่อตรวจสอบและชี้แจงข้อเท็จจริงพร้อมขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนตรวจสอบข้อมูลก่อนโอนเงินอย่าหลงเชื่อจากภาพหรือว่าข้อความที่ถูกส่งต่อกันเพื่อไม่ให้มิจฉาชีพนั้นฉวยโอกาสหาประโยชน์จากความเดือดร้อนของผู้ประสบภัย
1: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรียังขอความร่วมมือสื่อมวลชนให้รายงานข่าวด้วยความระมัดระวังไม่คาดเดาสาเหตุเพลิงไหม้ก่อนมีผลตรวจสอบอย่างเป็นทางการและหลีกเลี่ยงการเผยแพร่ภาพที่กระทบสิทธิ์ศักดิ์ศรีและความเป็นส่วนตัวของผู้ประสบภัยด้วยนะครับทางนี้ตลอดทั้งวันมีผู้ได้รับผลกระทบเข้าแจ้งความและลงทะเบียนเพื่อขอรับความช่วยเหลือที่จุดให้บริการสำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพายที่ตั้งขึ้นภายในวัดพระพิเรนเจ้าหน้าที่สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานครประเมินเบื้องต้นครับว่ามีแผงค้าที่เสียหายประมาณ300ถึง400รายแต่จำนวนผู้ได้รับความเดือดร้อนที่แท้จริงยังคงต้องรอการตรวจสอบข้อเท็จจริงอีกครั้งนะครับอย่างนางสาวกัญจนาอายุ38ปีและนางสาววาสนาผู้ประกอบการที่เสียหายจากเหตุไฟไหม้ก็บอกว่าค้าขายที่นี่มานานกว่า10ปีแล้วตอนนี้ร้านค้าถูกไฟไหม้ทั้งหมดครับมูลค่าความเสียหายประมาณ3ล้านถึง4ล้านบาทเนื่องจากเป็นร้านขนาดใหญ่มีสินค้าเครื่องมือเกี่ยวกับงานไฟฟ้าเป็นจำนวนมากในส่วนต้นเพลิงก็คาดว่าจะอยู่ชั้นเดียวกันโดยห่างจากร้านของตนไปประมาณ 6-8 ล็อกเท่านั้นที่ผ่านมาก็เฝ้าระวังมาตลอดนะครับเนื่องจากว่าทางร้านก็จำหน่ายอุปกรณ์ด้านไฟฟ้าอยู่แล้วเฝ้าระวังแล้วแต่ก็ยังเกิดเหตุส่วนตัวยังคงรอการเยียวยาครับแต่ยอมรับว่าการหาที่ขายของใหม่ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะตอนนี้ก็ไม่มีเงินทุนและคลองถมก็มีชื่อเสียงด้านสินค้าไฟฟ้าด้วยถ้าย้ายออกไปขายที่อื่นก็อาจจะมีลูกค้าน้อยลงกว่าเดิมครับ
2: ก็เสียหายเยอะเหมือนกันค่ะก็หลักล้านกว่านะคะมันหลักล้านกันหมดกับทุกร้านนะคะ
3: มันเยอะเยอะทุกร้านค่ะ
2: เป็นทุกร้านหมดเลยเพราะมันไม่มีใครเหลืออะไรเลยค
3: ่
2: ะ
3: ก็คิดไม่ออกเลย
2: ไม่ออก
3: รู้แต่ว่าไม่รู้จะทำยังไงไม่รู้จะหาแบบไปยังไงสถานที่ขายของที่ไหนอย่างตรงนี้อย่างน้อยเราก็รู้ทุกสิ่งทุกอย่างเพราะอีกอย่างมันก็เป็นแหล่งขายไฟดั้งเดิมแบบคือมีชื่อเสียงมาแล้วคนก็มุ่งมาซื้อแต่ตรงนี้
0: มาดูสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่อำเภอบ่อไร่จังหวัดตราดกันบ้างนะคะล่าสุดวันนี้ระดับน้ำลดลงแล้วค่ะหลังจากที่ฝนหยุดตกแต่ว่ายังคงต้องเฝ้าระวังมวลน้ำป่าจากเทือกเขาบรรทัดต่อเนื่องนะคะซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันในพื้นที่ได้อีกสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่อำเภอบ่อไร่จังหวัดตราดล่าสุดเมื่อช่วงเช้าวันนี้ค่ะระดับน้ำลดลงกลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้วหลังจากที่ฝนหยุดตกเมื่อคืนที่ผ่านมาโดยบริเวณคลองบ่อไร่พบเพียงเศษกิ่งไม้แล้วก็ก่อหญ้าที่มากับกระแสน้ำติดค้างอยู่บ้างบางจุดส่วนพื้นที่ที่ถูกน้ำท่วมเมื่อวานนี้น้ำลดลงเกือบทั้งหมดแล้วขณะเดียวกันหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังคงแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงให้เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดเนื่องจากจังหวัดตราดยังมีฝนตกแล้วก็อาจมีมวลน้ำป่าจากเทือกเขาบรรทัดไหลลงสู่พื้นที่ด้านล่างทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันได้ สำหรับเหตุการณ์น้ำท่วมดังกล่าวค่ะเกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงเย็นของเมื่อวานนี้หลังจากที่มีฝนตกลงมาอย่างหนักแล้วก็ต่อเนื่องทำให้น้ำป่าจากเทือกเขาบรรทัดไหลหลากเข้าไปพื้นที่ลุ่มต่ำในตำบลบ่อพลอยโดยเฉพาะเส้นทางบ้านคลองยอตำบลบ่อพลอยอำเภอบ่อไร่จังหวัดตราดแล้วก็ที่บริเวณหมู่บ้านจัดสรรมีน้ำท่วมขังจนรถขนาดเล็กนั้นไม่สามารถสัญจรผ่านไปได้ชั่วคราวจากนั้นช่วงค่ำๆค่ะมวลน้ำไหลเข้าท่วมเขตเทศบาลตำบลบ่อพลอยโดยเฉพาะซอยบ้านหนูน้ำเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนอย่างรวดเร็วทำให้ชาวบ้านต้องเร่งขนย้ายสิ่งของแล้วก็ทรัพย์สินขึ้นที่สูงขณะที่เจ้าหน้าที่เทศบาลแล้วก็กู้ภัยก็เข้าไปให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนทางนี้ประชาชนยังคงต้องติดตามสถานการณ์แล้วก็ประกาศจากทางราชการอย่างใกล้ชิดนะคะเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือหากว่าเกิดฝนตกหนักหรือว่าน้ำป่าไหลหลากขึ้นอีกครั้ง
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงห่วงใยประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในจังหวัดน่านและได้พระราชทานอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนสนับสนุนภารกิจช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ห่างไกลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงห่วงใยประชาชนที่ประสบอุทกภัยในจังหวัดน่านทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนจำนวน50ลำมูลค่ากว่า30ล้านบาทแก่หน่วยงานด้านความมั่นคงและสำนักงานตำรวจแห่งชาติเพื่อใช้สนับสนุนภารกิจค้นหาช่วยเหลือและลำเลียงสิ่งของในพื้นที่ประสบภัยล่าสุดกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนนำโดรนพระราชทานเข้าช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่อำเภอปัวจังหวัดน่าน28สิงหาคมหลังน้ำป่าหลากเข้าท่วมพื้นที่ทำให้เส้นทางบางส่วนได้รับความเสียหายรถยนต์ไม่สามารถเข้าถึงหมู่บ้านได้ภารกิจครอบคลุม5จุดในตำบลวรนครและตำบลภูคาอำเภอปัวมีประชาชนกว่า200ครัวเรือนที่อยู่อาศัยโดยใช้โดรนพระราชทานสำหรับลำเลียงสิ่งของและสำรวจพื้นที่ส่งอาหารเครื่องอุปโภคบริโภคและเวชภัณฑ์กว่า900กิโลกรัมประกอบด้วยข้าวสารและถุงอาหารแห้งรวมกว่า450กิโลกรัมเครื่องอุปโภคบริโภคและเวชภัณฑ์รวมกว่า210ชุดตลอดจนยาสามัญประจำบ้านและสิ่งของจำเป็นอื่นๆส่งถึงประชาชนในพื้นที่ห่างไกลการนำโดรนพระราชทานมาใช้ครั้งนี้ช่วยลดข้อจำกัดด้านการเดินทางช่วยทำให้ความช่วยเหลือเข้าถึงประชาชนได้อย่างรวดเร็วจากเดิมที่อาจต้องใช้เวลาเดินทางหลายชั่วโมงนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้แก่ราษฎรผู้ประสบภัยและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานขณะที่เทศบาลตำบลปัวอำเภอปัวจังหวัดน่านครับเร่งจ่ายเงินเยียวยาประชาชนผู้ประสบอุทกภัยหลังจากสำรวจและตรวจสอบความเสียหายแล้วโดยนายชัดชัยธนามีนายกเทศมนตรีตำบลปัวพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่และผู้นำหมู่บ้านนำเงินช่วยเหลือจ่ายให้ประชาชนที่ศาลาบ้านป่าหักนำร่องไป166ครัวเรือนรวม447รายก่อนนะครับในส่วนค่าเครื่องนอนเครื่องนุ่มห่มและเครื่องครัวรวมเป็นเงินกว่า 950,000 บาทครอบคลุมบ้านขอนบ้านป่าหักบ้านปรางบ้านนาปานและบ้านสวนดอกโดยใช้งบประมาณของเทศบาลทั้งหมดครับส่วนหมู่บ้านที่ยังอยู่ระหว่างการสำรวจก็จะเร่งจ่ายเงินช่วยเหลือเพิ่มเติมในสัปดาห์หน้าเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้ประชาชนให้ได้โดยเร็วที่สุดครับ
0: ส่วนสถานการณ์หมอกควันที่ลอยข้ามแดนมาจากประเทศเพื่อนบ้านทางตอนใต้ยังคงส่งผลกระทบต่อเนื่องนะคะล่าสุดที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาพบกลุ่มหมอกควันปกคลุมหนาแน่นทั่วทั้งเมืองค่ะค่าฝุ่นละออง PM 2.5 เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพโดยสภาพอากาศในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่แล้วก็เทศบาลเมืองคอหงอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลามีกลุ่มหมอกควันสะสมหนาแน่นกว่าหลายวันที่ผ่านมาแล้วนะคะส่งผลให้ทัศนวิสัยในการมองเห็นนั้นลดลงโดยเฉพาะบริเวณจุดชมวิวบนเขาคอหงซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมโดยจากการตรวจสอบข้อมูลผ่านเว็บไซต์แล้วก็ผ่านแอปพลิเคชัน Air for Thai ของกรมควบคุมมลพิษก็พบว่าในช่วงเวลา 1:00 นถึง 2:00 นตรวจวัดค่าฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน2.5 ไมครอนหรือว่า PM 2.5 ได้สูงถึง 54.6 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรซึ่งอยู่ในระดับสีส้มเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพก่อนในช่วงสายค่ะเวลา 10:00 ถึง 11:00 ค่า PM 2.5 ลดลงมาอยู่ที่ 42.6 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรอยู่ในเกณฑ์ระดับสีเหลืองคุณภาพอากาศปานกลางชาวบ้านและผู้ประกอบการในพื้นที่เขาคอหงนะคะบอกว่ากลุ่มควันดังกล่าวเนี่ยสะสมต่อเนื่องมานานนับสัปดาห์แล้วแล้วก็รุนแรงที่สุดในวันนี
4: ้มาประมาณสัก10วัน10กว่าวันนะฮะแต่ไม่หนักเท่ากับวันนี้เพราะว่าที่ผ่านมามันยังมีฝนตกบ้างพอฝนตกมันก็จะจางไปแต่ช่วงนี้ฝนไม่ได้ตกมา 3-4 วันหนักมากวันนี
5: ้ครับตอนนี้เราเริ่มแสบจมูกหรืออะไร
4: เริ่มแล้วครับเนี่ยเริ่มจะเป็นหวัดเริ่มจะมีน้ำมูก ใสๆหนักมากกว่านี้แสบจมูกฮะ
5: มันทําให้แสบจมูกแล้วก็แน่นหน้าอกเหมือนกับว่าเราหายใจไม่เต็มปอด

0: เรากังวลไหมฮะว่าถ้าระยะยาวเนี่ย
1: กังวลค่ะเพราะว่ากลัวว่าจะเป็นมันจะมีเชื้อโรคตามมามันจะมีโรคติดต่อตามมาค่ะ
0: เองก็บอกวันนี้หนักสุดเลยใช่ไหมมองไม่เห็นทะเลสาบไม่เห็นเรือ
1: ใช่ค่ะเมื่อวานก็มีแต่ว่าวันนี้ถ้าฝนตกนี่น่าจะล้างไปได้บ้างมันก็จะช่วยได้ค่ะ
0: เราป้องกันตัวเองอะไรอย่างเงี้ย
1: ก็เนี่ยพอใส่แมสแล้วก็พยายามดื่มน้ำให้มันเยอะๆก็น่าจะช่วยได้แต่ตอนนี้เริ่มแสบจมูกเริ่มมีอาการจามกันเป็นส่วนใหญ่แล้วค่ะ
2: สำหรับสาเหตุหลักของปัญหาหมอกควันข้ามแดนในครั้งนี้นะคะเกิดจากจุดความร้อนจำนวนมากในประเทศอินโดนีเซียส่งผลให้กลุ่มควันไฟหนาแน่นพัดข้ามพรมแดนเข้าสู่มาเลเซียบรูไนและพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างของประเทศไทยแม้ว่าในช่วงสายเวลาประมาณ 10:30 ที่ผ่านมานะคะจะมีกลุ่มฝนตกลงมาในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่ช่วยชะล้างกลุ่มควันเบาบางลงไปได้บ้างแต่คาดว่าในช่วงค่ำจนถึงเช้าของวันพรุ่งนี้ค่ะกลุ่มหมอกควันอาจจะกลับมาสะสมหนาแน่นอีกครั้งจึงขอเตือนพี่น้องประชาชนค่ะโดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงเด็กผู้สูงอายุและผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจหลีกเลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้งและติดตามสถานการณ์คุณภาพอากาศอย่างใกล้ชิดค่ะ
3: ยังคงอยู่ที่พื้นที่ภาคใต้นะครับไปจับตาดูความเคลื่อนไหวในจังหวัดชายแดนใต้ที่ยังคงพบการสร้างสถานการณ์อย่างต่อเนื่องขณะที่ทางฝ่ายความมั่นคงจังหวัดยะลาก็ยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยสูงสุดป้องกันการสร้างสถานการณ์ซึ่งเป็นช่วงคาบเกี่ยวกับการประชุมครม.สัญจรที่จังหวัดสงขลาด้วยครับช่วงเวลาประมาณ 9:50 น.เจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งว่าพบวัตถุบ้านปาลัดหมู่ที่1อำเภอควนขออภัยครับตำบลควนอำเภอปนาเรจังหวัดปัตตานีซึ่งอยู่รอยต่อของเขตปาลัดกับปนาเรนะครับโดยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่42จึงขอรับการสนับสนุนชุดเก็บกู้และตรวจพิสูจน์วัตถุระเบิดหรือว่า EOD ตำรวจตระเวนชายแดนที่44เข้าตรวจสอบพื้นที่เกิดเหตุซึ่งก็ได้ทำการยิงทำลายตามขั้นตอนอย่างปลอดภัยพอไปตรวจก็พบว่าเป็นกล่องเหล็กครับข้างในมีเชื้อปะทุแล้วก็ลูกบอลแบริ่งขนาด8 มิลลิเมตรแต่ไม่มีแผงวงจรหรือว่าระบบจุดระเบิดนะครับดังนั้นเบื้องต้นก็คาดว่าน่าจะเป็นการก่อกวนแล้วมาสังเกตการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่ได้เคลียร์พื้นที่เรียบร้อยแล้วตอนนี้ประชาชนใช้เส้นทางดังกล่าวสัญจรได้ตามปกติแล้วครับขณะที่จังหวัดยะลาครับนายก้องสกุลจันทราชผู้ว่าราชการจังหวัดก็เรียกประชุมด่วนกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดยะลาหรือกอรมน.จว.ยะลาหน่วยเฉพาะกิจยะลาและกองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดยะลาเพื่อเน้นย้ำมาตรการเชิงรุกในการดูแลความปลอดภัยและควบคุมพื้นที่ทั้ง8อำเภอระหว่างวันที่29สิงหาคมถึง1กันยายน2569หลังจากพบความเคลื่อนไหวของกลุ่มก่อเหตุรุนแรงเตรียมจะสร้างสถานการณ์เชิงสัญลักษณ์ในวันชาติมาเลเซียคือ31สิงหาคมนี้ซึ่งก็เป็นช่วงเวลาคาบเกี่ยวพอดีกับการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่หรือว่าครม.สัญจรที่สงขลาด้วยโดยให้ระดมกำลังทุกภาคส่วนดูแลระบบสาธารณูปโภคพื้นที่เศรษฐกิจตั้งจุดตรวจจุดสกัดเพื่อสกัดกั้นการขนอาวุธและวัตถุระเบิดเข้ามาในพื้นที่เป้าหมายเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนรวมถึงฝากประชาชนด้วยนะครับขอให้ร่วมเฝ้าระวังเป็นหูเป็นตาเพื่อให้เจ้าหน้าที่ป้องกันเหตุได้ทันครับ
2: ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือว่าสอบต.เดินหน้าเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ในจังหวัดชายแดนภาคใต้เชิงรุกค่ะโดยชูระบบแดชบอร์ดติดตามเคสแบบเรียลไทม์ดูแลครบทั้งทางด้านร่างกายจิตใจพร้อมกับเร่งฟื้นฟูคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจในพื้นที่ติดตามได้จากรายงานค่ะ
4: ท่ามกลางเหตุการณ์ความไม่สงบที่สั่นคลอนหัวใจสอบต.เชื่อว่าสิ่งสำคัญที่ต้องควบคู่กับความปลอดภัยคือการดูแลกันในวันที่ยากลำบากอย่างทันท่วงทีเพราะทุกความบอบช้ำต้องการการรับฟังและการเยียวยาด้วยความใส่ใจนายชนะทันแสงพุ่มรองเลขาธิการสอบต.รักษาราชการแทนเลขาธิการสอบต.ย้ำถึงความตั้งใจที่พร้อมเคียงข้างประชาชนด้วยสอบต.ได้ร่วมมือกับศูนย์ปฏิบัติการเยียวยาระดับจังหวัดส่งทีมผู้จัดการเคสและทีมเยียวยาจิตใจเดินหน้าเคาะประตูบ้านแบบเชิงรุกเพราะมองเห็นว่าเราต้องดูแลผู้ได้รับผลกระทบแบบรายบุคคลนอกจากนี้ยังนำมาใช้เพื่อให้อุปสรรคของการช่วยเหลือลดลงเหลือศูนย์โดยใช้สัญลักษณ์4 ระดับเพื่อให้แน่ใจว่าจะไม่มีใครถูกทิ้งไว้ข้างหลังสีเขียวคือส่งต่อความช่วยเหลือและความห่วงใยถึงมือเรียบร้อยแล้วสีเหลืองคืออยู่ระหว่างดูแลและเร่งดำเนินการสีส้มคือการเร่งช่วยจัดเตรียมเอกสารที่ยังขาดเพื่อให้ได้รับการเยียวยาโดยเร็ว

0: และสีแดงคือจุดเร่งด่วนที่สุดที่ทีมงานต้องรีบเข้าไปช่วยเหลือทันที
1: ทุกเคสเมื่อได้รับการช่วยเหลือตั้งแต่ต้นแล้วต้องได้รับจบจนกระทั่งสำเร็จในทุกของมาตรการการให้ความช่วยเหลือนะครับแต่สิ่งสำคัญเนี่ยในเมื่อเราเดินเรื่อง case management ไปแล้วนะครับการให้ความช่วยเหลือเรื่องตัวเงินเป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้นแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือเรื่องของการดูแลและให้ความช่วยเหลือทางด้านจิตใจซึ่งอย่างที่ผมนำเรียนครับว่าวันนี้ได้เงินไปยังไม่พอสำหรับการเดินต่อในชีวิตครับเขาต้องมีความพร้อมมีสภาพจิตใจที่เข้มแข็งแล้วก็มีเพื่อนจากสังคมที่พร้อมเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินในชีวิตร่วมกันจนเขาสามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติครับ
0: สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสอปตขานรับข้อสั่งการรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเร่งรวบรวมข้อมูลส่งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจัดสรรงบฉุกเฉินและงบเงินเหลือจ่ายซ่อมแซมอาคารและสาธารณูปโภคให้พร้อมเปิดบริการประชาชนโดยเร็วที่สุดขณะเดียวกันในส่วนของภาคเอกชนสอปตได้ผนึกกำลังกับแต่ละจังหวัดเร่งประเมินความเสียหายอย่างมีมาตรฐานเพื่อเยียวยาภาคธุรกิจและผู้ประกอบการอย่างตรงจุดโดยตั้งเป้าฟื้นฟูทั้งท้องถิ่นและเอกชนให้แล้วเสร็จภายใน1เดือนเพื่อคืนวิถีชีวิตและขับเคลื่อนเศรษฐกิจชายแดนใต้ให้กลับมาเดินหน้าอย่างโดยเร็ว
1: กระบวนการให้ความช่วยเหลือถ้าเอกสารครบเมื่อไหร่ก็สามารถที่จะพิจารณาจัดสรรเงินให้ความช่วยเหลือเยียวยาได้อย่างทันท่วงทีนะครับอันนี้เป็นเคสของประชาชนกรณีสุดท้ายก็คือภาคเอกชนวันนี้คิดว่าภาคเอกชนเนี่ยเรามีมาตรฐานการทำงานที่ชัดเจนนะครับทางจังหวัดก็ทำงานอย่างเข้มแข็งแล้วก็ให้ความร่วมมือกับทางสปต.เต็มที่ตามที่ท่านนายกบอกเพราะฉะนั้นระยะเวลามาตรฐานของการให้ความช่วยเหลือในกรณีทรัพย์สินของเอกชนเสียหายก็จะไม่เกิน1เดือนตามที่ทางท่านรัฐมนตรีได้เคยแถลงการเอาไว้ครับผม
0: เพราะบาดแผลทางกายซ่อมแซมได้ด้วยงบประมาณแต่บาดแผลทางใจต้องซ่อมด้วยความห่วงใยที่แท้จริงการลงพื้นที่ของคณะผู้บริหารและทีมงานในครั้งนี้จึงตั้งใจมาเพื่อประคองหัวใจและเติมเต็มความหวังให้ผู้ได้รับผลกระทบได้รู้สึกปลอดภัยอุ่นใจและมีพลังใจที่เข้มแข็งเพื่อพร้อมยืนหยัดอย่างมั่นคงอีกครั้งทีมข่าว MBT ภาคใต้รายงานจากจังหวัดยะลา
2: พักกันก่อนสักครู่นะครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามประเด็นอื่นๆที่น่าสนใจกันต่อในข่าวค่ำ NBT ครับ

บังคมบาทปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟากฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจส่งอุทิศถวิลหวนน้ำตาตกในสวงพระคือดวงใจไทยสถิตในใจปวงประชาตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

0: วันพรุ่งนี้ที่อุดรเขต3มีเลือกตั้งซ่อมนะครับทำให้วันนี้คณะกรรมการการเลือกตั้งหรือว่ากกต.ลงพื้นที่ไปติดตามความพร้อมการจัดเลือกตั้งส.ส.จังหวัดอุดรธานีเขตเลือกตั้งที่3แทนตำแหน่งที่ว่างลงซึ่งก็จะมีขึ้นในวันพรุ่งนี้อย่างที่บอกไปครับกกต.พร้อมนะครับบอกว่าตอนนี้พร้อมเต็มที่แล้วส่วนเรื่องคดีหัวสว.ก็บอกว่ายืนยันว่าพร้อมส่งสารในวันที่14กันยายนนี้อย่างแน่นอนครับกกต.บอกนะครับว่ายืนยันว่าพร้อมจะลงมตินะครับว่าจะส่งสารฎีกาคดีหัวสว.หรือไม่วันที่14กันยายนนี้อย่างแน่นอนโดยนายณรงค์รักร้อยกรรมการการเลือกตั้งพร้อมคณะลงพื้นที่ตรวจสอบความพร้อมการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอุดรธานีเขตเลือกตั้งที่3อำเภอเพ็ญอำเภอสร้างคอมและอำเภอเมืองตำบลบ้านขาวแทนตำแหน่งที่ว่างซึ่งจะมีในวันพรุ่งนี้ภาพรวมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยครับยังไม่มีเรื่องร้องเรียนทุจริตใดๆพร้อมเชิญชวนประชาชนมาใช้สิทธิ์ให้มากกว่าการเลือกตั้งเมื่อวันที่8กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาซึ่งวันนั้นมีผู้มาใช้สิทธิ์ 63%อย่างไรก็ตามมีข้อกังวลเรื่องฝนตกลมแรงจนอาจจะกระทบโครงสร้างของเต็นท์ชั่วคราวครั้งนี้จึงได้เลือกสถานที่จัดการเลือกตั้งเปลี่ยนเป็นภายในอาคารทั้งหมดแล้วก็จะใช้เป็นแนวทางในการจัดเลือกตั้งในอนาคตด้วยครับ
1: บางทีถ้าเกิดเราเลือกตั้งหน้าฝนเนี่ยฝนฟ้ามามันก็จะเป็นปัญหาเนื่องมาจากความไม่มั่นคงแข็งแรงนะครับของหน่วยเลือกตั้งก็จะเป็นปัญหาได้อาจจะนำไปสู่การต้องลงคะแนนใหม่อะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยทางกกต.เองก็คงต้องประสานกับฝ่ายในพื้นที่นะฮะว่าทำอย่างไรนะฮะต้องลดต่อไปไม่ให้มีเลยก็คือที่เป็นเต็นท์นะครับอันนั้นเป็นเรื่องที่ต้องพยายามที่จะดำเนินการในอนาคตครับ
0: นายณรงค์ยังได้ให้สัมภาษณ์ถึงการพิจารณาสำนวนคดีทุจริตเลือกส.ว.ที่กกต.จะมีมติส่งเรื่องไปให้ศาลฎีกาหรือไม่ในวันที่14กันยายนนี้นะครับยืนยันว่าที่ประชุมกกต.จะมีมติออกมาในวันดังกล่าวอย่างแน่นอนว่าจะส่งเรื่องต่อศาลหรือไม่เนื่องจากพิจารณาครบทุกสำนวนครบถ้วนแล้วผู้สื่อข่าวถามว่ามีแรงกดดันหรือไม่ตลอดการพิจารณาคำร้องในช่วง3เดือนที่ผ่านมานายณรงค์ก็ยืนยันว่าไม่มีครับและขอให้มั่นใจกกต.ทั้ง7คน
1: ไม่มีอยู่แล้วไม่มีอะไรกดดันนะครับขอบคุณครับขอบคุณนะฝ่ายค้านหรือว่าผู้ออกมาเมื่อก่อนจะมีการตัดตอนที่อะไรในสร้างของมันเชื่อมันเข้าความมั่นใจกับพี่น้องประชาชนก็ขอให้มั่นใจเถอะครับครับมั่นใจพวกเรานะฮะกกต.ทั้ง7ท่านครับ
2: วันนี้ผู้นำฝ่ายค้านเปิดเวทีเสวนานะคะในหัวข้อการเมืองไทยในวิกฤตความเชื่อมั่นความจริงที่สังคมต้องการคำตอบโดยหยิบยกปัญหาคดีหัวสว.สะท้อนปัญหาการตรวจสอบตามกระบวนการประชาธิปไตยนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรนะคะกล่าวเปิดเวทีผู้นำฝ่ายค้านในหัวข้อการเมืองไทยในวิกฤตความเชื่อมั่นความจริงที่สังคมต้องการคำตอบยกปัญหากระบวนการตรวจสอบซึ่งเป็นกลไกสำคัญของประชาธิปไตยที่ต้องทวงดุลและยึดโยงกับประชาชนก่อนที่จะหยิบยกกรณีวุฒิสภาที่มีอำนาจเห็นชอบผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระแต่หนึ่งในองค์กรอิสระอย่างกกต.กำลังตรวจสอบการหัวเลือกสว.จึงมองว่าการเอาผิดแทบเป็นไปไม่ได้และเรียกร้องทุกภาคส่วนสร้างระบบการเมืองที่เป็นประชาธิปไตยไม่ใช่ระบบการเมืองสำหรับคนบางกลุ่ม
3: นะครับเราจะคาดหวังได้อย่างไรที่จะทำให้คนที่กำลังจะใช้อำนาจนะครับเพื่อที่จะบอกเฮ้ยมันมีมูลนะนะครับมันเชื่อได้ว่ามันมีการโกงสว.เป็นคนที่ถูกเลือกเข้ามานะครับจากคนที่กำลังถูกกล่าวหานะมันก็มีผลประโยชน์ทับซ้อนตรงๆนะครับหลายๆคนก็บอกว่ามันแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยนะครับแต่ผมอยากให้ทุกคนมองแบบนี้ครับผมเชื่อว่านักการเมืองนะครับหลายๆคนเนี่ยรวมถึงตัวผมเองด้วยเราเข้ามาทำงานการเมืองเพื่อทำให้สิ่งที่มันเป็นไปไม่ได้เนี่ยให้กลายเป็นสิ่งที่พวกเขาปฏิเสธไม่ได้
2: ขณะที่ทางด้านนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ในฐานะอดีตผู้นำฝ่ายค้านกล่าวถึงโครงสร้างการเมืองไทยก่อนปี2540หรือก่อนมีองค์กรอิสระว่าในอดีตไม่เคยมีการเอาผิดคดีทุจริตเลือกตั้งหรือลงโทษผู้บริหารระดับสูงของรัฐบาลได้จึงอยากเน้นย้ำว่าไม่ควรด่วนสรุปว่าควรมีองค์กรอิสระหรือไม่แต่ควรขับเคลื่อนให้กลไกสามารถตรวจสอบทุกคนได้จริง
4: ไม่อยากให้กังวลในการทำหน้าที่เครื่องมือเครื่องไม้ที่มีอยู่ตามกฎหมายสิทธิที่มีอยู่ตามรัฐธรรมนูญเนี่ย ก็ต้องใช้ครับแม้ว่าอาจจะมองว่าใช้ไปครั้งที่หนึ่งไม่ได้ผลไปองค์กรที่สองก็ยังไม่ได้ผลจะไปตอกย้ำอะไรถึงที่สุดผมก็ยังเชื่อว่ามันไม่มีใครจะยอมปล่อยให้บ้านเมืองเนี่ยมันอยู่บนความไม่ถูกต้องหรอกมันเป็นอย่างนั้น
2: ส่วนกรณีกกต.จะลงมติเพื่อส่งคดีทุจริตเลือกสว.ไปยังศาลฎีกาหรือไม่ในวันที่14กันยายนนี้นั้นนายอภิสิทธิ์ย้ำว่าหากมีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าทุจริตกกต.ต้องส่งให้ศาลพิจารณาไม่สามารถใช้ดุลพินิจได้อย่างไรก็ตามส่วนตัวเชื่อว่าวันที่14กันยายนนี้อาจยังหาข้อสรุปไม่ได้ทางด้านนายแพทย์ชลน่านสีแก้วในฐานะอดีตผู้นำฝ่ายค้านระบุว่าหากไม่สามารถทำให้ระบบตรวจสอบทวงดุลก็อาจมีการอาจไม่มีระบบการปกครองในระบบประชาธิปไตยและหากระบบตรวจสอบที่ถูกทำให้อ่อนแอหรือเพื่อประโยชน์เฉพาะคนบางกลุ่มยิ่งไปเติมเต็มวิกฤตความเชื่อมั่นสุดท้ายถึงวิกฤตศรัทธา
5: ถ้าเราไม่ทำให้ระบบตรวจสอบทวงดุลให้กลไกการแช่การเข้าสู่อำนาจรัฐการแช่อำนาจรัฐการตรวจสอบการแช่อำนาจรัฐเนี่ยมันเป็นไปตามตัวบทกฎหมายเป็นไปตามตัวบทรัฐธรรมนูญแล้วเราอาจจะไม่มีระบบการปกครองระบบประชาธิปไตยนะครับนั่นคือข้อห่วงใยสุดท้ายซึ่งท่านผู้นำฝ่ายค้านก็พยายามพูดเรื่องนี้อยู่เป็นประจำเรากำลังต่อสู้นะครับเรื่องของอำนาจที่มาจากพี่น้องประชาชนเราต้องรักษาตรงนี้ให้ได้
2: นอกจากนี้ค่ะนายแพทย์ชลน่านยังชี้แจงการเข้าร่วมเวทีนี้นะคะทั้งที่เป็นสมาชิกพรรคเพื่อไทยว่าเป็นเวทีเสวนาระหว่างผู้นำฝ่ายค้านหารือปัญหาการเมืองและกลไกการตรวจสอบจึงตัดสินใจเข้าร่วมโดยแจ้งให้ทางพรรคทราบแล้วแล้วก็เชื่อว่าจะไม่กระทบต่อการเป็นพรรคร่วมรัฐบาล
0: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยไปมอบนโยบายแก่กรมที่ดินนะครับโดยให้เน้นทำงานเชิงรุกสร้างความเข้าใจและความพึงพอใจต่อประชาชนและย้ำอีกว่าถ้าหากว่าพบการกระทำความผิดให้ดำเนินการทันทีไม่ต้องรอให้รัฐมนตรีลงพื้นที่ก่อนครับนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยมอบนโยบายสำคัญแก่กรมที่ดินโดยย้ำว่าเข้าใจข้อจำกัดการทำงานอย่างปัญหาความล่าช้าในการให้บริการแต่กรมที่ดินต้องทำให้ประชาชนกลับออกไปอย่างมีความสุขและที่สำคัญต้องสื่อสารให้ประชาชนเกิดความเข้าใจรับรู้และบริหารความรู้สึกประชาชนได้เพราะหากสื่อสารไม่ดีภารกิจก็ล้มเหลวจึงย้ำว่ากรมที่ดินต้องมีทั้งบริการที่ดีการสื่อสารที่ดีรวมทั้งวิสัยทัศน์ที่ดีด้วยนอกจากนี้เน้นย้ำกรมที่ดินว่าต้องวางแผนว่าในอีก 5-10 ปีข้างหน้าจะเดินหน้าไปในรูปแบบไหนจะได้ชี้แจงต่อสำนักงบประมาณและรัฐสภาให้เห็นความสำคัญของการนำเงินงบประมาณไปใช้ได้และยังได้ยกกรณีการลงพื้นที่ในจังหวัดภูเก็ตที่พบบริษัทถือครองในลักษณะโนมินีกว่า 5,000 แปลงกำชับว่ากรมที่ดินต้องหาแนวทางนำที่ดินเหล่านี้กลับคืนมาเพื่อปกป้องแผ่นดินไทยให้เป็นของคนไทยเช่นเดียวกับการแก้ไขกฎหมายเพื่ออุดช่องโหว่ลดการกระทำความผิดพร้อมยอมรับกับว่าที่ผ่านมาก็มีหลายเรื่องที่เกี่ยวพันกับหน่วยงานอื่นจนทำให้เกิดความไม่สบายใจเช่นการถูกตำหนิว่าทำงานล่าช้าทั้งที่เมื่อตรวจสอบย้อนกลับกรมที่ดินดำเนินการหลายเรื่องรวดเร็วจนพูดได้ว่าแทบไม่มีเรื่องตกค้างดังนั้นกรมที่ดินต้องตื่นตัวหากพบปัญหาต้องไม่นิ่งเฉยและดำเนินการทันทีเช่นถ้าพบชาวต่างชาติครอบครองที่ดินผิดกฎหมายก็เสนอให้จังหวัดดำเนินการไม่จำเป็นต้องรอให้รัฐมนตรีลงพื้นที่ก่อนและสิ่งใดสามารถทำเพิ่มเติมให้ได้ในฐานะรัฐมนตรีก็พร้อมสนับสนุน
6: สมมติผมเดินเข้าไปในสาขาสาขาหนึ่งแล้วก็ไปทำธุรกรรมต่างๆขอให้มารับเพื่อออกโฉนดหรือเพื่อให้ยืนยันหรือให้พิสูจน์ที่ดินหรือให้ไปต่อสู้กับป่าไม้สปกอะไรก็สุดแล้วแต่พวกเราในฐานะที่เป็นเจ้าพนักงานเจ้าหน้าที่จริงๆแล้วที่ดินมีหน้าที่บริการอย่างเดียวนะครับเราก็ต้องมาคิดว่าแต่ละมิติของการบริการระยะเวลาความรู้สึกพี่น้องประชาชนการสื่อสารพวกเราต้องทำเป็นยังไงไม่ต้องรอรัฐมนตรีไม่ต้องรออธิบดีไปตรงไหนที่มีพื้นที่ที่ต่างชาติครอบครองท่านเสนอจังหวัดให้จังหวัดเลยครับไม่ต้องรอ
2: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่จังหวัดสตูลนะคะไปติดตามโครงการศึกษาความเป็นไปได้โครงข่ายถนนเชื่อมต่ออำเภอป่าบอนจังหวัดพัทลุงเชื่อมต่อกับอำเภอมะนังจังหวัดสตูลหวังยกระดับระบบคมนาคมขนส่งและกระตุ้นการท่องเที่ยวเชิงนิเวศในพื้นที่ นายวรสิทธิ์เหลี่ยงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมคณะตรวจราชการที่ตำบลปามพัฒนาอำเภอมะนังจังหวัดสตูลเพื่อติดตามความก้าวหน้าโครงการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงข่ายถนนเชื่อมต่อระหว่างอำเภอป่าบอนจังหวัดพัทลุงกับอำเภอมะนังจังหวัดสตูลสำหรับโครงการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงข่ายถนนเชื่อมต่ออำเภอป่าบอนและอำเภอมะนังจะทำขึ้นเพื่อเพิ่มทางเลือกและประสิทธิภาพในการเดินทางรวมไปถึงการขนส่งสินค้าระหว่างจังหวัดพัทลุงและจังหวัดสตูลทั้งยังช่วยเชื่อมโยงชุมชนแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สำคัญโดยเฉพาะในพื้นที่อำเภอมะนังอย่างเช่นถ้ำภูผาเพชรเพื่อกระจายรายได้และขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากโดยการลงพื้นที่ในครั้งนี้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลเพื่อรับทราบความก้าวหน้าปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอเชิงลึกจากหน่วยงานในพื้นที่เพื่อนำข้อมูลไปประกอบการพิจารณาจัดทำแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมให้สอดคล้องกับศักยภาพและความต้องการของประชาชนในพื้นที่
0: ขณะที่ชาวสงขลาก็ตื่นตัวต่อการประชุมครม.สัญจรนะครับได้เสนอรัฐบาลให้เร่งแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ครับทีมข่าวได้ลงพื้นที่ไปพูดคุยกับประชาชนและผู้ค้าถึงการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่หรือครม.สัญจรทางที่1/2

0: เป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือ GI นอกจากนี้ยังมีปลากระพง3น้ำอีกนะครับ
1: คือไม่อยากให้ทุกๆปีจะเกิดน้ำท่วมอยากให้นายกช่วยตรงนี้แล้วก็มีเรื่องเศรษฐกิจค่ะอยากให้ช่วยพัฒนาให้มีนักท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้นในทุกๆปี
2: พ่อดีใจนะคะเพราะว่านอกจากจะท่านนายกมาแล้วเนี่ยก็คือรัฐมนตรีท่านอื่นๆก็จะมาด้วยเนาะแล้วก็จะได้มาช่วยดูเรื่องของความเป็นไปเป็นมาแล้วก็ความเป็นปัจจุบันของคนหาดใหญ่และคนสงขลาค่ะคือจริงๆก็คือเอาหาดใหญ่ก่อนแล้วกันนะคะก็คือไม่อยากให้น้ำท่วมอีกแล้วค่ะก็ยินดีต้อนรับสู่สงขลานะคะก็อยากให้มาดูอะค่ะว่าคนสงขลาอยู่กันยังไงนะคะอาหารการกินของคนสงขลาอร่อยมากนะคะก็อยากให้มาชิมนะคะ
3: ช่วงนี้เราจะพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวข้าม NVT กันต่อค่ะ

ชุดไทยบรมพิมานชื่อชุดมาจากพระที่นั่งบรมพิมานในพระบรมมหาราชวังพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างขึ้นเดิมมีชื่อว่าพระที่นั่งพานุมาตรจำรูนต่อมาในปีพุทธศักราช2467พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เปลี่ยนชื่อเป็นพระที่นั่งบรมพิมานตามนามพระที่นั่งองค์ใหญ่อันเป็นพระวิมานที่ประทับในพระอภิเนานิเวศชุดไทยพิธีตอนค่ำที่ใช้เข็มขัดใช้ผ้ายกไหมหรือยกทองมีเชิงหรือยกทั้งตัวก็ได้ตัดแบบติดกันสิ้นมีจีบยกข้างด้านหน้ามีชายพกใช้เข็มขัดไทยคาดตัวเสื้อแขนยาวคอกลมมีขอบตั้งผ่าด้านหลังหรือด้านหน้าก็ได้ผ้ามีจีบยาวจรดข้อเท้าแบบนี้เหมาะสำหรับผู้มีรูปร่างสูงบางสำหรับใช้ในงานเต็มยศหรือครึ่งยศเช่นงานอุทยานสโมสรหรืองานพระราชทานเลี้ยงอาหารอย่างเป็นทางการในคืนที่มีอากาศเย็นใช้เครื่องประดับสวยงามตามสมควร

มาติดตามข่าวข้าม NVT กันต่อมาดูประเด็นเศรษฐกิจกันบ้างนะคะธนาคารแห่งประเทศไทยหรือว่าธปท.ค่ะยืนยันความพร้อมในการเป็นเจ้าภาพการประชุม2026 IMF World Bank Group Annual Meetings ในช่วงเดือนตุลาคมที่จะถึงนี้โดยเตรียมใช้เวทีนี้ค่ะนำเสนอเอกลักษณ์และซอฟต์พาวเวอร์เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและดึงดูดการลงทุนในระยะยาวนางสาวชยาวดีชัยนันท์ผู้ช่วยผู้ว่าการสายองค์กรสัมพันธ์ธปท.หรือว่าธนาคารแห่งประเทศไทยนะคะเปิดเผยว่าการเป็นเจ้าภาพการประชุม2026 IMF World Bank Group Annual Meetings ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจขณะนี้ทุกอย่างได้ดำเนินตามกรอบเวลาที่กำหนดไว้และมีความพร้อมสมบูรณ์ในทุกด้านทั้งสถานที่การจัดประชุมและระบบสาธารณูปโภคต่างๆเหลือเพียงการเก็บรายละเอียดแล้วก็เตรียมการต้อนรับเท่านั้นซึ่งจากการลงพื้นที่ตรวจความพร้อมของตัวแทนกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือว่า IMF และธนาคารโลกเมื่อเดือนกุมภาพันธ์และกรกฎาคมที่ผ่านมาต่างแสดงความพึงพอใจและไม่มีข้อกังวลใดๆต่อการจัดงานของไทยสำหรับจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมค่ะคาดการว่าจะมีบุคลากรจากทั่วโลกเดินทางเข้ามาประมาณ 15,000 ถึง 20,000 คนซึ่งเนื้อหาหลักในการประชุมในครั้งนี้จะครอบคลุมถึงการประเมินภาพรวมเศรษฐกิจโลกความเสี่ยงที่ต้องระมัดระวังรวมถึงความร่วมมือในการพัฒนาเศรษฐกิจสู่ความยั่งยืนทั้งการขับเคลื่อนประเทศสู่เศรษฐกิจสีเขียวและการปรับตัวเข้าสู่ยุคดิจิตอลนอกจากสาระสำคัญทางเศรษฐกิจแล้วนะคะยังคงมุ่งเน้นการนำเสนอเอกลักษณ์ความเป็นไทยสอดแทรกเข้าไปในทุกองค์ประกอบของการจัดงานเพื่อถ่ายทอดวิถีชีวิตของคนไทยสู่สายตานานาชาติโดยมีการนำผลิตภัณฑ์จากชุมชนต่างๆทั่วประเทศมาใช้จริงอย่างเช่นการใช้ผ้าทอพื้นเมืองจาก26ชุมชน

0: ชนใน21จังหวัดมาตกแต่งสถานที่และจัดทำเป็นของที่ระลึกรวมถึงการคัดสรรวัตถุดิบอาหารท้องถิ่นคุณภาพสูงมาจัดเตรียมเป็นเมนูสำหรับผู้เข้าร่วมประชุม
1: จากการที่มาเนี่ยเราก็อาจจะได้ในช่วงของการจับใจใช้สอยของผู้เข้าร่วมประชุมแต่เราไม่อยากให้จบแค่นั้นเราอยากให้นอกจากความประทับใจแล้วเนี่ยเขายังเห็นศักยภาพแล้วก็ความพร้อมของประเทศไทยในการที่จะต้อนรับแขกหรือว่าจัดเป็นสถานที่ประชุมหรือแม้กระทั่งในเรื่องของการเป็นบ้านของธุรกิจของเขานะคะอันนี้เราอยากให้เขากลับไปพร้อมภาพเหล่านี้แล้วก็คิดว่าในระยะต่อไปเนี่ยกลับมาแล้วไม่ว่าจะเป็นนักท่องเที่ยวหรือว่าจะเป็นนักธุรกิจที่มาลงทุนในประเทศไทยก็เป็นเรื่องที่จะเป็นผลดีกับประเทศไทยในระยะยาวได้ค่ะ
2: ไปต่อกันที่งาน IPX Venture Rise Thailand นะครับซึ่งจัดวันนี้เป็นวันสุดท้ายแล้วงานได้รวบรวมงานวิจัยและนวัตกรรมทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อเชื่อมให้เกิดการต่อยอดในเชิงพาณิชย์ถือได้ว่าได้รับความสนใจจากประชาชนเมื่อเลือกดูผลงานนวัตกรรมไทยหวังจะนำไปต่อยอดสร้างรายได้ครับภายในงานเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรมใน5สาขาซึ่งเป็นเทรนด์ของตลาดได้แก่สาขาเทคโนโลยีด้านสุขภาพสาขาเทคโนโลยีการเกษตรสาขาเทคโนโลยีด้านดิจิทัลและ AI สาขาเทคโนโลยีด้านอาหารและสาขาเทคโนโลยีสะอาดต่างนำผลงานมาจัดแสดงมากกว่า250บูธครับโดยเฉพาะผู้ประกอบการด้านอาหารและสินค้าเกษตรที่ได้รับการจดทะเบียนอนุสิทธิบัตรอย่างผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยวที่ผลิตจากแมงกะพรุนคิดค้นนวัตกรรมและกรรมวิธีในการคงสารอาหารจากเทคโนโลยีการแช่เยื่อแข็งอบแห้งจนสามารถบุกตลาดต่างประเทศได้และวิสาหกิจชุมชนเทศบาลตำบลเกาะทวดนำส้มโอทับทิมสยามปากพนังของจังหวัดนครศรีธรรมราชซึ่งได้รับการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือ GI มาช่วยยกระดับราคาเพิ่มรายได้ให้เกษตรกรนำสินค้ามาเชื่อมโยงเพื่อให้เกิดการจับคู่ธุรกิจ
1: ก็คือกรมทรัพย์สินทางปัญญาก็แนะนำว่าเราควรจะไปจดสิทธิบัตรในหลายๆประเทศนะคะที่เรายังไม่ได้จดค่ะแต่ตอนนี้เราเป็นเพียงแค่อนุสิทธิบัตรอย่างเดียวเพราะเนื่องจากเราร่วมกับทางมหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนืออยู่ต่อไปเรากำลังจะเริ่มที่จะจดสิทธิบัตรเพิ่มขึ้นเพราะเนื่องจากว่าตอนนี้เรากำลังจะขยายตลาดไปต่างประเทศด้วยค่ะอย่างประเทศใกล้ๆอย่างก็คือจะมีอาจจะมีจีนอาจจะมีมาเลย์อาจจะมีอินโดพวกนี้ค่ะแล้วเวียดนามด้วยค่ะ
3: ราคาตอนนี้ราคาวิ่งถึง390ถึง400กว่าเลยครับเวลาเรามาออกเกียร์ทุกครั้งนี่ทำให้ตลาดเราเพิ่มขึ้น 3-40% อย่างที่ผมเรียนเบื้องต้นนะครับแล้วก็ตอนนี้เราก็เริ่มขยายไปต่างประเทศไม่ว่าฮ่องกงไต้หวันจีนสิงคโปร์มาเลเซียซึ่งเป็นที่ต้องการสินค้ากลุ่ม GI ของเราเยอะมากครับ
2: ด้านผู้เข้าร่วมงานต่างก็ตั้งใจจะมาสนับสนุนนะครับโดยเฉพาะทรัพย์สินทางปัญญาของศิลปินไทยรวมถึงสถาบันการศึกษาก็นำทีมมาศึกษานวัตกรรมภายในงานเพื่อนำผลิตภัณฑ์ของผู้ประกอบการไทยไปต่อยอดทางการศึกษาครับ
4: มาจากมหาวิทยาลัยนเรศวรค่ะค่ะก็วันนี้นะคะทางมหาวิทยาลัยก็มีการนำทีมงานค่ะจากกองการถ่ายทอดเทคโนโลยีและบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาค่ะซึ่งกองเรามีหน้าที่ในเรื่องของการถ่ายทอดเทคโนโลยีผลงานวิจัยและนวัตกรรมทรัพย์สินทางปัญญาของมหาวิทยาลัยค่ะไปสู่การใช้ประโยชน์นะคะในวันนี้เราก็เลยพาทีมงานค่ะมาดูในเรื่องของนวัตกรรมค่ะเรื่องของทรัพย์สินทางปัญญาที่จะนำไปใช้ประโยชน์นะคะแล้วก็จะดูว่าในประเทศไทยเนี่ยสามารถที่จะขับเคลื่อนงานวิจัยไปยังไงค่ะเพื่อนำมาใช้เป็นการทำงานของมหาวิทยาลัยเราค่ะ
0: กระทรวงพลังงานประชุมซักซ้อมแผนเผชิญวิกฤตพลังงานระดับประเทศนะคะเพื่อที่จะเตรียมรับมือภัยคุกคามรูปแบบใหม่ๆและสถานการณ์ความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์นายสมภพพัฒนาอริยางกูลรองปลัดกระทรวงพลังงานประชุมหน่วยงานด้านพลังงานที่เกี่ยวข้องทั้งกรมธุรกิจพลังงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยบริษัทปตท.จำกัดมหาชนและบริษัทบางจากจำกัดมหาชนภายใต้แผนปฏิบัติการด้านการเตรียมความพร้อมและการบริหารวิกฤตพลังงานพุทธศักราช2567ถึง2570เพื่อพัฒนาขั้นตอนการปฏิบัติงานการใช้กฎหมายและคู่มือการสื่อสารในภาวะวิกฤตให้สามารถรับมือสถานการณ์อย่างรวดเร็วและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยจำลองสถานการณ์ค่ะคลังน้ำมันในจังหวัดชลบุรีถูกวินาศภัยส่งผลให้กำลังการผลิตน้ำมันหายไปกว่า 41% หรือประมาณ63ล้านลิตรต่อวันและกระทบต่อปริมาณการจำหน่ายซึ่งลดลงประมาณ32ล้านลิตรต่อวันเพื่อวางแนวทางการบริหารจัดการโดยเฉพาะกำลังการผลิตโรงกลั่นรวมถึงพลังงานทดแทนให้เพียงพอต่อการใช้ครอบคลุมทุกภาคส่วนโดยรองปลัดกระทรวงพลังงานระบุว่าประเทศไทยยังเผชิญความเสี่ยงด้านพลังงานจากหลายปัจจัยทั้งความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ความผันผวนของตลาดพลังงานโลกภัยธรรมชาติรวมถึงสถานการณ์ด้านความมั่นคงโดยเฉพาะสถานการณ์การสู้รบตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาซึ่งอาจกระทบโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานจากภัยคุกคามรูปแบบใหม่อย่างเช่นการโจมตีด้วยอากาศยานไร้คนขับหรือว่าโดรนดังนั้นการซ้อมแผนในครั้งนี้จึงเป็นการเตรียมความพร้อมให้ทุกหน่วยงานสามารถประสานงานและบริหารจัดการวิกฤตได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อรักษาความมั่นคงและความต่อเนื่องด้านพลังงานของประเทศในภาวะฉุกเฉิน
2: พักกันก่อนสักครู่นะครับช่วงหน้ากลับมาติดตามประเด็นอื่นๆที่น่าสนใจกันต่อครับ

0: พวกแกนี่แย่จริง
1: โหอาจารย
0: ์ตามมาทวงพระครูเดี๋ยวนี
2: ้โหบัตรมาแล้ว
3: เฮ้ยนี่มันโพสต์อาจารย์วิทยานี่หว่า
2: แกว่าอาจารย์จะรอดไหม

0: โอเคมาทำอะไรที่นี
1: ่ก็อาจารย์ป่วย
0: ขอบใจนะเอก

0: ประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาณพระบรมมหาราชวังอย่างต่อเนื่องบรรยากาศตลอดทั้งวันบริเวณจุดคัดกรองภายในอุโมงค์ทางเดินลอดถนนหน้าพระลานท้องสนามหลวงเนื่องแน่นไปด้วยประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดที่เดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและกราบถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังด้วยความจงรักภักดีน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและพระกรุณาธิคุณซึ่งภายในจุดพักคอยอุโมงค์ทางเดินลอดถนนหน้าพระลานเจ้าหน้าที่ได้จัดจุดให้บริการอาหารน้ำดื่มยาและเวชภัณฑ์ไว้รองรับประชาชนต่างบอกเล่าถึงความประทับใจในพระกรณียกิจของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราประชาชนชาวไทยโดยเฉพาะด้านการช่วยเหลือผู้ต้องขังและการพระราชทานโอกาสให้ผู้กระทำผิดสามารถกลับคืนสู่สังคมซึ่งได้รับการยอมรับในระดับสากลโดยตั้งใจจะน้อมนำแนวพระดำริมาเป็นแบบอย่าง
1: เพื่อนพึ่งพายามยากค่ะเพราะว่าเป็นโครงการที่ดีค่ะช่วยเหลือประชาชนในยามที่เดือดร้อนค่ะและลึกถึงพระองค์ท่านพระองค์ท่านจะสถิตอยู่ในใจเราตราบนิรันดร์ค่ะ
2: โครงการกำลังใจในพระดำริที่ของกรมราชทัณฑ์นะคะเรารู้สึกว่าท่านให้โอกาสคนที่ทำผิดที่บางครั้งเขาอาจจะไม่มีโอกาสได้กลับมาใช้ชีวิตที่ปกติได้เหมือนเดิมแล้วแต่พระองค์ท่านทำให้รู้สึกว่าเขาสามารถกลับมาเดินได้และก็อยู่ในสังคมได้ปกติเหมือนพวกเราทุกคนเลย
3: เสียใจมากค่ะที่พระองค์ท่านไม่ได้อยู่ก็เล่าแล้วตลอดไปท่านช่วยเหลือประชาชนว่าขอให้ท่านตู่ตวงสวรรค์นภลัยตลอดกาลนานมันปักใจอยู่เด้อค่ะเข้าใจอยู่ใน

0: ในใจเลย
1: สำหรับจุดคัดกรองจะเปิดตั้งแต่เวลา 7:45 น.ถึง 19:00 น.โดยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจและจิตอาสาพระราชทานคอยอำนวยความสะดวกและจัดระเบียบแถวเพื่อให้การเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและการถวายสักการะพระศพเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติสูงสุด
2: อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์พร้อมคณะผู้บริหารรวมทอดผ้าป่าวัดปากคลองมะขามเฒ่าจังหวัดชัยนาทเพื่อร่วมสืบสานพระพุทธศาสนาและทำนุบำรุงศาสนสถานนางสุฤทัยเลิศเกษมอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์พร้อมด้วยนายสุภพงษ์ชาวแล่นรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์และคณะผู้บริหารกรมประชาสัมพันธ์ร่วมพิธีทอดผ้าป่าวัดปากคลองมะขามเฒ่าจังหวัดชัยนาทโดยมีบุคลากรของกรมประชาสัมพันธ์พุทธศาสนิกชนและผู้มีจิตศรัทธาร่วมทำบุญเพื่อสืบสานประเพณีอันดีงามทางพระพุทธศาสนาสำหรับพิธีทอดผ้าป่าในครั้งนี้คณะผู้บริหารและบุคลากรกรมประชาสัมพันธ์ได้ร่วมกันถวายปัจจัยและเครื่องไทยธรรมแด่พระสงฆ์นอกจากจะเป็นการร่วมทำบุญเพื่อความเป็นสิริมงคลแล้วยังเป็นการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้คงอยู่สืบไปการร่วมทอดผ้าป่าในครั้งนี้สะท้อนถึงความร่วมแรงร่วมใจของผู้บริหารและบุคลากรกรมประชาสัมพันธ์ในการร่วมทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาอีกทั้งยังมีการสืบสานวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของไทยให้คงอยู่คู่สังคม
1: ประธานสภาผู้แทนราษฎรปิดโครงการคนสภาไร้พุงครับเป็นโครงการที่ส่งเสริมบุคลากรสภาให้ออกกำลังกายลดความเสี่ยงโรคไม่ติดต่อเรื้อรังครับนายโสพลสารามประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นประธานในพิธีปิดโครงการประกวดคนสภาไร้พุงใจสุขภาพพร้อมมอบรางวัลแก่ทีมผู้ชนะการแข่งขันเต้นแอโรบิกโดยประธานสภาระบุว่าโครงการนี้เป็นกิจกรรมที่ดีส่งเสริมให้บุคลากรได้ออกกำลังกายมีสุขภาพที่ดีสร้างความสามัคคีระหว่างหน่วยงานจัดปีนี้เป็นครั้งแรกนะครับแต่ว่าจะนำไปพัฒนาต่อยอดจัดต่อเนื่องในปีต่อไปด้วยโอกาสนี้ประธานสภาได้นำผู้เข้าร่วมโครงการออกกำลังกายโดยมีวิทยากรจากมหาวิทยาลัยสวนดุสิตเป็นผู้นำกิจกรรมสำหรับโครงการประกวดคนสภาไร้พุงจัดโดยสำนักบริการทางการแพทย์ประจำรัฐสภาเพื่อสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของการดูแลสุขภาพเนื่องจากรูปแบบการทำงานในปัจจุบันอาจทำให้บุคลากรเคลื่อนไหวร่างกายไม่เพียงพอและมีความเครียดจากการทำงานโดยใช้การเต้นแอโรบิกเป็นสื่อกลางในการส่งเสริมสมรรถภาพทางกายช่วยกระตุ้นระบบไหลเวียนโลหิตและระบบหายใจผ่อนคลายความเครียดรวมถึงสร้างความสัมพันธ์และความสามัคคีผ่านการทำงานเป็นทีมและยังลดความเสี่ยงโรคไม่ติดต่อเรื้อรังด้วยครับ
2: ยังอยู่ในเรื่องสุขภาพอนามัยนะคะคุณผู้ชมปฏิเสธไม่ได้นะคะว่าการทำความรู้จักผู้คนใหม่ๆในยุคดิจิทัลแบบนี้ง่ายขึ้นเพียงปลายนิ้วเท่านั้นโดยเฉพาะเดี๋ยวนี้เนี่ยมีเดทติ้งแอปแต่ว่าความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นง่ายก็ต้องมาพร้อมกับความใส่ใจเรื่องสุขภาวะทางเพศด้วยนะคะเพราะว่าไทยนั้นยังคงพบผู้ติดเชื้อ HIV รายใหม่ปีละประมาณ 7,000 ถึง 9,000 คนส่วนใหญ่นั้นติดเชื้อจากการมีเพศสัมพันธ์ขณะที่ปัจจุบัน HIV นั้นสามารถป้องกันได้และหากตรวจพบเร็วเข้าสู่การรักษาเร็วก็สามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติแล้วไม่ส่งต่อเชื้อให้กับผู้อื่นด้วยติดตามได้จากรายงานค่ะ
3: เรียกว่าทุกช่องทางนะครับในเรื่องของการติดเชื้อนะครับว่าต้องทางการเพศสัมพันธ์นะครับเช่นการจะมีแอปพลิเคชันต่างๆในการที่มีออกเดทกันวันไนท์แซนต่างๆนะครับหรือแม้เป็นรีเลชั่นชิพที่เป็นระยะยาวความสัมพันธ์ระยะยาวก็ตามเนี่ยพวกนี้มีโอกาสติดได้หมดนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเรามีบุคคลที่เราตัวเองรู้ตัวเรามีเพศสัมพันธ์นะครับแล้วโดยเฉพาะไม่ได้ป้องกันไม่ได้ใส่ถุงยางอนามัยเนี่ยก็มีโอกาสที่จะมีความเสี่ยงที่จะติดเชื้อหรือรับเชื้อ HIV ได้เสมอ
4: จากคำยืนยันของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านอายุรศาสตร์โรคติดเชื้อกรมควบคุมโรคสะท้อนให้เห็นว่าไม่ว่าความสัมพันธ์จะเป็นแบบไหนหรือเกิดขึ้นผ่านช่องทางใดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ HIV ก็ไม่ได้ลดน้อยลงตามไปด้วยหากไม่มีการป้องกันที่ถูกต้องโดยเฉพาะจากข้อมูลล่าสุดที่พบว่าผู้ติดเชื้อรายใหม่ของไทยในแต่ละปีอยู่ที่ประมาณ 7,000 ถึง 9,000 รายและกว่า 90% ของการติดเชื้อในปัจจุบันมาจากการมีเพศสัมพันธ์เป็นหลัก
3: เนื่องจากว่าในปัจจุบันเนี่ยครับเราพยายามรณรงค์ให้มีการตรวจ HIV นะครับไม่ว่าจะเข้ามาที่สถานพยาบาลนะครับได้รับการตรวจฟรีนะครับเรามีการตรวจให้ฟรีหรือมีการตรวจที่เป็น

0: ตรวจด้วยตัวเองที่เรียกว่าเซลล์เทสอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ช่วยในการให้รู้สถานะของ HIV เร็วขึ้นก็อาจจะทำให้มีการรู้สึกว่าเรามีการตรวจเจอ HIV เนี่ยเพิ่มมากขึ้น
1: นะครับก็จะเป็นกราฟของผู้ป่วยรายใหม่ที่ติดเชื้อ HIV ครับก็จะเห็นว่าตั้งแต่ช่วงปี35 36 37ที่เป็นช่วงที่พีค10ปีที่แล้วย้อนหลังไปเนี่ยถ้าเกิดย้อนกลับไปปีสัก58 59นี่ก็อยู่ที่ประมาณ 10,000 คนต่อปีครับปัจจุบันก็ประมาณ 8-9,000 คนต่อปีครับนี่คือเคสใหม่
2: แม้ตัวเลขผู้ติดเชื้อรายใหม่จะไม่ได้พุ่งสูงขึ้นผิดปกติอย่างที่หลายคนกังวลแต่สิ่งที่ต้องจับตาคือกลุ่มผู้ติดเชื้อที่แฝงตัวอยู่และยังไม่ได้เข้าสู่ระบบการตรวจรักษาเพราะผู้ที่ติดเชื้อ HIV ในระยะแรกส่วนใหญ่ยังไม่มีอาการและอาจใช้ชีวิตได้ตามปกตินานหลายปีก่อนที่ภูมิต้านทานจะค่อยๆลดลงจนเข้าสู่ภาวะเอดส์ดังนั้นการรู้สถานะการติดเชื้อของตัวเองให้เร็วที่สุดจึงเป็นกุญแจสำคัญที่จะทำให้เข้าสู่กระบวนการการรักษาได้ทันเวลาก่อนที่ภูมิต้านทานจะถูกทำลายไป
0: การรักษายิ่งเร็วยิ่งดีครับเพราะว่าการได้ยาต้านไวรัสเนี่ยจะกดนะครับปริมาณไวรัสให้ลดลงนะครับพอกดลงเร็วเนี่ยก็จะไม่ให้เกิดการส่งต่อเชื้อเนี่ยได้ยากขึ้นซึ่งจากตามเคยได้ยินสโลแกนที่เรียกว่าU เท่ากับ U ก็คือถ้าเกิดเรากินยาต้านไวรัสกดไวรัสได้ดีเนี่ยก็จะลดในเรื่องของการที่จะส่งต่อโดยการที่จะแพร่เชื้อให้กับคู่นอนของเราขอแนะนำนะครับโดยเฉพาะน้องๆเยาวชนนะครับหรือผู้ที่ทำงานนะครับก็ปัจจุบันเนี่ยเราพบว่าผู้ป่วยรายใหม่เนี่ยก็จะเป็นกลุ่มที่เป็นน้องๆเยาวชนหรือวัยทำงานเนี่ยเพิ่มมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นก็แนะนำนะครับในการที่จะป้องกันนะครับการใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งทุกช่องทางของการมีเพศสัมพันธ์นะครับนอกจากลดในเรื่องของการติดเชื้อไวรัส HIV แล้วเนี่ยก็ยังป้องกันในเรื่องของโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อื่นๆได้ด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นเช่นซิฟิลิสหนองในนะครับแผลริมอ่อนหรือเริมเป็นต้นนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนในเรื่องของการป้องกันในแง่ของการตรวจนะครับถ้าเกิดว่าท่านมีความเสี่ยงนะครับแนะนำให้เข้ามารับการตรวจเพื่อที่จะได้รู้สถานะนะครับของการติดเชื้อของตนเองนะครับถ้าเกิดว่ายังไม่มีการติดเชื้อนะครับก็จะมีการกินยาในเรื่องของการป้องกันที่เรียกว่า PrEP นะครับหรือการป้องกันก่อนสัมผัสซึ่งมีทั้งในเรื่องของการกินทุกวันในผู้ที่มีความเสี่ยงบ่อยๆนะครับหรือในกรณีที่นานๆครั้งเนี่ยก็จะมีการกินแบบเฉพาะช่วงหรือที่เรียกว่า on demand นะครับนอกจากที่ถ้าเกิดว่าท่านไปเสี่ยงมาแล้วครับก็จะมีการแนะนำในเรื่องของการกินยาหลังสัมผัสนะครับสุดท้ายครับในผู้ที่ป่วยหรือติดเชื้อ HIV ไปแล้วเนี่ยก็แนะนำให้เข้าสู่กระบวนการรักษาครับเพราะการรักษาการกินยาต้านไวรัสที่เร็วนะครับก็ช่วยในเรื่องของการทำให้ภูมิต้านทานของท่านเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นลดโอกาสที่จะแพร่กระจายเชื้อไปให้กับคนที่ท่านรักครับ
3: ช่วงนี้ติดตามข้อมูลข่าวสารภาคภาษาอังกฤษจาก NBT World Brief ครับ
4: สวัสดีครับThank you for joining us for the evening edition of NBT World Brief right here on NBT and NBT World. You're with me, Nat Nakavisut. Prime Minister Anuttin Chanwirakul, accompanied by Bangkok Governor Chachat Sitipan, today inspected the scene of last night's fire at Klong Thom Center.Anuttin announced that the fire was under control and that officials would continue spraying water to prevent further outbreaks. He urged the public to avoid the area and wear masks to protect against hazardous smoke. The Prime Minister said nearby buildings were not significantly damaged and reported that the injured were no longer in critical condition. He also commended Bangkok Governor Chachat for the Bangkok Metropolitan Administration's response.Regarding undamaged goods at the shopping venue, the Prime Minister said he would order the police to keep a close watch on them to prevent theft. The Prime Minister expressed support for those affected and reaffirmed that the government would enhance relief measures and coordinate with relevant sectors to provide compensation. The Prime Minister also emphasized monitoring air quality-related impacts.As goods that were burnt included electrical appliances and parts, as well as chemical products that may generate hazardous fumes. Although no significant reports of air quality impacts have yet to surface, the Prime Minister urged residents in the area to wear health masks for their own safety. Governor Chachat said impacted individuals could file a report at the one-stop service center at Wat Pra Piraen. They would receive partial compensation after the relevant inspections and procedures are completed. The government revealed that actual investments made under Board of Investment, or BOI, incentives exceeded 530 billion baht in the first half of this year. Deputy Government Spokesperson Lalida Preut Wiwatana cited information from the Board of Investment, or BOI, indicating that the value of actual investments reached 535.8 billion baht in the first half of the year. This was an increase of 27% compared with the same period of last year. In the second quarter alone, actual investment exceeded 250 billion baht. BOI-supported investments have already created more than 630,000 jobs for Thai people, with more than 60% of these jobs being in advanced electronics, automotive, digital, automation and robotics. Lalida said this reflects the expansion of Thailand's existing manufacturing base into industries that use technology and generate higher added value. According to the deputy spokesperson, the government's goal is not merely to increase the value of investment, but to ensure that the new investment creates jobs and income, while increasing opportunities for Thai businesses to participate in supply chains. The BOI will advance three key approaches: developing the smart electronics industrial ecosystem, upgrading the manufacturing sector through digital technology, automation and clean energy, and linking investment with workforce development, Thai businesses, technology transfer, and research and development. Chonburi Province is gearing up for a port visit by the U.S. Navy's Abraham Lincoln aircraft carrier, which will be bringing around 5,000 personnel to spend leisure time in the province. Chonburi Governor Narit Niramaiwong has chaired a meeting to integrate security agencies in preparation for the arrival of the USS Abraham Lincoln aircraft carrier of the U.S. Navy. The vessel is scheduled to dock at Juksamet Port in Sattahib District from September the 2nd to September the 6th, accompanied by approximately 5,000 personnel. The provincial governor said the prime minister had inquired about security preparations, noting that in a previous aircraft carrier visit, there had been only around 1,000 personnel. This time, security and facilitation measures need to be stepped up to accommodate as many as 5,000 personnel covering the Sattahib, Banglamung, Siracha areas, particularly Pattaya City, which is expected to be one of the main areas where the personnel will spend time for tourism and leisure. Several agencies have jointly established a Forward Operations Center, or FOC, to exchange information and serve as management centers. Checkpoints, traffic diversion points, and patrols will be increased along major routes around tourist attractions, along with additional traffic officers and personnel stationed at key locations. The measures are intended as preventive monitoring and are not aimed at causing public alarm. The governor also urged business operators to work together as good hosts and not take advantage of visitors or overcharge them. Deputy Minister of Interior Polapi Suwanchawi issued key policies to the Department of Lands, urging it to address limitations such as delays in service. Polapi emphasized that the Department of Lands must plan its position for the next 5 to 10 years and determine how it will move forward so that it can explain its plans to the Bureau of the Budget and Parliament and demonstrate the importance of using budgetary funds for its work. The Deputy Interior Minister also called for clear communication to help the public understand measures to resolve land-related problems in various areas of Thailand. Polapi also cited a field visit to Phuket Province, where more than 5,000 plots were found to be held by companies in the form of nominee ownership. He instructed the Department of Lands to find ways to reclaim these plots in order to protect Thai territory and ensure that they belong to Thai people. He also called for amendments to the law to close loopholes and reduce violations, and stressed that the department should take a proactive approach to solving problems for the public. An environmental academic has urged budget allocations toward rainfall monitors and local level warning systems in light of the global warming driven disaster in Nepal this past week. Sunthi Kochawat, an environmental and health academic with the Thai Environmental Academics Club, said the sudden flooding in Nepal was significantly driven by global warming. Rapidly rising temperatures have caused snow and glaciers to melt faster than in the past. In addition, the glacial melting, warmer temperatures have also caused ice in the ground to continuously melt, weakening the stability of natural mountain structures and increasing the risk of collapse. He noted that events of this nature could also occur in other parts of the world. As for Thailand, although the country has no glaciers and does not experience snowfall, many areas are at risk of landslides and mudslides. According to data from the Department of Mineral Resources, approximately 15,000 villages in 54 provinces across the country are located in risk areas. Sunthi noted that Mae Hong Son province has the highest level of risk because most of its terrain consists of high mountains. The academic said disaster risk maps should be developed to cover drought, flooding, and areas at risk of flash floods. These maps should be used to assess and forecast areas that may experience extreme rainfall in both the short and long term. In addition, budget should be allocated to install rainfall monitoring radars in high-risk areas, as well as comprehensive local-level warning systems. And that wraps up our evening edition of NBT World Brief. For more stories, simply scan the QR code on your screen to access our full coverage across all media platforms. Have a good day. Sawasdee krap.

ชุดไทยจักรีชื่อชุดมาจากพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทประดิษฐานอยู่ตรงกลางระหว่างพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและหมู่พระที่นั่งจักรพรรดิพิมานในพระบรมมหาราชวังพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างขึ้นในปีพุทธศักราช2418ตัวอาคารเป็นแบบสถาปัตยกรรมยุโรปส่วนหลังคาเป็นยอดปราสาท3ยอดตามแบบสถาปัตยกรรมไทยท้องพระโรงกลางของพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทเป็นท้องพระโรงสำหรับพระมหากษัตริยาธิราชเจ้าเสด็จออกให้คณะทูตานุทูตต่างประเทศเฝ้าทูลอองธุลีพระบาทชุดไทยสบายใช้ผ้ายกมีเชิงหรือยกทั้งตัวสิ้นมีจีบยกข้างหน้ามีชายยกใช้เข็มขัดไทยคาดส่วนท่อนบนเป็นสบายจะเย็บให้ติดกับสิ้นเป็นท่อนเดียวกันหรือจะมีผ้าสบายห่มต่างหากก็ได้เปิดบ่าข้างหนึ่งชายสบายคุมไหล่ทิ้งชายด้านหลังยาวตามที่สมควรความสวยงามอยู่ที่เนื้อผ้าการเย็บและรูปร่างของผู้สวมใช้เครื่องประดับได้งดงามสมโอกาสในเวลาค่ำคืน

0: ข่าวต่างประเทศค่ำนี้นะคะเริ่มที่ยอดผู้เสียชีวิตจากเหตุน้ำท่วมฉับพลันและโคลนถล่มครั้งใหญ่บริเวณชายแดนเนปาลทิเบตตอนนี้พุ่งไปถึง600คนแล้วนะคะขณะที่ทางการเนปาลค่ะเปิดรับความช่วยเหลือจากต่างชาติในภารกิจเฉพาะทางโดยการปฏิบัติการค้นหาและกู้ภัยยังคงดำเนินอยู่ในพื้นที่อย่างต่อเนื่องหลังจากเกิดน้ำท่วมฉับพลันและโคลนถล่มครั้งใหญ่แถบเทือกเขาฮิมาลัยทางตอนเหนือเนปาลติดกับชายแดนเขตปกครองตนเองทิเบตของจีนโดยในส่วนของเนปาลค่ะเจ้าหน้าที่ระดับสูงยืนยันว่ายังสามารถรับมือภารกิจค้นหาและกู้ภัยได้เองแต่ต้องการความช่วยเหลือจากต่างชาติในภารกิจเฉพาะทางอย่างเช่นการช่วยเหลือผู้ติดอยู่ภายในอุโมงค์โรงไฟฟ้าพลังงานน้ำการฟื้นฟูระบบขนส่งและการสื่อสารรวมถึงการพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลการตรวจ DNA และการเก็บรักษาร่างผู้เสียชีวิตเนื่องจากเนปาลขาดความเชี่ยวชาญและเครื่องไม้เครื่องมือนอกจากนี้ยังได้ร้องขอสะพานเบ24แห่งทางด้านสิ่งของบรรเทาทุกข์จากนานาชาติทยอยส่งถึงเนปาลแล้วในเวลาเดียวกันกับหลายประเทศรวมถึงสหภาพยุโรปแคนาดาและนิวซีแลนด์ได้ประกาศมอบเงินช่วยเหลือเร่งด่วนแก่เนปาลขณะที่สถานการณ์ในทิเบตยังคงน่าเป็นห่วงซึ่งช่วงหนึ่งทางการจีนต้องระงับปฏิบัติการค้นหาและกู้ภัยเนื่องจากเกรงว่าจะเกิดน้ำท่วมและดินถล่มซ้ำอีกส่วนยอดผู้เสียชีวิตจากภัยพิบัติในครั้งนี้มีการยืนยันในเนปาลแล้ว626คนและสูญหายอีกกว่า 2,400 คนเนื่องจากมีการเพิ่มรายชื่อเจ้าหน้าที่ในโครงการดวงไฟฟ้าพลังงานน้ำอีก933คนเข้าไปในบัญชีของผู้สูญหายทางฝั่งทิเบตค่ะผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นเป็น7คนและสูญหายอีกราว558คนโดยรายงานระบุว่ามวลน้ำได้พัดพาร่างผู้เสียชีวิตลอยไปไกลถึงเขตจิตตะวันและนวาปาซีซึ่งเป็นพื้นที่ราบห่างจากจุดเกิดเหตุไปประมาณ100กิโลเมตรนอกจากนี้บางศพยังถูกกระแสน้ำพัดไปตามแม่น้ำไกลถึงประเทศอินเดีย
1: อินโดนีเซียเพิ่มความพยายามในการต่อสู้กับไฟป่าบนเกาะบอร์เนียวและเกาะสุมาตราด้วยการทำฝนเทียมและการดับเพลิงทางอากาศซึ่งประสบความสำเร็จในระดับหนึ่งครับอย่างไรก็ตามหมอกควันพิษจากไฟป่าก็กำลังก่อความเดือดร้อนต่อผู้คนในพื้นที่กระทรวงสาธารณสุขอินโดนีเซียระบุว่าประชาชนกว่า5ล้านคนได้รับผลกระทบโดยตรงจากความเสี่ยงของหมอกควันพิษที่เกิดจากไฟป่าหลายสิบจุดกลุ่มที่น่าเป็นห่วงก็คือเด็กผู้สูงอายุสตรีมีครรภ์ที่เป็นโรคหอบหืดและคนงานกลางแจ้งขณะที่มีผู้ป่วยต้องเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลจากอาการติดเชื้อทางเดินหายใจแล้วเกือบ 13,500 คนตั้งแต่เดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาด้านเจ้าหน้าที่ได้แจกจ่ายหน้ากากอนามัยไปแล้วกว่า5ล้านชิ้นทั่วประเทศโรงเรียนหลายแห่งถูกปิดเป็นระยะนอกจากนี้หมอกควันยังส่งผลกระทบต่อประชาชนในสิงคโปร์และมาเลเซียด้วย
0: กรุงโรมเมืองหลวงของอิตาลีนะคะกลับมาเผชิญกับสภาพอากาศร้อนจัดอีกครั้งหนึ่งหลังจากคลื่นความร้อนระลอกใหม่แผ่ปกคลุมในช่วงปลายเดือนสิงหาคมซึ่งนับเป็นคลื่นความร้อนลูกใหญ่ระลอกที่5ของฤดูร้อนปีนี้ส่งผลให้อุณหภูมิพุ่งสูงถึง39องศาเซลเซียสขณะที่นักท่องเที่ยวจำนวนมากพยายามหาทางคลายร้อนโดยที่บริเวณด้านหน้าสนามกีฬาโคลอสเซียมมีนักท่องเที่ยวต่อแถวยาวเหยียดเพื่อใช้น้ำจากจุดบริการสาธารณะหลายคนก็ถือร่มแล้วก็พัดลมแบบพกพาพร้อมพยายามหาพื้นที่ร่มเพื่อที่จะหลีกเลี่ยงแสงแดดแล้วก็ความร้อนทางด้านกระทรวงสาธารณสุขอิตาลีประกาศเตือนภัยระดับสูงสุดในกรุงโรมซึ่งหมายความว่าสภาพอากาศร้อนจัดในครั้งนี้อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนทุกกลุ่ม
1: ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐได้ประกาศผ่านแพลตฟอร์ม Truth Social เมื่อวานนี้ว่ารัฐบาลของเขาได้บรรลุข้อตกลงด้านพลังงานกับรัฐบาลเวเนซุเอลาซึ่งทำให้สหรัฐได้รับสิทธิ์ในการเข้าควบคุมและบริหารจัดการปริมาณน้ำมันดิบสำรองของเวเนซุเอลาถึง 65,000 ล้านบาร์เรลนอกจากนี้ข้อตกลงดังกล่าวยังส่งผลให้ปริมาณน้ำมันสำรองของสหรัฐเพิ่มขึ้นกว่า2เท่าในทันทีท่ามกลางภาวะคลังน้ำมันสำรองเชิงยุทธศาสตร์ของสหรัฐลดลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบ40ปีรวมถึงวิกฤตราคาพลังงานและราคาน้ำมันเบนซินในประเทศพุ่งสูงขึ้นจากการเปิดฉากสงครามกับอิหร่านโดยทรัมป์ยกให้เป็นข้อตกลงน้ำมันครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์โลกขณะที่นางเดลซี่โรดริเกสประธานนาธิบดีรักษาการของเวเนซุเอลาออกมายืนยันการบรรลุข้อตกลงกับสหรัฐพร้อมกล่าวว่าข้อตกลงประวัติศาสตร์นี้จะส่งผลอย่างมากต่อการฟื้นฟูประเทศทั้งนี้เวเนซุเอลามีน้ำมันสำรองมากที่สุดในโลกครับแต่การผลิตน้ำมันกลับลดลงอย่างมากเนื่องจากอุตสาหกรรมน้ำมันประสบปัญหาการลงทุนและโครงสร้างพื้นฐานที่เสื่อมโทรม
0: ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐลงนามในคำสั่งฝ่ายบริหารจัดตั้งสถาบันอวกาศเพื่อเป็นสถาบันการศึกษาด้านการทหารและพลเรือนแห่งใหม่โดยให้มีรูปแบบใกล้เคียงกันกับโรงเรียนในร้อยเวสต์พอยต์และก็สถาบันการทหารอีกหลายแห่งในประเทศโดยหวังสร้างบุคลากรด้านอวกาศทางทหารและพลเรือนรองรับเป้าหมายส่งมนุษย์กลับดวงจันทร์และยานพลังงานนิวเคลียร์ไปดาวอังคารภายในปี2571อย่างไรก็ตามยังไม่มีความชัดเจนเกี่ยวกับการก่อสร้างวิทยาเขตหลักสูตรและการรับนักศึกษารวมถึงแหล่งเงินทุนซึ่งทุกขั้นตอนต้องผ่านการอนุมัติจากสภาคองเกรสขณะ

0: ที่ทรัมป์กล่าวว่าระหว่างลงพื้นที่เยือนศูนย์อวกาศลินคอล์น บี จอห์นสันที่เมืองฮิวสตันรัฐเท็กซัสว่าจะมีการเปิดเผยเกี่ยวกับสถานที่ตั้งสถาบันอวกาศในเร็วๆนี้พร้อมกับส่งสัญญาณว่าอาจเป็นพื้นที่ในรัฐเท็กซัส
1: พระบรมศพสมเด็จพระราชาธิบดีฮาราลด์ที่5แห่งนอร์เวย์ได้รับการอัญเชิญจากโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยออสโลไปยังพระราชวังหลวงแล้วโดยทุกขั้นตอนเป็นไปอย่างเรียบง่ายตลอดสองข้างทางที่ขบวนพระบรมศพเคลื่อนผ่านมีประชาชนยืนเรียงรายเนืองแน่นด้วยความอาลัยและเมื่อถึงพระราชวังหลวงหีบพระบรมศพได้รับการประดิษฐานภายในโบสถ์หลวงเพื่อประกอบพระราชพิธีทางศาสนาและเปิดโอกาสให้ประสบกรณิกรได้เข้าถวายความอาลัยด้วยก่อนจะมีพระราชพิธีพระบรมศพอย่างเป็นทางการทั้งนี้สมเด็จพระราชาธิบดีฮาราลด์ที่5เสด็จสวรรคตเมื่อวานนี้พระชนมพรรษา89พรรษาหลังทรงเข้ารับการรักษาพระอาการประชวรตั้งแต่วันที่17สิงหาคมภายหลังการเสด็จสวรรคตมกุฎราชกุมารฮากอนพระราชโอรสซึ่งมีพระชนมายุ53พรรษาเสด็จขึ้นครองราชสืบต่อจากพระราชบิดาทันทีทรงได้รับการเฉลิมพระประมาภิไธยว่าสมเด็จพระราชาธิบดีฮากอนที่8
0: ช่วงรู้รอบโลกกับอมรนะคะติดตามพร้อมกันได้จากอาจารย์อมรวานิชวิวัฒน์ค่ะ
2: ท่านผู้ชมครับคือเรื่องราวในสหรัฐอเมริกาเนี่ยมันก็วุ่นวายไม่ใช่เป็นเพราะระบบยุ่งเหยิงนะครับแต่ว่าเป็นเพราะว่าตัวประธานาธิบดีของสหรัฐเองเนี่ยมีความคิดที่ค่อนข้างประหลาดครับว่าอย่างนั้นเพราะว่าเดิมทีเนี่ยประเทศทางสหรัฐอเมริกาเคยมีภูมิศาสตร์มีสภาพเกี่ยวกับภูมิประเทศอย่างไรเนี่ยนะครับเขาก็ใช้กันมาเป็นร้อยปีนะฮะเป็น 4-500 ปีก็ว่าได้เพราะว่าอย่างกรณีล่าสุดเนี่ยทางสหรัฐอเมริกาก็มีความคิดเห็นที่จะเปลี่ยนเลคออนตาริโอชื่อนี้นะฮะเลคออนตาริโอก็ต้องอยู่ในแคนาดาสิครับแต่ว่าทางสหรัฐอเมริกามองว่าเลคออนตาริโอเนี่ยมันสมควรเปลี่ยนเป็นเลคออฟอเมริกาครับสาเหตุที่สำคัญของการเปลี่ยนในครั้งนี้เนี่ยโดนัลด์ เจ ทรัมป์บอกว่าเป็นเพราะการเจรจาการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกากับทางแคนาดาเนี่ยไม่ราบรื่นแล้วที่สำคัญก็คือนโยบายของทางแคนาดาเองที่มีต่อสหรัฐอเมริกาเนี่ยมันเหมือนกับจะเป็นการที่เรียกว่าค่อนข้างจะไม่ประนีประนอมแล้วก็คู่เจรจาซึ่งเป็นกรีเออร์แล้วก็ตัวของคาร์นีย์อะไรอย่างนี้นะฮะตัวแทนของคาร์นีย์ของประธานนายกรัฐมนตรีของแคนาดาเหมือนกับว่าจะไม่ลงรอยกันขณะนี้ก็เรียกว่าหยุดพักการเจรจาไปก่อนพอหยุดพักการเจรจาปุ๊บเนี่ยทางโดนัลด์ทรัมป์ก็เกิดไอเดียวิพากษ์วิจารณ์เป็นที่เรียบร้อยนะฮะคนส่วนใหญ่ก็วิจารณ์กันหมายถึงว่าเปลี่ยนเลกซึ่งเป็นของแคนาดาเนี่ยให้เป็นอเมริกาแต่ว่าเขาก็ไม่ได้ยอมรับนะฮะว่าเลกดังกล่าวเนี่ยคือเป็นสมบัติของใครเพราะก่อนหน้านั้นเนี่ยเคยมีการเปลี่ยน Gulf of Mexico มาเป็น Gulf of America มาแล้วนะครับซึ่งคนเม็กซิโกไม่ได้ถูกถามไม่ได้ถามความยินยอมของคนในเม็กซิโกก่อนนะฮะว่าการเปลี่ยนชื่อดังกล่าวอย่างนี้เนี่ยทั้งที่ใช้มาเป็นร้อยๆปีแล้วนะครับจะมีความรู้สึกอย่างไรนะฮะแต่ว่าทางสหรัฐอเมริกาเองเนี่ยเมื่อมีความเพียงพ้ำทางการค้าการธุรกิจทารีฟต่างๆนะฮะก็เป็นความบันดาลเป็นเหตุบันดาลไม่ความไม่พึงพอใจให้กับประธานาธิบดีแล้วก็ใช้ไม้เด็ดของเขานะครับคือการเปลี่ยนชื่อของภูมิศาสตร์อย่างว่านะฮะเพราะว่าการเปลี่ยนจาก Gulf of Mexico เป็น Gulf of America คืออ่าวเม็กซิโกเป็นอ่าวอเมริกานั่นแหละครับในเรื่องนี้เนี่ย Google ก็เหมือนกับว่ามีทีท่านะครับว่าจะทำตามนโยบายของประธานาธิบดีบอกว่าเอางี้พบกันครึ่งทางคนอเมริกาเนี่ยจะสามารถเซิร์ช Gulf of Mexico เดิมเป็น Gulf of America ได้แต่ว่าสำหรับคนที่เป็นเม็กซิกันหรือว่าเป็นชาวเม็กซิโกก็สามารถเซิร์ช Gulf of Mexico เป็น Gulf of Mexico เหมือนเดิมครับเรื่องนี้เนี่ยก็น่าคิดกันเพราะว่าในขณะที่เรื่องราวทางการค้าการธุรกิจหรือเรื่องภาษีอากรของโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยเจรจากันแล้วนะครับ ปรากฏว่าทางแคนาดาเนี่ยไม่มีทีท่าว่าจะยอมอ่อนข้อด้วยแล้วก็ที่สำคัญก็คืออเมริกาเนี่ยพึ่งพาทางเศรษฐกิจแล้วก็มีการค้าการขายกับทางแคนาดาเนี่ยสูงมากทีเดียวครับเพราะว่าการค้าการขายของแคนาดากับสหรัฐอเมริกาเนี่ยมีมูลค่าประมาณ 14% นะ 14% เนี่ยก็เป็นเปอร์เซ็นต์ที่สูงมากครับเพราะว่าการค้าการขายของอเมริกาทั่วโลกนะฮะที่เอาตัวเลขนี้มาพูดเพราะฉะนั้นตัวเลข 14% เนี่ยก็จึงเป็นตัวเลขที่ค่อนข้างสูงมากครับท่านผู้ชมครับ
1: ที่เอกวาดอร์มีคลองอยู่สายหนึ่งนะครับได้รับการขนานนามว่าเป็นคลองแห่งความตายสาเหตุเป็นเพราะอะไรไปหาคำตอบจากรายงานครับ
3: ที่เมืองกุยากิลทางตะวันตกเฉียงใต้ของเอกวาดอร์มีคลองเล็กๆสายหนึ่งที่ผู้คนในท้องถิ่นเรียกว่าคลองแห่งความตายที่นี่มักเป็นจุดที่ผู้คนที่มีปัญหาญาติสูญหายมักนึกถึงก่อนที่อื่นใดเพราะในสังคมเอกวาดอร์ที่มีมุมมืดและถูกกัดกินด้วยปัญหาความรุนแรงจากอาชญากรรมทำให้หลายคนรู้สึกว่าหากญาติพี่น้องของพวกเขาสูญหายไปก็น่าจะตกเป็นเหยื่อเหล่าอาชญากรและคนร้ายเหล่านั้นก็มักสังหารเหยื่อและเลือกที่จะนำศพมาโยนทิ้งลงคลองแห่งนี้เพราะพื้นที่รายรอบซึ่งทั้งมืดและเปลี่ยวในยามค่ำคืนเป็นสภาพที่เหมาะต่อการที่เหล่าอาชญากรจะทิ้งศพคลองสายนี้ถือเป็นทางระบายน้ำสำคัญของกัวยากิลมีความยาวประมาณ45กิโลเมตรตัดผ่านเขตลานูเอบาโปรสเปริน่าซึ่งได้ชื่อว่าเป็นพื้นที่อันตรายและเกิดคดีอาชญากรรมบ่อยครั้งที่สุดของเมืองโดยทางการได้ขุดคลองสายนี้เมื่อกว่า10ปีก่อนเพื่อใช้ในการชลประทานภาคเกษตรกรรมแต่ชาวบ้านในพื้นที่ให้ข้อมูลว่านับตั้งแต่เกิดการระบาดของโควิด-19 เป็นต้นมาลำน้ำสายนี้กลับเต็มไปด้วยซากศพและน้ำเสียปนเปื้อนส่วนแนวถนนดินริมคลองก็รายล้อมไปด้วยกองขยะสุนัขผอมโซและฝูงแร้งที่นี่ไม่มีเสาไฟส่องสว่างไม่มีกล้องวงจรปิดแต่กลับมีกลุ่มชายชะกันพร้อมอาวุธครบมือขี่รถจักรยานยนต์คอยตรวจตราและควบคุมการเข้าออกหญิงคนหนึ่งซึ่งไม่เปิดเผยนามเนื่องจากบั่นวิตกความไม่ปลอดภัยบอกว่าเธอสูญเสียน้องสาวและน้องเขยจากการถูกคนร้ายดักปล้นและสังหารร่างของทั้งสองถูกโยนทิ้งลงคลองสายนี้จนป่านนี้เธอยังไม่กล้าแจ้งความเพราะเชื่อว่าตำรวจก็ไม่อาจทำคดีเพราะอยู่ภายใต้อิทธิพลของขบวนการอาชญากรรมเช่นกันด้วยเหตุนี้จึงเท่ากับเป็นการตอกย้ำข้อมูลทางการที่ระบุว่าเอกวาดอร์คือแหล่งอาชญากรรมเฉพาะปีที่แล้วเอกวาดอร์มีสถิติการฆาตกรรมเฉลี่ย1ศพในทุกๆชั่วโมงชาวบ้านอีกคนบอกว่าการใช้ชีวิตในแต่ละวันของเขาเป็นไปท่ามกลางความหวาดผวาทำให้ต้องปิดประตูบ้านแน่นหนาตลอดเวลาและจะไม่ออกไปไหนมาไหนหากไม่จำเป็นบางคนให้ข้อมูลยิ่งไปกว่านั้นว่าบางทีคนร้ายอาจไม่ได้เป็นอาชญากรทั่วไปหากแต่เป็นเจ้าหน้าที่รัฐที่ก่อเหตุอุ้มหายตามที่มีรายงานของคณะกรรมการเพื่อการต่อต้านการบังคับสูญหายแห่งสหประชาชาติที่ระบุว่าเมื่อปี2567มีคดีการอุ้มหาย51คดีที่น่าจะกระทำการโดยเจ้าหน้าที่รัฐอีกทั้งการที่มีรายงานการใช้อำนาจในทางมิชอบของตำรวจและทหารเอกวาดอร์เพิ่มสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญก็ทำให้ผู้คนรู้สึกว่าเจ้าหน้าที่รัฐเหล่านี้ไม่ใช่ที่พึ่งของประชาชน
4: กลับมาบ้านเรามาตรวจสอบสภาพอากาศนะคะช่วงนี้ฝนตกเยอะทีเดียวค่ะโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคเหนือแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดไหนเสี่ยงที่จะเจอฝนตกหนักกันบ้างนะคะติดตามพร้อมกันในสถานีอากาศ NBT ค่ะ
1: สวัสดีครับช่วงนี้หลายพื้นที่ยังคงมีฝนตกหนักถึงหนักมากนะครับส่วนทะเลทั้งสองฝั่งคลื่นลมแรงใครที่มีแผนเดินทางไปทะเลช่วงนี้ให้เพิ่มความระมัดระวังกันไว้ด้วยนะครับยอมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนและอ่าวตังเกียและมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังแรงที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยทำให้ยังมีฝนตกเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากที่ภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนนะครับและเสี่ยงดินโคลนถล่มบริเวณพื้นที่ต้นน้ำในช่วงวันที่29สิงหาคมถึง2กันยายนนี้นะครับพื้นที่เสี่ยงก็ได้แก่ที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงรายเชียงใหม่น่านแพร่
5: พะเยาเพชรชบูรณ์ตากพิษณุโลกหนองคายบึงกาฬนครพนมสกลนครร้อยเอ็ดกาญจนบุรีจันทบุรีและตราดส่วนสถานการณ์คลื่นลมทั้งสองฝั่งช่วงนี้ครับที่บริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงนะครับโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนครับมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองนะครับส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงของวันที่29สิงหาคมถึง2กันยายนนี้ครับไปติดตามสภาพอากาศรายภาคกันต่อครับ
6: ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง 70% ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านอุตรดิตถ์ตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง 70% ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งที่เลยหนองคายอุดรธานีสกลนครมุกดาหารร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญและอุบลราชธานีตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดบึงกาฬและนครพนมภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง 60% ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งที่นครสวรรค์อุทัยธานีกาญจนบุรีและราชบุรีส่วนที่กรุงเทพและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง 40% ของพื้นที่คุณภาพอากาศอยู่ในเกณฑ์ดีครับขยับมาที่ภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง 70% ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งที่นครนายกปราจีนบุรีสระแก้วระยองและจันทบุรีตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดตราดทะเลคลื่นสูงประมาณ2เมตรมีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรลงมาที่ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยมีฝนฟ้าคะนอง 40% ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งที่ชุมพรประจวบคีรีขันธ์สุราษฎร์ธานีและสงขลาตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาทะเลคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฟังคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปทะเลคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรมีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรและปิดท้ายกันที่ภาคใต้ฝั่งอันดามันมีฝนฟ้าคะนอง 60% ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งที่ระนองและพังงาตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาทะเลคลื่นสูง 2-3 เมตรมีฝนคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปทะเลคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรครับ
5: เพราะอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยการเตรียมพร้อมจึงสำคัญนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: เดี๋ยวเวลาของข่าวกีฬาแล้วนะครับค่ำนี้พบกับคุณอูนิติพันธ์ครับ
7: สวัสดีครับ
8: ครับสวัสดีครับ
1: เชิญเลยครับ
8: สวัสดีครับช่วงนี้ติดตามชมข่าวกีฬาครับเริ่มไปที่ทีมลูกยางสาวไทยนะครับก็ยังอยู่ในเส้นทางลุ้นตั๋วโอลิมปิกหลังจากชนะญี่ปุ่น 3-1 เซตผ่านเข้าชิงชนะเลิศในศึกชิงแชมป์เอเชียครับวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย AVC Women's Volleyball Continental Championship ที่เมืองเทียนจินสาธารณรัฐประชาชนจีนครับรอบรองชนะเลิศทีมลูกยางสาวไทยแชมป์เก่าในชุดสีน้ำเงินพบกับญี่ปุ่นทีมอันดับ6ของโลกในเกมนี้นะครับโค้ชออสกิติพงศ์รัชตะเกรียงไกรส่งผู้เล่น6คนแรกประกอบด้วยพรพันธ์เกิดปราดทัดดาวนึกแจ้งแก้วกัลยากมุนทลาพิมพ์พิชยากกรำสศิภพรจันทวิสุทธิ์ชัชวรโมกศรีและปียนุชเป็นน้อยเป็นตัวรับอิสระ2เซตแรกสาวไทยทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมครับเอาชนะไปก่อน25-21และ25-20ขึ้นนํา2-0เซตจากนั้นเซตต่อมาญี่ปุ่นแก้เกมได้ดีตบทำแต้มชนะ25-20ไล่ขึ้นมาเป็น1-2เซตจากนั้นเซตที่4ครับเป็นสาวไทยเค้นฟอร์มเก่งกลับมาตบเอาชนะไปได้นะครับ25-20ครับผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศจากการชนะ3-1เซตโดยรองพบทีมชนะระหว่างจีนกับอิหร่านนะครับโดยแมชนี้พิมพ์พิชยากกรำทำแต้มมากสุดของไทย18คะแนนรองลงมาก็คือศศิภาพร16คะแนนครับรายการนี้ทีมแชมป์จะได้สิทธิ์ไปแข่งขันโอลิมปิก2028ที่นครลอสแอนเจลิสสหรัฐอเมริกาทันทีครับและ3ทีมแรกจะได้ไปชิงแชมป์โลกที่ประเทศแคนาดาและสหรัฐอเมริกาเป็นเจ้าภาพร่วมในระหว่างวันที่20สิงหาคมถึง5กันยายนในปีหน้าซึ่งทีมไทยก็เป็นทีมแรกนะครับที่การันตีได้ไปแข่งขันในศึกชิงแชมป์โลกด้วยรายงานพิเศษวันนี้ไปติดตามเส้นทางจากตัวสำรองทีมชาติสู่กัปตันทีมชมพู่พรพันธ์เกิดปราดมือเซตอันดับหนึ่งของไทยครับ
9: หากจะเอ่ยถึงหัวใจหลักของวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยยุคปัจจุบันชื่อชมพู่พรพันธ์เกิดปราดย่อมเป็นชื่อแรกที่นึกถึง ม่เพียงแต่ลงเล่นในฐานะมือเซตอันดับหนึ่งของไทยเท่านั้นแต่ยังแบกรับความรับผิดชอบอันยิ่งใหญ่ในฐานะกัปตันทีมซึ่งเส้นทางกว่าจะก้าวมาถึงจุดนี้เต็มไปด้วยการพิสูจน์ตัวเองอย่างเข้มข้นเส้นทางทีมชาติของพรพันธ์เริ่มต้นจากการเป็นดาวรุ่งภายใต้ร่มเงาของเจ็ดเซียนโดยทำหน้าที่เป็นมือเซตสำรองของนุสลาต้อมคำอดีตมือเซตตำนานโลกการต้องเป็นพายาทผู้สืบทอดตำแหน่งที่สำคัญที่สุดในระบบทีมไทยระบบที่เน้นความเร็วและการทำทางที่หลากหลายทำให้ต้องเผชิญกับความคาดหวังและแรงกดดันอย่างมหาศาลอย่างไรก็ตามพรพันธ์ใช้เวลาในการบ่มเพาะ IQ ลูกยางจนพัฒนาลายเซ็นการเซตในแบบของตัวเองได้สำเร็จนั่นคือการจ่ายบอลที่รวดเร็วดุดันและมีจังหวะหลอกล่อหน้าเน็ตที่คาดเดาได้ยากจนก้าวขึ้นมายึดตำแหน่งมือเซตมือหนึ่งได้อย่างไร้ข้อกังขาปัจจัยสำคัญที่ยกระดับให้พรพันธ์กลายเป็นจอมทัพที่สมบูรณ์แบบคือประสบการณ์การเล่นในลีกอาชีพต่างประเทศอย่างต่อเนื่องโดยพรพันธ์เล่นอาชีพกับออเรนโดวิกคิลลี่ในลีกรองของสหรัฐในปีที่ผ่านมาจนได้รับรางวัลผู้เล่นทรงคุณค่าและติดทีมออสซาลีกก่อนที่ในปีนี้จะขึ้นมาเล่นในลีกสูงสุดหรือ LOVB ร่วมกับปีรุษแป้นน้อยและพิมพิชยากกรำการใช้ชีวิตและแข่งขันในต่างแดนท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่กดดันและการต้องเซตบอลให้กับตัวตบต่างชาติที่มีความหลากหลายทางสรีระช่วยหล่อมให้มีความนิ่งขึ้นมีวิสัยทัศน์ในการอ่านเกมที่กว้างไกลและรู้วิธีการเอาชนะบล็อกที่สูงใหญ่ซึ่งประสบการณ์เหล่านี้ถูกนำมาปรับใช้เพื่อขับเคลื่อนเกมรุกของทีมชาติไทยให้มีมิติและทรงพลังมากยิ่งขึ้นในทัวร์นาเมนต์ชิงแชมป์เอเชีย2026กับเดิมพันโคต้าโอลิมปิก LA 2028บทบาทของชมพู่จึงไม่ได้จำกัดอยู่แค่การสะบัดข้อมือเพื่อจ่ายบอลให้เพื่อนทำคะแนนแต่ชมพู่คือวาทยากรผู้กำหนดจังหวะและรูปแบบเกมทั้งหมดแม้ในช่วงที่ผ่านมาต้องต่อสู้กับอาการบาดเจ็บตามสภาพร่างกายที่ผ่านศึกหนักมาอย่างยาวนานแต่ด้วยหัวใจที่แข็งแกร่งพรพันธ์ยังคงยืนหยัดเป็นศูนย์รวมจิตใจคอยส่งเสียงกระตุ้นส่งรอยยิ้มและประคองน้องๆสายเลือดใหม่ในยามสถานการณ์วิกฤตเครื่องหมายกัปตันทีมจึงเป็นเครื่องยืนยันว่าพรพันธ์คือผู้นำที่คู่ควรและพร้อมจะพาทัพวอลเลย์บอลหญิงไทยสร้างประวัติศาสตร์อีกครั้งหนึ่งทีมข่าวกีฬาสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยรายงาน
8: ต่อกันที่ประธานสมาพันธ์จักรยานแห่งเอเชียชื่นชมการเป็นเจ้าภาพจักรยานลู่นานาชาติแทร็กเอเชียคัพของไทยครับการแข่งขันจักรยานประเภทลู่นานาชาติแทร็กเอเชียคัพ2026ชิงชัยวันที่28ถึง30สิงหาคมที่สนามเวลโดรมหัวหมากรายการนี้มีความสำคัญได้บรรจุลงในปฏิทินการแข่งขันประจำปีของสหพันธ์จักรยานนานาชาติUCI ในระดับคลาส1ซึ่งมีการเก็บคะแนนสะสมโลกเพื่อคัดเลือกไปกีฬาโอลิมปิก2028หลังจากเปิดฉากชิงชัยทางการอย่างยิ่งใหญ่เมื่อวานนี้ได้รับเกียรติจากดาโตะอามาจิตซิงกิวประธานสมาพันธ์จักรยานแห่งเอเชียเป็นประธานในพิธีกระแสตอบรับดีมากมี38ทีมจาก21ชาติเข้าร่วมมากที่สุดตั้งแต่จัดแข่งขันมาทำให้ภาพรวมเป็นไปอย่างราบรื่นได้รับคำชื่นชมจากประธานเอเชียและผลงานนักปั่นไทยปีนี้ก็ทำได้ดีประเดิมได้เหรียญทองแรกแล้วจากคิรินชัยจายอังสุธาสาวิทซึ่งเป็นนักกีฬาชุดเตรียมสู้ศึกเอเชียนเกมส์และนรเศรษฐาดาบุญมาคว้าเหรียญทองแดงครับ
7: ก็ประทับใจนะฮะทุกฝ่ายก็ร่วมมือกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้สนับสนุนต่างๆก็มากันพร้อมเพียงอย่าง Honda ของพี่อารักษ์เนี่ยมานะทุก FBT ทุกส่วนนะครับที่ให้การสนับสนุนจนกระทั่งงานยิ่งใหญ่นะครับซึ่งทางประธานสหพันธ์เอเชียชื่นชมว่าเราจัดได้ยิ่งใหญ่และที่สำคัญคือนักกีฬาเราก็ประสบความสำเร็จหลังจากเก็บส่งไปเก็บตัวฝึกซ้อมที่ประเทศจีนจายได้อันดับได้เหรียญทองนรเศรษฐาดาได้เหรียญทองแดงนะครับก็ถือว่าประสบความสำเร็จแต่ผมก็บอกเขาว่ามันหัวใจจะวายนะครับคือมันนิดเดียวงั้นก็ต้องไปเพิ่มแรงที่เหลืออีกเพราะนาโกย่าเนี่ยหนักเราก็ต้องเจอคู่แข่งขันของญี่ปุ่นแล้วก็จีนนะครับคาซัคสถานอุซเบกิสถานก็หยุดไม่ได้ก็ต้องมีการซ้อมต่อ
8: สำหรับในวันนี้เป็นวันที่2มีชิงชัยอีสเวตเหรียญทองได้แก่ไทม์ทรัล500เมตรเยาวชนหญิงประชาชนหญิงไทม์ทรัล1กิโลเมตรเยาวชนชายประชาชนชายพอยต์เรสเยาวชนหญิงประชาชนชายออมเนียม ประชาชนหญิงทีมสปรินต์รุ่นประชาชนชายและหญิงรวมทั้งรุ่นเยาวชนชายหญิงด้วยครับกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติเดินหน้าตามโมเดล NSDF Next Step ในปี2570จะสรรงบ 4,000 ล้านบาทอย่างโปร่งใสครับ

0: อย่างเต็มกำลังภายใต้แนวทาง NSDF Next Step หนึ่งงบประมาณกว่า4 พัน ซีดีและกรมบัญชีกลางพร้อมปรับลดแผนงานเหลือ9แผนงานเพื่อให้การบริหารจัดการมีความกระชับคล่องตัวและมุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์ที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น
1: Next Step ที่อยากจะเรียนก็คือเรื่องของการที่นะครับมันมีปัญหาเรื่องของเงินกองทุนที่ได้รับการร้องเรียนนะครับจากสมาคมกีฬาต่างๆช่วงสัก2อาทิตย์3อาทิตย์ที่ผ่านมาท่านก็เห็นนะครับมีการฟ้องร้องที่ศาลปกครองเรื่องของความเป็นธรรมในการจัดสรรเงินนะครับบางสมาคมไม่ได้เลยบางสมาคมได้บ้างไม่ได้บ้างบางสมาคมได้มากจนผิดสังเกตอันนี้นะครับท่านรองนายกรัฐมนตรีท่านทรงศักดิ์ทองศรีท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาท่านสุรศักดิ์พันธุ์เจริญคุณก็มีนโยบายในการที่จะต้องการให้การจัดสรรเงินของกองทุนเป็นธรรมและทั่วถึงในเรื่องระบบต่างๆที่เรานำเข้ามาใช้ได้เกิดประโยชน์กับวงการกีฬาในความรวดเร็วความสะดวกในการพัฒนานะครับสุดท้ายก็คือว่าการเบิกจ่ายเงินไปถึงสมาคมกีฬาเงินไปถึงนักกีฬารวดเร็วยิ่งขึ้นนะครับ
0: ทั้งนี้การขับเคลื่อนการปฏิรูปและยกระดับการบริหารจัดการกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติในปี2170จะดำเนินไปภายใต้การกำกับและขับเคลื่อนของนายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีนายฐานะประธานกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติและนายสุรศักดิ์พันธ์เจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาในฐานะรองประธานเพื่อมุ่งยกระดับระบบการสนับสนุนงบประมาณให้มีประสิทธิภาพโปร่งใสเป็นธรรมทั่วถึงและเกิดผลสมฤทธิ์ต่อไปครับช่วงนี้พักกันสักครู่กันครับ

ชุดไทยดุสิตชื่อชุดมาจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่1ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2332แทนพระที่นั่งอมรินทราภิเษกมหาปราสาทที่เกิดเพลิงไหม้เพื่อใช้เป็นสถานที่ออกว่าราชการประกอบพระราชพิธีและบำเพ็ญพระราชกุศลต่างต่อมาพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทใช้เป็นที่ประดิษฐานพระบรมศพและพระศพจนเป็นธรรมเนียมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะเสด็จพระราชดำเนินมายังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเพื่อกราบถวายบังคมและสดับประกรณ์พระบรมอัฐิและพระอัฐิสมเด็จพระบรมราชบุพการีเป็นเสื้อสำหรับงานพิธีตอนค่ำใช้ผ้ายกไหมหรือยกทองอย่างเดียวกับไทยอมรินทร์ไทยบรมพิมานและไทยจักรีตัวสิ้นยาวมีจีบยกข้างหน้าและชายพกใช้เข็มขัดผิดกันตรงตัวเสื้อคือเป็นเสื้อไม่มีแขนคอด้านหน้าและด้านหลังควานกว้างและต่ำเล็กน้อยผ่าด้านหลังตัวเสื้อปักเป็นลวดลายด้วยไข่มุกลูกปัดและเลื่อมใช้ในงานพระราชพิธีที่กำหนดให้แต่งกายเต็มยศ

ช่วงที่2ข่าวกีฬาไปกันที่กีฬาในต่างประเทศนะครับกอล์ฟหญิง FM Championship จบวันที่2มีผู้นำร่วมกัน3คนครับการแข่งขัน Golf IPGA Tour FM Championship ชิงรางวัล4ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณกว่า140ล้านบาทนะครับที่ TPC Boston สหรัฐอเมริกาจบวันที่2คิมฮโยจูโปรกอล์ฟเกาหลีใต้มือ4ของโลกทำเพิ่ม5นัดพาสกอร์รวมเป็น9นัดพา135แซงขึ้นมาเป็นผู้นำร่วมกับมิยูยามาชิตะเจ้าของแชมป์สัปดาห์ที่แล้วที่แคนาดาจากญี่ปุ่นและอลิเซนคอปัสนักกอล์ฟเจ้าถิ่นมือ45ของโลกผลงานนักกอล์ฟไทยดีที่สุดก็คือสุวิชยาวินิจฉัยธรรมทำวันเดียว7อันเดอร์พาจาก8เบอร์ดี้1โบกี้สกอร์รวม6อันเดอร์พา138แซงจากอันดับ60ร่วมนะครับขึ้นมาอยู่อันดับ9ร่วมขณะที่ประพันธ์

รชวัฒนกิจอยู่อันดับ14ร่วมสกอร์5นิภาอัตยาธิติกุล4อนิภาอันดับ19ร่วมเอริยาจุธานุการ2อันเดอร์อันดับ33ร่วมปัจจริอนันต์นฤการและอภิชยายุบล1อนิภาอันดับ43ร่วมธนาพิเชทัวร์ FedEx Cup Playoff รายการทัวร์แชมเปี้ยนชิพเป็นรายการสุดท้ายนะครับชิงรางวัลรวม4ล้าน40ล้านเหรียญสหรัฐหรือประมาณ 1,300 ล้านบาทที่ East Lake Golf Club แอตแลนต้าสหรัฐอเมริกาจบวันที่2แรนเจอราร์ดมือ27ของโลกจากสหรัฐทำเพิ่ม5อันดับรวมเป็น10อันดับ130แซงขึ้นเป็นผู้นำร่วมกับวิกเตอร์ฮอฟแลนด์มือ15ของโลกจากนอร์เวย์ผู้นำร่วมในรอบแรกวันที่2นั้นทำเพิ่ม4อันดับครับทางด้านโคลินมอริกาวามือ10ของโลกจากสหรัฐผู้นำร่วมในวันแรกทำสกอร์เพิ่ม3อันดับรวมเป็น9อันดับอยู่อันดับ3ร่วมครับนักกีฬาเรือพายคู่สาวจากโรมาเนียคว้าแชมป์โลกได้สำเร็จครับการแข่งขันเรือพายชิงแชมป์โลกที่กรุงอัมสเตอร์ดัมประเทศเนเธอร์แลนด์วันที่5ชิงกันอีก5เหรียญทองไฮไลท์อยู่ที่เรือกันเชียงคู่หญิงรอบชิงชนะเลิศสาวจากโรมาเนียซิโมนาราดิสแชมป์เก่าปีนี้จับคู่กับเอเดรียนาอดัมโชว์ความแข็งแกร่งช่วยกันพายเข้าเส้นชัยลำแรกเวลา6นาที 49.86 วินาทีคว้าแชมป์โลกได้สำเร็จเป็นแชมป์โลกครั้งที่6รวมทุกอีเวนต์ของราดิสส่วนอดัมเป็นแชมป์โลกครั้งที่3เหรียญเงินเป็นของฝรั่งเศสเหรียญทองแดงสหรัฐอเมริกาครับการเชียงชายคู่โอลิเวอร์เวลช์กับเบนจามินเทเลอร์แชมป์เก่าจากนิวซีแลนด์ป้องกันแชมป์ได้สมัยเข้าเส้นชัยลำแรกเวลา6นาที 16.62 วินาทีตามมาด้วยนักกีฬาจากออสเตรเลียและอิตาลีครับออสเตรเลียได้เหรียญเงินครับอิตาลีได้เหรียญทองแดงขณะที่กันเชียงหญิงคู่พายคู่โซยฮายและมาร์กเร็ตครีเมนจากไอร์แลนด์พายเข้าเส้นชัยลำแรกเวลา6นาที 43.48 วินาทีคว้าแชมป์โลกเหรียญเงินนักกีฬาจากเนเธอร์แลนด์และเหรียญทองแดงสวิตเซอร์แลนด์ครับผ่านการชิงชัย5วันฝีพายจากเม็กซิโกนำเป็นอันดับ1ครับมี2เหรียญทองเท่ากับเยอรมนีครับแดนพารีนักเทนนิสสาวฝรั่งเศสผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศเทนนิส WTA ทัวร์ระดับ500คะแนนครั้งแรกในชีวิตครับเทนนิส WTA ทัวร์500คะแนนรายการมอนเตเรย์โอเพ่นที่ประเทศเม็กซิโกหญิงเดี่ยวรอบรองชนะเลิศแอลลีมือ30ของโลกจากสหรัฐพบแดนพารีมือ50ของโลกจากฝรั่งเศสปรากฏว่านักหัวสาวฝรั่งเศสครับเสิร์ฟไป 7S เอาชนะ 2-0 เซต 7-6 ไทเบรก 9-7 และ 6-4 ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศรายการระดับ500คะแนนได้เป็นครั้งแรกในชีวิตอีกคู่ครับอลิเซ่เมอร์เทนส์มือ8ของโลกจากเบลเยียมออกแรง3เซตครับนาน2ชั่วโมง17นาทีกลับมาแซงชนะนิโคล่าบาตูโควาจากเช็กเกีย1664และ6-2ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศไปเจอกับแดนพารีต่อไปขณะที่ ATP ทัวร์250คะแนนรายการวินสตันซาเลมโอเพ่นที่สหรัฐอเมริกาชายเดี่ยวรอบรองชนะเลิศอิกนาซิโอบูเซ่มือ36ของโลกจากเปรูเอาชนะเบนจามินบงซีจากฝรั่งเศส2-1เซตเข้ารอบชิงชนะเลิศไปเจอกับอาร์เธอร์ฟิวรีมือ4ของรายการมือ37ของมาโกเบสกี้ทำเวลาเร็วที่สุดนะครับในการฝึกซ้อมวันแรกของ MotoGP ที่อารากอนครับการแข่งขันจักรยานยนต์ชิงแชมป์โลก MotoGP รายการGrand Prix of Aragonที่ Motorland Aragon นะครับการฝึกซ้อมครั้งแรกปรากฏว่ามาโกเบสกี้นักบิดอิตาลีจากทีม Aprilia Racing ทำผลงานได้ดีที่สุดทำเวลา1นาที45.455วินาทีเร็วที่สุดนะครับโดยมี2พี่น้องมาร์เกสชาวสเปนอเล็กซ์จากทีมเกรซินีและมาร์คจากทีมดูเคอร์ติตามหลัง 0.010 วินาทีและ 0.038 วินาทีครับสำหรับวันนี้จะเป็นการฝึกซ้อมครั้งที่2และต่อด้วยรอบควอลิฟาย1และ2ปิดท้ายด้วยการแข่งขันรอบสปรินต์เลสนะครับต่อกันที่ฟุตบอลบุนเดสลีกาเยอรมนีบาเยอร์มินิกแชมป์เก่าออกสตาร์ทฤดูกาลได้อย่างสวยงามครับบุนเดสลีกาเยอรมนีนัดเปิดฤดูกาลแชมป์เก่าบาเยอร์มินิกรับการมาเยือนของสตุตการ์ดนาทีที่21บาเยอร์ได้ประตูขึ้นนำจากลูกโมงของดาโยอุปาเมกาโนในครึ่งหลังนาที52สตุตการ์ดตามตีเสมอจากโยชาวันโยมานแปดซ้ำในจังหวะนี้เข้าไปครับแต่ว่าถัดมานาที55บาเยอร์ขึ้นนำอีกครั้งโจชัวคิมิกจ่ายบอลให้กับไมเคิลโอลิเซ่ยิงเบียดเสาเข้าไปครับและจากนั้น2นาทีบาเยอร์นำห่าง 3-1 วันโยมานสกัดผิดเหลี่ยมเข้าประตูตัวเองและในช่วงท้ายเกมเจ้าบ้าน

2ประตูจากอเล็กซานดราพาฟโลวิชนาที82และช่วงทดเวลา 90+2 ลุยดิอาสจบเกมบาเยิร์นมิวนิกถล่มสตุตการ์ด5ประตูต่อ1ประเดิม3คะแนนต้อนรับฤดูกาลใหม่ได้อย่างสวยงามครับส่วนผลพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับคริสตัลพาเลซแพ้แมนเชสเตอร์ซิตี้1-4กันโชสราอิตาลีครับเอซิมิลานชนะเวเนเซีย2-0และลีกเอิงของฝรั่งเศสลิลเสมอกับปารีสแซงต์แชร์กแมง2-2เฮดโค้ชแมนเชสเตอร์ซิตี้เชื่อมั่นว่าทีมจะโชว์ผลงานได้ดีกว่านี้หลังจากที่เพิ่งบุกถล่มคริสตัลพาเลซครับเอ็นโซ่มอริสกาเฮดโค้ชของแมนเชสเตอร์ซิตี้กล่าวภายหลังจากลูกทีมบุกถล่มคริสตัลพาเลซ4-1เก็บชัยชนะนัดที่2ติดต่อกันในพรีเมียร์ลีกโดยกล่าวว่าช่วงต้นเกมจะถือว่าเป็นเกมที่ยากทั้งสนามทั้งคู่แข่งแต่พอเกมผ่านไปเราก็คุมเกมได้สมควรเป็นผู้ชนะในเกมนี้ยิงได้ถึง4ประตูและเสียเพียงแค่ลูกเดียวและจริงๆน่าจะยิงได้มากกว่านี้ด้วยครับเกมนี้ได้มีการปรับเปลี่ยนแท็กติกโดยมีการขยับมาเกฮีกลับมาเล่นเป็นกองหลังหลังจากที่ยืนเป็นมิดฟิลด์เมื่อสัปดาห์ที่แล้วแล้วก็เป็นหนทางแก้ปัญหาและปรับตัวให้แผนลงตัวครับขณะที่ฟิลโฟเดนก็กำลังปรับตัวเรารู้ดีว่าเขาไม่ใช่ปีกธรรมชาติจึงพยายามหาทางแก้ตอนที่ยืนตรงกลางเห็นว่าโฟเดนชอบเล่นแบบนั้นมากกว่าและก็พยายามปรับตัวช่วยทีมให้ได้มากที่สุดและเขาจะมีความสนุกกับการเล่นด้านในมากกว่าเป็นเรื่องที่ต้องหาทางออกที่ดีที่สุดต่อไปครับส่วนเออร์ลิงฮาแลนด์และรายานแชร์กีที่ทำคนละ2ประตูมาเลสกาบอกว่าฮาแลนด์ทุกคนรู้ดีว่ามีศักยภาพมากน้อยแค่ไหนครับเป็นเรื่องดีสำหรับเขาที่สามารถทำประตูได้เราจึงพยายามสร้างโอกาสให้มากที่สุดส่วนแชร์กีก็เล่นได้อย่างเหลือเชื่อเวลาไม่มีบอลครับเราต่างรู้ถึงศักยภาพของเขาเป็นอย่างดีแต่นั่นนี่ทำได้ดีมากจริงๆครับสำหรับทีมที่เพิ่งเปลี่ยนโค้ชมาสิ่งสำคัญก็คือการออกสตาร์ทให้ดีซึ่งเราสัมผัสได้ในตอนท้ายเกมว่าแฟนๆดีใจที่เก็บ3แต้มได้แต่แน่นอนว่ายังมีสิ่งที่สามารถปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้นกว่านี้ได้อีกนะครับผู้จัดการทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยืนยันคาร์ลอสบาเลบ้ายังต้องพักรักษาตัวอีกราว 2-3 สัปดาห์ครับไมเคิลคาริกผู้จัดการทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยืนยันว่าคาร์ลอสบาเลบ้ากองกลางทีมชาติเคมารูนจะต้องพักรักษาการบาดเจ็บต่อไปอีกประมาณ3สัปดาห์บาเลบ้านั้นย้ายจากไบรตันด้วยค่าตัว70ล้านปอนด์ราว 3,000 ล้านบาทแต่นักเตะนั้นต้องรักษาการบาดเจ็บข้อเท้าซึ่งได้รับมาในช่วงปรีซีซั่นและทำให้ยังไม่สามารถลงสนามให้กับต้นสังกัดใหม่ได้คาริกเปิดใจในงานแถลงข่าวก่อนเกมพรีเมียร์ลีกพบกับอิปสวิชทาวน์ในวันพรุ่งนี้ว่าบาเลบ้ามีอาการบาดเจ็บเล็กน้อยบริเวณข้อเท้าดังนั้นต้องพักประมาณ 2-3 สัปดาห์ครับซึ่งจึงไม่มีอะไรเป็นเรื่องที่น่ากังวลหรือเป็นปัญหาใหญ่คงเป็นเรื่องดีที่เจ้าตัวนั้นพร้อมกลับลงสนามได้อีกครั้งขณะเดียวกันคาริกยืนยันว่าอามัดดิยาโลจะยังไม่มีส่วนร่วมในเกมสัปดาห์นี้หลังจากพลาดเกมเปิดฤดูกาลที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดบุกแพ้ฮัลซิตี้0-2เนื่องจากการบาดเจ็บแต่มีข่าวดีก็คือเมสันเมาส์กลับมาลงซ้อมกับทีมได้แล้วหลังจากบาดเจ็บเล็กน้อยในเกมปรีซีซั่นครับส่วนโปรแกรมการแข่งขันของพรีเมียร์ลีกในวันนี้ครับคู่แรกที่กำลังลงสนามในเวลานี้ลิเวอร์พูลตามหลังนอตติงแฮมฟอเรสต์อยู่0-1ส่วนคู่ในเวลา21นาฬิกานะครับโควินทรีซิตี้เจอกับฮาวซิตี้บอนมัธพบกับเอเวอร์ตันและ23นาฬิกา30นาทีท็อตแนมฮอตสเปอร์เจอกับนิวคาสเซิลครับแอสตันวิลล่าก็คว้าตัวนิโคลัสแจ็กสันกองหน้าทีมชาติ2009มาร่วมทีมอย่างเป็นทางการด้วยค่าตัวสถิติสโมสรครับแอสตันวิลล่าเปิดตัวนิโคลัสแจ็กสันกองหน้าทีมชาติ2009ย้ายมาจากเชลซีด้วยค่าตัวเบื้องต้น 47.5 ล้านปอนด์ประมาณราว 2,000 ล้านบาทแล้วก็มีแอดออนตามเงื่อนไขในสัญญาอีกประมาณ770ล้านบาทโดยนักเตะเซ็นสัญญา5ปีแจ็คสันกลับมาร่วมงานกับอูนายเอเมรี่อีกครั้งที่วิลล่าพาร์คหลังจากก่อนหน้านี้เคยร่วมงานกันสมัยที่อยู่กับบีอาร์เรลก่อนนักเตะจะย้ายมาอยู่กับเชลซีในปี2023แจ็คสันวัย25ปีกลายเป็นดีลที่3ที่มีการเจรจาระหว่างเชลซีและแอสตันวิลล่าในช่วงซัมเมอร์นี้ต่อจากมอร์แกนโรเจอร์สและอเลฮันโดกานาโชขณะที่เอเมเรโนมาร์ติเนสมีแนวโน้มจะกลายเป็นดีลที่4ในอีกไม่กี่วันข้างหน้านอกจากนี้แอสตันวิลล่าก็บรรลุข้อตกลงกับเปเช่นะครับในการคว้าตัวอิบราฮิมเอ็มบายในราคา47ล้านปอนด์หลังจากพลาดเป้าหมายอย่างราฟาเอลเลอัลปีกเอซิมิลานที่เลือกย้ายร่วมทีมกาลาตาซารายครับคริสเตียโนโรนัลโดยิง1ประตูพาอันนาเซอร์ชนะอันตาวอน2-1และขยับขึ้นเป็นดาวซัลโวสูงสุดของสโมสรครับคริสเตียโนโรนัลโดกองหน้าซูเปอร์สตาร์ชาวโปรตุเกสกลายเป็นดาวซัลโวตลอดกาลของอันนาเซอร์ในศึกซาอุดีโปรลีก
ของซาอุดิอาระเบียนะครับหลังจากยิง1ประตูในเกม

ที่ช่วยต้นสังกัดเฉือนชนะอันดาวอน2-1โรนัลโดวัย41ปียิงประตูนาที50ทำให้อันนาเซอร์นั้นนำ 2-1 แล้วก็ชนะในเกมนี้คว้า3คะแนนและเป็นทีมนำของตรังครับประตูนี้ทำให้โรนัลโดสะสมประตูเพิ่มเป็น978ประตูตลอดอาชีพทั้งในระดับสโมสรและทีมชาติโดยเหลืออีกเพียง22ประตูที่จะครบพันลูกที่ตั้งใจไว้แต่ยังทำให้เจ้าตัวนั้นก้าวขึ้นเป็นดาวสโมสรสูงสุดตลอดการของสโมสรอันนาเซอร์ในลีกซาอุดีโปรลีกด้วยจำนวน104ประตูด้วยครับปิดท้ายข่าวกีฬากันที่ Sport of the Day ไปชมการแข่งขันแรลลี่ชิงแชมป์โลก World Rally Championship ที่ปรากวัยในวันแรก Hayden Paddon นะครับนิวซีแลนด์นะครับเป็นผู้นำในวันแรกครับ

0: ส่งท้ายข่าวค่ำ NBT วันนี้กันด้วยภาพบรรยากาศงานแห่พระเขี้ยวแก้วค่ะที่วัดพระเขี้ยวแก้วที่เมืองแคนดี้ของศรีลังกาโดยเป็นงานประจำปีค่ะที่ทางวัดนั้นจะอัญเชิญพระเขี้ยวแก้วมาประดิษฐานบนหลังช้างแล้วก็แห่ไปรอบๆเพื่อให้พุทธศาสนิกชนนั้นได้สักการะค่ะ
1: และนี่คือทั้งหมดของข่าวค่ำ NBT วันนี้นะครับเราทั้ง3คนพร้อมทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนขอบคุณสำหรับการติดตามสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ

0: ฉลองเงินเดือนออกช้อปปิ้งดีกว่าโหนี่ก็ลดเสื้อผ้าร้านนี้ก็ลดกระเป๋าใบนี้ก็ลดแล้วเนี่ยต้องจัดสักชิ้นเป็นของขวัญให้กับตัวเองโหของแท้ลดครึ่งราคาเลยเหรอแต่ร้านนี้คนตามก็เยอะรีวิวก็ดีนะราคาแบบนี้โอนเลยดีกว่าส่งด่วนซะด้วยพรุ่งนี้คงได้ของแล้วอาทิตย์หนึ่งแล้วของก็ไม่ส่งแชทก็ไม่ตอบแถมหน้าร้านก็หายไปแล้วเงินเอาไว้กินข้าวได้ตั้งครึ่งเดือนโถ่เอ้ยโดนซะแล้ว
1: รู้ไหมครับแบบนี้คือความผิดฐานฉ้อโกงผู้บริโภคมีสิทธิ์ร้องเรียนได้เก็บหลักฐานแชทสลิปสำคัญมากก่อนโอนเช็คให้ชัวร์รู้กฎหมายเท่ากับป้องกันอนาคตตัวเอง
2: แต่ท้ายคุณเบอร์รี่ที่รีรี่เนี่ยก็จะเป็นผลไม้ที่มีแอนตี้ออกซิเดนต์ใช่ไหมก็สามารถที่จะทำให้เราเฮลตี้ทำให้เราไม่เป็นมะเร็งไม่เป็นเบาหวานอะไรอย่างนี้เป็นต้นก็เช่นคุณเบอร์รี่สตรอเบอร์รี่ที่ผมชอบมาก

0: รมประชาสัมพันธ์พร้อมเป็นสื่อกลางประสานความช่วยเหลือสำหรับผู้ที่ประสงค์สนับสนุนสิ่งของสามารถส่งไปยังศูนย์รับบริจาคสิ่งของและเงินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดน่านณบริเวณโถงชั้น1ศาลากลางจังหวัดน่านสอบถามเพิ่มเติมโทร054-716-414 และ054-716-409
1: ในขณะที่ทุกคนใช้ชีวิตปกติสนุกสนานคุณอาจจะไม่รู้ว่าภัยเงียบกำลังซ่อนอยู่ในตัวคุณคุณอาจคิดว่าคุณปกติดีแต่ระเบิดเวลากำลังเดินอยู่ปล่อยไว้นานเสี่ยงตับแข็งและมะเร็งตับแต่ระเบิดนี้หยุดได้ด้วยการตรวจไวรัสตับอักเสบ B และ C ตรวจฟรีจองผ่านแอปเป๋าตังหรือสถานบริการสาธารณสุขใกล้บ้านคุณจองนัดคัดกรองรู้เร็วรักษาเร็วป้องกันได้หยุดภัยเงียบเริ่มเลยวันนี้ตรวจเลยรอไม่ได้ปกป้องตับของคุณตรวจคัดกรองไวรัสตับอักเสบ B และ C

สวัสดีครับชมข่าวในพระราชสำนักวันเสาร์ที่29สิงหาคมพุทธศักราช2569สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจดังนี้วันนี้เวลา 15:32 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสัปปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้ในเตชบุญนาคเลขาธิการสภากาชาดไทยนำเอกอัครราชทูตต่างประเทศประจำประเทศไทยและคู่สมรสพร้อมด้วยผู้เกี่ยวข้องในการจัดงานออกร้านคณะภริยาทูตเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินซึ่งเป็นรายได้จากการจัดงานออกร้านคณะภริยาทูตครั้งที่59ประจำปี2569เพื่อบำรุงสภากาชาดไทยในโอกาสนี้พระราชทานเหรียญกาชาดสมนาคุณชั้นที่1แก่นางทาราสลิมดิโอนิซีภริยาเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอิตาลีและเหรียญกาชาดสมนาคุณชั้นที่2แก่นางทานิเวศดอริสแอฟริกาภริยาเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐแอฟริกาใต้และพระราชทานลิงก์น้ำชาแก่คณะผู้เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วย

เวลา 17:37 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังลานพาร์คพารากอนศูนย์การค้าสยามพารากอนเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครทรงเปิดงานเทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้สาธัญญาราชินีซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จัดขึ้นระหว่างที่28-30 สิงหาคม 2569เพื่อเผยแพร่สืบสานและต่อยอดพระราชปณิธานและพระราชกรณียกิจสำคัญของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทางด้านการพัฒนาการเกษตรการอนุรักษ์ศิลปหัตถกรรมไทยและสตรีไทยในชนบทให้เป็นที่ประจักษ์ทั้งในประเทศและระดับโลกตลอดจนเพื่อสนับสนุนและขับเคลื่อนกิจกรรมภายใต้หัวข้อปีสากลแห่งเกษตรกรหญิง International Year of the Woman Farmer 2026ขององค์การสหประชาชาติในงานมีการจัดแสดงเทศกาลเผยแพร่พระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงภายใต้แนวคิดสดุดีพระเกียรติคุณเกริกไกรพระแม่แห่งการอนุรักษ์และพัฒนาเพื่อคุณภาพที่ยั่งยืนแบ่งเป็น3โซนโซนที่1พระแม่แห่งการอนุ

รักคือลมหายใจให้แผ่นดินและสายน้ำที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจด้านการอนุรักษ์ดินและน้ำซึ่งเป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาเกษตรกรรมโซนที่2พระแม่แห่งการพัฒนาส่งเสริมสตรีและวิถีเกษตรที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจด้านการอนุรักษ์พันธุ์ข้าวพื้นเมืองส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้แก่เกษตรกรและส่วนที่3พระแม่แห่งการห่วงใยความมั่นคงทางอาหารเพื่อปวงประชาที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจด้านการส่งเสริมองค์ความรู้แก่เกษตรกรผ่านโครงการและฟาร์มตัวอย่างอันเนื่องมาจากพระราชดำรินอกจากนี้กรมหม่อนไหมได้จัดแสดงชุดไทยพระราชนิยม8แบบภายใต้หัวข้อชุดไทยความรู้งานช่างฝีมือและแนวปฏิบัติเพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งทรงได้รับการถวายพระราชสมัญญาพระมารดาแห่งไหมไทยและในโอกาสที่ประเทศไทยอยู่ระหว่างการขอขึ้นทะเบียนชุดไทยพระราชนิยม8แบบเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติต่อองค์การยูเนสโกภายในงานยังมีกิจกรรมที่น่าสนใจอาทิการจำหน่ายสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์แปรรูปสินค้าหัตถกรรมจากกลุ่มเกษตรกรกลุ่มสตรีภายใต้โครงการพระราชดำริการแสดงศิลปะวัฒนธรรมไทยการสาธิตทำหัวโขนจากวัสดุทางการเกษตรทำพวงกุญแจขนแกะและร้อยมาลัยจากดอกกล้วยไม้องคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา7นาฬิกาพลอากาศเอกชลิตพุกผาสุของคมนตรีเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามและวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์กรุงเทพมหานครรวม8รูปทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8รูปและประคมย่ำยามกำหนด100วันโดยมีพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จไปทรงเป็นประธานรวมทั้งองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างๆเวลา11นาฬิกาพลอากาศเอกชลิตพุกผาสุของคมนตรีเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดราชสิทธารามและวัดบวรนิเวศวิหารรวม8รูปในช่วง100วันที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพเป็นพระพิธีธรรมจากสิบพระอารามหลวงในกรุงเทพมหานครได้แก่วัดราชสิทธารามวัดอนงคารามวัดประยุรวงศาวาสวัดจักรวรรดิราชาวาสวัดระฆังโคสิตารามวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์วัดสระเกศวัดบวรนิเวศวิหารวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและวัดสุทัศน์เทพวรารามเวลา17นาฬิกาพลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดราชสิทธารามและวัดบวรนิเวศวิหารรวม8รูปสำหรับพระพิธีธรรมคือสมณศักดิ์ประเภทหนึ่งซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งจากวัดที่เป็นพระอารามหลวงวัดละหนึ่งสำรับละสี่รูปทำหน้าที่สวดพระอภิธรรมในงานพระบรมศพพระศพหรือศพในพระบรมราชานุเคราะห์และเวลา19นาฬิกาพลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและวัดอนง

คารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปบทสวดพระอภิธรรมที่ใช้เนื่องในการพระบรมศพและพระศพเป็นบทสวดพระอภิธรรมทำนองหลวง7บทหรือ7คัมภีร์ประกอบด้วยพระธรรมสังคณีพระวิพังพระธาตุกถาพระปุคละบัญญัติพระกถาวัตถุพระยมกะและพระมหาปัฏฐานปัจจุบันมี4ทำนองได้แก่ทำนองกะทำนองเลื่อนทำนองลากสุงและทำนองสรพัญญะทั้งได้นำบทสวดพระอภิธรรมใหม่คือบทสวดที่นำมาจากส่วนของบทมาติกามาสวดเพิ่มมีหลายบทแต่ส่วนมากวัดที่ใช้สวดจะนำมาเพิ่ม7บทเพื่อให้เทียบเท่ากันกับบทสวดพระอภิธรรม7คัมภีร์เดิมที่เรียกกันว่าพระอภิธรรมเก่าพอนำมาสวดเพิ่มจึงเรียกกันว่าพระอภิธรรมใหม่ทำนองที่ใช้คือทำนองเลื่อนองคมนตรีเชิญสัญญาบัตรพัดยศและพัดตรายไปถวายแด่พระสงฆ์ที่ได้รับพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะวันนี้เวลา10นาฬิกาที่วัดไตรมิตรวิทยารามเขตสัมพันธวงศ์กรุงเทพมหานครพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์องคมนตรีเชิญสัญญาบัตรพัดยศและพัดไตรไปถวายแด่พระสงฆ์ซึ่งมีพระบรมราชโองการโปรดพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นต่างๆตั้งแต่วันที่16สิงหาคม2569จำนวน13รูปดังนี้พระเทพวชิระคุณาทานเป็นพระธรรมวชิระคุณาทานไพศาลศาสนกิจโสพลโสพลธรรมานุสิทธิ์พิพิธธรรมคุณสุนทรมหาคณิศรบวรสังฆารามคามวาสีพระราชาคณะชั้นธรรมสถิตณวัดบ้านเปลือยใหญ่จังหวัดร้อยเอ็ดมีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได้6รูปพระราชวชิระเมธีเป็นพระเทพปริยวัตรเป็นพระเทพปริยัติวชิระเมธีศรีศาสนกิตติลกตรีปิฎกบัณฑิตมหาคณิศรบวรสังฆารามคามวาสีพระราชาคณะชั้นเทพสถิตณวัดไตรมิตรวิทยารามกรุงเทพมหานครมีฐานานุศักดิ์ตั้งอนวิราชเป็นพระราชยานวชิโรภาสวิราชธรรมคุณากรยติคณิศรบวรสังฆารามคามวาสีพระราชาคณะชั้นราชสถิตณวัดป่าทรงธรรมจังหวัดร้อยเอ็ดมีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได้4รูปพระพิมลภาวนาพิธานเป็นพระสนาพานธุราธรมหาคณิศรบวรสังฆารามคามวาสีพระราชาคณะชั้นราชฝ่ายวิปัสสนาธุระสถิตณวัดระฆังโคสิตารามกรุงเทพมหานครมีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได้4รูปพระศรีธีรพงศ์เป็นพระราชวชิระสารเมธีตรีปิฎกบัณฑิตมหาคณิศรบวรสังฆารามคามวาสีพระราชาคุณกรุงเทพมหานครมีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได้4รูปพระครูปริยัติวราภิรักษ์วัดหนองอีบุตรจังหวัดกาฬสินธุ์เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญมีนามว่าพระปริยัติวชิราธรพระครูศรีวิสุทธิวัตรวัดธาตุจังหวัดขอนแก่นเป็นพระราชาคณะชั้นสามัญมีนามว่าพระปริยัติวัชระสุนทรพระครูสันติกิจจานุการวัดบางสมัครจังหวัดฉะเชิงเทราเป็นพระราชาคณะชั้นสามัญฝ่ายวิปัสสนาธุระมีนามว่าพระภาวนาวัชระวิสิทธิพระครูศรีวชิระวงศ์วัดสุทธาเทพวรารามกรุงเทพมหานครเป็นพระราชาคณะชั้นสามัญมีนามว่าพระปริยัติวชิระเมเวทีพระครูโชติธรรมประกาศวัดเกษมทรัพย์พัฒนารามจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นพระราชาคณะชั้นสามัญมีนามว่าพระวชิระธรรมโชติพระครูสิทธิภาวนานุศาสตร์วัดศรีสองเมืองจังหวัดเชียงใหม่เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญฝ่ายวิปัสสนาธุระมีนามว่าพระภาวนาวชิระธาดาพระครูศรีกิตติวโรดมวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามกรุงเทพมหานครเป็นพระราชาคณะชั้นสามัญมีนามว่าพระกิตติวชิโรดมและพระมหาอดิเรกเตชะวันโนปริยธรรม7ประโยควัดบางตะไนจังหวัดปทุมธานีเป็นพระราชาคณะชั้นสามัญมีนามว่าพระอุดมวชิระสุธี

หน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา 19:00

นาฬิกาสมาคมกีฬายิงปืนรณยุทธ์แห่งประเทศไทยสมาคมกีฬาสควอชแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์บริษัททรานสตรอนประเทศไทยจำกัดบริษัท SNS ไทยน็อกออโต้จำกัดบริษัทเวิลด์ไวกอนจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดต่างๆในจังหวัดพังงาได้แก่วัดประชุมโยธีวัดสามัคคีธรรมวัดนิกรวรารามวัดหลักแก่นวัดนิคมสโมสรวัดบ้านบกปุยวัดบางเสียดและวัดเขาต่อจังหวัดกระบี่สวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นมูลนิธิสถาบันแม่ชีไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์มูลนิธิหลวงพ่อวิริยังสรินทโรมูลนิธิสถาบันพลังจิตตานุภาพหลวงพ่อวิริยังสรินทโรและผู้พิพากษาสมทบศาลแรงงานภาค9ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดต่างในกรุงเทพมหานครได้แก่วัดเสวตฉัตรวัดดาวดึงสารามวัดดงแขและวัดทองเพลงสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นคณะสงฆ์อำเภอตะโหมดจังหวัดพัทลุงได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดศรีนครารามวัดโนนธาตุวัดลำดวนสุริยาวาสวัดพิสิทธิ์พมรารามวัดทุ่งสว่างวนารามจังหวัดอุดรธานีวัดบัวขวัญจังหวัดนนทบุรีและวัดป่าตึงจังหวัดเชียงใหม่สวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 นองค์กรช่วยเหลือเพื่อนร่วมชาติ NRO องค์กรสาธารณประโยชน์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดประยุรวงศาวาสกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดพระบรมธาตุจังหวัดชัยนาท4รูปคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลต่างๆเดินทางทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิเทศบาลตำบลทุ่งนุ้ยอำเภอควนกาหลงจังหวัดสตูลพนักงานสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยองค์การบริหารส่วนตำบลโคกว่านจังหวัดบุรีรัมย์องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสองรักจังหวัดเลยและสมาคมชิปปิ้งแห่งประเทศไทยท่านี้สำนักพระราชวังแจ้งงดการเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพในวันที่2กันยายน2569เนื่องจากมีพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานกงเต็กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทตลอดทั้งวันส่วนการเข้าชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามเปิดจำหน่ายบัตรเข้าชมตามปกติตั้งแต่เวลา 8:30 นถึง 15:30 นและณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวง

ราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิองค์การบริหารส่วนตำบลระโนดจังหวัดสงขลาเทศบาลตำบลทุ่งนุ้ยจังหวัดสตูลสำนักงานเจ้าคณะอำเภอตะโหมดคณะสงฆ์และพุทธบริษัทอำเภอตะโหมดจังหวัดพัทลุงองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสองรักจังหวัดเลยพนักงานสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยนักเรียนเก่าจิตรดารุ่น15และครอบครัวรองนายกเทศมนตรีนครตรังจังหวัดตรังพร้อมคณะบริษัท NS ไทยน็อกออโต้จำกัดสมาคมชิปปิ้งแห่งประเทศไทยดุริยางค์อัสสัมชัญองค์ดุริยางค์อัสสัมชัญศรีราชาจังหวัดชลบุรีหลวงพ่อมูลนิธิหลวงพ่อวิริยังสิรินทโรมูลนิธิสถาบันพลังจิตตานุภาพหลวงพ่อวิริยังสิรินทโรมูลนิธิพึ่งหลวงอัศวินองค์กรช่วยเหลือเพื่อนร่วมชาติ NRO องค์กรสาธารณประโยชน์ทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 21:00 นโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบโดยในวันนี้นะพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทนายฉูตงหยูผู้อำนวยการใหญ่องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติหรือ FAO พร้อมด้วยนายอาลูโดฮงผู้ช่วยผู้อำนวยการใหญ่และผู้แทนประจำภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกและคณะไปวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจากนั้นผู้อำนวยการใหญ่องค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติและคณะไปวางพวงมาลาถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาเพื่อแสดงความอาลัยในฐานะผู้นำองค์กรระหว่างประเทศแห่งองค์การสหประชาชาติและน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณด้วยทรงมีบทบาทในระดับสากลในฐานะทูตสันทวไมตรีของสำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติทรงผลักดันข้อกำหนดกรุงเทพ Bangkok Rules เพื่อกำหนดเป็นข้อกำหนดเรื่องของสิทธิมนุษยชนว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติเจ้าหน้าที่เชิญหีบเพลิงพระราชทานไปในงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงศพหัวหน้าแผนกบรรเทาทุกข์มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยเป็นกรณีพิเศษวันนี้ที่เมนวัดสามัคคีอำเภอเมืองนครราชสีมาจังหวัดนครราชสีมาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเพลิงศพนายสุภมงคลรัตนจิตหัวหน้าแผนกบรรเทาทุกข์มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยเป็นกรณีพิเศษซึ่งเสียชีวิตอย่างกระทันหันภายหลังเดินทางกลับจากการไปปฏิบัติภารกิจช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านเมื่อวันที่24สิงหาคม2569โดยมีนายสุรเกียรติเสถียรไทยรองประธานกรรมการที่ปรึกษามูลนิธิเป็นประธานในพิธียังความซาบซึ้งและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่ครอบครัวนายสุภมงคลรัตนจิตอย่างหาที่สุดมิได้จบข่าวในพระราชสำนักในวันนี้แต่เพียงเท่านี้ผมวีรศักดิ์ขอบเขตสวัสดีครับ

เฟรมม็อบสตาร์ประจำโรงเรียนมาเทรูปหล่อพ่อรวยน้องโบนางฟ้าแสนสวยของม.5 รางวัลนักเรียนดี

0: เด่น3ปีซ้อน
1: โบไม่ชอบดอกไม้ค่ะโบแพ
2: ้อ้าวงั้นเหรองั้นนี่ดีกว่า
1: พี่แซมเก็บไว้กินเองเถอะค่ะโบไม่ชอบช็อกโกแลตป๊อปปี้ไปห้องสมุดกันเถอะอ่ะไปกัน
3: ซุปตาหน้าแตกเลยครับ
4: มันเก็บกล้องไปเลย
3: เฮ้ยเฟรมน้องได้ตัวอย่างเงี้ยต้องคืนหรือวะ
2: เจ้าคืนไงวะ
3: เดี๋ยวกูอ่ะจัดให
4: ้บอ
1: นี่พี่เฟรมจะทำอะไรอ่ะคะ
5: เฮ้ยไม่มีอะไรพี่แค่อยากจะคุยด้วย
1: เฮ้ยมันไม่ใช่อย่างเดียวไม่ได้แล้วป่ะมันต้องเม้น
6: บอกเลยงานเนี้ยชิเกิดแน
1: ่เฮ้ยแกดูนี่ดิใครวะ
7: ลุกเป็นนางฟ้าแต่ลีลาเธอเร่าร้อน
1: เฮ้ย
7: โบนี่ว่ะ
1: คนแชร์เพียบเลยว่ะเม้นไหลแรงมากมีคนด่าเต็มเลย
7: ไม่ใช่ใครวะแกเนาะ
1: มุมมันบังอะดูไม่ออกเลย
7: ป๊อปปี้ป๊อปปี
1: ้ว่าม
7: าดูนี่สิ
1: แกเห็นหรือยังมีอะไรหรอ
8: กูบอกเลยเฟรมมุมเนี้ยเหมือโคตรหลอนเลย
4: กวนตีนละมันไม่เห็นหน้ากูเว้ย
9: แต่มุมเนี้ยมันโคตรได้เลยนะเว้ย
4: เออเอาให้แม่งอายจำไว้อย่ายิงกับพี่ไม่ชอบ
8: เช
1: เฮ้ยแกอย่าแชร์ดิ
10: โอ้แกเก็บก่อน
1: เ
10: ออไปดีวะ

0: เรารู้ว่าแกไม่ได้ทำพี่เฟรมกับเพื่อนถูกลงโทษส่วนโบไม่มาเรียนอีกหลายวันและในที่สุดก็ลาออกไปเพื่อนๆหลายคนรู้สึกผิดคนที่คอมเมนต์โบแรงๆถึงแม้อยากจะขอโทษโบแต่ลบรูปออกไปก็ไม่มีใครที่จะลบความรู้สึกของโบออกไปได้
1: เรื่องสนุกของเราอาจเป็นเรื่องเศร้าของคนอื่นก่อนที่จะเชื่อหรือกดแชร์อะไรออกไปต้องดูให้ดีก่อนนะครับว่ามันทำให้คนอื่นเขาเสียหายไหมหรือว่าเป็นการสนับสนุนการกลั่นแกล้งกันบนโลกโซเชียลหรือเปล่าหากพบการว่าร้ายหรือทำให้ผู้อื่นเสียหายทางที่ดีที่สุดไม่ควรกดแชร์หรือคอมเมนต์เลยนะครับ Stop Cyber Bullying เสพสื่อใช้สติมีสไตล์ให้สตรองครับ
2: รัฐบาลขอเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนจัดโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระฉายาลักษณ์รูปแบบการจัดโต๊ะหมู่บูชาถวายราชสักการะสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพร้อมเครื่องราชสักการะเครื่องทองน้อยตามอาคารสถานที่ของหน่วยงานและบ้านเรือนรูปแบบการจัดโต๊ะหมู่บูชาถวายสักการะสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทร

เทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาพร้อมเครื่องสักการะเครื่องทองน้อยตามอาคารสถานที่ของหน่วยงานและบ้านเรือน

0: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการหมอความนะคะรายการที่จะทําให้คุณผู้ชมได้เข้าใจในเรื่องของกฎหมายในชีวิตประจําวันมากขึ้นค่ะวันนี้พบกับดิฉันฟ้าณฐาพรธนโชตธนันสกุลพร้อมด้วยทีมงาน NVT ภาคใต้ออกอากาศผ่านทางทีวีดิจิทัลช่อง11ค่ะรวมไปถึงแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียนะคะไม่ว่าจะเป็น Facebook YouTube ทาง NVT ภาคใต้ค่ะหลายท่านนะคะอาจจะเคยได้ยินกันมาบ้างแล้วคําว่านอมินีค่ะโดยเฉพาะในจังหวัดที่เป็นเมืองท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นภูเก็ตค่ะพัทยาเชียงใหม่นะคะแล้วก็รวมไปถึงเกาะสมุยนั่นเองนะคะแน่นอนว่าคำว่านอมินีนะคะก็จะเป็นข่าวที่ชาวต่างชาติซื้อที่ดินในชื่อของคนไทยนะคะแต่ว่าจะมีความผิดกฎหมายหรือไม่บางคนบอกว่าไม่ผิดบางคนบอกว่าผิดจะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยววันนี้เรามาไขข้อข้องใจในเรื่องนี้กันนะคะกับทนายจอมจตุรงค์แก้วเหล็กผู้เชี่ยวชาญทางด้านกฎหมายของเราในวันนี้กับหมอความสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีครับ
0: ทนายครับบอกก่อนอื่นเลยนะคะพอพูดถึงคำว่านอมินีบางคนบอกว่านอมินีผิดกฎหมายบางคนก็บอกว่าไม่ผิดหรอกแค่ใช้ชื่อของคนไทยซื้อที่ดินแค่นั้นเอง
1: ครับ
0: สรุปแล้วในทางกฎหมายคำว่านอมินีคืออะไรคะ
1: นอมินีจริงๆก็เป็นเหมือนตัวแทนครับ
0: ตัวแทน
1: เป็นตัวแทนคือถ้าเกิดแบบเอากฎหมายง่ายๆก็คือเป็นตัวแทนแต่ว่าทีนี้เนี่ยด้วยเหตุผลว่าชาวต่างชาติอะครับเขาไม่สามารถประกอบธุรกิจหรือธุรกรรมในเมืองไทยโดยที่กฎหมายไม่อนุญาตไม่ได้นะครับมันก็เลยมีการตั้งตัวแทนอย่างเช่นกรณีซื้อที่ดินเหมือนที่คุณฟางเกริ่นมาเมื่อสักครู่อะครับในกรณีถ้าสมมุติว่าเขาเนี่ยมีความประสงค์อยากจะซื้อที่ดินในประเทศไทยคนต่างชาติไม่สามารถซื้อได้ครับไม่ได้เลยยกเว้นเป็นกรณีเคสที่เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษก็คือเป็นที่ BOI นะครับซึ่งอันนี้ก็จะต้องมีเงินมาลงทุนในประเทศไทยต้องมีการอนุมัติแล้วก็การอนุญาตนะครับจากหน่วยงานราชการจากทางรัฐบาลด้วยนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเข้าเงื่อนไขถึงจะมีสิทธิ์ทำธุรกรรมด้วยตัวเองได้แต่ที่มันเป็นปัญหาอยู่นะเวลานี้และตอนนี้เนี่ยจังหวัดสุราษฎร์ธานีที่เด่นดังที่สุดก็เกาะพะงันนะครับพะงันนี้จะดังกว่าสมุยแล้วก็ทางโซนอีกฝั่งก็จะเป็นภูเก็ตนะครับภูเก็ตกระบี่แล้วก็รู้สึกว่าเริ่มลามไปถึงพังงาแล้วแล้วก็ในส่วนของทางภาคกลางก็เป็นพัทยานะครับด้วยเหตุผลว่าพื้นที่เหล่านี้ครับมีชาวต่างชาติเข้ามาพักอาศัยจำนวนมากแล้วก็มีนักธุรกิจที่เขาเห็นช่องทางนะครับแต่ว่าด้วยกฎหมายไทยเองเนี่ยไม่ได้เปิดช่องให้ชาวต่างชาติเนี่ยสามารถซื้อหรือเป็นเจ้าของที่ดินได
0: ้
1: ครับนั่นแหละมันก็เลยเป็นที่มาว่าทำไมถึงมีเรื่องของนอมินี
0: ทำไมถึงชาวต่างชาติมาซื้อที่ดินในประเทศไทยไม่ได้คะทนาย
1: ก็มันเป็นเรื่องของเขาเรียกว่าเป็นเรื่องของภูมิรัฐศาสตร์ครับมันเป็นเรื่องของพื้นที่เป็นแผ่นดินไทยไม่สามารถที่จะให้ใครเข้ามาครอบครองได
0: ้
1: นอกจากคนที่เป็นสัญชาติไทยนะครับนั่นแหละก็ที่เป็นประเด็นอยู่ก็เป็นเรื่องของกลุ่มแรปใบมั้งครับที่ได้รับสัญชาติไทยไปแล้วแล้วก็ไปจดทะเบียนบริษัทแล้วสุดท้ายชาวอิสราเอลก็ไปเอาบริษัทนั้นมาถือซึ่งถ้าเกิดเราเข้าไปดูในเชิงอิสราเอลเลยนั่นแหละมันก็เลยเป็นประเด็นปัญหาซึ่งเรื่องนี้ที่เกิดขึ้นก็คือจุดสตาร์ทจริงๆก็น่าจะเป็นที่เกาะพังงานบ้านเราที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีครับ
0: สุราษฎร์เลย
1: ใช่
0: อ
1: ัน
0: นี้คือเรื่องจริงที่เป็นประเด็นขึ้นมาจริงๆ
1: จริงๆใช่ครับคือก่อนหน้านี้ก็อาจจะมีที่ภูเก็ตแต่ก็ภูเก็ตก็จะเบาบางครับ
0: เ
1: พราะว่าหลังๆก็คือชาวต่างชาติเขาจะรู้ว่าอันนี้ทำไม่ได้นะอันนั้นทำไม่ได้นะแต่ว่าพอมีเคสที่เกาะพังงานปุ๊บก็เลยมีการรื้อระบบขึ้นมาทั้งหมดเลย
0: แล้วถ้าสมมติว่าคนไทยใช้ชื่อซื้อที่ดินแทนต่างชาติมีข้อถกเถียงกันเยอะเลยค่ะบางคนบอกว่าก็แค่ซื้อให้เขาทำธุรกิจเองซื้อแทนเองฝากชื่อเองเหมือนที่ทนายบอกว่าเป็นตัวแทนพูดดูแล้วเหมือนเป็นแบบตัวแทนธุรกิจ
1: ใช่
0: แต่ถ้าถามว่าในมุมของกฎหมายผิดไหมคะ
1: ผิดครับเพราะว่าต้องอย่าลืมนะครับคือต้องบอกว่าต้นไม้มันเป็นพิษอ่ะผลไม้ที่ออกมาก็เป็นพิษอยู่ดีถูกไหมครับก็คือเหมือนกับว่าตรงนี้ครับก็ต้องแจ้งให้ทราบว่าคนไทยอ่ะบางครั้งก็จะมีความไม่เข้าใจก็คิดว่าเฮ้ยทุกอย่างถ้าสังเกตให้ดีครับที่มันเป็นเคสเป็นคดีขึ้นมาเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องที่คนไทยจดทะเบียนบริษัทร่วมกับชาวต่างชาติ
0: ค่ะ
1: อันนี้คือให้ตั้งข้อสังเกตเลยนะครับถ้าเมื่อไหร่ที่แล้วข้อสังเกตอีกข้อนึงก็คือส่วนใหญ่แล้วเนี่ยบริษัทเราเนี่ยก็จะเป็นชื่อต่างชาติหมดเลย
0: คืออันนี้คือจุดสังเกต
1: ง่ายๆที่เจ้าหน้าที่ของรัฐเขาไปดำเนินคดีดำเนินการนั่นแหละครับคือพอเป็นชื่อของต่างชาติปุ๊บเนี่ยต่ำคนมันจะออกแนวคนต่างประเทศนะครับแล้วการถือสัดส่วน 49% แน่นอน อันนี้จะเป็นมาตรฐานที่เห็นบ่อยๆนะครับที่เป็นเคสเป็นคดีขึ้นมาแล้วก็เรื่องที่2ก็คือเรื่องของคนไทยเองเนี่ยคุณเป็นเจ้าของบริษัทก็จริงครับแต่สมมุติที่ดินมูลค่า100ล้านอ่ะตัวคุณมีความสามารถที่จะซื้อได้ไหม
0: ก็ต้องดู
1: ถูกต้องถูกต้องครับมันมีองค์ประกอบเยอะครับบางคนบอกก็ฉันก็จดถูกนะฉันก็ทำถูกบางอันถูกจริงๆครับก็คือถูกต้องตามกฎหมายทุกอย่างนั่นแหละเพียงแต่ว่าคือมีนักลงทุนชาวต่างชาติมาลงทุนจริงๆก็มีแต่เคสที่เป็นนอมินีก็
0: ม
1: ีนั่นแหละครับมันก็เลยก็ต้องมาดูในบริบทของแต่ละที่แต่ละเรื่องแต่ละราวซึ่งส่วนใหญ่ที่เป็นปัญหาสำคัญณเวลานี้เลยอ่ะจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับที่ดินซะส่วนใหญ่ครับ
0: ส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องที่ดินเลย
1: ใช่อ
0: สังหาริมทรัพย์เกี่ยวไหมคะ
1: เป็นอสังหาริมทรัพย์ทั้งหมดครับที
0: ่
1: เป็นยกเว้นกรณีของคอนโดมิเนียมเพราะคอนโดมิเนียมเนี่ยกฎหมายเขียนไว้เลยว่าต่างชาติสามารถซื้อได้แต่ไม่เกิน 49% ของโครงการก็คือพื้นที่ทั้งหมดมาหารเป็นร้อยแล้วก็ชาวต่างชาติถือได้ประมาณ 49%
0: ค่ะ
1: ครับอันนั้นน่ะที่ชาวต่างชาติสามารถมีกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทยได้มีแค่นั้นเลยยกเว้นกรณีของ BOI ที่ชลบุรีอันนี้จะเป็นอีกส่วนหนึ่งครับ
0: อันนั้นเป็นยังไงบ้างคะ
1: อันตัว BOI จะเป็นเรื่องของเขตเศรษฐกิจพิเศษครับ
0: ค่ะ
1: ที่อันนี้ทางรัฐบาลจะเป็นผู้อนุญาตแล้วก็ต้องมีเงื่อนไขการลงทุนการจ้างงานนะครับแล้วก็เรื่องของปริมาณการพัฒนาประเทศว่าคุณมาลงทุนเนี่ยมันเป็นการพัฒนาศักยภาพของประเทศด้วยไหมถ้าไม่พัฒนาศักยภาพของประเทศเขาก็ไม่อนุมัตินะครับถึงแม้จะมีกำลังการจ้างงานก็ตามนั่นแหละครับเห็นไหมครับว่ามันมีเงื่อนไขค่อนข้างเยอะครับมันก็เลยทำให้คนหลายๆกลุ่มเนี่ยเห็นโอกาสแล้วก็คนหลายๆกลุ่มคืออยากทำธุรกิจในเมืองไทยจริงๆแต่ว่างบประมาณเขาไม่ถึงกับการทำ BOI เพราะการทำ BOI เนี่ยตัวเลขนักลงทุนส่วนใหญ่ก็ขึ้นระดับ9หลักไปหมดอะครับน
0: ั่
1: นแหละแต่ว่าที่เป็นประเด็นปัญหาที่เราเห็นกันอยู่ในสังคมทุกวันนี้โดยเฉพาะพื้นที่ภาคใต้บ้านเรานะก็จะเป็นที่ดินราคาประมาณ 7-8 หลัก
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ครับประมาณนั้นครับ
0: อันนี้ก็จะเป็นปัญหาที่พบบ่อยๆ
1: ใช่
0: เนื่องจากว่าที่ท่องเที่ยวของเมืองไทยอ่ะบางทีคนต่างชาติเขาเข้ามาเที่ยวแล้วเขามองเห็นถึงทรัพยากรธรรมชาติ ใช่ไหมคะ
1: ก็
0: เลยมองว่าเอ้ยตรงนี้น่าจะเป็นจุดที่ลงทุนได้ดีแล้วถ้าทางรัฐตรวจสอบไปแล้วค่ะทนายคะแล้วถ้าสมมติว่าในเกิดว่าเป็นนอมินีแต่ชื่อผู้ถือหุ้นต่างชาติไม่ถึง49อันสัก48แบบเนี้ยจัดอยู่ในนอมินีไหมคะ
1: ไม่ครับไม่ใช่ว่าไม่จัดนะจัดอยู่ในนอมินีได้เหมือนกันครับ
0: คือ
1: จริงๆมันต้องไปดูพื้นฐานของเรื่องครับว่าเรื่องที่เกิดเหมือนที่บอกอ่ะสุดท้ายแล้วมันอยู่ที่องค์ประกอบของบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้นถ้าคนที่เป็นผู้ถือหุ้นมีเงินก็จบถูกไหมครับแต่ถ้าเกิดคนที่เป็นผู้ถือหุ้นไม่ได้มีเงินอ่ะเป็นชาวบ้านเป็นตาสีตาสายังมีประกันสังคมอยู่ยังมีบัตรคนจนอยู่แต่ไปเป็นชื่อเจ้าของบริษัทอันนี้ก็ไม่รอดถูกไหมครับแล้วก็เนี่ยก็องค์ประกอบพวกนี้ครับก็คือเขาจะดูในรายละเอียดของบุคคลที่ถือหุ้นแล้วสองส่วนใหญ่แล้วเนี่ยพื้นที่ที่จะโดนง่ายๆก็คือพวกพื้นที่ที่มีความมินเมกับทรัพยากรธรรมชาติของประเทศประมาณนั้นครับ
0: ทรัพยากรธรรมชาติสวยงาม
1: ถูกต้อง
0: ยิ่งภาคใต
1: ้เ
0: ยอะมาก
1: แล้วต้องเข้าใจว่าตอนนี้คือเหมือนที่เราทราบดีครับว่าตอนนี้เที่ยวบินที่มันลงในพื้นที่ภาคใต้เรามันเยอะมากเหมือนวันนี้ผมเพิ่งบินมาจากกรุงเทพ70%ของเครื่องเป็นคนต่างชาติหมดเลย
0: คือ
1: ตกใจมากเพราะว่ามาเดือนนี้เพราะปกติจะเจอก็คือต้องเป็นช่วง
0: เมษา
1: ไม่ตุลา
0: อ๋อตุลา
1: ตั้งแต่ตุลาไปแต่ว่าตอนนี้คือมาเจอเดือนสิงหาคือตกใจนะ

0: ทำไมประเทศไทยถึงเนื้อหอมเพราะมาแล้วก็ความปลอดภัยก็
1: พอไหมที่จะมาลงทุนต่างๆแต่เว็บแรกที่รัฐรู้สึกเอ๊ะแล้วก็เข้าไปตรวจสอบเว็บแรกเลยคืออะไรคะ
0: เว็บแรกเรื่องของการใช้ประโยชน์บนที่ดินครับคือเราตัดของพื้นที่ชลบุรีออกไปก่อนนะครับของ BOI เนี่ยตัดทิ้งไปเลยเพราะว่านั้นเนี่ยเขามีขั้นตอนการปฏิบัติของเขาอยู่แล้วนะครับแต่ว่าพอมาเป็นพื้นตัดมามองที่บ้านเราดีกว่าเนาะสุราษฎร์กระบี่ภูเก็ตพังงาเนี่ยเว็บแรกที่เขามองก็คือ1เจ้าของและผู้บริหารที่แท้จริงอ่ะเป็นคนต่างประเทศเป็นคนต่างชาติกรรมการผู้มีอำนาจลงนามเป็นคนต่างชาติแต่คนไทยถือหุ้น51นะแต่ผู้บริหารจัดการเนี่ยอำนาจเต็มคือคนต่างชาติกลุ่มเนี้ยโดนเป็นกลุ่มแรกแน่นอนนั่นแหละคือแล้วก็พอ2ก็คือเรื่องของมูลค่าที่ดินการใช้ประโยชน์บนที่ดินครับแล้วก็ต้องบอกว่าบางครั้งมันมีพฤติกรรมของชาวต่างชาติเองที่พอฉันคือเจ้าของที่เนี่ยก็จะแบบมีความกดมีความเหยียดแล้วสุดท้ายก็เป็นเหตุให้เกิดการตรวจสอบประมาณนั้นครับ
1: แล้วแบบนี้นอกจากต่างชาติจะมีความผิดแล้วคนไทยที่เป็นผู้รับจ้างผิดไหมคะ
0: ผิดครับ
1: ผิดด้วย
0: ผิดด้วยแล้วก็โทษเนี่ยจำคุก3ปีนะจำคุกโทษจำคุกไม่เกิน3ปีนะครับหรือปรับตั้งแต่ 100,000 บาทถึง1ล้านบาทหรือทั้งจำทั้งปรับถือว่าโทษก็หนักเอาเรื่องนะครับ
1: ก็
0: ค
1: ือ
0: โทษตัวนี้ก็คือจะอยู่ในพระราชบัญญัติการ2
1: ค่ะ
0: นะครับซึ่งอันนี้ก็ต้องไปดูกันเอาเองนะครับเพราะว่าจริงๆเนี่ยเมื่อตัดสินใจบางคนก็ถูกยืมชื่อมีหลายๆเคสที่ทางผมเนี่ยได้เข้าไปดูแลนะครับก็ปรากฏว่าไม่รู้เรื่องเลยเพื่อนยืมบัตรประชาชนมาม ันจดทะเบียนเฉยๆเห็นไหมมันก็จะมีเรื่องแบบนี้อยู่ครับ
1: ค่ะ
0: นั่นแหละก็แต่ว่าก็สุดท้ายก็ต้องไปพิสูจน์ก็ต้องไปเสียค่าขึ้นศาลเสียโอ้เสียเต็มไปหมดเลยครับน
1: ั่
0: นแหละ
1: เนาะบางคนคิดว่าแบบเอาแค่ชื่อเพื่อนไปฝากแล้วก็ทำเป็นโฉนดขึ้นมาไม่ได้มีความผิดอะไรแค
0: ่
1: แบบถือว่าเป็นผู้ครอบครองที่ดินเท่านั้นเอง
0: ถูกต้อง
1: นะคะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยทางกฎหมายเขาก็มองไปลึกมากกว่านั้นแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือเท่าที่ทนายพูดมาในทางกฎหมายที่เขามีกฎหมายตัวนี้ขึ้นมาเพื่อที่จะรักษาประโยชน์ให้กับคนไทย
0: ถูกต้องครับเพราะจริงๆแล้วเนี่ยการที่ถ้านักลงทุนต่างชาติอยากจะมาทำธุรกิจในเมืองไทยอะครับโดยหลักการแล้วเนี่ยจะต้องมีการจ้างงานหล
1: ัก
0: การแรกเลยคือการจ้างงานแล้วการจ้างงานเนี่ยจะต้องไม่เป็นการทำธุรกิจต้องห้ามด้วยนะธุรกิจต้องห้ามมีหลายตัวมากครับอย
1: ่
0: างเช่นไม้งานแกะสลักงานอะไรพวกนี้ครับซึ่งอันนี้เขาทำไม่ได้เลยรวมทั้งเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์อันนี้พวกนี้ก็ทำไม่ได้เลยพอเขาทำไม่ได้เขาเลยจำเป็นต้องมีนอมินีข
1: ึ
0: ้นมานั่นแหละครับ
1: ค่ะนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาเจาะลึกในเรื่องของนอมินีกันมากกว่านี้นะคะว่าผิดกฎหมายยังไงแบบไหนบ้างนะคะช่วงหน้ากลับมาพบกันค่ะ

0: ้าวกล้วย
1: เอ้าพี่จะไปไหน
0: อ๋อจะพาลูกไปปลูกปลาหน่อยเพิ่มอาการบริสุทธิ์ให้กับโลกอ้าวแล้วกล้วยล่ะจะไปไหน
1: จะไปล่องรถหน่อยพี่เพิ่งจูนมาแรงๆเลยไปก่อนนะพี
0: ่โธ่ไอ้กล้วยเอ้ย
2: ควันท่วมเลยนะพ่อนี่แหละคือสาเหตุอันดับหนึ่งที่ทำให้เกิดฝุ่นพีเอ็ม 2.5 เลยนะพ่อ
0: โถไอ้กล้วยเอ้ยช่วยโลกไม่ได้ก็อย่าตั้มเติมเถอะไปเราไปปลูกป่ากันดีกว่า
3: ถ้าช่วยไม่ได้ก็อย่าซ้ำเติมเร่งเครื่องเท่ากับเร่งฝุ่นใช้เท่าที่จำเป็นลดการเกิดฝุ่น PM 2.5 นะคะ
4: ไปเรียนก่อนพ่อเออเข้าโรงเรียนดีลูกเออแล้วบวกกับนกอ่ะมันมาร้อยมั้ย
5: วัยรุ่นยุคใหม่ขับขี่ปลอดภัยเน้นตึ้งถีไม้แน่นอนด้วยความมั่งเวิร์ดจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน

ค่ะกลับมาแล้วกับหมอความนะคะวันนี้เรามาพูดคุยกันถึงประเด็นในเรื่องของนอมินีถือครองที่ดินช่องโหว่หรือความผิดนะคะซึ่งในช่วงนี้ค่ะช่วงที่2ของรายการนะคะ

0: ราก็มาทำความรู้จักในเรื่องนี้ถึงข้อกฎหมายให้มากขึ้นนะคะกับทนายจอมตะรงและแก้วเหล็กกันอีกเช่นเคยนะคะความเสี่ยงแล้วก็ทางออกที่ถูกกฎหมายของคำว่านอมินีหรือว่าการรับจ้างซื้อของคนไทยอย่างนี้ค่ะทนายเรามีความเสี่ยงหรือว่าทางออกที่ถูกกฎหมายยังไงบ้างคะ
1: อันดับแรกก่อนครับในกรณีถ้าเป็นซื้อที่ดินที่เป็นอสังหาริมทรัพย์ที่ไม่ใช่คอนโดมิเนียมอะครับอันเนี้ยผิดหมด
0: ผิดหมดเลย
1: ผิดหมดเลยครับยกเว้นกรณีที่ได้รับการอนุญาตจากรัฐก็คือเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษอันนี้จะเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับซึ่งในเขาจะกำหนดขอบเขตเลยว่าต่างชาติซื้อที่ดินได้แต่ก็มีเงื่อนไขของระยะเวลาในการถือครองคุณจะถือครองได้90ปี99ปีก็แล้วแต่จะไม่เกินจากนั้นเพราะที่นี่คือแผ่นดินไทยครับก็คือเขาไม่ให้ต่างชาติเข้ามามีกรรมสิทธิ์เด็ดขาดในที่ดินประมาณนั้นคร
0: ับ ยังไงยังไงคนไทยก็ต้องมาอันดับหนึ่ง
1: ถูกต้องครับก็คือจริงๆอ่ะกฎหมายพวกนี้ครับคือที่ต้องออกเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าถ้าไม่มีกฎหมายพวกนี้เข้าขึ้นมาควบคุมนะครับเราอาจจะเรียกว่าเสียอธิปไตยโดยนิติกรรม
0: ก็คือเหมือนต่างชาติเขาเข้ามาซื้อที่ดินซื้อที่ดินเรื่อยๆแล้วประเทศไทยก็อาจจะกลายเป็นพื้นที่ของต่างชาติหมดเลย
1: ถูกต้องครับแล้วก็อย่าลืมนะครับว่าโอเคมันมีการซื้อขายที่ดินรัฐได้ภาษีก็จริงครับแต่ว่าเงินส่วนใหญ่มันก็ไม่ได้อยู่ในประเทศไทยนี่ก็คือประเด็นปัญหาหนึ่งครับเพราะว่าถามว่าเงินถ้าเกิดว่ามันหมุนเวียนอยู่ในระบบของประเทศเนี่ยมันก็ส่งผลเรื่องของเงินเฟ้อเรื่องอะไรพวกนี้ครับเข้ามาเกี่ยวข้องอีกซึ่งถ้าเกิดว่าไม่มีกฎหมายมาควบคุมเลยเนี่ยลำบากแน่นอนครับ
0: แบบนี้ถ้ารัฐตรวจสอบเจอจะเกิดอะไรขึ้นคะ
1: ดำเนินคดีอย่างเดียวครับ
0: เท่านั้นเลย
1: เท่านั้นครับ
0: แล้วก็ปรับไหมคะ
1: ไม่มีครับ
0: ไม่มี
1: เบื้องต้นไม่มีการปรับครับหลักๆการเลยก็คือเมื่อมีการตรวจพบว่ามีการกระทำความผิดเกิดขึ้นจะต้องดำเนินการส่งเรื่องให้กับพนักงานสอบสวนดำเนินคดีจนกว่าคดีถึงที่สุดในส่วนของคนไทยเนี่ยก็คือจะมีอัตราโทษจำคุกอยู่ที่3ปีนะครับปรับไม่เกิน 100,000 หรือถึง1ล้านบาทนะครับอันนี้คือโทษของคนไทย
0: เยอะมาก
1: ใช่ส่วนของคนต่างชาติก็เท่ากันครับจำคุกไม่เกิน3ปีปรับตั้งแต่ 100,000 ถึง1ล้านบาทแต่ตัวของคนต่างชาติเนี่ยจะต้องถูกผลักดันออกนอกประเทศเมื่อมีคำพิพากษาถึงที่สุดครับ
0: อ๋อก็คือผลักดันออกนอกประเทศก่อน
1: ใช่ครับแล้วก็จะขึ้นเค้าเรียกขึ้นแบ็คลิสต์คือไม่ให้กลับเข้าประเทศไทยอีก
0: แล้วในกรณีต่างชาติจำคุกแบบนี้ค่ะ
1: ครับ
0: จะต้องจำคุกในประเทศไทยหรือว่าส่งเรื่องไปที่เขาเรียกว่าประเทศบ้านเกิด
1: ชื่ออย่างนี้ครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยโดยประเทศโดยประเทศเราเลยครับเมื่อศาลมีคำพิพากษาตัดสินเสร็จปุ๊บเนี่ยถ้าเป็นคดีถึงที่สุดหรือมีคำพิพากษาแล้วเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะผลักดันเลยก็ส่งเรื่องต่อให้กับทางตม.นะครับตม.ทำเรื่องส่งให้กับประเทศปลายทางซึ่งก็ต้องดูว่าประเทศปลายทางเนี่ยมีเขาเรียกว่าเหมือนมีเงินที่จะซัพพอร์ตในการส่งตัวคนนี้กลับประเทศได้หรือไม่หรือถ้าเกิดว่าตัวผู้ต้องหาเองเนี่ยชาวต่างชาติเองมีเงินเนี่ยเขาก็อาจจะชำระค่าตั๋วเครื่องบินตัวเองแล้วก็กลับออกนอกประเทศไปประมาณนั้น
0: แต่ยังไงยังไงก็คือต้องออก
1: ก็ต้องออก
0: ภายในกี่ชั่วโมงกี่วันกี่ปี
1: อันนี้จากที่เคยจากประสบการณ์นะครับที่เคยเจอเนี่ยไม่เกิน48ชั่วโมงครับ
0: ภายใน2วันคือต้องไปเลย
1: ใช่ครับก็คือสมมติว่าอยู่ในพื้นที่คือส่วนใหญ่อย่างนี้ครับสมมติอยู่ในพื้นที่สุราษฎร์อยู่ในพื้นที่กระบี่ภูเก็ตพอศาลตัดสินเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาเริ่มวางแผนการเดินทางแล้วคือทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับตม.เนี่ยก็ต้องดำเนินการผลักดันแล้วก็จะส่งไปขังต่อที่กรุงเทพแล้วก็ผลักดันออกนอกประเทศอันนี้คือวิธีการในกรณีที่เป็นชาวต่างชาติคือจะไม่เหมือนกันกับพม่าไม่เหมือนกันกับกัมพูชากับลาวอะไรเงี้ยจะไม่เหมือนกันครับจะเป็นอีกแบบหนึ่ง
0: ทำไมถึงมีความแตกต่าง
1: คือต้องบอกอย่างนี้ครับคือกลุ่มชาวต่างชาติที่ไม่ใช่พม่ากัมพูชาแล้วก็ลาวเนี่ยเขาจะมาในฐานะนักลงทุนนักลงทุนนักธุรกิจครับเขาก็ใช้วิธีการผลักดันเพราะว่ามันมีเรื่องของทรัพย์สินเรื่องของทรัพย์สินเรื่องของตัวเลขเรื่องของมูลค่าอะไรพวกนี้ครับมันกระทบกับไทยค่อนข้างเยอะกระทบกับตัวเราค่อนข้างเยอะครับแต่ว่าเหมือนกรณีของพม่าก็ดีเขมรก็ดีคนลาวก็ดีเนี่ยมันเป็นเรื่องของแรงงานครับ
0: ก็เลยมีความแตกต่าง
1: ซึ่งก็เลยมีความแตกต่างกันระดับหนึ่ง
0: ค่ะคนไทยที่ได้ประโยชน์อยู
1: ่ก็ยังได้ประโยชน์อยู่ใช่ครับแต่ว่าก็ต้องยอมรับเพราะว่าก็ต้องดูว่าเป็นอาชีพอะไรด้วยนะเพราะบางอาชีพเนี่ยก็จะขึ้นแบ็คลิสต์เลย

0: ถ้าผิดแต่ว่าบางอาชีพก็บางทีก็ยังเข้าประเทศได้อยู่อะไรอย่างเงี้ยครับอืม
1: ก็ต้องดูเป็นเคสเคส
0: เป็นเคสเคส
1: ไป
0: ใช
1: ด้ว
0: ่
1: ยน
0: ค
1: ะ
0: ร
1: ค
0: ับ
1: ะก็ถือว่ากฎหมายแรง
0: แรงครับยาแรงเลยแหละ
1: อ๋อแรงเล
0: ยา
1: ย,
0: แรงเลยแล้
1: ใ
0: ว
1: ช
0: ก็
1: ่
0: ที่สําคัญคือที่ดินต้องถูกเพิกถอนหมดแต่ว่าวิธีการนะครับก็คือเขาจะใช้วิธีการให้เอาที่ดินออกขาย
1: ค่ะ
0: อาจจะเป็นการออกขายทอดตลาดแล้วก็นําเงินไปชําระคืนก็ไม่ได้ว่าเป็นของรัฐบาลก็ไม่ได้ว่าจะยึดสักทีเดียวนะครับก็จะมีการคืนเงินในส่วนที่เป็นการลงทุนที่แท้จริงแต่การลงทุนที่แท้จริงเนี่ยยึดจากที่ไปแสดงต่อกรมที่ดินสมมุติซื้อที่ดินมา20ล้านแต่ไปแสดงว่าซื้อมา2ล้านก็ได้หลักฐานนั่นแหละครับ
1: เอาก็ได้เท่านั้น
0: ได้เท่านั้นอีก18ล้านก็เอาไม่ได้นะครับ น
1: ั่
0: นแหละครับก็คือก็ต้องบอกอย่างนี้ครับว่าอะไรก็แล้วแต่ที่ทําถูกต้องตามกฎหมายเนี่ยเวลาที่มันมีปัญหากระทบขึ้นมาเนี่ยมันก็จะได้สิ่งที่มันควรจะเป็นกลับมาด้วยนั่นแหละครับ
1: ถ้าเราทำผิดสิ่งที่ได้ก็ไม่คุ้มกันเลย
0: ไม่คุ้มเลยถูกต้องครับ
1: แบบนี้คนไทยหลายๆคนเนี่ยที่เข้าไปอยู่ตรงนั้นแล้วอะค่ะ
0: ครับ
1: เขาควรที่จะทำยังไงบ้างคะ
0: ตอนนี้ก็ต้องบอกงี้ครับอันดับแรกเลยก็ต้องพยายามดันตัวเองออกให้เร็วที่สุดก่อนคือจริงๆมันก็ถ้าเราว่ากันโดยหลักการเลยม
1: ัน
0: ก็ไม่ทันแล้วล่ะเพียงแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราถอนตัวเองออกมาเนี่ยเวลาถ้าเกิดถูกจับกุมดำเนินคดีขึ้นมาเนี่ยศาลท่านอาจจะลดหย่อนโทษให้โดยการรอการลงโทษแล้วก็ลงโทษปรับในอัตราที่น้อยกว่าที่ควรจะต้องโดนอาจจะเหมือนกรณีโทษปรับ 100,000 ก็อาจจะได้รับสารภาพปรับ 50,000 โทษจำคุกอาจจะ1ปีรอการลงโทษไว้2ปีอะไรประมาณนี้ครับซึ่งอันนี้คือเป็นกรณีที่เราถอนตัวออกมาแต่ในกรณีที่เราไม่ถอนตัวสู้คดีด้วยก็เต็มกราฟครับ
1: ก็
0: เต็มเต็มเลย
1: ดันตัวเองไม่ให้สุดเลย
0: ได้ดันตัวเองไม่ให้สุดเลยก็โทษจำคุก3ปี
1: ค่ะ
0: แล้วก็ปรับ1,000,000ก็ทีนี้ก็ต้องขึ้นอยู่กับความหนักเบาของธุรกิจแล้วก็การดำเนินธุรกิจของคนต่างชาตินะครับถ้าไปบุกรุกพื้นที่ป่าอีกโอ้อันนี้เรื่องใหญ่อีกก็จะกลายเป็นมีคดีประเภทอีกประเภทนึงซึ่งถามว่าพังงานก็ดีสมุยก็ดีกระบี่ก็ดีภูเก็ตก็ดีเนี่ยเราเห็นอยู่แล้วครับว่ามันมีเรื่องของการบุกรุกเขตพื้นที่ป่าอยู
1: ่
0: นั่นแหละครับก็จะมีเรื่องพวกนี้ควบเข้ามาอีกอันนี้เฉพาะพรบต่างด้าวเนี่ยก็3ปีแล้วนะแต่ถ้าเกิดบุกรุกป่าก็โดนเข้าไปอีกนั่นแหละก็ต้องดูว่าจบเคสแล้วเนี่ยอาจจะได้อยู่สัก5-6ปีหรือ10ปีก็ได้นะครับ
1: ก็ต้องดูว่าโดนทั้งหมดแล้วกี่คดี
0: ถูกต้อง
1: ก็จะคูณเข้าไปคูณเข้าไป
0: ถูกต้องครับ
1: โอ้โหก็ถือว่าแบบโทษเยอะนะคะเยอะมาก
0: ใช่คือบางคนอ่ะก็คิดว่าไม่เป็นไรหรอกก็แค่ถือหุ้นไม่ได้ทำให้ประเทศเสียหายไม่ได้ทำแต่ในความเป็นจริงในทางเศรษฐกิจเนี่ยมันเสียหายเยอะครับเพราะว่าเงินเราถูกโยกออกไปต่างประเทศด้วยการลงทุนที่มันไม่ถูกกฎหมายนั่นแหละครับ
1: ถ้าเป็นบริษัทที่มีคนไทยถือหุ้น 51% แล้วก็ต่างชาติแค่ 49% ก็ไม่ได้แปลว่าปลอดภัย
0: มันไม่มีคำว่าปลอดภัยครับถึงว่าต่างชาติจะถือหุ้นอยู่แค่ 10% แต่เขามีอำนาจบริหารจัดการทุกอย่างแล้วเขามีอาจจะมีเปเปอร์มีบันทึกเพราะต้องบอกงี้ครับคนต่างชาติเนี่ยที่เขามาทำธุรกิจในเมืองไทยจริงๆเนี่ยผมก็มีลูกความพวกนี้อยู่สิ่งนึงที่เราเห็นเลยคือเขาจะมีถึงเขาจะถือหุ้น 10% 5% ก็แล้วแต่เขาจะมีสัญญาเงินกู้ที่บริษัทเป็นหนี้เขาอยู
1: ่ค่ะ
0: สุดท้ายนี่แหละครับมันก็คือนอมินี
1: สุดท้ายก็เหมือนกัน
0: เหมือนกันครับเพราะแต่ว่าถ้าเกิดว่าสมมุติคุณฟางมีเงินเป็น100 ล้านแล้วคุณฟางไปลงหุ้นกับเขาซื้อที่ดินมูลค่า20 ล้านอันนี้ไม่มีปัญหาครับแต่ถ้าเกิดว่าเราเป็นชาวบ้านตาสีตาสานะครับคนหาเช้ากินค่ำและโดยเฉพาะอันนี้ก็คือขอเตือนเลยว่าใครที่มีประกันสังคมอยู่ในมือนะครับ
1: ค่ะ
0: แล้วอยู่ๆไปจดบริษัทไปเป็นนอมินีไปเป็นผู้ถือหุ้นน่ะก็เตรียมตัวได้เลยครับเพราะว่าอันเนี้ยไม่รอด 100% เลย
1: แน่นอน
0: มีบัตรคนจนอันนี้ไม่รอด
1: ค่ะ
0: นะครับมีที่ดินสปกอันนี้ก็ไม่รอดนะครับอันนี้ก็คือเตือนให้ทราบว่าพวกนี้มันจะมีเรื่องของเงื่อนไขที่เขาจะสงสัยได้เลยว่าคุณเป็นเพียงแค่นอมินีหรือเป็นเพียงแค่ตัวแทนของคนต่างชาติในการประกอบธุรกิจในประเทศไทยครับ
1: สุดท้ายนี้ค่ะอยากให้ทนายจอมได้ฝากถึงประชาชนในเรื่องของนอมินีสักนิดนึงค่ะ
0: คือต้องบอกอย่างนี้ครับในการทำธุรกิจหรือธุรกรรมใดๆก็แล้วแต่ครับเมื่อไหร่ที่มันไม่ใช่ธุรกิจของเราและไม่ใช่ธุรกรรมที่แท้จริงของเราเนี่ยเมื่อไหร่ที่เราเอาตัวเองเข้าไปเกี่ยวพันนะครับถ้าเรื่องนั้นมันเป็นเรื่องที่ผิดกฎหมายจริงๆเนี่ยต่างชาตินะครับเวลาที่เข้ามา

0: ประเทศไทยอ่ะการลงทุนของเขาเนี่ยบางครั้งมันเป็นมีความผิดมูลฐานด้วยนะครับมีความผิดฐานฟอกเงินอะไรพวกนี้ซึ่งถ้ามันมีเรื่องของฟอกเงินท่านก็จะโดนโทษจำคุกที่หนักขึ้นไปอีกนอกจากการเป็นนอมินีแล้วเนี่ยแล้วก็ยังมีโทษที่เป็นเกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับธุรกิจตัวนั้นอีกซึ่งอันนี้ผมก็แนะนำว่าจริงๆแล้วเนี่ยไม่ควรเข้าไปเกี่ยวครับมันถ้าเราจะลงทุนคือเราต้องลงทุนจริงๆต้องมีที่มาที่ไปของเงินการซื้อหุ้นใดๆก็แล้วแต่ก็ต้องมีการโอนเงินณวันที่โอนณวันที่ซื้อนะครับไม่ใช่ว่าไม่ได้มีเงินอะไรเลยแล้วอยู่ๆเขาเอาหุ้นมาให้แล้วก็เข้าไปถือหุ้นอันนี้ผมบอกเลยนี่คือผิด 100%
1: ค่ะ
0: ไม่ต้องหาคำตอบครับอันนี้ทนายตอบให้ได้เลยแล้วที่สำคัญต้องบอกงี้ครับคดีนอมินีเนี่ยที่ขึ้นสู่ศาล 99.99% ผิดหมดในกรณีถ้าเกิดมีการรวบรวมพยานหลักฐานมาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าคิดว่าจะหลอกเจ้าหน้าที่ของรัฐได้นะครับผมเป็นทนายเองก็จริงแต่ว่าด้วยสิ่งที่เราไปทำคดีมาแล้วสิ่งที่เราเห็นน่ะมันไปไม่ได้ยกเว้นว่ากรณีที่รอดอยู่ 0.01% เนี่ยมันอาจจะถูกเขาเรียกว่าถูกเข้างานถูกวางงานโดยคนไทยเองเพื่อที่ต้องการผลักดันให้คนต่างชาตินั้นน่ะออกจากประเทศไทยไปแล้วตัวเองจะได้คุบเอาทรัพย์สินของเขา
1: อ
0: ันนี้ก็จะมีคนอีกประเภทนึงเป็นแบบนี
1: ้ค่ะนะคะวันนี้ก็ต้องขอบคุณทนายจอมจตุรงค์แก้วเหล็กนะคะที่มาให้ความรู้นะคะทางกฎหมายในเรื่องของนอมินีนั่นเองนะคะวันนี้หมอความของเราหมดเวลาแล้วค่ะกลับมาพบกันใหม่ทาง NBT ภาคใต้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ทุกลวดลายที่ถูกถักทอล้วนเกิดจากความตั้งใจความประณีตและหัวใจของสมาชิกกลุ่มผ้าทอร่มใสที่ร่วมกันรักษาเอกลักษณ์ของผ้าทอเกาะยอให้คงอยู่คู่แผ่นดินไทยจากภูมิปัญญาที่สืบทอดมาจากรุ่นสู่รุ่นวันนี้ปะเป็นเครื่องมือในการสร้างงานสร้างรายได้และยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนโดยเฉพาะผู้สูงวัยที่ยังคงใช้ความรู้ความสามารถและประสบการณ์ถ่ายทอดคุณค่าผ่านทุกลวดลายที่ถักทอด้วยหัวใจทุกลวดลายที่ถูกถักทอจึงไม่ได้สะท้อนเพียงความประณีตของช่างทอหากยังบอกเล่าเรื่องราวของความรักความผูกพันและความภาคภูมิใจของผู้คนที่ร่วมกันรักษารากเหง้าของชุมชนพร้อมเปลี่ยนภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เป็นพลังในการสร้างงานสร้างรายได้และยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนอย่างยั่งยืนต่อไป
1: เมื่อคุณดื่ม
2: ไปก่อนเว
1: ้
2: ย
1: แล้วไปขับรถแอลกอฮอล์จะทำให้สมองกะระยะผิดพลาด
2: เฮ้ยคนกลางถนนจะชนแล้ว
3: ไกลว่ะ

0: หรือไม่แอลกอฮอล์จะทำให้สมองตอบสนองช้าลงเอายังไงนะท้ายรถอ่ะ
1: รถมาแล้วรถมาแล้ว
2: คือ

0: ขึ้น
1: เช้าอ่ะขับรถอะไรวะเนี่ย
2: ขับเรียบร้อยไปปะวะ
1: เออวัดปะล่ะ
3: วัดเด้วัดเลยวัดเลย
1: วัดก็วัดนี
4: ่เหล้าทำให้สมองทำงานผิดพลาดซ้ำแล้วซ้ำเล่าดื่มเหล้าเมาถึงสมองดื่มไม่ขับจากสสส.

0: สลามุอะลัยกุมสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะ
1: อัสลามุอะลัยกุมสวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่ที่ไหนกันคะ
0: วันนี้นะคะรายการอาซิกาบุของเราพาคุณผู้ชมลงมายังพื้นที่ของอำเภอเมืองจังหวัดปัตตานี
1: ค่ะ
0: ลูกรู้ไหม
1: ค่ะ
0: ตรงนี้ลูกพาแม่มาไม่ใช
1: ่
0: หรอ
1: ใช่ค่ะวันนี้คุณลูกนะคะพาแม่มาเห็นไหมคะแม่อุ้ยอุ้ยอะไรข้างบนหัวเรา
0: สัญลักษณ์เหมือนหมวกก็ไปยกเลยใช่ไหม
1: เนี่ยค่ะ
0: ตรงนี้จะพามาหาเพื่อนหรือว่าไงลูก
1: เรามาเปิดโรงงานค่ะมาเปิดดูขั้นตอนการทำหมวกนี่จุดนี้เห็นไหมคะบนหัวเราเลย
0: หมวกกอปิยอลูก
1: ค
0: ือพี่น้องในพื้นที่บ้านเราเนี่ยจะต้องใส่หมวกกอปิยอเพื่อที่จะใส่ในสวมใส่เพื่อละหมาดอะไรประมาณนี้สะท้อนถึงความศรัทธาเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้ลูกพาแม
1: ่
0: มาเจอกับคนที่เขาทำหมวกกอปิยอหรือว่าเป็นโรงงานทำหมวกกอปิยอ
1: ต้นตำรับตำนาน
0: นี่คือตำนานกับตำนานมาเจอกันใช่ไหม
1: ใช่ค่ะอยู่ข้างในไปกันค่ะ
0: ไปกันเลยไปสลาลู
1: สลาลูค่ะ
0: สลาลูไปลูกโอเคเลย

0: โอเคค่ะคุณแม่คะวันนี้เดเฟียบอกแล้วว่าจะพาคุณแม่มาเจอกับต้นตำรับตำนาน
1: ตกใจคิดว่าชั้นบนนี่จะเป็นห้องนอน
0: ไม่ใช่ค่ะไม่ใช่ค่ะ
1: แล้วตกลง
0: เม
1: ื่อ
0: กี้เราเดินนึกว่าคนทำงานเยอะจัง
1: เป็นเขาเรียกว่าเป็นพื้นที่พักพิงของวัวกับเหี้ยวเจอตัวจริงแล้วนะ
0: ใช่คนนี้เลยค่ะ
2: วั
1: ย
2: กุศลแ
1: ลมนานรำโมเลยนานมากตำนานกับตำนานมันเจอกันหรือเปล่าตอนนี้ไปฮาจิอับดุลการิมิโตอายุเท่าไหร่แล้วตอนนี
2: ้60 กว่า
1: 60 กว่าแล้วเราจะไม่พูดว่ากว่าเท่าไหร่จุดเริ่มต้นวาสนาเฮาจุดเริ่มต้นของการทำอาชีพหมวกกอบเหี้ยวนี
0: ่
1: มันมีความเป็นมาเป็นไปในเรื่องของการทำหมวกกอบเหี้ยว
2: แหละคร่าวๆแหละ
1: คร่าวๆ
2: ก็คืนนั้นก็กลางวันเรียนกีตาร์แล้วก็กลางคืนก็เรียนทำหมวก
1: อายุเท่าไหร่ตอนนั้นคะ
2: ดิ17
0: ยังวัยรุ่น
2: ยังวัยรุ่นชื่อช่วงนั้นนี่อาชีพในหมู่บ้านนี่ไม่มีเลยมีช่วงพอดีว่าถ้าคุณแม่นี่ต้องไปกรีดยางนอกพื้นที่ส่วนใหญ่คนวัยทำงานนี่ออกงาน
1: ออกไปข้างนอกหมดเลย
0: ออกไปหางานข
2: ้
0: างนอก
2: พอว่ามีเครื่องทำหมวกพี่ว่าใช่ยังสามารถทำงานในเมืองตื้อได
1: ้
2: ก็เลยคือเราจะส่งเสริมอาชีพยังไงก็หลังจากประมาณ20กว่า
1: อายุ20แล้วตอนนั้น
2: ใช่เลยเยาวชนนะครับ
0: เป็นผู้ใหญ่ละ
2: ครับก็รวมญาติพี่น้องก
0: ็
2: แบ่ง
1: หน้าที
2: ่แบ่งหน้าที่การทำเริ่มแรกนี่ทำใบละคนเดียวละ140
1: คนละ140
2: ไม่ใช่20 ใบ
1: คนละ20ใบ
2: เริ่มต้น
1: เย
2: อะพอรวมญาติแบ่งเกรดแบ่งหน้าที่การทำนี่ก็แบ่งเกรดเป็น A B C C การเกรด B นี่ขายได้500เกรด A นี่

0: เอนี่800ก็เอบวก
1: เอบว
0: นะ
1: ก
0: แป
1: ม
0: ด
1: ีเอบวก
0: พ
1: อย
0: ั
1: ู
0: น
1: ่
0: คือพอตลาดต้องการก็สามารถขยายกับชุมชนใกล้เคียงครับคนที่ว่างงานไม่มีงานทําก็
1: เรียกชุมคนในชุมชนมา
0: ใช่เริ่มเรียน
2: มาทำมาเรียนรู้กับเราม
1: าทําแล้วก็มาเรียนรู้กับเรานี่ชุมชนมาอยู่กับเรานี่ประมาณกี่ปีเราไปการีม
0: ตลอดอายุการใช้ตลอดอาชีพ
2: ก็คือตั้งแต่ทำมาเราได้ดึงชุมชนมาทำด้วยตลอด
0: เราไม่ได้ทำคนเดียวก็ช่วงปี37ก็เริ่มผลิตแบบใหม่ๆ
1: เริ่มปี37ก็ประมาณ32ปีแล้วลูก
0: เพราะยิ่งขยายแบบใหม่ๆนี่ตลาดต้องการก็ปรับชุมชนใกล้เคียงก
2: ็ขยาย
1: ทันแล้ว
0: ใช
1: ่
0: ใช่ก็ปี42 43เริ่มส่งท่าอู่ก็ส่งท่าอู่ปีแรก300 กว่าดี
1: 300 กว่าดีเท่าไหร่
0: 300 กว่าดีนี่ก็คูณด้วย2ไอ้คูณด้วย20
1: เราเลขตกซะด้วยสิ
2: หมายถ
0: ึ
2: งผ้าที
0: ่
2: เราใช
0: ้
2: เหรอ
0: ไม่ใช่หมวก
1: ที
0: ่
1: ส่งไป
0: หมวกรุ่นใหม
1: ่เป็นกอดีกอดี
2: เป็น
1: กอด
2: ีใบนึง
1: ไม่ใช่ใบเขาเรียกว่าเป็นกอดีถ้าเป็นเราก็ช่างกิโล
2: แล้ว
1: เน
2: ี่ย
1: แต
2: ่
1: เน
2: ี่
1: ย
0: อันนี้
1: แพ็ค
0: น
1: ี่กอดี
0: นี่เป็น
1: กอด
0: ี
1: อันนี้กอดี
0: ใช่
1: แต่กอดีลูกเรื่อง
2: อันนี้เรียกว่า1 กอดี
0: 10 ใบ
2: 300
0: ตั้ง112 ใบ
1: อ๋ออันนี้ก็คือดิปุรเต
2: สัมพนามของกาปิยอ
1: ปุรเตเต
0: อันนี้10 ใบ
1: 10 ใบอ่ะ
2: 10 ใบ
1: สกอดี
0: ก็เรียกว่าสกอดีก็22
2: ค่ะ
1: อันนี้ก็คือในปี2542ก็ความต้องการของซาอุ
2: ค
0: ่
2: ะ
0: ใช
1: ่ก็จะต้องมีคนอยู่ที่โน่นอยู่แล้วใช่มั้ยการีมเลยฮะเดี๋ยวไง
0: เนี่ยนั่นแหละปากเก
1: ตเรา
0: อย
1: ู่
0: อา
1: จารย์จะไปทำอุปกรณ์ไปทำ
0: ไปแต่งหน้าเพื่อเอาหมวกไปด้วยว่าถ้าเพราะเนี่ยที่ซาอุยังไม่มีส่วนใหญ่ก็จะมีหมวกกะตรีกับหมวกที่ผมบอกเมื่อกี
1: ้
0: ถ้ารุ่นที่เอาไปหมวกลายฉลุนี
1: ่ไม่มี
0: ก็ไม่เคยเห็นแต่ที่ผม
2: เรานี่เป็นต
0: ้
2: นตำร
0: ับ ใช่
2: ก็คือมาจากไทย
1: มาจาก
2: ส
1: ุ
2: ดยอดค่ะ
0: เพราะผู้บอกครับถ้าขายไม่ได้นี่ให้แจกคนที่ขาย
1: ถ้าสมมติว่าขายไม่ได้เอาไปเลย
2: เอาไปแจก
0: ไปเลยนะพอเราอยู่มีนาขายที่มีนา
1: อย่าช่วงพันเนี่ยจะต้องมีนาเขาจะขายแบบเขาปูพื้นอะไรแบบนี้เขาก็ตั้ง
2: วาง
1: ได
0: ้ก็พอเขาใส่ไม่ถึงวันมันฝุ่นเยอะไงไปล้างเอา
1: สบู่
0: ไปแช่ใน
1: น้ำธรรมดา
0: ในถังในอะไรติด
1: ยาโลบาตี
0: หรือว่าแก
1: ใส่เด
0: ้อพอจะไปล้างออกหมดแล้วสะอาด
1: แสดงว่าเนื้อผ้าเราดีไม่ติดเขาเร
0: ีย
1: กว่าเวลา
2: ล้างออกง่าย
1: ล้างออกง่าย
2: สบไม่เสียด้วย
0: พอตากแห้งลายมันออกมันโชว์ขึ้นมา
2: โอ้ลายมันชัด
0: ใช่
1: ลายมันชัด
0: พอยิ่งซักมันลาย
2: มันลายยิ่งชัด
0: ยิ่งสวย
1: ลายโอ้จริงเลยเฟียร์เรามอง
0: อันนั้นชุดนั้นไม่ใช่รุ่นนี
1: ้อันนี้ธรรมดานี่ธรรมดา
0: เพราะบอกว่า300 ใบนี่300คนดีนี่ยังขายไม่ถึงครึ่งพอเขาดูตัวอย่าง
1: แบบเดียว
0: ไปเอาที่โรงแรมเลยไปหาที่โรงแรม
1: ไปหาซื้อ
0: มีเท่าไรก็
1: โอ้อันน
0: ี้
1: จุดเริ่มต้น
2: พ่อค้าที่นั่นใช่ไหมคะเขาเห็นแล้วว่าเอ้ยมีหน้าลงทุนหน้าซื้อเอาไปขายแล้ว
0: มีเจ้าเดียว
1: โอ้แสดงว่านานจากวันจริงๆถ้าเราเล่านี่แบบเวลาเราคงไม่พอทีนี้ต่อ
0: จะหลังจากนั้นก็มีพ่อค้าเบี้ยวตัวแสบไม่มาจ่าย
2: มันจะต้องมีอุปสรรค
1: นี่คือปัญหาและอุปสรรคที่เราเจอ
0: ที่ก็จ่าย30%อีก70%หลังครับปรากฏปีนั้นนี
1: ่หลังหันนั้น
0: จ่ายไม่มา
1: ไม่มา
2: ไม่จ่าย
0: จ่ายแค่30ก็ได้
1: จริ งหรอ
0: ในเฉพาะในมือสองนี่ล้านกว่าผมเลยเอาตัวอย่างที่ทำไปหาบริษัททุกองที่กรุงเทพก็ไปเจา
1: ะ
0: ประมาณ20 กว่าบริษัทแต่รับออเดอร์นิดแค่บริษัท

0: กับพี่เลี้ยงของเราเนี่ยไปเลย
1: ตัวอย่าง
0: ไปเลย
2: ก็คือไปเสนอขาย
1: ไปเสนอขาย
2: ให้เขาไปช่วยทำการตลาดที่นู่นใช่ไหมคะ
0: ตอนนี้คือจะบอกว่าไม่ใช่ของประเทศซาอุดิอาระเบียหรือว่าที่เมกาก็ปกตินี่แหละก็ไปแต่ตอนนี้เราเจาะตลาดที่ไม่เพียงแต่ในประเทศเราเจาะไปถึงไหนแล้วเมกา
1: เจาะถึงซาอุ
0: เราจะเจาะแล้วที่อื่นอ่ะมีไหมประเทศ
2: อย่างอาเซียนเราอะค
1: ่
2: ะ
1: อาเซียนนี่ไปหมด
0: ไปมาเลเซีย
1: มาเลเซียนี่ปกติแล้ว
0: อินโดนีเซีย
1: แต่ว่าตลาดกลางเนี่ยมันอยู่ที่เจด้า
0: อ๋อยูโด
1: กับดูไบ
2: ดูไบ
0: ไปถึงดูไบ
1: เป็นตลาดกลาง
0: ตลาดกลาง
1: บริษัทตรงแล้วก็บริษัทว่าลูกค้าก็จะกระจายไปยังแถบประเทศที่มีมุสลิมเขาจะมารับที่นั่น
0: ตอนนี้สมาชิกที่ว่ามาทำหมวกกับเบี้ยของเราประมาณกี่คนได้แล้วแบบอะไร
1: เฉพาะที่นี่20กว่า
0: เฉพาะที่นี่
2: เฉพาะที่โรงงานเราตอนนี้ใช่
0: แล้วก็ตอนนี้เราก็ได้ส่งต่ออาชีพของเราให้กับรุ่นลูกเจเนเรชันยัง
1: อันนี้ผมอยู่หลังๆแล้ว
0: ตอนนี้คุณพ่อ
1: ยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต
3: ์ยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต
0: ์
3: ก็ยังคุ้มอยู่
0: ภรรยาภรรยาคุ้มอยู่อันนี้เป็นลูกจ้างของภรรยาใช้ชื่อพอนะอับดุลกรีมแล้วก็ส่งต่อให้กับลูกก็สานต่ออาชีพเราแล้วก็อัพเขาเรียกว่าในเรื่องของการตลาดด้วยนี่นั่นเขาเด็กรุ่นใหม่บ้าน
1: น
0: าฬิกา
1: เนี่ยคนรุ่นใหม
0: ่มีคนรุ่นใหม่
2: คิดโลโก้คิดแบรนด
0: ์แต่ภูมิปัญญาในเรื่องของฝีมือคือคุณพ่อคนคิดคนตอนนี้ก็ยังคงคิดในเรื่องของเขาเรียกว่า
2: ไอเดีย
0: แบบเรายังคงคิดอยู่นะไม่ได้เดี๋ยวเอาตอบมันนะต้องคิดเอาตอบมันนะเดี๋ยวสมองเราไม่คิดอะไรเลยไม่ได้เราต้องคิดเดี๋ยวจะฟอร์ตัวเดียวไม่ตะกี้แอบไปดูไงหนูเป็นคนพาแม่มาแต่แม่เป็นคนที่เราเป็นคนที่ชอบรู้อยากรู
2: ้อยากเยอะเขาจะพาไป
0: เดี๋ยวพาไปดู
2: ข้างในมีคอลเลกชันเลย
0: โอเคช่างภาพเราไม่อยู่เราก็ไม่หยุดอยู่แล้วแหละเอ้ากี่ตะกี้สัปดาห์เลยเราไปเข้าไปข้างในต่อไปนะไปนะไปไป

0: นี่คือสินค้าตัวอย่าง
1: ครับตัวอย่างที่มีอยู่ปัจจุบันแต่ถ้าอยู่ในตัวนี้เป็นคอลเลกชันตั้งแต
0: ่ที่ผ่านมา
1: ที่ผ่านมา
0: ตั้งแต่ที่ผ่านมาร
1: ุ่นแรก
0: จำได้
1: อันนี้เป็นงานสั่งของลูกค้าง
2: านสั่งก็ได้
1: มีโรงเรียนมีแต้งปักการเมืองของมาเลย์อะไรก็มี
0: ก็มีเหมือนกัน
1: เป็นภาพฝ่ายค้าของมาเล
2: ย์ปาร์ตี้ลิสต
0: ์มีปาร์ตี้
1: ปาร์ตี้
2: ส
1: ั่
2: งถ
1: ึ
2: งที่
0: น่าสนใจ
2: ไ
0: ม่ธรรมดานะ
1: มีของมหาลัย
2: องค์กรเนี่ยนั่นได้หมดเลย
1: ไอ้แบงค์อะไรพวกนี
0: ้มัจลิสยะลาก็มีลูก
2: เห็นไหมเฮ้ยเราเห็นอยู่ค่ะมัจลิสยะลา
0: อันนี้เด็ดเลยนะเด็ดๆคราวนี้เอาออกก่อน
1: อันนี้รุ่นนี้นี่รุ่นพิเศษที่ทำเฉพาะ
2: รุ่นพิเศษที่ทำยังไงนะคะโอ้โห
1: ของไอ้แบงค์จะให้ท่านนายกประยุทธ์ที่มาเปิด
0: มีลุงตู่ลุง
1: เปิด
2: โอ้นี่ค่ะ
1: งานที่อะไร
2: กือเซ่
1: ไม่ใช่ที่ดอนยาง
0: อ๋อดินดอนแยง
1: อืม
2: คือให้
1: จริงๆผมทำรุ่นนี้นี่วันงานวันเกิดของกษัตริย์มาเลย์ของกันตันกษัตริย์ที่
2: สุลต่าน
1: ที่แต่งงานกับนางนางแบบมาเลย์เอ๊ะรัสเซีย
0: ค่ะได้งานอะไรมาปล่อย
1: ก่อนออกแบบครั้งแรกก็วันเกิดจะให้วันเกิดเขาแหละแต่ยังไม่ขายในตลาด
0: อ
1: ันนี้เฉพาะบริจาค
0: ให
1: ้ของขวัญใช่อันนี้รุ่นแบบสก๊อตเลยแต่ตัดสก๊อตนี
2: ่ดูรุ่นเหมือนสก๊อตอ
1: ี
2: ก
1: ตัดสก๊อตนี่ตัดไม่ได้สักแล้วมันจะเสียแต่ตัด
2: ใน
1: นี้ยังใช้เทคนิคเดิมเวลาสักเนี่ย
0: อัน
1: น
0: ี
1: ้มันจะนูนขึ้นมาคล้ายผ้าก็ไม่
2: ลายอย
1: ู่
2: ในตัวนะคะ
1: แต่เป็นผ้าผ้าทั่วไป
2: แต่มันมีลายคือเป็นงานประณีตมาก
0: ใช่มันเป็นศิลปะมันเป็นงานที่ปราณีตเป็นศิลปะแล้วก็เป็นภูมิปัญญาแล้วก็เป็นงานไอเดียที่อยู่ในนี้เป็นความคิดสร้างสรรค์อะไรเฟียลุงนะแล้วก็
2: อันไหนมูลค่าเราอยากรู้ว่าอันไหนที่แพงที่สุด
0: เพราะมหาสุวรรณ
1: ภูมิแพงสุดก็ข้างบน
2: อ๋อข้างบน
1: อันนี้ใช้วัสดุเป็นผ้ากามีญี่ปุ่น

0: ที่แพงสุดเออราคาของเรานี่สตาร์ตตั้งแต่ราคาวาโปซาปาวาโป
1: บารากัน
2: เ
1: หรอ
2: ใส่แล้วเป็นพระราชายาเจอเลยยาเจอ
1: ไม่ตอนนี้เขาเบลเลกเรียมดัตุ
2: ตาม
1: ตามแบบตามโลเคชั่น
3: แม่ก็เลยจะบอกว่า
1: อันนี้คือนาฬิกาขายพันแปด
3: นะช่างภาพนี่จะแต่งงานใช่
1: ไหม
3: ล
1: ู
3: ก
1: ขายปลีกนะ
2: พันแปด
1: พันแปดขายปลีกถ้าส่งนี่พันเจ็ด
2: มีเกรดอันนี้
1: ไม่ใช่ไหมเหมือนสี่เหมือนสี่แต่ก็ขายปลีกหรือพันเจ็ดพันแปดถ้าเข้าอินโดนี่อันนี้สองพันกว่า
3: อินโด
1: เอ้สิงคโปร์นี่สองพันกว่าอันนี้เขาเรียกหมวกดาโต้
3: หมวกดาโต้ใช่ขอเดี๋ยวไปดิ
1: อันนี้หมวกแต่งงาน
3: บอกแล้วไงแต่ที่บอกช่างภาพส่วนช่างภาพอีกคน
2: จะบ่าวจะบ่าว
1: ใครอยากแต่งงานก็
3: เธอแต่งงานแล้วอีกคนหนึ่งนะลูกนะโอเ
2: คมีทั้งหลายแบบเลย
3: สีดำสีขาวที่เราถามตะกี้ราคาหอสตาหอมุกสุปัสสุงามหาสุหอมุกสุว่าปะ
1: ถูกสุด120
2: 150
1: 120
2: บาท
3: อันนี้คือราคาส่ง
1: ราคาส่ง60บาท
3: 60โอ้60
1: บาทนะราคาส่ง60บาทนี่120
2: บาท120
1: บาท
2: เวลาเราไป
3: ขายมันธรรมดาราคาขายส่งกับขายอ
2: ันนี้คือแบบธรรมดาใช่มั้ย
1: ครับธรรมดา
3: ก็คือธรรมดาก็สวย
2: สตาร์ทคือแบบธรรมดาม
1: ันจะบาง
2: แล้วก็สวย
3: แต่ว่าจะบางแต่สวยนะ
2: แต่ทรงเขาสวยจังนะคะ
1: อันนี้งานสานทํา
3: แพงสุดป่ะแพงสุดแพงสุด
1: ก็
2: เม
1: ื่
2: อกี้ของ 2,000
1: พัน
3: จับต้องได
1: ้แต่ว่าขายได้เที่ยวงาน800
3: อันนี้แล้วแต่ออเดอร์เราก็รับออเดอร์ด้วย
2: ค
3: ่
2: ะ
3: เห็นรางวัล
1: ที่พูดราคานี่คือลูกค้าบอกที่ร้านขายปลีก
3: แต่ถ้าอ
1: ย่างนั้นถ้าในกตบารูนี่1,800
3: กตบารูไหนล่ะ
1: กตบารูกลาง
3: มาเลเซีย
1: กตบารูมาเลเซีย
3: พูดถึงกตบารูเราอยู่
2: กตบารู
3: รามันกับกตบารูมาเลเซียเดี๋ยวทีนี้เห็นข้างหลังเนี่ยมีกระเพาะอย่าง
1: น
3: ี้
1: น
3: ะประกาศ
1: ที่การันตีงานของ
3: โอ้ยเยอะแยะไปหมด
2: เลยว่ารางวัลการันตีนะ
3: มีคุณภาพแล้วก็มีมาตรฐาน
2: เป็นโอท็อปด้วยเห็นไหมคะ
3: ส่วนวันนี้ก็ปาริโม5ดาวปกติเขากี่ดาวอันเนี้ย
1: ห้าดาว
2: โอท็อป5ดาว
1: ใช่ไหม
3: อันนี้ก็5
1: อันนี้ก็อันนี้ล่าสุด
2: นี่ล่าสุด
3: อันนี้ล่าสุด
2: ห้าด
3: าวก็คือปี2562นี่เป็นกลุ่มเยาวชนเย็บหมวกกับปิยะบ้านกับมียอ
2: ค่ะ
3: ตัวที่ยอ
2: ระดับ5ดาวเลย
3: โอ้นี่ได
2: ้คือทุกรางวัลอ่ะหวาดมาแล้ว
3: หวาดมาแล้วคือจริงๆเขาจะสั่งตู้อีกนะเดี๋ยวก่อนโอเคไปดูห้องเก็บหมวก
2: คือว่าคลังสินค้า
3: คลังสินค้าของเขาไป
2: อันนี้คืออ
1: ันนี้สต็อกของแต่ละรุ่น
3: เดี๋ยวเข้าไปดูหน่อยนะขออนุญาต
1: นี่มี
3: อู้แอร์สบายจัง
1: เ
2: อ๊ะอันนี้ที่จะส่งออกใช่ไหม
1: ครับรวมไซส
2: ์ก็จะมีแบ่งตามไซส์มีไซส์อะไรบ้างคะเอีย
1: วเริ่มต้นถ้าผู้ใหญ่นี่21
2: จ
1: นถึง25
2: เป็นรอบหัว
1: รอบหัวตาม
3: เพราะว่าหัวคนเรามันต่างกันอยู่แล
1: ้วแบบอะไรล่ะเส้นสายวัด
2: ค่ะเป็นนิ้วใช่ไหม
1: ครับเป็นนิ้ว
2: เป็น21
1: 21
2: ใหญ่สุดเท่าไหร่คะ
1: 25
2: ใหญ่สุดหัวใหญ่ก็มีหัวเล็ก
1: ใหญ่25นี่คุณอรัน
2: มีใหญ่กว่า25
1: ไหมคะใช่มาตรฐานของคนไทยนี่
3: อันนี้ไม่ใช่แล้วแต่ใหญ่กว่า
1: 21ครึ่งจนถึง23
2: มาตรฐานคนไทยคนเอเชีย
1: อาเซียนอาเซียน
2: 21กว่า
3: ประเทศไหนมี
2: หอบซาดเหรออะไรกว่
1: าอรันนี่25 24 25
2: เขาตัวใหญ่นะเขาใส่ก็ใหญ่ถ้า
1: ของมิสเซอียิปต์เนี่ยยิปซีขึ้นไป
2: แสดงว่าแต่ละที่ก็ไซส์ไม่เหมือนก
3: ัน ขนาด
1: คนใหญ
3: ่ใหญ่แต่ตัว
1: ใช่
2: แล้วราคามันอัพขึ้นไหมคะถ
1: ้
2: า
1: ไม
2: ่ราคาก็เท่าเดิมไซส์ไหนก
1: ็ราคาตามเกรด
3: ราคาตามเกรด
2: มีเกรดไหนบ้างคะเอียว
1: มี A1 A1 นี่สีขาว A2 ดำA3 มีสีขาวอย่างที่เมื่อกี้นี้
2: แล้ว
1: ไม่มีลาย
2: เกรดที่ดีที่สุดคือ
1: A3 ขึ้นไปนี่จะใช้ภาษาเมื่อกี้เป็นภาษ
2: าอันนี้คือ
1: A3 รุ่นนี้วัสดุขัดเศษแล้วเพราะในผ้าทั้งนอนเปื้อนยากแล้วก็เวลาโดนฝ

0: คนอะไรจะไม่ขึ้นรา
1: โอ้
0: แล้วก็
1: นี่
0: ไม
1: คื
0: ่
1: อ
0: ม
1: ค
0: ี
1: น
0: กลิ่นอับ
1: ไม่
0: คุณสมบัติ
1: หัวไม่เหม็น
0: ใช่
2: มีไปได
0: ้มีลูกค้าบอกไปซาอุเขาโดนฝนกลางการกลับมาไม่เคยล้างไม่ยังไม่ล้าง
1: บอกเขาล้างบ้างสงสาร
0: เขาบอกเองเขาบอกเอง
1: สงสารหัวมั้งเถอะเพราะว่าล้างก็ออกง่าย
0: ซักเครื่องได้
2: สัก
0: เครื่องได้
1: บอกกับเราเขียน
2: ใส่โยนใส่เครื่อง
0: ได้ใส่สักเครื่องนี
1: ่ใส่เลยใส่เลย
2: ใส่นี่เลย
1: นี่เหมือนกับเข้าใจคนรุ่นเราแบบคนขี้เกียจเลยนะ
2: ตอบโจทย์
0: แต่ว่ารุ่นนี้นี่แต่กาฟิสชอบ
1: ครับ
0: พวกสบันนี่มันอยู
1: ่นี่ในเรื่องของสต๊อกเพราะว่าเขาจะมีแผนกลูกก็จะมีคิวซีที่จะคัดที่แบบว่ามีตำหนิอะไรก็จะแยกไปต่างหากไปเลย
0: คิวซีนี่คนรี
1: รีเนาะก็จะ
0: คัดคิวซี
1: จะต้องคัดอย่างทีเลยออกมาข้างนอกดีกว่าให้เดี๋ยวเราเป็นวิธีการ
0: อันนี้ขั้นตอนสุดท้ายแล้ว
1: นี่วิอายะฝากให้กำลังใจใจ
0: ก็ทำหัวนี่มันต้องใจเย็นๆ
2: ต
0: ้
2: องอดทน
0: เป็นไงก็พอเราทำไปนี่พอตลาดลูกค้าก็บางทีก็ก๊อปปี้ส่วนใหญ่นี่หลังๆนี้เขาจะก๊อปปี้โลโก้แล้วก็ตามถ้าอินโดตอนนี้ปี2ปีนี่ประมาณ
1: ก๊อปปี้ใช่มั้ย
0: ก๊อปปี้โลโก้
1: โอ้ก๊อปปี้โลโก้
2: เคลมเลย
0: ใช่แต่ว่า
1: เนื้อผ้าคนละเรื่อง
0: คุณภาพไม่เหมือนมีลูกค้าบอกไม่แค่โลโก
1: ้แค
0: ่
1: โลโก
0: ้
1: ก๊อปปี้แต่โลโก้แต่ถ้าเนื้อผ้าในเรื่องของวัตถุดิบคุณจะมา
0: ในการมาตรฐานนี
1: ่ไม่เหมือนกัน
0: ค่ะพอเวลาลูกค้าที่เคยแสนเวลาอยู่บนรถก็จะรู้จัก
2: เขาจะรู้ว่าอันนี้ของ
0: แ
2: ท
0: ้
2: น
0: ะ
1: เพราะฉะนั้นการทำอาชีพแบบนี้ไม่ใช่ว่าสบายไม่ใช่ว่าง่ายแต่ก็ต้องยืนยันในเรื่องของคุณภาพคุณภาพของ
2: เรานั้นอยู่ไม่ได้ถึงทุกวันนี้
1: ต้องซื่อสัตย์ก็เราจะ
0: ต้องซื่อสัตย์กับลูกค้า
2: ต้องซื่อสัตย์ต่อซื่อสัตย์ต่อผู้บริโภค
1: ใช่อันนี้สำคัญที่สุดคุณถึงจะอยู่ได้นานและไม่ใช่แค่ตรงนี้อย่างเดียวต่อไปสานต่อในรุ่นลูกก็สามารถที่จะคงความเป็นมาตรฐานแบบนี้ต่อไปได้
0: ก็บอกลูกว่าถ้ามีลูกค้าเคลมมาต้องชดไปตัวไหน
2: ก็คือ
0: เมื่อรับค้ามาแล้วแต่ว่า
2: แบบส่งฟีดแบ็กมาแล้วก็รับว่าตรงนี้มีอะไรให้แก
0: ้แต่ให้ดูให้โชว์ว่ามีปัญหาตรงไหน
2: ไม่ทิ้งลูกค้า
0: ไม่ทิ้ง
2: ขอบคุณอาย
1: ุมากเลยขอบคุณมากเลยบานโยมาเสร็จแล้ว

ุดเด่นของห่วงคดีปิยะฮาเดียดุกาลิมก็คือสวมใส่สบายมั่นใจในคุณภาพค่ะใช่ก็ถ้าจะรู้ว่าเป็นห่วงฮาเดียดุกาลิมจริงๆไหมก็ดูแบบการเย็บได้เลยความเนี้ยบความอะไรสามารถดูได้เลยแล้วก็ซักก็ไม่ยุบไม่เสียทรงแน่นอนอันนี้คือจุดเด่นของห่วงเราการันตีได้เลย

สู่ภูมิปัญญาที่สืบทอดมายาวนานทุกเส้นใยร้อยเรียงด้วยมือและหัวใจของคนไทยประสานดีไซน์ที่ร่วมสมัยเกิดเป็นแฟชั่นที่มีเอกลักษณ์ไม่เหมือนใครแฟชั่นไทยที่คนยุคใหม่เข้าถึงได้สร้างคุณค่าสร้างรายได้เป็นมิตรต่อโลกซอฟต์พาวเวอร์แฟชั่นไทยที่โลกโล

0: แค่ย้อนสอนไปนิดเดียวคงไม่เป็นอะไรความคิดเหล่านี้คือสาเหตุของความสูญเสียที่เกิดขึ้นได้บนท้องถนนอุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดจากพฤติกรรมความเคยชินที่ทุกคนคิดว่าไม่เป็นไร
1: สาเหตุความสูญเสียที่เกิดขึ้นก็จะมีทั้งชีวิตร่างกายแล้วก็ทรัพย์สินนะครับซึ่งตรงนี้ก็จะส่งผลกระทบต่อผู้ที่ใช้รถใช้ถนนท่านอื่นนะครับที่ได้รับความเดือดร้อนจากผู้ที่กระทำผิดกฎจราจรครับผมพอเราบังคับใช้กฎหมายก็เหมือนที่บอกครับเนื่องกฎหมายมันโทษมันสูงขึ้นนะครับประชาชนก็มีความเกรงกลัวกฎหมายเพิ่มขึ้นอันนี้ก็จะส่งผลดีต่อสถิตินะครับของความสูญเสียต่อชีวิตและก็ร่างกายแล้วก็ทรัพย์สินครับก็ขอให้ปฏิบัติตามกฎจราจรนะครับแล้วก็ขับรถด้วยความระมัดระวังนะครับแล้วก็ดูเกี่ยวกับสุขภาพของตัวเองในการขับขี่ก็จะทําให้ผู้อื่นที่ใช้รถใช้ถนนเนี่ยไม่ได้เดือดร้อนนะครับ
0: ภาพเหล่านี้จะไม่เกิดขึ้นหากทุกคนตระหนักถึงกฎและวินัยจราจรทุกครั้งที่ใช้รถใช้ถนนไม่ใช่แค่ป้องกันอันตรายของผู้ขับขี่แต่รวมไปถึงความปลอดภัยของผู้ใช้รถใช้ถนนอีกด้วยกฎจราจรไม่ได้มีไว้เพื่อลงโทษแต่เป็นกติกาสังคมเพื่อความระเบียบเรียบร้อย
2: สำนักงานตำรวจเนี่ยจะกำหนดให้มีเป้าหมายครับเป้าหมายหรือว่าตัวชี้วัดเนี่ยครับโดยใช้สถิติใน3ปีย้อนหลังนะครับแล้วก็เราต้องให้ลดลง 5% ของ3ปีย้อนหลังซึ่งในจังหวัดพังงาเราก็มีลดลงครับผู้การเกิดขึ้นเนี่ยครับอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นเนี่ยลดลงถึง35%นะครับส่วนผู้บาดเจ็บก็มีสถิติลดลงถึง37%นะครับส่วนผู้เสียชีวิตก็ไม่มีครับก็ในช่วงปกตินะครับในช่วงปกตินี่ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนที่ผู้ขับขี่นะครับที่กระทำความผิดก็ในด้านกฎหมายที่ปรับปรุงใหม่ก็ที่จริงอาจจะไม่ถือว่าใหม่สักทีเดียวนะครับก็ออกมาบังคับใช้หลายปีแล้วแต่ก็มีการเพิ่มโทษเป็นหลักใช่ไหมครับเพิ่มโทษอัตราโทษจะสูงขึ้นอย่างเช่นข้อหาไม่สวมหมวกนิรภัยใช่ไหมครับผู้ขับขี่เนี่ยทั้งผู้ขับขี่และผู้โดยสารรถจักรยานยนต์เนี่ยต้องสวมหมวกนะครับไม่สวมหมวกเนี่ยมีโทษปรับสูงถึง 2,000 บาทนะครับทั้งผู้ขับขี่และผู้โดยสารและผู้ขับขี่ที่ไปบรรทุกผู้โดยสารรถจักรยานยนต์ไม่สวมหมวกนิรภัยเนี่ยก็โดนปรับเพิ่มอีก 2,000 บาทนะครับก็โทษจะสูงอยู่นะครับและอีกอย่างนะครับก็เรื่องเมาและขับถ้ากระทำความผิดครั้งแรกนะครับก็มีโทษจำคุกไม่เกิน1ปีแต่หากมากระทำความผิดซ้ำภายใน2ปีนะครับก็จะเพิ่มโทษเป็นโทษจำคุกไม่เกิน2ปีนะครับโทษปรับก็จะเพิ่มขึ้นด้วยนะครับเมื่อเราเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตขับรถแล้วเท่ากับว่าเหมือนกับยืนยันได้ว่าเราเป็นผู้มีความสามารถในการขับรถนะครับแล้วก็รู้เข้าใจกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการขับรถมาอย่างดีแล้วนะครับ
0: การปลูกฝังให้คุณมีจิตสำนึกและรับผิดชอบในการใช้รถใช้ถนนเป็นสิ่งสำคัญอย่าให้กฎเหล็กเป็นแค่กฎระเบียบที่วางไว้แต่ไม่มีใครทำตามลดการสูญเสียปฏิบัติตามกฎจราจรด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนจังหวัดพังงา
3: ใครไลน์มา
4: แม่ยุงไลน์มา
3: ฮะยุงไลน์มา
5: ฮะโหช่วยกันปิดปรับเปลี่ยนปล่อยปฏิบัติ
6: แล้วซะปฏิบัติ
5: ใครไลน์มาก็ไม่สำคัญเท่ายุงลายเพื่อลูกห่างไกลไข้เลือดออกเพราะยุงลายมันร้ายกว่าที่คิด

รายการบันเทิงใต้ขอน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้แสดงความอาลัยแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ทรงเป็นแม่แห่งแผ่นดินผู้ทรงเชิดชูศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดินผ่านการร่ายรำและการขับบทกลอนมโนราโดยศิลปินโนราจังหวัดนครศรีธรรมราช

น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าศิลปินโนราจังหวัดนครศรีธรรมราช

นับแต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จขึ้นครองราชได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่นานับประการเพื่อความผาสุกของประสบนิกรและอีกหนึ่งพระราชกรณียกิจสำคัญคือพระราชกรณียกิจด้านการต่างประเทศทั้งทรงออกรับพระประมุขแห่งรัฐที่เสด็จพระราชดำเนินและเดินทางมาเยือนประเทศไทยโดยล่าสุดทรงรับเจ้าหญิงแอนพระราชกุมารีแห่งสหราชอาณาจักรพระกนิษฐาในสมเด็จพระเจ้าชาวที่3แห่งสหราชอาณาจักรและพลเรือโทเซอร์ทิโมธีลอเรนซ์พระสวามีนอกจากนี้ยังพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ผู้แทนจากนานาประเทศเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทตลอดจนการเสด็จพระราชดำเนินไปเยือนต่างประเทศเป็นการทำรงรักษาความสัมพันธ์อันดีและส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศไทยกับประชาคมโลกเริ่มจากการเสด็จพระราชดำเนินเยือนต่างประเทศในฐานะพระราชอคันตุกะโดยได้เสด็จพระราชดำเนินเยือนสหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์เหนือระหว่างวันที่4ถึง6พฤษภาคม2566ตามคำทูลเชิญของสมเด็จพระเจ้าชาวที่3แห่งสหราชอาณาจักรเพื่อส่งร่วมพระราชพิธีบรมราชาภิเษกของสมเด็จพระเจ้าชาวที่3แห่งสหราชอาณาจักรและสมเด็จพระราชินีคามิลล่าหรือการเสด็จพระราชดำเนินเยือนราชอาณาจักรสวีเดนระหว่างวันที่29เมษายนถึงวันที่2พฤษภาคม2569ตามคำทูลเชิญของสมเด็จพระราชาธิบดีคาร์ลที่16กุสตาฟแห่งสวีเดนเพื่อส่งร่วมงานพระราชพิธีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพครบ80พรรษาสะท้อนถึงพระราชไมตรีระหว่าง2พระราชวงศ์ที่มีต่อกันมาอย่างยาวนานการเสด็จพระราชดำเนินเยือนต่างประเทศอย่างเป็นทางการหรือ State Visit ตามคำทูลเชิญของพระประมุขและประมุขแห่งรัฐซึ่งเป็นการเยือนในระดับสูงสุดระหว่างประมุขของรัฐล้วนแล้วแต่เป็นการเจริญพระราชไมตรีเพื่อสืบสานมิตรภาพและกระชับความสัมพันธ์ที่มีต่อกันให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นนำไปสู่ความร่วมมือในด้านต่างๆระหว่างประเทศไทยกับนานามิตรประเทศทุกครั้งที่เสด็จพระราชดำเนินล้วนก่อเกิดภาพแห่งความประทับใจที่จารึกความสัมพันธ์และสะท้อนถึงมิตรภาพที่มีต่อกันไม่ว่าจะเป็นการเสด็จพระราชดำเนินเยือนราชอาณาจักรภูฏานดินแดนแห่งมังกรสายฟ้าซึ่งส่งได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากสมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี่เคเซอร์นำเกียววังชุกและสมเด็จพระราชินีเจ็ดซุนเพมาวังชุกการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนหนึ่งในมิตรประเทศที่มีความใกล้ชิดและมีความผูกพันทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมมายาวนานดังคำกล่าวที่ว่าจีนไทยมิใช่อื่นไกลพี่น้องกันซึ่งเป็นการเสด็จพระราชดำเนินเยือนในโอกาสครบ50ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตและเป็นการเสด็จพระราชดำเนินเยือนของพระมหากษัตริย์ไทยพระองค์แรกนับแต่มีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างสองประเทศเพื่อสืบสานพระราชไมตรีที่มีมาอย่างต่อเนื่องก่อให้เกิดความร่วมมือในด้านเศรษฐกิจการลงทุนการศึกษาวิทยาศาสตร์และการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่5บึงกาฬบอลิคำไซสะพานข้ามแม่น้ำโขงแห่งใหม่ที่ช่วยยกระดับการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวระหว่าง2ประเทศรวมถึงเชื่อมต่อเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจในภูมิภาคอินโดจีนเมื่อปลายเดือนธันวาคม2568หรือการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวในวาระครบ75ปีแห่งความสัมพันธ์ทางการทูตไทยลาวซึ่งเป็นเพื่อนบ้านใกล้ชิดเป็นมิตรประเทศที่มีความคล้ายคลึงกันทั้งด้านภาษาวัฒนธรรมและมีพุทธศาสนาเป็นสิ่งยึดโยงจิตใจ
สะท้อนให้เห็นถึงสายสัมพันธ์ของประชาชนที่มีแม่น้ำโขงเป็นเสมือนสายใยที่เชื่อมโยงกันอย่างแน่นแฟ้นเป็นการสืบสารสายสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศที่มีประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและวิถีชีวิตผูกพันกันมายาวนานและล่าสุดการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่28มิถุนายนถึง2กรกฎาคม2569ในโอกาสครบ340ปีการติดต่อสัมพันธ์ระหว่างไทยกับฝรั่งเศสและในโอกาสครบ170ปีความสัมพันธ์ทางการทูตนับเป็นหนึ่งในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่เก่าแก่ที่สุดของไทยกับชาติตะวันตกมีประวัติยาวนานกว่า340ปีนับแต่สมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชและเป็นการตามรอยเบื้องพระยุคลบาทพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรซึ่งไม่เพียงแต่เป็นการสืบสารพระราชไมตรีที่มีมาอย่างยาวนานหากยังเป็นการยกระดับความสัมพันธ์ไทยฝรั่งเศสสู่หุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ผ่านความร่วมมือในทุกมิติเพื่อประโยชน์ร่วมกันของประชาชนทั้งสองประเทศในอนาคตทุกรอยพระบาทยาตราก่อให้เกิดความเชื่อมโยงผูกพันกระชับความสัมพันธ์และมิตรไมตรีที่มีต่อกันให้แน่นแฟ้นเป็นดังพระราชไมตรีแผ่ไกลสู่สากลโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน

0: อ้อมพิธีกรรายการท่องเที่ยวท่านหนึ่งค่ะทุกครั้งที่อ้อมได้ออกเดินทางค่ะเหมือนใจมันฟูตลอดเลยนะเพราะว่าเมืองไทยของเราสวยมากๆจริงๆค่ะแต่สิ่งหนึ่งที่ทำให้การเดินทางมันพิเศษไปกว่านั้นนั่นก็คือรอยยิ้มแล้วก็มิตรภาพของผู้คนระหว่างทางค่ะเที่ยวที่ไหนก็อุ่นใจเพราะคนไทยใจเต็มคอยดูแลอ้อมไม่เคยปล่อยให้อ้อมต้องเดินทางเพียงลำพังเลยค่ะส่งต่อความงดงามของเมืองไทยไปพร้อมกับความน่ารักของทุกคนเตือนใจให้กันเป็นเจ้าบ้านที่ดีใครๆก็อยากจะกลับมาหาอีกครั้งค่ะ
1: เที่ยวเมืองไทยเติมเต็มหัวใจทุกการเดินทางชวนออกเดินทางพกใจไปเติมใจทั่วไทยด้วยกันกับ NBT ภาคใต้นะคะ
2: คุณพระฉันจะโดนหลอกไหมเนี่ยลูกประสังไปด้วย
1: เจอแบบนี้ให้ปฏิเสธการรับของหรือเปิดก่อนจ่ายตามมาตรการส่งดี
2: ป้องกันการตกเป็นเหยื่อเช็คก่อนเชื่อเพื่อตัวคุณเองนะคะ
3: รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ของท่าน

0: ครจะคิดเขาว่าใบไม้ที่ร่วงอยู่รอบบ้านจะกลายเป็นสีสันบนผืนผ้าและกลายเป็นแฟชั่นที่บอกเล่าเรื่องราวของชุมชนรอบภูมิภาควันนี้ฟันจะพาไปรู้จักกับวิสาหกิจชุมชนเล็กๆในจังหวัดชุมพรค่ะที่เปลี่ยนภูมิปัญญาท้องถิ่นจนกลายเป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่น่าจับตามอง
1: มองว่าการออกแบบนะคะจะต้องอยู่ในห้องออกแบบเท่านั้นแต่ที่นี่ค่ะกับวิสาหกิจชุมชนแพร่ไม้สินเขาสวนนะคะตรงนี้การออกแบบของเขาเนี่ยอยู่ที่ต้นไม้ใบหญ้ารวมไปถึงดินด้วยนะคะซึ่งวันนี้ค่ะฟังก็ได้อยู่กับผู้ดูแลวิสาหกิจชุมชนของเรานะคะพี่ออสสวัสดีค่ะ
2: สว
1: ั
2: สดีคร
1: ับ พี่ออสคะที่เห็นอยู่ตรงนี้คือเป็นผลิตภัณฑ์สินค้าจากทางวิสาหกิจชุมชนหมดเลย
2: ครับ
1: ทำเองหมดเลย
2: ทำเองหมดเลยผลิตเองดีไซน์เอง
1: ค่ะ
2: ครับ
1: ตั้งแต่คิดลายเอง
2: ทำส
1: ี
2: เอง
1: ตัดเย็บ
2: ตัดเอง
1: อ๋อออกแบบเองด้วย
2: ออกแบบเองแฟนเป็นดีไซเนอร์คร
1: ับ อ๋อแฟนเป็นดีไซเนอร์นะคะที่เห็นทั้งหมดนี้ออกแบบเองทำเองแล้วเห็นบอกว่าอันนี้วาดเองด้วย
2: วาดเอง
1: โอ้โหนะคะแล้วก็ที่เป็นจุดเด่นของที่นี่เลยก็คือสี
2: ธรรมชาติครับ
1: เดี๋ยวให้พี่ออสช่วยบอกทีละชิ้นสักนิดนึงว่าอันไหนที่เป็นสีจากธรรมชาติอะไรบ้าง
2: อันนี้เป็นสีธรรมชาติจากดินฮะดินเขาสวนจะเป็นดินแดงแถวนี้จะเป็นดินแดงเป็นดินแดง
1: ดินที่เราเอามาชง
2: ใช่เป็นเด็กๆเล่นติดเสื้อนั่นแหละ
1: ก็บางคนบอกว่าเอ๊ะพอลูกๆหลานๆเราไปเล่นดินดินติดเสื
2: ้อ
1: กลายเป็นสีแบบออกเหมือนชาเย็นวันนี้เราก็เลยแปลง
2: มาให้มันเป็นดิน
1: แล้วนี่ถ้าซักหลุดไหมคะพี่
2: ไม่หลุดแล้วครับเพราะเราฟิกแล้ว
1: เราได้แนวคิดที่จะแบบใช้ดินใช้พวกสีจากธรรมชาติแบบนี้มาจากอะไรคะ
2: ปกติเนี่ยไอ้บริบทของพื้นที่แต่ละที่ไม่เหมือนกันบ้านเรามีมังคุดที่เราทานทิ้งม
1: ี
2: เปลือกเงาะมีใบแล้วก็เพกาเนี่ยของเราก็จะมีต้นเพกาอยู่เต็มไปหมดครับแล้วก็มีสมมุติใบอย่างใบหูกวางเนี่ยผมก็จะไปเอาที่วัดบ้างที่โรงเรียนบ้างเพราะบ้านเราไม่นิยมปลูก
1: ค่ะ
2: ใบหูกวาง
1: ก็ไปเก็บมาทํา
2: ครับแล้วก็มีต้นสักจะมีใบสัก
1: มีใบสักด้วยอันไหนที่เป็นสีจากใบสักมั้ง
2: สีใบสักนั้นก็จะเป็นสีใบสักมันจะเป็นสีพวกนี้แหละครับ
1: ก็จะเป็นสีออกมน
2: ๆไม่มันไม่หมดนะเป็นสีชมพู
1: อ๋อเป็นสีชมพู
2: แต่ว่ามันอยู่ที่เราฟิก
1: แล้วแต่ว่าเราจะฟิกให้มันออกมา
2: เรามาทำดอกเพราะตัวฟิกเราก็จะมีอยู่มีเขาเรียกว่าอะไรสนิมเหล็กแล้วก็มีน้ำปูนใสแต่ละแต่ละฟิกบางทีผ้าชิ้นเดียวกันให้สีไม่เหมือนกันถ้าเป็นสารส้มก็จะสว่างขึ้นใบหูกวางเนี่ยสารส้มจะสว่างขึ้นคร
1: ับ
2: อ
1: ันนี้คือใช้
2: นี่เป็นลายพระราชทานลายใหม่ที่เราไปรับมาจาก
1: ถ้าถามถึงจุดเริ่มต้นเลยของวิสาหกิจชุมชนของเราเริ่มต้นจากอะไรคะพ
2: ี่จริงๆวิสาหกิจชุมชนเราเมื่อก่อนเราอยู่กรุงเทพเราผลิตเสื้อผ้าส่งออก
1: ค่ะ
2: แล้วก็ให้โมเดิร์นเทรดหนึ่งแล้วที่หลังๆมามันคือว่ากำไรมันก็โมเดิร์นเทรดเขาไม่ได้ให้กำไรมากนี่ไม่ได้นั่นนะครับแต่ว่าแล้วก็เราส่งออกไปทางแอฟริกา ผ่านตัวแทนแต่ว่าพอเราส่งออกเนี่ยมันจะมีคือว่ามีปัญหาคือว่าเราไม่มีเขาเรียกว่าไม่มีสัญญาแต่สัญญาปากเปล่าแต่เวลาไปเจอแอฟริกาไปเจอไนจีเรียเนี่ยถ้าเราพูดถ้าแฟนพูดฟังไม่ได้ก็จะหาล่าม
1: อ๋อก็จะมีล่าม
2: แล้วก็จะสั่งแล้วเขาก็จะมัดจำไว้ทีหลังเวลามัดจำเสร็จเขาก็ไม่มาเอาสักทีทิ้งเวลานาน
1: ก็เลยเกิดเป็นปัญหา
2: ครับมีปัญหาขึ้นมาว่าวันหลังเขาก็จะส่งคนมาซื้อสต็อกเราเพราะว่าสต็อกที่เราขายมันก็จะไม่ได้กำไรแล้ว
1: ค่ะ
2: มันมีปัญหาแบบอย่างนั้นมาแล้วก็แฟนก็หลังไม่ได้ทำโมเดิร์นเทรดเสร็จแล้วก็มาเป็นบริษัทหนึ่งที่ว่าอยู่ในโบเบ้แล้วทีนี้เขาก็ป้อนงานให้เราทำเรื่อยมีโรงงานแล้วก็ป้อนทำทีนี้พอดีที่บ้านอ่ะมันเกิดน้ำท่วมช่วง54ใช่ไหม
1: เ
2: ราจะมาอยู่บ้านทีนี้บริษัทเขาบอกว่าถ้าจะมาเย็บที่บ้านก็ได้แล้วก็ฝึกคนแถวนี้แหละมาเย็บจากห้องนี้แหละที่พ่อแม่ทำให้แล้วก็พามาเย็บที่บ้านนั่นแหละแล้วนานเข้าแล้วก็จะมีปัญหาอีกเพราะบริบทของคนในภาคใต้เนี่ยมันเขาเรียกว่าเขาไม่ได้มีเฉพาะงานเหมือนทางภาคทางอีสานทางภาคเหนือทางที่ว่าพอฤดูทำนาเสร็จแล้วก็เริ่มอยู่เฉยๆละแต่ที่นี่เขาเดี๋ยวจะมีงานบวชงานแต่งก็มีปัญหากับเราอีกเพราะว่าเราจะมีปัญหาเรื่องเวลาที่เราทำอ่ะมันกำหนดไม่ได
1: ้
2: ก็เลยต้องหยุดพอหยุดเสร็จแล้วก็ทีนี้ก็หันมาทำไปเข้าโอท็อปก็ทำเสื้อผ้าเด็กได้สีดาวมาเสื้อผ้าเด็กครับ แล้วก็มีผ่านมาตรฐานก่อนที่เราจะมีดาวเนี่ยต้องผ่านมาตรฐานทุกครั้งสาขามาตรฐานมพช.เรา
1: ค่ะ
2: นั่นครับจุดเริ่มต้น
1: เป็นจุดเริ่มต้น
2: เริ่มต้นที่ม
1: าถือว่าใช้เวลาหลายขั้
2: นตอน
1: ใช้เวลานานไหมคะกว่าจะมาเป็นวิสาหกิจชุมชนในปัจจุบัน
2: เมื่อแรกๆผมก็ไม่ได้จดเพราะว่าเมื่อเกษตรอ่ะเวลาเขาจะจดเนี่ยเขาจะดูว่าเอ๊ะเราจดเพื่ออะไรจดไปทำไมจดหางบประมาณไหมมันก็มีอะไรอ่ะวิสาหกิจชุมชนต่างๆอ่ะที่แบบว่ามันก็จะล้างไปโดยพอจดเสร็จแล้วก
1: ็กลุ่มก็หายไป
2: มันก็หายกลุ่มมันก็ที่ทางใต้เขาเรียกว่ากลุ่มนะไม่ใช่กลุ่มกลายเป็นกลุ่ม
1: คืออาจจะอยู่แบบ
2: คือมันไม่ได้ไม่บริบทของคนทางบ้านเราเนี่ยมันไม่เหมือนทางที่อื่นคือว่าเพื่อพับหมายถึงว่า
1: ไงมันจืดอาจจะด้วยความที่แบบบ้านเรามีสวนมีผลไม้อะไรหลายอย่าง
2: มันต้องมีเขาต้องมีปาล์มตัดเขาต้องมีเวลาที่กลางคืนคือจะทำเราให้เราได้ก็คือเวลากลางคืนกลางคืนเนี่ยนี่อย่างน้องเนี่ยที่มาช่วยเนี่ยกลางวันเช้าก็กรีดยางเช้าแล้วก็ให้มาก็มาตอนบ่ายก็มาตอนนี้ก็ได้ครับมาอย่างเงี้ยแล้วก็จะมีผู้สูงอายุเนี่ยนั่งตัดขี้ได้มี QC เก่ง
1: ค่ะ
2: QC ทั้งหลาย
1: แบบ QC
2: ตัดขี้ได้ให้แล้วนั่งคุยกันก็ได้นี่ครับนั่นแหละ
1: ถ้าถามว่าแพร่ไหมสินเขาสวนคำนี้มีที่มาที่ไปยังไงคะ
2: จริงๆอะอยากได้ลูกสาวแล้วทำเสื้อผ้าเด็กผู้หญิง
1: ค่ะ
2: เวลาเราลองเสื้อผ้าเด็กผู้หญิงจะให้ลูกชายเป็นคนลองแล้วเวลาเราต้องปิดตาก่อนว่าเอ้ยทำยังไงเพราะน้องก็จะเขินว่าไม่ให้ใส่ชุดผู้หญิงเนี่ยเขิน
1: ค
2: ือลองอะนั่นแหละมันก็เริ่มต้นมาพอคิดได้ว่ามันเราก็ทำกิจกรรมไหมคือมันแพร่แล้วเมื่อก่อนช่วงก่อนนะผมเลี้ยงไหมด้วยปู่หมอนเลี้ยงไหม
1: ค่ะ
2: แต่ว่าไม่ได้ทอผ้าไม่ได้ผลิตให้ขายให้เครื่องสำอางเป็นโปรตีนไหมเราขายเขาเรียกว่าขายเปลือกไหมคือเราตัดเอาดักแด้ต้มขายแล้วก็ขายรัง
1: ครับ
2: ทีนี้เป็นมีปัญหาอีกว่าบ้านเราเนี่ยเขาทำทุเรียนไหมเนี่ยมันเป็นเขาเรียกว่ามันเป็นบริสุทธิ์แม้แต่น้ำยาที่เราปรับผ้านุ่มเลยเข้าไปในโรงไหมไม่ได
1: ้อ๋อบุหรี่ไม่ได้เลย
2: ครับบุหรี่ที่สูบก็เข้าไม่ได้เพราะไหมมันจะไม่ทำรังครับแล้วทีนี้ปัญหาอย่างนึงคือว่าพื้นที่เราเนี่ยมอนอะมันพื้นที่ผมไม่พอต้องไปเอาที่ศูนย์มอนแล้วมันช่วงนี้ไปอีก40ตัวพอมาคันรถนึงวันนึงกินหมดหนอนอะ
1: ค่ะ
2: นั่นแหละมันก็มีปัญหาเลยหยุดหลังก็เลยมาทำเสื้อผ้าอย่างเงี้ยทำแต่เสื้อผ้าเนี่ยทำมานานแล้ว
1: ค่ะ
2: ในที่ว่าแฟนเป็นดีไซเนอร์เก่าก็ช่วยเหลือรัฐบาลอะรัฐบาลให้ทำอะไรก็ทำ
1: ก็เลยเอาชื่อที่เราเคยทำไหมมารวมกลายเป็นแพร่ไหมสิน
2: เสื้อผ้าเราก็แพร่ไหมสินก็สวน
1: แล้วแนวคิดที่เอาใบไม้เอาดินเอาของจากวัสดุรอบๆข้างแบบนี้มาทำเกิดจากอะไรคะ
2: คือว่าแต่ละที่ก็ที่มันไม่เหมือนกันบางที่ก็จะเป็นยางกล้วย
1: ค่ะ
2: แต่ยางผมก็ลองมาหมดแล้วอ่ะบางทียางกล้วยเนี่ยที่ว่าสีสวยๆเนี่ยเราทำแล้วมันไม่ขึ้นมันก็ลองผิดลองถูกมาเรื่อยๆครับกว่าเราจะได้พวกนี้ก็มีหลายอาจารย์ที่มาสอนเพราะว่าสีธรรมชาตินี่เป็นอะไรที่ยากมากครับ
1: ค่ะ
2: คือว่ามันไม่คุมได้เราจะเอาสีเดิมเหมือนเดิมฟิกก็ไม่ได้มันไม่ใช่เคมีมันก็เลยแต่ว่าใบเพกาอะไรหูกวางนี่เราก็หาง่ายๆครับอย่างใบเหลียงที่เขาใช้ก็มันก็ได้แต่อย่างเป็นอีโคปิ้นเนี่ยแล้วในสวนเราเนี่ยก็มีหลายอย่างที่เราสามารถเอามานึ่งได้แต่ทีนี
1: ้ครับ
2: นึ่งเป็นอีโ
1: ค
2: ปิ้น
1: อ๋อก็คือมีคนมาสอนเราถึงที่นี่ในเรื่องของการใช้สีธรรมชาติ
2: ครับแต่ว่าเราก็ยังไม่ได้เก่งมาก
1: ค่ะ
2: เพราะอาจารย์ที่มาสอนก็เวลามันสั้นอย่างเขามา3วันเนี่ยก็สอนน้องๆไปบางทีจะอาสาสอนแต่ต้มเนี่ยสมมติจะเป็นสีพื้นนี่สีจะใบหูกวางพอเราฟิกมันไม่ไปแล้วมันไม่ไปสีอื่น
1: ค่ะก็เลยมาคิดค้นแบบใหม่แต่ที่แปลกใจก็คือดินอันนี้มาได้ยังไงคะ
2: ดินนี่คือว่าปกติเนี่ยดินที่อื่นมันจะไม่แดง
1: ค่ะ
2: ดินเขาเนี่ยจะเป็นดินแดงเพราะเริ่มจากแฟนแหละแฟนบอกว่าไปโรงเรียนแล้วก็เสื้อมันเลอะถ้ามันไม่ออกซ้ำมันซักไม่ออกสีจากดินก็เราก็ลองดูว่าถ้าเอามาย้อมผ้าเนี่ยจะอันนี้ไหมอันนี้คือการหมักไม่ได้ดิน
1: อ๋ออันนี้คือการหมัก
2: ครับหมายถึงเอาดินใส่ในถังแล้วก็เอาแช่ไว
1: ้ค่ะแล้วก็เอามาวาดลวดลาย
2: ไม่เราต้องวาดก่อน
1: อ๋อต้องวาดก่อน
2: เพราะว่าพวกนี้มันเป็นเทียน
1: ฮะ
2: เราทำงานกับเทียนก็ลำบากอีก เพราะว่าเทียนมันไม่เหมือนกับสีที่เขาย้อมเขาเพ้นท์คือว่าเพ้นท์นี่เราไม่ต้องต้มแล้วแต่นี่เราต้องต้มเทียนออกก็เริ่มจากเนี่ยในอัตลักษณ์ก็คือเม็ด

0: ดอกกาแฟใบกาแฟ
1: ค่ะ
0: แล้วก็แฟนไปรับลายพระราชทานมาแล้วก็ปีนึงก็เปลี่ยนที
1: อ
0: น
1: ื
0: ึงป
1: ม
0: ีนึงก็เปลี่ยนทีนึงนี่ของล่าสุด
1: ค่ะลวดลายหลักๆเลยของที่นี่เราชูตัวไหนเป็นอัตลักษณ์คะ
0: เขาเรียกว่าที่นี่ไอ้ดอกประจําจังหวัดก็เป็นพุทธรักษา
1: ค่ะ
0: แล้วก็ยังมีดอกกาแฟใบกาแฟที่เราทํานี่แหละครับดอกกาแฟแล้วก็มีกล้วยเล็บมือนางกล้วยเล็บนางก็จะเป็นสมัครแฟนก็จะเป็นใบกล้วยเล็บมือนางก็
1: อ๋อก็เหมือนกับว่าเราเอาลายที่เราเห็น
0: เนี่
1: ท
0: ย
1: ี่
0: ค
1: เ
0: ร
1: ป
0: ั
1: ็
0: บ
1: นลายแบบท้องถิ่น
0: ลาย
1: นี
0: ม
1: ุ้ ใช
0: น
1: ่ไ
0: า
1: หม
0: ง
1: คะ
0: อันนี้ใบดอกพริก
1: เอามาผสม
0: ผ
1: ร
0: สม
1: วม
0: ผส
1: ก
0: า
1: ัน น
0: กัน
1: ให้
0: ร
1: เ
0: ว
1: ป็
0: ม
1: นเห
0: ก
1: มื
0: ั
1: อน
0: น
1: กับว่าเป็นผ้าที่เล่าเรื่องราวของชุมชนไ
0: ใ
1: ด
0: ช
1: ้
0: ่
1: ด
0: คร
1: ้
0: ั
1: ว
0: บ
1: ย
0: มันจะเป็นอัตลักษณ์ใครอัตลักษณ์มันส่วนใหญ่ก็ทางอีกเจ้าหนึ่งก็จะมีอัตลักษณ์ของมันจะไม่ซ้ํากัน
1: ก็จะไม่เหม
0: เข
1: ือ
0: าน
1: ก
0: จะ
1: ัน
0: ให้เราเลือกระหว่างบางคนก็เป็นเม็ดกาแฟ
1: ค่ะ
0: เราแบกาแฟแล้วก็ไอ้ส่วนใหญ่ก็บางทีแฟนก็วาดเองโดยที่แบบว่าไม่ได้ระบุมากก็ส่วนใหญ่เขาจะให้20%ของลายอัตลักษณ์
1: อื
0: ที่เหลื
1: ม
0: อเป็นลายพระราชทาน
1: ค่ะ
0: เวลางานประกวดอ่ะ
1: ค่ะ
0: เพราะว่า
1: ก็
0: รา
1: เ
0: ช
1: หมือน
0: กา
1: เอ
0: ร
1: ามาผสมผสาน
0: ผ
1: ก
0: ส
1: ัน
0: มผสานกัน
1: อืมที่นี่ก็มีประกวดแล้วก็ได้รับรางวัลด้วย
0: ครับมันก็แฟนเคลับรางวัลระดับเขตหมายถึงการเขาเรียกว่าหมายถึงการที่นําเงินของสตรีอ่ะ
1: ค่ะ
0: มาบูรณาการเสื้อผ้าแล้วเนี่ยมันเขาก็ที่นั่นเขาก็จะมีเงินกู้สตรีบทบาทสตรีอ่ะเพื่อนํามาทําผลิตสินค้าเราเนี่ยตอนเราเขียนโครงการเข้าไปแล้วพอเราชนะระดับจังหวัดเสร็จแล้วก็ต้องประกวดระดับเขตทีนี้ก็ไปชนะระดับเขตก็เคยไปรับโล่ที่กรุงเทพเหมือนวันนี้ที่เขาไปกันเนี่ยเขาก็จะรับโล่
1: อืมนะคะเดี๋ยวก่อนที่จะมาเป็นผ้าชิ้นๆแล้วก็มีลวดลายสวยงามรวมไปถึงกระเป๋าสวยๆแบบนี้นะคะเราไปดูกันว่ามีขั้นตอนในการย้อมแล้วก็การตัดเย็บเนี่ยยังไงบ้างเดี๋ยวพี่ออสพาไปชมใช่ไหมคะ
0: การเย็บน้องจะเย็บอยู่ข้างใน
1: อืม
0: ส่วนหนึ่งเจ้าอยู่ฝั่งนู้นบางเวลาตัดเนี่ยเขาจะตัดจากที่นี่เสร็จแล้วก็ให้น้องมาเย็บครับ
1: โอเคนะคะเดี๋ยวเราตามไปดูกันนะคะว่าที่วิสาหกิจชุมชนแห่งนี้นะคะเริ่มจากตรงย้อมก่อนใช่ไหมคะพี่ออสเดี๋ยวไปดูที่โรงย้อมนะคะของวิสาหกิจชุมชนแพร่ไหมสินเขาสวนค่ะ

0: ่ะตอนนี้เรามาอยู่ที่โรงย้อมนะคะวันนี้ที่เราจะทำก็คือเป็นมัดย้อมใช่ไหมคะพี่ออฟมัดย้อมนี้เนี่ยใช้สีธรรมชาติ
1: สีธรรมชาตินี่คือจากใบสักฮะ
0: สีจากใบสักก็จะออกมาสีม่วง
1: สีใบสักเนี่ยมันจะมี2ใบสักแห้งก็ใช้ได้ใบสักเหน็บก็ใช้ได้แต่ถ้าเป็นอย่างอีโคพิ้นเนี่ยถ้าสีเข้มก็คือจากยอดก็จะเข้มมากส่วนใบหมายถึงว่าใบ 2-3 ใบล่างนั้นก็จะจืดจะน้อย
0: ก็จะจางลงไปนิดนึงวันนี้สีใบสักของเราเป็นสดหรือว่าแห้งคะ
1: สดฮะ
0: สีใบสักสดนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะออกมารูปร่างหน้าตายังไงบ้างเดี๋ยวเริ่มได้เลยใช่ไหมคะ
1: ค่อยๆใส
0: ่ใส่เลยนะ
1: ใส่เบาๆลง
0: โอ
1: ้แต่ว่ามัน
0: ตัวที่
1: สีมันสีธรรมชาติเนี่ยมันก็จะไม่เอาละน้องค่อยลง
0: มันใช้เวลานานไหมคะพี่ออด
1: ใช้เวลาประมาณตามที่ส่วนใหญ่ก็จะเป็น10-20นาทีอ่ะ
0: เนาะ10-20นาทีก็ถือว่าไม่นาน
1: ไม่ได้นาน
0: วันนี้มัดแบบลายแบบง่ายๆแล้วก็มาจุ่มให้ดูนะคะว่าสีธรรมชาติสีใบสักเนี่ยออกมาแล้วก็จะเป็นรูปร่างหน้าตาแบบไหนมีสีที่แบบสวยขนาดไหนถึงแม้ว่าจะเป็นสีธรรมชาติใบสักที่หาได้ไม่ยา
1: ยาก
0: ที่นี่ไม่ยากเลยใช่ไหมคะออกมาก็จะสีประมาณนี้แหละ
1: นี่อันนี้เป็นอีโคพิ้นก็จะ
0: ก็จะเห็นเป็นถ้าอีโคพิ้นเนี่ยคือจะเห็นเป็นลายแล้วก็เขาจะใช้ในการนึ่งแต่วันนี้เราทำเป็นมัดย้อมนะคะพี่ออดก็ทำการมัดให้เป็นลวดลายแบบง่ายๆแล้วก็มาลองทำให้คุณผู้ชมดูกันนะคะแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าสีผ้ามัดย้อมนะคะเสื้อมัดย้อมสีจากใบสักเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวรอกันสักครู่แล้วก็มาดูกันค่ะ

และตอนนี้นะคะก็ได้ผ้ามัดย้อมจากสีเปลือกใบสักเป็นที่เรียบร้อยแล้วหลังจากนี้นะคะพอต้มเสร็จแล้วค่ะพี่ออสเราจะเข้าไปทำการมาดูกันเลยนะคะว่าการฟิกของเราจะทำยังไงแล้วก็จะมีขั้นตอนยังไงบ้างการฟิกนี่หมายถึงว่าจะทำให้สีมัน

0: คงทนใช่ไหมคะ
1: ธรรมชาติฟิกธรรมชาติ
0: ฟิกจากธรรมชาติเลยน้ำสนิมเหล็กก็คือเอาตะปงตะปูเอาเหล็กต่างๆมาแช่แล้วก็เอาน้ำออกมา
1: จะมีกลิ่นของเหล็กอยู
0: ่มันจะต่างกันไหมคะพี่ออสระหว่างฟิกกับปูนแดงกับฟิกกับสีสนิม
1: ต่างอ่ะถ้าเป็นบางตัวก็จะสีก็จะเปลี่ยน
0: ค
1: ่
0: ะ
1: อันนี้พี่จุ่มสนิมเหล็กก่อน
0: เลยอันนั้นจะเป็นสนิมเหล็กวันนี้2ตัวเราจะจุ่มต่างกันนะคะอันนึงจะจุ่มปูนแดงอันนึงจะจุ่มเป็นสนิมเหล็กแช่นานไหมคะ
1: ไม่นานครับปกติเนี่ยจะเป็นผ้าผืนตรงนั้นแล้วก็เราแช่แป๊บเดียวแล้วก็ขึ้น
0: ก็คือแค่แบบจุ่มๆแล้วก็เอาขึ้นได้เลย
1: แต่สีมันก็จะไม่ต่างมากไม่เปลี่ยน
0: สีไม่ได้เปลี่ยนใช่ไหมคะมาดูความแตกต่างแล้วก็เดี๋ยวจะให้พี่ออสลองอธิบายว่า
1: อันนี้จะเป็นอันนี้มันจะเข้มขึ้นสนิมเหล็ก
0: อ๋อถ้าสนิมเหล็กมันจะเข้มขึ้น
1: จะเป็นม่วง
0: แล้วก็ถ้าเป็นปูนแดงจะยังสีเหมือนเดิม
1: ตุ่น
0: ก็คือสีไม่ได้ต่างอะไรกันแล้วอันนี้เราแกะได้เลยไหมคะพี่ออสหรือว่าเราต้องมัดเอาไว้ก่อน
1: ก็จริงๆเดี๋ยวเราขึ้นไปแล้วเราก็แกะเดี๋ยวไปแกะข้างบนก็ได้รอให้น้ํามันจริงๆมันก็แกะได้เพราะว่ามันไม่ได้อันนี้อะไรแล้วเพราะว่าสีมันก็ไม่ซึมแล้ว
0: ค่ะ
1: ก็เราฟิกแล้ว
0: ถ้างั้นเดี๋ยวเราไปแกะด้านบนนะคะเพราะว่าหลังจากนี้เนี่ยเรายังมีโรงงานที่ตัดเย็บนะคะไม่ว่าจะเป็นตัดเย็บกระเป๋าเอาผ้านู่นนี่นั่นมาทำเดี๋ยวอยู่ข้างบนกันอีกทีนึงเดี๋ยวเราไปชมด้านบนนะคะของวิสาหกิจชุมชนแพร่ไม้สินเขาสวนกันต่อเลยค่ะ

0: และตอนนี้เรามาอยู่ที่ห้องตัดเย็
1: บ
0: ใช่ไหมคะอันนี้คือกำลังเย็บกระเป๋าอยู่เลยใช่ไหมคะพี่ออนเนี่ยกระเป๋าแบบที่เราเห็นข้างหน้
1: า
0: เมื่อสักครู่ถ้าถามถึงจุดแข็งของวิสาหกิจชุมชนของเราในมุมของพี่ออดแล้วจุดแข็งของเราคืออะไรคะ
1: จุดแข็งของเราคือว่าต่างกับวิสาหกิจอื่นเพราะจุดแข็งเราคือว่าตัวประธานวิสาหกิจเองเป็นดีไซเนอร์เก่าสามารถออกแบบหรือว่าลูกค้าต้องการสิ่งไหนก็ทำได้ทุกอย่าง
0: เราไม่ต้องไปจ้าง
1: ใครไม่ต้องแต่ว่าเราก็มีช่างของเรานี่แหละ
0: ค่ะ
1: เราก็จะจ่ายเป็นงานชิ้นปานอะไรงานเป็นรายวันบ้างแล้วแต่งานบางทีไปเยี่ยมกองข้างนอกก็พาน้องไปด้วยแล้วก็เพื่อไปเป็นผู้ช่วยเพราะว่าเราไปสอนที่ป่ากล้วยอ่ะ
0: ค่ะ
1: เพราะนักเรียนต้อง 4-50 คนต้องมีผู้ช่วยสอนไม่งั้นมันต้องมาช่วยเย็บเพราะน้องเขาเย็บไม่เป็นเลยที่นู่นอ่ะ
0: อ๋อ
1: คือ
0: เราไปสอนเขาเย็บ
1: สอนเย็บด้วยสอนทำแพทเทิร์นให้ทำกระเป๋าด้วยตอนนี้เขาก็ทำได้หมดแล้วทุกคนทำกระเป๋าเอง
0: สอนตั้งแต่แบบวางแพทเท
1: ิ
0: ร์นข
1: ึ้
0: นมา
1: แล้วก็สอนเย็บให้น้องสอนเย็บก็จะในวิสาหกิจของเขาก็จะมีคนเป็นอยู่มั่งเย็บผ้าจากกรุงเทพมาอย่างเงี้ยแล้วก็คนนั้นก็จะเป็นหลักอยู
0: ่อ๋อก็แต่เราก็ไปถ่ายทอดให้มีความรู้เพิ่มขึ้นในเรื่องของการออกแบบเราไปถ่ายทอดยังไงให้เขาบ้างคะ
1: ส่วนใหญ่การออกแบบอะเราถามความต้องการเขาก่อนว่าเขาจะเอาอะไรเขาจะเอากระเป๋าเราก็ทำตัวอย่างให้ก่อนเอาแบบนี้ใช่ไหมเราก็ทำแพทเทิร์นไปให้เขาเลยทำแพทเทิร์นไปให้เขาแล้วเขาให้คนทุกคนตัดแล้วเขาก็เหมือนกันตัดเสื้อก็เหมือนกันเขาไม่มีจักรหลักกระดุมใช่ไหมเขาต้องสอยมือว่าป้าทั้งหลายต้องสอยมือแต่ทั้งนั้นเป็นคนอีสานทั้งหมดทางปากกล้วยจะมีความเข้มแข็ง
0: ถ้าเราพูดถึงซอฟต์พาวเวอร์แฟชั่นท้องถิ่นแล้วแน่นอนว่าพอพูดถึงคำว่าซอฟต์พาวเวอร์แฟชั่นท้องถิ่นเนี่ยเราก็จะนึกถึงคำว่าการส่งเสริมอัตลักษณ์ให้คนได้เห็นได้รู้จักกับแฟชั่นในพื้นถิ่นมากขึ้นอยู่แล้วอันนี้แน่นอนอยู่แล้วแต่ในมุมของพี่ออสที่มากกว่าการที่จะให้คนได้รู้จักแฟชั่นท้องถิ่นของเราได้รู้จักอัตลักษณ์ของเราคิดว่าซอฟต์พาวเวอร์ท้องถิ่นซอฟต์พาวเวอร์แฟชั่นท้องถิ่นเนี่ยค่ะส่งเสริมในเรื่องของอัตลักษณ์พื้นถิ่นในเรื่องของท้องถิ่นของเรายังไงบ้าง
1: ก็ทางใต้เราเนี่ยทั้งงานบวชงานแต่งก็จะอยู่ที่นี่เป็นส่วนใหญ
0: ่
1: หมายถึงบางทีก็งานด่วน 3-4 วันน่ะ30ตัวพี่แอนก็สามารถเร่งให้ได้หมายถึงว่าเสื้อทีมเสื้อสตรีทั้งหลายที่ทำมาเพราะว่าเราทำตรงนี้เราสกรีนให้ด้วย
0: ค่ะ
1: ส่วนใหญ่เราจะสกรีนแต่ว่าถ้าหลายสีก็เราก็ต้องไปหาข้างนอกอย่างงานแม่บ้านมหาไทยเนี่ยเราก็ต้องไปจ้างร้านทําเพื่อไอตัวสกรีนมันจะได้เพราะมันไปทั้งประเทศเพราะว่านายบอกว่าของไปกรมนะต้องทําให้ดีว่าอย่างนั้น
0: ทําให้เขารู้จัก
1: รู้จัก
0: พื้นถิ่นเรามากขึ้นมั้ยคะ
1: รู้จักพื้นถิ่น

0: ถ้าเป็นกระเป๋าเป้ก็จะที่เราทำก็จะมีเราที่เดียวที่เราทำขึ้นมาครับ
1: เหมือนเวลาเราเอากระเป๋าของเราไปออกบูธไปจัดบูธในที่ต่างๆผลตอบรับจากคนที่เข้าชมบูธเราเนี่ยเขาบอกว่ายังไงบ้าง
0: ก็ปกติเขาก็ไม่คิดว่าเราจะทำกันเองที่นี
1: ่
0: ค่ะเขาเย็บเองทำเองทุกอย่างเขาไม่ค่อยเขาจะถามว่านี่ทำเองเหรอ
1: ค่ะ
0: นายทั้งหลายมาถ้ามาจากที่อื่นเขาจะถามว่าทำเองเหรอทุกอย่างนะครับผ้าก็เราก็ทำเองผ้าเราทำเอง
1: เราเริ่มจากผ้าทำเองวางแพทเทิร์นเอง
0: ต
1: ั
0: ดเย็บเอง
1: ด้วยเรียกว่าที่นี่เป็นวิสาหกิจชุมชนที่ช่วยส่งเสริมชุมชนได้เหมือนกันนอกจากจะช่วยส่งเสริมในเรื่องของแฟชั่นทราบมาว่ายังส่งเสริมในเรื่องของรายได
0: ้รายได้แรงงาน
1: ยังไง
0: ก็เป็นอาชีพเป็นงานอดิเรกสำหรับอาชีพเสริมอย่างน้อยเนี่ยก็กรีดยางมาแล้วตัดกรีดยางทั้งตัดปาล์ม
1: ค่ะ
0: ยังรับจ้างสวนผู้อื่นด้วยตัดกรีดยางอ่ะนั่นแหละแล้วว่างก็มาเย็บแต่น้อยก็ที่บ้านก็มีจัดเมื่อก่อนที่นี่เราใช้ของบริษัทสตรีเราก็จะซื้อจักรให้ซื้อจักรพงจักรเย็บให้ไปไว้ที่บ้านเลยไม่ต้องมา
1: อ๋อคือเราซื้อให้เขา
0: ไม่ใช่ไม่ได้ซื้อให้เขาหมายถึงว่าใช้เงินของบริษัทสตรีอ่ะซื้อกันเองแล้วก็จ่ายเงินกู้มันล้านละมันไม่ได้มันถูกนะบริษัทสตรีอ่ะแสนละบาทแสนละสลึง
1: ก็ถือว่าช่วยส่งเสริมรายได้ให้กับคนในชุมชนด้วยส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนในชุมชนใช่ไหมคะที่มาทำงานที่นี่
0: ก็น้อยนี่ก็อยู่ต่างตำบลนะแต่ไม่อยู่ตำบลเดียวกันแต่ตำบลเดียวกันก็มีอยู่หลายบ้านเหมือนกันครับ
1: แล้วไปรู้จักกันมาได้ยังไงคะ
0: เป็นน้องสะใภ
1: ้อ๋อเป็นน้องสะใ
0: ภ้แฟนนั่นเป็นน้องแฟนเป็นลูกพี่ลูกน้อง
1: ก็เลยพามาทำงาน
0: ก็เมื่อก่อนก็ที่นี่ทำจับเป็น10ตัวทำกับข้าวเลี้ยงทุกวันแต่เมื่อก่อนไฟดับเดี๋ยวก็ดับมันจ้างไปรายวันก็ไม่ได้
1: ค่ะ
0: ลำบากนี่ยังดีขึ้นเยอะนะเมื่อก่อนไฟดับบ่อยเลยแต่นี้ดีขึ้นเยอะ
1: ค่ะก็ถือว่าวิสาหกิจชุมชนนะคะแพรหมายสินเขาสวนที่อำเภอท่าแซะจังหวัดชุมพรนะคะที่นี่เนี่ยก็ถือว่าวันนี้ได้มาเป็นแรงบันดาลใจให้ใครอีกหลายๆคนเลยได้รับชมว่าจุดเริ่มต้นนะคะจากที่เคยไปทำงานจ้างคนอื่นวันนึงหันกลับมาเพื่อที่จะส่งเสริมท้องถิ่นเป็นซอฟต์พาวเวอร์แฟชั่นให้กับชุมชนที่ตัวเองวางหลักรากฐานพื้นถิ่นอยู่ที่นี่นะคะเป็นที่เรียบร้อยก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งอัตลักษณ์ท้องถิ่นนะคะแล้วก็อีกหนึ่งกลุ่มวิสาหกิจค่ะที่จะช่วยให้คนได้รู้จักอำเภอท่าแซะจังหวัดชุมพรมากขึ้นค่ะ
2: ลวดลายเกิดขึ้นเพียงครั้งเดียวในโลกค่ะไม่มีผืนไหนเหมือนกันเพราะธรรมชาติเป็นผู้ออกแบบร่วมกับช่างฝีมือและแฟชั่นไม่ได้หมายถึงเสื้อผ้าราคาแพงเสมอไปแต่คือเรื่องราวที่ผู้คนเลือกพกพาไปในทุกวันค่ะจากใบไม้ธรรมดาวันนี้กลายเป็นงานแฟชั่นที่เต็มไปด้วยคุณค่าเพราะสิ่งที่ผู้คนเลือกซื้อไม่ใช่เพียงเสื้อผ้าหมวกหรือกระเป๋าใบหนึ่งแต่คือเรื่องราวของชุมชนคือภูมิปัญญาและคือหัวใจของคนที่นี่และนี่คือเรื่องราวของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแพรไหมสินเขาสวนตั้งอยู่ที่ตำบลท่าข้ามอำเภอท่าแซะจังหวัดชุมพรที่สรรสร้างผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่สินค้าที่สะท้อนอัตลักษณ์ไทยหวังว่าเรื่องราวในวันนี้ค่ะจะเป็นแรงบันดาลใจให้หลายชุมชนได้นำแนวคิดดีๆไปต่อยอดในพื้นที่ของตัวเองวันนี้หมดเวลาแล้วตอนหน้ารอบภูมิภาคจะไปที่ไหนนั้นอย่าลืมติดตามกันค่ะ

0: แค่ย้อนสอนไปนิดเดียวคงไม่เป็นอะไรความคิดเหล่านี้คือสาเหตุของความสูญเสียที่เกิดขึ้นได้บนท้องถนนอุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดจากพฤติกรรมความเคยชินที่ทุกคนคิดว่าไม่เป็นไร
1: สาเหตุความสูญเสียที่เกิดขึ้นก็จะมีทั้งชีวิตร่างกายแล้วก็ทรัพย์สินนะครับซึ่งตรงนี้ก็จะส่งผลกระทบต่อผู้ที่ใช้รถใช้ถนนท่านอื่นนะครับที่ได้รับความเดือดร้อนจากผู้ที่กระทำผิดกฎจราจรครับผมพอเราบังคับใช้กฎหมายก็เหมือนที่บอกครับเนื่องกฎหมายมันโทษมันสูงขึ้นนะครับประชาชนก็มีความเกรงกลัวกฎหมายเพิ่มขึ้นอันนี้ก็จะส่งผลดีต่อสถิตินะครับของความสูญเสียต่อชีวิตและก็ร่างกายแล้วก็ทรัพย์สินครับ

0: ขอให้ปฏิบัติตามกฎจราจรนะครับแล้วก็ขับรถด้วยความระมัดระวังนะครับแล้วก็ดูเกี่ยวกับสุขภาพของตัวเองในการขับขี่ก็จะทำให้ผู้อื่นที่ใช้รถใช้ถนนเนี่ยไม่ได้เดือดร้อนนะครับ
1: ภาพเหล่านี้จะไม่เกิดขึ้นหากทุกคนตระหนักถึงกฎและวินัยจราจรทุกครั้งที่ใช้รถใช้ถนนไม่ใช่แค่ป้องกันอันตรายของผู้ขับขี่แต่รวมไปถึงความปลอดภัยของผู้ใช้รถใช้ถนนอีกด้วยกฎจราจรไม่ได้มีไว้เพื่อลงโทษแต่เป็นกติกาสังคมเพื่อความระเบียบเรียบร้อย
2: สำนักงานตำรวจเนี่ยจะกำหนดให้มีเป้าหมายครับเป้าหมายหรือว่าตัวชี้วัดเนี่ยครับโดยใช้สถิติใน3ปีย้อนหลังนะครับแล้วก็เราต้องให้ลดลง 5% ของ3ปีย้อนหลังซึ่งในจังหวัดพังงาเราก็มีลดลงครับผู้การเกิดขึ้นเนี่ยครับอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นเนี่ยลดลงถึง35% นะครับส่วนผู้บาดเจ็บก็มีสถิติลดลงถึง 37% นะครับส่วนผู้เสียชีวิตก็ไม่มีครับก็ในช่วงปกตินะครับในช่วงปกตินี่ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนที่ผู้ขับขี่นะครับที่กระทำความผิดก็ในด้านกฎหมายที่ปรับปรุงใหม่ก็ที่จริงอาจจะไม่ถือว่าใหม่สักทีเดียวนะครับก็ออกมาบังคับใช้หลายปีแล้วแต่ก็มีการเพิ่มโทษเป็นหลักใช่ไหมครับเพิ่มโทษอัตราโทษจะสูงขึ้นอย่างเช่นข้อหาไม่สวมหมวกนิรภัยใช่ไหมครับผู้ขับขี่เนี่ยทั้งผู้ขับขี่และผู้โดยสารรถจักรยานยนต์เนี่ยต้องสวมหมวกนะครับไม่สวมหมวกเนี่ยมีโทษปรับสูงถึง 2,000 บาทนะครับทั้งผู้ขับขี่และผู้โดยสารและผู้ขับขี่ที่ไปบรรทุกผู้โดยสารรถจักรยานยนต์ไม่สวมหมวกนิรภัยเนี่ยก็โดนปรับเพิ่มอีก 2,000 บาทนะครับก็โทษจะสูงอยู่นะครับและอีกอย่างนะครับก็เรื่องเมาและขับถ้ากระทำความผิดครั้งแรกนะครับก็มีโทษจำคุกไม่เกิน1ปีแต่หากมากระทำความผิดซ้ำภายใน2ปีนะครับก็จะเพิ่มโทษเป็นโทษจำคุกไม่เกิน2ปีนะครับโทษปรับก็จะเพิ่มขึ้นด้วยนะครับเมื่อเราเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตขับรถแล้วเท่ากับว่าเหมือนกับยืนยันได้ว่าเราเป็นผู้มีความสามารถในการขับรถนะครับแล้วก็รู้เข้าใจกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการขับรถมาอย่างดีแล้วนะครับ
1: การปลูกฝังให้คุณมีจิตสำนึกและรับผิดชอบในการใช้รถใช้ถนนเป็นสิ่งสำคัญอย่าให้กฎเหล็กเป็นแค่กฎระเบียบที่วางไว้แต่ไม่มีใครทำตามลดการสูญเสียปฏิบัติตามกฎจราจรด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนจังหวัดพังงา

ปัตตานีป่วนคนร้ายลอบเผายางหลายจุดด้านผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดยะลาสั่งทุกหน่วยยกระดับเฝ้าระวังสูงสุดผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนำทีมรับน้องเนเน่ถึงสนามบินกลับบ้านอย่างอบอุ่นชูพลังเยาวชนซอฟต์พาวเวอร์สู่สายตาโลกติดตามรายละเอียดของข่าวกับพัชรีเดชเดโชและกฤตมนวันเดชอรันในข่าวเด่นประเด็นใต้

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะตอนรับเข้าสู่ข่าวเด่นประเด็นใต้ประจำวันเสาร์ที่29สิงหาคมพุทธศักราช2569วันนี้อยู่กับคุณพัชรีเดชเดโชและดิฉันกฤตมลวรรณเดชอรันค่ะ
0: ค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมกันได้เช่นเคยนะคะไม่ว่าจะเป็นทางทีวีดิจิตอลกฎหมายเลข11รวมไปถึงช่องทางเพจด้วยค่ะที่เราไลฟ์กันอยู่ตอนนี้ก็คือ NDT ภาคใต้ค่ะแล้วก็ฝากทุกๆช่องทางที่ขึ้นหน้าจอตอนนี้ค่ะคุณผู้ชมสามารถไปติดตามรับชมข้อมูลข่าวสารที่เราทำเป็นข้อมูลสั้นๆเข้าใจง่ายนะคะติดตามทุกประเด็นกันได้กับ NBT ภาคใต้ค่ะ
1: วันนี้เราก็มีเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจค่ะจาก14จังหวัดภาคใต้มาให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันค่ะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะในเรื่องของครม.สัญจรค่ะที่จะมีขึ้นในวันที่1กันยายน2569นี้และก็เรื่องดีๆค่ะการให้การต้อนรับน้องเนเน่ค่ะซึ่งก็กลับบ้านในจังหวัดภูเก็ตอย่างอบอุ่นเลยค่ะ
0: ค่ะเดี๋ยวก็มาติดตามรายละเอียดทั้งหมดนะคะในรายการวันนี้นั่นเองค่ะข่าวแรกวันนี้เราพาคุณผู้ชมไปติดตามในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชกันค่ะซึ่งจังหวัดนครศรีธรรมราชได้จัดพิธีสวดพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีคณะสงฆ์และพุทธศาสนิกชนชาวนครศรีธรรมราชพร้อมใจร่วมพิธีแสดงถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเมื่อวันนี้ค่ะนายธีรพงษ์ช่วยชูรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นประธานในพิธีสวดพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณวัดปากเชียนอำเภอเชียนจังหวัดนครศรีธรรมราชโดยได้รับความเมตตาจากพระครูวิเชียรคณาภิรักษ์เจ้าคณะอำเภอเชียนใหญ่เจ้าอาวาสวัดปากเชียนเป็นประธานฝ่ายสงฆ์พร้อมด้วยคณะสงฆ์หัวหน้าส่วนราชการข้าราชการและพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียง
1: ทั้งนี้ค่ะเนื่องด้วยคณะสงฆ์จังหวัดนครศรีธรรมราชนำโดยพระราชวัชระคณาจารย์ค่ะเจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราชเจ้าอาวาสวัดประดู่วัฒนพัฒนารามพร้อมด้วยเจ้าคณะอำเภอทั้ง23อำเภอและเจ้าคณะพระสังฆาธิการในเขตปกครองคณะสงฆ์จังหวัดนครศรีธรรมราชร่วมกับพุทธศาสนิกชนจังหวัดนครศรีธรรมราชทุกหมู่เหล่าจัดพิธีดังกล่าวขึ้นเพื่อร่วมน้อมมติมหาเถรสมาคมที่กำหนดให้จัดพิธีนี้ขึ้นทั่วราชอาณาจักรค่ะ
0: สำหรับพิธีดังกล่าวค่ะคณะสงฆ์จังหวัดนครศรีธรรมราชกำหนดจัดขึ้นในทุกวันศุกร์สุดท้ายของเดือนโดยมีพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์สวดพระพุทธมนต์ธรรมนิยามสูตรสดับปกรณ์นำเจริญจิตตภาวนาอุทิศถวายและพระสงฆ์อนุโมทนาตามลำดับเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงประกอบพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนและประเทศชาติค่ะและในช่วงที่ผ่านมานะคะก็มีรัฐมนตรีจากหลายๆกระทรวงค่ะได้ลงพื้นที่มาในพื้นที่ภาคใต้นั่นเองนะคะเดี๋ยวเราจะพาไปติดตามกันค่ะซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมค่ะได้ลงพื้นที่จังหวัดสงขลามาติดตามแผนการบริหารจัดการน้ำและการนำเทคโนโลยีนวัตกรรมสนับสนุนการเฝ้าระวังรับมืออุทกภัยนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมพร้อมคณะได้ลงพื้นที่ตรวจราชการและติดตามการดำเนินงานด้านการสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมณห้องประชุม210อาคารสำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่จังหวัดสงขลา
1: การลงพื้นที่ครั้งนี้ค่ะมุ่งติดตามแนวทางการบริหารจัดการน้ำและการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของเมืองเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำและรองรับสถานการณ์อุทกภัยโดยอำเภอหาดใหญ่เป็นพื้นที่ที่ศูนย์กลางทางเศรษฐกิจการค้าการลงทุนและการคมนาคมของภาคใต้ตอนล่างอีกทั้งยังเป็นพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัยโดยทางจังหวัดสงขลาได้บูรณาการความร่วมมือจากภาครัฐภาคการศึกษาภาคเอกชนและภาคประชาสังคมเพื่อพัฒนาระบบเฝ้าระวังและแจ้งเตือนอุทกภัยโดยนำเทคโนโลยีข้อมูลและองค์ความรู้ของผู้เชี่ยวชาญมาใช้สนับสนุนการบริหารจัดการสถานการณ์
0: พร้อมกันนี้นะคะก็มีการผลักดันการพัฒนาระบบเตือน ือนภัยล่วงหน้าแบบเรียลไทม์และการจัดทำศูนย์ข้อมูล One Data Center เพื่อบูรณาการข้อมูลด้านน้ำและภัยพิบัติเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเฝ้าระวังแจ้งเตือนและช่วยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพนั่นเองค่ะ
1: ในส่วนของจังหวัดยะลาค่ะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมค่ะก็ได้ตรวจติดตามการจัดการน้ำบริเวณบึงแบเมาะในจังหวัดยะลาโดยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมค่ะได้ลงพื้นที่ตรวจติดตามการบริหารจัดการน้ำบริเวณบึงแบเมาะด้านนายกยะลาค่ะก็โชว์4แผนสู้น้ำท่วม

0: การของบเพิ่มขุดบึงแบมะหลังได้รับเพียง25ล้านเข้าครม.สัญจรที่สงขลาเมื่อวานนี้ค่ะที่บริเวณบึงแบมะย่านตลาดเก่าอำเภอเมืองจังหวัดยะลานายสันเพชรบุญยามณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมพร้อมคณะลงพื้นที่ตรวจติดตามการบริหารจัดการน้ำบริเวณบึงแบมะพื้นที่รับน้ำและแก้มลิงสำคัญของเมืองยะลาโดยนายก้องสกุลจันทราชผู้ว่าราชการจังหวัดยะลานายพงศักดิ์ยิ่งชนเจริญนายกเทศมนตรีนครยะลาให้ข้อมูลการเตรียมความพร้อมในการรับมือน้ำท่วมของปีนี้โดยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมค่ะได้รับฟังข้อมูลความคืบหน้ามาตรการในการป้องกันน้ำท่วมของเทศบาลนครยะลาและปัญหาด้านงบประมาณที่ล่าช้าในการขุดลอกบึงแบมะเพื่อที่จะนำเข้าในที่ประชุมครม.สัญจรที่จังหวัดสงขลาในวันที่1กันยายน2569นี้
1: ค่ะทางด้านของนายพงศักดิ์ยิ่งชนเจริญค่ะนายกเทศมนตรีนครยะลานะคะก็ได้เปิดเผยค่ะว่าสำหรับแผนการบริหารจัดการน้ำและเตรียมความพร้อมรับมือสถานการอุทกภัยในเขตเทศบาลนครยะลาโดยเน้นการถอดบทเรียนจากปีที่ผ่านมาเพื่อปิดจุดอ่อนและเสริมจุดแข็งมุ่งเน้นการระบายน้ำให้รวดเร็วที่สุดพร้อมนำเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาบูรณาการเพื่อช่วยเหลือประชาชนโดยแผนงานหลักในปีนี้ประกอบไปด้วย4มาตรการสำคัญคือการเร่งระบายน้ำจากต้นทางเตรียมขุดลอกตั้งแต่บริเวณอบต.หน้าถ้ำเพื่อระบายมวลน้ำจากอำเภอยะหาลงสู่แม่น้ำปัตตานีให้เร็วที่สุดควบคู่ไปกับการประสานอบจ.ยะลาขุดลอกเส้นเลือดฝอยในพื้นที่ท่าธงเพื่อจะดึงมวลน้ำจากตำบลบุดีนะคะออกสู่แม่น้ำสายบุรีป้องกันการเอ่อล้นเข้าท่วมพื้นที่สะเตงนอกและเขตเทศบาลนครยะลานั่นเองค่ะอันนี้ก็จะได้วางแผนในเรื่องของอุทกภัยในระยะยาวกันด้วยนะคะส่วนตอนนี้ค่ะพาคุณผู้ชมไปติดตามเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้กันบ้างนะคะซึ่งตอนนี้ต้องบอกว่าทางด้านของจังหวัดปัตตานีปัตตานีเองนะคะก็ยังคงไม่สงบค่ะคุณผู้ชมเพราะว่าล่าสุดนี้คนร้ายได้ลอบเผายางหลายจุดเลยค่ะด้านผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดยะลาก็ได้สั่งการให้ทุกหน่วยยกระดับเฝ้าระวังขั้นสูงสุดเมื่อวานนี้นะคะได้เกิดเหตุคนร้ายลอบก่อกวนสร้างสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดปัตตานีหลายจุดด้วยกันค่ะซึ่งเบื้องต้นนะคะก็มีรายงานการเผายางรถยนต์ในพื้นที่อำเภอยะรังรวม2จุดได้แก่บริเวณถนนสาย410และบริเวณสะพานลาแปหมู่ที่4บ้านจือลาแปบนถนนริมคลองชลประทานและก็มีเหตุวางเพลิงอาคารองค์การบริหารส่วนตำบลสาคอบนนะคะในพื้นที่อำเภอมายอโดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงอยู่ระหว่างเข้าตรวจสอบพื้นที่และควบคุมสถานการณ์ซึ่งหลังจากเกิดเหตุค่ะเจ้าหน้าที่ตำรวจทหารและฝ่ายปกครองก็ได้สนธิกำลังเข้าเคลียร์พื้นที่และตรึงกำลังรอบจุดเกิดเหตุเพื่อป้องกันการสร้างสถานการณ์ซ้ำซ้อนรวมถึงรอเจ้าหน้าที่ชุดพิสูจน์หลักฐานเข้าเก็บวัตถุพยานและร่องรอยของคนร้ายในเช้าวันรุ่งขึ้นค่ะ
0: ในขณะเดียวกันค่ะทางด้านพลตำรวจตรีกองอัดสุวรรณขำผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดยะลาก็ได้สั่งการด่วนให้ทุกสถานีตำรวจและหน่วยกำลังในพื้นที่รับผิดชอบยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยและเฝ้าระวังการก่อเหตุในพื้นที่โดยเฉพาะในจุดเสี่ยงแล้วก็พื้นที่ยุทธศาสตร์สำคัญค่ะซึ่งได้แก่อำเภอเมืองยะลาอำเภอรามันอำเภอทานโตอำเภอบันนังสตาพร้อมเน้นย้ำให้ตั้งจุดตรวจสกัดจุดสกัดนะคะแล้วก็ตรวจสอบยานพาหนะต้องสงสัยอย่างเข้มงวดค่ะเพื่อความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่
1: ค่ะ
0: นอกจากนี้ค่ะในส่วนของหน่วยเฉพาะกิจจังหวัดยะลาค่ะก็ยกระดับมาตรการความมั่นคงคุมเข้มเส้นทางหลักเส้นทางรองสกัดภัยแทรกซ้อนแล้วก็สิ่งผิดกฎหมายหน่วยเฉพาะกิจยะลาค่ะก็เดินหน้ายกระดับมาตรการควบคุมพื้นที่ด้านความมั่นคงทั่วจังหวัดยะลานะคะบูรณาการกำลังพลทุกภาคส่วนทั้งกองทัพบกทหารพรานและเจ้าหน้าที่ตำรวจค่ะเพิ่มความเข้มงวดในการตั้งจุดตรวจจุดสกัดและการปฏิบัติงานแบบไม่ประจำที่เพื่อรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
1: ซึ่งการปฏิบัติการดังกล่าวค่ะก็อยู่ภายใต้การควบคุมทางยุทธศาสตร์ของชก.ยะลามุ่งเน้นการดูแลความปลอดภัยบนเส้นทางคมนาคมทั้งสาย

0: ของยะลาเองนะคะก็มีการคุมเข้มสูงสุดเลยค่ะได้ผนึกกำลัง3ฝ่ายความมั่นคงจังหวัดยะลาค่ะได้มีการยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยขั้นสูงสุดบูรณาการกำลังตำรวจทหารแล้วก็ฝ่ายปกครองเฝ้าระวังภัยแทรกซ้อนและสถานการณ์ความไม่สงบหลังกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงค่ะได้สร้างสถานการณ์ป่วนต่อเนื่องในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้โดยข้อมูลจากแหล่งข่าวในจังหวัดยะลานะคะก็มีการระบุค่ะว่ากลุ่มผู้ก่อความไม่สงบได้มีการเตรียมแผนการก่อเหตุสร้างสถานการณ์ด้วยระเบิดแสวงเครื่องใช้รถยนต์และรถจักรยานยนต์เป็นพาหนะในการก่อเหตุในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดยะลาค่ะโดยมีจุดเสี่ยงเป้าหมายสำคัญก็คือสถานีบริการน้ำมันและร้านสะดวกซื้อก็มีการแจ้งเตือนนะคะให้เฝ้าระวังค่ะในช่วงนี้ไปจนถึงเดือนกันยายน2569ค่ะ
1: พลตำรวจโทปิยวัฒน์เฉลิมศรีผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค9ค่ะก็ได้สั่งการให้สถานีตำรวจแล้วก็หน่วยงานหน่วยกำลังทุกแห่งในพื้นที่นะคะเพิ่มระดับความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ในระดับสูงสุดค่ะประเมินสถานการณ์อย่างใกล้ชิดหลังพบความพยายามของกลุ่มผู้ก่อเหตุมุ่งเป้าสร้างสถานการณ์ต่อฐานปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่ระบบสาธารณูปโภคและทรัพย์สินของทางราชการโดยกำชับให้เพิ่มมาตรการตรวจตราพื้นที่รอยต่อระหว่างอำเภอและก็จังหวัดสกัดกั้นการเคลื่อนไหวและการลักลอบเข้าพื้นที
0: ่ขณะที่พันตำรวจเอกชัดชัยศักดีค่ะผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองยะลาได้มีการนำกำลังเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ไปตรวจเยี่ยมและคุมเข้มการปฏิบัติงานของจุดตรวจรอบตัวเมืองยะลาซึ่งก็ได้แก่ด่านตรวจมลายูบางกอกด่านตรวจท่าสาบด่านตรวจสเตงด่านตรวจขุนไวด่านตรวจเมืองทองรวมถึงด่านตรวจย่อยในพื้นที่ค่ะซึ่งทางเจ้าหน้าที่ก็ได้เพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบบุคคลยานพาหนะต้องสงสัยและบัตรประจำตัวโดยให้ความสำคัญพิเศษกับผู้ที่เดินทางมาจากนอกพื้นที่กำชับมาตรการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับพี่น้องประชาชนทั้งนี้ก็ขอความร่วมมือไปยังประชาชนในพื้นที่นะคะเพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษค่ะหากพบเห็นบุคคลยานพาหนะหรือว่าวัตถุต้องสงสัยนะคะก็แจ้งเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ทันทีแล้วก็หลีกเลี่ยงการเข้าใกล้หรือว่าสัมผัสวัตถุดังกล่าวเพื่อความปลอดภัยค่ะตอนนี้ก็ต้องเป็นกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ทุกท่านนะคะพี่น้องประชาชนก็ร่วมกันเป็นหูเป็นตาในการดูแลความปลอดภัยด้วยค่ะ
1: นอกจากจังหวัดยะลาค่ะในส่วนของจังหวัดปัตตานีก็เช่นกันนะคะพบวัตถุต้องสงสัยบนสะพานลอยปานาเระเจ้าหน้าที่ก็เร่งตรวจสอบเพื่อความปลอดภัยเมื่อเช้าวันนี้ค่ะเวลาประมาณ9:50 น.ค่ะได้รับแจ้งพบวัตถุต้องสงสัยบริเวณสะพานลอยในพื้นที่บ้านปารัสหมู่ที่1ตำบลควนอำเภอปานาเระจังหวัดปัตตานีค่ะซึ่งอยู่บริเวณเขตรอยต่อปารัสปานาเระนะคะเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ได้เข้าควบคุมพื้นที่และปิดการจราจรบริเวณดังกล่าวเพื่อความปลอดภัยของประชาชนพร้อมจัดชุดเก็บกู้และตรวจพิสูจน์วัตถุระเบิดหรือ EOD เข้าดำเนินการตรวจสอบและพิสูจน์ทราบวัตถุต้องสงสัยโดยอยู่ระหว่างการดำเนินการทั้งนี้ก็ขอให้ประชาชนหลีกเลี่ยงเส้นทางดังกล่าวและติดตามข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดนะคะจนกว่าสถานการณ์จะได้รับการยืนยันแล้วก็คลี่คลายค่ะ
0: ก็เกิดขึ้นในหลายๆพื้นที่นั่นเองค่ะแน่นอนว่าพอเกิดเรื่องราวแบบนี้ขึ้นไม่ส่งผลดีต่อใครและเรื่องใดๆทั้งนั้นเลยนะคะเพราะฉะนั้นค่ะไปติดตามทางด้านของสอบต.ค่ะได้เดินหน้าเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ในจังหวัดชายแดนใต้ลงพื้นที่นะคะเชิงรุกไปประสานทุกภาคส่วนเร่งช่วยเหลือให้ถึงมือประชาชนพร้อมกับฟื้นฟูคุณภาพชีวิตแล้วก็เศรษฐกิจในพื้นที่สามารถติดตามรายละเอียดได้จากรายงานค่ะ
2: ท่ามกลางเหตุการณ์ความไม่สงบที่สั่นคลอนหัวใจสอบต.เชื่อว่าสิ่งสำคัญที่ต้องควบคู่กับความปลอดภัยคือการดูแลกันในวันที่ยากลำบากอย่างทันท่วงทีเพราะทุกความบอบช้ำต้องการการรับฟังและการเยียวยาด้วยความใส่ใจนายชนะทันแสงพุ่มรองเลขาธิการสอบต.รักษาราชการแทนเลขาธิการสอบต.ย้ำถึงความตั้งใจที่พร้อมเคียงข้างประชาชนโดยสอบต.ได้ร่วมมือกับศูนย์ปฏิบัติการเยียวยาระดับจังหวัดส่งทีมผู้จัดการเคสและทีมเยียวยาจิตใจเดินหน้าเคาะประตูบ้านแบบเชิงรุกเพราะมองเห็นว่าเราต้องดูแลผู้ได้รับผลกระทบแบบรายบุคคลนอกจากนี้ยังนำระบบติดตามสถานะแดชบอร์ดแบบเรียลไทม์มาใช้เพื่อให้อุปสรรคของการช่วยเหลือลดลงเหลือศูนย์โดยใช้สัญลักษณ์สี4

0: ดับเพื่อให้แน่ใจว่าจะไม่มีใครถูกทิ้งไว้ข้างหลังสีเขียวคือส่งต่อความช่วยเหลือและความห่วงใยถึงมือเรียบร้อยแล้วสีเหลืองคืออยู่ระหว่างดูแลและเร่งดำเนินการสีส้มคือการเร่งช่วยจัดเตรียมเอกสารที่ยังขาดเพื่อให้ได้รับการเยียวยาโดยเร็วและสีแดงคือจุดเร่งด่วนที่สุดที่ทีมงานต้องรีบเข้าไปช่วยเหลือทันที
1: ทุกเคสเมื่อได้รับการช่วยเหลือตั้งแต่ต้นแล้วต้องได้รับจบจนกระทั่งสำเร็จในทุกของมาตรการการให้ความช่วยเหลือนะครับแต่สิ่งสำคัญเนี่ยในเมื่อเราเดินเรื่อง case management ไปแล้วนะครับการให้ความช่วยเหลือเรื่องตัวเงินเป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้นแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือเรื่องของการดูแลและให้ความช่วยเหลือทางด้านจิตใจซึ่งอย่างที่ผมนำเรียนครับว่าวันนี้ได้เงินไปยังไม่พอสำหรับการเดินต่อในชีวิตครับเขาต้องมีความพร้อมมีสภาพจิตใจที่เข้มแข็งแล้วก็มีเพื่อนจากสังคมที่พร้อมเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินในชีวิตร่วมกันจนเขาสามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติครับ
0: สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสอปตขานรับข้อสั่งการรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเร่งรวบรวมข้อมูลส่งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจัดสรรงบฉุกเฉินและงบเงินเหลือจ่ายซ่อมแซมอาคารและสาธารณูปโภคให้พร้อมเปิดบริการประชาชนโดยเร็วที่สุดขณะเดียวกันในส่วนของภาคเอกชนสอปตได้ผนึกกำลังกับแต่ละจังหวัดเร่งประเมินความเสียหายอย่างมีมาตรฐานเพื่อเยียวยาภาคธุรกิจและผู้ประกอบการอย่างตรงจุดโดยตั้งเป้าฟื้นฟูทั้งท้องถิ่นและเอกชนให้แล้วเสร็จภายใน1เดือนเพื่อคืนวิถีชีวิตและขับเคลื่อนเศรษฐกิจชายแดนใต้ให้กลับมาเดินหน้าอย่างโดยเร็ว
1: กระบวนการให้ความช่วยเหลือถ้าเอกสารครบเมื่อไหร่ก็สามารถที่จะพิจารณาจัดสรรเงินให้ความช่วยเหลือเยียวยาได้อย่างทันท่วงทีนะครับอันนี้เป็นเคสของประชาชนกรณีสุดท้ายก็คือภาคเอกชนวันนี้คิดว่าภาคเอกชนเนี่ยเรามีมาตรฐานการทำงานที่ชัดเจนนะครับทางจังหวัดก็ทำงานอย่างเข้มแข็งแล้วก็ให้ความร่วมมือกับทางสปต.เต็มที่ตามที่ท่านนายกบอกเพราะฉะนั้นระยะเวลามาตรฐานของการให้ความช่วยเหลือในกรณีทรัพย์สินของเอกชนเสียหายก็จะไม่เกิน1เดือนตามที่ทางท่านรัฐมนตรีได้เคยแถลงการเอาไว้ครับผม
0: เพราะบาดแผลทางกายซ่อมแซมได้ด้วยงบประมาณแต่บาดแผลทางใจต้องซ่อมด้วยความห่วงใยที่แท้จริงการลงพื้นที่ของคณะผู้บริหารและทีมงานในครั้งนี้จึงตั้งใจมาเพื่อประคองหัวใจและเติมเต็มความหวังให้ผู้ได้รับผลกระทบได้รู้สึกปลอดภัยอุ่นใจและมีพลังใจที่เข้มแข็งเพื่อพร้อมยืนหยัดอย่างมั่นคงอีกครั้งทีมข่าว MBT ภาคใต้รายงานจากจังหวัดยะลา
2: ก็ต้องเยียวยากันไปนะคะเหมือนที่บอกว่างบประมาณเป็นส่วนหนึ่งที่จะมาช่วยเยียวยาแต่ว่าด้านจิตใจนี่แหละค่ะต้องฟื้นฟูกันเป็นอย่างดีเลยค่ะ
3: ไปดูในเรื่องของเยาวชนไทยค่ะที่สร้างความภาคภูมิใจให้กับประเทศกันบ้างโดยผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตค่ะก็ได้นำทีมรับถึงสนามบินเลยค่ะต้อนรับน้องเนเน่รอยเยอร์กลับบ้านอย่างอบอุ่นชูพลังเยาวชนซอฟต์พาวเวอร์สู่สายตาโลกเมื่อวานนี้ค่ะนายชนรินทร์เกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตค่ะให้การต้อนรับน้องเนเน่รอยัลหรือน้องแพรวนะคะรัติการอำลอยเยาวชนสาววัย16ปีจากจังหวัดภูเก็ตกลับสู่บ้านเกิดหลังสร้างชื่อเสียงและความประทับใจให้แก่ประเทศไทยบนเวทีระดับโลกอเมริกา Got Talent Season 21 2026ค่ะบรรยากาศการต้อนรับค่ะก็เต็มไปด้วยความอบอุ่นและความภาคภูมิใจของชาวภูเก็ตโดยมีประชาชนแฟนคลับหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและสื่อมวลชนร่วมส่งเสียงเชียร์และมอบกำลังใจให้กับน้องเนเน่รอยัลอย่างคึกคักสะท้อนให้เห็นถึงพลังความรักและความภาคภูมิใจของคนภูเก็ตที่พร้อมสนับสนุนเยาวชนในพื้นที่ให้ก้าวสู่เวทีระดับนานาชาติ
2: โดยทางด้านของนายชนรินทร์เกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตค่ะท่านก็กล่าวว่าความสำเร็จของเนเน่ไม่ใช่เพียงแค่ความภาคภูมิใจของครอบครัวแต่เป็นความภาคภูมิใจของคนภูเก็ตแล้วก็คนไทยทั้งประเทศเนเน่เปรียบเสมือนประกายหนึ่งที่ทำให้ผู้คนจากหลายภาคส่วนทั้งภาครัฐเอกชนและประชาชนทุกช่วงวัยได้มารวมพลังกันเป็นหนึ่งเดียวเพื่อส่งกำลังใจให้กับเยาวชนของจังหวัดภูเก็ตและร่วมกันผลักดันชื่อเสียงของจังหวัดสู่สายตาชาวโลกซึ่งนอกจากความสามารถของน้องเนเน่ด้านดนตรีแล้วนะคะน้องเนเน่ยังนำผ้าไทยค่ะมาประยุกต์ใช้ในการแต่งกายขึ้นแสดงบนเวทีระดับโลกหลายคนได้เห็นกันมาบ้างแล้วนะคะซึ่งก็เป็นการถ่ายทอดอัตลักษณ์และก็ความงดงามของผืนผ้าไทยผ่านรูปแบบร่วมสมัยผสานเข้ากับการแสดงดนตรีร็อกได้อย่างโดดเด่นเป็นอีกหนึ่งภาพสะท้อนของการนำซอฟต์พาวเวอร์ของไทยไปสู่เวทีนานาชาติค่ะ
3: ขณะเดียวกันค่ะการแสดงออกถึงพลังแห่งความรักและความภาคภูมิใจของชาวภูเก็ตก็ยังปรากฏอย่างต่อเนื่องโดยหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนค่ะก็ได้ร่วมกันจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ป้ายไวนิลแล้วก็จอ LED ค่ะเพื่อส่งแรงเชียร์และส่งกำลังใจให้กับเนเน่ขณะที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานภูเก็ตยังร่วมต้อนรับด้วยการจัดทำ projection mapping ค่ะบนอาคารชาร์เตอร์ใจกลางเมืองเก่าภูเก็ตภายใต้ข้อความWelcome Home เนเน่สะท้อนพลังของคนรุ่นใหม่ที่สร้างที่สามารถก้าวขึ้นมาเป็นพลังซอฟต์พาวเวอร์นำชื่อเสียงของจังหวัดภูเก็ตและก็ประเทศไทยไปสู่สายตาชาวโลกสำหรับน้องเนเน่รอยัลนะคะก็มีกำหนดการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศของอเมริกา Got Talent ซีซั่น21ค่ะในช่วงเช้าของวันที่23กันยายน2569ตามเวลาของประเทศไทยค่ะ
2: ค่ะก็รอชมแล้วก็รอเชียร์ให้กำลังใจน้องกันอีกครั้งหนึ่งนะคะก็ถือว่าเป็นหนึ่งความภาคภูมิใจของชาวไทยค่ะที่ลำพังน้องไปแข่งชนะก็ดีใจแล้วและยิ่งรอบล่าสุดมีการสวมใส่ผ้าไทยขึ้นเวทีด้วยเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยจริงๆค่ะ
3: ขอเป็นกำลังใจให้กับน้องเนเน่ด้วยนะคะ
2: ค่ะยังอยู่ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตค่ะแต่ว่าเดี๋ยวไปติดตามในเรื่องของการปราบปรามบุหรี่หนีภาษีกันบ้างนะคะโดยจังหวัดภูเก็ตค่ะเดินหน้าปราบปรามบุหรี่หนีภาษีผนึกกำลังปกครองจังหวัดภูเก็ตอำเภอเมืองภูเก็ตแล้วก็สพ.ฉลองค่ะร่วมกันจับนะคะเป็นบุหรี่ที่ลักลอบหนีภาษียึดได้กว่า 188,000 มวนมูลค่าความเสียหายกว่า 900,000 บาทค่ะฝ่ายปกครองจังหวัดภูเก็ตค่ะได้บูรณาการร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.ฉลองลงพื้นที่ไปตรวจสอบแล้วก็ปราบปรามการลักลอบจำหน่ายบุหรี่หนีภาษีในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตค่ะซึ่งผลการปฏิบัติการนะคะก็ทำให้สามารถจับกุมร้านค้าที่กระทำความผิดได้จำนวน1ร้านพร้อมกับควบคุมตัวผู้ดูแลร้านและตรวจยึดของกลางเป็นบุหรี่หนีภาษียี่ห้อต่างๆนะคะทั้งหมดเนี่ยจำนวน938คอตตอนหรือว่า 9,860 ซองรวม188,444 มวนคิดเป็นมูลค่าของกลางกว่า 900,000 บาทโดยเจ้าหน้าที่ได้จัดทำบันทึกจับกุมนะคะพร้อมกับนำตัวผู้ดูแลร้านและของกลางส่งพนักงานสอบสวนสภ.ฉลองเพื่อจะดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะ
3: เบื้องต้นค่ะผู้ถูกจับกุมก็ผู้ถูกจับกุมถูกกล่าวหาว่ามีไว้ในครอบครองซึ่งสินค้าที่ไม่ได้เสียภาษีหรือเสียภาษีไม่ครบถ้วนรวมถึงขายหรือมีไว้เพื่อขายซึ่งสินค้าที่มิได้เสียภาษีหรือเสียภาษีไม่ครบถ้วนตามพระราชบัญญัติสรรพสามิตพุทธศักราช2560ตลอดจนข้อกล่าวหาช่วยซ่อนเร้นช่วยจำหน่ายช่วยพาเอาไปเสียซื้อรับจำนำหรือรับไว้โดยประการใดซึ่งของอันตนพึงรู้เป็นของอันเนื่องด้วยความผิดฐานลักลอบหนีศุลกากรตามมาตรา246วรรค1ประกอบมาตรา242แห่งพระราชบัญญัติศุลกากรพุทธศักราช2560
2: ซึ่งการปฏิบัติการดังกล่าวนะคะก็เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยในการจัดระเบียบสังคมและปราบปรามผู้มีอิทธิพลและการกระทำผิดกฎหมายอย่างต่อเนื่องและไม่ผ่อนปรนโดยจังหวัดภูเก็ตก็ให้ความสำคัญกับการป้องกันและปราบปรามสินค้าผิดกฎหมายโดยเฉพาะสินค้าหนีภาษีค่ะเพื่อจะสร้างความเป็นธรรมให้แก่ผู้ประกอบการที่ปฏิบัติตามกฎหมายป้องกันผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจและรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ค่ะ
3: ก็ช่วยกันเป็นหูเป็นตานะคะช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะ

0: ชวนใครก็ได้ที่คุณรักออกไปรักเมืองไทยออกไปเที่ยวและสร้างความทรงจำดีสุขทันทีที่เที่ยวไทย
1: เฮ้ยพี่ที่นี่มีที่ไหนน่าเที่ยวบ้างครับ
2: ชอบเที่ยวแนวไหนอะวัดทะเลภูเขาน้ำตก
1: ช่วงนี้ผมดองตอกอะพี่อยากไปวัดครับ
2: โอ้ยมีเยอะเลยสุราษฎร์ธานีเนี่ยมีวัดโบราณและวัดเก่าแก่เยอะเลยโดดเด่นเรื่องของสถาปัตยกรรมที่สวยงามแล้วก็ยังมีความศักดิ์สิทธิ์ความเชื่อความศรัทธาแต่ละที่นะมีเรื่องราวและชื่อเสียงเฉพาะตัวต้องลองไปดูสักครั้งนะพูดแล้วก็อยากไปพรุ่งนี้ไปกัน
1: ไป
3: เปิดมุมมองเสน่ห์ความเป็นไทยสร้างความประทับใจทั่วโลก

0: ับมาติดตามข่าวเด่นประเด็นใต้ในช่วงที่2กันต่อค่ะ
1: ไปกันที่จังหวัดสงขลาค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาต้อนรับเอกอัครราชทูตคาซัคสถานหารือแนวทางสานสัมพันธ์ขยายความร่วมมือด้านการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวและการศึกษาโดยเมื่อวานนี้ค่ะนายรัฐศาสตร์ชิดชูผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาให้การต้อนรับนายมากูลันใบมูคันเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐคาซัคสถานประจำราชอาณาจักรประจำราชอาณาจักรไทยและนายไอบัตอักคันกงสุลสาธารณรัฐคาซัคสถานประจำจังหวัดภูเก็ตในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะและหารือแนวทางส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีรวมถึงความร่วมมือระหว่างจังหวัดสงขลากับสาธารณรัฐคาซัคสถาน
0: ในโอกาสนี้ค่ะทั้งสองฝ่ายได้ร่วมหารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางส่งเสริมความร่วมมือในหลายมิติค่ะโดยเอกอัครราชทูตก็ได้กล่าวว่าสาธารณรัฐคาซัคสถานเป็นประเทศที่ไม่มีทางออกสู่ทะเลมีพื้นที่ขนาดใหญ่เป็นอันดับ9ของโลกและตั้งอยู่ในภูมิภาคเอเชียกลางโดยมีความสัมพันธ์อันดีกับประเทศไทยและเป็นคู่ค้าที่มีความสำคัญของไทยทั้งนี้ความร่วมมือระหว่าง2ประเทศมีแนวโน้มขยายตัวอย่างต่อเนื่องโดยทั้ง2ประเทศมีมาตรการยกเว้นการตรวจลงตราระหว่างกันหรือว่าฟรีวีซ่าสามารถพำนักได้สูงสุด30วันและมีเที่ยวบินตรงระหว่าง25เที่ยวบินต่อสัปดาห์ซึ่งก็เป็นปัจจัยสำคัญในการส่งเสริมการท่องเที่ยวและแลกเปลี่ยนระหว่างประชาชนนอกจากนี้ค่ะซัคสถานก็ยังให้ความสำคัญนะคะกับการพัฒนาความร่วมมือด้านการศึกษาโดยมีวิทยาเขตของมหาวิทยาลัยชั้นนำจากต่างประเทศและมหาวิทยาลัยร่วมทุนระดับนานาชาติกว่า40แห่งทั่วโลกตลอดจนมีการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการให้บริการภาครัฐและภาคประชาชนอย่างต่อเนื่อง
1: โอกาสนี้ค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาก็ได้กล่าวขอบคุณเอกอัครราชทูตนะคะสำหรับข้อมูลแล้วก็ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางความร่วมมือพร้อมกล่าวถึงศักยภาพของจังหวัดสงขลาในฐานะศูนย์กลางด้านเศรษฐกิจการค้าการท่องเที่ยวและการศึกษาในภาคใต้ของประเทศไทยซึ่งมีความพร้อมในการส่งเสริมการเชื่อมโยงทางธุรกิจและขยายตลาดสินค้าของจังหวัดสงขลาไปยังคาซัคสถานโดยเฉพาะสินค้าอาหารทะเลซึ่งเป็นสินค้าที่มีศักยภาพของจังหวัดขณะเดียวกันในด้านของการท่องเที่ยวจังหวัดสงขลาก็ยินดีส่งเสริมการแลกเปลี่ยนข้อมูลและประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวตลอดจนพัฒนาความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวระหว่างกันเพื่อเพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยวและสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้แก่ทั้งสองฝ่ายต่อไปค่ะ
0: และในช่วงนี้นะคะจะพาคุณผู้ชมไปทำความรู้จักกับอีกหนึ่งโครงการดีๆค่ะที่จะมาลดความเหลื่อมล้ำในเรื่องของการแพทย์นั่นเองค่ะซึ่งโครงการนี้ก็คือโครงการราษฎรสุขใจพลานามัยสมบูรณ์แพทย์ที่มีการนำแพทย์แล้วก็บุคลากรทางการแพทย์ค่ะได้เดินทางไปให้บริการถึงพื้นที่เพื่อจะสร้างทางลัดสู่การรักษาลดความเหลื่อมล้ำนะคะแล้วก็สร้างโอกาสให้กับประชาชนได้เข้าถึงบริการสุขภาพอย่างเท่าเทียมสามารถติดตามรายละเอียดได้จากรายงานพิเศษค่ะ
2: จากภาพของประชาชนที่เข้ารับบริการทางการแพทย์ทั้งการตรวจรักษาการผ่าตัดและการให้คำแนะนำด้านสุขภาพสะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญของการทำให้บริการสาธารณสุขเดินทางไปหาประชาชนโดยเฉพาะผู้ที่มีข้อจำกัดในการเดินทางเข้าสู่โรงพยาบาลขนาดใหญ่โครงการราษฎรสุขใจพลานามัยสมบูรณ์แพทย์พระราชทานดำเนินการต่อเนื่องเข้าสู่ปีที่5นับตั้งแต่ปี2565โดยสำนักงานพระคลังข้างที่ร่วมกับคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีสมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทยหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและจิตอาสาร่วมกันขับเคลื่อนภารกิจด้านสุขภาพเพื่อสนองพระราชปณิธานในการสร้างสุขให้แก่ราษฎรตลอดการดำเนินงานที่ผ่านมามีการออกหน่วยผ่าตัดรักษาโรคตาบริการทันตกรรมตรวจรักษาโรคผิวหนังและการฝังเข็มรวมแล้ว70ครั้งทางให้บริการประชาชนในพื้นที่ห่างไกลครอบคลุม38จังหวัดรวมระยะทางมากกว่า 28,400 กิโลเมตรและมีประชาชนได้รับการรักษารวม 35,995 รายตัวเลขเหล่านี้ไม่ได้สะท้อนเพียงจำนวนผู้รับบริการแต่ยังสะท้อนถึงการทำงานของระบบสุขภาพที่พยายามลดข้อจำกัดด้านระยะทางและนำความเชี่ยวชาญทางการแพทย์ไปสู่ประชาชนถึงพื้นที่ ที่โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราชเป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่โครงการนำบริการทางการแพทย์เฉพาะทางมาให้บริการประชาชนโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในระหว่างวันที่25 ถึง 27 สิงหาคม 2569โดยเมื่อวันที่26 สิงหาคม 2569นายเศรษฐพุฒิสุทธิวาทนฤพุฒิองคมนตรีและรองประธานกรรมการโครงการได้เป็นประธานในพิธีเปิดพร้อมคณะผู้บริหารสำนักงานพระคลังทั้งที่หน่วยงานราชการและได้ร่วมตรวจเยี่ยมให้กำลังใจทีมแพทย์พยาบาลจิตอาสาและประชาชนที่เข้ารับบริการสำหรับการออกหน่วยครั้งนี้มีประชาชนเข้ารับบริการผ่าตัดรักษาโรคตาผ่าตัดต้อกระจกเปลี่ยนเลนแก้วตาเทียมและรับมอบแว่นตา500รายด้านทันตกรรมให้บริการตรวจสุขภาพช่องปากถอนฟันอุดฟันผ่าฟันคุดและให้ทันตสุขศึกษา710รายบริการรักษาโรคผิวหนัง150รายและการฝังเข็มเพื่อบรรเทาอาการปวดอีก200รายทุกบริการมีเป้าหมายสำคัญร่วมกันคือลดระยะเวลารอคอยการรักษาลดภาระการเดินทางและเปิดโอกาสให้ประชาชนที่มีข้อจำกัดในการเข้าถึงสิทธิหรือบริการทางการแพทย์ได้รับการดูแลอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมราษฎรสุขใจพลานามัยสมบูรณ์แพทย์พระราชทานจึงเปรียบเสมือนการสร้างเส้นทางลัดสู่การรักษานำโอกาสทางสุขภาพไปให้ถึงประชาชนในพื้นที่ห่างไกลและนี่คืออีกหนึ่งพลังความร่วมมือที่ช่วยเติมเต็มระบบสาธารณสุขของไทยให้สามารถดูแลประชาชนได้อย่างทั่วถึงพร้อมเดินหน้าสร้างสุขภาวะที่ดีและคุณภาพชีวิตที่มั่นคงให้กับประชาชนในทุกพื้นที่เพราะสุขภาพที่ดีคือสิทธิและโอกาสที่ประชาชนทุกคนควรเข้าถึงได้อย่างเท่าเทียม NBT ภาคใต้รายงานจากจังหวัดนครศรีธรรมราช
1: ในเรื่องเราฟังในเรื่องของสุขภาพไปแล้วค่ะเดี๋ยวจะพาท่านผู้ชมไปชมในเรื่องของศิลปะกันบ้างค่ะโดยจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะได้เปิดงานคาลิโกอาร์ตเฟสติวัล2026ครั้งที่2เวทีแข่งขันวาดภาพถ่ายทอดความงดงามของธรรมชาติวิถีชีวิตวัฒนธรรมและแหล่งท่องเที่ยวท้องถิ่นหวังต่อยอดเทศกาลศิลปะประจำปียกระดับการท่องเที่ยวและสร้างรายได้ให้กับชุมชนอย่างยั่งยืนค่ะที่คาลิโกรีสอร์ทตำบลเขาพังอำเภอบ้านตาขุนจังหวัดสุราษฎร์ธานีนายวีรยุทธ์ขนุนนินในอำเภอบ้านตาขุนเป็นประธานเปิดโครงการแข่งขันวาดภาพคาลิโกอาร์ตเฟสติวัล2026ครั้งที่2โดยมีนายนามบัญญัติย่องบุตรมโรตระกูลผู้จัดโครงการพร้อมด้วยนายชวลิตช่วยสงนายกเทศมนตรีตำบลบ้านเชี่ยวหลานหัวหน้าส่วนราชการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือททสำนักงานสุราษฎร์ธานีแขกผู้มีเกียรติคณะครูผู้ปกครองนักเรียนนักศึกษาและประชาชนเข้าร่วมกิจกรรม
0: การจัดกิจกรรมในครั้งนี้นะคะก็เพื่อเป็นการส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรมการท่องเที่ยวการพัฒนาเศรษฐกิจของชุมชนและเปิดโอกาสให้นักเรียนนักศึกษารวมถึงประชาชนทั่วไปได้แสดงศักยภาพสร้างสรรค์ผลงานศิลปะที่สะท้อนอัตลักษณ์วิถีชีวิตวัฒนธรรมแหล่งท่องเที่ยวของท้องถิ่นโดยใช้บรรยากาศและธรรมชาติภายในรีสอร์ทเป็นแรงบันดาลใจพร้อมทั้งมุ่งพัฒนาโครงการดังกล่าวให้เป็นเทศกาลศิลปะประจำปีเพื่อยกระดับการท่องเที่ยวและสร้างคุณค่าให้แก่ชุมชนอย่างยั่งยืน
1: สำหรับการแข่งขันค่ะแบ่งเป็น3ระดับได้แก่ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นมัธยมศึกษาปีที่1แข่งขันภายใต้หัวข้อป่าต้นน้ำบ้านน้ำลาดต้นกำเนิดแห่งสายน้ำและชีวิตมัธยมศึกษาปีที่2หัวข้อบัวผุดความมหัศจรรย์ที่ซ่อนอยู่ใต้ผืนป่าและมัธยมศึกษาปีที่3หัวข้อเขาสามเกลอภูผาสายน้ำและความทรงจำแห่งเขื่อนเชี่ยวหลานในส่วนของระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและระดับปวช.มัธยมศึกษาปีที่4และปวช.1แข่งขันภายใต้หัวข้อสะพานแขวนภูเขารูปหัวใจเชื่อมโยงผู้คนกับธรรมชาติมัธยมศึกษาปีที่5และปวช.2หัวข้อสะพานจุลจอมเกล้าสายใหญ่แห่งประวัติศาสตร์และวิถีชีวิตลุ่มน้ำตาปีและมัธยมศึกษาปีที่6และปวช.3หัวข้ออุทยานถ้ำเขานาในความสมดุลระหว่างศรัทธาธรรมชาติ นอกจากนี้ค่ะในระดับประชาชนทั่วไปแข่งขันภายใต้หัวข้อความงามของธรรมชาติ
0: ทั้งนี้นะคะผู้ที่เข้าร่วมการแข่งขันจะได้รับเงินรางวัลและทุนการศึกษาพร้อมเกียรติบัตรด้วยนะคะโดยได้รับเกียรติจากอาจารย์ชัยวัฒน์วรรณนนท์ศิลปินผู้ได้รับรางวัลพระราชทานพระสิทธิธดาทองคำเป็นผู้พิจารณาผลงานและจะมีการจัดแสดงผลงานภายในคาลิโก้รีสอร์ทเป็นเวลา1ปีค่ะพร้อมเปิดโอกาสให้ผู้สนใจได้มาเลือกซื้อผลงานและนำรายได้ส่วนหนึ่งเป็นทุนการศึกษาต่อไปค่ะ
3: ในส่วนของวัตถุประสงค์ข้อที่2เนี่ยเราต้องการที่จะนำเสนอสถานที่ท่องเที่ยวนะผ่านการปลูกฝังของนักเรียนนักศึกษาและประชาชนทั่วไปก็เลยคิดหัวข้อเป็นสถานที่ท่องเที่ยวหลังจากนี้ครับผลงานทั้งหมดทางคณะกรรมการนะฮะจะมีการคัดเลือกนะแล้วก็จัดพื้นที่ที่คาลิโก้รีสอร์ทให้เป็นแกลเลอรี่อาร์ตนะครับซึ่งต่อไปเนี่ยหากมีผู้ที่สนใจนะหรือนักท่องเที่ยวเข้ามาเยี่ยมชมนะฮะสนใจภาพก็สามารถสนับสนุนผลงานของน้องๆนักเรียนนักศึกษาประชาชนทั่วไปได้นะเพื่อที่จะมีการจัดงานในครั้งต่อไปในปีหน้าครับนักท่องเที่ยวนะครับชาวไทยและชาวต่างชาตินะครับท่านใดที่ชอบงานศิลปะหรือมาเที่ยวเขื่อนเชี่ยวหลานหรือเขาศกนะครับท่านอยากจะมีสถานที่ท่องเที่ยวนะครับเพิ่มเติมในมุมของศิลปะนะครับที่คาลิโก้รีสอร์ทครับเราจะนำผลงานนะครับของนักเรียนนักศึกษาประชาชนทั่วไปที่ได้รับรางวัลมาจัดเป็นแกลเลอรี่อาร์ตนะครับแล้วก็จัดแสดงเป็นระยะเวลา1ปีนะครับโดยจะเริ่มจัดเริ่มต้นตั้งแต่เดือนตุลาคมนี้เป็นต้นไปนะครับก็เชิญชวนทุกท่านมาเยี่ยมชมแล้วก็มาสนับสนุนผลงานได้ครับ
4: หัวข้อที่ได้รับจากคณะกรรมการที่ว่ารุ่นนี้จะเขียนเรื่องอะไรที่สำคัญนี่คือตัวแรกละว่าคุณทำถูกต้องไหมว่าเขาให้เขียนเหมือนบัวผุดเราไม่ได้เขียนบัวผุดมันก็ผิดละคือถ้าตรงเราก็มาดูอย่างที่สองก็คือการจัดภาพว่าจัดภาพเหมาะสมไหมอย่างที่สามเราก็ดูถึงเทคนิคการใช้สีนั้นๆว่าเขามาทำแล้วมันดูแล้วจะถูกต้องหรือไม่ถูกต้องไม่เกี่ยวแต่ดูแล้วสมบูรณ์ไหมสามารถที่สะท้อนความรู้สึกของผู้เขียนให้ผู้ดูรู้ได้ว่านี่ทำเรื่องนี้นะ
0: ก็เป็นการเชื่อมโยงระหว่างศิลปะธรรมชาติวัฒนธรรมแล้วก็เชื่อมโยงการท่องเที่ยวได้อย่างลงตัวที่สำคัญเปิดโอกาสให้กับน้องๆได้มาแสดงฝีมือซึ่งสวยทุกผลงานเลยนะคะ
1: คือน้องๆมีความเก่งมีความสามารถกันมากเลยนะคะเท่าที่ไปดูมา
0: ก็ไปชมผลงานน้องๆได้ที่คาลิโก้ใช่ไหมคะจัดแสดง1ปีเต็มเลย
1: ใช่ค่ะ
0: ค่ะส่วนตอนนี้เดี๋ยวพาคุณผู้ชมมาชมอีกหนึ่งกิจกรรมในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีเอาใจคอกาแฟโดยเฉพาะเลยค่ะโดยททสุราษฎร์ธานีนะคะได้เปิดงาน Amazing Sura Snake Coffee Craft 2026ปีที่3ชูเสน่ห์กาแฟคราฟต์นะคะแล้วก็มีการผสานวัตถุดิบ GI ดันรายได้สู่ท้องถิ่นค่ะวันนี้ช่วงสายที่ผ่านมานี่เองค่ะการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานสุราษฎร์ธานีร่วมกับเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีแล้วก็ผู้ประกอบการในพื้นที่ค่ะได้เปิดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวภายใต้ชื่องาน Feel All The Feeling at สุราษฎร์ธานีAmazing Sura Snake Coffee Craft 2026ซึ่งจัดขึ้นที่บริเวณสะพานนฤทธิ์อำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะโดยภายในงานนะคะก็ได้รับเกียรติจากนายกล้านรงค์ยุติธรรมรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีพร้อมด้วยนางกรกมลยุติธรรมรวมไปถึงแขกผู้มีเกียรติและยังมีสื่อมวลชนนะคะอินฟลูเอนเซอร์นักท่องเที่ยวและประชาชนมาร่วมงานกันอย่างต่อเนื่องค่ะโดยมีนางสาวมัณฑนาภูธารักษ์ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานสุราษฎร์ธานีและนายประเสริฐบุญประสบนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานีให้การต้อนรับค่ะ
1: การจัดงานในครั้งนี้ค่ะเพื่อเป็นการใช้สินค้าท่องเที่ยวประเภทร้านกาแฟดึงดูดให้นักท่องเที่ยวเดินทางมายังพื้นที่ซึ่งเป็นการเพิ่มขีดความสามารถให้แก่ผู้ประกอบการร้านกาแฟระดับ SME และก็ขนาดใหญ่ในพื้นที่รวมทั้งสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับวัตถุดิบท้องถิ่นในการนำมารังสรรค์เป็นส่วนประกอบของเครื่องดื่มโดยมีผู้ประกอบการร้านกาแฟในพื้นที่เข้าร่วมออกบูธนำเสนอเมนูเครื่องดื่มและผลิตภัณฑ์กาแฟที่มีเอกลักษณ์ของแต่ละร้านเพื่อให้ผู้เข้าร่วมงานได้ลิ้มลองและเลือกซื้อพร้อมเปิดโอกาสให้กับผู้ประกอบการได้ประชาสัมพันธ์สินค้าสร้างการรับรู้และพบปะแลกเปลี่ยนกับผู้บริโภคและผู้สนใจโดยบรรยากาศภายในงานก็เป็นไปอย่างคึกคักค่ะ
0: ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวนะคะได้จัดขึ้นเป็นปีที่3แล้วค่ะโดยทางททก็ต้องการวางกลยุทธ์สำหรับสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้า GI ของจังหวัดสุราษฎร์ธานีอย่างต่อเนื่องผ่านแนวคิด Feel All The Feeling at สุราษฎร์ธานีซึ่ง ังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะก็ถือว่าเป็นจังหวัดที่มีสินค้า GI เป็นจำนวนมากสามารถใช้เป็นวัตถุดิบทางอาหารใต้แนวคิดการเปลี่ยนจุดแข็งเป็นจุดขายสู่โอกาสทางการตลาดที่เกิดขึ้นผ่านการจัดงานในครั้งนี้ค่ะโดยคาดว่าจะช่วยกระตุ้นการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวและกระจายการเดินทางไปยังแหล่งวัตถุดิบของอำเภอต่างๆในจังหวัดสุราษฎร์ธานีอันจะนำไปสู่การกระจายรายได้สู่เศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืนนั่นเองค่ะอันนี้คุณกิตติมนต์วันมีโอกาสไปเยี่ยมชมมาแล้วเมื่อเช้านี
1: ้ไปเมื่อเช้าไปชิมกาแฟมาแล้วแต่ละร้านก็จะมีการนำเสนอ
0: เอาอัตลักษณ์มาใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: นะคะก็ไปเที่ยวงานกันได้มีพรุ่งนี้อีกหนึ่งวัน
1: มีพรุ่งนี้อีกหนึ่งวันค่ะสามารถไปเที่ยวงานกันได้ค่ะ
0: ค่ะจากกาแฟเดี๋ยวพาไปชิมทุเรียนกันบ้างดีกว่านะคะซึ่งวันนี้ค่ะจะพาคุณผู้ชมไปชิมทุเรียนที่เกาะพังงันนะคะซึ่งได้ชื่อว่าเป็นทุเรียนไอทะเลค่ะเขาปลูกบนพื้นที่สูงนะคะท่ามกลางธรรมชาติแล้วก็สายลมของท้องทะเลจนเกิดเป็นรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์แล้วก็ตอนนี้นะคะกำลังถูกต่อยอดนะคะให้เป็นอีกหนึ่งซอฟต์พาวเวอร์ด้านอาหารแล้วก็สินค้าเกษตรของไทยด้วยจะเป็นอย่างไรกันบ้างไปติดตามได้จากรายงานค่ะ
5: จากภาพทะเลสีครามที่โอบล้อมเกาะพะงันหากมองขึ้นไปบนพื้นที่สูงจะพบกับสวนทุเรียนที่ซ่อนตัวอยู่ท่ามกลางหุบเขาที่นี่คือแหล่งปลูกทุเรียนไอทะเลผลผลิตที่สะท้อนอัตลักษณ์ของเกาะพะงันได้อย่างน่าสนใจเพราะนอกจากจะเติบโตบนพื้นที่สูงแล้วสวนยังได้รับอิทธิพลจากสภาพอากาศของเกาะและลมทะเลที่พัดผ่านทำให้เกษตรกรต้องเรียนรู้ธรรมชาติและปรับวิธีการดูแลให้เหมาะสมกับพื้นที
6: ่ของเรานะครับที่พิเศษกว่าที่อื่นก็เพราะว่าเรื่องอากาศเรื่องมีไอทะเลล้อมรอบนะครับในสวนทุเรียนของเราล้อมรอบด้วยหุบเขาที่เราปลูกทุเรียนแล้วก็ไอมรสุมไอลมที่พัดไอทะเลเข้ามาในบริเวณสวนทุเรียนของเราทำให้รสชาติตรงนี้ที่ได้จากเกิดจากไอทะเลตรงนี้ขึ้นมานะครับรสชาติมันจะแตกต่างจากบนฝั่งโดยสิ้นเชิงนะครับผู้ที่มาอยู่บนฝั่งมาชิมทุเรียนของเราเนี่ยจะสัมผัสได้เลยนะครับว่าความมันความหวานความหอมความละมุนนะครับจะแตกต่างจากที่อื่นโดยสิ้นเชิงนะครับเราได้ไอทะเลนี้นะครับที่เป็นชูโรงตัวชูโรงของกลิ่นของรสตรงนี้นะครับเป็นอัตลักษณ์ของทุเรียนเกาะพะงันนะครับเป็นทุเรียนไอทะเลจนทุกวันนี้ครับพวกผมในนามเกษตรกรแล้วก็ผู้นำขององค์กรของชุมชนเนี่ยอยากจะทำทุเรียนของพะงันเนี่ยให้กับคนในประเทศแล้วก็คนต่างชาติได้กินทุเรียนที่ปลอดภัยและมีรสชาติที่ดี
5: กว่าจะได้ทุเรียนคุณภาพดีหนึ่งลูกไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะทุกขั้นตอนตั้งแต่การดูแลต้นการจัดการน้ำการบำรุงผลไปจนถึงการเก็บเกี่ยวล้วนต้องอาศัยทั้งประสบการณ์และความเข้าใจในธรรมชาติของพื้นที่และสำหรับเกษตรกรบนเกาะพะงันความพิเศษไม่ได้อยู่เพียงแค่การปลูกทุเรียนบนภูเขาแต่คือการนำทรัพยากรและอัตลักษณ์ของท้องถิ่นมาสร้างมูลค่าให้กับผลผลิตของชุมชน
7: ที่นี่มันเป็นเกาะนะครับมีเกาะแล้วก็มีน้ำทะเลล้อมรอบมันมีไอทะเลเข้ามานี่ครับทำไมมันมีถ้าเราตัดให้มันเปอร์เซ็นต์ถึงนะครับก็อร่อยครับอยากจะเชิญชวนให้นักท่องเที่ยวกลับมาเที่ยวเกาะใหญ่แล้วก็มีอะไรหลายอย่างที่น่าเที่ยวที่นี้ก็มีที่ท่องเที่ยวเยอะแล้วผลไม้ก็มีไม่แพ้ที่อื่นครับ
5: จากผลผลิตในสวนกำลังกลายเป็นเรื่องราวที่เชื่อมโยงทั้งเกษตรอาหารและการท่องเที่ยวเข้าด้วยกันสำนักงานเกษตรอำเภอเกาะพะงันได้เข้ามามีส่วนสำคัญในการส่งเสริมและสนับสนุนเกษตรกรเพื่อยกระดับทุเรียนท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเพราะการเดินทางมาที่เกาะพะงันในวันนี้นักท่องเที่ยวไม่ได้มีเพียงโอกาสสัมผัสทะเลและธรรมชาติแต่ยังสามารถเปิดประสบการณ์ใหม่ด้วยการรู้จักวิถีเกษตรบนพื้นที่สูงและลิ้มรสผลไม้ที่มีเรื่องราวเฉพาะถิ่น
8: จากการคุยเรียนรู้กันเนี่ยเราเห็นว่าข้อมูลของต้นทุเรียนของเกาะพะงันเนี่ยค่ะรสชาติจะมีความแตกต่างจากที่อื่นนะคะอาจจะเป็นในเรื่องของดินนะคะสภาพภูมิอากาศในเรื่องของไอทะเลที่มีผลต่อรสชาติมีความแตกต่างอย่างเนื้อจะนุ่มหอมละมุนจะกลิ่นจะไม่แรงอะค่ะซึ่งบางพื้นที่กลิ่นเนื้อทุเรียนอาจจะมีความเละมือความปนน้ำเยอะแต่ที่เนี่ยจะมีความเนื้อจะแห้งกว่าค่ะก็ส่วนใหญ่แล้วที่ ผู้บริโภคที่ได้ชิมก็จะติดใจในรสชาติทีนี้เราก็เลยมองว่านอกจากการจัดการในเรื่องของคุณภาพที่จะต้องทำให้ได้มาตรฐานทุกส่วนแล้วแล้วก็มองในเรื่องของอัตลักษณ์ชุมชนเรื่องเล่าของวิถีชีวิตของเกษตรกรชาวสวนทุเรียนเกาะพะงันเนี่ยค่ะจะต้องชูขึ้นมาอีกหนึ่งประเด็นเพื่อให้มันเป็นเรื่องราวที่เพิ่มมูลค่าให้กับทุเรียนเกาะพะงันขึ้นค่ะ
5: จากทุเรียนหนึ่งลูกจึงไม่ได้มีเพียงเรื่องของรสชาติแต่ยังมีเรื่องราวของเกษตรกรวิถีชีวิตภูมิประเทศและธรรมชาติของเกาะพะงันรวมอยู่ด้วยนี่คือพลังของ local to global เมื่อของดีจากชุมชนถูกนำมาสร้างเรื่องราวและประสบการณ์ให้กับผู้มาเยือนก็สามารถต่อยอดจากสินค้าเกษตรธรรมดาสู่สินค้าที่สร้างความประทับใจและสร้างรายได้ให้กับคนในท้องถิ่นและหากมองในมิติของซอฟต์พาวเวอร์ทุเรียนไอทะเลจึงมีศักยภาพที่จะเป็นอีกหนึ่งจุดหมายที่ทำให้นักท่องเที่ยวอยากเดินทางมาสัมผัสเกาะพะงันมากขึ้นปราโมทวีระสมถ่ายภาพกฤตมนวันเดชอรันทีมข่าว NBT ภาคใต้รายงานจากอำเภอเกาะพะงันจังหวัดสุราษฎร์ธานี
0: แค่ฟังชื่อก็พรีเมียมแล้วนะคะทุเรียนไอทะเลคนที่ชิมเมื่อกี้หน้าตาคุ้น
1: ๆค่ะอร่อยมาก
0: อร่อยค่ะ
1: ค่ะนอกจากทุเรียนกันแล้วทุเรียนแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะพาไปดูโกโก้กันบ้างค่ะไปชิมโกโก้กันบ้างอยู่ที่จังหวัดยะลาค่ะโดยต้นแบบกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่นำคนในพื้นที่มาร่วมขับเคลื่อนแล้วก็สร้างมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์โกโก้นะคะโดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรนวัตกรรมลุกมานูนฮากีมได้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์โกโก้ค่ะให้เป็นโอกาสแห่งการเรียนรู้ของคนในพื้นที่รายละเอียดจะเป็นอย่างไรติดตามได้จากรายงานค่ะ
9: กลางการเปลี่ยนแปลงของภาคการเกษตรในพื้นที่ต้นโกโก้เริ่มเข้ามาเป็นอีกหนึ่งทางเลือกของคนในชุมชนจากจุดเริ่มต้นของการทดลองปลูกสู่การมองเห็นโอกาสที่จะนำผลผลิตมาสร้างมูลค่าและสร้างอาชีพให้กับคนในพื้นที่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรนวัตกรรมลุกมานุลฮากีมตำบลบารุอำเภอยะหาจังหวัดยะลาได้เข้ามาเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนโกโก้ให้เติบโตเป็นอาชีพจากความร่วมมือของคนในชุมชนและแรงสนับสนุนจากหน่วยงานในพื้นที่ทางด้านองค์ความรู้การผลิตและการแปรรูปจนต่อยอดจากผลผลิตในสวนสู่ผลิตภัณฑ์ที่สร้างมูลค่าและรายได้ให้กับชุมชน
10: ซึ่งหลังจากที่เราดำเนินการมา5ปีก็จะเห็นว่าหลายสิบคนที่เป็นสมาชิกที่นี่และก็มาขายโกโก้ที่นี่ซึ่งเขาจะมีการเปลี่ยนแปลงยิ่งขึ้นโดยจะมีรายได้เพิ่มขึ้นจากโกโก้เนื่องจากโกโก้เนี่ยเป็นพืชที่ปลูกง่าย2ปีก็ได้มีผลออกมาและก็เราก็ผลิตเองนะครับตากเองหมักเองและก็แปรรูปพื้นฐานเองแล้วทำเป็นผลิตภัณฑ์เองก็คิดว่าการส่งเสริมในเรื่องโกโก้เนี่ยเป็นซอฟต์พาวเวอร์อย่างหนึ่งนะครับที่จะสร้างรายได้ให้กับชาวบ้านแล้วก็คิดว่าเป็นซอฟต์พาวเวอร์ของจังหวัดยะลาเนื่องจากว่าถ้าเรามองดูในจังหวัดยะลาก็มีแห่งเดียวถ้าในโรงเรียนก็คงจะมีแห่งเดียวนะครับไม่มีที่อื่น
9: ผลผลิตจากโกโก้จะเดินหน้าและสร้างมูลค่าให้กับชุมชนไม่ได้หากขาดความร่วมมือและแรงสนับสนุนจากหน่วยงานในพื้นที่เพราะการพัฒนาไม่ได้หยุดอยู่เพียงในแปลงเกษตรแต่ยังมีการต่อยอดสู่การเรียนรู้ของคนในชุมชนโดยเฉพาะเด็กและเยาวชนที่ได้มีส่วนร่วมตั้งแต่การปลูกการดูแลการเก็บเกี่ยวไปจนถึงการแปรรูปและนำผลผลิตจากชุมชนเชื่อมโยงสู่การเรียนรู้ในโรงเรียนโดยมีกลุ่มวิสาหกิจชุมชนร่วมถ่ายทอดองค์ความรู้และพัฒนาผลิตภัณฑ์จากโกโก้ไปด้วยกัน
11: โรงเรียนของเราเป็นโรงเรียนนำร่องนวัตกรรมและเราก็ได้นำเด็กนักเรียนเข้ามามีส่วนร่วมในการทำผลิตภัณฑ์โกโก้ขึ้นมาค่ะในหลักสูตรจะมีบูรณาการก็คือป.4 ต้นน้ำมีการดูแลการเพาะปลูกการใส่ปุ๋ยป.5ก็คือกลางน้ำวิธีการเก็บเกี่ยวเก็บยังไงออกดอกยังไงระยะกี่วันถึงจะเก็บได้พอเก็บได้เราก็จะมาเก็บที่วิสาหกิจของเราหลังจากนั้นก็จะเป็นส่วนชั้นของป.6 ป.6ก็จะมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์การผลิตก็จะมีวิสาหกิจเข้ามามีส่วนร่วมในการเรียนการสอนของนักเรียนชุมชนเข้ามาทำผลิตภัณฑ์ร่วมกับเด็กนักเรียนค่ะ
9: เด็กๆในชุมชนได้สัมผัสประสบการณ์จากต้นโกโก้จริงทุกขั้นตอนการเรียนรู้ ตั้งแต่การลงแปลงปลูกการดูแลไปจนถึงกระบวนการแปรรูปเพื่อสร้างสรรค์เป็นผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นด้วยฝีมือของตัวเองโครงการนี้มุ่งเน้นการเรียนรู้แบบลงมือทำที่เปิดโอกาสให้เยาวชนได้ลองผิดลองถูกและฝึกทักษะอาชีพจริงผลผลิตที่ออกมาอาจเป็นเพียงชิ้นงานเล็กๆในวันนี้แต่กลับสร้างคุณค่าทางใจเพราะได้เห็นผลงานฝีมือของตัวเองออกสู่ตลาดกลายเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญที่สร้างความภาคภูมิใจและเป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาเยาวชนให้เติบโตไปพร้อมกับชุมชนอย่างยั่งยืน
12: เป็นการเรียนรู้วิธีการแปรรูปโกโก้สนุกมากเลยครับบางวันก็มีเก็บเกี่ยวบางวันก็มีการหมักหนูดีใจที่มีคนมาซื้อผลิตภัณฑ์ของเราเพราะว่าสิ่งที่เขาซื้อไม่ใช่เพียงแค่สินค้าแต่เป็นความตั้งใจของเราไว้ด้วยครับ
9: วันนี้โกโก้ยะหากำลังก้าวไปไกลกว่าการเป็นแค่ผลผลิตทางการเกษตรเมื่อองค์ความรู้ในท้องถิ่นถูกนำมาต่อยอดอย่างสร้างสรรค์เปลี่ยนความร่วมมือของคนในพื้นที่ให้กลายเป็นโอกาสทางเศรษฐกิจครั้งสำคัญความสำเร็จที่เกิดขึ้นมีคนในชุมชนเป็นฟันเฟืองและพลังขับเคลื่อนหลักหัวใจสำคัญของโครงการนี้คือการสร้างมูลค่าให้คนให้มีความรู้มีทักษะและมีอาชีพที่ยั่งยืนเพราะสิ่งที่กำลังสร้างวันนี้คือความภาคภูมิใจที่จะเติบโตไปพร้อมกับบ้านเกิดทีมข่าว MBT ภาคใต้รายงานจากจังหวัดยะลา
0: เป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับโกโก้ที่เราทานผลแบบเก่าๆนะคะก็หลากหลายผลิตภัณฑ์กันเลยค่ะ
1: ค่ะไปดูในเรื่องของการเอาตัวรอดกันบ้างค่ะเรื่องนี้ผู้ปกครองแล้วก็น้องๆหนูๆต้องดูกันเลยนะคะ
0: ค่ะ
1: โดยจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะก็ผนึกกำลังจัดกิจกรรมความปลอดภัยในรถตู้สำหรับเด็กปฐมวัยติวเข้มเด็กเล็กเรียนรู้วิธีเอาตัวรอดผ่านคาถาไม่กลัวไม่เงียบไม่รอและกดแตรเปิดไฟเปิดประตูค่ะจากสถิติเหตุการณ์สะเทือนใจกรณีเด็กนักเรียนถูกลืมทิ้งไว้ในรถตู้โดยสารนะคะซึ่งสร้างความตื่นตระหนกแล้วก็เป็นอุทาหรณ์เตือนใจสังคมมาอย่างต่อเนื่องค่ะทำให้ทุกภาคส่วนต้องเร่งสร้างภูมิคุ้มกันและทักษะความปลอดภัยให้กับเด็กตั้งแต่ในวัยเยาว์ล่าสุดค่ะที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวัดประดูหรือวัดสุนทรนิเวศนะคะทางสำนักงานทางหลวงชนบทที่11สุราษฎร์ธานีค่ะนำโดยนายกล้าหาญทารักษาผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงชนบทที่11ได้ร่วมกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวัดประดูและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเร่งเชิงรุกจัดกิจกรรมเสริมทักษะชีวิตหัวข้อเรียนรู้ความปลอดภัยในรถตู้สำหรับเด็กปฐมวัยเพื่อตัดวงจรอุบัติเหตุนะคะแล้วก็ป้องกันไม่ให้เกิดโศกนาฏกรรมดังกล่าวในพื้นที่
0: ภายในกิจกรรมค่ะก็มีทีมวิทยากรจากสำนักงานทางหลวงชนบทที่11ได้มาเน้นย้ำทักษะการเอาตัวรอดขั้นพื้นฐานผ่านหลักที่สำคัญก็คือไม่กลัวไม่เงียบไม่รอไม่กลัวคือการไม่ร้องไห้ฟูมฟายจนหมดแรงแต่ว่าต้องตั้งสติแล้วก็กล้าลงมือทำไม่เงียบคือการส่งเสียงตะโกนหรือว่าทุบกระจกให้เกิดเสียงดังเพื่อจะขอความช่วยเหลือและไม่รอก็คือการไม่ต้องรอความหวังอยู่เฉยๆแต่ว่าต้องหาทางเอาตัวรอดทันทีซึ่งสิ่งเหล่านี้นะคะทำควบคู่ไปกับการฝึกภาคปฏิบัติ3ขั้นตอนหลักด้วยกันค่ะก็คือกดแตรเปิดไฟเปิดประตูก็จะเป็นการกดแตรส่งสัญญาณนะคะการเปิดไฟฉุกเฉินหรือไฟในรถและการฝึกเปิดประตูด้วยตนเองเพื่อให้เด็กๆนะคะได้มีทักษะติดตัวยามฉุกเฉินและสร้างความอุ่นใจให้กับผู้ปกครองในยุคปัจจุบันกันด้วยค่ะ
13: เด็กเล็กเนี่ยมักจะมีปัญหาเรื่องของการลืมอยู่บนรถลืมกุญแจบ้างหรือลืมทิ้งไว้บ้างที่เราเห็นตามหน้าข่าวหนังสือพิมพ์บ่อยๆซึ่งทางแก้เนี่ยทำได้ไม่ยากเพียงแต่ว่าเด็กเราไม่รู้เราก็ไม่ความรู้ว่าทำยังไงบ้างนะครับง่ายๆเลยก็คือเปิดไฟนะครับเปิดไฟหน้าทำยังไงจะเปิดไฟหน้าทำยังไงจะบีบแตรได้รถเนี่ยถึงไม่ได้บิดกุญแจมันก็เปิดไฟได้และบีบแตรได้นะครับถ้ามีเสียงบีบแตรคนแถวนั้นก็จะวิ่งเข้าไปดูว่าเราลืมเด็กไว้เรามีเวลาแค่ประมาณ45นาทีนะครับที่จะช่วยเด็กติดรถเพราะว่าในนั้นมันร้อนมากและอากาศก็น้อยนะครับก็ตอนนี้กำลังสาธิตกันอยู่ฝึกเด็กให้กดแต่ถ้าใช้มือกดไม่ได้ไม่ดังก็ใช้เท้าเหยียบ
0: ก็เป็นการเอาตัวรอดนะคะโดยเฉพาะน้องๆคนไหนที่ต้องขึ้นรถตู้รับส่งนักเรียนนะคะและวันนี้ปิดท้ายข่าวพาคุณผู้ชมไปชมโขนกันค่ะ โดยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์นะคะได้สืบสานมรดกโขนไทยจัดการแสดงโขนสงขลานครินทร์ปีที่14ค่ะเรื่องรามเกียรติ์ชุดศึกกุมภกันตอนสุครีพถอนต้นรังชูซอฟต์พาวเวอร์เชื่อมศิลปะวัฒนธรรมสู่ชุมชนมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ค่ะได้จัดการแสดงโขนสงขลานครินทร์ประจำปี2569ครั้งที่14เรื่องรามเกียรติ์ชุดศึกกุมภกันตอนสุครีพถอนต้นรังณศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ60ปีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เพื่ออนุรักษ์และสืบทอดศิลปะการแสดงชั้นสูงของชาติมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.พงเทพสุธีรวุฒิรองอธิการบดีฝ่ายบริหารยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์รักษาการแทนผู้อำนวยการโครงการจัดตั้งสถาบันสุวรรณภูมิเป็นประธานในพิธีก่อนจะมีรอบการแสดงจริงนะคะในวันที่29ถึง30สิงหาคมนี้ค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.พงเทพนะคะก็กล่าวว่าการจัดแสดงโขนสงขลานครินทร์ในครั้งนี้มุ่งสร้างพื้นที่เรียนรู้ระหว่างคนต่างรุ่นและใช้ศิลปะการแสดงชั้นสูงเพื่อเป็นเครื่องมือพัฒนาคนสร้างวินัยความอดทนความสามัคคีตลอดจนถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านท่ารำเทคนิคและสุนทรียศาสตร์ตามแบบแผนจากนาฏศิลป์ขออภัยค่ะจากนาฏศิลปินชั้นครูสู่เยาวชนรุ่นใหม่ขณะเดียวกันนะคะก็ยังได้เปิดโอกาสให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมจากบทบาทของผู้ชมสู่การเป็นผู้ร่วมเรียนรู้และร่วมอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมค่ะ
1: การแสดงในครั้งนี้ค่ะได้รับเกียรติจากนายจุลทรัพย์ดวงพัตรานะคะนาฏศิลปินอาวุโสกรมศิลปากรเป็นผู้กำกับการแสดงพร้อมนาฏศิลปินและผู้เชี่ยวชาญจากสำนักการสังคีตกรมศิลปากรค่ะรวมถ่ายทอดศิลปะการแสดงทั้งบทพระรามทศกัณฐ์สุครีพกุมภกันหนุมานตลกโขนและการพากย์เจรจารวมถึงนายพินโยแก้วแจ้งหรือโนราพินโยสองหิ้งศิลปินโนราพื้นบ้านร่วมสร้างสีสันในการแสดงสำหรับโขนสงขลานครินทร์ประจำปี2569นี้นะคะเปิดการแสดงสำหรับประชาชน3รอบค่ะได้แก่วันที่29สิงหาคม2569เวลา14นาฬิกาและเวลา18นาฬิกาค่ะส่วนในวันที่30สิงหาคมค่ะเวลา14นาฬิกาณคอนเฟอเรนซ์ฮอลล์ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ60ปีมอหาดใหญ่ค่ะสามารถสำรองที่นั่งผ่าน PSU-seat-bookingweb.app ค่ะหรือสอบถามรายละเอียดได้ที่โครงการจัดตั้งสถาบันสุวรรณภูมิมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่หมายเลขโทรศัพท์074-289-680ค่ะ
0: และทั้งหมดนี้คือข่าวเด่นประเด็นใต้ประจำวันนี้ค่ะขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับชมวันนี้หมดเวลาแล้วเราสองคนพร้อมทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

0: ดาหลาบาติกคือการสืบทอดและฟื้นฟูลายผ้าบาติกโบราณโดยครูช่างศิลปะหัตถกรรมครูธนินทร์รักษาวงศ์ได้นำลายผ้าบาติกโบราณของคุณยายที่เคยใช้ทำสโรงมาพัฒนาต่อยอดเป็นการสร้างสรรค์งานผ้าบาติกที่มีกรรมวิธีเฉพาะตัวคือการพิมพ์มือผสมกับการเขียนลายโดยใช้แม่พิมพ์โลหะและผู้กันในการลงสีซึ่งเป็นวิธีที่พบน้อยมากในสมัยก่อนตอนนี้นะคะขวัญก็อยู่ในร้านดาหลาแล้วนะคะจะเห็นว่าตรงโซนนี้เป็นลายผ้าแบบโบราณนะคะที่มีความสวยงามมากๆแล้วก็สีสวยด้วยนะคะนี่จะเป็นแบบลายจีนนะคะโบราณจะเห็นถึงเส้นที่มีความละเอียดนะคะรวมถึงเอกลักษณ์ของร้านจริงๆนะคะดูจากสีและลวดลายนะคะเห็นไหมคะสวยมากเลยค่ะแล้วก็จะเป็นอีกหนึ่งลายก็คือที่ขวัญชอบก็คือนี่ค่ะลายประแจจีนนะคะมีอยู่หลายแบบด้วยกันนะคะลายประแจจีนนี่เรียกอีกชื่อนึงก็คือลายที่ร่ำรวยความเป็นมงคลเป็นลายมงคลนั่นเองนะคะอย่างผืนนี้สวยมากเลยค่ะทั้งลวดลายทั้งเรื่องของสีสันนะคะเป็นสีที่มีเอกลักษณ์เฉพาะจริงๆนะคะเพราะที่นี่นั้นมีเทคนิคในการที่ผสมสีทําสีผ้าออกมาได้เป็นเอกลักษณ์จริงๆนะคะซึ่งถ้าหากต้องการลวดลายผ้าโบราณที่มีเอกลักษณ์รวมทั้งสีที่มีเป็นสีเอกลักษณ์ก็ต้องมาที่นี่นะคะดาหลาที่จังหวัดกระบี่นะคะสวยจริงๆลายนี้ขวัญชอบค่ะเป็นพิมพ์ลายโบราณลายประแจจีนนะคะนอกจากลายประแจจีนนี้แล้วนะคะก็จะมีแบบที่เป็นประแจอีกแบบนึงนะคะซึ่งเป็นทางฝั่งโซนโรมันนะคะเดี๋ยวขวัญดูให้เมื่อสักครู่จะมีอยู่นี่นะคะมีแบบประแจ2แบบนี้เป็นแบบประแจจีนก็จะเป็นอีกแบบนึงส่วนนี้เป็นแบบโรมันหรืออิตาลีนะคะก็จะมีเป็นแบบนี้นะคะพิมพ์คล้ายๆกันค่ะแต่ว่าด้วยลักษณะก็จะแตกต่างกันเห็นไหมคะทั้งสีทั้งรูปแบบของลายพิมพ์เองเพราะฉะนั้นใครที่ชื่นชอบแบบไหนก็สามารถมาดูกันได้นะคะและที่มีความผสมผสานกันนี่ค่ะเป็นลวดลายประแจนะคะทั้งสีสันที่มีความสวยงามแล้วมีการดีไซน์ร่วมกันกับลายขอพระราชทานด้วยนะคะก็นำมาผสมในผ้าไทยที่กลมกลืนแล้วก็สวยงามมากๆเลยล่ะค่ะเห็นว่าสีสันนั้นสวยจริงๆนะคะอีกหนึ่งลายพิมพ์โบราณของที่ร้านดาหลานะคะที่เป็นเอกลักษณ์ไม่เหมือนที่อื่นก็คือนี่ค่ะลายดอกยาเป็นดอกไม้เป็นดอกเล็กๆนะคะนี่เห็นไหมคะเป็นลายดอกหญ้าดอกเล็กๆอยู่ซึ่งก็จะมีหลากสีอย่างที่ขวัญบอกนะคะจะมีสีเลือกเยอะมากซึ่งจะเป็นโซนสีที่เป็นเอกลักษณ์จริงๆนะคะแต่ละสีเดี๋ยวเราจะพาลงไปดูเทคนิคของการทำสีที่นี่กันนะคะซึ่งกว่าครูโอจะได้แต่ละสีมาเนี่ยก็ต้องผ่านในเรื่องของการศึกษาเรื่องของการเรียนรู้มาแล้วก็ถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นมาค่ะก็จะมีการส่งต่อจากนี้ไปอีกนะคะเพื่อที่จะอนุรักษ์ลายผ้าแบบนี้โบราณแบบของกระบี่เอาไว้ให้คงอยู่ต่อไปด้วยนะคะ
1: ครูชนินทร์รักษาวงศ์ผู้ริเริ่มก่อตั้งกลุ่มดาหลาบาติกได้สืบสานและรังสรรค์ความงดงามของผ้าบาติกโบราณของภาคใต้จนได้รับยกย่องเชิดชูให้เป็นครูช่างศิลปะหัตถกรรมปี2556
2: ผ้าโบราณนะคะสมัยโบราณเนี่ยค่ะมันก็จะมีลวดลายที่เราได้เห็นนะคะเราจะเห็นว่าผ้าบาติกโบราณเนี้ยจะเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวกับเป็นผ้ามงคลนะคะจะเป็นผ้าที่สำหรับรับไหว้หรือว่างานมงคลต่างๆอย่างเช่นลายตัวนี้นะคะชื่อลายประแจจีนหรือกุญแจจีนหรือตะขอเกี่ยวทรัพย์ซึ่งเป็นลายหนึ่งในมงคลฮวงจุ้ยของจีนนะคะหมายถึงการเกี่ยวทรัพย์ให้กลับเข้ามาอยู่ที่เราให้เยอะๆอะไรประมาณนั้นนะคะแล้วก็จะสังเกตว่าพอลายประแจจีนเนี้ยมันก็จะมีประแจจีนที่เป็นโซนเอเชียนะคะกับอีกอันนึงเป็นประแจจีนที่มันเป็นของโซนโรมันอิตาลีอะไรพวกแบบนี้นะคะเป็นการผสมผสานลวดลายวัฒนธรรมต่างๆเนี่ยค่ะเป็นลายประแจจีนอีกอันนึงก็จะเป็นลวดลายโบราณของอินเดียนะคะเราได้รับวัฒนธรรมอินเดียมาผสมด้วยนะคะในประเทศของเรานะคะตัวนี้เป็นลายดอกหญ้าค่ะตัวนี้นะคะ มันมีความเรียบง่ายแต่ว่าตัวเชิงต่างๆของเขาเนี่ยจะมีลวดลายที่เป็นกำหนดเป็นคู่แล้วถ้าเราจะสังเกตเห็นนะคะนี่ค่ะเป็นปะตะเห็นไหมคะปะตะก็คือตัวปะเต๊ะที่คนเรียกเข้าใจว่าผ้าปะเต๊ะจริงๆผ้าปะเต๊ะกับผ้าบาติกคือตัวเดียวกันนะคะผ้าบาติกปะเต๊ะเป็นตัวเดียวกันเป็นผ้านี่แต่มีหน้าผ้าผ้าโบราณทุกชิ้นเนี่ยค่ะมันก็จะมีหน้าผ้าของมันนะคะเดี๋ยวให้ดูนะคะร้อนนะคะนี่เวลาเขาใส่มันบ่งบอกถึงฐานะของผู้ใส่ด้วยนะคะถ้าเป็นทั่วอันนี้ก็จะเห็นไหมคะว่าจะมีรายละเอียดงดงามมันก็คือเหมือนยอดใบสีหรือหน่อไม้นะคะหมายถึงความเจริญเติบโตที่ขึ้นมาค่ะนะคะเป็นเครื่องมือชั้นหนึ่งแต่ว่าอันนี้เป็นยอดใบสีนะคะแล้วยอดใบสีเนี่ยฐานันดรศักดิ์สมัยโบราณก็จะเป็นพวกเจ้าหญิงหรือพวกราชวงศ์ค่ะเขาก็จะเป็นคนใส่นะคะเหมือนเวลาออกมาจากวังหรือว่าอะไรนะเราจะเห็นเลยว่าผ้านุ่งเนี่ยจะแตกต่างนะคะ
3: อ
2: ัน
3: น
2: ี้
3: คือเรา
2: ใส่ไว้ข้างหน้าค่ะเดินมาก็จะเห็นเลยแล้วใช่ค่ะอย่างที่บอกค่ะว่าดาราบาติกค่ะเราก็เก็บลวดลายและวัฒนธรรมพื้นถิ่นที่เป็นวิถีชีวิตของเราเนี่ยค่ะอันนี้เป็นลายหนังตะลุงนะคะลายหนังตะลุงวายังตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5เลยค่ะตัวตรงนี้จะเป็นการละเล่นนะคะการละเล่นของคนพื้นที่ในภาคใต้นะคะก็จะมีหนังตะลุงมโนราอะไรพวกแบบนี้ค่ะ
1: ดาราบาติกเป็นการผสมผสานระหว่างเทคนิคการพิมพ์ลายผ้าด้วยแม่พิมพ์โลหะกับการเขียนลายด้วยผู้กันลงบนผืนผ้าซึ่งเป็นเทคนิคดั้งเดิมที่สืบทอดมาจากคุณยายเป็นการอนุรักษ์ลายโบราณโดยการนำลายผ้าบาติกโบราณที่เคยมีใช้กันมาในอดีตโดยเฉพาะลายที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมท้องถิ่นนำกลับมาสร้างสรรค์ใหม่และถ่ายทอดสู่สาธารณชน
2: เราก็เอาลวดลายหนังตะลุงต่างๆเรายังทำเป็นกรรมวิธีแบบโบราณนะคะแต่เราเอามาใส่ให้มันมีสีสันที่เป็นอัตลักษณ์ของคนใต้บ้านเรานะคะก็จะมีสีสันที่สดใสนะคะแล้วก็เรามาพูดถึงลายอีกอันนึงที่เป็นอัตลักษณ์ของคนใต้นะคะก็คือวิถีเพลานากั้นบ้าบ่ายะหยาที่ในโซนอันดามันของเราก็มีกระบี่พังงาภูเก็ตและนองตรังและก็สตูลนะคะตัวตรงนี้ก็จะเห็นเป็นชุดที่เขาใส่คู่กับบ้าบ่านะคะก็จะเป็นสีสันและเป็นพูดเรื่องราวเกี่ยวกับดอกไม้นะคะเนี่ยค่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นผ้าบาติกที่เป็นผ้าโบราณหรือผ้าเราเรียกผ้าปะเต๊ะเนี่ยก็จะมีหน้า

0: แล้วก็นี้ก็จะเป็นลายอีกลายหนึ่งที่พูดของคนกระบี่ก็คือมีใบปาล์มมีเรือหัวโชงแล้วก็มีหอยชักตีนนะคะลายหอยชักตีนอาจจะพูดไม่สุภาพนิดนึงนะคะว่าเป็นลายหอยชักตีนนะคะแต่เป็นคำพูดของพื้นถิ่นนะคะแล้วก็เป็นวงน้ำนะคะตัวนี้จะได้รับการออกแบบจากของหน่วยงานวัฒนธรรมจังหวัดกระบี่นะคะตัวนี้ค่ะจะเห็นไหมคะว่ามันจะเป็นลายเส้นที่ละเอียดนะคะด้วยการที่กรรมวิธีการทำผ้าบาติกเนี่ยค่ะมันจะต้องถ้าให้ดีอ่ะมันจะต้องเส้นเล็กละเอียดคมนะคะมันถึงจะเป็นผ้าโบราณแล้วก็อีกอันหนึ่งค่ะที่อยากจะภูมิใจนำเสนอแล้วเราก็รู้สึกว่าคนไทยเป็นคนที่โชคดีมากที่ได้มีโอกาสที่มีเจ้าหญิงของเราทรงพระปรีชาสามารถท่านได้พระราชทานลายนะคะมาให้ช่างต่างๆของประเทศไทยได้มีโอกาสทำสืบสานต่อยอดจากพระองค์ท่านนะคะในตัวตรงนี้ก็คือลายขอพระราชทานของพระองค์หญิงสิริวัณวรีนะคะพระองค์หญิงท่านนะทรงพระราชทานหลายลายมาให้ช่างโดยเฉพาะลายนี้เนี่ยอยากจะบอกว่าดาราบาติกอะค่ะในช่วงโควิดเราได้ลายนี้มาช่วยให้เราได้ยินต่อนะคะในช่วงนั้นก็จะมีการที่หน่วยงานต่างๆค่ะได้เอาลายเนี่ยค่ะลายพระราชทานเอามาใส่กันในหน่วยงานนะคะตัวนี้อันนี้ก็จะเป็นลายที่2คือลายขิดนารีรัตน์นะคะแต่พระองค์ท่านก็ให้เราทำลวดลายที่ผสมในความเป็นวิถีชีวิตพื้นบ้านเข้าไปนะคะเราก็เลยใส่คือท่านไม่ได้ว่านำอย่างเดียวท่านอยากให้เราได้ถ่ายทอดความเป็นจิตวิญญาณของเราใส่เข้าไปแต่อันนี้โอเอามาผสมกันลายที่1กับลายที่2มันทำให้เกิดเป็นลวดลายผ้าแบบใหม่ซึ่งพระองค์จะปล่อยอิสระเสรีให้เราได้ทำอันนี้คือความสุขอย่างหนึ่งนะคะมันทำให้เราเห็นว่าสิ่งเหล่านี้ค่ะพระองค์ท่านได้ทรงถ่ายทอดแล้วก็ท่านได้ท่านทรงรักในงานช่างของประเทศไทยทั้งหมดนะคะไม่ใช่เฉพาะทางภาคใต้นะคะคือเหมือนเราเป็นช่างในการทำเราจะเห็นเลยว่าท่านทรงพระมหากรุณาธิคุณที่ได้พระราชทานมาให้แล้วก็ท่านก็อยากจะใกล้ชิดกับเราอย่างนั้นนะคะท่านก็เลยให้เราผสมผสานกันอันนี้เราก็เลยผสมผสานขึ้นมาอีกอันหนึ่งที่เป็นวัฒนธรรมของบ้านเรานะคะ
1: การทำผ้าของดาราบาติกแต่ละผืนต้องใช้ความพิถีพิถันในทุกขั้นตอนตั้งแต่การคัดเลือกผ้าการวางลวดลายการพิมพ์การเขียนไปจนถึงการลงสีทำให้ผ้าแต่ละผืนใช้ระยะเวลานานในการผลิต
0: อย่างที่บอกค่ะว่าดาราบาติกอะค่ะเรามีสีสันที่เราถ่ายทอดของชีวิตและจิตวิญญาณของคนภาคใต้นะคะมันทำให้ผ้าของเราอะค่ะจะมีสีสันนะคะเช่นสีพวกนี้ค่ะเป็นสีของจังหวัดกระบี่ทั้งหมดนะคะที่ถ่ายทอดออกมานะคะอันนี้เป็นสีของน้ำทะเลภูเขาต่างๆนะคะแล้วก็ดอกไม้แล้วก็สีสันในปะการังนะคะเราจะถ่ายทอดงานที่เป็นเชิงอัตลักษณ์ของเรานะคะเราก็จะเก็บสีสันที่มันมีอยู่ตามธรรมชาติในจังหวัดกระบี่ของเราค่ะนะคะเช่นสีม่วงเนี่ยนะคะสีเขียวต่างๆเราถ่ายทอดอัตลักษณ์ออกมาดาราบาติกอะค่ะได้ถอดลวดลายจากสีที่มันเป็นอัตลักษณ์แล้วเรามาเอาผสมด้วยเทคนิคเฉพาะของดาราบาติกอะค่ะมันทำให้ผ้าบาติกของดารามีเอกลักษณ์ที่ไม่เหมือนใครนะคะมีสีสันที่เป็นอัตลักษณ์ชัดเจนคือทุกคนมาเขาจะรู้เลยว่าอ๋อนี่ผ้าดาราอันนี้ไม่ได้พูดเองนะคะลูกค้าจะพูด แต่ว่าพูดหลายๆท่านให้ฟัง

ก็เลยเหรอก็เราก็แสดงว่าเราทำมาถูกทางแล้วเพราะว่าเราอยากถ่ายทอดอัตลักษณ์ของบ้านเราเพราะว่าเรามีอัตลักษณ์เฉพาะอีกอย่างนึงค่ะเหมือนผ้าแต่ละชิ้นเนี่ยค่ะก็จะมีแบบชิ้นหนึ่งสองชิ้นไม่เกิน3ชิ้นนะคะแล้วงั้นก็หมดแล้วเพื่อให้เห็นถึงความพิเศษที่เราจะส่งมอบให้กับผู้รับไปนะคะ

อย่างที่บอกอะค่ะว่าดาราวาติกอะค่ะเป็นดอกไม้พื้นเมืองของภาคใต้ของเราดาราเนี่ยค่ะคุณยายเป็นคนตั้งเป็นแบรนด์มาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วนะคะเพราะคุณยายอะมองว่าดอกดาราเป็นดอกไม้ประจำของภาคใต้ของเราแล้วมีความแข็งแรงสง่างามนะคะคุณยายก็เลยตั้งสีไว้ให้เราเรียบร้อยเลยพอเราเมื่อก่อนอะเราไม่รู้หรอกแต่พอเรามาเริ่มเรียนเรื่องการสร้างแบรนด์อะเรามีของพวกนี้อยู่แล้วเราก็เลยทำงานออกมาได้ง่ายก็อย่างที่บอกนะคะอัตลักษณ์เฉพาะเป็นกลีบดอกที่คุณยายเลือกก็คือคุณยายจะสังเกตว่าเห็นเป็นเส้นเทียนขอบขาวๆของดอกดาราท่านก็เลยเอาผ้าเป็นผ้าบาติกนะคะแล้วก็สีที่เป็นเอกลักษณ์ที่บ่งบอกก็คือสีแดงที่หมายถึงเชื้อชาติไทยกับมลายูผสมแล้วก็จีนนะคะแล้วก็สีทองหมายถึงเรื่องศาสนานะคะศาสนาหรือความแสงสว่างความรุ่งเรืองสีดำหมายถึงความรักและความศรัทธาที่เข้มข้นที่มันไม่มีสามารถจะเจือจางได้เลยคือที่สุดของมันและสีขาวหมายถึงความบริสุทธิ์และก็จิตใจที่ดีงามที่จะส่งต่อให้กับคนรุ่นใหม่หรือคนที่เขาจะอยากจะมาเรียนรู้ในตัวตรงนี้ค่ะนี่ก็เลยกลายเป็นพันธกิจของดาราบาติกนะคะในตัวตรงนี้เพราะฉะนั้นช่างทุกคนที่นี่เราภาคภูมิใจที่เราได้มีโอกาสเป็นลูกหลานคนใต้ที่ได้มีโอกาสรักษาภูมิปัญญาของภาคใต้ของเราไว้นะคะเราจะภูมิใจมากๆเลยค่ะ

บาติกปาเต้ภาคใต้ของเราเลยค่ะมันเป็นผ้ามงคลมันเป็นผ้าที่มีความเชื่ออยู่กับเรามาตั้งแต่สมัยเด็กคนใต้นะคะเขาบอกเลยคุณยายเล่าฟังพวกพี่ทุกคนเนี่ยถูกขอมาด้วยผ้าปาเต้เปลที่เรานอนอยู่ก็ทำถี่ชีวิตของเราอ่ะของคนใต้หรือของเราเนี่ยโดยเฉพาะพวกพี่ๆเนี่ยก็ยังมีผ้าที่เป็นมงคลเช่นก็งงใช่ไหมครับเช่นผ้าสีดำในงานอวมงคลเนี่ยเรายังมีลายครุฑเชื่อว่าเป็นป้องกันสิ่งชั่วร้ายเห็นไหมคะเราก็ยังจะมีลายพวกยังมีความเชื่อตัวตรงนี้อยู่เพราะฉะนั้นจะมีความคิดว่าอนุรักษ์และรักษามันไว้ส่วนที่จะเป็นผ้าอื่นเช่นผ้าสกรีนหรือผ้าอะไรพวกแบบนี้ค่ะมันในตัวตรงนี้ตามกำลังนะคะแต่ว่าเราอยากจะบอกว่าถ้าเรามีสิ่งเหล่านี้ไว้อะมันก็จะภาคภูมิใจเราเนาะในความเป็นคนใต้ค่ะสวัสดีค่ะก็ขอบคุณนะคะคุณขวัญแล้วก็ทางช่องนะคะได้เลือกโอกาสได้นำเสนอผลงานแล้วก็การนำเสนอภูมิปัญญา

0: ตัวเนี้ยเราสมาชิกของดาราบาติกทุกคนได้รักษาภูมิปัญญาของบ้านเราไว้อย่างนี้ดีกว่าและเราก็ยังรักถ่ายทอดสิ่งต่างๆนี้ลงบนผืนผ้าเราเนี่ยมันสวยจริงๆแล้วมันก็ถูกถอดลายอัตลักษณ์ต่างๆเป็นผ้าที่เราทำด้วยความภาคภูมิใจและก็มีความสุขในการทำนะคะเชิญชวนนะคะให้ทุกคนนะคะมาเที่ยวภาคใต้ของเรากระบี่ของเรายังมีของหนักนะคะให้ทุกคนได้เข้ามาเที่ยวอันนี้ค่ะเขาถึงบอกว่านะคะต้องมาซ้ำๆอีกค่ะแล้วก็อย่าว่าสมาชิกชาวดาราทุกคนยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะ
1: ตั้งใจที่จะทำนะคะจากตรงหน้าเรานี่คือการันตีคุณภาพได้เป็นอย่างดีเลยนะคะ
2: และด้วยความตั้งใจจริงจะสืบทอดการทำบาติกโบราณจากกรงสรงของยายครูธนินทร์ซึ่งถูกเก็บรวบรวมไว้ที่โรงเก็บแม่พิมพ์ผ้าโบราณโดยเฉพาะทองเหลืองเช่นแม่พิมพ์ลายครุฑลายการน้ำชาไม่มีขายในประเทศไทยหล่อกันมาตั้งแต่โบราณและการมาหลอมผสมทองแดงกับทองเหลืองรีตีเป็นแผ่นแล้วก็ตัดดัดเชื่อมนอกจากการทำบาติกลายโบราณจากแม่พิมพ์โลหะแล้วอีกเอกลักษณ์ของที่นี่คือเป็นงานพิมพ์มือนำลวดลายจากแม่พิมพ์มาต่อกันจนเต็มพื้นลวดลายที่โดดเด่นคือลายขอพระราชทานลายขิดพระราชทานลายครุฑดาราบาติกคืองานพิมพ์ผ้าบาติกโบราณสืบสานลายผ้าโบราณผ้าไทยเอกลักษณ์ไทยให้คงอยู่สืบไปสวัสดีค่ะ

0: ขอน้อมส่งเสด็จสู่สวงสวรรค์สองจาบันกันแสงสร้อยละห้อยหาพระแม่ไทยองค์สิริกิติ์วิจิตราเศร้าโศกาสวรรคตบททบงขอน้อมเกล้าอภิวันมิ่งขวัญล่าขอน้อมเกล้าน้อมวันทาอานิสงศิระกรานประนตนาฏบาทพระองค์ทะธรรมรงสถิตไทยไทยนิรันสถิตในดวงใจตราบนิตนิรันด้วยสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการพนักงานราชการและเจ้าหน้าที่สถานีโทรทัศน์ NBT ภาคใต
1: ้เฮ้ยพี่ที่นี่มีที่ไหนน่าเที่ยวบ้างครับ
2: ชอบเที่ยวแนวไหนอะวัดทะเลภูเขาน้ำตก
1: ช่วงนี้ผมดองตองครับพี่อยากไปวัดครับ
2: โอ้ยมีเยอะเลยสุราษฎร์ธานีเนี่ยมีวัดโบราณและวัดเก่าแก่เยอะเลยโดดเด่นเรื่องของสถาปัตยกรรมที่สวยงามแล้วก็ยังมีความศักดิ์สิทธิ์ความเชื่อความศรัทธาแต่ละที่นะมีเรื่อง

0: ราวและชื่อเสียงเฉพาะตัวต้องลองไปดูสักครั้งนะ
1: พูดแล้วก็อยากไปพรุ่งนี้ไปกัน
2: ไป
3: เปิดมุมมองเสน่ห์ความเป็นไทยสร้างความประทับใจทั่วโลก
4: เปิด NBT ภาคใต้เปิดสาระบันเทิงสำหรับคุณตายเปิดทุกเหตุการณ์ท่านทุกข่าวสารในภาคใต้เปิดเวทีบอกเล่าเรื่องราวตามประสาคนบ้านเราเปิดทุกมุมมองหลากเสน่ห์วิถีท้องถิ่นทุกวันตั้งแต่ 5:00 ถึงเที่ยงคืนทีวีดิจิตอลกดเลข11 NBT ภาคใต้สร้างคุณภาพชีวิตใกล้ชิดประชาชน

รางวัลที่หนึ่งมาแล้วครับรางวัลที่หนึ่งมาแล้วครับรางวัลที่หนึ่งมาแล้วครับสนใจรางวัลที่หนึ่งไหมครับการมีเมล็ดพันธุ์เหมือนถูกรางวัลที่หนึ่งครับวันนี้ผมพาคุณผู้ชมมาที่จังหวัดชุมพรเพราะที่นี่มีการเก็บอนุรักษ์เมล็ดพันธุ์เพื่อลดต้นทุนแก่เกษตรกรและรวมไปถึงการเลี้ยงผึ้งชนโรงเพื่อสร้างสมดุลทางธรรมชาติรายละเอียดจะน่าสนใจขนาดไหนนั้นติดตามได้ในรายการเกษตรทำกินของเราครับ

0: ครับคุณผู้ชมและตอนนี้ผมก็อยู่ที่สวนบายใจครับจังหวัดชุมพรและก็อยู่กับพี่เจ้าของสวนครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับพี่ครับแนะนำตัวเองแก่คุณผู้ชมสักหน่อย
1: ผมนะครับเป็นเกษตรกรที่มีชื่อสวนว่าสวนใบใจชุมพรนะครับแล้วก็ชื่อจริงชื่อสราวุธกาลพัฒน์นะที่มาทําสวนตรงนี้เพราะว่าอยากจะมีทุกอย่างที่เราชอบกินแล้วก็จะได้แบ่งปันให้กับคนในชุมชนด้วยครับ
0: ก็เลยมาทําสวนตรงนี้
1: ใช่ครับ
0: แล้วจุดเริ่มต้นของการทําสวนตรงนี้เริ่มจากอย่างไรบ้างครับพอเป็นสวนใบใจเนี่ยมีก่อนมีสวนก่อนอยู่แล้ว
1: มี
0: อ๋อแต่ว่าไม่ได้แบบว่าม
1: ีตอนแรกเนี่ยเป็นสวนยางเป็นสวนยางพาราแล้วก็ตอนปี60เนี่ยยางพาราเริ่มถูกแล้วก็พ่อก็บอกว่าจะโค่นยางพาราออกแล้วก็ปลูกพืชแบบผสมผสานทีนี้ผมก็เลยได้แนวนี้แหละมาคุยกับพ่อเพราะว่าผมเดินทางไปอบรมหลายเรื่องในเรื่องของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในเรื่องของเกษตรทฤษฎีใหม่ผสมผสานก็เอามาคุยกับพ่อพอคุยเสร็จปุ๊บก็เป็นแรงบันดาลใจว่าให้พ่อเนี่ยปลูกแบบผสมเหมือนกันทีนี้พอเราเริ่มปลูกปั๊บเนี่ยสิ่งที่เรามีก็คือเป็นลูกเกษตรแต่เราไม่มีองค์ความรู้ในเรื่องของการทำน้ำหมักการปรับพื้นที่ก็เลยต้องเดินทางไปเรียนรู้เพื่อจะหาสิ่งเหล่านี้แหละครับเอากลับมาแล้วก็มาถ่ายทอดให้กับคนในครอบครัวก่อน
0: ครับเริ่มต้นจากคนในครอบคร
1: ั
0: ว
1: ใช่ครับแต่ว่าพอเริ่มปลูกปุ๊บเนี่ยมันก็เจอปัญหาอีกป
0: ั
1: ญหาที่เราเจอก็คือโรคเรื่องปลูกแล้วไม่งามบ้างพันธุ์ที่ได้มามันอาจจะไม่โตในที่บ้านเราบ้างก
0: ็
1: จึงเดินทางอยู่ประมาณเกือบ10ปีครับไปหาความรู้เพื่อจะกลับมาทำที่บ้าน
0: ไปหาความรู้เพื่อจะกลับมาพัฒนาที่บ้าน
1: ใช่ครับ
0: เพื่อแก้ปัญหาที่มันเกิดขึ้น
1: ที่มันเรามีแต่ยางมีแต่ปาล์มและเรากินไม่ได
0: ้ครับ
1: ผมก็เป็นจุดความคิดว่าถ้าเรามีแต่ของพวกนี้มันเกิดวิกฤตขึ้นมาแล้วเราจะกินอะไรก็เลยกลับมาเลือกที่จะสร้างแหล่งอาหารแล้วก็มองถึงความมั่นคงไปให้มันลึกไปกว่านั้นก็คือในเรื่องของการเก็บเมล็ดพันธุ์ด้วยคร
0: ับแล้วเหมือนการเก็บเมล็ดพันธุ์ที่เนี่ยก็คือเป็นการสร้างความมั่นคง
1: ใช่ครับ
0: มีการเก็บเมล็ดพันธุ์ยังไงบ้างครับพี
1: ่การเก็บเมล็ดพันธุ์เนี่ยเราจะเลือกเป็นพันธุ์ที่เหมาะสมกับพื้นถิ่นก่อนนะครับแล้วก็เลือกเป็นพันธุ์ที่เราชอบกิน
0: เ
1: ราชอบกินอันไหนบอกกับทุกคนได้เลยว่าสิ่งที่เราชอบกินอันไหนให้หานำมาปลูกนะครับอย่างเช่นอันเนี้ยผมชอบกินสวรสเพราะเป็นวิตามินซีเราก็ไม่ต้องซื้อเพราะว่าถ้าเราไปซื้อวิตามินซีขวดนึงก็หลายบาทแต่อันเนี้ยเรามีกินได้ทุกวันวันนึงหลายลูกด้วยนะครับแล้วก็เหมือนส้มจี๊ดก็เก็บกินได้ตลอดแล้วก็อยากกินพวกมันพวกเผือกพวกฟักทองมะเขือฝรั่งปลูกเองหมดเลยแล้วทีนี้พอมันมีเมล็ดปุ๊บเนี่ยก็ต้องหาพันธุ์ที่มันสามารถเก็บเมล็ดต่อได้เพราะว่าถ้าเราไม่เก็บเมล็ดต่อได้เนี่ยมันจะกลายเป็นว่าเราต้องไปซื้อเมล็ดจากที่เขาทําเมล็ดซองนะครับแล้วก็เอามาปลูกเสร็จกินหมดก็ต้องไปซื้อใหม่ก็ต้องกลับมาในห่วงโซ่ว่าถ้าเรามีเมล็ดพันธุ์ที่ดีเราก็สามารถที่จะสร้างแหล่งอาหารพวกนี้ได้ตลอดชีวิตแบบประมาณนี
0: ้ก็คือไม่มีที่สิ้นสุดก็คือเราสามารถ
1: หมุนไปได้ใช่
0: เวียนไปได้เรื่อย
1: ครับ
0: แล้วนี่คือผลิตภัณฑ์ที่ได้จาก
1: ในสวนทั้งหมดเลย
0: ที่พี่เก็บมาหมดเลย
1: ใช่ครับในสวนพื้นที่ประมาณแค่7ไร่ก็มีอยู่เท่านี้หมดเลยมีมากกว่านี้อีกแต่ว่าเราม ีหลายชนิด
0: หลายชนิด
1: ใช
0: ่คือว่าเป็นเหมือนสวนผสมผสานแล้วก็เป็นพืชที่เราชอบ
1: กินแล้วก็บางอย่างก็เป็นพืชที่แปลกก็หามาปลูกไว้อย่างเช่นฟักทองสีดําอย่างเงี้ยนะครับเราก็ใช่แล้วก็เอามาปลูกไว้เพราะว่าเราอยากจะลองว่าฟักทองที่มันต่างถิ่นเนี่ยถ้ามันจะมาโตในบ้านเรามันจะโตได้มั้ยและถ้ามันเอามาผสมกับฟักทองบ้านเราเนี่ยมันจะออกมาหน้าตาเป็นยังไง
0: อันนี้คือผสมมาแล้ว
1: อันนี้ยังครับอันนี้เก็บพันธุ์ตัวเดิมให้นิ่งก่อนพอตัวเดิมนิ่งปุ๊บค่อยผสมข้ามสายพันธุ
0: ์อันนี้คือการวิธีการเก็บเมล็ดพันธุ์ก็คือต้องให้
1: มันมี1เหมือนเดิม2พัฒนาพันธุ
0: ์พัฒนาสาย
1: ครับผมมีเก็บไว้เหมือนเดิมก่อนแล้วก็พัฒนาพันธุ์ต่อไปประมาณนี้ครับ
0: แล้วเหมือนที่นี่ก็มีเก็บเมล็ดพันธุ์ที่พัฒนาม
1: ีหลายสายพันธุ์ครับที่พัฒนาพันธุ์มาอย่างเช่นพวกข้าวไร่ก็พัฒนาพันธุ์มาแล้วนะครับแล้วก็สวรสก็มีที่พัฒนาพันธุ์มามะเขือเทศนี่นะครับมะเขือเทศตัวนี้ก็พัฒนาพันธุ์มาเพราะว่าปกติเนี่ยจะมีเราจะเห็นที่เขาขายเป็นเมล็ดซอง
0: ครับ
1: แต่ว่าตัวนั้นเนี่ยเวลาเราปลูกปุ๊บเขาติดเป็นลูกเหมือนกัน
0: ครับ
1: แต่ว่าพอเจอฝนชุมพรเนี่ยฝนเยอะ
0: ครับ
1: มะเขือเทศเขาก็จะไม่ค่อยสู้กับฝนเท่าไหร่เพราะฉะนั้นผมต้องเอามาพัฒนาพันธุ์เพื่อให้มันทนต่อสภาพอากาศฝนตกก็อยู่กลางฝนได้แมลงเยอะก็ทนต่อแมลงได้ประมาณนี้ครับแล้วก็มีลูกให้ได้กินตลอดทั้งปีปลูกได้ทุกฤดูกาล
0: ฤดูกาล
1: ใช่
0: มันมีที่สิ้นสุดนะครับ
1: ใช่ครับ
0: ถ้าพูดถึงมันเป็นการหมุนเวียนทางการเกษตรทำการนำเกษตรมันคงและเหมือนการเก็บเมล็ดพันธุ์เนี้ยน้องพอทราบมาว่ามีการเลี้ยงชะโลง
1: มีครับเลี้ยงชะโลงด้วยเพราะว่า
0: เชื่อมโยง
1: ใช่ต้องเชื่อมโยงกันอย่างเช่นผมยกตัวอย่างนี้ที่ผมเอาดอกไม้มาตั้งตรงนี้ด้วยนะครับอันเนี้ยดอกไม้เนี่ยเราใช้คำว่าใช้หลักของศาสตร์พระราชาที่เขาบอกว่าปลูกดอกไม้เพื่อบริหารแมลงเราจะไม่ได้ปลูกดอกไม้เพื่อล่อแมลงนะครับเพราะดอกไม้บางชนิดเนี่ยมันจะป้องกันไม่ให้แมลงเข้ามายุ่งกับผลผลิตของเราแต่ดอกไม้บางชนิดมันจะล่อบางชนิดไล
0: ่
1: มันก็จะเป็นการปลูกดอกไม้เพื่อบริหารแมลงทีนี้เนี่ยการบริหารแมลงก็ต้องเลือกดอกไม้หลายชนิดอย่างเช่นถ้าเราปลูกพวกดอกงอนไกอันนี้จะเป็นล่ออ
0: ันนี้เป็นล่อ
1: เป็นล่อเพราะว่าสีเหลืองเนี่ยแมลงเขาจะชอบเขาจะวิ่งเข้ามาหาเลยแต่ถ้าเป็นดอกบานชื่นอันนี้ก็จะล่อเพราะมีเกสรนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นพวกดาวเรืองเนี่ยจะมีกลิ่นก็จะป้องกันแมลงทีนี้พอเราปลูกดอกไม้เพื่อบริหารแมลงได้ปั๊บเนี่ยในการที่เราจะปลูกข้าวโพดหรือปลูกส้มจี๊ดเสาวรสพวกนี้จะมีเกสรแล้วแมลงที่เราเลี้ยงเนี่ยก็จะเป็นเราไม่ได้เลี้ยงจริงๆแมลงเลี้ยงเรามากกว่าเหมือนผึ้งกับชนโรงนะครับก็จะเป็นแมลงที่อยู่ในธรรมชาติอยู่แล้วแต่เพียงแต่ว่าทุกวันนี้เกษตรกรเขาใช้สารเคมีก็ทำให้แมลงตายไปแต่ว่าทางสวนเราเนี่ยก็จะไม่ใช้สารเคมีนะครับแล้วก็ปลูกแบบธรรมชาติ
0: ที่สวน
1: ใบใจไม่ใช้เคมี
0: โนเคมี
1: โนที่แบบฉีดพ่นอะไรอย่างงี้นะครับ
0: ครับ
1: ทีนี้พอแมลงมันมาตอมดอกไม้เนี่ยเนื่องจากว่าฟักทองเราก็มันมีดอกกล้วยก็ออกปลีฝรั่งก็ออกดอกพวกนี้แมลงพวกนี้จะมาผสมเกสรพอผสมเกสรเสร็จปั๊บมันก็ติดผลผลิตโดยที่เราไม่ต้องไปเดินผสมใช่ครับ
0: เองก็ให้แมลงจัดการ
1: แมลงจัดการให้เรียบร้อยสวรรค์ก็ติดลูกดอกกว่าเดิมมะพร้าวก็ติดลูกดอกกว่าเดิมแล้วก็พอมันติดลูกดอกปุ๊บเราก็จะได้เมล็ดพันธุ์ที่มาตั้งอยู่ข้างหน้าตรงนี้ก็คือมาจากการผสมของแมลงแต่ยกตัวอย่างว่าถ้าเราต้องการเมล็ดที่สายพันธุ์ที่นิ่งนะครับอย่างเช่นฟักทองตัวนี้อย่างเช่นฟักทองเนื้อดำนี
0: ้
1: ถ้าเราต้องการให้สีมันนิ่งและลูกทรงเหมือนเดิมเราก็จะใช้ฟักทองที่เป็นตัวเมียกับตัวผู้ต่างต้นกันเอามามิกโดยการเราเนี่ยเป็นคนผสมให้เพราะฉะนั้นมันขึ้นอยู่กับว่าถ้าเราต้องการพันธุ์ที่หลากหลายก็ปล่อยแมลงผสมไปเลยแต่ต้องการพันธุ์ที่นิ่งก็ผสมเองประมาณนี
0: ้ก็คือถ้าปกติก็คือแมลงมันช่วยผสมอยู่แล้ว
1: ใช่เราไม่ต้องไปยุ่งเก็บเกสรไปเขาก็ไปเลี้ยงตัวอ่อนเขาเขาก็เก็บน้ำหวานจากดอกไม้ไปก็ไปเก็บไว้ในรังเขาชนโรงเนี่ยเขาก็เก็บน้ำหวานไปด้วยเราก็จะได้น้ำหวานด้วยพึ่งก็เก็บน้ำหวานไปก็เราก็ได้น้ำหวานจากพึ่งด้วย
0: แล้วเหมือนการเลี้ยงชนโรงเนี่ยมันเลี้ยงยากไหมพี
1: ่ชนโรงไม่ยาก
0: ถ้าพูดถึงเลี้ยงชนโรงอ่ะถ้าผู้ชมทางบ้านสนใจ
1: ครับ
0: เลี้ยงชนโรงนี่เริ่มต้นพี่แนะนำ
1: ถ้าผู้ชมทางบ้านสนใจการเลี้ยงชนโรงนะครับให้ไปลองศึกษาดูก่อนว่าแถวบ้านเราเนี่ยอาจจะดูตามข้างบ้านก็ได้ว่ามันมีชนโรงอยู่ตรงไหนบ้างในข้างบ้านเรานะครับอย่างเช่นตามรูเสาตามฝาบ้านตามข้างพื้นฟุตบาทหรือต้นไม้ข้างบ้านถ้ามันมีตัวชนโรงอยู่เนี่ยก็ให้คุณไปศึกษาจากพฤติกรรมการหากินของเขาก่อนว่าเขากินยังไงเก็บเกสรดอกไม้แบบไหนให้ไปดูว่าดอกไม้ที่เราปลูกไว้ข้างบ้านเนี่ยถ้ามันมีชนโรงบินมาเก็บเกสรแสดงว่าข้างบ้านเรามีชนโรงอยู่พอเรารู้แบบนี้ปั๊บเนี่ย
0: เ
1: ริ่มจากการที่เราจะไปทำกล่องเลี้ยงครับไอ้กล่องเลี้ยงเนี่ยมันจะมีเดี๋ยวผมพาไปดูตัวอย่างว่ากล่องเลี้ยงใช้กล่องเล็กๆนะครับไม่เยอะแล้วก็ใช้พื้นที่ไม่มากทีนี้มีกติกาอย่างเดียวกับชนโรงหรือผึ้งเนี่ยห้ามใช้สารฉีดพ่นที่เป็นเคมี
0: คือห้ามใช
1: ้ใช่
0: เคมีฉีดพ่น
1: แต่ถ้าเราอยู่ในชุมชนที่เขาใช้สารเคมีมากๆก็อาจจะทำแนวกันชนให้เขา

0: สักนิดนึงนะครับแล้วก็สร้างแหล่งอาหารที่เราปลูกเองแบบนี้แหละให้น้องพึ่งกับน้องชนะโรงเนี่ยเขาเก็บอยู่ในละแวกใกล้เคียงก็คิดเหมือนว่าถ้าเป็นเรามีอาหารอยู่ข้างบ้านก็เราก็จะไม่ออกไปหากินไกลเพราะมันเสี่ยงต่อชีวิตใช่ไหมเราก็หากินข้างบ้านอันตรายก็ประมาณนี
1: ้ก็เป็นการสร้างสมดุลทางอาหารเลยนะพี่
0: ใช
1: ่พึ่งชะโลง
0: ได้น้ำหวานได้เกสรแล้วก็ได้น้ำหวานเนี่ยก็สามารถสร้างรายได้ได้แล้วก็พอมันไปผสมเกสรเสร็จปุ๊บผลผลิตเราติดผลออกมาก็เราก็ได้ขายผลผลิตด้วยแล้วก็ได้กินด้วยได้เก็บแปรรูปอะไรอีกหลายอย่างครับ
1: และสุดท้ายก็ได้เก็บเมล็ดพันธ
0: ุ์ได้เก็บเมล็ดพันธุ์ด้วย
1: เพราะว่าต่อยอด
0: ใช่
1: แล้วเหมือนการคัดเมล็ดพันธุ์นี่พี่มีหลักการคัดไหม
0: เหมือนที่บอกครับว่าเมล็ดพันธุ์เนี่ยถ้าเราต้องการที่จะพัฒนาพันธุ์ต่อไปต้องทำผสมเราต้องผสมด้วยตัวเองเพื่อที่จะเลือกสายพันธุ์พ่อพันธุ์แม่พันธุ์เนี่ยพามามิกกันแต่ว่าเขาเรียกเป็นพวกบรีดเดอร์ที่จะต้องทำเรื่องเมล็ดพันธุ์ทีนี้ถ้าเราต้องการที่เป็นพันธุ์ที่แบบเอาแหละฟักทองก็เป็นฟักทองได้เหมือนเดิมแต่ไม่ต้องการพันธุ์ที่แบบว่าต้องแตกต่างออกไปก็ปล่อยแมลงผสมปกติเราก็จะได้เมล็ดพันธุ์ที่ปลูกต่อได้เหมือนกันแต่ว่าเราไม่เน้นในเรื่องของคงสภาพพันธุ์เดิมอย่างเงี้ยก็ปล่อยธรรมชาติได้ครับ
1: ที่นี่ก็จะเป็นส่วนของพืชผล
0: พืชผลเนี่ยถ้ามองจากตั้งแต่โต๊ะนู้นเลยครับมายามาเนี่ยก็จะเป็นผลผลิตที่ปลูกอยู่ในสวนแล้วก็ปลูกตามฤดูกาลเราจะปลูกให้เหมาะสมกับแต่ละฤดูแล้วก็เลือกพืชที่เหมาะสมกับสภาพดินอากาศของทางบ้านเรานะครับแล้วก็พยายามหาบางสายพันธุ์ที่ไม่มีแต่ว่าพัฒนาได้ก็มาปลูกต่อแล้วก็พืชเนี่ยเราจะเลือกเป็นพืช5ระดับตามหลักสายพระราชานะครับก็คือเราจะมีไม้สูงไม้กลางไม้เตี้ยแล้วก็ไม้เรียดินแล้วก็หัวใต้ดินด้วยเพราะฉะนั้นถ้าเป็นไม้สูงเนี่ยเราก็จะเลือกอย่างเช่นพวกไม้ยืนต้นจะเป็นพวกต้นเขี้ยมต้นยางนาต้นไม้ขนุนนกนะครับเป็นพวกไม้ใช้สอยแล้วก็ไม้กลางเนี่ยก็จะเน้นเป็นไม้ผลเป็นพวกเงาะทุเรียนมังคุดปกติขนุนอะไรพวกนี้แล้วก็พอเป็นไม้เตี้ยเนี่ยก็จะเป็นพวกพริกมะเขือส้มจี๊ดนะครับ
1: ผักสวนครัว
0: ผักสวนครัวไปครับเพราะนี่เป็นไม้เตี้ยพอไม้เรียดินก็จะเป็นพวกฟักทองแตงไทย
1: ผ
0: ักเลื้อยต่างๆก็จะเป็นไม้เรียดินแล้วพอเป็นไม้ใต้ดินเนี่ยก็จะเป็นพืชหัวอย่างเช่นหัวมันขมิ้นนะครับขมิ้นขาวขิงข่าตะไคร
1: ้ครบหมดเลย
0: ครบหมดเลยถ้าเรามองว่าเป็นพืช5ระดับเนี่ยเราจะมีของกินตลอดชีวิตเลย
1: ตลอดชีวิตเลย
0: ใช่และเก็บเมล็ดพันธุ์เองด้วยอันนี้เป็นสิ่งที่อยากจะฝากทุกคนทั้งบ้านว่าถ้าเราเก็บเมล็ดพันธุ์ได้เก็บพันธุ์พื้นถิ่นของเราได้อนุรักษ์ไว
1: ้
0: เก็บดูแลไว้แล้วก็ส่งต่อให้ลูกหลานแล้วก็ช่วยกันอนุรักษ์พันธุ์พื้นถิ่นนั้นๆเพื่อให้มันยังอยู่และไม่ต้องไปซื้อไม่ต้องซื้อซ้ำนะครับมันจะเป็นความมั่นคงทางด้านอาหารโดยเฉพาะช่วงที่มันกำลังเกิดวิกฤตเราก็เห็นกันอยู่ว่าตอนนี้วิกฤตมันเยอะไม่ว่าจะเป็นภัยธรรมชาติเป็นเศรษฐกิจที่มันหนักหน่วงขึ้นทุกวันแต่ถ้าวันนึงเรามีอาหารแบบนี้เราจะเซฟความเสี่ยงได้เยอะมาก
1: เราสามารถพึ่งพา
0: พึ่งมาตนเองได้
1: เราต้นทุนด้วย
0: ใช่ครับ
1: เราไม่ต้องออกไปซื้อ
0: ไม่ต้องออกไปซื้อ
1: หาอะไร
0: ครับ
1: สามารถที่จะ
0: ก็มีข้าวมีกับข้าวมีผักอันเนี้ยอาจจะมีแต่ผักเป็นพืชส่วนใหญ่แต่ว่าพวกเนื้ออย่างเช่นปลาเราก็เลี้ยงเองได
1: ้
0: ก็จะมีบ่อปลาแล้วก็มีพวกปลาดุกปลานิลปลาตะเพียนประมาณนี้ครับส่วนทะเลแล้วก็อยู่ใกล้ๆ
1: พึ่งพาตนเอง
0: พึ่งพามันจะมีเครือข่ายอีกที่เราผมทำสวนแต่มีเครือข่ายที่มีเรือประมงเราก็แลกเปลี่ยนกันได
1: ้เป็นการแลกเปลี่ยนกัน
0: ใช่
1: การแลกเปลี่ยนกันระหว่างเกษตรกรด้วย
0: ครับ
1: เองแล้วก็สามารถสร้างรายได้ด้วย
0: สร้างรายได้ได
1: ้อันนี้ก็มีบางส่วนก็จำหน่ายมีอะไรอย่างนี้ด้วยใช่ไหมครับพ
0: ี่ใช่ครับก็คือจะมีคนมาขอซื้อจากหน้าสวนก็มีหรือเราเหมือนเดี๋ยวนี้ก็จะมีเล่นโซเชียลอยู่แล้วเราก็จะมีการโพสต์ลงไปบ้างทำคลิปไปบ้าง คนที่เขาสนใจพืชที่มันปลอดภัยเนี่ยเขาก็จะติดต่อทักมาเราก็ทำการส่งทั้งผลผลิตที่พร้อมบริโภคส่งทั้งตัวเมล็ดพันธุ์ที่เราส่งให้เขาไปปลูกต่อก็มีครับ
1: ถือว่าก็เป็นการสร้างเครือข่าย
0: ครับผมเป็นสร้างเครือข่ายทั่วประเทศเลย
1: ครับแต่สุดท้ายอยากให้น้องอยากให้พี่ฝากถึงผู้ชมทางบ้านเกี่ยวกับการอนุรักษ์เก็บเมล็ดพันธุ์รวมถึงการ
0: เลี้ยง
1: ช
0: นะโรงด้วยโอเคก็อยากจะฝากทุกคนทางบ้านนะครับว่าถ้าตอนนี้เนี่ยเรามาอยู่ในยุคที่มันพัฒนาไป

0: ด้านเทคโนโลยีมากเราก็อยากจะให้ทุกคนย้อนกลับไปมองถึงภูมิปัญญาของบรรพบุรุษท่านสักนิดนึงว่าสิ่งที่คนไทยท่านได้เตรียมเขาเรียกว่าอาหารไว้ให้เราเยอะแยะมากมายนะครับก็ถ้าเราเก็บได้อยากให้จะเริ่มเก็บจากเมล็ดพันธุ์ก่อนถ้าเราเก็บเมล็ดพันธุ์ได้อาหารมันจะเป็นสิ่งที่เราไม่ต้องเป็นกังวลต่อให้เกิดวิกฤตต่อให้เกิดอะไรขึ้นมาน้ําท่วมพายุมาเราก็จะมีอาหารเหล่านี้ไว้สํารองสําหรับเลี้ยงตัวเองก่อนแล้วก็อยากจะฝากทุกคนว่าถ้าเรามีเมล็ดพันธุ์แล้วนะครับก็อยากจะให้เก็บเมล็ดพันธุ์แล้วเก็บเมล็ดพันธุ์เสร็จปุ๊บก็ไปหาแมลงที่เขาผสมเกสรให้เราโดยที่เราไม่ต้องไปตามผสมทุกวันมันจะเป็นพาสซีฟอินคัมที่เราไม่ต้องเป็นกังวลเลยว่าวันนี้เราตื่นสายแล้วใครจะมาผสมให้ผลผลิตเราจะออกลูกไหมไม่ต้องสนใจก็ใช้แมลงเป็นคนทำงานให้แล้วเมื่อมีเมล็ดพันธุ์มีอาหารก็เตรียมในเรื่องของที่อยู่อาศัย
1: คร
0: ับก็คือปลูกไม้สร้างป่าลดโลกร้อนไปด้วยกันถ้าวันนี้เรามีเสบียงขนาดนี้มีเมล็ดพันธุ์ขนาดนี้เราจะอยู่ได้ในสภาวะวิกฤตที่กำลังจะเกิดขึ้นข้างหน้าก็ฝากทุกคนนะครับให้ช่วยกันเก็บเมล็ดพันธุ์หลักๆคือเก็บเมล็ดพันธุ์ครับขอบคุณครับ
2: ครับขอบคุณพี่แสบมากนะครับที่วันนี้มามอบความรู้เกี่ยวกับเมล็ดพันธุ์ก็หวังว่าคุณผู้ชมทางบ้านนะครับก็จะได้แนวคิดในการอนุรักษ์การเก็บเมล็ดพันธุ์เพื่อการทำเกษตรอย่างมั่นคงและยั่งยืนนะครับ

ซึ่งในส่วนของมิติสังคมในส่วนของเทศบาลเองตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเนี่ยในเรื่องของเศรษฐกิจสังคมเรื่องของยุทธศาสตร์ในเรื่องของเกษตรพึ่งตนเองเนี่ยนะครับก็เป็นอีกนโยบายหนึ่งที่เทศบาลได้มีการขับเคลื่อนเพื่อที่จะให้ในส่วนของเกษตรพึ่งตนเองหรือที่เราเรียกว่าเกษตรเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริของรัชกาลที่9นะครับเพื่อที่จะให้ในส่วนของชุมชนได้พึ่งพาตนเองนะครับและก็ในส่วนของการที่จะเรื่องของกลุ่มอาชีพเพื่อลดรายได้ไปสู่ครัวเรือนเนี่ยนะครับไม่ว่าจะโดยบริบทพื้นที่แล้วเนี่ยนะครับในส่วนของตำบลนาชะอังเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นสวนนะครับสวนผสมผสานนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสวนยางพาราสวนปาล์มน้ำมันการปลูกผักอะไรต่างๆซึ่งโดยบริบทในพื้นที่เนี่ยมันมีความเหมาะสมที่จะเลี้ยงในส่วนของชันโรงนะครับซึ่งถือว่าก็เป็นในส่วนของตามเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำรินะครับเพื่อที่จะลดรายจ่ายให้เกิดขึ้นในครัวเรือนเนี่ยก็ถือว่าในส่วนของการลดรายจ่ายเรื่องของการเลี้ยงผึ้งหรือว่าเลี้ยงชันโรงเนี่ยนะครับในพื้นที่โดยบริบทระบบนิเวศของเราเนี่ยนะครับก็ถือว่ามีพืชพันธุ์หรือว่าในส่วนของเกสรดอกไม้ซึ่งเป็นป่าสวนผสมมากมายเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นอีกจุดหนึ่งที่ให้ครัวเรือนเนี่ยเน้นมามีอาชีพเสริมหรือว่าสร้างรายได้ลดรายจ่ายให้กับครัวเรือนรวมทั้งในส่วนของในพื้นที่เองเนี่ยนะครับซึ่งเป็นพื้นที่เกษตรกรเนี่ยเรื่องของเมล็ดพันธุ์ต่างๆเนี่ยนะครับที่เป็นเมล็ดพันธุ์ในเรื่องของการเพาะปลูกก็ดีในเรื่องของการส่งเสริมการสนับสนุนเรื่องของอาชีพเสริมก็ดีเนี่ยนะครับที่จะทำให้ครัวเรือนเนี่ยมีรายได้เสริมลดต้นทุนในการผลิตนะครับก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่ให้พื้นที่ได้ดำเนินการในส่วนตรงนี้และก็ในส่วนของเทศบาลเองเนี่ยก็มีการสนับสนุนในเรื่องของกลุ่มอาชีพเรื่องของการมีอาชีพเสริมเรื่องของการลดรายได้นะครับในส่วนของครัวเรือนต่างๆรวมถึงในส่วนของเมล็ดพันธุ์พืชเนี่ยเรามีการรวมกลุ่มเพื่อที่จะแลกเปลี่ยนในส่วนของเมล็ดพันธุ์พืชซึ่งอยู่ในพื้นที่ซึ่งเรามีแปลงเพาะปลูกไม่ว่าจะเป็นแปลงข้าวไร่นาชะอังไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพืชพันธุ์สวนผสมพวกผักในส่วนของกลุ่มอาชีพต่างๆเกษตรกรที่อยู่ในพื้นที่ซึ่งเทศบาลก็ให้ความสนับสนุนส่งเสริมให้มีเรื่องของการปลูกผักหรือว่าในส่วนของการทำอาชีพเสริมในพื้นที่เพื่อลดรายจ่ายในครัวเรือนและก็เพิ่มรายได้หลังจากเพิ่มรายได้ในครัวเรือนแล้วเนี่ยก็จะมีในส่วนของการรวมกลุ่มกันก็ดีหรือว่าในส่วนของการที่จะมานำผลิตภัณฑ์ต่างๆเนี่ยที่เป็นเรื่องของเกษตรอินทรีย์นะครับในพื้นที่เนี่ย

ขายนะครับซึ่งจะมีตลาดนัดซึ่งอยู่ในพื้นที่ในต่างๆเพื่อที่จะเน้นให้กับในส่วนของกลุ่มอาชีพที่อยู่ในพื้นที่ได้มีการขับเคลื่อนหรือว่ากิจกรรมในการสร้างให้เศรษฐกิจครัวเรือนมีสุขภาพดีอันนี้ก็เป็นอีกภารกิจหนึ่งที่เทศบาลเองก็ดำเนินการในส่วนของประเด็นเรื่องพวกนี้อยู่ครับ

0: ครับแล้วตอนนี้พี่พาน้องมาอยู่ที
1: ่มาอยู่ที่ชนโรงครับหรือทางใต้เนี่ยเขาจะเรียกอุงออ่างสระอุงองูอุงธรรมดาเลยใช่แต่ว่าถ้าเป็นทางเหนือเขาเรียกอีกชื่อนึงคือขี้ตังเมอะไรก็ว่ากันไปนะครับแต่ว่าภาษากลางก็คือจะเรียกว่าชนโรงทีนี้ชนโรงเนี่ยมันมีหลายสายพันธุ์ด้วยกันแล้วก็เป็นพันธุ์พื้นถิ่นเนี่ยก็จะมีพันธุ์ขนเงินเห็นไหมชื่อเป็นมงคลไหมครับ
0: ชื่อมงคล
1: ชื่อขนเงินนะครับแล้วก็เพราะว่าเวลาที่เลี้ยงเนี่ยหลายคนก็ที่เลี้ยงชนโรงเพราะว่ามันจะได้ขนเงินขนทองเข้าบ้านแล้วก็มีพันธุ์หลังลายมีพันธุ์อิตาม่ามีพันธุ์โตราซิก้าตัวใหญ่ตัวดำตัวอุงหมีอะไรเยอะแยะหมดแต่ว่าที่ผมเลือกเลี้ยงตัวนี้เพราะว่าเป็นพันธุ์พื้นถิ่นที่บ้านผมเนี่ยมีตามฟุตบาทบ้านเลยแล้วก็ตามต้นไม้ต่างๆก็จะมีตัวเนี้ยอยู่เต็มเลยทีเนี้ยเนื่องจากว่าถ้าชนโรงเนี่ยที่เลือกเลี้ยงเพราะว่าเราเก็บเมล็ดพันธุ์นะครับ มันเป็นแมลงที่อยู่ตระกูลเดียวกับผึ้ง
0: ครับ
1: แต่ว่าเขาไม่มีเหล็กในเขาเรียกว่า stingless bee ก็คือผึ้งที่ไม่มีเหล็กในนั่นเองเดี๋ยววันนี้ผมจะเปิดให้ดูอันเนี้ยถ้าเราเปิดฝาไว้เนี่ยอันนี้เราจะเปิดไม่ได้เพราะว่าน้องเขาจะมาเกาะหัวเขาไม่ต่อยนะครับแต่เขาจะมากัดเวลาน้องเขามาเกาะตามเสื้ออย่างเงี้ยเขาจะเอาฟันหน้าเขาล็อกแล้วพอเราไปเขี่ยเนี่ยตัวเขาจะหลุดหัวก็หลุดออกจากกันแต่ถ้าเดี๋ยวผมจะเปิดดูอันนี้คือผมปิดฝาไว้นะครับเดี๋ยวเรามาดู
0: ไว้
1: ดูด้วยกันนะครับ
0: อันนี้คือพี่เก็บไว้เลย
1: ใช่
0: ไม่เราดูเลย
1: อันนี้เปิดได้ไหมครับตอนนั้นเห็นไหม
0: เห็นไหมจอดได้เห็น
1: ไหมนี่ครับ
0: ใกล้เลย
1: ครับเริ่มมาเกาะหัวแล้วครับเริ่มมาม
0: ันเกาะห
1: ัวในดังนู้นอันนี้นะครับนี
0: ่โ
1: อ้ตัวนี
0: ้
1: อันนี้เนี่ยชนโรงเนี่ยในองค์ประกอบของรังเขาเนี่ยเขาจะมีตัวงานนะครับตัวงานก็คือตัวที่บินอยู่ข้างนอกเนี่ยนี่คือตัวงานส่วนไอตัวด้านในเนี่ยก็จะมีน้ำหวานนะครับจะมีน้ำหวานตรงนี
0: ้
1: ที่เป็นกระเป๋าใสๆเนี่ยนี่คือน้ำหวานส่วนที่เป็นตรงนี้ที่เป็นจุดขาวๆเม็ดเล็กๆเนี่ยอันนี้จะเป็นไข่แต่ไข่เนี่ยเขาจะแบ่งเป็นสองสีด้วยกันจะมีถ้าเป็นสีอ่อนสีขาวๆเนี่ยจะเป็นไข่แก
0: ่
1: ส่วนถ้าเป็นไข่ที่สีน้ำตาลเนี่ยอันนี้เป็นไข่อ่อนสีอ่อนคือไข่แก่ส่วนสีเข้มคือไข่อ่อนทีนี้เวลาเราจะแยกครับแต่ว่าส่วนด้านหน้าตรงนี้เนี่ยถ้าเราเปิดพลาสติกขึ้นมาปุ๊บก็จะเห็นว่าเป็นกระป๋อสีเหลืองๆตัวนั้นจะเป็นกระป๋อที่เขาเก็บเกสรก็จะอยู่ด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังก็จะเป็นน้ำหวานแบบ
0: ก็ถือว่าน่าสนใจมากเลยนะครับพี
1: ่น่าสนใจมากๆชนโรง
0: มากๆพี่ขนาดน้องยังสนใจเลย
1: ครับลองดูได้
0: ผู้ชมครับใครที่สนใจอยากลองเลี้ยงชนโรงครับพ
1: ี
0: ่ก็พี่แสบก็ได้บอกทริคได้บอกวิธีการเริ่มต้น
1: อันนี้ผมให้เด็กๆ เข้ามาดูได้ด้วย
0: ครับ
1: ถ้าเป็นเด็กนักเรียนหรือเยาวชนที่เขาสนใจนะครับก็ยินดีที่จะสอนให้
0: เด็กนักศึกษาคนไหนก็มาดูได้นะครับที
1: ่สวนใบใจชุมพรครับผม
0: แล้วก็มีพี่แสบจะคอยให้ความรู้หน่อยนะครับขอบคุณพี่แสบมากๆครับ
1: ครับขอบคุณครับ
0: ขอบคุณมากครับ

ครับสวัสดีครับผมนายสัญชัยนุสุทธ์นะครับนายกเทศมนตรีตำบลนาชะอังนะครับนาชะอังน่าอยู่นะครับควบคู่เศรษฐกิจพอเพียงมุ่งเน้นธรรมาภิบาลและการมีส่วนร่วมสู่เมืองสิ่งแวดล้อมที่ดีและยั่งยืนนะครับนาชะอังนะครับเป็น1ใน17ตำบลนะครับในเขตของอำเภอเมืองนะครับแล้วก็มีศูนย์ราชการของจังหวัดชุมพรนะครับอยู่ในที่ตั้งนะครับของตำบลนาชะอังนะครับมีพื้นที่ประมาณ 25,000 วาไร่นะครับพี่น้องประชาชนนะครับประกอบอาชีพทางด้านเกษตรกรรมซะเป็นส่วนใหญ่นะครับเพราะว่าด้วยลักษณะของภูมิประเทศนะครับของพื้นที่ของตำบลนาชะอังเนี่ยจะเป็นที่พื้นที่ราบแล้วก็เป็นพื้นที่ราบเชิงเขานะครับทำให้พี่น้องประชาชนส่วนใหญ่นะครับประกอบอาชีพทางด้านเกษตรกรรมจะเป็นส่วนใหญ่นะครับก็ทางเทศบาลนะครับเราเองก็ได้เล็งเห็นถึงพี่น้องประชาชนนะครับที่อยู่ในพื้นที่นะครับก็เลยสนับสนุนนะครับในส่วนของงบประมาณต่างๆนะครับทั้งงบประมาณแล้วก็การมีส่วนร่วมนะครับให้กับพี่น้องประชาชนนะครับซึ่งที่ประกอบอาชีพนะครับทางด้านเกษตรกรรมนะครับซึ่งพี่น้องประชาชนนะครับปัจจุบันนะครับเรามามุ่งเน้นในส่วนของลดนะครับสารเคมีนะครับทำปุ๋ยหมักปุ๋ยชีวภาพนะครับแล้วก็ปลูกพืชผักนะครับที่ปลอดสารพิษนะครับทำให้พื้นที่ของตำบลนาชะอังเนี่ยมีความสมดุลนะครับของธรรมชาตินะครับเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นสัตว์หรือแมลงต่างๆเนี่ยที่สร้างความสมดุลธรรมชาติเนี่ยถ้าเราลดในส่วนของสารเคมีลงนะครับทำให้ความสมดุลต่างๆนะครับของธรรมชาติเนี่ยจะกลับมานะครับทำให้ระบบนิเวศนะครับของในพื้นที่เราเองเนี่ยมีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นนะครับก็ในส่วนของตำบลนาชะอังเองนะครับเราเลยจึงมุ่งเน้นนะครับนอกเหนือจากสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานแล้วนะครับเราเลยเน้นในส่วนของกลุ่มอาชีพนะครับของพี่น้องประชาชนนะครับเน้นในเรื่องของปากท้องของพี่น้องประชาชนนะครับเพราะว่าเราเชื่อว่าถ้าทุกคนทำนะครับนาชะอังเนี่ยสามารถเป็นคลังอาหารให้กับพี่น้องประชาชนนะครับได้นะครับเพราะว่านอกเหนือจากการปลูกกินเองนะครับเรายังมีการแบ่งปันนะครับแล้วก็ขายสู่พี่น้องประชาชนทั่วไปได้นะครับก็สุดท้ายนะครับก็ขอฝากพี่น้องประชาชนนะครับทุกท่านนะครับว่าทุกท่านเองนะครับสามารถเป็นส่วนหนึ่งนะครับที่จะผลักดันนะครับให้กับความเป็นธรรมชาตินะครับให้กับความสมบูรณ์ในระบบนิเวศนะครับต่อให้บ้านเมืองนะครับจะขยายใหญ่โตมากน้อยขนาดไหนก็ตามนะครับแต่ถ้าทุกท่านนะครับมีหนึ่งใจนะครับที่จะร่วมกันแล้วก็มีความคิดที่จะดูแลนะครับธรรมชาตินะครับดูแลระบบนิเวศต่างๆเนี่ยให้อยู่คู่กับพวกเรานะครับเราจะสร้างประโยชน์นะครับให้กับร่างกายนะครับแล้วก็สร้างความสุขให้กับจิตใจนะครับของพี่น้องประชาชนทุกท่านนะครับขอบคุณครับ

การเลี้ยงพืชชนโรงและการเก็บเกี่ยวเมล็ดพันธุ์เป็นทางเลือกใหม่สำหรับเกษตรกรนะครับเป็นการลดต้นทุนรวมถึงการสร้างสมดุลทางธรรมชาติหวังว่ารายการเกษตรทำกินวันนี้คงทำให้ท่านผู้ชมหลายๆท่านสนใจและนำไปปรับใช้ในการทำเกษตรกรรมนะครับและรายการเกษตรทำกินตอนหน้าจะพาคุณผู้ชมไปที่ไหนนั้นอย่าลืมติดตามช่อง11 NBT ภาคใต้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: ขอน้อมส่งเสด็จสู่สวงสวรรค์สองจาบันกันแสงสร้อยละห้อยหาพระแม่ไทยองค์สิริกิติ์วิจิตราเศร้าโศกาสวรรคตบททบงขอน้อมเกล้าอภิวันมิ่งขวัญล่าขอน้อมเกล้าน้อมวันทาอานิสงศิระกรานประนตนาฏบาทพระองค์ทะธรรมรงสถิตไทยไทยนิรันสถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการพนักงานราชการและเจ้าหน้าที่สถานีโทรทัศน์ NBT ภาคใต้
1: คุณได้พยายามแล้วที่จะไม่ทำร้ายใครแต่พิษของบุหรี่ไปได้ไกลกว่าที่เราคิดดีที่สุดคือหยุดสูบ
2: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

0: بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ขอความสุขจงมีแด่ทุกท่านนะครับวันนี้เรามาพบกับรายการวิถีมุสลิมตอนการเผยแพร่ศาสนาอิสลามในยุคปัจจุบันซึ่งวันนี้เราอยู่กับอาจารย์ที่มีความรู้และก็อาจารย์เป็นนักเผยแพร่และอีกอย่างหนึ่งอาจารย์มีบทบาทกับสังคมด้านศาสนาโดยเฉพาะเลยนั่นก็คืออาจารย์อับบาสสงบซึ่งวันนี้เราอยู่กับท่านแล้วเชิญรับฟังได้เลยนะครับ
1: อัลฮัมดุลิลลาห์ชูกรนะขอบคุณต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นนะได้ตอฟีกฮิดายะห์นะให้เรานั้นได้มาใช้การนะมุซะกะเราะห์หรือว่าพูดคุยกันในเรื่องของศาสนาซึ่งเป็นความดีอย่างมากมายนะเพราะว่าการคิดกันในเรื่องศาสนาการมุซะกะเราะห์กันในเรื่องศาสนาเนี่ยนะมันจะเป็นเขาเรียกว่ามันเป็นสิ่งหนึ่งที่มีความสำคัญนะนะและก็นะในหะดีษของท่านนบีซึ่งรายงานจากไซนัยอาอิชะห์นะรอฎิยัลลอฮุอันฮานะแกบอกว่าการที่เรานั้นได้พูดคุยหรือว่าใช้ความคิดกันในเรื่องศาสนาเพียงแค่ชั่วขณะหนึ่งนะหรือว่าชั่วเวลาหนึ่งหรือว่าสาอาหนึ่งเนี่ยนะดีกว่าการที่เรานั้นทำอิบาดะห์ถึง70ปีด้วยกันนะหรือว่าการที่เรานั้นออกไปคุยเรื่องศาสนานะกับพี่น้องของเรานะหรือว่าการที่เราออกไปดะวะห์ดะวะห์นี่ก็คือการเรียกร้องนะเชิญชวนนะมนุษย์นะไปสู่ความดีงามนะและก็ยับยั้งจากความชั่วนะการที่เรานั้นได้ออกไปพูดคุยเรื่องศาสนากับพี่น้องเพียงหนึ่งคำพูดเนี่ยนะนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่านะเท่ากับเรานั้นอิบาดะห์ถึง1ปีด้วยกันเพียงแค่เราใช้การพยายามหรือว่านะพูดคุยกันในเรื่องศาสนานะเพราะว่าเรื่องศาสนาเนี่ยมันเป็นสิ่งที่จะทำให้เรานั้นได้รับความสำเร็จนะทั้งในดุนยาและอาคิเราะห์นะเพราะว่าวันนี้นั้นอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นได้ส่งเรามาอยู่ในโลกดุนยาเนี่ยนะเป้าหมายเพียงอย่างเดียวก็คือในอัลกุรอานก็ได้บอกหลายๆอายะห์ด้วยกันยกตัวอย่างมาสักอายะห์หนึ่งก็คือว่าบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมวะมาคอละกตุลญินนะวัลอินซะอิลลาลิยะบุดุนนะพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาได้กล่าวไว้ว่าแท้จริงแล้วเราได้สร้างญินและมนุษย์นั้นเว้นแต่หรือว่าไม่ใช่เป้าหมายเพื่อสิ่งอื่นใดนะเว้นแต่เพื่อต้องการที่จะอิบาดะห์นะภักดีต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาอย่างเดียวก็คือการที่อัลเลาะห์ตะอาลาส่งเรามาอยู่ในโลกดุนยาเนี่ยเป้าหมายเพื่อต้องการสุญูดต่ออัลเลาะห์นะเป้าหมายเพื่อต้องการที่จะนะภักดีต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะในฐานะที่เรานั้นนะเป็นบ่าวของอัลเลาะห์นะและอัลเลาะห์ตะอาลานั้นซึ่งเป็นรบของเรานะเป็นพระเจ้าของเรานะนะเป็นผู้ที่ว่าให้ชีวิตกับเรานะเป็นผู้ที่ว่าให้ทุกสิ่งทุกอย่างกับเรานะฉะนั้นจึงจำเป็นเหลือเกินที่เราจะต้องนะใช้การพยายามแสดงออกถึงการที่เรานั้นเป็นบ่าวของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะซึ่งเป็นคำสั่งใช้นะที่อัลลอฮฺตะอาลาบอกว่าให้เรานั้นทำการภักดีต่ออัลลอฮฺไม่ใช่เฉพาะมนุษย์อย่างเดียวนะรวมทั้งยินด้วยนะยินด้วยและก็มนุษย์ด้วยนะในอายะนี้บอกถึงสั่งใช้ก็คือทั้งยินและก็มนุษย์นะเพื่อต้องการที่จะทำการภักดีอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพื่อเตรียมพร้อมเพื่อวันล่วงหน้านะเพื่ออาคิเราะห์นะเพื่อวันที่เรานั้นนะกลับไปหาอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะเพราะว่านะชีวิตนั้นชีวิตของเราเนี่ยนะเป็นชีวิตที่สั้นมากนะเมื่อเทียบกับคนก่อนๆใช่มั้ยยุคนบีอาดัม อายุเกือบพันปีนะหรือว่ายุคก่อนๆแต่ว่านบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าอุมมะห์เนี่ยอุมมะห์ของฉันเนี่ยก็คืออายุจะสั้นก็คือประมาณ60ปี70ปีนะอายุของนบีเราก็คือนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยเพียงแค่63ปีแค่นั้นเองแสดงว่านบีว่าอุมมะห์ของฉันนี่จะอายุระหว่าง60ปีหรือว่า70ปีนะถ้าหากว่าเหลือจากนั้นมันก็ไม่เยอะแล้วนะถ้าเหลือจากนั้นก็เป็นของแถมแล้วนะแสดงว่าชีวิตนะที่อัลเลาะห์ตะอาลาส่งเรามาอยู่ในโลกดุนยาเนี่ยเป็นชีวิตที่สั้นมากเมื่อเทียบวันเวลาในอาคิเราะห์นะก็คือสั้นมากๆเลยเพราะว่าวันเดียวในอาคิเราะห์นั้นก็คือเท่ากับพันปีโลกดุนยาที่ว่าอุลามะได้กล่าวที่ว่านบีได้บอกเอาไว้ก็คือ1วันในอาคิเราะห์เนี่ยเท่ากับพันปีของโลกดุนยาแสดงว่าเนี่ย60ปีหรือว่า70ปีเนี่ยเมื่อเทียบเวลาก็ประมาณ2นาทีกว่าๆเองนะเป็นเวลาที่สั้นเลยชีวิตที่สั้นๆเนี่ยนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมของเราเนี่ยก็ได้ถูกส่งมานะเพื่อทำการดะวะห์นะเพื่อบอกถึงเป้าหมายของมนุษย์นะกับการที่ว่าเขานั้นนะได้ถูกส่งมาอยู่ในโลกดุนยาเนี่ยนะจะต้องอยู่ยังไงนบีก็ทำตัวอย่างให้ดูนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็บอกนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ได้เป็นตัวอย่างให้เราได้รู้แล้วนะชีวิตของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยส่วนใหญ่จะให้กับศาสนาหมดเลยนะจะพยายามในเรื่องศาสนานะจะนะพร้อมกันนั้นได้ชักชวนพี่น้องหรือว่าคนการบ้านใกล้เรือนเคียงก็แล้วแต่หรือว่ามีการเป็นห่วงถึงนะอุมมะห์ประชาชาติของท่านใช่ไหมนะเพราะว่านบีของเราเนี่ยได้ถูกส่งมาเพื่อมนุษยชาตินะอินนาอัรซัลนากะชาฮิดะวะมุบัชชิรอวะนะซีรอนบีของเราเนี่ยได้ถูกส่งมาเพื่อนะอะไรล่ะเป็นเราะห์มัตให้กับชาวโลกเพื่อบอกข่าวดีนะถึงเพื่อบอกข่าวที่ไม่ดีก็คือบอกถึงสวรรค์บอกถึงนรกนะว่าใครก็แล้วแต่ที่ว่าเขานั้นนะได้นะปฏิบัตินะหรือว่าได้นะปฏิบัติตัวอยู่ในขั้นลองของศาสนาเนี่ยตามที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้บอกตามที่นบีได้บอกเนี่ยนะเขาจะได้รับความสำเร็จอย่างแน่นอนนะบั้นปลายของเขาหรือว่าอาคิเราะห์โลกหน้าเนี่ยเขาจะได้เข้าสวงสวรรค์หรือว่าได้รับความพอใจจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นก็คือข่าวดีที่นบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกนะและก็ข่าวที่ไม่ดีอีกที่ว่านบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกก็คือใครที่ว่าออกจากแนวทางของอัลลอฮ์ใช่ไหมนะหรือว่านะไม่อยู่ใน เขาเรียกว่าไม่อยู่ในคันลองศาสนาหรือว่าปฏิบัติตัวนะที่ไม่ตรงตามไม่ตรงตามคำสั่งของอัลลอฮ์นะหรือว่าสุนนะของท่านนบีเนี่ยหรือว่าแนวทางของนบีเนี่ยบั้นปลายก็เขาเรียกว่าอะไรล่ะนะนะสุดก็คือข่าวร้ายสำหรับเขาก็คือเขาจะต้องนั้นเขาเรียกจะต้องนะได้รับความเกลียดโกรธจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเมื่อได้รับความเกลียดโกรธจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นแน่นอนว่าบั้นปลายหรือว่าโลกหน้าอาคิเราะห์นี้นะแน่นอนว่าเขาจะได้รับความลำบากอย่างแน่นอนด้วยเหตุนี้เองนะที่เราออกมาหรือว่ามาฝึกในเรื่องศาสนานะเพื่อต้องการที่จะเตรียมตัวเพื่อวันโลกหน้านะเตรียมตัวเพื่อวันโลกหน้า วันที่เรานั้นนะกลับไปหาอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะเพราะว่าชีวิตของเราเนี่ยเป็นชีวิตที่สั้นๆนะทุกคนจะต้องกลับไปหาอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะและก็อัลลอฮฺตะอาลาก็บอกในอัลกุรอานนะกุลลุนัฟซินซาอิกอตุนเมาทุกๆชีวิตจะต้องลิ้มรสแห่งความตายนะทุกคนจะต้องกลับไปหาอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทุกคนจะต้องตายอย่างแน่นอนนะเพราะว่านะสักวินาทีเดียวอุลามะบอกว่าก็ไม่สามารถที่จะอยู่ได้ถ้าหากว่าเมื่อถึงเวลาที่ว่าอัลลอฮ์ตะอาลาได้กำหนดชีวิตของเขานะเพราะว่าผู้ที่ว่าจะมาชัก

0: ชีวิตก็คือมาลิกินมุกเนี่ยมาลิกัตแห่งมาลิกะที่มีการมีหน้าที่ในเรื่องของการชักชีวิตเนี่ยถ้าหากว่าถึงเวลาแล้วก็คือให้เหลือ1วินาทีก็ไม่ได้จะต้องมาอย่างแน่นอนฉะนั้นในวันนี้เราไม่รู้ว่าชีวิตของเราเนี่ยจะเป็นอย่างไรหรือว่าเราจะตายเมื่อไหร่เราจะกลับไปหาอัลเลาะห์ตะอาลาตอนไหนก็เลยจึงจําเป็นเหลือเองที่เราจะต้องใช้การพยายามในเรื่องของศาสนาในเรื่องของอีมานตกแต่งให้หัวใจของเรานั้นมีอีมานต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพื่อเตรียมพร้อมเพื่อวันโลกหน้านะเพราะว่าอีมานโดยเฉพาะอีมานเนี่ยมันเป็นสิ่งที่มีความสำคัญนะหรือว่าการเชื่อมั่นต่ออัลเลาะห์เนี่ยเราจะต้องสร้างอีมาน หรือว่าการที่เราจะต้องพูดคุยถึงเรื่องของอีมานเนี่ยมันเป็นเรื่องสำคัญนะเพื่อว่าต้องการที่จะให้เกิดก็เรียกว่าความมั่นใจกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็สิ่งแรกในศาสนาเนี่ยอุลามะบอกว่าเอาวะลุดดีมินมาอริฟะตุลลอฮ์สิ่งแรกในศาสนาเนี่ยคือการที่เราจะต้องทำการรู้จักต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะด้วยเหตุนี้เองในเรื่องของหัวใจเนี่ยพูดง่ายๆก็มีความสำคัญเพราะว่าการที่เราจะปฏิบัติในเรื่องของอามานศาสนาได้จะเกิดการที่เราจะทำอามานอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ตะอาลาได้มันขึ้นอยู่กับความมั่นใจที่เรามีความมั่นใจกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาใช่ไหมความเชื่อเรียกว่าอีหม่านที่เรานะที่เรามีนั้นมากน้อยแค่ไหนก็คืออีหม่านพลังอีหม่านความเชื่อมั่นนะเพราะว่าการศรัทธาเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ว่ามีความสำคัญมันเป็นตัวแปรที่จะนำตัวเรานั้นไปสู่การภักดีต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยเหตุนี้เองจำเป็นอยู่เองที่เราจะต้องทำอย่างไรนะให้เรานั้นมีอีหม่านต่ออัลเลาะห์นะพูดง่ายๆว่าในทุกวันศุกร์นะใช่ไหมตัวคอเทปจะพูดนะจะพูดเป็นประจำนะก็คือในคุตบะห์เขาก็พูดกันซึ่งเป็นรุกุนหนึ่งนะของคุตบะห์ถ้าหากว่าขาดสิ่งนี้นั้นมันก็เราไม่มีความสมบูรณ์หรือว่าไม่ซ้อในการที่จะพูดหรือว่าชะรัตของวันศุกร์ก็คือตัวคอนเทนต์นี้จะพูดประจำนะอิตตะกุลลอฮ์นะไหมอิตตะกุลลอฮ์นะจงเกรงกลัวต่ออัลลอฮ์นะจงเกรงกลัวต่ออัลลอฮ์นะเป็นคำสั่งใช้นะฟีอันอามัดว่าจงเกรงกลัวต่ออัลลอฮ์อิตตะกุลลอฮะฮักกะตุกอติวะลาตะมูตุนนะอิลลาวะอันตุมมุสลิมูนนะเจ้าสุเจ้าจงเกรงกลัวต่ออัลเลาะห์นะยาอัยยูฮัลลซีนาอามะนุตตะกุลลอฮะฮักกะตุกอติวะลาตะมูตุนนะอิลลาวะอันตุมมุสลิมูนนะโอ้ผู้ที่อีหม่านนะจงยำเกรงต่ออัลเลาะห์นะจงยำเกรงต่ออัลเลาะห์คือจงเกรงกลัวต่ออัลเลาะห์นะวะลาตะมูตุนนะอิลลาวะอันตุมมุสลิมูนและอัลเลาะห์บอกอีกว่าอย่าพึ่งตายนะอย่าพึ่งจบชีวิตอย่าพึ่งตายตราบใดที่ว่านะท่านนั้นไม่เป็นมุสลิมที่สมบูรณ์หรือว่าไม่มีอีหม่านที่สมบูรณ์ด้วยนี้พี่น้องที่มีเกียรติกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจําเป็นอยู่เองที่เราจะต้องใช้การพยายามในเรื่องศาสนานะเพราะว่าเรากําลังเตรียมพร้อมเพื่อโลกหน้านะด้วยการที่เราจะต้องนะเชิญชวนกันในเรื่องของความดีงามใช่มั้ยเชิญชวนกันนะชักชวนกันสู่ความดีและห้ามปรามในเรื่องของสิ่งที่ไม่ดีนะเพื่อที่จะให้เรานั้นเตรียมพร้อมเพื่อวันโลกหน้าเพื่อเรากลับไปหาอัลเลาะห์ตะอาลานั้นในสภาพที่อัลเลาะห์ตะอาลาพอใจ
1: อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิตะอาลาวะบะเราะกาตุฮ์กลับมาช่วงที่2นะครับวันนี้เรามาอยู่กับอาจารย์อับบาสสงบซึ่งเป็นนักเผยแพร่ศาสนาอิสลามที่มีชื่อเสียงและก็ที่มีความรู้มากในด้านศาสนาอิสลามนะครับอาจารย์ครับวันนี้เราเข้าช่วงที่2ครับอาจารย์ผมมีคำถามที่จะถามเกี่ยวกับการเผยแพร่ศาสนาอิสลามหรือว่าการดะวะในยุคปัจจุบันนี้ส่วนใหญ่การดะวะนี้คือการรู้จักในภาษาถิ่นหรือภาษาบ้านๆแต่ตามหลักจริงๆคือการเผยแพร่ศาสนาอิสลามเป็นเรื่องใหญ่และก็เป็นตั้งแต่สมัยรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอีกก็คือณตอนนี้ครับอาจารย์ปัจจุบันนี้การเผยแพร่ศาสนาอิสลามในยุคปัจจุบันนี้มีความแตกต่างอย่างไรกับอดีตและก็ปัจจุบันนี้ครับอาจารย
0: ์ก็ความจริงแล้วการเผยแพร่ศาสนา
1: ครับ
0: ในเรื่องของตอนตั้งแต่อดีตหรือว่าปัจจุบันก็ความจริงแล้วมันก็ไม่แตกต่าง

0: ว่าเพื่อต้องการที่จะสร้างสิ่งแวดล้อมใช่ไหมรวมความคิดหลายๆคนมารวมที่ต่างๆก็คือความต้องการของอุโสใช่ไหมก็คือเพื่อต้องการที่จะให้ทุกหมู่บ้านได้มีศาสนาอยู่ในการดำเนินชีวิตทุกหลังคาเรือนเลยใช่ไหมได้มีการพูดคุยกันในเรื่องศาสนาได้มีการเรียนกันในเรื่องศาสนาก็คือไม่มีเรื่องอะไรมากก็คือต้องการให้ทุกครัวเรือนได้พยายามในเรื่องศาสนาใช่ไหมทุกหลังคาเรือนได้นะ ให้ความสำคัญในเรื่องศาสนานะทุกหลังคาเรือนเลยที่อาวุโสทางการก็คือทุกบ้านจะมีการทำตะเลมให้เกิดขึ้นหลังคาเรือนก็คือการเรียนการสอนนี่แหละมีการอ่านอัลกุรอานมีการพูดถึงตะเลมฟาดิลัตต่างๆนะเกี่ยวกับ คุณค่าละหมาดบ้างนะคุณค่าของอัลกุรอานหรือว่าคุณค่าของการซิกิดอ่านเพื่อต้องการที่จะให้มันมีความต้องการในเรื่องของอิบาดะห์พออ่านถึงคุณค่าปุ๊บเนี่ยมันจะทำให้หัวใจของเราเนี่ยอยากที่จะทำอามะห์แล้วก็มีการพูดถึงซิฟัตของซอฮาบะห์ความจริงแล้วซิฟัตซอฮาบะห์ของซอฮาบะห์เนี่ยมันก็มีเยอะนะแต่ว่าที่อุลามะห์ได้คัดมาให้กับเราที่เราได้รู้ ในแนวของนะดะวะห์แบบของผมนะแบบตับลิกเนี่ยก็คือ6ประการเพื่อต้องการให้สิ่งเหล่านี้นั้นได้เข้าสู่การดำเนินชีวิตให้คนในบ้านของเราทุกหลังคาเรือนได้พูดถึงคุณลักษณะสิฟัตของซอฮาบะห์ไม่ว่าจะเป็นยากีนมั่นใจบนกะลิมะฮ์ตอยยิบะห์นะละอิลาฮะอิลลัลลอฮ์มุฮัมมัดุรอซูลุลลอฮ์นะละหมาดกอชะฮ์ตะวัดดอใช่มั้ยการศึกษาหาวิชาความรู้และการรำลึกถึงอัลเลาะห์หรือว่าการให้เกียรติช่วยเหลือกันอิกรอมมุสลิมีนและการทําอามาลด้วยความอิคลัสและก็มุญาฮะดะห์เสียสละในหนทางของอัลเลาะห์เพื่อต้องการให้สิ่งนี้ได้เกิดขึ้นในทุกหลังคาเรือนนะแล้วก็มีการนะอะไร มีการตัชกีนกันในเรื่องของความดีวันนี้คนในบ้านละหมาดได้ยังนะมั้ยลูกก็สามารถตัชกีนนะน้องๆได้ใช่มั้ยภรรยาก็สามารถที่จะตักเตือนลูกว่าวันนี้ลูกจะต้องละหมาดได้นะนะนี่ลูก6ปี70ปีให้เริ่มละหมาดไปแล้วนะใช่มั้ยให้ฝึกเป็นนิสัยยังมีการตัชกีนกันเรียกว่าวันนี้ เคยอ่านอัลกุรอานหรือยังนะเรียกว่าอะไรในรูปแบบต่างๆมากมายแล้วก็มีการประชุมกันในบ้านใช่ไหมก็ไม่มีอะไรมากก็พูด มีการประชุมว่าวันนี้ใครจะไปไหนวันนี้ใครจะไปอะไรยังไงหรือว่านะในเกี่ยวกับในเรื่องศาสนานั่นก็เรียกว่ารูปแบบต่างๆนะที่เรากำลังใช้การพยายามเพื่อต้องการที่จะให้ศาสนาไปทุกหลังคาเรือนในรูปแบบของมัสยิดมันก็มีอามันต่างๆใช่ไหมอามันนอกรมีอะไรมีการประชุมปรึกษาหารือกันนะทำอย่างไรให้คนในบ้านของเราในกอริยะของเราเนี่ยนะได้มีการเขาได้มีศาสนาเข้าสู่การดำเนินชีวิตได้ให้มาละหมาดที่มัสยิดนะเพื่อต้องการให้ศาสนาเกิดขึ้นในทุกหลังคา
1: จากที่ผมฟังเมื่อกี้คำตอบจากอาจารย์เมื่อกี้คำอีกคำหนึ่งครับที่ผมยังข้องใจว่าไม่ถึงอะไรคำว่าตับลิกนี่ไม่ถึงอะไรครับจะโยงไปในความหมายอะไรครับ
0: ตับลิกนี่ก็คือการเผยแพร่ครับนะก็การเผยแพร่อิสลามครับก็คือในหลายสิ่งหลายอย่างมันก็เขาเรียกว่าในอาจจะเป็นความเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าอะไรมันแล้วแต่เราจะเขาเรียกว่าความจริงแล้วคือการที่เราจะต้องตับลิก
1: ครับแล้วก็อีกคำถามหนึ่งสื่อสมัยใหม่ส่งผลต่อการเผยแพร่ศาสนาอิสลามนี้อย่างไรบ้างครับว่าตอนนี้ยุคเทคโนโลยีสมัยก่อนเราไม่มีเทคโนโลยีสมัยก่อนแต่ตอนนี้มีเทคโนโลยีมี YouTube มี Facebook ต่างๆแล้วก็ส่งผลกระทบหรือส่งผลในด้านดีด้านลบครับอาจารย
0: ์ก็ถามว่าส่งผลยังไงก็ส่งผลดีนะครับเพราะว่ามันได้ก็เรียกว่ารู้เร็วดีได้รู้กันได้ทุกคนก็ได้รู้กันในเรื่องอามัลศาสนา
1: ครับซึ่งถ้าเรามองในปัจจุบันเนี่ยคือเทคโนโลยีเนี่ยคือยิ่งยุคปัจจุบัน
0: ใช่
1: จะรีเสิร์ชอะไรจะหาอะไรก็สามารถรีเสิร์ชได้เลยครับซึ่งตอนนี้ผมถ้าในความคิดอาจารย์นั้นคือสื่อเทคโนโลยีนี่จะสะท้อนปัญหาอะไรบ้างเกี่ยวกับการไปเผยศาสนาอิสลาม
0: ก็ถามว่าปัญหามันก็ไม่มีปัญหาอะไรนะเพราะว่ามันแล้วแต่ความคิดนะใช่ไหมบางคนจะคิดยังไงก็แล้วแต่มันอยู่ที่เราแต่เหมือนต้องจากว่าเราจะต้องคิดไปในแนวทางที่ดี

0: ไม่ในเรื่องศาสนาถ้าเราคิดดีมันก็เป็นประโยชน์ให้กับเรา
1: ใช่ครับแล้ว
0: ก็เยาวชนของเราก็นะมีบทบาทก็คือนะคือการที่เราจะต้องช่วยเหลือกันใช
1: ่
0: ไหมตักเตือนกันช่วยเหลือกันในเรื่องของการทำความดีต่างๆนะเช่นว่าชวนกันมามัสยิดมาละหมาดเอาเวลาที่มัสยิดใช่ไหมไปพบกันไปคุยกันที่บ้านไปเยียบเยียนไปนั่งไปเยียบเยียนกันทำอย่างไรให้คนนั้นได้มามัสยิดได้มาละหมาดมัสยิดได้มีการสอนเรียนกันที่ทางศาสนา
1: ครับทีนี้เราจะสร้างแรงจูงใจยังไงให้เยาวชนที่ยังไม่เข้าตับเลสหรือไม่เข้าดะวะนะครับเราจะเชิญชวนยังไงตรงนี้เรามีแรงจูงใจอะไรกับการขับเคลื่อนกับเยาวชนนี้
0: ก็คือการที่จะเอาเยาวชนหรือว่าอะไรต่างๆเนี่ยมันเข้ามาอยู่ตรงนี้ก็ไม่ได้บังคับนะไม่มีการบังคับอะไรแต่ว่าเพียงแค่ว่าเราต้องการที่จะอธิบายแค่นั้นเองให้เข้าใจในตรงนี้ก็แล้วแต่ใครจะต้องการหรือไม่ต้องการก็คือไม่มีการบังคับเพราะว่าในเรื่องจานน้ำไม่มีการบังคับใช่ไหม
1: ครับ
0: นะเพราะว่าเราเองก็ไม่มีค่าใช้จ่ายไม่มีอะไรต้องออกนะต้องออกเงินเองต้องออกแรงเองก็คือแล้วพูดง่ายไม่มีการบังคับแล้วแต่ใครจะยังไงแต่ถ้าหากว่าเยาวชนให้ความสำคัญหรือว่าในเรื่องนี้นะแน่นอนว่าจะทำให้ส่งผลให้กับศาสนาของเรานั้นได้มีความสมบูรณ์เกิดขึ้นในสู่ในมนุษยชาติ
1: แล้วก็ณตอนนี้ที่ผมดูการเผยแพร่ศาสนาอิสลามที่ผมสงสัยว่าทำไมดะวะต้องไปที่ประเทศอินเดียเอ่ยทำไมต้องไปที่ปากีสถานเอ่ยตอนนี้เพราะเหตุใดครับอาจารย
0: ์ก็ที่เราไปประเทศอินเดียหรือว่าปากีสถานก็พูดง่ายๆว่าเขาเราเป็นวิธีการเรื่องความจริงแล้วเรื่องศาสนาก็มันมีอยู่แล้วแต่ว่าเราต้องการที่จะไปรู้ถึงวิธีการการทำงานแค่นั้นเองก็พูดง่ายๆไปเรียนรู้วิธีการแบบว่าในรูปแบบของงานกุรุษงานออกต่างๆเนี่ยเขาออกยังไงออก3วันเขามีระเบียบยังไงไปอยู่ที่ในขณะที่เราไปอยู่ออก3วันหรือว่า44เดือนต่างๆเนี่ย
1: แ
0: ล้วเราไปเรียนรู้ระเบียบต่างๆเช่นไม่ในรูปแบบของการออกใช่ไหมเขาก็มีการอามานต่างๆที่ว่ามันมีระเบียบอยู่แล้วนะหรือว่าในเรื่องของมักมีการรูปแบบของการประชุมใช่ไหมเพราะว่าเราได้ไปรู้ถึงวิธีการต่างๆนะที่ว่าอุลามะหรือว่าคนที่นั่นเขาได้สอนวิธีการให้กับเราเราก็ได้เรียนรู
1: ้แล้วสมมติว่าเราไปประเทศอินเดียไปปากีสถานนี้เราใช้ภาษาในการสื่อสารการฟังของอะไรว่านักปราชญ์ก็สื่อสารภาษาอะไร
0: ก็ภาษาก็มันมีคนแปลอยู่นะเพราะว่ามันจะมีนักเรียนเรียนอยู่ที่นู่นบ้างอะไรนักศึกษามันก็มีเขาก็อธิบายให้เราฟังก็แต่ละบรรยายหรือว่าแต่ละการบรรยายในมัสกัสอะไรต่างๆมันก็จะมีคนแปลอยู่แล้วเป็นภาษาอยู่เราก็สามารถรู้ได้เลยว่าเขาพูดอะไรยังไง
1: สิ่งท้าทายกับอาจารย์ที่เป็นนักเผยแพร่อะไรคือสิ่งท้าทายเป็นสัก 2-3 ข้อครับอาจารย
0: ์ก็ผมก็ฝึกนะฝึกในการที่จะเรียนรู้ในเรื่องของงานศาสนาหรือว่าในเรื่องศาสนาเนี่ยก
1: ็
0: สิ่งที่ท้าทายก็ถามว่าอะไรยังไงก็คือเราได้พบอะไรใหม่ๆนะ
1: ครับ
0: ยิ่งการที่เราได้ไปต่างประเทศนะเราก็ได้เจอหลายสิ่งหลายอย่างไอ้ของที่เราไม่เคยพบนะใช่ไหมเช่นว่าในรูปแบบของศาสนาหลายอย่างที่เราไม่ได้รู้ที่เราไม่ได้เข้าใจนะเพราะว่าบางสิ่งบางอย่างในประเทศของเราในบ้านของเราบางทีเราอาจจะรู้อยู่แล้วในเรื่องศาสนาแต่ว่าบางทีเราไปเห็นในรูปแบบของบ้านคนอื่นโอ้เขาจะมีอีกอย่างหนึ่งที่เราในอีกแง่มุมหนึ่งที่เราจะต้องเรียนรู้อีกในเรื่องศาสนา
1: ครับข้อสุดท้ายครับอาจารย์คำถามเยอะมากวันนี้ข้อสุดท้ายนี่คืออาจารย์จะฝากข้อคิดอะไรกับท่านผู้ชมที่รับฟังทางบ้านเกี่ยวกับการเผยแพร่ศาสนาอิสลามเพราะว่าเราอยู่ในสังคมเผ่าวัฒนธรรมในประเทศไทยแล้วก็ทีนี้อาจารย์จะฝากข้อคิดกับต่างศาสนิกและก็ศาสนาอิสลามอะไรบ้างครับอาจารย
0: ์ก็ถามว่าฝากอะไรบ้างก็ฝากก็คือนะให้เรานั้นเขาเรียกว่าได้นะใช้การพยายามนะในเรื่องของศาสนาเนี่ยเพราะว่ามันก็มีความสำคัญในเรื่องศาสนาเนี่ยเพราะมันจะเป็นสิ่งหนึ่งที่จะทำให้การดำเนินชีวิตของเรานั้นการใช้ชีวิตของเราจะทำให้เรามีความ

0: นะทำให้หัวใจของเรามีความสุขเป็นหัวใจที่ว่าเขาเรียกว่ามีความสุขก็คือตรงนี้ก็คือไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นเพียงแค่เราได้เตรียมพร้อมหรือว่าเราได้สร้างความสบายใจให้กับเราในขณะที่เราได้อยู่กับศาสนาเพื่อต้องการที่จะให้เรานั้นมีความสุขก่อนที่เรานั้นกลับไปอัลลอฮฺตะอาลาหรือว่าก่อนที่เราจะจบชีวิตนั้นก็เขาเรียกให้เรานั้นได้รับความสุขตรงนี้แล้วก็กลับไปอัลลอฮฺตะอาลาในสภาพที่อัลลอฮฺตะอาลาพอใจ
1: ครับโอเคครับต้องขอขอบคุณสำหรับคำถามและก็คำตอบที่อาจารย์ได้บรรยายในช่วงที่1และก็ช่วงที่2ครับซึ่งครับต่อไปนี้คือหัวข้ ตอนของเราวันนี้คือตอนการเผยแพร่ศาสนาอิสลามในยุคปัจจุบันเป็นอย่างไรนะอาจารย์ก็ให้คำตอบดีๆกับเราและก็อยู่ที่ตัวเราที่จะปรับตัวยังไงและก็อยู่ที่ตัวเราจะดำเนินชีวิตอย่างไรนะครับต่อไปนี้ก็เวลาก็ได้หมดแล้วครับในการวิถีมุสลิมตอนการเผยแพร่ศาสนาอิสลามในยุคปัจจุบันสิ่งสุดท้ายก็ต้องถ้าผิดพลาดประการใดต้องขอมาอัฟทุกอย่างแล้วก็อินชาอัลเลาะห์เราพบกันใหม่ในตอนต่อไปนะครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิตะอาลาวะบะเราะกาตุฮ์

0: แค่3ปีความเสียหายจากอาชญากรรมไซเบอร์ของคนไทยพุ่งทะลุถึง 94,000 ล้านบาทหรือเฉลี่ยปีละ 30,000 ล้านบาททุก1ชั่วโมงเราเสียเงินกว่า 3.4 ล้านบาทให้กับมิจฉาชีพออนไลน์โจรไม่เห็นใจคนอาชีพไหนอายุเท่าไหร่สถานะทางการเงินแบบใดหมอพ่อค้านักธุรกิจนักเรียนแม่บ้านข้าราชการเกษียณทุกคนตกเป็นเหยื่อได้เสมอและวันหนึ่งอาจเป็นคุณหรือคนที่คุณรักเพราะจุดอ่อนร่วมของเหยื่อคือความเร่งรีบขาดสติหรือแม้แต่บางครั้งก็เกิดความโลภจนเกินไปอย่าปล่อยให้การกดคลิกเดียวลิงก์เดียวทำให้โจรยิ้มกว้างวันนี้ถึงเวลาแล้วที่คนไทยทุกคนจะต้องร่วมมือกันสร้างภูมิคุ้มกันอาชญากรรมไซเบอร์ช่วยกันหยุดก่อนที่ภัยไซเบอร์จะทำให้คนที่คุณรักและตัวคุณเองกลายเป็นเหยื
1: ่อเดี๋ยวว่าช่วยจุดให้มา
2: ไม่จุดเลยสักดอกดีกว่าก
3: ลับบ้านกันนะครับ
2: มาจะไปรถไฟฟ้า
4: บ้าว่าตั้งใจจะหยุดสร้างควันทุกชนิดเพื่อลดฝุ่น PM 2.5 รวมพลังเพื่อคนไทยหายใจได้เต็มปอด

สับปะรดสวีค่ะถือเป็นของฝากที่ขึ้นชื่ออีกอย่างหนึ่งของจังหวัดชุมพรค่ะคุณผู้ชมจะเห็นได้ว่าจะมีสับปะรดเนี่ยวางจำหน่ายอยู่2ฝั่งทางหลวงหมายเลข C1ในช่วงของจังหวัดชุมพรค่ะและด้วยคุณภาพความอร่อยค่ะทำให้เป็นที่รู้จักแล้วก็ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมากสามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้เป็นอย่างดีค่ะสับปะรดสวีค่ะได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นสินค้า GI ชูเอกลักษณ์เนื้อเหลืองหวานกรอบหอมอร่อยถึงแก่นค่ะของดีขนาดนี้รายการชุมชนเล่าเรื่องก็ไม่พลาดที่จะพาคุณผู้ชมไปบุกให้ถึงสวนกับเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรดในอำเภอสวีจังหวัดชุมพรค่ะไปกันเลย

ด้วยพื้นที่ในอำเภอสวีมีลักษณะเป็นที่ลาดชันมีสภาพดินที่อุดมสมบูรณ์เฉพาะถิ่นประกอบกับสภาพอากาศทางภาคใต้ทำให้สับปะรดที่ปลูกในพื้นที่นี้ดึงศักยภาพของผลผลิต

0: รสออกมาได้อย่างเต็มที่ด้วยลักษณะพิเศษนี้กรมทรัพย์สินทางปัญญาประกาศขึ้นทะเบียนสับปะรดสวีเป็นสินค้า GI หรือสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ลำดับที่270ของประเทศและเป็นลำดับที่7ของจังหวัดชุมพรและตอนนี้ค่ะเราก็มาถึงสวนสับปะรดเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะอยู่กับเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรดนั่นก็คือพี่ป้อมสวัสดีค่ะ
1: คร
0: ับ ที่เห็นอยู่ข้างหลังนี้เป็นสวนสับปะรดของพี่ป้อมเองเลยใช่ไหมคะจุดเริ่มต้นที่เราได้มาปลูกสับปะรดเนี่ยค่ะเริ่มต้นมายังไงคะ
1: ปลูกมาตั้งนานแล้วครับตั้งแต่รุ่นแม
0: ่ก็คือปลูกมาตั้งแต่รุ่นบรรพบุรุษรุ่นพ่อรุ่นแม่ก็มาถึงรุ่นเราใช่ไหมคะทำไมเราถึงเลือกที่จะมาปลูกสับปะรดอะคะ
1: มันผลตอบแทนไว้ก็ปีก็ได้รับผลแล้วแต่แถวนี้ก็ไม่เคยมีใครปลูกกัน
0: ก็คือพื้นที่ปลูกมันเริ่มน้อยแล้วเราก็ยังอยากจะรักษาอันนี้ไว้เพราะว่าปลูกมาตั้งแต่รุ่นพ่อรุ่นแม่แล้วใช่ไหมคะทีนี้ขั้นตอนการปลูกค่ะขั้นตอนวิธีการดูแลรักษาตั้งแต่ปลูกจนถึงได้เก็บเกี่ยวผลผลิตเนี่ยค่ะมันมีขั้นตอนยังไงบ้างคะ
1: ก็ไถที่เตรียมที่ผ่าน3แล้วก็ผ่าน7พรวนแล้วก็ปลูก
0: ก็คือเริ่มจากเตรียมที่ก็คือเตรียมดินเตรียมที่เนี่ยค่ะแล้วก็ลงปลูกใช่มั้ยคะประมาณจนถึงออกดอกนี่ใช้ระยะเวลาประมาณเท่าไหร่อ่ะคะ
1: ประมาณ1ออกดอก6 6-7 เดือนประมาณนั้นที่ว่าหยอดต้นหยอดได้หยอดเกสได
0: ้ปลูกก็ระยะเวลา 6-7 เดือนถึงจะออกดอกแล้วกว่าจะออกดอกจนถึงเก็บผลผลิตเนี่ยค่ะ
1: 4เดือน
0: อีก4เดือนก็1ปีได้เก็บผลผลิต1ครั้งใช่ไหมคะระหว่างนี้เราต้องมีการทำอะไรดูแลเขายังไงบ้างคะใส่ปุ๋ยรดน้ำ
1: ใส่ปุ๋ยบำรุงดอก
0: ค่ะ
1: ประมาณ 4-50 วันบำรุงลูก
0: บำรุงต้นบำรุงดอกแล้วก็บำรุงลูกค่ะทีนี้สายพันธุ์ที่เราปลูกอันนี้เป็นสายพันธุ์อะไรอะคะ
1: สายพันธุ์สวีครับ
0: สายพันธุ์สวีเลยก็คือเป็นพันธุ์ดั้งเดิมมาแล้วใช่ไหมคะแล้วทีนี้การปลูกสับปะรดนะคะมันมีปัญหาเรื่องของโรคหรือว่าแมลงอะไรยังไงบ้างคะ
1: โรคที่ว่ามีเดี๋ยวนี้โรคเอ๋อโรคใบแดงกับใบแดงปลายใบมันแดง
0: ๆอ๋อปลายใบมันแดงเขาจะเรียกว่าโรคเอ๋ออ่าค่ะ
1: เพลี้ยมันมาจากเพลี้ย
0: แล้วก็มีเพลี้ย
1: เพลี้ยแล้วก็มดตะคาบเพลี้ยแล้วไปก็แพร่ไปเรื่อยต้องฉีดยาแล้วเดี๋ยวนี
0: ้
1: ต้องฉีดยากันเพลี้ยกัน
0: ต้องใช้สารเคมีบ้าง
1: ครับ
0: ถ้าไม่งั้นมันก็ไม่ออกลูกไม่ออกลูกสวยใช่ไหมคะ
1: มันจะติดเชื้อลามไปทั่วทั้งแปลง
0: ทีนี้มันมีวิธีการป้องกันหรือว่ากำจัดอะไรยังไงบ้างคะ
1: ยา
0: เรื่องของโรคแล้วก็แมลงอ่ะ
1: นี่ยาฆ่าเพลี้ยฆ่ามด
0: ก็ต้องพึ่งสารเคมีอยู่บ้าง
1: ใช่แต่เดี๋ยวก่อนเมื่อก่อนไม่เคยมีนะไม่เคยได้ฉีดกัน
0: โรคมันเกิดจากอะไรอะคะ
1: มันมาท่อนหน่อพัน
0: ธุ์มันมาพันธุ์มันมาอยู่แล้ว
1: ใช่
0: ไหมคะทีนี้สับปะรดของสวีเนี่ยค่ะมันมีจุดเด่นหรือว่าอะไรที่มันโดดเด่นกว่าสับปะรดที่อื่นไหมคะ
1: สับปะรดสวีมันหวานกรอบเริ่มเป็นสับปะรดรับประทานสด
0: ก็คือรับประทานสดอร่อย
1: ครับหวานกรอบ
0: จะให้พี่ป้อมค่ะฝากหน่อยว่าเกษตรกรเนี่ยรายอื่นที่จะแบบปลูกเริ่มปลูกสับปะรดหรือว่าเอาไปปลูกแซมตามในสวนเนี่ยค่ะเขาควรจะเริ่มต้นยังไงบ้าง
1: การจะปลูกสับปะรดต้องหาสถานที่ก่อน
0: ค่ะ
1: และต้องไปปรึกษาเจ้าหน้าที่ก็ได้เจ้าหน้าที่เกษตรจะคอยแนะนำจะช่วยเหลือบางครั้งก็ไปดูงานบางครั้งก็ไปอบรมในเรื่องการดูแลการใช้สารเคมีการใส่ปุ๋ย
0: โอเคค่ะหลังจากที่เราได้ข้อมูลเบื้องต้นจากพี่ป้อมแล้วค่ะเดี๋ยวเราไปคุยกับประธานวิสาหกิจชุมชนสับปะรดสวีกันค่ะ

0: และตอนนี้ค่ะแก้มก็อยู่กับเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรดอีกท่านหนึ่งซึ่งก็เป็นประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกสับปะรดสวีค่ะอยู่กับคุณชาวลิตสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ตอนนี้สับปะรดสวีของเราได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นสินค้า GI แล้วใช่ไหมคะ
1: ครับผมครับ
0: หลังจากที่ได้รับการขึ้นทะเบียนอันนี้มาค่ะมันส่งผลให้ผู้ปลูกสับปะรดเองหรือว่าสมาชิกกลุ่มของเราเนี่ยมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นยังไงบ้างคะ
1: ใช่ครับครับเดี๋ยวผมจะพูดถึงเรื่องสับปะรดก่อนนะครับครับผมชาวลิตถึงเฉียบยวนนะครับประธานวิสาหกิจชุมชนสับปะรดสวีนะครับสับปะรดสวีเนี่ยผมก็ได้เริ่มปลูกเมื่อปี2544นะครับในพื้นที่ของอำเภอสวีนะครับจะมีสมาชิกอยู่ประมาณสัก 40-50 ครัวเรือนนะครับที่ปลูกสับปะรดสวีตรงนี้นะครับแล้วก็เริ่มปลูกประมาณปี2544นะครับก็ต่อกันมากันเรื่อยๆนะครับแล้วก็มาตอนหลังก็จะได้จัดตั้งกลุ่มขึ้นมานะครับกลุ่มสับปะรดสวีและหลังจากนั้นก็ได้เป็นวิสาหกิจชุมชนผมเองก็เป็นประธานวิสาหกิจชุมชนสับปะรดสวีนะครับแล้วก็ได้ปลูกสับปะรดสวีมาเรื่อยๆนะครับจนถึงปัจจุบันนะครับแล้วก็เราก็ได้ขอทำขึ้นทะเบียน GI นะครับก็ประมาณปี2554นะครับขอมาหลายปีนะครับอาจจะได้เพราะว่าข้อมูลมันต้องละเอียดนะครับเรื่องสับปะรดสวีตรงนี้ตอนนี้ก็ได้รับ GI เมื่อประมาณปลายปี2568นะครับเดือนธันวานะครับถามว่ามีผลดียังไงกับเกษตรกรนะครับมันคือ GI เนี่ยมันเป็นสิ่งบ่งบอกทางภูมิศาสตร์นะครับเพื่อมันได้มาเป็นแหล่งจำหน่ายให้กับเกษตรกรนะครับเรื่องสับปะรดสวีนับเป็นผลดีนะครับ
0: มันช่วยให้เข้าถึงตลาดมากขึ้นหรือว่าราคาดีขึ้นไหม
1: ราคาดีขึ้นนะเพิ่มมูลค่าเพิ่มมากขึ้นและราคาดีขึ้นครับ
0: ค่ะก็คือคนรู้จักมากขึ้นด้วยแล้วก็เขามั่นใจว่ามันมีคุณภาพดีจริงๆ
1: ใช่ครับ
0: ทีนี้ความภาคภูมิใจค่ะตั้งแต่เราทำสวนมาตั้งแต่รุ่นแรกๆจนถึงตอนนี้ค่ะความมันมีจนถึงได้ตอนนี้ได้สินค้า GI แล้วมีความภาคภูมิใจยังไงบ้าง
1: ความภาคภูมิใจตรงนี้ก็คือ1ความภาคภูมิใจในครัวเรือนของตัวเองนะครับมีรายได้ที่เพิ่มขึ้นนะครับไปมีความภาคภูมิใจในการที่ว่าบางทีเราไปช่วยงานบุญงานกุศลงานผ้าป่างานกฐินหรือว่างานกิจกรรมต่างๆภายในอำเภอนะครับเราก็มีความภาคภูมิใจตรงนี
0: ้ครับสิ่งที่ทำอยู่ตอนนี้ก็คือเป็นเกษตรในครอบครัวใช่ไหมครับ

0: น้องๆหลานๆหรือว่าคนในพื้นที่นะครับเขาก็อยู่กันเป็นต่อไปเรื่อยๆนะครับ
1: ตอนนี้พื้นที่ปลูกในของอำเภอสวีเองเนี่ยค่ะในของกลุ่มเองมีพื้นที่
0: ต
1: ป
0: อ
1: ล
0: น
1: ูก
0: น
1: ป
0: ี
1: ร
0: ้
1: ะมาณเท่
0: ก
1: าไ
0: ็
1: หร่
0: ประมาณสัก450 ไร่นะครับประมาณ
1: ประมาณ400 ถึง 500
0: ใช
1: ไร
0: ่
1: ่
0: 400 ถึง 500 ไร่
1: ทีนี้ที่ผ่านมาค่ะมีหน่วยงานไหนที่เข้ามาเป็นส่วนร่วมในการสนับสนุนเกษตรกรบ้าง
0: หน่วยงานที่เข้ามาเป็นส่วนร่วมก็คือมีเกษตรจังหวัดมีพาณิชย์จังหวัดมีเกษตรอำเภอมีศูนย์วิจัยพืชสวนนะครับเข้ามาสนับสนุนหลายด้านไม่ว่าด้านเป็นเรื่องกำจัดแมลงหรือว่าโรคภัยต่างๆนะครับหรือว่าส่งเสริมให้มีการขยายพันธุ์ต่อเหมือนศูนย์วิจัยนะครับศูนย์วิจัยพืชสวนตอนนี้มีการขยายพันธุ์ต่อแล้วก็มีการขยายสมาชิกต่อนะครับในพื้นที
1: ่ก็คือเข้ามาให้ความรู้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการปลูกการกำจัดโรคพืช
0: ใช่ครับใช่ครับ
1: การรักษาคุณภาพ
0: ครับ
1: แล้วก็ส่งเสริมให้ต่อยอดให้ปลูกเพิ่มขึ้น
0: ใช่ใช่ส่งเสริมครับ
1: ทีนี้อยากจะให้ฝากนิดนึงค่ะว่าให้เกษตรกรเองผู้ปลูกเองเนี่ยรักษาคุณภาพไว้ยังไงบ้างแล้วก็ในอนาคตอยากจะให้แบบส่งเสริมให้เกษตรกรรายอื่นๆเนี่ยได้ปลูกเพิ่มขึ้นเนี่ยยังไงบ้าง
0: ก็อนาคตก็อยากจะให้ทางหน่วยงานนะครับไม่ว่าเป็นเกษตรจังหวัดก็ดีเกษตรอำเภอก็ดีหรือว่าทางศูนย์วิจัยทางมหาวิทยาลัยก็ดีนะครับอยากให้มาสนับสนุนเรื่องด้านความรู้แล้วก็ด้านการที่ว่าจะทำไปในอนาคตข้างหน้านะครับขยายพันธุ์ไปข้างหน้าต่อไปนะครับหรือว่าเป็นการประชาสัมพันธ์เรื่องช่วยเรื่องการตลาดนะครับให้มีมากขึ้นนะครับถามว่าตลาดตอนนี้มีไหมตลาดที่ว่า
2: แพงดูว่าเขาจะเป็นโรคอะไรบ้างบางครั้งมาส่งเสริมการผลิตสารชีวะในการผลิตต่างๆค่ะรวมถึงเรื่องการตลาดนะคะแล้วก็พาไปศึกษาดูงานแล้วก็ร่วมกับพาณิชย์จังหวัดในช่วงโควิดไม่ผลผลิตออกเยอะก็พาณิชย์มาสนับสนุนโดยรวบรวมเกษตรกรที่ปลูกข้อมูลของสับปะรดแล้วส่งไปที่สำนักงานเกษตรจังหวัดแล้วพาณิชย์ก็มีกล่องมีการนำไปจำหน่ายที่ต่างจังหวัดค่ะการบริหารจัดการกลุ่มก็มีการตั้งกลุ่มสับปะรดนะคะแล้วก็จดเป็นทะเบียนวิสาหกิจชุมชนนะคะก็มีการสนับสนุนวิสาหกิจชุมชนค่ะนะคะสับปะรดสวีเป็นสับปะรด GI นะคะเราก็มีการอนุรักษ์นะคะคือส่งเสริมตั้งแต่รุ่นเก่าจนถึงรุ่นใหม่นะคะตอนนี้ถ่ายทอดจากว่าจีน X Gen Y นะคะมีการส่งเสริมให้ปลูกแล้วก็ให้ทุกคนเนี่ยยังรักษาคุณภาพให้ได้คุณภาพแล้วก็ส่งเสริมให้ไปขอใช้ GI เพิ่มมากขึ้นนะคะในแผนในวันข้างหน้านะคะสับปะรดสวีคาดการว่าระยะต้นเนี่ยก็ส่งเสริมให้ผลิตให้มีคุณภาพขอรับรองการใช้ GI เพิ่มมากขึ้นนะคะแล้วพอไประยะกลางคาดการว่าเราจะทำเส้นทางท่องเที่ยวเชิงเกษตรให้ผ่านชิมสับปะรด GI สวีนะคะแล้วต่อไปผลผลิตเริ่มมีมากขึ้นหลังจากเราส่งเสริมระยะแรกไปแล้วเราก็จะเพิ่มมูลค่าอาจจะต้องมีแปรรูปหลายผลิตภัณฑ์มากขึ้นโดยเฉพาะสับปะรดเป็นอาหารสุขภาพนะคะมีน้ำสับปะรดสดสับปะรดอวนอาจจะเป็นสับปะรดแก้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็นำขายในตลาดท้องถิ่นที่ผ่านมาเราก็มีตลาดสวีนะคะแล้วก็อาจจะมีการจัดฮานวันสับปะรดเพื่อให้รู้จักสับปะรด GI สวีมากขึ้นแล้วนำอาหารสับปะรดเนี่ยไปทำขนมหรือว่าไปเป็นอาหารว่างที่โรงแรมหรือของขายฝากค่ะแล้วจะทำโลโก้โดยการผลิตกล่องบรรจุสับปะรด GI ให้เป็นที่แพร่หลายแล้วในอนาคตคาดการณ์วันข้างหน้านะคะอาจจะเป็นสับปะรดในระดับประเทศนะคะเป็น GI ที่รู้จักโด่งดังยิ่งขึ้นแล้วอาจจะมีการขายส่งในต่างประเทศต่อไปค่ะเพื่อความยั่งยืนค่ะ

ครับในหน้าที่ของสำนักงานเกษตรจังหวัดก็จะเป็นผู้ที่รับผิดชอบดูแลนะครับในเรื่องของด้านพืชนะครับโดยเฉพาะพืชหลายๆตัวในจังหวัดชุมพรนะครับสำหรับสับปะรดก็เป็นตัวหนึ่งนะครับที่ให้ความสำคัญนะครับเพราะถือว่าพื้นที่การปลูกสับปะรดมีเฉพาะพื้นที่ของอำเภอสวีแล้วก็เป็นพืชที่เป็นอัตลักษณ์ของอำเภอด้วยก็ถือว่าในตรงนี้เกษตรกรก็ผลิตกันมาตั้งนานแล้วนะครับก็สับปะรดพันธุ์สวีนี่ถือว่าเป็นสับปะรดที่มีรสชาติอร่อยนะครับแล้วก็มีคุณภาพนะครับถือว่าสับปะรดเป็นอาหารที่คนไทยกินทุกวันนะครับโดยเฉพาะถ้าใครไปที่โรงแรมนะครับหรือไปร้านอาหารนะครับก็จะตั้งอยู่บนโต๊ะอาหารอยู่เป็นประจำนะครับก็ถือว่าเป็นอาหารที่สำคัญที่สามารถที่จะผลิตและเพื่อให้ผู้บริโภคได้บริโภคแล้วก็เกษตรกรก็จะมีรายได้จากการผลิตสับปะรดครับในส่วนของสำนักงานเกษตรจังหวัดนะครับก็จะดูแลนะครับในเรื่องของการอบรมให้ความรู้นะครับซึ่งการติดอาวุธทางปัญญาให้กับพี่น้องเกษตรกรนะครับที่ปลูกสับปะรดนะครับเพื่อที่จะให้มีการพัฒนานะครับในเรื่องของการลดต้นทุนก็ดีการพัฒนาคุณภาพก็ดีนะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับก็เป็นการพัฒนาให้สับปะรดของสวีนะครับได้รับ GI เป็นตัวที่7ของจังหวัดชุมพรก็ถือว่าเป็นสินค้าที่การันตีได้ว่าในเรื่องของคุณภาพในเรื่องของการผลิตในเรื่องของอัตลักษณ์นะครับที่เด่นๆของสับปะรดถือว่าเป็นพืชตัวหนึ่งนะครับที่จะสร้างรายได้

ให้กับพี่น้องเกษตรกรที่ปลูกสับปะรดครับครับในเรื่องของภัยธรรมชาตินะครับปัจจุบันเนี้ยค่อนข้างที่จะทวีมากยิ่งขึ้นนะครับเพราะว่าสภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงนะครับตรงนี้นะครับก็ต้องให้เกษตรกรนะครับเตรียมนะครับสำรองน้ำนะครับเพื่อที่จะให้มีน้ำเพียงพอต่อการเกษตรนะครับซึ่งอนาคตในวันข้างหน้าเนี้ยสภาพภูมิอากาศเนี้ยเราไม่สามารถที่จะคาดคะเนได้แล้วก็ฝนก็ไม่ค่อยตกตามฤดูกาลนะครับช่วงที่ท่วมก็ท่วมช่วงที่แล้งก็แล้งนะครับแต่ทางสำนักงานเกษตรนะครับเราก็จะมีการช่วยเหลือนะครับหากว่าเจอภัยแล้งนะครับเราก็จะประกาศเป็นพื้นที่ที่ประสบภัยแล้งแล้วก็มีการช่วยเหลือนะครับในเรื่องของงบประมาณที่จะให้กับพี่น้องเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบนะครับในการเสียหายชิ้นเชิงนะครับก็ถือว่าก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับเล็กน้อยที่ให้เกษตรกรแต่ว่าจริงๆแล้วเราไม่อยากจะให้เกิดนะครับในเรื่องของภัยธรรมชาติไม่ว่าจะน้ำท่วมหรือฝนแล้งนะครับตรงนี้ก็ไม่อยากจะให้เกิดแต่ว่าเมื่อสภาพภูมิอากาศมันเปลี่ยนแปลงปัจจุบันนี้นะครับเกษตรกรก็ต้องวางแผนนะครับวางแผนในการผลิตนะครับให้ถูกต้องแล้วก็ต้องคาดหมายนะครับคาดหมายสภาพภูมิอากาศแล้วก็ติดตามพยากรณ์อากาศทางราชการนะครับให้มากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็จะได้วางแผนในเรื่องของการผลิตให้ถูกต้องตรงนะครับตรงกับช่วงฤดูกาลนะครับครับจังหวัดชุมพรนี้ถือว่าเป็นจังหวัดที่มีรายได้จากภาคการเกษตรนะครับGDP กว่าครึ่งนะครับคือเกิน 50% นะครับเพราะฉะนั้นรายได้จากเกษตรกรถือเป็นรายได้หลักของจังหวัดนะครับเพราะฉะนั้นพืชทุกตัวนะครับไม่ว่าจะเป็นสับปะรดทุเรียนมังคุดนะครับกล้วยหอมอะไรต่างๆนะครับตรงนี้ก็ให้ความสำคัญนะครับแล้วก็ในเรื่องของGI นะครับตอนนี้เรามีทั้งหมด7ตัวนะครับกำลังจะมีตัวที่8คือมังคุดลุ่มน้ำหลังสวนนะครับก็พยายามที่จะสร้างอัตลักษณ์นะครับในเรื่องของสินค้าของจังหวัดชุมพรนะครับทุเรียนก็เป็น GI นะครับกาแฟนะครับก็เป็น GI นะครับซึ่งก็เป็นพืชหลักๆที่สร้างรายได้ให้กับพี่น้องเกษตรกรนะครับซึ่งตรงนี้ก็เป็นจุดเป้าหมายหลักนะครับที่จะพัฒนานะครับไม่ว่าจะเป็นทางผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรนะครับท่านอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรนะครับก็พยายามที่จะผลักดันงบประมาณเพื่อที่จะมาช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรนะครับให้มีรายได้และมีความมั่นคงในอาชีพนะครับมีความยั่งยืนในเรื่องของอาชีพภาคการเกษตรนะครับเพราะว่าจังหวัดชุมพรถ้าขาดขาในเรื่องของการเกษตรก็คิดว่าเงินนะครับจากภาคการเกษตรเนี้ยก็คงน้อยลงนะครับก็คิดว่าในอนาคตวันข้างหน้านะครับการพัฒนาสินค้าแต่ละตัวนะครับก็คงจะให้ไปถึงระดับโมเดิร์นเทรดนะครับแล้วก็พัฒนาให้ไปช่องทางการตลาดที่มากยิ่งขึ้นนะครับนอกจากที่จะส่งไปต่างประเทศนอกจากขายภายในจังหวัดนะครับอาจจะไปถึงระดับโมเดิร์นเทรดหรือว่าไปสู่ผู้ค้าที่มีความต้องการเยอะๆนะครับตรงนี้ก็เป็นเป้าหมายหลักตัวหนึ่งนะครับเมื่อผลิตได้คุณภาพแล้วก็ต้องหาตลาดที่ดีเพื่อที่จะให้เกษตรกรได้มีรายได้เพิ่มขึ้นครับ

0: จากพื้นดินที่ได้รับการเอาใจใส่สู่ผลผลิตสีเหลืองทองที่เปี่ยมไปด้วยคุณภาพสับปะรดของพี่น้องเกษตรกรอำเภอสวีจังหวัดชุมพรวันนี้ไม่ใช่แค่พืชผลทางการเกษตรทั่วไปค่ะแต่มันคือคุณค่าจากความมุ่งมั่นและคือมูลค่าทางเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนชุมชนให้เติบโตอย่างยั่งยืนเมื่อหัวใจของเกษตรกรไม่หยุดพัฒนาผลลัพธ์ที่ได้จึงไม่ใช่แค่รายได้แต่คือความภาคภูมิใจที่ส่งตรงถึงมือผู้บริโภคทั่วประเทศ
1: แล้ววันนี้ค่ะเวลาของรายการหมดลงแล้วคุณผู้ชมสามารถร่วมภาคภูมิใจไปกับเกษตรกรไทยได้ใหม่ในตอนหน้าค่ะสำหรับวันนี้ค่ะแก้มและทีมงานชุมชนเล่าเรื่องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ

ศาสนาพระมหากษัตริย์ศูนย์รวมจิตใจของปวงชนชาวไทย

0: สำหรับชิ้นงานของหัตถกรรมรูปแบบโนราอันดับแรกเลยคืออัตลักษณ์ของมันคือเรื่องของเทคนิคการทำการถักร้อยไงครับมันเป็นเทคนิคการถักร้อยที่มีความเฉพาะสามารถสร้างเป็นแผ่นผืนและสามารถใช้เทคนิคการร้อยที่เป็นทั่วไปเข้ามาเพื่อเกิดเขาเรียกว่าเกิดสร้างเป็นรูปทรงที่มันมีความพิเศษและสามารถใช้สอยคือมีฟังก์ชันการใช้งานเข้าไปได้นะครับงานหัตถกรรมรูปแบบโนราของเราเนี่ยเรามีโอกาสได้ไปจัดแสดงที่สัปดาห์ศิลปะหัตถกรรมของประเทศซาอุดีอาระเบียครับฟีดแบ็กอันดับแรกเลยคือผู้ประกอบการที่อยู่ในซาอุดีอาระเบียที่เขาทำงานหัตถกรรมอยู่ด้วยเขาก็ให้ความสนใจในเรื่องของเทคนิคในการทำของเรามองไปในอนาคตว่าเราจะมีการแลกเปลี่ยนและเชื่อมโยงนำเอาซอฟต์พาวเวอร์ของตัวเราเนี่ยครับมาสานสัมพันธ์ระหว่างประเทศซาอุกับประเทศไทยได้อย่างไรการเอารากเหง้าของศิลปวัฒนธรรมเรามาทำเป็นของใช้ในชีวิตประจำวันไม่ว่าจะเป็นแฟชั่นหรือของใช้อื่นๆก็ตามเนี่ยหน่วยงานรัฐบาลให้ความสำคัญแล้วก็สามารถช่วยซัพพอร์ตเราในเรื่องของการตลาดในการโปรโมทอะไรต่างๆมันถูกปลูกฝังไปในจิตสำนึกของคนไทยแล้วเหมือนกันตอนนี้ว่าคนไทยต้องช่วยการเสพของคนไทยใช้ของคนไทยและสนับสนุนความเป็นศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านอะไรอย่างเงี้ยครับ
1: เองกินข้าวยังครับ
2: กำลังจะกิน4ขาบครับเหลือโควต้ามื้อเย็นอีก2ขาบ
1: น่ารักขนาดเนี้ยแฟนใครนะ
2: แล้วตัวเองอ่ะกินข้าวยังครับ
1: ตอนเย็นเขาว่าจะกินนี่ 1.7 ขาบกินนี่1ขาบนี่อีก2ขาบกินนี่อีก2ขาบแล้วดื่มนี่อีก4ขาบ
2: ฮะ
1: อุ๊ยเกินอ่ะอดเลย
2: อย่ากินเกินขาบนะครับ
3: เทรนใหม่มาแรงนับขาบคือการนับคาร์โบไฮเดรตอยากรู้ว่าคุณกินได้กี่ขาบต่อวันสแกนเลย
2: นับขาบดีๆช่วยคุมน้ำหนักได้ดีเลยนะครับ
1: โอเค
3: นับขาบลดโรค NCD ได้จากสสส.
4: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
5: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
6: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
7: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
8: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
9: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
10: รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

อัสสลามุอะลัยกุมสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการนาซิกราบูค่ะทางช่อง11 NBT Southกับยามิลาการีดองวันนี้พาคุณผู้ชมลงมายังพื้นที่ของจังหวัดนราธิวาสเพราะวันนี้ค่ะที่จังหวัดนราธิวาสมีกิจกรรมมหกรรมตาดีกาค่ะวันนี้กิจกรรมตาดีกาจะมีอะไรบ้างนั้นแล้วก็ที่สำคัญอยากจะให้คุณผู้ชมชมขบวนพาเหรดว่ามีความสวยงามมีความน่ารักยังไงของน้องๆในแต่ละอำเภอ13อำเภอของจังหวัดนราธิวาสอะไรก็เป็นต้นกิตตบากับมาแต่งกับสามมุปอาร์เคสการ์เกดูอาริบลาแกมโมดตอนนี้น้องๆกำลังเคลื่อนขบวนเพื่อที่จะเข้าสู่สนามแล้วก็จะเข้าสู่ช่วงของพิธีเปิดไม่เป็นการเสียเวลาเราไปชมความสวยงามของน้องๆกันเลยดีกว่ากิตติเตงอบสามมอเดกาโกเวชมชมแม่ลาก่อจะสีม่วงจะบ้าเจสีม่วงก็คือจะอุ่งอ่ะเกดได้เงาะ

0: เราต้องการพัฒนาให้ตาริกานะครับให้เหมือนเปิดโอกาสให้เด็กๆตาริกาเนี่ยได้มีเวทีในการแสดงความสามารถนะครับหลักๆเพราะว่าถ้าในตาริกาบ้านเราก็คือในส่วนของการเรียนการสอนน่ะก็จะเน้นวิชาการซะส่วนใหญ่ซึ่งโอกาสที่เด็กจะมาได้แสดงความสามารถในลักษณะแบบนี้มันจะค่อนข้างยากเราก็เลยจะมีโครงการนี้ขึ้นมาซึ่งก็ของอบจ.นราอาจจะเริ่มหลังจังหวัดอื่นนะฮะแต่ว่าถือว่าของเราพัฒนาได้ค่อนข้างเร็วนะครับแล้วก็ปีที่แล้วเนี่ยในส่วน5จังหวัดอาจจะรางวัลอาจจะไม่ได้เยอะมากครับแต่ก็ได้อยู่หลายรางวัลแล้วปีนี้คาดว่าน่าจะได้รางวัลเยอะเพิ่มมากขึ้นนะครับเหมือนพาเรดเนี่ยเราไม่เคยติดอันดับ 1, 2, 3นะฮะแต่ว่าปีนี้มีลุ้นครับมีลุ้นอยู่นะครับของอบจ.นรานะครับถึงแม้ว่าเราจะไม่มีโรงเรียนในสังกัดนะครับแต่เราก็เห็นถึงความสำคัญของการศึกษา
1: ระดับจังหวัด13อำเภอวันนี้มาร่วมกันแล้วก็อนาคตจะส่งไประดับ5จังหวัดเพื่อการแข่งขันให้กำลังใจเด็กๆและน้องตาริกาที่แต่ละพื้นที่ให้มีกำลังใจวันนี้ก็ดูเด็กๆ ก็มีความสุขนะปีหนึ่งครั้งหนึ่งเราก็ตั้งงบประมาณส่วนหนึ่งของท้องถิ่นมาให้กำลังใจเขาแล้วก็อันไหนที่เก่งก็ไปแข่งระดับ5จังหวัดน้องๆที่มาแข่งขันวันนี้เรื่องกีฬาแพ้ชนะก็ไม่เป็นไรก็คือว่าเรามาเจอกัน13อำเภอไม่ใช่ง่ายนับเป็นพันๆคนมาเจออย่างนี้เราก็มีใช่ไหมให้เด็กเยาวชนในพื้นที่ระดับรู้จักกันได้ความคิดเห็นระดับเรียนกันอะไรที่เรามีปัญหาเรื่องอะไรก็ว่าไปได้เจอปีหนึ่งครั้งหนึ่งไม่ใช่ง่ายครับ
2: คุณผู้ชมคะเดี๋ยวก็สุดท้ายตอนนี้เราก็อยู่กับประธานมูลนิธิตาริกานราธิวาสหรือเจกูอับดุรอนนี่เดงสาเมสลามอะลัยกุมนาซิกาบูมารีจุปอบลาดอนาซิกาบูมาเจอกันอีกแล้วทุกปีแสดงว่าเรานี่ไม่ได้แก่ขึ้นเราแก่ลง
3: มากขึ้น
2: รอบนี้เราดึงจากสนามมาอยู่ตรงนี้ดีกว่านะกิจกรรมปีนี้สำหรับปีนี้เป็นครั้งที่เท่าไหร่แล้ว
3: ปีนี้เป็นครั้งที่26
2: 26ปีนี้เป็นปี
3: ที่แต่ว่า26ปีแล้ว
2: โอ้ใช้ได้เหมือนกันได้ประตูได้อะไรในแต่ละปีก็มันจะมีเขาเรียกว่าคอนเซปต์ยาดตีมหอยอปีนี้เป็นยังไงบ้างคอนเซปต์ของปีนี้เป็นยังไงบ้างของตาริกา
3: ตาริกาของนราธิวาสเนี่ยมี682โรงทั้งหมดเน
2: ี่
3: ยปรากฏว่าปีนี้นี่ทุกโรงจัดระดับตำบลหมดเลย
2: มากันหมด
3: มากันหมดพอระดับอำเภอนี่ก็จัดทุกอำเภอ
2: ก็คือทั้งหมดกี่อำเภอนะสินี
3: ่600
2: 13อำเภอ
3: ตาดีกาก็668โรงทั้งหมด
2: มาทั้งหมายถึงว่ามาหมดมาให้ความร่วมมือทั้งหมดเลย
3: จัดตาดีการะดับตำบลแล้วก็ระดับอำเภอแล้วก็ระดับจังหวัด
2: และในแต่ละตาริกาเนี่ยที่มาเป็นตัวแทนที่มาร่วมกิจกรรมในวันนี้จะมีเขาเรียกว่าอะไรจะมีธีมอะไรหมว่าชุดสีม่วงเนี่ยหมายถึงคอนเซปต์กาโปแต่
3: คือปีนี้นี่ในทางมหกรรมตาริกาของระดับ5จังหวัดได้จากความขวัญอัตพลเทมา
2: อีกเราะ
3: อีกเราะกุมปัสปันดิดิกัน
2: หมายถึงภาษาไทย
3: ภาษาไทยคือการอ่านคือการศึกษาที่ล้ำเลิศที่สุดถ้าไม่มีการอ่านการศึกษาก็ไม่สำเร็จเพราะฉะนั้นปีนี้เรารณรงค์ให้เด็กและประชาชนผู้ปกครองให้อ่านคำว่าอิกรอตัวนี้นี่มาจากอัลกุรอานในสุราอิกรอเพราะฉะนั้นเป็นภาษาที่ยิ่งใหญ
2: ่
3: เพราะในอัลกุรอานเพราะฉะนั้นเอาตัวนี้มาเป็นคำขวัญประจำปีนี
2: ้
3: ทั้ง5จังหวัดใช้คำความมนุษย์เลยเพราะรณรงค์ให้มีการศึกษาครับ
2: อันนี้ก็ในแต่ละจังหวัดเขาก็จะจัดไปยะลาก็จัดไปปัตตานีก็จัดไปในส่วนคณะราธิวาสก็จัดไปแต่ละจังหวัดในพื้นที่ของ3จังหวัดก็จะจัดทั้งหมด5จังหวัดนะ
3: 5
2: จังหวัดทีเนี้ยพออีกรอบต่อไปใน5จังหวัดเนี่ยปีที่ผ่านมาเจ้าภาพมานอกจาก
3: จังหวัด
2: สตูลเป็นเจ้าภาพในส่วนปีนี้ใครเป็นเจ้าภาพต่อส่งไม้ต่อไปจังหวัดไหนต่อ
3: ปัตตานีครับ
2: รอบนี้ไปปัตตานีรอบนี้เป็นเจ้าภาพก็คือของจังหวัดปัตตานีแหละพูดถึงในเรื่องของกิจกรรมงานในครั้งนี้ก็ในส่วนของนอกจากตาริกาของมูลนิธิตาริกาที่จัดงานนี้แล้วก็คืออบจ.
3: ครับ
2: ให้การ
3: ร่วมมือกับอบจ.
2: ร่วมมือกับอบจ.เป็นยังไงบ้างปัญหาอุปสรรคที่ผ่านมานี่มีปัญหาอุปสรรคไหมในการที่เราจัดงาน
3: คือปัญหาที่ผ่านมานี่แล้วก็ปีนี้เราแก้ไขเยอะมากเพราะว่าที่ผ่านมานี่คือแบบว่าทางอบจ.เองก็โดยเฉพาะเรื่อง เรื่องภาษา
2: อ
3: นี่ปัญหาที่หนึ่ง
2: เ
3: ร
2: ื่อง
3: ภาษานี่ตาดิการก็เป็นสองภาษามลายูยาวีใช่ไหมฮะเอกสารทั้งหมดก็ภาษามลายูยาวี
2: เราจะถนัดในทางนี้มากกว่า
3: เพราะฉะนั้นเลขาของมูลนิธิก็ต้องแปลจากภาษามลายูเป็นภาษาไทยส่งให้อบจ.บางครั้งก็ผิดพลาดไปหน่อยเรื่องชื่อนามสกุลก็ส่งมาแบบภาษาไทยไงเราเป็นแปลเป็นภาษามลายูเลยก็อาจจะผิดพลาดไปหน่อยการที่สองก็ปีนี้เราก็ปรับให้ดีขึ้นกว่าเดิมโดยเฉพาะสีประจำอำเภ
2: อ
3: แล้วก็แบ่งสีเลยเพราะว่าทางคณะกรรมการพระพาเรตเนี่ยจะได้ดูว่าอำเภอไหนที่ได้ลำดับที่1ที่2ที่3
2: ชัดเจนไปเลย
3: โอเคไปเลยเพราะสีไม่เหมือนกันแล้ว
2: 10โอ้โหหลายกี่สีอ่ะ13อำเภอ13สีแต่ละสีแต่ละอำเภอก็จะมีสีประจำของอำเภอ
3: นั้นๆ
2: นั้น
3: แต่ที่น่าสนใจแล้วก็ได้ทำวิจัยออกมาว่าเด็กที่ขึ้นเวทีเด็กที่ลงในสนามเด็กที่เข้าประกวดทั้งหมดอ่ะส่วนใหญ่ก็เด็กเหล่านี้เมื่อจบจากตาดิกาก็จะไปประถมจะไปมัธยมไปมหาวิทยาลัยเด็กที่ผ่านการขึ้นเวทีแล้วมันเด็กมันจะเก่งมันจะสู
2: ้มีความกล้า
3: แสดงออกไม่ยอมแพ้ง่ายๆน
2: ี่
3: คือน่าภูมิใจตรงนี้เพราะว่าเด็กที่ผ่านตัวนี้ไปเนี่ยไปอยู่ระดับมหาวิทยาลัยเนี่ยเวลาอาจารย์ยกมือให้พรีเซนต์หน้าห้องนี่เขายกมือเลยครับสู้เลยครับ
2: แสดงเพราะเขาผ่านเวทีมาแล
3: ้
2: ว
3: ใช่ใช่เพราะเขาผ่านเวทีมาแล้ว
2: ตอนเดินกระบวนพาเด็กเฉพาะเด็กๆหรือ ยังไง
3: ก็จะเอาคะแนนเฉพาะเด็กเราเอาคะแนนนี่7ประเภททั้งหมดประเภทที่1เนี่ยเรื่องตรงต่อเวลา
2: ตรงต่อเวลา
3: ประเภทที่2นี่สวยงามประเภทที่3นี่เกี่ยวกับความสวยงามประเภทที่4ก็เกี่ยวกับคำขวัญต่างๆที่เขียนกันกว่าระดับอำเภอระดับ5จังหวัดแล้วก็สุดท้ายก็เกี่ยวกับขบวนจัดนู่นไปนี่มันเดินเรียบร้อยไหมเนี่ย100คะแนนทั้งหมดตอนนี้ก็มีทุกอย่างแล้วขอบคุณรัฐบาลที่ช่วยเรื่องอาหารกลางวันด้วย
2: อาหารกลางวัน
3: ตอนนี้มีแล้วแต่ตอนนี้ที่เรากำลังขออยู่เกี่ยวกับบริบาลของอัต
2: ริ กา
3: อายุไม่ถึง3ปีไงได้ขึ้นไปคุยกับได้ขอถึงกระทรวงสาธารณสุขแล้ว
2: โอเคสบายแล้วทีนี้ส่งตั้งแต่บริบาลที่มากาเซประธานกิตวัยังไงมากาเซ
3: สลามอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ
2: ์มาเจอกับปัจจุบันของเราประธานมูลนิธิศูนย์สาธารณสุขของ5จังหวัดภาคใต้ปีนี้เขาจัดปีที่ผ่านมาเขาจัดที่สตูลน่ะนั่นก็คือครั้งที่26ส่วนในปีนี้ก็คือครั้งที่27ทราบว่าจะจัดที่จังหวัดปัตตานีป้าจูเล่าถึงความรู้สึกหน่อยวันนี้เราได้เห็นถึงการร่วมแรงร่วมใจประสาตูปาดูเนี่ยบางีอดีตตาดิกานี่ความรู้สึกในฐานะที่เราเป็นประธานแล้วเขาเรียกว่าอะไรในเรื่องของตาดิกานี่ป้าจูมีความรู้สึกยังไงบ้างเล่าให้กับคุณผู้ชมฟังหน่อย
4: ความรู้สึกก็ดีใจมากRasa gembira, rasa bertuah lah, boleh. Dek akak kita semua lima wilayah ni, dah boleh
5: kan?
4: Boleh buat kerjakan atau kegiatan seperti ini. Seperti lapis saya, dari lapis saya Tambun ke daerah Ampe ke wilayah. InsyaAllah akan bertemu pula. Hari ini ialah wilayah perikunan tarikah wilayah Naratiba. Jadi nampak ke Naratiba ni bersungguh-sungguh.
2: Gembira. Bila musik dicai dah.
4: Jadi dengan persediaan alat pakaian jadi lebih. Nah sekenak lapis dia.
2: Ya. Penting sangat mana tarikah. Tarikah ni mi kuam samkan yang rai to pun ti ho ito ni.
4: Tarikah ni sangat-sangat pentinglah dalam segi agama,
2: ya.
4: Bahasa, budaya,
2: ya.
4: Dan kemajuan ya. Masyarakat di tiga lima wilayah ini.
2: Ya. Ya. เจอกันทุกปีอยู่ป้อนนั่นแหละก็เห่าแต่ไม่ได้มีโอกาสมาพูดคุยกับอาจารย์อัลฮัมดุลิลละห์สบายดีอาจารย
4: ์อั
2: ลฮัมดุลิลละห์
4: ครับพอดีมาเวลาย่านนี่อินชาอัลลอฮ์จะมา
2: ปัตตานี
4: ปัตตานี
2: ครั้งที่27นิดนึงนะครับครั้งที่27ครั้งที่7
4: รวมแล้วรวมแล้วดีกว่า
2: บุเล่
4: เดือ
2: น8เดือน8ยอของงานจะวัดเจอกันที่เดือน8ครั้งที่27ครั้งนี้ที่มาสวัสดีไปบ้านอยู่มาตั้งแต่การกิจกรรมขบว

0: มาเจอกับน้องๆตาดิกากันบ้างสลามอะไรก้มลูก
1: อะไรกุ้งซาล่า
0: อายุกี่ขวบแล้วคะลูก
2: ตอนนี้11แล้ว
0: ห้าสิบเอ็ดเองเหรอลูก
2: ใช
0: ่หนูตาดิกาจบหรือยังคะ
1: ยังไม่จบ
0: การเรียนแน่ของเราใต้อาจารย์ดูความสูงของแม่อ้าวมาถึงความรู้สึกวันนี้ที่ได้มาร่วมงานกิจกรรมตาดิกาหนูมีความรู้สึกยังไงบ
1: ้
0: าง
1: ยินดีมากๆค่ะแล้วก็วันกัดอากาศวันนี้ร้อนมาก
0: ร้อนมากๆมีตกลงตื่นมาแต่งตัวตั้งแต่ตีเท่าไหร่ลูก
1: ตื่นมาตั้งแต่9โมง
0: อะไรหนูตื่นสายจังเขาไม่ใช่ตื่นตอนไหนแต่งหน้า
1: ตื่นตอนไหน9โมง
0: รู้สึกตื่นอ่ะ9โมงลูก
1: ใช
0: ่เพราะว่าเขากระบวนแห่เข้าในช่วงตอนช่วงบ่ายเนาะ
1: ตื่นสายๆไปเลย
0: เดี๋ยวนี้หนูมาจากอำเภอไหนลูก
1: อำเภอสุไหงโกลก
0: อำเภอสุไหงโกลกตำบลปาเสมาเซมาสนะเอาดีใจไหมวันนี้กิจกรรมมหกรรมตริกาวันนี้
1: ก็ดีใจมากๆค
0: ่ะเดินเหนื่อยไหมลูกแล้วตริกามีความสำคัญยังไงพูดถึงตริกา
1: ทำให้เรียนรู
0: ้หนูอ่านยาวีเป็นไหมล่ะก็ได้มาจากตาดิกานี่ไงตาดิกาสอนเรายังไงบ้าง
1: สอน
0: ให้เรามีเป็นคนมีคุณธรรมใช่ไหม
1: ให้มีอัคระที่ดี
0: อัคระจริยธรรมที่ดีหนูมีอะไรที่จะฝากกับน้องๆตาดิกาเนี่ยต่อไปจะจบและปอจะจบและกระหกจะไปต่อที่ไหนลูกเนี่ย
1: ก็คงไม่ต่อแล้ว
0: ตาดิกาไม่มีอยู่แค่นั้นแต่ว่าเราอยู่ปอไหนลูก
1: ปอหก
0: จะไปต่อที่ไหนอีก
1: ในระดับชั้นม .1
0: ระดับชั้นม .1
1: ใช่แล้วจะต่อที่เดิมเพราะว่าพี่สาวก็ไปอยู่ไกลแล้วก็เลยมาอยู่กับน้องสาวเลย
0: พ่อกับแม่บอกว่าหนูอย่าไปไกลเลยลูกแม่เงา
3: การแสดงโชว์ไปเลย
0: เปล่ามั้งสิร้องจังหวัดตกลงเห็นแม่ไหมลูกเห็นแม่ไหม
4: เห็น
0: อ๋อเห็นสิเราอยู่ใกล้ๆเดี๋ยวของหนูนี่มาจากอำเภออ
4: ำเภอยี่งออ
0: ำเภอยี่งอตาดิกาไหนนี
4: ่ตาดิกาดาลนาอี
0: ฮะ
4: ดาลนาอี
0: ตำบล
4: ตำบลจอบอก
0: มีความรู้สึกยังไงบ้างวันนี้กับกิจกรรมเฟสติวัลตาดิกาเฟสติวัล
4: เหนื่อย
0: เดินมันเหนื่อยอยู่แล้วแต่วันนี้เรามีความรู้สึกยังไงบ้างที่เราได้มามีส่วนร่วมกับงานตาดิกาวันนี้รู้สึกพันปรื้อรู้สึกมีความสุขสนุกไหม
4: สนุก
0: เหนื่อยแล้วสนุกยกอยู่ชั้นป.ไหนแล้วลูก
4: อยู่ชั้นป.5
0: ของเรานี่สีอะไรของเราทีมของเราอำเภอของเราสีอะไร
4: สีชมพู
0: สีชมพู
4: ผู้แดง
0: ฮะ
4: ผู้แดง
0: สีชมพูนี่ตกลงทุกคนนี่อยู่ป.ไหนลูกเนี่ย

0: ผู้ชมนะสิคาบูก็สบายสบายอ่ะนะสงสารกะไหนๆเขาก็เดินแล้วเขาก็
1: มีบ้านบาลูกาม
0: ีความเด่นยังไงดูความโดดเด่นยังไงเน
1: า
0: ะ
1: ความโดดเด่น
0: ทำไมเราถึงได้มานำเสนอธรรมะซีดนี้มันมีความสำคัญยังไงบ้าง
1: ก็คือเป็นสถานที่ของประชาชนเขาไปทำศาสนกิจ
0: ศาสนกิจละมา
1: ย่อย่อเป็นมัสยิดของบลูกากัว
0: บลูกาบลูกาพระบลูกากัวของอำเภอแว้งเลยในฐานะที่เราเป็น
1: ผู้สอน
0: อยากจะสะท้อนอะไรบ้างให้กับพ่อแม่ผู้ปกครองในเรื่องการให้ความสำคัญกับตาดิกาการถึงสุขคุณก็บอกว่าไปต้องไปโรงเรียนแต่ตาดิกาเนี่ยเราอยากจะเน้นยังไงบ้าง
1: ก็คืออยากให้ผู้ปกครองให้ความร่วมมือให้น้องๆนักเรียนเนี่ยให้ความสำคัญมาเรียนที่โรงเรียนตาดิกาของเรา
0: ตาดิกาจะเป็นพื้นฐานในเรื่องของการอ่านไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการอ่านอัลกุรอานหรือว่าการอ่านมันสามารถจะไปต่อยอดไปในระดับที่สูงขึ้นด้วยนะโอเคตอนนี้เราอยู่ที่เขาเรียกว่าอะไรครับพ่อตะปะภาษาไทยครับว่าก
2: าติ
0: กาติ
2: กาติ
0: กาติก็ภาษามลายู
2: กัน
0: ไปทางคุณผู้ชมหน่อยเขาเรียกว่าที่ตัดมาก
2: อ
0: ะผ่ามาก อะคุณผู้ชม
2: เป็นอินเน
0: ่ทำไมเราถึงคิดคอนเซปต์นี้ร้านยังคิดคอนเซปต์อยู่ท่านนั้นก็คุณผู้ชมปาเลงก็ได้อากอสเกีย
2: อยากให้เด็กๆตาดิการุ่นใหม่ที่ไม่ทันกับยุคสมัยที่ปู่ย่าตายายที่เขาใช้กาตีเนี่ยได้เห็นได้เรียนรู้แล้วก็ได้ดูด้วย
0: จำได้ว่าพูดถึงถ้าสมัยก่อนเนี่ยสมัยเด็กๆเนี่ยเราจะไปเยี่ยมเยียนหมายว่าเวลาเราจะไปเขาเรียกไปเมามอยไปนั่งโม้ตามบ้านๆพอไปนั่งโม้ตามบ้านๆเนี่ยมันก็จะเป็นเขาเรียกว่าเป็นวัฒนธรรมวิถีไปบ้านปุ๊บเอาจานนอนมาไหน
2: มา
0: ไ
2: หน
0: เช่นมาเช่นมามาตั้งโม้ไปด้วยตัดไปด้วยมันจะเป็นวิถีชีวิตอย่างนึง
2: ยังไม่โม้อีกต
0: ่
2: อ
0: สมัยนู้นไม่ใช่โม้อะไรนู้นสมัย
2: รุ่น
0: บรรพบุรุษของเราแต่ว่ามายุคหลังๆเราแทบจะไม่เห็นแล้ว
2: ด
0: ากตะตะเลยแต่เงาะระบายตัวเราไม่สามารถที่จะเห็นแล้วมันกลายเป็นเขาเรียกว่าเป็นของประดับเป็นของโชว
2: ์
0: แต่สมัยก่อนไม่ใช่โชว
2: ์บางบ้านก็มีบางบ้านก็ไม่มี
0: แต่แทบจะไม่ค่อยเห็นแล้วพอคนสูงอายุเริ่มไม่มีมันก็จะไม่มีแล้วแหละ
2: เด
0: ตาเดอร
2: ์
0: เดตาเดอร์โอเคมาเคปีเน่ดอันนี้ก็เรียกว่าพลูซาซิเกซิเกแต่อันนี้ไม่ใช่นะเป็นโมเดลนะ
2: อ
0: ัน
2: นี้ตัวโมเดลตัวดังดังปูเลยแล้วก็ต่อว
0: ่าเพราะตอนนี้หายากแล้วนะแต่ว่าเขามีเดตาเดอร์เลยเดตาเดอร์โอเคจ้าเก็บไว้โอเคมาเซ่บายอนาเกอาเจกูจากอำเภอเรือสอนิกากับวิญญาณเนี่ย
3: ตาดิกาอิบาดุรห์มาน
0: ตัวแทนของอำเภอตากใบคอนเซปต์ของเราก็คือตาญประธานแล้วจะบอกว่าคอนเซปต์ในปีนี้ก็คือเน้นในเรื่องของการอ่าน
3: การอ่าน
0: เพราะฉะนั้นคอนเซปต์ของเราเน้นในเรื่องของการอ่านมันก็จะมีโมเดล
3: โมเดล
0: ทีนี้พูดถึงคอนเซปต์พอคิดต่อสิกิเนี่ยทำไมถึงได้แบบทำแบบนี
3: ้นวินาโปสื่อการ
0: สื่อถึง
3: สื่อการการเรียนของตาดิกาต้องพัฒนา
0: ความสำคัญในเรื่องของการพัฒนาอ่านออกเขียนได
3: ้
0: อันนี้ก็คือสำคัญที่สุด
3: ใช่ความสะอาดความเรียบร้อย
0: อันนี้คือความสะอาดการมีความมีระเบียบเรียบร้อยใช้เวลาในการเตรียมนี่นานไหม
3: ก็ประมาณ2-3 วัน
0: 2-3 วันทำแป๊บเดียวเอง

0: ปีควาย
1: รู้สึกยังไงบ้างคะที่วันนี้พาน้องๆมาคว้าอันดับหนึ่งได้ค่ะ
2: รู้สึกกำบีโร่ดังนั้นอุซออุซอเจกูอัมพระงี้อุยบุเล่ดับปะกำเนงเงี้ยดังกระจายแอปาดอคาลีนี
3: ่ก็รู้สึกภูมิใจแล้วก็ด้วยความพยายามของเราตั้งแต่2ปีที่แล้วที่เราพยายามเพื่อจะมาในระดับจังหวัดแล้วก็เวลานี้เราก็ทำความสำเร็จแล้วก็พาเด็กๆสู่ระดับ5จังหวัดต่อไปครับ
1: วันนี้มาในคอนเซ็ปต์อะไร

0: ภาษาภาษาประเทศวัฒนธรรมบูดายอมลายูดาเลดปังอาจีเออากามู
1: เป็นคอนเซปต์ของมนต์เสน่ห์ชายแดนใต้มลายูครับก็ต่อไปในระดับของ5จังหวัดเราจะกลับไปพูดคุยกับกะกะแล้วว่าเจ้ากุฎริการระดับของพวกเราว่าเราจะมีการแนวทางอย่างไรเพื่อที่จะให้ระดับแล้วก็อลังการมากกว่านี้ครับผมครับข้อแรกๆก็ขอบคุณท่านนายกคุเซงยาวฮัสซันที่จัดโครงการที่ยิ่งใหญ่ขนาดนี้แล้วก็ขอชื่นชมแล้วก็ความเด่นของระเงะก็คือตามที่ขบวนนำเสนอว่าจะเป็นรองกองนะครับที่เป็นของตะยมมัดที่ขึ้นชื่อรองกองสีโประดับต่อไปก็ในจังหวัดอันธิวาก็จะมีการเผยแพร่เรียกกับตาดิกาให้ระดับต่อไปครับผม
2: ระเงะรู้สึกดีใจมาก
3: คุณผู้ชมค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะกับวันนี้รายการนาซิกราบูค่ะคุณผู้ชมและแล้วก็ได้ผู้ที่ชนะเลิศในส่วนของขบวนพาเหรดกันแล้วนะคะเพราะฉะนั้นแล้วคนที่ชนะเลิศหรือว่าชมรมที่ชนะเลิศก็จะเป็นตัวแทนเพื่อไปแข่งขันใน5จังหวัดภาคใต้ต่อไปซึ่งครั้งที่27นั้นจะจัดขึ้นที่จังหวัดปัตตานีวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณอดีตนี่จากอำเภอไหนลูกจากอำเภอบาเจาะแพ้ชนะไม่สำคัญใช่ไหมคะแต่ว่าที่สำคัญได้มาร่วมกิจกรรมเพราะฉะนั้นแล้วคุณผู้ชมค่ะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะคะอบจนราธิวาสขอขอบคุณมูลนิธิศูนย์ตาดิกาของจังหวัดนราธิวาสขอบคุณน้องๆแล้วก็ขอบคุณทุกภาคส่วนที่การสนับสนุนกับกิจกรรมในวันนี้รายการนาซิกาบุคนกิดูลัวเดกาเกาะบิจุปอลังกาลีดีกาเจอทีวีเอ็มบีทีจะใหญ่ตัวเอ็มบีทีซาวชองสมบัติเดกาเกาะบดากินิ่งไปก่อนAssalamualaikum, salam sejahtera, sawadika. Bye-bye, stick oyo. Bye-bye.

ทุกลวดลายบนผืนผ้าคือเรื่องราวแห่งวัฒนธรรมทุกการออกแบบคือพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์และทุกก้าวของแฟชั่นไทยคือการก้าวสู่เวทีสากลอย่างภาคภูมิซอฟต์พาวเวอร์สาขาแฟชั่นไม่ได้เป็นเพียงการสวมใส่ความงามแต่คือการสร้างมูลค่าเพิ่มโอกาสสร้างรายได้ให้คนในชุมชนและประเทศเมื่ออัตลักษณ์ไทยผสานนวัตกรรมสมัยใหม่แฟชั่นไทยจึงไม่ใช่เพียงสินค้าทางวัฒนธรรมแต่คือพลังเศรษฐกิจสร้างสรรค์ที่ทั่วโลกจับตามองแฟชั่นไทยก้าวไกลสู่สากลสร้างชื่อเสียงสร้างมูลค่าสร้างอนาคตให้ประเทศไทยแฟชั่นจากชุมชนสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์เชิญรับชมรายการพิเศษเกาะติดครม.สัญจรสงขลา69ในวันที่1กันยายนนี้ทางช่อง11 NBT ภาคใต้และช่องทางออนไลน์แฟนเพจ NBT สงขลาและสำนักประชาสัมพันธ์เขต6พร้อมถ่ายทอดเสียงผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในพื้นที่7จังหวัดภาคใต้ตอนล่างและติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ทุกช่องทางของกรมประชาสัมพันธ์จับตาทุกความเคลื่อนไหวเกาะติดประเด็นสำคัญครม.สัญจร5จังหวัดชายแดนภาคใต้เดินหน้าแก้ไขปัญหายกระดับคุณภาพชีวิตพลิกฟื้นเศรษฐกิจสร้างโอกาสและอนาคตที่ยั่งยืนรู้ก่อนเห็นจริงวิเคราะห์ทุกประเด็นสำคัญไปพร้อมกัน

0: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
1: อาม่าผู้มีจิตใจที่ยิ่งใหญ
2: ่ชุ่มนมเทวดาทุกทิศ16ชั้นฟ้า
3: เดี๋ยวมาช่วยจุดให้อาม่า
2: ไม่จุดเลยสักดอกดีกว่าเพื่อคนที่ยังอยู่บนโลก
4: มากลับบ้านกันนะครับ
2: ไม่มาจะไปรถไฟฟ้า
1: อาม่า

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเช้าสุดสัปดาห์จากทาง NBT นะคะเช้านี้เป็นเช้าวันอาทิตย์ที่30สิงหาคม2569ติดตามรับชมข่าวสารกับดิฉันสุภัสรามหาคามินค่ะ
0: ดิฉันกันนัทภาธรสืบนุกูลนะคะพร้อมด้วยล่ามภาษามือวันนี้คุณชนะนพภูมิเหมพิรันนะคะผู้ชมติดตามข่าวเราผ่านทางช่อง2 NBT และแพลตฟอร์มออนไลน์นะคะ NBT ภาษาอังกฤษขีดด้วย NBT ภาษาไทยก็สามารถที่จะเข้ามาร่วมพูดคุยกันได้หรือว่าจะส่งกำลังใจไปให้กับผู้ประกอบการในพื้นที่คลองถมเมื่อวานนี้ช่วงบ่ายๆก็ยังมีไฟปะทุกันขึ้นมาอีกทำให้เจ้าหน้าที่เองก็ยังคงต้องเฝ้าระวังในพื้นที่เพราะฉะนั้นใครที่อยู่ในบริเวณแถบนั้นก็อย่าเพิ่งที่จะเข้าไปผลต่อระบบทางเดินหายใจได้
1: เรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่นายกรัฐมนตรีให้ความสำคัญที่สุดก็คือเรื่องของความปลอดภัยนั่นเองนะคะคุณผู้ชมคะมาติดตามเรื่องราว เกี่ยวกับเหตุอุบัติเหตุนะคะแล้วกลายเป็นข่าวเศร้าด้วยนะคะเป็นอุบัติเหตุเกี่ยวกับพารามอเตอร์ตกค่ะในเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์จังหวัดลพบุรีมีนักบินจมน้ำสูญหาย1รายซึ่งทีมนักประดาน้ำและเรือได้ออกค้นหาผู้สูญหายที่ระดับความลึกของน้ำประมาณ 3-4 เมตรล่าสุดพบร่างของผู้เสียชีวิตแล้วค่ะโดยเมื่อเวลาประมาณ 17:30 นาทีของเมื่อวานนี้ได้เกิดเหตุการณ์สะเทือนขวัญกับนักกีฬากลางแจ้งเมื่อพารามอเตอร์จำนวน3ลำประสบอุบัติเหตุร่วงหล่นลงบริเวณเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์อำเภอพัฒนานิคมจังหวัดลพบุรีค่ะเครื่องบินล่มดังกล่าวได้บินขึ้นจากฝั่งตำบลมะนาวหวานก่อนพบกับสภาพอากาศหรือเหตุฉุกเฉินบางประการที่ทำให้เครื่องตกกระแทก2ลำแรกร่วงลงบนพื้นดินนักบินไม่ได้รับบาดเจ็บค่ะส่วนลำที่3ตกลงในอ่างเก็บน้ำเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ส่งผลให้มีผู้สูญหายเป็นนักบินชาย1รายหลังจากที่ได้รับแจ้งเหตุทางอำเภอพัฒนานิคมสภ.พัฒนานิคมกำนันผู้ใหญ่บ้านและอาสาสมัครมูลนิธิร่วมกตัญญูระดมกำลังเข้าค้นหาอย่างเร่งด่วนต่อมาเวลา 19:48 นาทีทีมค้นหาใต้น้ำและชุดปฏิบัติการทางเรือได้พบร่างผู้เสียชีวิตจมอยู่ใต้น้ำ1รายค่ะเป็นผู้ชายทราบชื่อนายบุญศรีถาเป็นบุญอายุ59ปีภูมิลำเนาเดิมจังหวัดลำปางแต่มาประกอบอาชีพในกรุงเทพมหานครตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่ระหว่างการสอบสวนหาสาเหตุที่แท้จริงของอุบัติเหตุหมู่ครั้งนี้อย่างละเอียดต่อไปค่ะ
0: ส่วนความคืบหน้าสถานการณ์เหตุเพลิงไหม้ภายในศูนย์การค้าคลองถมเซ็นเตอร์นะคะยังคงต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดโดยเมื่อช่วงบ่ายวันนี้ค่ะก็พบกลุ่มควันสีดำเทาปนสีน้ำตาลแดงจำนวนมากพวยพุ่งออกมาจากตัวอาคารอย่างต่อเนื่องเจ้าหน้าที่ต้องเร่งระดมฉีดน้ำป้องกันการปะทุเพิ่มเติมค่ะโดยเมื่อเวลา 14:30 นาทีของวันนี้นะคะ